0: ก้องเกียรติโหราพงษ์เจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่เมืองภูเก็ต
1: คือเป็นคนสอนกีตาร์คนแรกอะค่ะให้กับน้อง
0: อ่ะ
2: โอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องนีนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับน้องเริ่มเรียนกับผมตั้งแต่ปี2021เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วน่าอยู่สักประถมป.4หรือป.5เนี่ยครับมาเรียนต่อเนื่องตลอดก่อนจะไปแข่งรายการ AGT ก็มาเรียนกลับมาเสร็จก็ยังมาเรียนปกติเลยครับก็น้องเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอและขยันคือผมไม่มีอะไรจะฝากของไม่มีอะไรจะฝากกับนี่แล้วเพราะว่าผมมั่นใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาบรรยากาศของความยินดีและดีใจท่านผู้ชมไม่รู้จะอธิบายกันยังไงจริงๆและความสำเร็จที่ว่านี้เมื่อวานนี้ก็ไปฉลองกันทันทีนี
1: ่ค่ะ
0: เรียกว่า thank you party ครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเนี่ยเราแย่หรือน้องแพรรัติการอำลอยได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะเพจโอโซนแบนด์ FC ซึ่งเป็นวงของน้องเนี่ยโพสต์ข้อความว่ายังไง
1: เนี่ยบอกว่าน้องเนเน่จะได้เล่นกับวงโอโซนนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ค่ะให้มาร่วมแสดงความยินดีส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆก็คือเป็นลักษณะของงานแฟนมีตอะค่ะจัดที่ร้านบานาน่าเบย์เรสทอรองรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาน้องก็ขึ้นโชว์ร่วมกับวงโอโซนที่เล่นกับน้องมาตั้งแต่ที่ตลาดนาคาภูเก็ตนะคะ
0: มีท่านกงสุลใหญ่นครเอลเอกับภรรยาไปร่วมงานด้วยนะฮะน้องไปถึงตอนสักสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาที่นั่นแล้วเป็นยังไงน้องไบรท์นี่งานนี้ท่านผู้ชม
1: บรรยากาศคึกคักเลยค่ะ
0: เหมือนวงก็ประกอบด้วยน้องบุญมือกลอง
1: ค่ะ
0: น้อง MK คีย์บอร์ดแล้วก็คอรัส
1: แล้วก็ยังมีน้องช็อปเปอร์ที่เป็นมือเบส
0: บรรยากาศในงานเป็นแบบ
1: คล้ายๆมินิคอนเสิร์ตอะค่ะ
0: นี่มีคุณพลอยได้ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะถ่ายคลิปเอาไว้ไหนไปดูสักหน่อย

ซอมบี้ตะกี้ที่เปิดไปใช่ไหมเป็นเจ้าของร้านเพจร้านเด็ดอเมริกาติดตามน้องมาตลอดเลยเนี่ยนอกจากนี้เสียใจ LA เป็นเพจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นบรรยากาศปาร์ตี้เนี่ย

0: นี่ท่านผู้ชม
1: และ
0: ทันทียืนยันแล้วเนเนอร์รอยัลน้องแพรวรัติการจะได้ขึ้นเวทีประเดิมงานอาจจะเป็นงานแรกหลังคว้าแชมป์ AGT 2026
2: นั่นก็คือการเล่นเปิดคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเขามีการโปรโมทออกมาแล้วนะครับว่างานนี
2: ้13ตุลาคมนะสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมค่ะ
0: เน่เน่
2: จะคือน้องได้รับเลือกให้เป็นศิลปินเปิดให้กับวงร็อกระดับโลกอย่าง Avenged Sevenfold
0: 13ตุลาคมที่ว่านี้ณสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมอาจจะเป็นเวทีแรกของเธอนะหลังจากคว้าแชมป์ชัยชนะบนเวที AGT 2026อ้าวนี่และแน่นอนก็คอนเฟิร์มเสกโลโซนานเท่าไหร่ก็รอ
2: ค่ะ
0: คือไม่มีปัญหาเพราะบัตรโซลเอาท์ไปนานแล้วและเมื่อวานนี้เพจเสกโลโซกลอบอลก็ประกาศยืนยันเป็นทางการนะครับทุกผู้ชมว่า
2: ต้อนรับน้องแน่ๆเข้าสู่คอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอค่ะซึ่งจะจัดวันที่21พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
0: นี่ฮะศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเชื่อคนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต
2: ์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอ
0: เสียงกีตาร์ของเธอ
2: กำลังจะมาดังร่วมกับตำนานร็อกไทย21พฤศจิกายนนี้เจอกันที่ราชมัง
0: อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยเสกเดินทางไปชวนเนเน่ด้วยตัวเองที่ภูเก็ตด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาไปเปิดคอนเสิร์ตที่นั่น
2: แล้วก็เลยนัด
0: ที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77
2: ก็นัดน้องเน่ๆมารับประทานอาหารร่วมกันค่ะแล้วก็ชวนให้น้องมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังนะคะของโลโซ
0: อ่ะขณะที่เมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องเน่ๆคุณแม่อ้อมบอกว่าลูกสาวจะต้องกลับเมืองไทยเพื่อมาเรียนหนังสือเพราะว่าใกล้สอบแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาเซ็นสัญญากับ AGT ในเดือนตุลาคมระหว่างอยู่ในสัญญาก็จะเรียนที่ภูเก็ตอีก2ปีนะ
2: แล้วจากนั้นจะวางแผนมาเรียนต่อที่สหรัฐค่ะแล้วก็เดี๋ยว2วันสุดท้ายที่จะยังอยู่ที่สหรัฐเนี่ยน้องกับครอบครัวแล้วก็วงโอโซนเตรียมโปรแกรมจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กับยูนิเวอร์แซลกันนะคะรวมถึงสถานที่ที่น่าสนใจใน LA แล้วค่อยเดินทางกลับประเทศไทย
0: ค่ำวันที่25กันยาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับไทยเนี่ย26กันยายนนี่นายกอนุทินอยู่ที่นิวยอร์ก
2: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็จะกลับวันที่27คุณอนุทินเนี่ยแต่อยู่อีกซีกหนึ่งเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลถึงขั้นแถลงเลยนะ
2: คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะบอกท่านนายกอนุทินซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กสหรัฐร่วมแสดงความยินดีกับน้องด้วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทย
0: ก็มีความชื่นชมถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นายกตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์เองใช่ไหม
2: ผ่านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะ
0: ขณะที่บุคคลสำคัญในชีวิตของน้องอีกคนหนึ่งจอห์นแอร์โรซึ่งต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามาเห็นเนเน่ที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทำความฝันของน้องให้เป็นจริงด้วยการไปพูดติดต่อด้วยตัวเองไปที่ AGT ประสานงานครั้งแล้วครั้งเล่าส่งผลงานของเนเน่รอยัลจนได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน AGT อย่างที่ทราบแล้วก็บินมาบอกที่เมืองไทยเลยปัจจุบันจอห์นแอร์โรเนี่ยท่านผู้ชมเป็นผู้ดูแลธุรกิจให้กับเนเน่รอยัลเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าเรื่องความสำเร็จในการคว้าแชมป์ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องการเลือกเพลงจอห์นแอร์โรบอกว่ายังไง
2: บอกเป็นการทำงานร่วมกันทั้งทีมค่ะแล้วที่เลือกเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีความหมายแล้วก็ชาวอเมริกันเนี่ยรู้จักกันดีโดยเฉพาะน้องเนเน่เคยเล่นเพลงนี้มาแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้แล้วที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
0: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ 7:11 น.เรื่องเล่าเช้านี้ครับ
3: เรื่องเล่าเช้า
1: านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบามทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เน่ๆลูกสาวแห่งชาติค
11: ่
10: ะ
11: ผมกลับมาต่อสื่อต่างประเทศนำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสื่อบันเทิงอันแน่นอนแต่ที่น่าสนใจก็คือสื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ท่านผู้ชมสเตทไทม์สื่อชั้นนำสิงคโปร์ก็รายงานข่าวนี้นอกจากไล่เรียงรายละเอียดของการแข่งขันรายการนี้โดยโฟกัสสำคัญที่สื่อสิงคโปร์สเตทไทม์รายงานก็คือว่าเนเน่ได้สร้างกระแสไวรัลและได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนทั่วประเทศไทยและสุดท้ายกลายเป็นกระแสของโลกสเตทไทม์รายงานว่าความสำเร็จของเนเน่เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจากการออดิชั่นซอมบี้ซึ่งเธอได้สร้างความประทับใจด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้ของวงร็อก
10: The Cranberries ค่ะ
11: การแสดงที่ว่านี้เนี่ย
10: กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างมากโดยมียอดวิวรวมมากกว่า200ล้านครั้ง
11: เฉพาะบนแพลตฟอร์มเป็นทางการของ AGT นะ
10: ซึ่งถือว่าเป็นยอดรับชมที่สูงที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดของซีซั่นนี้นะคะ
11: State Time Singapore ยังรายงานว่าความสำเร็จของเนเน
10: ่ยังจุดกระแสสนับสนุนในประเทศไทยแล้วก็ทำให้เธอได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมืองของไทย
11: โดยสเตทไทม์ย้ำว่าชัยชนะของเนเน่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทย
10: กำลังผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้นเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว
11: นี่คือการมองขึ้นมาผลของเนเน่กับชาติเลยเห็นไหมสื่อสิงคโปร์เขาวิเคราะห์ออกมาเลยชัยชนะของเนเน่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้น
10: เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว
11: จึงไม่ต้องแปลกใจที่ผู้คนองค์กรหน่วยงานในประเทศไทยจะออกมาประกาศร่วมแสดงความยินดีแต่ที่ร่วมยินดีและสนับสนุนตั้งแต่ต้น ก็ต้องยกให้คุณธนินเจรวนนท์กับครอบครัวประธานเครือ CP ได้ทราบเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นข่าวได้มอบคอนโดมิเนียมหรูย่านบางนามูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาทให้เนเน่ล่วงหน้าไปแล้วนะ
10: ใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่นเนี่ยค่ะ
11: นี่ฮะมอบให้ตั้งแต่วันที่5กันยายนน่ะนะก่อนล่วงหน้าไปแล้วคุณธนินทร์เจรวนนท์มอบคอนโดมิเนียมมาร์เบอรี่กรุ๊ปเดอะฟอเรสเทียมูลค่า35ล้านบาทท่านผู้ชมเป็นคอนโดโลไลท์บนถนนบางนาตราดซึ่งได้แบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำประมาณ98ตารางเมตรราคาประมาณ35ล้านไปดูห้องเรียบร้อยแล้วส่งมอบแล้วโดยที่การมอบในครั้งนี้เกิดจากความประทับใจในเรื่องราวของครอบครัวที่เชื่อมั่นในศักยภาพของลูกอย่างไม่เคยย่อท้อเส้นทางแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค
10: คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวก็ยังคงอยู่เคียงข้างร่วมต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็สนับสนุนน้องเนเน่ด้วยความรักและความเชื่อมั่น
11: บ้านหลังนี้จึงต้องการเป็นกำลังใจ
10: ให้กับครอบครัวที่ไม่เคยหยุดเชื่อในความฝันของลูก
11: เพื่อสะท้อนเห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จของคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้มีเพียงความสามารถและความพยายามของตนเองแต่มันยังมีความรักความเสียสละของครอบครัวที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กล้าที่จะบินไปถึงความฝันคุณธนินทร์เจรวนนท์เจ้าสัว CP นี่บอกว่าเรื่องราวของครอบครัวเนเน่มันได้ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่ดีให้กับสังคมจึงมอบบ้านหลังนี้ให้เนี่ยท่านผู้ชมเป็นการมอบให้ก่อนด้วยนะ
10: วันตั้งแต่วันที่5กันยาค่ะ
11: อ้าวนี่จริงๆข่าวเนเน่มีมากมายท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากขออนุญาตแฟนคลับของเนเน่ใน Facebook ซึ่งโพสต์ในกลุ่มเนเน่รอยัลแฟนคลับเป็นการรวมเอาคลิปน้องเนเน่ตั้งแต่สมัยอายุ 6-7 ขวบตัวเล็กนิดเดียวฝึกเล่นกีตาร์ผ่าน YouTube และอัดคลิปไว้ก่อนที่เด็กน้อยคนนี้จะเติบโตขึ้นร้องเพลงเล่นกีตาร์ที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตการแสดงแต่ละครั้งคนที่มาชมทั้งคนไทยคนต่างชาติสนุกไปกับเด็กตัวน้อยๆนี่ทุกครั้ง

0: นี่ฮะท่านผู้ชมเนเน่เด็กน้อยน้องแพรวเกิด14มีนาคมปี2553เริ่มต้นฝึกฝนการเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองผ่านคลิปบน YouTube
1: คือฟังแล้วก็แกะโน้ตเพลงตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 6-7 ขวบอะค่ะ
0: เคยอัดคลิปที่ตัวเองเล่นกีตาร์โดยพ่อไม่รู้ด้วย
1: ค่ะ
0: และหลังจากนั้น
1: น้องแพรวก็เริ่มออกแสดงดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะใช้ชื่อว่าเนเน่รอยัลนี่แหละค่ะตอนอายุได้12ปี
0: ซึ่งทั้งหมดนี้ไล่เรียงมันเหลือเชื่อจริงๆนะ

0: นี่ฮะมีคำกล่าวของจอห์นเอลอนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้มาพบเนเน่ได้ตอบคำถามตอนให้สัมภาษณ์สื่อไทยในสหรัฐจอห์นเอลอนคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้พูดถึงเด็กน้อยคนนี้เมื่อถูกถามว่าพบเห็นเนเน่ครั้งแรกได้ยังไง
1: เขาตอบว่าเขาพบน้องครั้งแรกตอนที่มาเที่ยวประเทศไทยกับภรรยาตอนต้นปี2023ค่ะ
0: เรากำลังเดินอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงดนตรีสดที่ไพเราะมากเราจึงเดินตามเสียงนั้นไปและเราก็พบเด็กหญิงวัย12ปีในชุดนักเรียนและกำลังเล่นเพลง
1: Enter Sandman ค่ะของ Metallica
0: จอห์นระบุว่าเนเน่ยอดเยี่ยมมากเธอเล่นกีตาร์ได้อย่างน่าทึ่งและร้องเพลงด้วยเสียงที่เกินวัยมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจไม่ใช่เพียงความสามารถทางดนตรีของเธอเท่านั้นเธอมีบางอย่างที่โดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งในฐานะศิลปินและในตัวตนของเธอมีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนและในเวลาเดียวกันเธอก็มีความจริงใจอย่างมากผมรู้ทันทีว่าเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษอย่างยิ่งและจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจเด็กหญิงที่จอนพบในตลาดและจอนเป็นสะพานพาเธอสู่อเมริกาก็อตทาเลนต์ตั้งแต่การส่งใบสมัครพยายามจะผลักดัน7:26 เรื่องเล่าเช้านี้4รอบของเนเน่ตาตึงใจผู้คนทั้งโลกถึงขนาดนี้แฟนเพลงร็อกแอนด์โรลheavy metal บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอโทษในประเทศไทยเธอเป็นลูกสาวของคนทั้งโลก

0: าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
9: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
10: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: 7:33 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยอันนี้งานใหญ่นะครับของประเทศจริงๆมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ยังจะมี5ไฮไลท์การแสดงระดับโลกต่อเนื่องซึ่งปีนี้ใกล้จะปิดฉากนะครับทุกผู้ชมใครที่ยังไม่ไปชมถือว่าพลาดเดือนตุลาเนี่ยจะมีไฮไลท์ติดตามอีก5เรื่องประเดิมต้นเดือนวันจันทร์ที่5ตุลากับ
1: คณะบัลเล่ที่มีประวัติยาวนานกว่า1ศตวรรษของสาธารณรัฐเช็กนะคะที่เอาเรื่องราวตัวตนของกาเบรียลโกโก้ชาแนลค่ะแฟชั่นไอคอนระดับตำนานของโลกมาถ่ายทอดผ่านการเต้นบัลเล่
0: ท่านผู้ชมจะได้ติดตามการบัลเล่ต์ที่จะตื่นตาตื่นใจกับทั้งบัลเล่ต์แฟชั่นการเล่าเรื่องในโชว์เดียวแล้วก็ยังจะมีโอเปร่าคลาสสิก
1: อีก2เรื่องนะคะก็คือลาทราเวียต้ากับมาดามบัตเตอร์ฟลายค่ะจากเฮลิคอนโอเปร่าประเทศรัสเซียนะคะ
0: ยกโปรดักชั่นกว่า200ชีวิตเลยมาจัดการแสดง

0: ราชาวิอาต้าเนี่ยวันพฤหัสที่8ตุลาคม1ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวของวิโอเลตตาความรักต่างชนชั้น
1: ที่ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันจากครอบครัวและสังคมค่ะ
0: อีกว่าสักครู่นี้จะเห็นนี่อันนี้ขณะที่ยังมีมาดามบัตเตอร์ไฟ
1: จะแสดงวันที่10ตุลาคมนะคะ
0: เรื่องราวของโจโจซังรู้จักใช่ไหม
1: หญิงสาวชาวญี่ปุ่นค่ะที่ตกหลุมรักนายทหารเรือชาวอเมริกัน
0: แต่ความรักต้องเผชิญกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและความพัดพราก
1: จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมค่ะ
0: นี่ยังไม่นับยังมีบัลเล่ร่วมสมัยอีก2เรื่องนะ
1: จากรัสเซียนะคะที่ไม่อยากให้พลาดชมจากคณะไอฟ์แมนบัลเล่จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: พิกมาเลียนเอฟเฟคค่ะบัลเล่ที่มาในโทนสนุกอารมณ์ขันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวจากสลัมค่ะ
0: มาฝึกหัดและแปลงโฉมให้กลายเป็นดาวเด่นในโลกบอลรูม
1: อันนี้จะจัดแสดง15ตุลานะคะ
0: อีกเรื่องนึงสุดท้ายเลย
1: ที่จะมาปิดฉากเทศกาลครั้งนี้ก็คือเรื่องรัสเซียนแฮมเล็ตค่ะวันที่17ตุลาคมนะคะ
0: 1ทุ่มตรงเป็นเรื่องราวของเจ้าชายพอลรัชทายาทแห่งรัสเซีย
1: กับเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจ
0: การทรยศ
1: ความขัดแย้งในราชสำนักที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ว่ากันว่า
1: ถ้าใครเคยอ่านเรื่องแฮมเล็ตของเชกสเปียร์เนี่ยอันนี้จะเป็นเส้นเรื่องเดียวกันแค่คนละประเทศค่ะ
0: การแสดงทั้งหมดย้ำนะครับตัวชมนี่สุดท้ายของปีนี้แล้ว
1: จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokfestivals.com ค่ะหรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE @bangkokfestivals นะคะซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาค่ะ
0: ย้ำว่าดูเพิ่มเติมได้ทาง LINE @bangkokfestivals นะ
1: นี่ขึ้นอยู่หน้าจอ
0: ขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: และ
1: ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ
0: นี่คือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ
1: ครั้งที่28ค่ะ
0: และเมื่อวานนี้คนในรุ่นเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักแต่คนในรุ่นหลายรุ่นจะรู้จักกันดีวงการบันเทิงประเทศไทยต้องสูญเสียศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี58เปียกโปสเตอร์สมบูรณ์นิยมสิริท่านเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้านหนองยางปากช่องโคราชครอบครัวนะครับมีลูกสาวกับญาติพี่น้อง
1: นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะรดน้ำศพนะศาลาสำนักสงฆ์บ้านหนองยางที่อำเภอปักช่องโคราชค่ะสวดพระพิธรรม5คืนนะคะพิธีชาปนกิจ29กันยาเวลาบ่าย3
0: ท่านในรุ่นผมและท่านผู้ชมหลายท่านจะรู้จักกันดีเฟซโปสเตอร์แม้จะห่างหายไปนานนะครับท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นจากคนที่รักการวาดรูปครอบครัวไม่ได้สร่ำรวยหรอกแต่มาเรียนพอช่างและจบพอช่างไม่ได้ไปต่อที่ศิลปากรอย่างที่ฝันต่อมาเลี้ยงชีพเบอร์กายผู้กันเขียนป้ายโฆษณาวาดปกและใบปิดภาพยนตร์เป็นที่มาของฉายาเปียกโปสเตอร์ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหนังจะมีใบปิดแบบนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งฝีมือการใช้สีโปสเตอร์ทำให้ทั้งวงการเรียกขานเขาวาดไปปิดภาพยนตร์มากว่ากว่า 1,000 เรื่องก่อนจะไปพ่วงกับมันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเขาอยู่ในกองถ่ายรูปดาราเก็บข้อมูลมาวาดโปสเตอร์และที่สุดกลายเป็นว่าความสนใจของเขาเนี่ยท่านผู้ชมจากกองถ่ายไปฝึกงานที่ไดเอะบริษัทภาพยนตร์ญี่ปุ่นเมื่อปี2513และกลับมาสร้างภาพยนตร์เรื่องโทนด้วยฟิล์ม35มมซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกยุคนั้นยังใช้ฟิล์ม16มมย้อนยุคกลับไปหลายคนจะรู้จักและเป็นหนังที่เริ่มมีการเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนลงมือถ่ายเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะป เปียกโปสเตอร์นี่แหละที่ถือเป็นคนบุกเบิกการใช้จอรี่บอร์ด
1: ในการถ่ายหนังไทยสร้างหนังไทยอย่างเป็นระบบอะค่ะ
0: ปรากฏว่าหนังเรื่องแรกของคนที่ไม่เคยทำหนังมาก่อนจากคนเขียนใบปิดภาพยนตร์โปสเตอร์เนี่ยทำไปได้6ล้าน
1: ค่ะ
0: 6ล้านบาทในยุคนั้นสมัยนั้นท่านผู้ชมฮะนึกภาพดูแล้วต่อจากนั้นภาพยนตร์มากมายด้วยฝีมือการกำกับของเปียกโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงเรื่องชู้ง้อป่ายุคหลังๆก็คุณปู่สู้ซ่าทุนนิรันดร์ทรัพย์ข้างหลังภาพกลิ่นสีและกาวแป้งเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: ค่ะกลิ่นสีและอีกหลายคนก็เกิดจากภาพยนตร์เรื่องนี้กลิ่นสีและกาวแป้งสภารักษรศิลป์นั่นฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นยุคสำคัญของเปียกโปสเตอร์ยุคหนึ่งก็คือ2519วัยอลวนนี่คือตำนานภาพยนตร์ไทยวัยอลวนตั้มกับโอสร้างไพโรจน์สาวริบุตรลลนาสุราวันและกลายเป็นหนังที่สร้างต่อเนื่องมาเป็นวัยอลวนลักอุตรุดชุนชุลมุนแล้วยังมาสร้างต่อในยุคหลังอีกด้วยคงจะจำได้นะตั้มกับโอวัยอลวนเนี่ย

0: สเตอร์อายุประมาณ60ปีตั้งแต่เปียกโปสเตอร์อายุประมาณ60ปีได้ย้ายไปใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่อำเภอปากช่องโคราชและที่นั่น
1: เปิดสตูดิโอค่ะรับวาดภาพเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะก็ยังมีปรากฏตัวบนจออยู่บ้างค่ะอย่างบทใน Top Secret วัยรุ่นพันล้านปี54
0: 15ปีก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยเล่นเป็นลุงเทืองและจากนั้นไม่ค่อยมีใครเคยเห็นเปียกโปสเตอร์นี่คือตำนานของภาพยนตร์ไทยจากจุดเริ่มต้นของคนที่เรียนพ่อช่างเขียนใบปิดหาความรู้จากกองถ่ายและสร้างภาพยนตร์ที่เป็นตำนานมากมายในช่วงบั้นปลายของชีวิตไปใช้วิธีปากช่องแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับการจากไปของศิลปินในอายุ94ปีวัย94ปี 7:44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
4: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
10: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: 7:48 เรื่องเล่าเช้านี้ครับตูชมอ่ะไม่ลืมเรื่องปากท้องเป็นอันขาดน้ำมันโลกพุ่งอีกกว่า 3% นะครับในวันที่การซื้อขายสุดผันผวนหลังจากฮูเตยิงใส่ซาอุดิอาระเบียอีกระรอกหนึ่งขณะที่มีแหล่งข่าวระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังคุยกันเพื่อหาทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นอีกเมื่อคืนนี้ประมาณ 3%
2: แต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ค่ะ
1: ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของฮูตีเขาเข้าใส่ซาอุดิอาระเบีย
2: ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานอีกครั้งนะคะ
1: แต่กระนั้นมันผันผวนราคาปรับลดลงจากระดับสูงสุดของวันเมื่อฮูตีโจมตีเพิ่มซาอุพอมีข่าวอีกข่าวหนึ่งราคาก็ลง
2: ก็คือรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
1: น้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
2: ปรับขึ้น 3.52 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.4% นะคะปิดที่ 106.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่คือราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่15กันยาน
1: ิวยอร์ก
2: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียของสหรัฐขึ้น 2.45 ดอลลาร์หรือบวก 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: เนื้อของสหรัฐที่ทำให้ราคาน้ำมันผันผวนตอนที่พวดพลาดเลยก็คือซาอุระบุว่า
2: ได้สกัดกั้นขีปนาวุธ6ลูกที่ยิงโดยกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนที่จังหวัดทาอีฟทางตอนใต้และพื้นที่เมืองยานบูบนชายทะเลแดงค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นร้อนแรงมากแต่ต่อมาม
2: ีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจาที่ออกมาเปิดเผยว่าผู้เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านในนิวยอร์กกำลังสำรวจแนวทางยุติสงครามแบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขณะที่สหรัฐก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน
1: นี่มันยังมีประเด็นซ้อนอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นก่อนจะไปประเด็นซ้อนเนี่ยเอาราคาน้ำมันบ้านเราก่อนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าน้ำมันไทยไม่มีการปรับราคา
2: ค่ะ
1: ไม่มีการปรับราคาแจ้งเมื่อคืนนี้โดยก็แปลว่าน้ำมันดีเซลลดลงนะแต่เราไม่ปรับลงเพราะก็มีการชดเชยเพิ่มราคาเพิ่มดีเซลในโลกน่าจะเพิ่ม
2: ค่ะแต่
1: เราเพิ่มการชดเชยเนี่ยถูกไหมน้องไบ
2: รท์ใช่ค่ะคือเราเพิ่มการชดเชยแทนขึ้นราคานะคะเดิมเราชดเชยอยู่4.43 บาทก็ชดเชยเพิ่ม52สตางค์เป็นชดเชยอยู่ลิตรละ4.95 บาทค่ะ

0: ดีเซล2เรื่องรัสเซียยูเครนอุปการน้ำมันดีอุปทานน้ำมันดีเซลทั่วโลกตรงตัวอย่างหนักเพราะรัสเซียห้ามการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการโจมตีลงกันและโครงสร้างทื่อผาพลังงานของรัสเซียโดยยูเครนนอกจากนี้การโจมตีเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตะวันออกกลางของอิหร่าน
1: ก็ทำให้ปริมาณอุปทานลดลงด้วยค่ะ
0: อันนี้หมายถึงน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นดีเซลขนาดเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐควิดไรท
1: ์ติดต่อผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่หลายแห่งในสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อจะประเมินการสนับสนุนสำหรับการจำกัดการส่งออกดีเซลโดยสมัครใจค่ะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการห้ามส่งออกในระยะสั้น
0: ทั้งนี้ก็มีรายงานนะครับจากเว็บไซต์ Politico รายงานว่าสหรัฐ
1: กำลังเตรียมห้ามการส่งออกดีเซลเป็นเวลา90วันค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นแถวๆเดือนพฤศจิกายน
0: ท่านผู้ชมอันนี้คือดีเซลแปลความว่าแหล่งน้ำมันดีเซลสำคัญคือสหรัฐทำท่าจะห้ามการส่งออก
1: ใช่
0: รัสเซียห้ามแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกโจมตีก็เป็นน้ำมันดีเซลก็ตึงตัวอย่างหนักเนี่ยท่านผู้ชมมันสะท้อนออกมาชัดเจนอย่างยุโรปยุโรปนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีของน้ำมันดีเซล
1: มีรายงานที่เผยแพร่โดยกลุ่ม Transport and Environment ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ของยุโรปเนี่ยนะคะว่าเจ้าของรถดีเซลในยุโรปเนี่ยกำลังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวมกันวันละ203ล้านยูโรหรือประมาณ 7,730 ล้านบาทเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกค่ะคือน้ำมันดีเซลในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40% นะคะถ้านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทุกวันนี้ผู้ประกอบการรถบรรทุกดีเซลต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยสัปดาห์ละ236ยูโรหรือประมาณ 8,900 บาทไทย
0: ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลในหลายประเทศในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตัวชมขณะที่บ้านเราเมื่อวานนี้มีเสียงจากกระทรวงพลังงานว่าได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดแม้จะผันผวนอย่างหนักโดยย้ำว่าน้ำมันของไทยที่เป็นดีเซลยังเพียงพอแต่ถึงกระนั้นก็ขอให้ประชาชนคนไทยมาช่วยกันใช้บีเซล B20 เพื่อจะลดการนำเข้ารองปลัดกระทรวงพลังงานวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูระบุกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำมันดีเซลอย่างใกล้ชิดแต่ยืนยันเป็นการประกาศสำคัญว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองในประเทศยังมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจแน่นอนแต่จากปัจจัยวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง
1: กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะ
0: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ถ้ามองแบบเราติดตามข่าวเราไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะเราเป็นประเทศที่เอาน้ำมันดิบเข้ามาและเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดีเซลเพราะเรามีโรงกลั่นอยู่มากพอไงไม่มีปัญหาหรอก
1: ค่ะ
0: ขาดแคลนท่านผู้ชมไม่ต้องไปตื่นตระหนกอ่ะถ้าจะช่วยก็ช่วยมาใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อจะให้ใช้น้ำมันปาล์มมาช่วยเนี่ยอย่างที่ว่านี้แต่ถ้าพูดถึงถ้าน้ำมันดิบเข้ามาได้เราก็มีน้ำมันดีเซลแน่นอน
1: ค่ะ
0: เรายังห้ามการส่งออกอยู่ไหมปัจจุบันน่ะน้ำมันสำเร็จรูปอ่ะถูกไหมไอ้ที่น่าเป็นกังวลเนี่ยจะเป็นเสียงจากส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติอัธวิชสุวรรณภักดีเมื่อวานนี้ถึงขนาดใช้คำว่าเรือหายแล้วรัฐบาลไทยยังคงอ้างอิงราคาสิงคโปร์ทำราคาน้ำมันดีเซลพุ่งในรอบ18ปีแปลความว่าอะไรคิดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันดีเซลมันแพงกว่าปกติเพราะประเทศที่ผลิตอย่างสหรัฐกับรัสเซียถูกไหมคือน้ำมันดีเซลแพงผิดปกติก็แปลว่ามันดีดยิ่งกว่าน้ำมันดิบขึ้นไปเยอะมันดีขึ้นไปเยอะและราคาที่อ้างอิงกันก็คือราคาที่อ้างอิงกันในตลาดต่างๆภูมิภาคนี้คือสิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: ก็แปลว่าไอ้ส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบไปน้ำมันดีเซลมันสูงเกินเหตุเพราะความผิดปกติของอุปทานน้ำมันดีเซลนึกออกไหม
1: ค่ะ

0: และถ้าบ้านเรายังไปยึดเอาราคาสิงคโปร์อาควรอัธวิทย์ถึงบอกชิบหายแล้ว
1: น้ำมันดีเซลอยู่ที่ 41.44 สูงที่สุดในรอบ18ปีถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคือชิบหายแล้วนะครับถ้ากระทรวงพลังงานยังอ้างอิงราคาสมมุติที่สิงคโปร์เป็นราคาขายคือความชิบหายของประเทศไทยแน่นอนวันนี้น้ำมัน112เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันดิบที่ดูไบปี65ดีเซลบ้านเราอยู่35บาทวันนี้น้ำมันดิบดูไบอยู่112เหรียญเท่าเดิมเหมือนปี65ตอนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันดีเซลบ้านเรา 41.44 เพิ่มขึ้น6บาทกว่านี่คือความผิดเพี้ยนในกลไกราคาขายที่สิงคโปร์ทำไมกระทรวงพลังงานยังไม่เข้าใจอีกครับของมันเคยใช้ได้แต่มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่อีก2ปีในการเป็นประธานาธิบดีเขาป่วนทุกครั้งที่ให้ราคามันสวิงท่านใช้สิงคโปร์ไม่ได้ครับแล้วความชิบหายก็คือว่าถ้าท่านยังทำอย่างนี้ต่อไปเงินไม่พอครับประการแรกครับเงินกู้ 200,000 ล้านถ้าท่านเจียดมา 50,000 ล้านจากเงินกู้จะอยู่ได้กี่วันครับเพราะพระบัญญัติเงินกู้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยหมดอายุกันยา70ครับ2เรื่องภาษีถ้าท่านลดภาษีสรรพสามิตลงมา
2: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: บางคนเนี่ยกู้กยศ.มาระดับมัธยมปลายพอเข้าอุดมศึกษาปุ๊บนับหนึ่งใหม
4: ่ค่ะ
3: ยังไม่อนุมัติรอการอนุมัตินอกจากนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องกรณีคุณสมบัติต้องยากจนรวมถึงประเด็นคนที่เลือกวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพมุ่งเป้าที่จะไม่ตกงานเนี่ยจะรับสิทธิ์ก่อนทั้งหลายทั้งปวงทำให้เกิดปัญหาซึ่งรวนกันอยู่วันก่อนกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะครับท่านชมว่าประมาณ 77,000 กว่าคนที่กำลังเร่งพิจารณาให้สถาบันการศึกษาส่งข้อมูลเข้ามากยศ.กยศ.รีบส่งมาที่บอร์ดของกยศ.เมื่อวานนี้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กรณีรัฐบาลยืนยันหรือกยศ.ยืนยันว่าเงินพอแต่สุดท้ายมันไม่พอเธอบอกว่าจริงๆกยศ.ไม่เคยเปิดตัวเลขเลยว่าขาดเงินเท่าไหร่เด็กกำลังรอเงินเท่าไหร่เข้าใจว่ากยศ.เปิดเองก็ลำบากใจ
4: คือจะกลายเป็นไปกดดันฝ่ายการเมือง
3: ถ้าบอกว่าขาดเงิน 3-4 พันล้านก็จะต่อว่ายฝ่ายการเมืองอีก
4: ว่าจัดงบประมาณมาให้ไม่พอค่ะ
3: แต่เมื่อมีเด็กๆกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านออกมาเรียกร้อง
4: กยศ.สามารถที่จะเปิดตัวเลขออกมาได้เลยค่ะว่าปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่เนี่ยมันขาดอยู่เท่าไหร
3: ่ขณะที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลพูดว่า 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาลัยว่า 3-4 พันล้านเนี่ยมันหมายถึงตัวเลขเด็กเท่าไหร่เพราะเด็กหลายคนไม่สามารถจะจ่ายค่าเทอมและทุกมหาลัยเนี่ย
4: บังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณไอซ์บอกมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆสำหรับเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน
3: หลังพิงสุดท้ายของเขาคือกยศ.นี่ฮะมันเป็นใบเบิกทางในชีวิตยกระดับทางสังคมให้คนในประเทศนี้ขนาดเดียวกันนี่ขนาดปีนี้ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเพราะเด็กไม่ได้กู้เงินไม่อนุมัติเพราะงบไม่พอปีหน้าอีกปัญหารออยู่เนี่ย
5: ตามตัวเลขที่คุณพาราดอนได้พูดออกมานะคะก็คือ 3,000 ถึง 4,000 ล้านทุกคนลองนึกถึงหน้าเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย 3,000 ถึง 4,000 ล้านเนี่ยมันหมายถึงตัวเลขเด็กจำนวนเท่าไหร่มีเด็กหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมค้างค่าเทอมเนี่ยได้ถูกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพนักศึกษาแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆนะคะหลังพิงสุดท้ายของเขาคือกองทุนกยศ.เขาก็อยากจะมาใช้เงินในกองทุนกยศ.เพื่อสร้างใบเบิกทางในชีวิตของเขาในประเทศนี้ในประเทศที่โอกาสมันมีอยู่แค่นี้ใบเบิกทางเดียวของเด็กบ้านจนคือการศึกษาดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากให้รัฐบาลเปิดตัวเลขอย่างตรงไปตรงมาว่าขาดเงินอีกเท่าไหร่และให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอท่านจะมาบอกว่าคนเก่าไม่จ่ายและคนใหม่ไม่ต้องได้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ไร้ความรับผิดชอบไปสักนิดหนึ่งถ้าท่านสามารถที่จะกู้เงินมา 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนถ่ายพลังงานได้ตั้งเงินงบกลางเอาไว้อีก 10,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนถ่ายพลังงานแปลงบไปอีก500ล้านเพื่อเปลี่ยนถ่ายพลังงานและทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย 200,000 ล้านบวก 10,000 บวก500เนี่ยเอาไปทำติดตั้งโซลาร์เซลล์หมดเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านก็น่าจะหาเงินประมาณ10,000ล้านมาลงในกองทุนกยศ.ได้หวังว่าการติดโซลาร์เซลล์ในประเทศนี้มันจะไม่สำคัญมากกว่าเด็กที่ต้องอยู่ในระบบการศึกษามันจะไม่สำคัญมากไปกว่าอนาคตของชาติถ้าท่านหาเงินมาติดโซลาร์เซลล์ได้ถึง 200,000 กว่าล้านเงิน 10,000 กว่าล้านที่จะมาโปะให้กองทุนกยศ.ในปีหน้าท่านน่าจะหาได
3: ้และล่าสุดกลายเป็นว่าจริงอย่างที่คุณลักษณ์ชนกบอกนั่นแหละเพราะในที่สุดเมื่อวานนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวินิจวิเศษสุวรรณภูม
4: ิในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ย
3: ประธานบอร์ดกยศ.นี่แหละได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมกรรมการหรือบอร์ดกยศ.ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีคลังเอกนิติ
4: และได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนค่ะ
3: ตามจำนวนที่ขาดตอนนี้ให้เพียงพอกับนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนแล้วก็ให้เร่งของบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทให้ภายในเดือนกันยายนนี่เหลืออีก6วันเนี่ย
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชม
4: เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันแล้วก็เพียงพอนะคะ
3: หลังจากนี้ จะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบกรอบวงเงินงบกลาง 2,200 ล้านมาให้นักศึกษา 14,000 กว่าคนได้กู้และก็ระบุว่าการเพิ่มกับจำนวนที่ว่านี้อีก 14,000 รายเนี่ยทำให้ปีนี
4: ้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายค่ะถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มา
3: และแน่นอน
4: มอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมค่ะในกลุ่มที่หนี้ไม่สูงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายเพื่อที่จะได้เคลียร์หนี้คงค้างให้หมด
3: ถ้าเคลียร์กลุ่มนี้ได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนอีก
4: 1,290 ล้าน
3: อันนี้ท่านประธานบอร์ดกยศ.ก็เป็นอันว่าตกลงอนุมัติครบกลางต้องเข้าครม.คราวหน้าเลยเนี่ยถึงจะทันเนี่ยน้องไร
4: ้ค่ะ
3: นั่นทำให้คุณรักชนกศรีนอกหลังจากที่ติดตามข่าวนี้ออกมาระบุว่า
4: ทุกคนงบกลางก้อนที่หนึ่งมาแล้วแล้วเธอก็บอกว่าสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างทุกคนจะตามทวงให้ครบ 7,000 ล้านแล้วก็ปลอนะคะว่า 1,200 ล้านก้อนนี้ก็คืองบปี 69วงเล็บปิดงบปี69เนี่ยคือวันที่30กันยาค่ะเธอบอก 7,000 ล้านเนี่ยที่ขาดอีกเยอะก็คืองบปีหน้าปี70ต้องตามกันต่อค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นว่าแก้ไปปลอดหนึ่งเฉพาะหน้าของงบประมาณปี69ก่อนขออนุมัติงบกลาง 1,200 ล้านมาอุดลงไปก่อนก็แปลว่าจัดสรรงบทีแรกไม่พอจริงๆท่านผู้ชมอ่ะและปิดท้ายมีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินสักหน่อยตกลงคุณธรรมนัสกลับจากญี่ปุ่นแล้วนะ
4: กลับมาแล้วค่ะ
3: กลับมาแล้ว ก็คุณอรรถกรศิริรัตยากรบอกก็เข้ามาคุยกับลูกพรรคแหละแต่ยังไม่ได้ถามถ่ายกันหรอกถ้าก็ไม่ได้พูดถึงคงเป็นเรื่องระหว่างคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสน่ะเรื่องนาฬิกาแทนใจอะไรกันที่ว่านั้นน่ะยังไม่ได้คุยกันนี่ฮะท่านผู้ชมคุณอรรถกรศิริรัตยากรพูดถึงกระแสข่าวกล้าทำจะร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยกระแสบอกว่าจะได้โควต้ากระทรวงเกษตรถามเพื่อไทยครั้งยังคุณอรรถกรตอบว่าย
4: ังไม่ได้คุยกันค่ะบอกร้อยเอกธรรมนัสกลับมาจากญี่ปุ่นแล
3: ้
4: ว
3: ได้คุยกันที่สภาแล้ว
4: ค่ะ
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าคุณธรรมนัสเนี่ยได้เล่าถึงการจะรู้รัฐบาลไหม
4: คุณอรรถกรบอกว่าไม่ได้เล่าค่ะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลนะคะ
3: นี่ฮะเมื่อถามว่าได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยบ้างไหม
4: คุณอรรถกรบอกถ้ามีการพูดคุยก็คงจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสที่คุยกับนายกแต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณ
3: ยังไม่มีสัญญาณเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยว่าปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงการรับทรัพย์สินและหนี้สินของร้อยเอกธรรมนัสกับคู่สมรสและผู้ที่อยู่กินกันฉาสันสามีภรรยากรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรรัฐบาลอนุทินหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสแจ้งคู่สมรส2รายคือนางอริศราพรมเผ่าคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสที่อยู่กินกันสามีภรรยาทั้งหมดมีบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติเปรวะทั้งสิ้นเนี่ย 1,160 ล้าน
4: ค่ะ
3: 800,000 กว่าบาทตีกลมๆ 1,160 ล้านมีหนี้สินประมาณ65ล้านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแจ้งมีทรัพย์สิน703ล้าน9แสนมีเงินฝาก40บัญชี273ล้านแล้วก็จะมีที่ดินมีโรงเรือนมีบ้านพักมีตึกแถวมีทาวน์เฮาส์มียาพนะ21คัน
4: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีอะไรนะพระเครื่อง
4: กรุพระเครื่องเป็นกรุพระดังค่ะแล้วก็ล่าสุดเหมือนกับเพิ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล13ล้านค่ะ
3: นาฬิกาก็มีเยอะอยู
4: ่ค่ะ
3: เอาเป็นว่านี่มีเยอะอยู่แล้วนะนาฬิกาไม่ใส่ริชาร์ดมิลเหรอมาใส่นาฬิกาอนุทิน
4: อ
3: ่ะ
4: อ๋อคาซิโ
3: ออ่ะขนาดเดียวกันในรายของคุณรัศราพรมเผ่าคู่สมรสที่จดทะเบียนมีทรัพย์สินเนี่ย209ล้านส่วนธนพรศรีเวราชคู่สมรสที่อยู่กินกันสามีภรรยา
4: แจ้งมีทรัพย์สิน174ล้านค่ะ
3: รวมทั้ง3ท่านเนี่ยเอาเป็นว่าโดยสรุปนะรวมทั้ง3ท่าน
4: 1,160 ล้าน
3: ท่านผู้ชมการแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่ว่านี้นาฬิกาหรูเนี่ย11เรือนนี่เต็มไปหมดเลยล่าสุดริชาร์ดบิล13
4: ล
3: ้
4: านค
3: ่
4: ะ
3: และเสื้อที่ใส่ไปดูแสงเหนือจำได้ไหม
4: Chrome Hearts X กับ Nike อ่ะตัวเนี้ยค่ะ 400,800
3: นี่8เวลา15นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ 400,800 ไม่ใช่เดี๋ยวกลับมาฮะ
6: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
11: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ชัดอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องมีหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกินเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: รู้สึกจะ3เดือน6เดือนเอาปลอดภัย3เดือนขนาดเดียวกันถ้ามีกรรมการหลายคนต้องมอบอำนาจด้วย
2: ใช่มันจะ
1: ฟังนายจ้าง
2: ค่ะ
1: ถ้าเดี๋ยวตัวเลขออกมาน้อยนะเดี๋ยวคอยดูมันเกิดอะไรขึ้นฝั่งผู้ประกันตนทั้งสองฝั่งก็ยังสับสนกันอยู่หรือไม่ประกันใดเพราะอะไรท่านผู้ชมฮะเพราะตกลงมันต้องเลือกแบบ7เบอร์
2: โดยที่เขียนเลขเบอร์ลงไปในช่องที่กำหนดด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะ
1: เขียนชื่อก็ไม่ได้กากบาทก็ไม่ได้บัตรเสีย
2: ค่ะ
1: นี่ฮะ
2: เลขไทยก็ไม่ได้อารบิกเท่านั้นเขียนลงไป7เลข7ช่อง
1: ทั้งนั้นปัญหาข้อใหญ่ก็คือจะจำเบอร์กันได้ไหมถ้าเกิดกรณีเรียงเบอร์จะพอจำแต่ถ้าเกิดจะเรียกอิสระล่ะ
2: ใช่
1: เลือกแบบที่มีเบอร์คล้าล่ะ
2: ค่ะ
1: หรืออ ย่างบางทีมเขามีฟันหลอเงี้ย
2: ค่ะ
1: เพราะถูกตัดสิทธิ์มันก็เกิดปัญหาเมื่อวานนี้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกประธานกรรมการติดตามงบก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีท่านผู้ชมจริงๆก่อนประชุมเนี่ยมีการต่อว่าต่อขานสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนทั้งที่มีมติของกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมออกมาแล้วว่าจดโพยเข้าไปได้อ้างอิงว่าศาลอาญาคดีทุจริตยังมีคำพิพากษาเลยคดีเลือกสว.เลือกสว.เรื่องจดโพยเพื่อจะทำความจำไงช่วยความจำระเบียบก็ไม่ได้ห้ามระเบียบห้ามแต่เพียงว่าห้ามเอาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหาเสียงซึ่งคงจะหมายถึงแบนพับใบเปลวถูกไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าเราจดโน้ตเข้าไปก็น่าจะได้ไงหรือยังไงมติก็ให้แล้ว
2: ค่ะ
1: คุณลักษณ์ก็ตั้งคำถามเนี่ยถึงวันนี้เลขาประกันสังคมยังไม่ชัดเจนอีกยังบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอีกให้หลีกเลี่ยงไปจดฝ่ามืออะไรประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงเธอตั้งคำถามกับสำนักงานประกันสังคมว่าทำไปเพื่ออะไรกับความไม่ชัดเจนที่ว่านี้นี่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะไล่ออกสถานเดียวเบอร์ไปข้าราชการสามารถที่จะมีระบบราชการคุ้มอยู่เนี่ย
3: จริงๆแล้วที่ฉันขอยืนยันนะคะว่าในมาตราที่44เนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามนำสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นสื่อของคนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยห้ามนำเข้าไปในคูหาคือพูดตรงๆก็คือว่าห้ามนำโบชัวหรือว่าสื่ออื่นๆที่เป็นของหนึ่งในผู้สมัครเข้าคูหาแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นกระดาษที่พกไปเองเนี่ยมันควรที่จะตีความให้นำเข้าไปได้ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเลขาสำนักงานประกันสังคมเนี่ยถึงออกมาให้ข้อมูลที่มันขัดกับตัวบทกฎหมายและถ้าตัวดิฉันขอตั้งคำถามกับสำนักงานประกันสังคมแล้วกันว่าไอ้งบประชาสัมพันธ์ของประกันสังคมเนี่ยนะคะทุกๆปีท่านมีงบประชาสัมพันธ์300ล้านบาทและงบเลือกตั้งเนี่ย270ล้านงบเฉพาะการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะ40ล้านคือท่านเอาเงินไปทำอะไรหมดท่านเอาเงินไปละลายกับอะไรหมดคือท่านรู้มาเป็นปีแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่เพิ่งมาทำเอกสารในการที่จะรณรงค์ในเดือนสุดท้ายเพิ่งจะมีการคิกออฟที่เลขาประกันสังคมเนี่ยออกไปแจกโบชัวร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคือดิฉันถามว่าคือถ้าท่านมีความจริงใจจริงๆอ่ะนี่คือการเตรียมตัวของสำนักงานประกันสังคมหรอถ้าท่านทำงานในบริษัทเอกชนนะคะท่านทำงานห่วยแตกแบบนี้ท่านไม่มีโอกาสได้ไปต่อนะคะแต่โชคดีไงที่ท่านยังอยู่ในระบบราชการแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆเนี่ยมันคุ้มกะลาหัวพวกท่านได้ทำให้พวก
1: นี่มีความดุเดือดท่านผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานนี้คุณลักษณ์ชนกบอกว่ามีการประชุมกรรมการติดตามงบและฝ่ายกฎหมายผู้อำนวยการของประกันสังคมเองเขาไปยืนยันในที่ประชุมแล้วต่อกรรมการติดตามงบว่าสามารถที่จะจดโพยกระดาษเข้าหน่วยเลือกตั้งได
2: ้ค่ะ
1: ขอเรียกร้องให้เลขาสำนักงานประกันสังคม
2: ออกมาขอโทษผู้ประกันตนที่สื่อสารคลาดเคลื่อนค่ะ
1: นี่ขณะที่ในสภาเมื่อวานครับพิจารณากระทู้ถามเกี่ยวกับการเลือกบอร์ดประกันสังคมผู้เข้าไปชี้แจงคือรองเลขาธิการและโฆษกคนนิยดาเสนีมโนมัย เธอก็พูดถึงประเด็นว่าขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงการจดหมายเลขลงกระดาษเข้าคูหาเอาไงวะเนี่ย
2: หลีกเลี่ยงการจดหมายเลขลงในกระดาษแล้วเอาเข้าคูหาเนื่องจากอาจจะสร้างภาระให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะ ในการต้องมานั่งพิจารณาว่าเอกสารนั้นเข้าข่ายเป็นเอกสารต้องห้ามตามข้อ44ของระเบียบเลือกตั้งหรือไม
1: ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระบุนะครับว่าหน่วยเลือกตั้งมันมีมากกว่า 5,000 หน่วย
2: ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 40,000 คน ทำให้ทางสำนักงานประกันสังคมไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไปประจำครบทุกหน่วยได
1: ้ท่านรองเลขาระบุว่าถ้าจะจดหมายเลขจดได
2: ้แต่ให้หลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษ
1: จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งก็แปลว่าไม่ขอโทษปรากฏว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์ตอนนี้อยู่ต่างประเทศที่ปรึกษาก็คือคุณกติบ
2: คุณบุญยกรดำรงรัตน์ค่ะ
1: ได้โพสต์ข้อความขอโทษ
2: ก่อนอื่นดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประกันตนทุกท่านอย่างยิ่งค่ะที่สื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทำให้เกิดความสับสนและกังวลขออธิบายให้เข้าใจตรงกันว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ช่วยจำนั้นทำได้เป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าหน่วยเลือกตั้งค่ะเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำระเบียบข้อ44ทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามเอาเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกท่านไม่ให้เสียงมันเสียไป
1: แล้ว
2: เนี่ยค่ะการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยนั้นที่ประชุมกกต.ประกันสังคม9กันยามีมติว่าไม่มีข้อห้าม ในการจดหมายเลขผู้สมัครเอาไว้ดูเป็นการส่วนตัว
1: ดังนั้นถ้ากังวลว่าลืมการจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวัง
2: ไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่น
1: และห้ามเอาแผ่นพับหาเสียงนั่นแหละ
2: เอกสารหาเสียงอะค่ะเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดค่ะ
1: ขออภัยอีกครั้ง
2: สำหรับความสับสนที่เกิดขึ้น
1: ขออภัยอ่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าไม่ฝ่ามือก็พอยเล็กๆแล้วอย่าไปเที่ยวโชว์ใครมันจะกลายเป็นการหาเสียงไง
2: ค่ะ
1: ฝ่ามือหรือใบเล็กๆแต่ข้อแรกก่อนไปตรวจสอบก่อนว่ามีสิทธิ์ที่ไหนแล้ววันที่นี่ไปใช้สิทธิ์ได้ถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะเดี๋ยวคุยกันต่อในกรรมการข่าวคุยนอกจอเรื่องนี้ขณะที่เรื่องดินฟ้าอากาศต้องปิดท้ายกันสักหน่อยทางตะวันออกนี่ฝนก็หนักจริงนะท่านผู้ชมหนักถึงขนาดที่เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องตอนเปิดที่สัตหีบใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ตอนปิดรายการเช้ามืดของเมื่อวานนี้แล้วครับท่านผู้ชมชายต่างชาติเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในคลองระบายน้ำ
2: บริเวณซอยมาบยายเลีย45ที่บางละมุงชนบุรีค่ะชาวมืด24กันยากล้องเนี่ยจะเห็นชายชาวจีน3คนตอนนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ถนนและกางร่มเห็นไหมคะแล้วตัดสินใจเดินฝ่ากระแสน้ำไปตี 4:50 ชายชาวจีน2คนใส่เสื้อขาวกับดำเนี่ยเดินกอดกันฝ่ากระแสน้ำที่อยู่ด้านหน้าและอีกคนเนี่ยเดินตามหลังทีนี้เดินกันไปได้ไม่ถึง5ก้าวอะค่ะ2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำชาวบ้านเห็นก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจนะคะคือหายลงไปในท่อต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่เดินตามหลังอะค่ะชาวบ้านพยายามช่วยนะคะตามคำให้การของพยานก็คือ1ใน2ที่พลัดตกลงไปเนี่ยได้รับการช่วยขึ้นมาได้แต่อีกคนถูกกระแสน้ำพัดไปตามคลองและสูญหายไปค่ะ
1: ยังหาไม่เจอเลยเนี่ย
2: ยังค่ะ
1: นี่ดูมุมต่างๆเลยท่านผู้ชมผู้ว่าเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามหาเนี่ย
2: ตอนนี้ทีมกู้ภัยก็ใช้แผนเดินเท้าปูพรมค้นตลอดแนวเส้นทางของคลองตายาย
1: นะคะนี่ๆๆๆ
2: เมื่อกี้อีกมุมนึงเนี่ยมากัน3คน2คนอยู่ข้างหน้าเห็นมั้ยคะ
1: นี่แจ้งท่านผู้ชมว่าถ้าคนต่างชาติมาเสียชีวิตในประเทศไทยเพราะน้ำท่วมแล้วตกท่อหรือตกจุดระบายน้ำย่อมเป็นเรื่องใหญ่และนอกเหนือจากนั้นเมื่อวานนี้ตะวันออกต้องยอมรับว่าหนักจริง ศรีราชาชลบุรีก็ถล่มฟื้นฟ้ามวลดินกันทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็แจ้งท่านผู้ชมแบบนี้ศรีราชานะทั้งสระแก้วน้ำคลองพรมหดอันนี้ก็ตะวันออกล้นทะลักเข้าท่วมตลาดโรงเกลือโรงเรียนต้องปิดชั่วคราวน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงเนี่ยเพิ่ม 121% จะเห็นภาพและที่สระแก้วเนี่ยมีประเด็นที่พูดในโลกออนไลน์ก็เพราะว่ากรมฝนหลวงกับการบินเกษตรเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อ23กันยายนระบุว่าปฏิบัติการในพื้นที่แต่อำเภอโคกสูงถึงอะไรในประเทศสระแก้ว
2: ค่ะ
1: โดยระบุหลังปฏิบัติการว่ากลุ่มเมฆคิวมูรัสและเมฆสเตโรคิวมูรัสในพื้นที
2: ่มีการพัฒนาตัวหนาแน่นขึ้นแล้วก็เริ่มมีฝนตกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการค่ะ
1: ชาวบ้านตั้งคำถามทันทีไม่ได้ฟังกรมอุตุเหรอ
2: คือร่องมรสุมกับปัจจัยทางธรรมชาติมันทำให้เกิดฝนอยู่แล้วเหตุใดจะต้องขึ้นทำการบินฝนหลวงอีกอะค่ะ
1: เดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ king it ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: 8นาฬิกา32นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันเช้านี้นะคะวันศุกร์25กันยายน2569ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่แทนองค์นิตินาราชนิยมคนสวย1วันนะคะวันนี้ให้อกพักผ่อนเพราะว่ามีความไม่สบายเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นยังไงก็วันนี้อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาของคุยกันเช้านี้โอ้โหหลายเรื่องเลยค่ะที่วันนี้จะเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่ฮอตฮิตมากเป็นกระแสที่พูดถึงกันทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของเด็กไทยนะคะที่มีความเก่งกล้าสามารถมากๆเลยตอนนี้เธอได้ฉายาว่าเป็นลูกรักจักรวาล นะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ในช่วงที่2เนี่ยจะพาไปคุยกับครูก้องนะคะซึ่งครูก้องเนี่ยเป็นครูที่สอนน้องเนเน่ในการเล่นกีตาร์เนาะเดี๋ยวไปดูความภาคภูมิใจของคุณครูหน่อยว่าเป็นยังไงน้องเขาแบบมาเรียนนะคะแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องคือน้องเนี่ยเก่งมากนะหลายคนมองว่าโอ้โหน้องเก่งระดับโลกละนะคะแต่ว่าน้องก็ยังเรียนอยู่นะคะเขาบอกว่าการเรียนการไม่ปิดรับองค์ความรู้ใดๆมันทำให้เรายิ่งเก่งกล้ามากยิ่งขึ้นและเดี๋ยววันนี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ยุทธพูดถึงเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเราจะเลือกตั้งกันในวันที่27กันยายนนี้คุณผู้ฟังโอ้แล้วรายชื่อคนเข้ารับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นร้อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายรัฐโอ้โหตัวเลขเยอะมากแล้วยังไงกันแน่ตกลงเขียนชื่อใส่กระดาษได้ไหมแต่เมื่อสักครู่ฟังแล้วเนี่ย ก็มีเขียนชื่อได้นะใส่กระดาษได้นะคะแต่ว่าห้ามนำพวกโบชัวหรืออะไรใดๆเดี๋ยวนี้จะไปคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์รำธรรมบุษดีนะคะซึ่งท่านก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยเดี๋ยวคุยกันในช่วงที่3ของรายการแล้วก็วันนี้นะคะอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจเป็นช่วงท้ายเลยค่ะพาไปงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026เดี๋ยวคุยกันนะอันนี้คือเรื่องราวที่จะนำมาฝากในรายการคุยกันเช้านี้นะคะวันนี้มีไลฟ์สดนะคุณผู้ฟังใครฟังรายการอยู่นะคะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกหลายที่เนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนอย่างบ้านปุ๊กอยู่พระราม2ตกหยุดหยุดเป็นช่วงๆนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้สำหรับที่นี่นะคะที่บางกอกน้อยดูจากอุณหภูมิแล้วนะคะดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยตก 100% เลยคุณผู้ฟัง 100% คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าตกไม่หนักเท่าไหร่หนักเป็นช่วงๆเนาะแต่ฝนเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วอะแล้วก็ดูจากฟ้าหลัวฟ้ามืดฟ้าคลึ้มตลอดเวลาบางพื้นที่นะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังได้เนาะยังไงวันนี้ใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยมีคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะพี่สาคุณซูซานานะคะมีคุณพรทิพย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะน้องปุ๋ยก็เป็นตัวแทนของพวกเราชาววิทยุครอบครัวข่าวไปทักทายคุณผู้ฟังแล้วค่ะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นใดวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังนัดเดอะแก๊งได้หรือยังคะรวมทีมกันได้แล้วหรือยังถ้ารวมทีมได้แล้วนะคะเตรียมตัวถ่ายคลิปแล้วรีบส่งมาเพราะว่ากิจกรรมดีๆของเรานะคะที่รอคุณผู้ฟังอยู่กับ106ออนทัวร์ท้องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนค่ะชวนคุณผู้ฟังย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19นะคะย่านไปท่องในย่านเมืองเก่าที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์แบบเยอรมันเลยไปเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่มีความสวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนะคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็อีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนนะคะให้แฟนคลับเนี่ยได้ไปร่วมกันค้นหาระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนะคะชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนแล้วก็ร่วมกันคุณผู้ฟังใช้คำว่าร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะคะร่วมกันนั่นหมายความว่า4คนนี้ถ่ายคลิป อยู่ร่วมวิดีโอเดียวกันคลิปเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะแนะนำตัวนะคะชื่อทีมแล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยไม่เกิน60วินาทีคุณผู้ฟังไปติดตามรายละเอียดได้นะคะเราปักหมุดกิจกรรมไว้แล้วอ่านโจทย์ดีๆก่อนแล้วค่อยทำคลิปแล้วก็พอทำคลิปเสร็จแล้วตรวจดูสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะคลิกส่งเพราะว่าการคลิกส่งของคุณมันหมายถึงมีคนเห็นแล้วนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ารอบไหมหรือไม่ผ่านเข้ารอบหรืออะไรยังไงมันอยู่ที่ว่าคุณเริ่มต้นทำถูกตามกติกามารยาหรือเปล่านะคะอย่างหลายๆคนเนี่ยที่ส่งเข้ามามีบางคลิปเนาะคือต่างคนต่างอยู่อันนี้ถือว่าผิดกติกานะคุณฟังปุ๊กย้ำนะแล้วก็ทีมงานก็ฝากย้ำด้วยว่าแก๊ง4คนต้องอยู่ในคลิปเดียวกันคืออยู่ในเฟรมเดียวกันนะคะไปติดตามกติกาเพิ่มเติมและส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะที่โพสต์กิจกรรมหมดเขตส่งคลิปนะคะ30กันยายนนี้ร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยราขวดสีขาวเป็นยาน้ำแก้ไอมะแว้งไหลนะคะตราไอยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอนะคะนี่คือผู้สนับสนุนของเราสำหรับการเดินทางในทริปนี้และวันนี้วันศุกร์หลายคนจะชอบไปแบบหาโอกาสไปช็อปเฟอร์นิเจอร์แต่งวงแต่งบ้านบ้างวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะนอกจากเตียงแล้วโซฟาก็เป็นอีกชิ้นที่เราใช้มากที่สุดกลับถึงบ้านก็นั่งโซฟาดูทีวีก็โซฟาวันหยุดดูซีรีส์ยาวๆก็นั่งโซฟาเหมือนกันนะคะบางทีตั้งใจจะนั่งแป๊บเดียวแต่เชื่อไหมสุดท้ายหลับตรงนั้นเลยนะคะหลายคนเป็นบ่อยๆโซฟาที่ดีเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้นั่งนะคะแต่ว่าเราต้องนั่งแล้วสบายด้วยถ้าโซฟาที่บ้านเริ่มนั่งเราไม่สบายอาจจะถึงเวลาต้องหาตัวใหม่กันแล้วค่ะ Index Living Mall นะคะเขาเคลียร์สต็อกโซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% ในงานIndex Sofa and Living Kieran Sale นะคะมีให้เลือกครบไม่ว่าจะเป็นโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาหนังโซฟาเบดหรือจะเป็นโซฟา L shape นะคะจะเป็นสายเอนสบายๆ สายดูหนังยาวๆบ้านพื้นที่จำกัดหรือครอบครัวที่ชอบมานั่งรวมกันก็เลือกโซฟาให้เข้ากับพื้นที่และไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้แต่ไปถึงแล้วอย่าเพิ่งหยุดแค่โซฟานะคะเพราะว่าของใช้และของแต่งบ้านก็ลดแรงไม่แพ้กันรอบนี้เนี่ยมีไอเทมใหม่ๆมาให้เลือกช็อปอีกหลายรายการเลยเห็นราคาแล้วอาจจะอยากซื้อทันทีแต่จะถูกใจโซฟาตัวไหนอันนี้ต้องไปลองนั่งกันเองค่ะ Index Sofa and Living Kieran Sale โซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกับครูสอนกีตาร์น้องเนเน่นะคะเป็นครูคนแรกของน้องเนเน่เลยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
7: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
9: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
10: คุยกันเช้านี้ในช่วงที่2นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับครูสอนกีตาร์ให้กับน้องเนเน่นะคะครูเนี่ยครูท่านนี้นะคะอยู่กับน้องเนเน่มาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะครูก้องเกียรติโหระพงนะคะเป็นเจ้าของก้องมิวสิกนะคะตอนนี้ครูก้องอยู่ในสายกับเราแล้วครูก้องสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณปุ๊กครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
10: นะคะเป็นคุณครูที่สอนน้องเนเน่เล่นกีตาร์เนาะปุ๊กอยากทราบความรู้สึกครูจังเลยว่าแบบฉับพลันทันใดเอานะตั้งแต่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของครูก้องเนี่ยนะก้าวไปสู่แบบรอบแรกนะคะออดิชั่นของ AGT เนี่ยครูก้องเองรู้สึกยังไงบ้างคะ
11: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยว่าโอ้เด็กคนหนึ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่อย่างเล็กๆนะครับตั้งแต่ประมาณดูแลกันมาประมาณ5ปีที่แล้วครับ
10: ก็ต้อง
11: เด็กคนหนึ่งที่เราสอนกันมาอะไรเงี้ยก็วันนี้เขาไปได้แบบได้ไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้มากครับ
10: เน
11: า
10: ะ
11: แล้วเป็นความพยายามทั้งหมดที่เขาฝึกฝนมาอย่างเงี้ยครับ
10: ค่ะ
11: ครับผม
10: ในวันที่มีการประกาศลุ้นเหมือนแบบเขาเรียกว่าลุ้นกันทั้งโลกนะครูก้องครูก้องเป็นได้ดูวันที่แบบเขาเรียกว่าประกาศผลรางวัลไหม
11: ดูครับ
10: ดูลุ้นไหมคะคือใน
11: คืออ ยาก รู้แล้วก
10: ็ด้วยความรู้สึกของ
11: ลุ้นเหมือนคนไทยทุกคนคนทั้งโลกทุกคนเลยครับ
10: เออเนาะค่ะฉับพลันทันใดที่น้องได้รางวัลที่นี้ต้องถามอยู่ว่าความเป็นเนเน่อะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหน้องเป็นเหมือนเป็นอัจฉริยะเนาะในความเป็นกีตาร์คือตัวพี่ปุ๊กเองพี่ปุ๊กก็ไม่ได้รู้เรื่องกีตาร์เยอะมากเนาะกีตาร์อย่างที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นกีตาร์เขาเรียกว่าเป็นกีตาร์แนวร็อกใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับเป็นการเล่นกีตาร์แนวบนยืนบนพื้นฐานความเป็นแนวร็อกใช่ไหมครับแต่ว่าในการเล่นเนี้ยก็คือเป็นเบสิกของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้า
10: ค่ะ
11: เป็นเบสิกที่สิ่งที่สอนได้ก็คือเป็นเบสิกเลยเป็นเบสิกทุก เป็นเบสิกแบบการเล่นกีตาร์ทั่วๆไปครับแต่ว่ามีความชื่นชอบในเพลงร็
10: อ
11: กแล้วก็อาจจะเพลงร็อกในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นแนวแบบอาจจะถึงกีตาร์ฮีโร่ครับพอไม่ทราบว่าปิบุกพอเข้าใจไหมครับเป็นกีตาร์ฮีโร่เป็นแบบแนวเป็นเพลงบรรเลงโซโล่ทั้งเพลงอะไรเงี้ยใช้ทักษะสูงๆใช้แบบใช้การใช้เทคนิคใช้ใช้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับตอนที่มาเรียนกับผมก็จะเป็นงี้ครับครับ
10: พอตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันมีคลิปเก่าๆของน้องเนาะสมัยแรกๆที่น้องแบบเริ่มเล่นใหม่ๆเริ่มเปิดโหมดใหม่ๆเขาเรียกว่าอะไรอะสกิลการเล่นก็ค่อยๆพัฒนาอัพมาเรื่อยๆอย่างนะขนาดเนี้ยถ้าให้ครูก้องแบบบรรยายให้แฟนๆรายการได้ฟังเนาะคือด้วยความที่ว่าเราถ้าเป็นคนเล่นกีตาร์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโอ้โหน้องแบบระดับไหนเนาะแต่พอเราที่ไม่ได้เล่นอะเราก็ไม่รู้หรอกเราฟังความยากในการเล่นของน้องอะเขาเรียกว่ากีตาร์นิ้วน้องเห็นเนาะการดีดการอะไรมันยากแค่ไหนยังไงคะสำหรับกีตาร์ในแนวนี้ประเภทนี้ค่ะ
11: มันยากตรงอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ระเบียบวินัยครับการฝึกฝนขยันซ้อมครับแล้วก็ฝึกให้ถูกวิธีนะครับผมว่าคือถ้าต่างคนทั่วไปเห็นใช่ไหมเล่นเร็วใช่ไหมพี
10: ่ใช่ค่ะ
11: เล่นเร็วอ่ะการที่จะเล่นเร็วได้เนี่ยมันต้องผ่านการเล่นช้ามาก่อนฝึกกับจังหวะฝึกอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเลยแบบ
10: ค
11: ือต้องฝึกให้มันถูกวิธีแล้วก็ฝึกเริ่มจากช้าๆจนไปถึงแบบเนี่ยอย่างที่เขาเป็นตอนนี้ปิดสั่งได้เลยว่าจะเล่นอะไรลงไปบนกีตาร์เหมือนสั่งได้เลยครับผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักครับ
10: อย่างเวลาที่ครูก้องสอนน้องเนเน่เนาะครูก้องสอนอะไรน้องบ้างคะ
11: เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเลยหรือว่า
10: เอาตั้งแต่ช่วงแรกครั้งแรกที่เจอน้องเนเน่มาแบบมาเป็นลูกศิษย์ครูครูก้องสอนอะไรบ้างคะ
11: เป็นลูกศิษย์ผมก็คือช่วงแรกผมก็จะปรับให้ถูกคือยังไงดีคือตอนมาเรียนก็คืออาจจะฝึกมาบ้างอะไรเงี้ยครับพี่ปุ๊กก็ฝึกน้องฝึกมาบ้างแต่ว่าวิธีการเล่นอะไรเงี้ยผมพยายามปรับให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันถูกต้องครับถูกวิธีครับ
10: คือง่ายๆว่าน้องเนี่ยฝึกเองกับ YouTube เนาะแล้วก็ดูใช่ไหมบางทีมันอาจจะมีวิธีการที่มันทำให้มันถูกหลักของการเล่นจริงๆเอาเป็นว่าศิษย์ก็ต้องมีครูเพราะฉะนั้นครูกล้องก็จะมาช่วยปรับให้น้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับปรับวิธีการเล่นก็จนถึงสกิลเขาระดับหนึ่งทีนี้ก็คุณพ่อและคุณน้องก็จะรีเควสเพลงมาแล้วครูวางเพลงนี้มาเพลงนี้มาให้หน่อยให้ผมแกะให้ผมสอนอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละเพลงก็จะมีทักษะสกิลการเล่นไม่เหมือนกันครับพี่ปุ๊กมีทั้งยากมีทั้งง่ายใช่ไหมครับใช่
10: อย่างเพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมดนะคะใน AGT ครั้งนี้เป็นเพลงที่แบบน้องเอามาซ้อมเอามาแบบให้ครูได้สอนบ้างไหมคะ
11: ไม่ครับเป็นเพลงไม่ได้เป็นเหมือนเป็นความลับของทาง AGT ระหว่าง
10: น้อง
11: ระหว่างน้องแล้วก็ใช่ครับ
10: เพราะฉะนั้นน้องก็จะไม่ได้มาเลย
11: มีบ้างมีแบบให้ผมดูคอร์ดคือภาษาดนตรีก็คือแบบเหมือนให้เราช่วยเสริมไอเดียในการโซโล่ว่ามันสามารถใช้อะไรมันเติมอะไรลงไปในคอร์ดในทางเดินคอร์ดนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนำไปว่าลูกต้องใช้แบบนี้นะอารมณ์มันช้าอารมณ์มันเร็วเราต้องมีวรรคมีตอนในการโซโล่อะไรเงี้ยครับผมจะให้แนวคิดพวกนั้นไปครับมากกว่าแต่ว่าโดยตัวเพลงของงานเอามาไม่มีครับไม่ครับผม
10: มีหลายคนบอกว่าสิ่งที่น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้วันนี้โอ้โหถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างครูก้องมองน้องเนเน่เนี่ยเรามองเขาว่าเขาเคยเห็นภาพวันนี้ว่าเขาจะฉายแววเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาก่อนไหมคะ
11: ถามว่าเคยเห็นไหมผมก็เห็นอยู่ระดับประมาณหนึ่งครับคืออย่างนี้ดนตรีอะระหว่างการเล่นดนตรีอะเป็นนักดนตรีอะมันใครก็เล่น
10: ได้
11: ถ้าเป็นคนก็ได
10: ้
11: ใช่แต่ผมเห็นว่าคนนี้มันเป็นศิลปินนะครับ
10: อะไรที
11: ่
10: เขาเรียกว่าอะไรคืออันเนี้ยที่ครูก้องพูดมันเหมือนกับทุกคนที่พูดใน การดู AGT นะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนการประกวดแต่มันเหมือนกับแบบคนศิลปินมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเนาะอะไรที่ทำให้ครูก้องมองเห็นว่าเออน้องเนเน่เขาไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีที่เล่นดนตรีอะแต่เขาคือศิลปินคือสตาร์อะไรมันคือการฉายแววออกมาคะจากอะไรคะ
11: เหมือนด้วยความหลงรักความหลงใหลในดนตรีของตัวน้องเองแล้วก็ตัวคุณพ่อนรงค์ครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยแบบแล้วน้องก็ชอบอะครับแบบไปเปิดหมวกอะไรเงี้ยครับผมว่าสิ่งพวกนี้มันค่อยๆหล่อหลอมความเป็นตัวของเนเน่ครับเป
10: ็
11: นสิ่งที่เขาไปตั้งแต่ตามภาพข่าวที่เราเห็นในคลิปเด็กๆเลยนั่นแหละคือสิ่งเหล่านั้นนะค่อยๆหล่อหลอมเข้ามาเป็นวันนี้เลยครับ
10: มันเหมือนกับการไปเปิดหมวกคือสนามซ้อมให้น้องได้เอนเตอร์เทนคนเนาะคือ
11: ใช่
10: คือการเป็นศิลปินสักคนหนึ่งสมมติว่าถ้าเราอยู่ในฮอนึงแล้วมีคนตั้งใจมาเพื่อดูเรานั่นหมายความว่าเขาอะมาดูเราอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องดูเราเนาะแต่พอเปิดหมวกอะความยากคือว่าคุณไปยืนร้องในที่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจมาดูคุณอะแต่จะทำยังไงให้เขาหันมาสนใจคุณแล้วมายืนมุงคุณอันนี้คือมันยาก

0: มีอยู่เพลงหนึ่งที่เนเน่เก่งมากอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นการวัดระดับความเป็นเทพในด้านกีตาร์คือเหมือนเพลงเนี้ยมันจะยากมากลองไปด้วยเล่นไปด้วยไอ้เพลงนั้นน่ะคือคนฟังก็ไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจระดับดนตรีมันยากอะไรตรงไหนอะไรคนบอกเอ้าก็เล่นไปร้องไปมันก็น่าจะทำได้โดยปกติแต่เพลงนั้นมันยากยังไงในฐานะที่ครูก้องเป็นครูเนาะอธิบายความยากหน่อยได้ไหมคะ
1: โอ้เล่นไปด้วยร้องไปด้วยนี่ยิ่งเล่นคำว่าเล่นเนี้ยคือพี่ปุ๊กก็คือเล่นโซโล่นะครับต้องบอกว่าเล่นโซโล่
0: ค่ะ
1: นิ้วโอ้โหแฟตบอร์ดนิ้วต้องอยู่ตรงไหนคีย์อะไรต้องจับให้ได้ต
0: ้
1: องโอ้โหทางนิ้วอะไรต้องเป๊ะแล้วก็บวกกับเสียงร้องคีย์ต้องตรงโอ้นี่มันคือความที่แบบนั่นแหละความรวมกันสองอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้เนี่ยครับที่มันยากมากจริงๆครับโอเคถ้าคุณเป็นมือกีตาร
0: ์
1: ค
0: ุ
1: ณเห็นไลฟ์โซโล่แบบนี้โอเคดูจ
0: ะ
1: ใครก็เล่นได้ฝึกฝนกันได้แต่ว่านี่คือทั้งเล่นและทั้งร้องและทั้งเอนเตอร์เทนแล้วก็มูฟเมนต์บนเวทีอะไรเพลงรอบที่สอง
0: ใช่
1: ไหมรอบ
0: ที่
1: ส
0: องใช่ใช
1: ่ใช่ใช่นั่นแหละครับสุดจริงวันนั้นผมเห็นนั่งเสียงเขาอะไรนี่โอ้สุดจริงๆเลยครับ
0: เวทถ้าให้ดูในทั้งทุกเพลงเนาะที่เนเน่แบบเลือกมาเนี่ยในเขาเรียกอะไรอ่ะมันแสดงถึงศักยภาพของเด็กคนหนึ่งถ้าอนาคตต่อไปอ่ะน้องเนี่ยจะสามารถแบบพัฒนาเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงอีกมันสุดแล้วหรือยังหลายคนบอกโอ้น้องไปสุดหรือยังเนี่ยกีตาร์มันยังฝึกได้อีกไหมมันยังมีอะไรยากกว่านี้ไหมเพราะถ้าดูระดับเหนือเหมือนน้องจะค่อยๆแบบขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันดูยากมากขึ้นเนาะสำหรับครูเองคิดว่ามันมีอะไรที่มันยากกว่านี้ที่น้องเนเน่จะต้องไปต่อไหมคะ
1: เรื่องสกิลเรื่องทักษะการเล่นกีตาร์การร้องนี่สำหรับผมว่ามันอยู่ในจุดพีคมากมากแต่ทีนี้จะไปต่อจากนี้ก็อาจจะต้องมีบทเพลงเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับน
0: ั
1: ่นแหละสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลังจากประกวดหลังจากได้แชมป์ครั้งนี้ครับน้องต้องผมอยากให้แบบมีเพลงเป็นของตัวเองมีผลงานเป็นของตัวเองเนี่ยครับ
0: ค่ะซึ่งน้องเนี่ยดังมากเนาะก็ยังเรียนอยู่นะคะ
1: มี
0: โอกาสได้พูดคุยกับน้องหลังจากที่น้องได้รับรางวัลบ้างแล้วหรือยังคะจะเป็นข้อความแมสเซจหรืออะไรใดๆก็ตามได้คุยกับน้องบ้างยังคะ
1: ยังเลยครับมีแต่คุณพ่อมากดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์กันไปกันเลยครับผม
0: เนาะครับแล้ว
1: แต่ก่อนไปก็ยังมาเรียนอยู่นะครับพี่ปุ๊กก่อนไป
0: ค่ะตอนก่อนไปน้องมาเรียนอะไรคะตอนนั้นครูก้องสอนอะไรไป
1: ก็เหมือนเรียนตั้งความมั่นใจมากกว่าพี่ปุ๊กเราเหมือนเราเอามาผมเพราะว่าผมจะเรียกน้องแพลแพลมากับครูเปิดเท่านี้มาเราไล่กันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครูก้อง
1: เหมือนรีเช็คอะครับเหมือนรีเช็คอะครับ
0: เวลาเราสอนน้องคือเราจะเห็นเนาะ acting ของน้องบนเวทีอะท่าคือนักกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นร็อกอ่ะมันจะมีท่าแบบโอ้โหเท่ๆเป็นเวทีเนาะอย่างท่าของน้องเนเน่เองเวลาเขาเรียกว่าตีคอร์ดลีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการซ้อมท่าก่อนไหมว่าเอ้ยจังหวะนี้คุณจะต้องทำท่าไหนหรืออะไรยังไงเวลาเราเรียนกีตาร์เราต้องซ้อมอย่างนั้นด้วยไหม
1: ถ้าตอนมาเรียนกีตาร์ไม่ซ้อมแต่สิ่งที่เขาเพอร์ฟอร์มได้ขนาดนั้นมันมาจากต้องเตรียมตัวด้วยนะส่วนหนึ่งผมคิดว่าต้องเตรียมตัวแล้วก็มันมาจากตัวเขาที่ประสบการณ์หล่อหลอมเขามาระยะเวลาหลายๆปีครับม
0: ัน
1: เป็นตัวของเขาจริงๆเพราะว่าผมเห็นเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อะไรครับตั้งทุกระยะการเวลาของการเติบโตผมเห็นน้องเป็นแบบนี้ครับ
0: อะไรที่ครูก้องคิดว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยเนาะที่ทำให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยจากที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยจนวันนี้เนี่ยโอ้โหดังระดับโลกแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้น้องนี้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ
1: ด้วยความรักในเสียงดนตรีของเขาและด้วยมีวินัยขยันฝึกซ้อมแล้วก็คุณพ่อนะลง
0: เนาะลมใต้ปีกของน้องเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะ
1: โอ้โหสุดยอดครับพ่อผมสนิทกับแกมากๆแล้วแกก็คุยกับผมทุกเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์ปรึกษากันตลอดแล้วผมจะรู้ว่าโอ้โหพ่อนี่คือเป็นผู้สนับแบบซัพพอร์ตทุกแบบหลายๆเรื่องครับ
0: ได้เลย
1: ไม่ว่าจะไปออก อะไรเงี้ยคุณพ่อตามคลิปที่เห็นเลยครับเล่นโยกเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ย
0: สุดๆเลยเสียดายเวลาน้อยมากครูก้องแต่ที่แน่ๆพี่ปุ๊กว่าครูก้องน่าจะแบบตอนเนี้ยคิวน่าจะมีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นแน่เลย
1: อ๋อครับผม
0: นะคะเอาละค่ะเสียดายเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณครูก้องมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะ

0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เสียดายเวลาน้อยคุณผู้ฟังพูดถึงความภาคภูมิใจในลูกศิษย์ตัวน้อยนี่ก็ภูมิใจเป็นธรรมดาเราเป็นคนอื่นเนาะแต่ว่าน้องเป็นเด็กไทยอ่ะเราก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยดูบางคลิปก็น้ำตาไหลไปด้วยเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังข่าวกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูกันค่ะเรื่องใหญ่สำคัญเหมือนกันกับบอร์ดประกันสังคมฟังข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
4: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุคร

0: ำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9นาฬิกากับ7นาทีค่ะคุยกันเช้านี้นะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่แทนโอกนิธินาตราชนิยม1วันนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดเลยค่ะเรื่องราวของการเลือกนะคะบอร์ดประกันสังคมซึ่งเขาจะมีการเลือกกันเนี่ยในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองค่ะมีหลายประเด็นเลยนะสนใจที่แบบเถียงกันพูดกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือผู้สมัครเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะคะเพราะว่ามีจากทั้งฝั่งลูกจ้างนายจ้างเนาะแล้วก็ เลือกได้เนี่ยก็ต้องหลายหมายเลขแล้วเราจะจำหมายเลขได้ไหมจะจดเข้าไปได้หรือเปล่านะคะมีการพูดไม่ตรงกันแม้กระทั่งล่าสุดจะออกมาบอกว่าจดได้ค่ะแต่ว่าห้ามนำโบชัวอะไรใดๆเข้าไปนะคะเรื่องนี้สำคัญเนาะคุณผู้ฟังแล้วอยากให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยใส่ใจด้วยวันนี้เรามีนัดพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุษดีค่ะอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจารย์เคยเป็นอดีตคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมในชุดที่14ด้วยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณป๊อกครับ
6: ค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมซึ่งต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้นะคะมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงสำหรับคนไทยทุกคนคะอาจารย์
7: ครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในเชิงปริมาณถือว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่อันดับ2ของประเทศนะครับคือรองจากการเลือกส.ส.เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีเท่านั้นนี่เองน
6: ะครับ
7: แล้วก็เพราะว่าเกี่ยวพันกับคนมากกว่า10ล้านคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยทำงานแล้วก็การเลือกครั้งนี้ก็เป็นการเลือกโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะกำหนดสวัสดิการของเรานะครับเรื่องเดียวไม่ต้องพูดเรื่องนโยบายอย่างอื่น8ข้อ9ข้อ10ข
6: ้
7: อแต่คือเป็นการตัดสินว่าสวัสดิการและการบริหารประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการบริหารสำนักงานหรือว่าแนวทางจัดการการลงทุนต่างๆเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเลือกนายกเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเงินคนแก่เพิ่มเงินเด็กเนี่ยพอเข้าไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุมกระทรวงนี้เพิ่มไม่ได้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เนา
6: ะ
7: แต่ว่าประกันสังคมเนี่ยคือการเลือกคณะกรรมการซึ่งก็จะมีทั้งฝั่งนายจ้าง7คนฝั่งผู้ประกันตน7คนนายจ้างเลือกนายจ้างผู้ประกันตนเลือกผู้ประกันตนนะครับเข้าไปเป็น14คนจาก21คนที่อีก7คนเป็นตัวแทนจากภาครัฐโดยตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญและมีความหมายที่สุดการเลือกตั้งหนึ่งของประเทศนี้เลย
6: ค่ะบอร์ดต่างๆเหล่านี้ที่เราเลือกไปเขาจะมีผลอะไรกับชีวิตของพวกเราบ้างคะ
7: ผมว่า ชีวิตสำคัญเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าการเลือกตั้งที่จะมีเนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของประเทศนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ย24 ธันวาคม 2566ซึ่งพวกผมเนี่ยเข้าไปเป็นบอร์ดจากการเลือกตั้งชุดแรกนะครับทีนี้เราก็เห็นได้ว่ามันมีสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเด็กที่ตอนนี้ใครมีลูกอยู่เนี่ยก็จะได้ครับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือประกันการว่างงานซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสูงสุด 50% ของฐานเงินเดือนตอนนี้ปรับเป็น 60% ซึ่งจากประมาณ 7,500 บาทเป็นประมาณ 10,000 บาทณตอนนี้นะครับประกันว่างงานรวมถึงเรื่องบำนาญ นะครับที่เรามีสูตรบำนาญสูตรใหม่ตัวสูตรแคร์ซึ่งทำให้คนกว่า 600,000 คนจาก 800,000 คนที่รับบำนาญอยู่ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นให้เป็นธรรมสอดคล้องกับสิ่งที่เขาสมทบจริง
6: อ
7: ันนี้คือตัวอย่างเรื่องสิทธิประโยชน์ยังไม่นับว่าพอมีการเลือกตั้งเนี่ยโครงการเสี่ยงทุจริตที่เคยมีในปี 67 11% เนี่ยตอนนี้ลดเหลือ 1.5% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่มีไฟฉายส่องสว่างเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปฏิรูปพองบประมาณที่ถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไปต่างๆมันลดลงเนาะมันก็จะไหลกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์เช่นเราเพิ่มการผ่าฟันคุดให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนเนี่ยใช้งบประมาณแค่400ล้านบาทเองนะครับเท่ากับที่ประกันสังคมเคยทำเสื้อหมวกปฏิทินนะครับปีนึงก็ประมาณ70ถึง80ล้านบาทพอเราตัดงบพวกนี้ก็จะมีงบที่สามารถมาจัดสิทธิประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสถียรภาพของกองทุนครับ
6: เพราะว่าเม็ดเงินที่บอร์ด14คนอะเนาะ14ต้องมี14คนใช่ไหมคะในการเลือกเนาะก็คือเรียกได้ว่าจะมีเม็ดเงินที่ต้องมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเนี่ยถึง 2.85 ล้านล้านบาทมันมหาศาลมากเลยเนาะอาจารย์เน
7: า
6: ะ
7: ใช่ครับ 2.8 ล้านเนี่ยคือเงินที่สะสมมาทั้งหมดตัวนี้ก็คือพิจารณาเพื่อใช้จ่ายด้านการลงทุนด้านหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณปุ๊กบอกเงินเข้ามาปีละ 200,000 ล้านนะครับเราก็เอามาจัดเป็นสิทธิประโยชน์ประมาณปีละ 100,000 ล้านนะครับตัวไหนที่เป็นเรื่องที่มันมีความซ้ำซ้อนงบประมาณบริหารซ้ำซ้อนเวลาประกันสังคมตัดเนี่ยเวลาตัดได้มันไม่ได้กลับไปสู่รัฐบาลนะครับมันก็กลับสู่เม็ดเงินวงเงินที่เราสามารถเอามาพัฒนาสิทธิประโยชน์ได
6: ้ค่ะด้วยความที่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันมีความสำคัญมากๆนะคะอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะเท่าที่เราได้สำรวจเนาะได้แบบเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดอาจารย์มองว่ามันยังมีช่องโหว่อะไรตรงไหนหรืออะไรที่อยากจะเรียกร้องเป็นพิเศษเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มันมีความโปร่งใสมันมีความยุติธรรมแล้วมันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นบ้างคะ
7: ก็การเลือกตั้งครั้งนี้ผมย้ำนะครับว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงครั้งที่สองนะครับในประวัติศาสตร์ของประกันสังคมว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนก่อนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเหมือนกับการเลือกตั้งทุกครั้งเนาะระดับความสนใจของคนเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้ผมก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะไม่ 100% แต่ว่าก็ดีกว่าปี66เยอะมากนะครับดีกว่าปี66ก็คือความสนใจของประชาชนเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว1ครั้งคนก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี
6: ้
7: มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนให้ประชาชนช่วยกันจับตาแล้วก็กระตุ้นไปยังสำนักงานประกันสังคมด้วยเพราะว่าระบบเลือกตั้งของประกันสังคมเนี่ยกกต.ไม่ได้เป็นกกต.กลางนะครับเป็นข้าราชการหมดเลยก็คือแต่งตั้งในสำนักงานประกันสังคมผอ.ฝ่ายไอทีผอ.ฝ่ายกฎหมายผอ.สิทธิประโยชน์และข้อมูลเนี่ยก็จะถูกผูกลงมาอยู่ตรงกลางภายใต้สำนักงานและปี66เนี่ยเคยมีเออร์เรอร์ประมาณหลักพันคะแนนนะครับมีเออร์เรอร์หลักพันคะแนนที่มันเปลี่ยนแล้วทำให้ผู้สมัครบางท่านเนี่ยได้รับคะแนนต่ำลงแล้วก็หลุดด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ระบบไอทีต่างๆของประกันสังคมเนี่ยทันสมัยนะครับผมอยากกระตุ้นไปถึงกปน.ประจำหน่วยของสำนักงานประกันสังคมเนาะถ้าใครฟังอยู
6: ่
7: นะครับซึ่งบางทีก็จะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาอะไรต่างๆผมอยากย้ำเตือนนะครับว่าอย่าไปรับหรืออะไรที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าครั้งนี้ประชาชนจับตากันเยอะประชาชนจับตากันเยอะนะครับอันนี้ก็มีโทษบางคนก็เป็น เครือข่ายประกันสังคมเป็นชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับประกันสังคมแถวนั้นสำนักงานเขาขอให้มาเป็นกปน.ก็อยากให้ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็ขอให้ประชาชนนะครับเสียเวลาแป๊บเดียวป
6: ิ
7: ดหีบ4โมงเย็นเนี่ยช่วยเฝ้าหน่วยกันนะคร
6: ับ
7: เฝ้าหน่วยกันนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน20นาทีผมว่ามีการนับเสร็จนะครับก็ช่วยกันส่วนแพลตฟอร์มการติดตามอะไรต่างๆเนาะถ้าท่านใดอยากเป็นอาสาในการเฝ้าหน่วยก็เข้าเพจประกันสังคมก้าวหน้าได้ช่วยกันครับผม
6: อย่างทีมประกันสังคมก้าวหน้าของอาจารย์เนาะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะมีขึ้น27กันยายนเนี่ยเราวางทีมของเราเอาไว้จะไปเกาะติดอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
7: ์ก็แน่นอนครับคือครั้งนี้เรามีทั้งฝั่งผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งนายจ้างนะครับเราก็ส่วนของนายจ้างที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจริงๆมีคนมีสิทธิ์กว่า 400,000 คนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเอกสารยุ่งยากมากเลยนะครับตอนนี้นายจ้างถ้ามีปัญหาว่าไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรใบจดทะเบียนบริษัทต้องเซ็นกันกี่คนเลยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก่อนวันเลือกตั้งก็ทักเพจประกันสังคมก้าวหน้าได้ว่าเอ๊
6: ะ
7: สรุปต้องใช้อะไรบ้างเอกสารอันนี้หมดอายุหรือยังต
6: ้
7: องมีใครเซ็นบ้างนะครับว่าเป็นนายจ้างมีกรรมการกี่คนตัวนี้มีรายละเอียดที่ต้องเช็คนะครับขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกันตนนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าหน่วยการเลือกตั้งของประกันสังคมเนี่ยก็บางทีมีการเปลี่ยนกันแบบเปลี่ยนกันแบบฉุกเฉินนะคร
6: ับ
7: แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ติดตามนะครับวันนี้ตามที่สำนักงานประกันสังคมสัญญาไว้ว่าจะมี SMS แจ้งหน่วยที่เลือกตั้งให้แก่ผู้ประกันตนนะครับก
6: ็
7: ฝากประชาชนช่วยกันเช็คตรงนี้นะครับก่อนวันที่27เนี่ยเราเช็คหน่วยเลือกตั้งของเรานะครับแล้วก็เวลานับคะแนนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรต่างๆครับผม
6: ค่ะประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันเยอะมากแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีทางฝากของคณะกรรมการก็ออกมาบอกนะคะว่าเรื่องการจดอาจารย์คือด้วยความที่ว่าการเลือกครั้งนี้เลือกหลายคนมากนะอย่างน้อยเราเลือกได้7คนใช่ไหมคะแล้วผ
7: ู้
6: สมัครมีมหาศาลมากเยอะมากเราคือถ้ามันเลขเรียงกัน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยเราก็ยังจำได้ใช่ไหมคะแต่นี่เลขมันแบบโอ้หลากหลายมากการจดเข้าไปณขณะนี้ยืนยันว่าถ้าจดใส่โพยที่ไม่ใช่เป็นโบชัวอะไรเงี้ยทำได้ใช่ไหมคะอาจารย
7: ์ครับก็คือที่จริงเนี่ยมันสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็มีมติมาตั้งนานแล้วว่าทำได้และทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เผยแพร่ตัวนี้แต่กลับกลายเป็นว่าผู้บริหารเนี่ยมาพูดไปคนอาทิตย์คนละทางนะครับพูดไปคนอาทิตย์คนละทางจนกระทั่งทีมงานก็ทำมนตรีต้องมาแก้แล้วก็แก้อีกแล้วก็มาตอบในสภาเช้าก
6: ับ
7: ตอบสภาบ่ายก็ไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าตั้งใจให้คนสับสนคนงงหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้เนาะเราคือมันยากจริงๆกว่าที่เราจะดันให้มีการเลือกตั้งนี้ได
6: ้
7: นะครับต้องถึงขั้นฟ้องศาลปกครองก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ชนะในศาลปกครองสูงสุดแล้วว่าการประกาศชะลอเมื่อเดือนก่อนเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้สิ่งที่เราพยายามและพอครั้งนี้พอเราพยายามบอกว่าจดเข้าไปได้สำนักงานก็มาสร้างความสับสนอีกเพราะฉะนั้นผมก็อยากบอกผู้ประกันตนก็นายจ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับเราคือคนที่ต้องการการปฏิรูปประกันสังคมนะครับเขาไม่ให้เลือกเราก็จะเลือกนะครับเขาไม่ให้จดเราก็จะจำช่วยกันนะครับเราช่วยกันผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถทุกคนเพราะมีคนที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอยู่เยอะในสำนักงานนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับอย่าให้ใครมาคิดแทนเราอย่าให้มาใครบอกว่าผู้ประกันตนเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นหัวใจใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
6: เราก็เชื่อว่าวันนี้อย่างวันนี้น้องปุ๋ยทีมงานของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับ SMS แจ้งเนาะอาจารย์ว่าอาทิตย์นี้เหมือนแบบคอนเฟิร์มอย่าลืมไปเลือกตั้งนะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าไปเลือกได้ที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยมือถือหลายคนน่าจะได้เริ่มรับ SMS เนาะใช่ไหมคะ
7: ครับผม
6: ค่ะ
7: ครับ
6: ทีนี้ตัวอาจารย์เองมีอะไรที่แบบ อยากจะฝากอยากจะย้ำเป็นพิเศษสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกนะว่านี่มันคือแบบการเลือกตั้งครั้งใหญ่มากๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
7: ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เหมือนกันเห็นอยู่เหมือนกันว่าก็จะมีคนกลุ่มนึงก็มีทัศนะต่อประกันสังคมแบบนึงนะครับที่ว่าประกันสังคมเองก็เป็นของคนกลุ่มนี้เป็นของพวกเขาอยู่นานความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของพวกเขามันดูสูงมากแล้วก็พวกผมเข้าไป2ปีเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นตัวประหลาดที่ต้องการที่จะตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนวันนี้เราเห็นแล้วว่าเห็นว่ามันก็จะมีอยู่2ฝ่ายเนา
6: ะ
7: มีอยู่2ฝ่ายก็ไม่เป็นไรก็ให้ประชาชนร่วมกันตัดสินระหว่างคนที่ต้องการให้เป็นแบบเดิมก
6: ับ
7: คนแบบพวกผมที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับก็วันนี้สิ่งที่สำคัญคือไปเช็คหน่วยของเรานะครับไปเช็คหน่วยของเรานะครับในแอปประกันสังคมก็ได้ SSO Plus หรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์ประกันสังคมเซิร์ชประกันสังคม Google เช็คสิทธิ์ก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับหรือไม่ลองดู SMS ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับไปใช้สิทธิ์นะครับ27กันยา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เป็นการเขียนเลขนะครับเป็นการเขียนนะครับเขียนเป็นเลขอาราบิกนะครับเขียนเข้าไปฝั่งนายจ้างถ้ายังงงอยู่อันนี้เราเพจประกันสังคมก้าวหน้าสามารถแนะนำได้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะต้องใช้เอกสารเยอะกว่าผู้ประกันตนที่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
6: คร
7: ับผม
6: ได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
6: รองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุษดีนะคะทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณผู้ฟังวันนี้คือด้วยความที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราเลือกเยอะนะอย่างน้อย7คนที่เราจะต้องเลือกแล้วก็ต้องเขียนหมายเลขเป็นเลขอาราบิกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครประสงค์ไม่ใช้สิทธิ์ก็กากบาทไปอะไรทำนองนี้ทีนี้เลขอ่ะเราจะจำอ่ะมันยากมากเลยเพราะว่าเลขไม่ได้เรียงกันนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้โอ้โหมีผู้ที่สมัครชิงเก้าอี้เนี่ยฝั่งนายจ้างเนี่ย7คนใช่ไหมคะฝั่งลูกจ้างอีก7คนฝั่งรัฐบาลนะคะอีก7รวมแล้วทั้งหมด21คนแต่ทีนี้คนสมัครโอ้โหฝั่งนายจ้างเนี่ยมีผู้สมัครถึง78คนก็ครอบคลุมนะคะทั้งภาคอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ส่วนฝั่งลูกจ้างค่ะคุณผู้ฟังมีผู้สมัครสูงถึง102คนซึ่งก็มาจากผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เมื่อคนเยอะขนาดนี้เนี่ยกลัวว่าเลขอ่ะจะสับสนบางคนบอกว่าขอจดได้ไหมวันนี้ก็ชี้แจงตรงกันแล้วนะคะคอนเฟิร์มนะว่าถ้าจดใส่โน้ตสมมติว่าคุณจะเลือกอ่ะเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์นู้นเลือกมาจดได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอกสารโบชัวที่แบบว่าเป็นการเชื่อมโยงว่าประชาสัมพันธ์ให้เลือกคนนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะย้ำนะถ้าเป็นแบบเหมือนโน้ตน้อยๆแล้วก็เขียนเลขมาเลยว่าอ๋ออีเบอร์ที่คุณจะเลือกนะคืออันนี้อันนี้เนี่ยค่ะอันนี้สามารถทำได้นะสามารถทำได้ก็27นะคะกันยายนนี้ไปใช้สิทธิ์ของคุณเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งครั้งสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเป็นผู้ประกันตนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าโอ้มีหลายเรื่องหลายประเด็นรออยู่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันในช่วงของคุยกันเช้านี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้า1เรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
11: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิติณาฏราชนิยมในคุยกันเช้านี
6: ้ 9:27 คุยกันเช้านี้ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังขอคุยเรื่องประเด็นฝนหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังฟังอยู่นะคะแล้วถ้าสะดวกพอที่จะเข้ามาพูดคุยกันในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวได้เนี่ยปุ๊กรบกวนทุกท่านสักนิดนึงได้ไหมคะรายงานบรรยากาศฝนให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างตัวปุ๊กเองปุ๊กอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่บางกอกน้อยเนาะถนนอิสรภาพฝนตกน้องน้ำมาฝนยังตกอยู่ใช่ไหมตกกระหน่ำเลยค่ะคุณผู้ฟังฝนยังตกอยู่แล้วปุ๊กดูอ่ะดูจากเว็บนะคะของกรมอุตุนิยมเขาก็บอกว่าวันนี้ฝนตกนะคะตรงเนี้ย 100% เลยนะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนฝนตกไหมตกหนักแค่ไหนหรือว่าตกมาตั้งแต่ตอนไหนขอสักนิดได้ไหมคะสักคนละหนึ่งประโยคนะคะอยู่ที่ไหนฝนตกไหมเนี่ยอยากรู้ตรงนี้มากๆเลยเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังที่บางท่านรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณจำเริญนะคะคุณจำเริญบอกว่าสวัสดีครับอยู่นครชัยศรีฝนตกครับเนาะวันนี้ภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะตกเนาะแล้วก็มีคุณภูริด้วยนะคะสวัสดีนะคะมีคุณกนกวันนะคะคุณกนกวันก็น่ารักมากๆเลยมาสวัสดีมาทักทายแล้วก็บอกว่าแถวบางใหญ่เนี่ยฝนชุ่มฉ่ำนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เลยก็ยังตกอยู่อันนี้ตกต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีบอกว่าให้รักษาสุขภาพด้วยโอเคขอบคุณค่ะคุณเทนนะคะคุณเทนบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็ตกจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้จริงด้วยหลายพื้นที่นะฝนตกไม่หยุดนะคะคุณบรรจงบอกว่ามอร์นิ่งครับประทับใจมากนะคะจากภาพนาทีระทึกที่เนเน่ลุ้นประกาศชื่อตัวเองที่เขาเรียกว่าจนได้เป็นแชมเปี้ยน AGT นะคะแล้วก็กลิ้งลงไปกับพื้นเวทีเลยโอ้ก็เนาะเป็นใครก็คงจะรู้สึกเหมือนกับเนเน่แน่ๆนะคะแล้วก็มีน้องอาร์มนะน้องอาร์มบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็มีคุณเปียนะคะคุณเปียสวัสดีค่ะพี่อ้วนเพ็ญศรีพี่อ้วนวันนี้พี่อ้วนอยู่แถวไหนคะอยู่แถวพระราม2หรือว่าอยู่แถวนั้นเรียกอะไรนะหนองจอกเหร อยู่ตรงไหนคะวันนี้ฝนตกไหมคุณบุรินสวัสดีค่ะคุณบุรินก็รายงานมาเหมือนกันบอกว่าวันนี้ฝนฉ่ำมากครับดูแลสุขภาพกันด้วยคุณดวงใจสวัสดีนะคะแล้วก็คุณเรนนี่โอ้โหชื่อมากับฝนเลยนะคุณเรนนี่คุณเรนนี่บอกว่าตัวเมืองปทุมธานีฝนฉ่ำมากเพิ่งเบาไปแต่ว่าท้องฟ้ายังมืดตลอดเวลาค่ะก็เป็นไปตามที่เขาบอกไว้เนาะเหมือนฝนมันจะแบบคือเนี่ยล่าสุดนะปุ๊บไปดูในแผนภูมิอะที่มันเป็นดาวเทียมอะคุณผู้ฟังมันแบบเขียวแล้วมันก็จะมีเป็นวงแดงๆวงแดงๆหมายถึงว่ามันจะตกหนักในบริเวณนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้จะตกในกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ตกแช่อย่างล่าสุดเนี่ยปุ๊กพอดีปุ๊กไปติดตามชาวเกาะสีชังเนาะชาวเกาะสีชังเขาก็บอกว่าเกาะสีชังฝนตกหนักมากนั่งเรือคือสีชังเขาต้องนั่งเรือข้ามฟากใช่ไหมคะเขาจะบอกว่านั่งเรือเนี่ยกรุณาสวมเสื้อชูชีพนะล่าสุดปุ๊กไปมาโอ้เป็นวันที่แบบปุ๊กโชคดีมากคุณผู้ฟังมีฟ้าใสอยู่หนึ่งวันหนึ่งวันท้วนเท่านั้นแล้วก็แค่ภาคเช้าด้วยนะพอพักบ่ายฝนกระหน่ำมากแล้วเวลานั่งสปีดโบ๊ทนะคะถ้าเป็นวันที่มีฝนฟ้าเนี่ยคลื่นแรงมากคุณผู้ฟังเขาถึงบอกว่าเวลาฝนฟ้าตกเรืองดออกจากฝั่งเนาะยังไงก็เนี่ยค่ะไปดูกรมอุตุนิยมวิทยารายงานกันหน่อยนะคะเขาบอกว่ามีการพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะอ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโอ้โหคลื่นสูงมากนะคุณผู้ฟัง 2-3 เมตรอะสูงทีเดียวค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายนเลยโอ้โหฝนตกหนักมากดูหน่อยนะคะดูหน่อยคือเอาเป็นว่าในฝนฟ้าเนี่ยนะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะก็จะมีร้อยละ80ของพื้นที่เราก็จัดอยู่ในภาคกลางด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะวันนี้แหละเดี๋ยวปุ๊กจะรายการเสร็จปุ๊กจะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีนะคุณผู้ฟังมีงานก็เดาเลยว่างานน่าจะฉ่ำฝนแน่ๆค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ใครจะไปเที่ยวภาคตะวันออกฝน80ของพื้นที่แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นไม่มีภารกิจอะไรนอนอยู่บ้านดีกว่าค่ะเพราะว่าไปแล้วก็ฝนตกเที่ยวไม่สนุกแน่ๆนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทีนี้ถ้าโฟกัสกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยก็ฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่ฟังกรมอุตุแล้วแนะนำว่าเราอยู่บ้านดีกว่าค่ะพื้นที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงเนาะสุ่มเสี่ยงกับการที่น้ำจะท่วมคือน้ำมันอาจจะระบายไม่ทันเราต้องเก็บของขึ้นที่สูงนะคุณผู้ฟังแล้วก็เตรียมเอาไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้ท่วมอะไรมากมายแต่ว่าระหว่างน้ำรอการระบายเนี่ยโอ้โหสาหัสอย่างบ้านปุ๊กมีบ้านอยู่ที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่พัทยาเต็มเลยเมื่อวานนี้ฝนตกประมาณ150มิลลิเมตรถามเพื่อนว่าน้ำท่วมไหมเพื่อนบอกจะเหลือแล้วครับ น้ำรอการระบายคุณผู้ฟังกว่าจะลงทะเลได้โอ้โหสาหัสนะคะมีคุณโอ้มีเพื่อนๆของเราหลายๆท่านมาเล่าสู่กันฟังเนาะบอกว่าคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์บอกว่าวงเวียนใหญ่ฝนตกครับแล้วก็ พี่อ้อใช่ไหมคะพี่อ้อทศพรนะคะพี่อ้อบอกว่าพระราม2ฝนตกอยู่ค่ะใช่วันนี้ปุ๊กออกมาจากบ้านก็ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพี่อ้วนนะบอกว่าหนองแขมวันนี้อยู่หนองแขมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ก็ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็คุณบรรจงบอกว่าผมติดฝนกำลังจิบกาแฟอยู่แถวสีลมคุณชมพูนุชนะคะจากเพชรเกษม51บอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแช่มาหนักบ้างเบาบ้างไม่หยุดเลยไอ้ตกไม่หยุดเนี้ยคุณฟังน่ากลัวมากนะมันน้ำท่วมได้เลยนะคะพี่สิริพรนะคะบอกว่าแถวเจริญนครเขตคลองสารฝนตกช่ำๆแต่เช้าตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้โหน่ากลัวมากฝนตกแบบนี้คือไม่น่ากลัวอะไรนะคุณฟังน่ากลัวตรงที่ว่าน้ำมันรอการระบายอ่ะท่อระบายน้ำหลายๆพื้นที่ระบายน้ำระบายไม่ทันแล้วถ้าตกแบบแช่แบบ2วันต่อกันเนี่ยอันนี้น่ากลัวทีนี้วันนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วอยุธยาเนี่ยตอนนี้มีรายงานนะคะว่าน้ำท่วมไปแล้ว6อำเภอนะคะผู้ว่าก็พยายามที่จะเร่งรับมือเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเขาเริ่มเร่งระบายน้ำเพราะว่าจะเก็บเอาไว้เนี่ยตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเนี่ยตราประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะมันก็ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดเลยค่ะตอนนี้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านระดับน้ำนะคะเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงตะลิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะรีบเร่งทำแนวกระสอบทรายเตรียมพร้อมเบื้องต้นจัดเตรียมไว้แล้ว 1,000 กระสอบสามารถเพิ่มจำนวนได้ทันทีนะคะถ้าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้นะคะมวลน้ำที่ไหลผ่านอยุธยาเนี่ยมากกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 ถึง 90 เซนติเมตรโอกาสจะล้นตลิ่งก็มีเยอะส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับพื้นที่หลายๆพื้นที่ในภาคกลางเนาะอยุธยาสุพรรณอ่างทองนะคะสำหรับน้ำที่จะท่วมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้ามีอีกหนึ่งงานน่าสนใจกับงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026สักครู่เดียวค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถ ราชนิยมในคุยกันเช้านี้
14: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: เมืองไทยสมายคลับ
18: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
18: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
18: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
19: จะชอบกินมื้อเล็ก
18: มื้อใหญ
19: ่หรือร้านจองยากก็จัดให
17: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
18: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
20: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
21: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
6: ้9นาฬิกา40นาทีนะคะช่วงสุดท้ายของคุยกันเช้านี้นะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปงานนี้ค่ะงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair นะคะซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมที่ห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่งานนี้นะคะเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพาไปพูดคุยกันกับคุณทัศเทพวรรณวิจิตรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง MEA นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
22: อ๋อสวัสดีครับก็ขอเรียนเชิญนะครับงาน MEA Fair 2026นะครับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อเรื่องพลังงานกับชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับใกล้ๆกันมากขึ้นนะครับโดยภายในงานเนี่ยทางประชาชนเนี่ยจะได้รับจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมนะฮ
6: ะ
22: การบริการของกฟน.นะครับที่สำคัญสามารถพบผู้เชี่ยวชาญสอบถามเรื่องที่อยากรู้ได้นะครับเช่นการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านนะครับการเตรียมระบบไฟฟ้าในบ้านว่ารองรับรถ EV ยังไงนะฮะการใช้มิเตอร์แบบไหนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเรานะครับจึงอยากให้งานนี้เป็นงานที่ทุกคนมาแล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องพลังงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำกลับไปใช้ได้จริงครับ
6: ค่ะในงานมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างคะ
22: ครับงานนะครับมีทั้งหมด5 วันนะครับมีดังนี้นะครับคือวันที่28นะฮะก็จะเป็นเรื่องของบรรยายเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับติดแล้วช่วยลดค่าไฟจริงไหมคุ้มไหมติดอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับส่วนวันที่29ก็จะเป็นเรื่องของEV Home Charging นะครับหากซื้อรถ EV แล้วเนี่ยที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้างถ
6: ึ
22: งจะชาร์จได้อย่างสบายใจปลอดภัยนะครับอย่างวันที่30กันยาก็เป็นเรื่องของมิเตอร์ TOU นะครับช่วยให้เข้าใจว่ามิเตอร์ TOU แล้วเนี่ยเหมาะกับใครใช้ไฟช่วงไหนถึงเหมาะกับพฤติกรรมของเรานะครับส่วนวันที่1ตุลาก็จะพาไปรู้จักสมาร์ทเมโทรกริดนะครับระบบไฟฟ้ามหานครยุคใหม่รวมถึงสมาร์ทมิเตอร์ระบบไฟฟ้าใต้ดินครับ
6: ค่ะส่
22: วนวันสุดท้าย
6: ครับเชิญต่อเลยค่ะ
22: ครับส่วนวันสุดท้ายนะครับก็เปิดบ้านนะครับ MEA Open House นะครับเปิดบ้านให้รู้จักกับภารกิจการทำงานของกฟน.นะครับเผื่อน้องๆสนใจก็มาสมัครงานร่วมกับเรานะครับนอกจากงานเวทีเสวนานะครับก็ยังมีจุดให้การปรึกษานะครับจุดแลกของที่ระลึกรวมถึงสินค้าชุมชนมาร่วมงานด้วยครับดังนั้นผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกนะครับความอร่อยสนับสนุนชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยครับ
6: ค่ะนะคะวันนี้ทราบว่าท่านผอ.ลี้ไปประชุมเนาะต้องถามอย่างนี้ก่อนค่ะสุดท้ายเลยในงาน MEA Fair ที่แสดงนวัตกรรมทาง MEA เองเนี่ยเรามีแนวทางในการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดยังไงบ้างคะ
22: อย่างในงานนะครับเรื่องของโซล่าเนี่ยเรามีทั้งข้อมูลมาตรฐานการติดตั้งนะครับจุดให้คำปรึกษาส่วน EV เนี่ยก็ให้คำแนะนำตั้งแต่ความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับไปจนถึงการติดตั้ง EV charger นะครับอย่างถูกต้องประชาชนเนี่ยสามารถเอาคำถามของตัวเองมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยติดโซล่าได้ไหมก่อนติด EV charger ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้มาชมงานนะครับตั้งแต่วันที่28กันยาถึง2ตุลา 2569นะครับที่ห้องพระนคร 1-3 สำนักงานใหญ่คลองเตยครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
6: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะ
22: ครับผม
6: ขอบคุณค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
6: ท่านผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรนะคะการไฟฟ้านครหลวงอยู่ฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยของ MEA เนี่ยแหละค่ะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วกิจกรรมน่าสนใจเดี๋ยวพวกทวนให้เนื่องจากว่าท่านผอ.เนี่ยวันนี้ท่านมีภารกิจในการประชุมแต่ว่าก็ยังอยากให้พวกเราเนาะได้ไปงานกันแล้วงานนี้ชมฟรีนะย้ำก่อนงานนี้เนี่ยจัด28กันยายนถึง2ตุลาคมนะคะที่ห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่นะคะที่คลองเตยนี่เองค่ะในงานเนี่ยมีหลายเรื่องน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซลาร์เซลล์ EV ชาร์จิ่งนะคะตอนนี้เราใช้รถไฟฟ้ากันเยอะเนาะก็มีแบบชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกระบบสมาร์ทเมโทรกริดนะคะซึ่งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องทิศทางอนาคตพลังงานของกรุงเทพมหานครกันมากขึ้นซึ่งในงานนี้อย่างไฮไลท์เมื่อสักครู่ท่านผอ.เล่าให้เราฟังไปโอ้มันน่าสนใจมากเลยนะงานเนี่ยเขาจัด5วันใช่ไหมคะแต่ละวันนะคุณฟังเขาก็จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานนะคะอย่างวันที่28กันยายน28เนี่ยก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้า28กันยายนเนี่ยจะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือเรื่องของโซลาร์เซลล์เคลียร์ตั้งแต่ติดนะมันช่วยลดค่าไฟได้ไหมคุ้มไหมต้องติดยังไงให้ปลอดภัยอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามกันเยอะมากพอค่าไฟแบบปรับขึ้นราคาทีไรนะหลายคนบอกอุ๊ยติดโซลาร์เซลล์ดีกว่าไปฟังให้รู้ค่ะว่าไซส์ของบ้านคุณการใช้ไฟของบ้านคุณคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะต้องติดโซลาร์เซลล์หรืออะไรเงี้ยเนาะการหาความรู้ให้ครบแล้วเราค่อยดำเนินการต่อไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้น28กันยายนใครที่สนใจเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ลองไปฟังส่วน29กันยายนค่ะเขาจะเป็นเรื่องของ EV Home Charging มีรถ EV แล้วบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างถึงจะชาร์จได้อย่างสบายใจเราเห็นข่าวเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของ EV charging ที่ติดกันในบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นติดอย่างปลอดภัยติดอย่างมีมาตรฐานต้องเตรียมยังไงต้องเตรียมยังไงอันนี้เขาก็จะมีให้ความรู้กันด้วยแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยในวันที่29กันยายนนะครับส่วนวันที่30กันยายนจะเป็นเรื่องของมิเตอร์ TOU นะคะที่จะช่วยให้เข้าใจคำว่า TOU เนี่ยมันเหมาะกับใครใช้ไฟช่วงไหนเหมาะกับพฤติกรรมของเราคือมันจะเป็นมิเตอร์ที่เหมือนเราดูว่าเราใช้ไฟช่วงไหนเยอะขึ้นเขาก็จะมีเรทอัตราพิเศษมีมิเตอร์พิเศษสำหรับคนที่ประสงค์จะใช้บริการมิเตอร์ TOU นะอันนี้ก็ไปฟังได้30กันยายนส่วน1ตุลาคมอันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับ Smart Metro Grid นะคะเป็นระบบไฟฟ้ามหานครยุคใหม่รวมถึง Smart Meter นะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะคะส่วนวันที่2ตุลาคมจะเป็นเรื่องของ MEA Open House นะคะเปิดบ้านให้รู้จักภารกิจและการทำงานของ MEA มากขึ้นน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ฟังงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนพร้อมตอบแบบประเมินเพื่อรับของที่ระลึกเป็นพิเศษด้วยในงานนะคะย้ำนะงานนี้มีขึ้น28กันยายนถึง2ตุลาคมก็เรียกได้ว่าสัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์ไปร่วมงานกันได้นะคะที่สำนักงานใหญ่คลองเตยงานนี้ฟรีนะเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรใดๆนะคะเป็นงานดีที่เอามาฝากกันค่ะคุณฟังมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาด้วยนะคะพี่อ้อบอกคิดถึงยำวุ้นเส้นปุ๊กก็ไม่มีโอกาสได้ไปแบบไปตลาดเลยหรือแม้กระทั่งที่บ้านก็ไม่ได้ขายเลยค่ะพี่อ้อเพราะว่าไม่ว่างเลยจริงๆนะคะไปทำช่วงนี้กำลังทำYouTube ไปกับปุ๊กนะคะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยก็จะมี EP ใหม่ออนแล้วก็เป็น EP ที่เหมาะมากเลยดูอยู่บ้านเพราะว่าไปเที่ยวไหนกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูตอนเย็นๆนะคะโหลดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ชมเดี๋ยวจะไปเปิดตอนประมาณสัก 18:00 น.เป็น EP เกาะสีชังโชคดีไปในวันที่ฟ้าสวยทะเลใสก็เลยแบบได้ภาพที่สวยมากนะคะเอาไว้ทะเลไม่มีคลื่นลมแรงไม่มีฝนฟ้าแล้วตามปุ๊กไปเที่ยวกันแล้วก็มีคุณธิดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะปากเกร็ดบางบัวทองบางใหญ่ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะคุณรพินบอกว่าจากหมู่บ้านอเวนิวนะคะเอ๊ะหมู่บ้านเดียวกับปุ๊กหรือเปล่าเนี่ยพระราม2ฝนตกหนักมากนะคะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศไม่ค่อยดีเนาะคุณวิรัตนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัตวันนี้มาเร็วเดี๋ยวเรื่องเราการลงทุนปุ๊กไปรายงานให้ในรายการ Smart SME นะคะ แล้วก็มีคุณสมหมายนะคะสวัสดีค่ะมีใครอีกคุณบรรจงพูดถึงทิปชิงเต่าใช่ไหมชิงเต่ารอลุ้นอยู่นะเดี๋ยวหวังว่าเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะถ่ายคลิปกันเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีกติกาไว้ว่าทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกันในคลิปนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวจะส่งอย่าลืมไปอ่านกติกากันอีกครั้งให้ละเอียดนะคะที่โพสต์กิจกรรมนะตอนนี้มีเวลาอีกเล็กน้อยมาอัปเดตประเด็นข่าวที่ยังเหลือดีกว่าเรื่องของกยศ.กยศ.นี่สำคัญนะปุ๊กเนี่ยเรียนไม่ทันกยศ.คุณผู้ฟังในยุคปุ๊กไม่มีการกู้ยืมเรียนนะมีแต่สอบทุนเนาะเราก็เลยไม่เคยใช้บริการกยศ.เลยแต่พอจากรุ่นปุ๊กมาไม่นานเนี่ยเขาก็มีกยศ.เป็นตัวช่วยให้กับน้องๆในการที่จะกู้เงินมาเรียนนะเรียนให้จบแล้วก็ไปผ่อนใช้ก็มีรุ่นพี่น่ารักส่งคืนรุ่นพี่บางคนก็ไม่ได้แบบรับผิดชอบเรียนจบแล้วก็ไม่ส่งคืนก็มีปัญหาเรื่องของหนี้กยศ.กันเยอะนะคะแต่ว่าล่าสุดอัปเดตเรื่องนี้นะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกยศ.ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยเงินกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดนะคะให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมกับเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันแล้วก็เพียงพอโดยหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปโดยการเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการกู้เงินปีนี้อีก 1.4 หมื่นรายเนี่ยทำให้ปีนี้นะคะมีนักเรียนได้รับเงินกู้ 7.9 แสนรายถือว่าเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ค่ะยังมอบหมายให้กองทุนเนี่ยเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงนะคะอีก 4-5 แสนรายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาทนะคะก็มีน้องๆหลายคนเนอะเท่าที่ตามข่าวก็จะมีน้องๆที่แบบถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยทั้งที่เขาเรียกว่าไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมอ่ะพอไม่จ่ายค่าเทอมมันก็เป็นการตัดอนาคตเด็กๆไปเลยเนาะอันนี้ก็ได้เพิ่มนะไม่รู้ว่าจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูเรื่องของกีฬากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเอเชียนเกมส์นะคะการแข่งขันกรีฑาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026เนี่ยเปิดฉากชิงชัยวันแรกที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คแอตเลติกสเตเดียมเมืองนาโกย่านะคะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาไฮไลท์ของทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะคะอยู่ที่รายการวิ่ง100เมตรเนี่ยปรากฏว่ารอบแรกบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีลงแข่งในฮีทที่1ซึ่งสถิติดีสุดของปีนี้ซีซั่นเบสนะคะของภูริพลเนี่ยเป็นคนเดียวเลยค่ะที่วิ่งต่ำกว่า10วินาทีโอ้โหน้องวิ่งได้ยังไงเนี่ยคือทำไว้ 9.99 วินาทีในกรีฑาที่เช็คนะคะสาธารณรัฐเช็คเมื่อต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็สถิติดีที่สุดของบิวเนี่ยคือ 9.94วินาทีย้ำนะนี่คือวิ่ง100เมตรนะคุณผู้ฟังผลการแข่งขันรอบแรกปรากฏว่า

0: ประเทศไทยนะคะในขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกถูสุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ของฮีทที่1สถิติ 11.54 วินาทีค่ะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันเบสจิรพัฒน์ขานอ่อนตาที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ1ในฮีทที่2ด้วยสถิติ 11.45 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ 11:49 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเช่นกันนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทีมนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ด้วยนะคะอาจารย์มิงนะคะไปอยู่ที่นาโกย่าในสัปดาห์นี้อาจารย์เดินทางไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์กลับมาน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เราฟังนะคะไปดูเรื่องนึงปุกอึ้งมากเลยคุณฟังเรื่องของเด็กเด็กในยุคนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรกับเขาได้เลยบังคับก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แล้วออกแนวเหมือนเป็น introvert คือจะเขาจะเรียกว่า introvert ไหมชอบมีโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเองไม่ค่อยพูดจากับใครเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีโลกของเขาเนาะแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวนึงอ่านแล้วแบบเมื่อวานอ่านแล้วแบบอึ้งอ่ะคุณแม่วัยใสฟังว่าวัยใสคุณผู้ฟังคิดว่าน้องอายุเท่าไหร่คะก็อ่ะ18 19อะไรอย่างงี้เนาะแต่ไม่ค่ะคุณแม่วัยใสวัย9ขวบท้องมัดใจแฟนหนุ่มวัย13ขวบโหยคุณผู้ฟังเศร้าจังเลยอันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะคือคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นแม่วัยรุ่นคืออาจารย์นะเป็นอาจารย์ที่อาจารย์สุกัญญาคณะวาปีนะคะจากศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานีนะบอกว่าจากการติดตามเนี่ยการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นนะคะมากว่า10ปีปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์นึงนะคะมีคุณแม่ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยอายุน้อยสุดวัย9ขวบพ่อเด็กเนี่ยวัย13ขวบเนาะโดยบอกว่าน้องวัย9ขวบเนี่ยตั้งใจและก็ยินยอมตั้งครรภ์เองเหตุผลของการตั้งครรภ์คือหวังว่าน้องตั้งครรภ์อุ้มลูกให้แฟนหนุ่มน้อยแล้วเนี่ยแฟนหนุ่มน้อยจะรักตัวเองไม่ไปไหนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อเนาะที่เขาไปทำสำรวจทำข้อมูลเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่ปี2566ถึง2569ปรากฏว่ามีแนวโน้มนะแม่ที่อยู่ในวัยเนี้ยคุณฟัง10ถึง14ปีนะข้อทารกออกมาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยลดลงนะคะจากปี2566จำนวน20รายจำนวน6รายหรือว่า 20% เนี่ยเป็นแม่วัยรุ่นคือเราบอกว่าเด็กอะเกิดน้อยลงใช่ไหมในยุคเนี้ยแต่เกิดน้อยลงในที่นี้พอไปดูอ่ะเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆจริงๆอ่ะตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่ควรอ่ะก็เยอะมากเลยเยอะมากเลยแล้วเหตุการณ์นี้นะพอฟังข่าวแล้วรู้สึกโอ้โหคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบใส่ใจน้องๆเยอะมากขึ้นเนาะเพราะว่าหลายคนนะคะพอตั้งครรภ์ก็ต้องออกจากภาคการเรียนแล้วการมีเพศสัมพันธ์เด็กบางทีออกจากบ้านไปถ้าแบบพ่อแม่ไม่ได้ไปรับไปส่งเองเราไม่รู้เลยนะว่าน้องไปไหนไปอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไม่คุมกำเนิดเดี๋ยวนี้เขาบอกเลยนะว่าถ้าเรามีลูกมีเต้าเนาะสอนไปเลยอย่าไปอายเรื่องเพศบอกน้องไปเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันจะส่งผลอะไรแล้วถ้าอะไรใดๆก็ตามก็บอกไปเลยว่ามันต้องรู้จักป้องกันตนเองเนาะเพราะว่าเราจะเห็นหลายๆครั้งอะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมันนำมาซึ่งสิ่งไม่พึงประสงค์เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นการให้กำเนิดบุตรตั้งครรภ์อะไรโอเยอะมากหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณนะคะแฟนๆรายการทุกท่านเลยในคุยกันเช้านี้นะคิดถึงโอ๊กก็ไปกินเตี๋ยวแม่กับโอ๊กนะคะเตี๋ยวเพชรบุรีแม่กับโอ๊กนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์โอ๊กจะกลับมาเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าปุ๊กยังอยู่นะคะในรายการ Smart SME เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10:08 นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะวันนี้วันศุกร์นะ25กันยายนนะคะวันนี้หลายท่านอยู่กับปุ๊กมาตั้งแต่ช่วงเช้าคุยกันเช้านี้ที่รับหน้าที่แทนองค์นิธินาถราชนิยมแล้วนะคะหลายคนถามคุณโอ๊กไปไหนบ้านหมุนค่ะคุณฟังวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอย่างเราจะมีอาการบ้านหมุนบางทีบ้านหมุนมันก็อันตรายเนาะแล้วบ้านโอกเนี่ยอยู่คนละฝั่งกับที่นี่เลยค่ะให้โอกพักผ่อนไปนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครคิดถึงก็ไปเจอกันเนาะโอ๊กกับแม่เตี่ยวเพชรบุรีนะคะน่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังน่าจะดีขึ้นเนาะส่วนปุ๊กเองนะคะวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2ของ Smart SME เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองด้วยวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกับพี่แสงเนี่ยเราจะคุยเรื่องนี้ค่ะไทยช่วยไทย plus SME ไทยได้อะไรคือเราใช้ไทยช่วยไทย plus ไปแล้วนะคะวันนี้วันที่25ใครไม่หมดบ้างจริงๆแล้วถ้าไม่มีการต่ออายุโครงการเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายเนาะที่เราจะได้ใช้แต่ว่าก็มีการต่อไปอีก2เดือนแต่ว่า2เดือนนี้เงินมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะเงินก็คือรัฐจ่ายให้เรา 1,000 บาทแล้วเราก็ออกเองในส่วนที่เหลือแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน2เดือน2เดือน 1,000 บาทนะคะก็เมื่อกี้คุยกับน้องน้ำว่าโอ้เราจะบริหารจัดการยังไงเนี่ยใช้ไม่ทันเลยใช้ไม่หมดเลยบางคนบอกว่าโอ้หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกละนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแล้วผู้ประกอบการ SME เองในเมื่อเงินละล่องเนี้ยคือถ้าดูเป็นรายคนน่ะดูเหมือนไม่เยอะ แต่ถ้าทุกคนรวมกันที่ได้สิทธิ์อ่ะมันเม็ดเงินมหาศาลนะ SME ต้องปรับตัวอะไรไหมเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเม็ดเงินก้อนนี้นะจากเม็ดเงินก้อนนี้เดี๋ยวติดตามได้นะคะในช่วงที่2ของรายการเนาะคุณฟังแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังก็ได้นะว่าจากโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus นะคะได้ใช้กันเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมโอเคไหมชอบไหมหรืออะไรนะคะคุณลูลูมาทักทายกันนะแล้วก็บอกว่าใช้หมดไปตั้งแต่ก่อนกลางเดือนแล้วค่ะ ของปุ๊กก็ยังไม่หมดเลยแต่เชื่อไหมปุ๊กเนี่ยใช้ไทยช่วยไทย plus ในการไปทำคอนเทนต์นะคะช่องไปกับปุ๊กอะเยอะมากเลยเวลาเราเดินทางไปที่ไหนนะสมมติว่าอย่างร้านอาหารร้านกาแฟเขาบอกว่าใช้ไทยช่วยไทย plus ได้นะคะอุ๊ยเราแบบดีใจเลยอ่ะเพราะว่าทุกที่ที่ปุ๊กไปนะปุ๊กไม่ได้ไปขอฟรีนะคุณฟังเราอ่ะไปเหมือนแบบเราไปช่วยเขาใช่ไหมเราไปแล้วก็จ่ายเงินให้อย่างร้านบางร้านบอกอุ๊ยไม่เอาตังค์ปุ๊กก็บอกไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเอาเงินค่ะอะไรเงี้ยก็เราก็จ่ายตังค์ไปเนาะพี่บางร้านก็น่ารักอย่างล่าสุดไปที่บางรีไปร้านหมูสเต๊ะมาแล้วก็ซื้อหมูสเต๊ะซื้อขนมปังพี่ว่าเดี๋ยวพี่แถมขนมปังให้แล้วกันไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นอะไรของพี่เขาที่เขาให้แต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสอ่ะใช้ได้เยอะมากจริงๆแล้วก็คุ้มจริงอันนี้ส่วนตัวปุ๊กน้ำไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวทักทายกันก่อนละกันเนาะก่อนจะไปเล่าอื่นๆให้ฟังมีคุณเปียมานะคะมีคุณบรรจงเนาะอันนี้ก็ทักทายกันไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วคุณประภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลูลูเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่าเดินตลาดบ่อยก็จะใช้หมดเร็วมากนะคะวันนี้เมื่อสักครู่คุณบรรจงถามถึงอะไรนะ106ออนทัวร์ชิงเต่าใช่ไหมคุณฟังปุ๊กไปดูคลิปนะเดี๋ยวดูปุ๊กเปิดดูล่าสุดก่อนว่ามีคนส่งคลิปมากน้อยแค่ไหนคือถามว่าแต่ละคนน่ะหลังไมค์มาแอบถามปุ๊กเยอะมากคุณปุ๊กไปชิงเต่าไหมชิงเต่าหน้าไปไหมก็จะถามคำนี้เยอะมากเลยนะปุ๊กบอกเลยปุ๊กว่าชิงเต่าในฤดูกาลที่เราไปอ่ะเป็นช่วงเวลาที่สวยมากสวยมากมากและน่าไปมากมากอุ๊ยตอนนี้เห็นคนส่งคลิปนะคะมีทีมคุณมิงหรือเปล่าปุ๊กไม่แน่ใจนะปุ๊กอ่านถูกเปล่าเพราะว่าไม่ได้เปิดฟังเสียงคลิปเนาะมีทีมคุณอรพันธ์นะคะแล้วก็มีทีมคุณแอนนะคะที่ส่งมาแล้วโอเคอันนี้นะปุ๊กเห็นคลิปประมาณนี้นะแล้วทุกคนก็จะบอกพร้อมเดินทางหน้าไปหรืออะไรไงคุณผู้ฟังอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือห้วงเวลาสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้วของการส่งคลิปนะคะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหานะคะระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวพร้อมระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีนะคะอย่าลืมย้ำว่าคุณไปอ่านกติกาละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปในเขาเรียกว่าในโพสต์ปักหมุดกิจกรรม106ออนทัวร์เราปักหมุดไว้แล้วคือเพราะถ้าเราสมมติว่าเราเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวอ่ะโอ้โหมันจะอยู่อันแรกเลยค่ะเนาะไปอ่านให้ละเอียดคลิปเนี่ยความยาวไม่เกิน60วินาทีก็คือไม่เกิน1นาทีนะตรวจคลิปดูให้เรียบร้อยนะคะว่าเกินไหมแล้วจากนั้นนะคะโพสต์ที่ใต้โพสต์กิจกรรมนั้นเลยหมดเขตส่งคลิปคือ30กันยายนเวลา12นาฬิกาค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลตาไอราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะอันนี้ก็คือผู้ที่ร่วมสนับสนุนการเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่งท้ายกันในช่วงนี้เนาะก่อนจะไปคุยกับพี่แสงนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณต้องเลือกค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเลือกหรอกปุ๊กเองก็ไม่อยากเลือกในฐานะที่เป็นเดอะแบกของบ้านหรือว่าเป็นผู้นำครอบครัวของบ้านเนี่ยนะคะเราแบบคืออยากถ้าเลือกมันคงเลือกไม่ได้เนาะถ้าวันนี้ต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะเลือกอะไรนะคะคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะคุณฟังเพราะว่าวันนี้นะคะ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดือแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปนานที่สุดนะคะเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยความคุ้มครองยาวนานถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีเงินก้อนให้คนที่คุณรักด้วยสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะพี่สุภัทรบอกว่าฝนตกอากาศเย็นสบายมาสวัสดีมาทักทายกันนะคะตอนนี้ฝนที่กองทัพเรือนะตกไม่หยุดเลยอ่ะวันนี้ดูแล้วน่าจะตกทั้งวันบรรยากาศปูว่ามันสบายมากเลยมันน่านอนแบบนอนเล่นนอนแบบเพลินๆดูซีรีส์ที่เราชื่นชอบดูฟังเพลงจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ตอนเย็นๆอย่าลืมดู YouTube นะไปกับปุ๊กนะเมื่อวานนี้มีพี่ปฐมาแฟนรายการที่น่ารักของเรานี่แหละบอกว่าไม่มีคลิปไปกับปุ๊กหรอคะคือไปกับปุ๊กสัปดาห์ที่แล้วปุ๊กลงไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของ2พี่น้อง2วัน1คืน2พี่น้องคือง่ายๆค่ะถ้าใครมีบัญชี YouTube อ่ะให้คุณกดติดตามนะคะหรือว่ากด Subscribe ที่เขาเรียกกันเนาะในบัญชีของคุณเลยกดติดตามช่องไปกับปุ๊กไว้แล้วเดี๋ยวพอสมมติว่าปุ๊กอัปโหลดคลิปอ่ะมันจะมีแบบไปเตือนว่าไปกับปุ๊กอัปโหลดคลิปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ EP ใหม่เกาะสีชังจะมาแล้วในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่ในคลิปไปกับปุ๊กฟ้าใสแน่นอนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาดูกันถอดรหัสไทยช่วยไทย plus SME ไทยได้อะไรกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเป ปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
7: 10นาฬิกา21นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart SME นะคะในช่วงนี้เนี่ยไปถอดรหัสไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค่ะ SME ไทยได้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในล็อตใหม่เนี่ย2เดือนที่มีการต่ออายุเนี่ยผู้ประกอบการเองต้องมีการปรับตัวยังไงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มีนัดคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองด้วยตอนนี้พี่แสงอยู่ในสายแล้วพี่แสงสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับพี่ปุ๊กสมาพรและสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
7: นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แสงที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะช่วงนี้งานยุ่งเนาะ
15: ครับผมก็เราก็พยายามนะครับจับดัดในเรื่องของการเข้าถึงนะครับความช่วยเหลือของภาครัฐนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องครับ
7: ค่ะค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยคุยกันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะเอาล็อตแรกที่เราทำแล้วก็ซึ่งจะสิ้นสุดกันใน30กันยายนยังไม่นับต่อเนื่อง2เดือนที่จะต่อนะคะพี่แสงถ้าทั้งมองว่าเนี่ยไอ้ล็อตเนี่ยที่เราแบบคนละครึ่งกันเนี่ยที่รัฐให้เรา 1,000 เราออกเพิ่มเองอีก600กว่าบาทเนี่ยผู้ประกอบการเองเนาะมันไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในรอบแรกเนี่ยนะคะ
15: ครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ช่วยผลักดันในเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งก็ให้สิทธิประโยชน์กับทางภาคประชาชนนะครับที่ได้รับโครงการนี้เนี่ย60 40นะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เรียกว่าขานรับนะครับแล้วก็มีการตอบรับที่ดีนะครับกับมาตรการดังกล่าวนะครับเท่าที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการ SME ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับ SME ที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี
7: ้
15: เม็ดเงินที่หมุนเวียนนะครับยอดใช้จ่ายในระบบเนี่ยประมาณราวๆสัก 160,000 170,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ภาครัฐเนี่ยเป็นโคเปเมนต์ 60% ประมาณสักเกือบแสนประมาณสักแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนอีกประมาณสัก70,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใช้สิทธินะครับเราราวสัก26ล้านคนนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่เข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 1.2 ล้านราย
7: ค่ะ
15: 1.2 ล้านรายเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับในการประคับประคองธุรกิจในระยะสั้นให้เปลี่ยนผ่านไปด้วยกันได้ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ราวๆสัก40%ของประมาณสัก 40% นะครับ 40% ของผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยตามฐานข้อมูลของสสว.นะฮะอยู่ประมาณ 2.7 ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มนี้เนี่ยในโครงการนี้ 1.2 นะครับก็อยู่ประมาณสัก 40% ก็ถือว่าก็ถือว่าได้ช่วยเหลือผลักดันในกลุ่มนี้เนี่ยได้ดีนะครับ
7: ครับค่ะคือเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหมุนเวียนคือคนที่เป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการไปใช้อ่ะก็จะรู้สึกว่ากล้าใช้มากขึ้นอันนี้สังเกตได้นะพี่แสงจากการที่แบบต้นเดือนสมมติว่าอ่ะเนี่ยเงินเข้าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใช้นั่นใช้นี่มีการวางแผนมีการจัดระบบระเบียบแล้วก็จะหยุดในสัปดาห์นึงประมาณนี้แล้วพอมาดูเอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยปลายเดือนมันจะมีกระตุ้นเศรษฐกิจอีก1รอบเป็นแบบนั้นเลยนะคะ
15: ทีนี้ทีนี้ถูกต้องเลยครับ
7: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าคนน่ะมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายยังไงตอนแรกก็โอ้โหเหมือนแบบเหมือนจะท้อเนอะเราจะอยู่ยังไงอีก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปรากฏว่ารัฐบาลมีการต่อให้อีก2เดือนแม้ว่าวงเงินจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเราดูเม็ดเงินภาพรวมเม็ดเงินมันก็เยอะมากเหมือนกันนะคะตัวผู้ประกอบการเองอ่ะเราต้องมีการปรับตัวเองอะไรยังไงไหมคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่รัฐบาลเนี่ยส่งลงมากระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านี้ค่ะ
15: ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยพี่ปุ๊กผมว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองพยายามจะผลักดันที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการที่เปราะบางนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะเข้าไปสู่2เดือนสุดท้ายหรือจะมีไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ก็ตามนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่นอกเหนือจากเม็ดเงินที่จะเข้าไปช่วยอัดฉีดในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่เข้าระบบเนี่ยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะครับที่มีออปชันที่มีมาตรการต่างๆนะครับอยู่ภายในโครงการเนี่ยให้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงนะครับตรงอย่างเช่นการเรียนรู้จากเรื่องของการใช้ AI นกกระซิบนะภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าช่วยผลักดันนะครับในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจูงใจในการที่จะมาทดลองใช้หรือว่าใช้ประโยชน์จากนกกระซิบนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของพฤติกรรมการขายการซื้อนะครับการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบต้นทุนอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่มันจะดีถ้าได้ใช้และถ้าได้ใช้ปุ๊บเนี่ยมีข้อจำกัดหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยก็เกิดการปรับปรุงในเฟสสองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยกระซิบปุ๊บเนี่ยมันต้องกระซิบแล้วมันต้องคัสตอมกับประเภทธุรกิจเช่นร้านอาหารจะต้องเป็นกระซิบแบบไหนนะครับถ้าเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกโชว์หวยนะครับก็ต้องกระซิบอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่อง AI ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบกับเรื่องของการสร้างรายได้นะครับแบบที่ไม่ต้องรอไทยช่วยไทยทัสได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกโครงการที่จะต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดการยกระดับทักษะขีดความสามารถสมรรถนะของผู้ประกอบการนะครับที่จะทำใ เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี
7: ้
15: เรื่องของการเลือกใช้ AI อื่นๆร่วมด้วยนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการนะครับการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้รู้จักสสว.รู้จักโปรแกรม SME ปังตังได้คืนหรือที่เราเรียกกันว่า BDS นะครับถ้าเรียก BDS เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจกันในวงการ SME ว่าคือ Business Development Service ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ SME รายย่อยในการที่จะเข้าถึงกลไกการพัฒนาทั้งเรื่องประสิทธิภาพธุรกิจคุณภาพมาตรฐานเรื่องตลาดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นโคเปเมนต์เหมือนกันนะครับถ้าเป็น SME รายย่อยเนี่ยสสว.เนี่ยซัพพอร์ตให้ 80% ของค่าใช้จ่ายเลยนะครับไม่ใช่60 40นะฮะ
7: 80เลยใช่ไหมคะ
15: 80เลยครับสมมุติว่าต้องการเราสสว.เนี่ยก็จะมีเซอร์วิสพรอไวเดอร
7: ์
15: หรือจะมีโปรแกรมต่างๆที่เป็นมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆแล้วโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยสมมติว่าค่าใช้จ่ายอยู่ 10,000 บาทนะครับสสว.เนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ 80% ก็คือ 8,000 บาทนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการออกเอง 2,000 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับเพียงแค่ลงทะเบียน SME 1 ID น
7: ะ
15: คร
7: ับ
15: แสดงตัวตนว่าเราเป็นผู้ประกอบการจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีโครงการดีๆเยอะที่มาต่อยอดจากไทยช่วยไทยพัสแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู
7: ้
15: สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการที่จะจูงใจให้กับเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีมาตรการดีๆเยอะมากนะครับในเรื่องของการที่จะนำมาเสริมมาต่อยอดจากเรื่องของไทยช่วยไทยพัสมีแม้กระทั่งโครงการเฟรนไชส
7: ์
15: นะครับคนละครึ่งหรืออุดหนุนนะครับให้กับผู้ประกอบการหรือภาคแรงงานหรือกลุ่มต่างๆที่อยากจะมาทำธุรกิจโดยใช้การทำเรื่องของธุรกิจเฟรนไชส
7: ์
15: นะครับอุดหนุนให้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันประมาณสักไม่เกิน10,000บาทนะครับ
7: ค่ะ
15: หรือคนละครึ่งนะครับนะครับ
7: ค่ะโอ้ยฟังพี่แสงแล้วคือมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME อ่ะหลายๆหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันนี้เราสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาก็มีแบบอะไรที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเพราะว่าพี่แสงเองให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของท่านผู้ว่าด้วยเนาะมีการนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีการดำเนินการหรือว่าอะไรยังไงบ้างที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วก็เป็นรูปธรรมพอจะเล่าสู่กันฟังบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะ
15: ครับตอนนี้เนี่ยเราเรื่องเศรษฐกิจเมืองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติท่านแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่จะผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจเมืองนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเมืองเนี่ยกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะมาช่วยรัฐบาล นะครับในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ทุกขนาดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแรง สิ่งที่ทำไปแล้วกำลังทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของฮอเกอร์เซ็นเตอร
7: ์
15: นะครับซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ร้านอาหารนะครับที่จะช่วยลดค่าของชีพนะครับเป็นเรื่องของอาหารคุณภาพดีราคาถูกนะครับเพื่อที่จะทำให้โอกาสของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าถึงนะครับลดค่าของชีพต่างๆซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนอำนวยความสะดวกนะครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามา ข้ามาสู่ในอีโคซิสเต็มพ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็เราต้องการที่จะขยายไปให้ครอบคลุมทุกเขตนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของย่านสร้างสรรค์50ย่าน50เขตนะครับที่จะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการพัฒนาย่านต่างๆนะครับให้มีเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับให้มีร้านค้าร้านอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับทั้งสองนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับของทั้งคนเมืองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที
16: ่
15: เข้ามาเมืองไทยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับเรื่องสำคัญคือวันนี้เนี่ยเราได้เรื่องของการขยับที่เราเนี่ยจะมีในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะครับกับการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนะครับเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามผลักดันทั้งเรื่องของวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครในการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE เนี่ยนะครับ Social Enterprise เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีนโยบายในการที่ต้องการที่ทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยกทม.เนี่ยสามารถต่อปั๊บและผลักดันนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเปราะบางนะครับเพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีไปช่วยเหลือในเรื่องของการจ้างงานนะครับชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะครับหรือกลุ่มผู้ที่สูงวัยเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นการช่วยการจ้างงานนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผลิตภาพแรงงานเนี่ยสูงขึ้นนะครับรวมถึงจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำลดภาระทางสังคมไปได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุนะครับพร้อมกับคณะยุทธศาสตร์ทีมเศรษฐกิจเมืองเนี่ยนะครับได้เข้าไปหารือความร่วมมือนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสว.นะครับแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับภูมิภาคนะครับกระทรวงอว.ในการที่จะหารือแนวทางความร่วมมือในการที่จะทำเรื่องทั้งฐานข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีแมปปิ้งนะครับของผู้ประกอบการมีความแม่นยำนะครับและในเรื่องของการสำรวจออกแบบมาตรการต่างๆให้ตอบโจทย์ในแต่ละคัสเตอร์และการเข้าถึงในกลุ่มของผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ทั้งที่กทม.มีอยู่นะครับทั้งที่กทม.อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะทำให้ เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งทางสสว.ทั้งทางกรุงเทพมหานครในการที่จะ ออกแบบนโยบายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือ พี่น้องชาว SME ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ
16: อ
15: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้ขยับกันมานะครับในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันที่2ตุลาคมนี
16: ้
15: นะครับท่านดร.กิตติกาบุญเฟื่องนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA เนี่ยก็ได้รับนัดนะครับในเรื่องของการหารือความร่วมมือระหว่างกทม.กับเรื่องของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จะจับมือทำงานร่วมกันนะครับในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทุนนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นทุนนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจเมืองนะครับให้มีความทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีดิจิตอล AI ในการขับเคลื่อนนะครับเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์นวัตกรรมนะครับของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือกลุ่ม SME ที่เป็น IDE ที่ทำเรื่องของนวัตกรรมเมืองหรือนวัตกรรมที่จะมาช่วยเศรษฐกิจเมืองเนี่ยสามารถที่จะทำให้กทม.เนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ในการที่จะขยายผลนะครับในเรื่องของธุรกิจ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้นๆครับ
7: เนาะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กแค่ไหนก็ตามเนาะพี่แสงจะไปถึงแบบระดับใหญ่ๆอ่ะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เราสามารถหยิบจับเข้ามาใช้ได้เนี่ยอันนี้ไม่ควรมองข้ามเลยใช่มั้ยคะควรจะหยิบเข้ามาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งโลกเขาใช้กันหมดแล้วใช่มั้ยคะ
15: ใช่ครับวันนี้เรามองว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญก็คือเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล AI ที่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมาใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะการเพิ่มรายได้นะครับการเพิ่มผลิตภาพต่างๆนะครับมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่ดีกับเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงครับพี่ปุ๊กวันนี้เนี่ยเหมือนเราต้องมีครูเราต้องมีเทรนเนอร์นะครับเพื่อที่ทำให้การคัดเลือก AI หรือเทคโนโลยีดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเหมาะสมกับธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ธุรกิจประเภทธุรกิจนะครับก็จะต้องแมทชิ่งนะครับกับAI ที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับรวมถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับการใช้งานที่ถูกต้องการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนนะครับยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยมันหมดยุคที่ใครทำอะไรดีแล้วเราทำตามใช่ไหมฮะพ
7: ี่
15: บุ๊กวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าใครทำอะไรดีมีช่องว่างตรงไหนแล้วเราสามารถเติมเต็มแล้วทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะต้องใช้นวัตกรรมใช้ความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความแตกต่างอย่างมีความโดดเด่นและก็เกิดการสร้างแบรนด
7: ์ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊คมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
15: ครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
7: ค่ะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองวันนี้เราคุยกันหลักๆอ่ะคุณผู้ฟังเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนาะที่ผ่านมาเฟสแรกเฟส2จะอยู่2เดือนก็รัฐช่วยเรา 1,000 บาทใน2เดือนนี้ทีนี้เมื่อสักครู่พี่แสงพูดถึง AI ตัวนึง AI นกกระซิบคุณผู้ฟังใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเข้าร่วมโครงการตั้งแต่คนละครึ่งนะคะจนมาถึงไทยช่วยไทยพลัสคุณจะมีแอปตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้รับเงินแอปนั้นคือถุงเงิน AI นกกระซิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบของ AI แชทบอทอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่พัฒนาขึ้นโดยภาครัฐและสถาบันการเงินAI ตัวนี้ช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะคะร้านค้าชุมชนเขาช่วยตอบคำถามโครงการรัฐช่วยไขข้อข้องใจนะเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีการใช้งานของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสใช้ยังไงคือมีคนตอบคำถามให้แบบเรียลไทม์เลยและอันนี้สำคัญมากเขาช่วยวิเคราะห์ยอดขายแบบอัตโนมัติเลยคุณผู้ฟังสรุปยอดขายรายวันช่วงเวลาขายดีขายดีช่วงไหนจำนวนรายการที่ขายดีมคืออะไรขายได้กี่รายการเพื่อวางแผนนะคะในการสต็อกสินค้าและก็รวมถึงการจัดการพนักงานด้วยแล้วก็ยังช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบด้วยนะคะคือวัตถุดิบอ่ะมันจะมีขึ้นลงใช่ไหมในแอปตัวนี้นะคะ AI นกกระซิบเนี่ยเขาสามารถช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบให้กับเราได้ด้วยนะคะโดยจะขึ้นตรงกับกรมการค้าภายในเลยเพื่อจะช่วยเราในการประเมินต้นทุนในแต่ละวันได้แล้วก็ยังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยนะคะโดยใช้ข้อมูลยอดขายจริงเนี่ยจากระบบมาเป็นเกณฑ์ทางเลือกช่วยประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารโดยเฉพาะนะสินเชื่อออมสินหรือว่ากรุงไทยเนี่ยคุณผู้ฟังใครไม่เคยใช้ AI นกกระซิบลองนะคะมันอยู่ในถุงเงินค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในการรับเงินอยู่แล้วนะคะลองเข้าไปดูในถุงเงินเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยบอกเราว่าเราต้องทำยังไงเมนูไหนขายดีช่วงไหนขายได้เยอะอะไรเงี้ยยอดขายเท่าไ รายการวันนี้เป็นอย่างโอ้โหมันวิเคราะห์ละเอียดมากเลยนะอันนี้เป็นข้อดีของ AI นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาค่ะทักทายเพิ่มเติมสำหรับแฟนๆรายการที่น่ารักที่ไม่ได้ไปไหนนะคะสามารถเข้ามาดูหน้าจอได้แล้วก็มาทักทายกันได้แล้วเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังบรรยากาศการลงทุนในวันศุกร์นี้ด้วยสักครู่เดียวค่ะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วๆคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะพี่สุภัทรบอกว่าฝนตกอากาศเย็นสบายจริงบรรยากาศน่านอนมากเลยอ่ะในห้องส่งนี้นะคะปกติเย็นอยู่แล้ววันนี้เย็นหนักเข้าไปใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยวันนี้ทำไมไม่มีอาการแพ้เลยคือวันนี้ต้องมาถ่ายหน้าอกใช่ไหมเมื่อคืนกินยาก่อนนอนค่ะตอนเช้าก็กินยากลัวและยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยนะโอ้โหไวต่อสภาพอากาศมากนะคะมีน้องอาร์มน้องอาร์มมาสวัสดีรอบ2นะคะขอบคุณจ้าแล้วก็คุณลูลูบอกว่ารอชมคลิปไปเกาะสีชังเย็นนี้วันนี้คลิปจะลงตอนประมาณ5โมงเย็นไม่ใช่5โมงเย็น6โมงเย็นนะคะแล้วอยากบอกว่าทะเลสวยมากอ่ะแล้ววันนี้พออย่างที่เล่าไปในช่วงคุยกันเช้านี้ของโอ๊กละเกาะสีชังวันนี้ฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังใครจะไปเที่ยวทะเลนะหน้าที่แบบแดดดีฟ้าสวยอ่ะทะเลจะสวยนะคะเพราะว่าสีฟ้ามันจะแบบสะท้อนลงน้ำทะเลเนาะน้ำใสใสแล้วปุ๊กโชคดีมากเลยอ่ะในคลิปที่จะออนวันนี้ทะเลสวยมากฟ้าสวยมากอันนี้ต้องกราบเจ้าพ่อเขาใหญ่เลยนะคะเป็นเจ้าพ่อที่คนจีนนับถือมากทั้งคนไทยในบ้านเรานะที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนสิงคโปร์มาเลอะไรเงี้ยโอ้โหมาไหว้กันเยอะมากเพราะว่าเป็นศาลเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็พี่ธิดารัตน์นะคะบอกว่าเดินทางมาสมุทรปราการไม่เหลือเลยค่ะหมายถึงว่าฝนตกไม่เหลือเลยค่ะทั่วฟ้าจริงๆวันนี้นะคะกรุงเทพปริมณฑลและยิ่งถ้าไปฝั่งทางที่พี่ธิดารัตน์ไปเนี่ยมันจะเป็นไปทางภาคตะวันออกด้วยเนาะฝนตกหนักมากนะคะวันนี้ทางภาคตะวันออกแล้วก็พี่สาวคุณซูซานาคุณสืบสกุลนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณสุภัทรส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยเต้นตึกๆๆหายหนาวเนาะเป็นการวอร์มอัพไปค่ะเราไปดูการลงทุนกันดีกว่าคุณผู้ฟังวันนี้นะคะไปดูดาวโจนส์ดาวโจนส์เนี่ยร่วงเป็นวันที่3แล้วนะ CNBC รายงานนะคะว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษและยังคงกดดันกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น30บริษัทลดลง 161.61 จุดหรือ 0.31% ปิดที่ 51,349.98 จุดดัชนี S&P 500ลดลง 0.02% มาอยู่ที่ 7,704.13 จุดขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite นะคะขยับขึ้น 0.01% ปิดที่ 26,939.37 จุดสหรัฐกับอิหร่านอันนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะคะของเศรษฐกิจเนาะการลงทุนก็บอกว่าหุ้นเนี่ยฟื้นตัวนะคะจากจุดต่ำสุดระหว่างวันหลังจากที่รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าผู้เจรจาของสหรัฐและอิหร่านในนิวยอร์กกำลังพิจารณาข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางแบบเป็นขั้นตอนคือไม่ได้หยุดในทันทีนะแต่เขาก็จะมีเป็นขั้นตอนว่าจะอะไรยังไงโดยอิหร่านเนี่ยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อเตหะรานด้วยนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันและยิวพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูงน้ำมันดิบเบรนท์นะคะซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงระหว่างประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่า 3% ปิดเหนือระดับ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะยิวเขาเรียกว่ายิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะอายุ30ปีเนี่ยตอนนี้พุ่งไปแตะระดับสูงสุดที่ 5.501%ซึ่งเขาบอกว่าเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นเลยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2004อ่ะคุณฟังนี่ปี 2026โอ้โหนี่คือสูงมากนะคะส่วนยูพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะคะเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับขึ้นอย่างมากสูง 5.223% แล้วก็บอกว่าเป็นระดับที่ก็สูงนะคะตั้งแต่มิถุนายน2007เนี่ยเขาก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องราวของหุ้นในบ้านเรามีรายงานเข้ามาแล้วหรือยังสำหรับหุ้นบ้านเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหลายคนนะก็จับตามองนะว่าในเมื่อตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นยังไงวันนี้นะคะรายงานจากตลาดหลักทรัพย์นะคุณผู้ฟังสำหรับหุ้นในบ้านเราเนี่ยภาคเช้าวันนี้นะคะเขาบอกว่าปิดบวกเปิดมาเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตคลิกหน่อยอ่ะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยจากต่างประเทศหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันยังมีความไม่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามเรื่องของอัตราผลตอบแทนบอนด์ยีลด์ของสหรัฐนะคะที่ก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาบวกอยู่ 8.49 จุดนะคะจับตาบอนด์ยีลด์ที่มีการสูงสุดในรอบ22ปีปัจจัยการเมืองบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็เลยส่งผลให้เขาเรียกว่านักลงทุนต่างชาติเนาะยังชะลอเรื่องของการลงทุนแล้วก็ขายสุทธิติดต่อกัน3วันแล้วรวมประมาณ 4,800 ล้านบาทนะคะนี่คือเรื่องราวของตลาดหุ้นมีให้แนวเขาเรียกว่าให้วิเคราะห์หุ้นไว้ให้ด้วยนะคะคนที่วิเคราะห์วันนี้คือคุณพราดรเตระนะปราโมทนะคะจาก Asia Plus ก็มองว่าวันนี้เนี่ยแนวรับสำคัญนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 จุดนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,580 จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,610 จุดนะคะนี่คือเรื่องราวของหุ้นส่วน Bitcoin ค่ะวันนี้นะคะ1 Bitcoin นะขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ 2,816,508 บาท9สตางค์ส่วนราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้มีการประกาศราคาซื้อขายออกมาเนี่ย6ครั้งแล้วนะคะ

0: อยู่ที่ 4,276 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.47 และถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้นะคะจากทางด้านธนาคารพาณิชย์ดอลลาร์สหรัฐ 33.67 เงินปอนด์อังกฤษ 44.80 ยูโรค่ะ 38.45 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.69 ฮ่องกง 4.32 นะคะแล้วก็มาเลเซีย 8.18 สิงคโปร์ 26.69 บรูไน 26.32 เงินหยวนนะคะ 5.06 ค่ะเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0246 นะคะแล้วก็ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 23.94 นิวซีแลนด์ 19.41 สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 40.79 เวียดนาม 1.35ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.07 นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย 8.87 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันที่หลายคนก็อาจจะเตรียมการเนาะในการที่จะไปเที่ยวนู่นนั่นนี่แต่บางคนก็ดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเลยนะว่าที่ไหนจะฝนตกหรืออะไรยังไงฝนตกเนี่ยคือเดี๋ยวนี้พยากรณ์เขาก็จะแม่นเนาะเราดูได้จากหลากหลายเลยจะมีแอปพลิเคชันหรือว่าจะกรมอุตุเขาก็จะบอกเลยว่ามีฝนตกดังนั้นนะคะช่วงนี้จะมีหลายพื้นที่ที่อาจจะมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก็จะมีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำอาจจะต้องรับมือกับน้ำท่วมขังนะคะหรืออะไรใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งกรุงเทพเองถ้าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังตกแบบนี้น้ำมันจะระบายไม่ทันเนาะแล้วถ้าตกแบบไม่หยุดเลยมันก็จะมีน้ำท่วมแบบรอการระบายและถ้าแบบไปตรงกับที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นเนาะน้ำขึ้นโอ้โหบางพื้นที่น้ำท่วมเยอะมากก็เตรียมตัวรับมือดีๆนะคะแล้วก็ใช้รถใช้ถนนกันดีๆด้วยระวังรักษาสุขภาพด้วยมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะคุณนิกูลสวัสดีนะคะคุณวิรัตนะคะคุณติ๊กเย็นตาโฟคุณติ๊กบอกว่าบางกลวยพระราม5เป็นยังไงบ้างคะฝนตกใช่มั้ยคะตกไม่หนักแต่ว่าตกตลอดนะคะก็เป็นอย่างนั้นค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กไปสุพรรณบุรีไปงานตลาดน้ำฝนตกก็คงไม่เป็นไรเขาจะมีการจำลองตลาดน้ำเอามาใช้จริงๆนะคะแล้วก็เอาเรือเนี่ยเป็นเรือที่แบบเรือในน้ำเลยอะค่ะเอาไปอยู่ในน้ำแล้วก็ขายของกันจริงๆวิถีชีวิตตลาดน้ำปุ๊กว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเมื่อสักครู่ที่คุยกับพี่แสงก็บอกว่าเนี่ยพยายามสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะคะในกรุงเทพในเขตต่างๆอันนี้ปุ๊กก็ชอบนะคะสอดรับกับความชอบของตัวเองเลยเราชอบเที่ยววิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มันไม่ต้องปรุงแต่งอ่ะขายอะไรกินอะไรอยู่ยังไงขออย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแค่ดูแลบ้านตัวเองให้สะอาดสะอ้านแค่นี้ก็สามารถเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวได้แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าคิดถึงกันก็เจอกันใน YouTube ช่องไปกับปุ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้มีคลิปใหม่ให้ได้ดูตอน 6:00 น.แล้วก็เจอกันอีกทีเลยวันจันทร์ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
11: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 16:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอ จอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
13: เที่ยงวัน
14: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
15: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
16: ้ตำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
17: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
18: จริงเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
16: ้3ทุ่มศุกร์นี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
19: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
20: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
13: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: อาหารแมวคานิวา
23: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
24: 5กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณชนินันย้ำขวัญยืนค่ะ
10: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าวสารนะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับไม่หลุดเลยครับพี่หมวย
24: ไม
10: ่หลุดนะไม่หลุดนะเดี๋ยวตัดภาพเป็นอื่นก่อนเดี๋ยวพี่หมวยจะล้วงไมค์ก่อนเอาเดี๋ยวตัดภาพมาที่ผมก่อนพี่หมวยล้วงไมค์ไปนะไมค์มันหล่นไปเห็นพี่หมวยกำลังยึกอยู่แล้วพอดีออกอากาศพอดีเลย
24: เนี่ยร้อยแล้วค่ะ
10: รายการสดนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะขออภัยด้วยคุณผู้ชมครับ
24: ติดเรียบร้อย
10: แล้วโอเค
24: เมื่อกี้จะล้วง
10: นะครับขอกระดาษทิชชู่หน่อยขอโทษนะคุณผู้ชมครับผมก็เป็นหวัดอยู่เหมือนกัน
24: ค่ะ
10: คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างฝนตก
24: ทั้งคืนเลยค่ะแล้วตอนเช้าก็ตก
10: แล้วตกหนักมากนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ฮะคือผมเองเนี่ยอยู่แถวรามอินทราบินบุรีแถวเนี้ยก็โอ้โหฝนตกหนักจริง
24: ท่วมไหมคะ
10: เมื่อเช้าไม่ท่วม
24: เมื่อเช้า
10: ตรงจุดนั้นนะไม่ท่วมนะฮ
24: ะ
10: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังว่าเอาอยู่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อยครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศฉบับที่8นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้นะครับต่อเนื่องมาจนถึง27กันยายนครับก็ขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ระบุว่าในวันที่25ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ของไทยขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนี่นะฮะครับ
24: แล้วถ้าดูแผนที่การคาดการณ์ของทางกรมอุตุจะเห็นว่าวันนี้25กันยายนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักสุดส่วนมากจะเป็นพื้นที่ภาคกลางค่ะก็จะเห็นพื้นที่สีแดงอาจจะมีฝนตกมากถึง125ถึง250มิลลิเมตรถ้าเป็นวันพรุ่งนี้เสาร์ที่16กันยายนพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกมีภาคตะวันออกสีแดงแล้วก็จะมีเคลื่อนไปทางตะวันตกด้วยล่าสุดค่ะทางจิสดาได้เปิดภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังสูงในหลายจังหวัดหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ถือว่าเสี่ยงภัยระดับสูงสีแดงจะอยู่บริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างได้แก่ที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีบางส่วนและบางส่วนของกรุงเทพมหานครดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
10: โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับ
24: โอ้โห
10: ซึ่งเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยนะฮะฝนตกเนี่ยตกหนักตกมาจนถึงเช้าประมาณสัก9โมง10โมงอ่ะ9โมงก็ยังตกอยู่นะ
24: โอ้ยังตกค่ะที่ช่องนี้10โมงก็ยังตกค่ะ
10: ครับ
24: แล้วบางจุดก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีน้ำขังที่ถนนการจราจรเมื่อเช้านี้ติดขัดค่ะ
10: ใครอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ฝนยังตกอยู่หรือว่าเมื่อคืนมีผลกระทบอะไรยังไงน้ำท่วมตรงจุดไหนคุณอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทยแจ้งเข้ามาได้นะครับในช่องทางของทางครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์จะได้แชร์ประสบการณ์กันนะฮะแล้วก็จะได้บอกทางคุณผู้ชมด้วยว่าเผื่อว่ากำลังจะออกจากบ้านจะไปจุดนี้แล้วน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยจะได้หลีกเลี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันได
24: ้
10: นะครับส่งเข้ามาได้นะครับแน่นอนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมครับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณสัก6นาฬิกาของเช้านี้พบว่าในรอบ24ชั่วโมงครับมีน้ำท่วมแล้วทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมครับโดย12จังหวัดครับที่มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรชบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาประจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์นะครับตอนนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ 11,796 ครัวเรือนครับหรือประมาณสัก 37,000 กับ36รายครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้นะฮะข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนมีน้ำท่วมแล้วทั้งหมด32จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบไปแล้ว 17,556 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1รายครับที่จังหวัดสระแก้วขณะที่เช้านี้นะครับทางปภ.เองได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะเตือน3จังหวัดทั้งลพบุรีสุพรรณบุรีสระแก้วครับโดยที่จังหวัดลพบุรีครับปภ.นั้นเตือนนะฮะว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญนะครับอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีตอนนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงโดยด่วนนะครับส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับปภ.ก็เตือนนะฮะว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับ
24: ที่สระแก้วปภ.เตือนว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองทัศทึงทำให้ระดับน้ำในคลองพัสถึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนริมคลองที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็มีการแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID @1784ddpm ค่ะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้และสามารถโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ได้ที่เบอร์1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะกับสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตอนนี้มีความเห็นจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์สศินเฉลิมลาภแกบอกว่าไม่เคยเห็นฝนตกหนักแช่นาน 6-7 ชั่วโมงแบบนี้มาก่อนแล้วก็เตือนด้วยว่าในช่วง3วันนี้ทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยให้ปรับการสื่อสารและแจ้งเตือนให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ให้มากขึ้นโดยอาจารย์สศินได้วิเคราะห์สถานการณ์ฝนในขณะนี้พบว่าฝนที่ตกจะเป็นฝนที่ตกซ้ำต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์และฝนจะตกหยุดแบบนี้ไป3วันค่ะปัญหาไม่ใช่การตกหนักแต่ฝนมันตกไม่หยุดเป็นการตกซ้ำตอนนี้เป็นห่วงที่พระนครศรีอยุธยาที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วกังวลว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่เคยเจอฝนที่ตกซ้ำหมุนวนขนาดใหญ่ 6-7 ชั่วโมงแบบนี้มาก่อนอาจารย์อธิบายว่าเป็นการดึงน้ำจากอ่าวไทยแล้วโยนลงมาจากบนฟ้าปัญหาใหญ่ก็คือไม่ต้องถามว่าตรงไหนบ้างต้องเฝ้าระวังแต่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมดอาจารย์ยังมองด้วยว่าการแจ้งเตือนของทางภาครัฐตอนนี้ยังไม่ดีพอมีปัญหาด้านการสื่อสารเนื่องจากประชาชนยังไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเชิงพื้นที่ได้คืออาจารย์มองว่าการประกาศของภาครัฐตอนนี้มันกว้างมากเกินไปอย่างทางปภ.ก็ต้องสื่อสารลงไปในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกกับคนภาคกลางก็คืออย่าไปคิดว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี54ปรากฏการณ์ตอนนี้ไม่ท่วมแบบปี54แน่นอนและน้ำจะไม่ท่วมเหมือนกับหาดใหญ่ด้วยเพราะว่าลักษณะของพื้นที่ต่างกันแต่อย่าให้คิดว่าน้ำจะท่วมถึงรถหรือทรัพย์สินในบ้านหรือไม่ไฟจะดูดคนในบ้านไหมคนป่วยผู้สูงอายุเด็กจะมีแผนการดูแลยังไงถ้าฝนตกต่อเนื่อง3วันที่สำคัญถ้าออกไม่ได้จะมีอะไรกินไหม ฟังเสียงอาจารย์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็มากังวลเฉพาะเรื่องฝนที่มันจะตกแช่แล้วตกซ้ำวงเนี่ยมันใหญ่มากคือมันเริ่มต้นที่ทางทะเลสาบเขมรนี่แหละแล้วมันก็ข้ามมาที่ตะวันออกแล้วผมมันนึกว่าจะอยู่ตะวันออกสัก2วันปรากฏว่าวงมันเปลี่ยนมาตอนนี้มันมาอยู่แถวเขาใหญ่แถวยุทธยาปัญหาใหญ่คือถามว่าตรงไหนต้องเฝ้าระวังทั้งหมดเพราะระยะเวลามันจะอยู่อีกประมาณ3วันอาจจะไม่มีอะไรเหมือนฝนตกหนักประจำปีก็ได้แต่เท่าที่ผมดูวินดี้มาแล้วมันไอ้เกิดลมหมุนที่ทำให้ฝนตกแช่ขนาด7ชั่วโมงอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ย6ชั่วโมงผมไม่เคยเห็นไงไอ้ตกพำๆทั้งคืนเนี่ยมันมาทุกปีตกหนัก6ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ค่อยเจอ
1: น้ำไหลหลากจากค่าสีมาหนักๆไม่มีแน่แต่ว่าฝนตกแช่ตกนานเนี่ยให้เราเตรียมรับมือตรงนี้แค่นั้นเองช่วง 2-3 วัน
0: ไม่มีแน่จากปรากฏการณ์นี
1: ้ครับ
0: เออแต่ว่าพอพ้นอีเวนต์นี้จะมีอีเวนต์อื่นเปล่าไม่มีใครรู้ไม่ผิดแต่ไม่ดีมันไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเขาไม่สามารถดูในรายละเอียดได้ไงปัญหาคือทางภาครัฐเนี่ยเขากว้างไปทั้งประเทศแล้วพอเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังมันเฝ้าระวังอะไรวะมันไม่ทำให้คนอ่านไง
2: นี่ท่านผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะก็กล่าวถึงสถานการณ์ฝนที่ตกในกรุงเทพช่วงนี้นะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยนะครับทำให้มีฝนนั้นตกชุกในพื้นที่มีนบุรีเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งพูดไป
24: ค
2: ่ะมีนบุรีและลาดกระบังเป็นหลักนะฮะฝนเนี่ยอาจตกแช่ตลอดทั้งคืนครับจึงเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประกอบกับคลองประเวศน้ำค่อนข้างจะเต็มเพราะน้ำจากมีนบุรีเนี่ยจะไหลเข้ามาจึงมีการประสานครับไปที่กรมชลประทานครับให้มีการระบายน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วและแก้มลิงบึงหนองบอนรวมไปถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำคลองประเวศแล้วนอกจากนี้ครับยังมีชุมชนครับที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำบางแห่งฮะอย่างเช่นวัดเทวราชกุญชรแล้วก็ชุมชนโรงสีนะครับซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมบ้างตามปกติแต่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะอันนี้ท่านชัชชาติบอกแบบนั้นส่วนสถานการณ์ช่วงเช้าครับฝนเนี่ยยังตกไม่หนักนะฮะเป็นลักษณะฝนตกแบบช่ำๆตลอดทั้งวันก็มีปานกลางบ้างมีเบาๆปล่อยๆบ้างเกือบๆจะหนักแต่ก็ไม่ได้หนักนะฮะช่วงเย็นครับทางอาจารย์ชาติชาติบอกว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มนะครับขอให้ประชาชนนั้นวางแผนเลยครับในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะแถวๆอ่อนนุชครับอุดมสุขนี่แถวๆช่อง3ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะและโซนที่ประชาชนต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารถ2แถวเข้าไปเป็นระยะทางไกลคาดว่าอีก2วันครับสถานการณ์เนี้ยจะดีขึ้นนะฮะหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินครับพร้อมออกช่วยเหลือทันทีเหมือนกันเพราะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สแตนบายไว้แล้ว24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนเลยครับลองฟังเสียงอาจารย์ชัดชาติครับ
3: รับทราบสถานการณ์นะก็เดี๋ยวเราก็ตั้งพร้อมอยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วก็เจ้าที่เราก็อยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงที่หย่อมมันอยู่ในกรุงเทพมหานครนะอยู่เหนือกรุงเทพมหานครเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ตกหนักมากนะน่าจะเป็นระดับปานกลางถึงละอองนะแต่ว่าก็จะปกทั้งครอบคลุมก็ทั่วกรุงเทพนะก็จะมีฝั่งทนเมื่อคืนเนี่ยฝั่งทนไม่เยอะแต่ไปหนักทางแถวตะวันออกนะครับโอเคเพราะตอนนี้ต้องรีบเร่งระบายน้ำก่อนที่ฝนจะมาเติมช่วงบ่ายนะเดี๋ยวก็จะทำการเร่งระบายน้ำออกให้เต็มที่นะเช้านี้ต้องไปดูเรื่องการระบายน้ำพร่องน้ำออกให้หมดเลยเห็นไหมว่าตอนนี้ฝั่งทนสบายนะฝั่งทนนี่ไม่มีปัญหานะฝั่งทนนี่ไม่มีแดงเลยแดงจะอยู่ฝั่งตะวันออกเยอะแดงที่เห็นแดงนี่คือระดับน้ำในคลองที่อยู่ในระดับวิกฤตนะก็คือค่อนข้างเต็มนั้นหลักที่สุดคือประเวศเดี๋ยวต้องรีบเร่งระบายประเวศเลยปีนี้เห็นไหมว่าน้ำก็ยังน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะสีแดงนี่คือน้ำฝนสะสมในปีปัจจุบันใช่ไหมไอ้สีน้ำตาลนี่คือ67สีเขียวคือ66สีม่วงคือปีที่แล้วเห็นว่าปีนี้สะสมมาอย่างน้อยแต่ว่ากราฟมันเริ่มชันขึ้นนะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าปีนี้น้ำน่าจะน้อยซุปเปอร์เอลนีโญใช่ไหมน้ำฝนไม่ตกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาน
2: ี่ท่านผู้ชมครับทีนี้ตัวอย่างพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพครับท่านผู้ชมครับอย่างเช่นที่ถนนอ่อนนุชนะฮะขณะนี้นี่ถนนมุ่งหน้าแยกศรีนครินทร์นะฮะตั้งแต่ซอยอ่อนนุช55ถึง59มีน้ำท่วมขังนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะเป็นพื้นผิวจราจร2ช่องทางครับก็เรียกว่าส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาจุดนี้เนี่ยต้องชะลอความเร็วแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าสำนักการระบายครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสูบน้ำออกนะครับ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในซอยอ่อนนุช59ครับที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งซอยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตั้งแต่ตี3น่ะฝนตกลงมาอย่างหนักเลยจากนั้นเนี่ยน้ำก็ไหลไหลท่วมเข้ามาในบ้านจนถึงขณะนี้เนี่ยฝนก็ยังตกไม่หยุดว่างั้นนะฮะระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งปกติแล้วที่บ้านเนี่ยไม่เคยถูกน้ำท่วมเข้ามาด้านในแบบนี้มาก่อนเลยเอาฟังเสียงคุณอัจฉริตนะฮะบุตรน้ำเพชรแกเป็นชาวบ้านชุมชนสุเหร่าทางควายครับ
4: ช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับเพราะช่วงตีสองนี่ฝนเพิ่งจะลงหนักแล้วตีสามตีสี่นี่คือแบบลงคือน้ำขึ้นมาเต็มถนนเลยถนนหน้าบ้านท่วมหมดเลยครับแล้วก็แบบทำของลำบากมากเลย
5: ตอนนี้คือมันก็เหมือน
4: ใช่มันขึ้นมาตลอดเลยครับเพราะว่า
5: ช่วงกลางดึก
4: ใช่ครับ
5: ที่ผ่านมาเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับ
5: แล้ววันนี้มีตอนนี้ฝนมันยังตกอยู่ต่อเนื่องอีกพี่กังวลไหมเนี่ย
4: กังวลสิครับพอทำมาหากินไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าจะหยุดตอนไหนครับ
5: ก่อนหน้านี้เขามีประกาศหรือแจ้งเตือนเร
4: ื่อง ไม่ทราบเลยไอ้ประกาศฝนน่ะได้ยินอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี
5: ้
4: เพราะเห็นว่ามันไม่มีท่าทีว่าจะหนักแต่ว่าช่วงเมื่อคืนนี้ถึงตอนเช้านี่หนักมากเลยใช่ครับยังไม่หยุดเลยฝนยังไม่หยุดตกเลย
5: ก็คือทีเดียวก็คือท่วมเลย
4: ใช่ใช่ครับตกมารวดเดียวน้ำขึ้นมาทันตาเห็นเลย
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
24: ค่ะตกมารวดเดียวน้ำขึ้นมาทันตาเห็นเลย
2: โอ้โ
24: หค่ะดูต่างจังหวัดบ้างค่ะที่ปากช่องโคราชเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ริมลำน้ำลำตะคองเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่ะโอ้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่อุ้มเด็กออกมา
2: ดูเลยโอ้ย
24: ค่ะมันกลางดึกด้วย
8: นี่จะมืดระวังหน่อยพี่อย่าเอาขาไปต่อใ
2: ต้นี้ถามเลยคุณผู้ชม
24: หลังนี้มีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้หญิงติดอยู่ในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นที่อำเภอปากช่องก็ต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยออกมาได้ทุกคนอย่างปลอดภัยบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงที่ตำบลพญาเย็นขณะเดียวกันถ้าไปดูบริเวณสะพานข้ามลำน้ำบ้านหมู่4ที่ตำบลหมู่4เส้นทางนี้จะเชื่อมต่อกับพื้นที่เขาใหญ่สภาพเป็นแบบนี้ก็คือน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมผิวการจราจรระดับน้ำท่วมสูงค่ะรถเล็กต้องงดใช้เส้นทางนักท่องเที่ยวถ้าจะขึ้นเขาใหญ่ก็ต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่ง
9: หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าก็ขอแจ้งทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่จะสัญจรผ่านเส้นข้างซอยข้างวัดหมูสีนะคะตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้นะคะทั้งรถเล็กรถใหญ่นะคะเพราะว่าอันตรายค่ะตอนนี้น้ำค่อนข้างแรงนะคะจุดนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมถึงคอสะพานแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็ยังมาได้ปกติค่ะแต่ใช้เส้นทางหลักคือถนนธนรัตน์นะคะเพราะว่าเส้นทางรองซอยวัดหมูสีนี้ไม่สามารถผ่านได้นะคะไม่อันตรายค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ยังมาได้ปกติค
2: ่
9: ะ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับ
9: รถเล็กรถใหญ่
2: ส่วนที่กบิลบุรีที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากก็ท่วมพื้นที่ตำบลวังท่าช้างนะฮะในช่วงกลางดึกมีคนประสบภัยติดอยู่ในบ้านจำนวน5รายด้วยกันนะครับผู้ใหญ่2เด็ก3ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีนะครับยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะฮะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นมันไหลเชี่ยวรุนแรงทีเดียวคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งครับที่ใกล้กรุงเทพเข้ามาครับก็คือปทุมธานีล่าสุดชักธงส้มแล้วนะครับหลังคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะครับมีปริมาณน้ำสูงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานครับก็ตอนนี้เร่งบริหารจัดการน้ำนะฮะพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อเร่งพร่องน้ำครับออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมป้องกันนะฮะในการที่น้ำนั้นจะเอ่อเข้ามาท่วมในพื้นที่ชุมชนด้านรังสิตนะครับผู้สื่อข่าวครับได้รับการร้องเรียนจากทางประชาชนในอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนร้านค้าห้องเช่าจำนวนหลายห้องหลังจากลงพื้นที่พบว่าท่อระบายน้ำริมถนนนั้นอุดตันฮะทำให้น้ำมันระบายไม่ได้คุณผู้ชมคือท่อตัน
24: ค่ะ
2: โอ้เนี่ยฮะทางด้านของเจ้าของบ้านเช่านะฮะชื่อว่าคุณอนุชิตนะฮะก็บอกว่าได้รับผลกระทบมากเพราะเขาเปิดร้านค้าด้วยสาเหตุเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน ประกอบกับไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยนะมันมีเศษดินเศษทรายเศษหินเนี่ยไปอุดตันทำให้ท่อระบายน้ำนั้นมันระบายน้ำได้ไม่สะดวกแล้วมันย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมาก็พยายามประสานไปแล้วนะที่หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วเนี่ยแล้วก็อบต.คูบางหลวงนะเพื่อขอให้มีเอาเครื่องจักรกลเอารถต่างๆนานาเนี่ยมาช่วยกันหน่อยมาขุดลอกดินเลนทรายต่างๆนานาออกจากคูระบายน้ำหน่อยแต่เมื่อคืนฝนมันตกอย่างหนักต่อเนื่องครับมันทำให้ระบายน้ำไม่ทันแล้วก็ไหลท่วมมาซ้ำอีกลำบากเลยเพจคุณทีว่าไงนี่แกก็ถูกหลายจุดนะ
24: ค่ะทั้งเพจคุณทีเองก็มีการโพสต์นะคะคือ3ทุ่มทางเพจบอกว่าเตรียมตัวนับถอยหลัง48ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมไทยตอนบนในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกทางเพจบอกว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมค่ะหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกก็คือในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระยองสระแก้วยังมีพื้นที่อีสานใต้ก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์รวมไปถึงโคราชด้วยโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมที่ราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะด้านตะวันตกและตอนกลางของภาคลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งได้สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังหลายเขตและภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกอาจจะเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปราะบางที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเพราะฝนจะถล่มอย่างหนักหน่วงมากหลายเวลาโดยมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงวันที่24ถึง27กันยายนก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนหลังจากนั้นช่วง28ถึง29บริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันตกทั้งตอนล่างและตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักบางช่วงทำให้เกิดฝนตกสะสมในพื้นที่มากและทำให้บางพื้นที่อาจจะรับไม่ไหวทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ยกตัวอย่างจังหวัดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีตากกำแพงเพชรลำพูนลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนก็ขอให้ได้เตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันเผื่อเวลาในการเดินทาง
2: ครับซึ่งก็ขอให้ติดตามข่าวสารการเตือนภัยของหน่วยงานในพื้นที่นะครับจะมีการเตรียมเรือชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้สิ่งของมีค่าจำเป็นน้ำดื่มยาสามัญบัตรประชาชนอาหารนี่พื้นที่ไหนรู้ตัวว่าเสี่ยงท่วมนะครับแล้วก็ในอดีตเคยน้ำท่วมประจำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจและขอให้เตรียมตัวรับมือเอาไว้นะครับการเตือนภัยครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จากการคาดการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนสะสมจากแบบจำลอง ECMWF ล่าสุดนะฮะในช่วงดังกล่าวประกอบกับข้อมูลน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะซึ่งยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่โปรดติดตามเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดความตื่นตระหนกแต่ต้องการให้เฝ้าระวังตื่นตัวเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ในขณะที่ในคอมเมนต์นะฮะจำนวนมากครับมีคนมาคอมเมนต์ครับบอกว่าเอาอยู่เป็นการแซวความพูดของทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะที่พูดเรื่องนี้เอาไว้เมื่อวันก่อนบอกว่ารัฐบาลเอาอยู่แน่นอนนะ
24: ค่ะ
11: เจ้าของเพจเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
24: ค่ะ
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับยังมีเพิ่มอีกหน่อยนะคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านใช้คำประเทศเพื่อนบ้านนะ
24: ค่ะ
2: ประเทศข้างๆกันแล้วกันอย่างเขมรเนี่ยนะฮะคือน้ำท่วมเหมือนกัน
12: นี่อันนี้วิดโอตักชนนเนอร์ปอยเป
2: หลายจังหวัด
12: ปิบองพระองค์ยืน
2: ได้ไหมฮะโดยเฉพาะที่ปอยเปตครับจังหวัดศรีโสพลน้ำฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันครับส่งผลให้น้ำท่วมทะลักเข้าสู่เมืองปอยเปตแล้วตอนนี้ประชาชนคนเขมรนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับขณะที่สื่อในพื้นที่ก็รายงานบอกว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากประเทศไทยสวยอีกเอาโยนมานี่อีกเห็นไหมล่ะคุณผู้ชม เห็นไหมล่ะบอกน้ำท่วมเนี่ยที่ท่วมเขมรเนี่ยเพราะน้ำมันมาจากไทยมันไหลมาที่ไทยมันไหลมาที่เขมรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
24: เขาก็มีฝนตกหนัก
2: ฝนเนี่ยมันมาจากเขมรแล้วมันลอยเข้ามาที่ไทยนะ
24: ค่ะ
2: ใช่ไหมความกดอากาศเนี่ยเป็นแนวเนี่ย
24: ใช่
2: ค
24: ่ะ
2: คือเข้ามาที่ไทยนะแล้วฝนมันก็เลยมาตกในไทยคือมาจากทางฝั่งของตัวทะเลสาบเขมร
24: ค่ะใช่
2: แต่เขมรบอกว่าไม่ใช่
24: น้ำไหลไป
2: น้ำท่วมของเขาเนี่ยเพราะมันไหลมาจากไทยเนี่ยฮะนอกจากที่ปอยเปตแล้วนะครับยังมีน้ำท่วมหนักด้วยนะฮะในจังหวัดพระตะบองจังหวัดไพรินตอนนี้ชาวเขมรโพสต์แชร์ภาพเรียกร้องรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือหน่อยซึ่งสภาพน้ำเนี่ยเป็นน้ำผสมดินโคลนสีแดงแบบนี้ครับผู้ชมครับไหลเชี่ยวกรากเลยบ้านเรือนเขาได้รับความเสียหายอย่างมากนะฮะคุณผู้ชมแต่บอกทำไมบอกน้ำมาจากไทยนี่งง
24: ค่ะเมื่อกี้เพจเขาขึ้นเขาเขียนเลยว่าน้ำท่วมเนี่ยค่ะ
2: นี
24: ่น้ำท่วมและน้ำท่วมจากประเทศไทยกำลังจมเมืองปอยเปต
2: อะไรวะเนี่ย
24: ค่ะ
2: คือพูดง่ายๆอะไรอะไรก็กู
24: ค่ะจริ
2: งแต่พอผ้าพวกทรงเสื้อผ้าอะไรต่างๆของเราบอกว่าเป็นของเขา
24: ใช่ค่ะไม่บอกว่าเป็นของเรา
2: อะไรที่ไม่ดีก็
24: โยนให้เรา
2: โยนให้เราอะไรที่ดีเป็นของเขา
24: ค่ะ
2: จ้ะเอาพักก่อนคุณผู้ชมสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
14: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
17: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
21: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
25: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
27: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
20: TDM Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินพัทรรดา
6: แดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
13: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
15: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
16: ้ตำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
19: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
22: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
16: ้3ทุ่มศุกร์นี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
23: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของตัวคุณทนายวิทูลเก่งงานนะฮะหรือทนายอ๋องเนี่ยติดต่อมาหาผ
28: ม
2: แล้วก็บอกว่าล่าสุดนะครับกรณีของคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิชจำได้ใช่ไหมครับกรณีของทางคุณสามารถที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นข่าวนะว่ามีคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วก็มีการฟอกเงินที่พัวพันไปถึงเรื่องราวของตัวแม่นะฮะของทางคุณสามารถแล้วก็พัวพันไปถึงบอสพอลของดีไอคอนล่าสุดทนายอ๋องบอกว่าศาลยกฟ้องนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตรวนิชแม่นายสามารถบอสพอลและดีไอคอนในคดีร่วมกันฟอกเงินวงเล็บอาญาผมทำหน้าที่เป็นทนายให้ทนายสามารถแล้วก็แฮชแท็กนะฮะดีไอคอนกรุ๊ปสามารถเจนชัยจิตวิเนี่ยฮะบอสพอลดีไอคอนและทนายวิทูลนี่นะครับนี่คือทนายวิทูลชี้แจงมาแบบนี้ครับคือวันนี้คุณผู้ชมครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายสามารถเจนชัยจิตวินิจนะครับอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและรองนะฮะและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐยังมีแม่ของคุณสามารถครับก็คือคุณวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์นะฮะยังมีคุณบอสพอลนะฮะวรัตพลวรัตวรกุลนะอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดรวมไปถึงบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะครับเป็นจำเลยในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน2.5 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายสามารถและแม่ยืนยันมาตลอดนะครับว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่โอนมาทำบุญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทดีไอคอนเลยวันนี้ครับนายสามารถเดินทางมาศาลตั้งแต่8โมงครึ่งพร้อมกับบอกว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอส่วนรายละเอียดคดีเนี้ยได้มีการโพสต์ชี้แจงไว้ที่ Facebook ส่วนตัวแล้วลองฟังเสียงคุณสามารถดู
0: ครับวันนี้ก็มาฟังคำพิพากษาในคดีฟอกเงินนะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เข้าไปดูใน Facebook ผมชื่อสามารถเจนชัยจิรนิตผมอธิบายทุกอย่างไว้แล้วอยากให้พี่ๆเข้าไปดูและให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยวันนี้ครับเดินทางมาเนี่ยฝนตกตลอดเวลาผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอครับก็เดี๋ยวหลังจากคำพิพากษาเสร็จแล้วเราก็จะลงมาคุยกันก็อยากให้พี่ๆเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook ผมสามารถเจนชัยจิรนิตครับผมอธิบายทุกอย่างไว้ขอบคุณครับ
2: 15นาทีต่อมาครับแม่วิราวันแม่ของคุณสามารถครับเดินทางมาถึงพร้อมกับนำกระเช้าผลไม้5อย่างทูบ9ดอกมาแล้วครับแม่แม่เนี่ยนำเอามาไหว้ศาลพระภูมิที่หน้าศาลอาญานะครับก่อนจะมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าแม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรแม่ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ที่นำมาไหว้ศาลเนี่ยเพื่อกราบไหว้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองยืนยันนะว่าแม่และลูกของแม่ลูกสามารถไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแม่และลูกสามารถของแม่บริสุทธิ์ 100% และฝากขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยกับทนายแก้วที่เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงในรายการโหนกระแสด้วยนะอ้าวฟังดูนะครับ
1: ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะคะวันนี้คุณแม่ก็เตรียมผลไม้5อย่างมาแล้วมาไหว้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะคะยังเชื่อในความบริสุทธิ์ตัวเองค่ะนะคะวันนี้ก็ขอความเมตตาทุกอย่างความดีก็คือความดีนะคะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะยังเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ของตัวเอง 100% ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับวิลาวันพุทธสำริดด้วยนะคะก็ขอให้เป็น2ปีเต็มๆที่ต้องอดทนอดกั้นนะคะเจอปัญหา 108,900 ก็ต้องสู้ค่ะนะคะเชื่อในความเชื่อมั่นในผู้พิพากษาเชื่อมั่นในความยุติธรรมของประเทศไทยค่ะประเทศไทยเรายังมีพระสยามเทวาธิราชนะคะตัวเองไม่ได้ผิดอะไรเลยขอให้ทุกท่านเมตตาและเห็นใจด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอะไรมันเกิดแล้วก็ต้องให้มันเกิดนะคะโชว์มัสโกออนเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปทุกวันนี้แม่น้อยก็มันก็เป็นทั้งข้อดีข้อดีก็คือทำให้แม่น้อยได้ออกรายการก็ขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยโหนกระแสขอบคุณทนายแก้วที่ทำให้แม่น้อยได้มาช่วยชีวิตมาถึงมาปฏิบัติที่ปรึกษาก็ได้เป็นหมอดูนะคะช่วยเหลือลูกศิษย์ก็ทุกคนมีปัญหากันหมดค่ะตอนนี้เราก็เป็นที่ช่วยให้เขาพ้นทุกข์นะคะแม่น้อยก็ขอเดินหน้าทำความดีต่อไปค่ะ
2: นี่ฮะคือจริงๆแล้วแกดูแม่นนะ
3: ค่ะ
2: แกเคยดูดวงทนายแก้วไว
3: ้อ๋อจำได้
2: จำได้ไหม
3: จำได้ค่ะ
2: นั่นน่ะก็ไปหาดูเองก็ดูไว้ว่าอะไร
3: ค่ะ
2: นะ
3: ค่ะ
2: อ้าวส่วนบอสพอลนะครับวันนี้ศาลเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อฟังคำพิพากษาศาลท่านเองเนี่ยพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าพนักงานสอบสวนDSI ผู้รับผิดชอบคดีนี้ได้มีการตรวจพบความเชื่อมโยงระหว่างคุณสามารถแม่และบอสพอลรวมไปถึงคนรักของนายสามารถนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยรับโอนและโอนเงินด้วยบัญชีของตนเองทั้งสิ้นไม่ได้ใช้บัญชีของผู้อื่นไม่ปรากฏว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดและไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนหรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดๆหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินได้รับมาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทก์ไม่เพียงพอนะฮะไม่เพียงพอที่จะรับฟังครับกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้องครับทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาจบนะฮะแม่คุณสามารถลุกขึ้นยืนยกมือไหว้พิพากษาบอกขอบคุณค่ะนี่นะฮะทางด้านของนายสามารถเองได้มีการโพสต์ Facebook นะฮะยกฟ้องครับขอบคุณท่านพิพากษาที่ให้ความยุติธรรมจากนั้นครับทางฝั่งของตัวทนายต้นนะฮะนางสาวสุภัทรพรโตรักษานะครับทีมงานทนายความของทางบอสพอลก็ลงมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยบอกว่าศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยทุกคนเนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดใดๆที่กล่าวอ้างในคำฟ้องทีมทนายขอบคุณสำหรับความยุติธรรมในครั้งนี้ด้วยส่วนพยานหลักฐานจากคดีฟอกเงินจะนำไปใช้ในคดีหลักของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะทีมทนายกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งคดีหลักเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสักปลายปี70นะฮะผู้ชมครับกรณีการยื่นขอประกันตัวหลังจากนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งนึงเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมา

0: คำพิพากษาก็ได้มีการคุยกับทางคุณพ่อเบื้องต้นค่ะก็ทางคุณพ่อก็มีการกล่าวขอบคุณทางทีมทนายค่ะซึ่งในคดีนี้ก็มีประเด็นที่ได้มีการนำสืบเกี่ยวกับทางด้านของการทำธุรกิจของบริษัทค่ะแล้วก็ศาลได้ก็มีความเห็นพ้องกันในทางนำสืบที่เราได้มีการนำสืบไปซึ่งจากทางด้านของธุรกิจก็ได้มีพยานยืนยันทางด้านเอกสารว่าทางบริษัทได้มีการทำธุรกิจทางด้านทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็คือณตอนนี้ในส่วนเกี่ยวกับคดีหลักของบริษัทนะคะหรือว่าคดีของไอคอนก็คืออทย14เนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็ได้อยู่ระหว่างการสืบพยานค่ะจากที่มีการดูในตามใบนัดนะคะก็คือคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณปลายปี70เลยค่ะในส่วนเกี่ยวกับการประกันตัวทางเราก็เดี๋ยวศึกษากันอีกทีนึงแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการในส่วนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะนี่คือคดีของทางคุณสามารถนะครับเป็นคดีก่อนหน้านี้ประมาณสักปีละปีกว่านะอันเนี้ยนะฮะแต่ทีเนี้ยมันยังมีอีกหนึ่งคดีที่หนกระแสก็ทำเอาไว้เหมือนกันคือ
2: คดีของป้าเดตโตค่ะจำได้ไหมคะคุณป้าที่ใช้ฟอกกี้แล้วด้านในเป็นเดตตอนนะคะไปผสมในขวดนมให้ลูกสาวเจ้าของบ้านอันนี้เป็นคลิปภาพที่กล้องจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ป้าเองเนี่ยค่ะลงมาแล้วก็เอาขวดออกจากถุงดำแล้วก็มาผสมใส่ขวดนมคือตอนที่มาทำงานที่บ้านหลังนี้ค่ะป้าเองก็จัดถ่ายรูปด้วยนะคะตอนแรกที่ให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มก็จะบอกว่าเกิดมาเนี่ยป้าไม่เคยเห็นเลยบ้านเขาจัดได้สวยมากราคา30ล้านแล้วป้าก็จะถ่ายรูปแต่ลักษณะไม่ได้ถ่ายให้เห็นเป็นภาพกว้างอะค่ะแต่จะถ่ายเจาะไปที่ข้อมูลของเด็ก
1: จุดๆไป
2: ค่ะถ่ายแบบนี
1: ้เนี่ยถ่ายเจาะไปตรงจุดนั้นจุดนี้จุดนู้นนะ
2: ค่ะ
1: คือเพื่อได้เห็นว่ามีของทรัพย์สินอะไรอยู่ตรงไหนอะไรไงหรือเปล่านะนี่ก็ไม่ได้ไปกล่าวหานะหลังจากนั้นก็มาทำความสะอาดต่างๆนานานะครับปรากฏว่าทางฝั่งของตัวคุณยายของเด็กเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเอาขวดนมให้เด็กกินปรากฏยายบอกได้กินเดสตอนเนี่ยนะคลุ้งไปหมดเลยนะครับก็ตกใจก็เลยคว้าขวดกลับมาแต่เด็กกินไปแล้วน
2: ะ
1: บางส่วนกินไปแล้วนะฮะพอเปิดขวดมาดมโอ้โหนี่มันเด็ดตอนนี้ว่ะเนี่ยฮะปรากฏไอ้เรื่องนี้ผมนี่มีการเอามาถามทางฝั่งของตัวแม่บ้านคนนี้ด้วยแม่บ้านบอกโอ้ท่านไม่ได้ใส่ท่านอย่างงู้นอย่างนี้แต่คุณผู้ชมมันมีภาพเห็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยในนั้น
2: ค่ะมันเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วพี่หนุ่มก็ถามอ้าวแล้วมันอยู่ในขวดเนี่ยมันไม่ใช่เด็ดต่อแล้วมันเป็นอะไรป้าบอกมันเป็นนม
1: เป็นนม
2: ก็เลยเอาผสมไป
1: แต่เอานมเนี่ยไปเช็ดพื้นนะ
2: ใช่ ป้าบอกว่าเช็ดได้แล้วก็ในวันนั้นที่มาออกรายการโหนกระแสค่ะก็จะมีตำรวจมารอป้าทุกทีอะค่ะตำรวจมักจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งแต่ว่าเคสของป้าเป็นเคสที่ตำรวจขึ้นมาในห้องส่งเลยแล้วป้าเองก็จะโทษคุณหนุ่มมากว่าคุณหนุ่มล่อป้ามาห้าเผาน
1: ี่นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางคุณหยกนะครับคุณหยกนะฮะก็ได้มีการแจ้งความแม่บ้านคนนี้ครับหลังพบว่าได้มีการแอบเทเดตตอนเนี่ยใส่ขวดนมของลูกน้อยของเธอครับซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะโดยเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นย้อนกลับไปครับคือ26ธันวาคม68คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าแม่บ้านคนนี้เคยก่อคดีลักทรัพย์นะครับในโรงพยาบาลรวมไปถึงคอนโดด้วยต่อมาตำรวจแจ้ง2ข้อหาครับและคุมตัวเนี่ยส่งสารฝากขังเอาไว้ล่าสุดคุณหยกนะครับได้มีการโพสต์ Facebook อัปเดตนะฮะถึงกรณีของแม่บ้านผสมเดสตองคนนี้นะครับซึ่งระบุว่าผ่านมา9เดือนวันนี้ศาลมีคำพิพากษาคดีแม่บ้านเดสตองแล้วค่ะ 24.09 ศาลพิพากษาลงโทษนะฮะข้อหาพยายามฆ่า
2: ค่ะ
1: โทษจำคุก12ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งสรุปจำคุก6ปี
2: ค่ะคุณหยกยังอธิบายด้วยค่ะว่าหลังจากที่ป้ารับสารภาพไปแล้วนะสืบพยานป้าเองมีความพยายามที่อยากจะกลับคำให้การแล้วก็ต่อสู้โดยจะสู้ว่าสามีเป็นคนสั่งให้ป้าทำแล้วจะต่อสู้ว่าตัวเองมีอาการทางจิตแต่สุดท้ายแล้วป้าไม่ได้กลับคำรับสารภาพนะคะสำหรับแรงจูงใจว่าทำไมป้าถึงทำแบบนั้นเป็นสิ่งที่ทางคุณหยกเองอยากทราบคุณหยกบอกว่าไม่เคยออกจากปากป้าเลยพูดวกไปวนมากลับไปกลับมาในทุกชั้นของการสอบสวนสติแตกบ่นแล้วก็ชอบด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายในทุกขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดค่ะทุกวันนี้ยังฝังใจว่าที่ตัวเองเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไปออกรายการโหนกระแสมา
1: และกันชัยจ้างมา 5,000
2: บาททำให้ป้าต้องถูกจับค่ะคุณหยกเล่าต่อด้วยว่าตั้งแต่อยู่ในเรือนจำก็ทราบว่าป้ามีปัญหากับคนนั้นคนนี้จนไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วตอนนี้ตาทาง

0: ัวของป้าเองอะค่ะน่าจะกำลังได้รับผลจากการกระทำของเขาก็คือถูกกันตัวออกจากสังคมคุณหยกบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ที่สำคัญที่สุดขอบคุณรายการโหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยและทีมงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งตัวป้าเข้าคุกรวมถึงทุกสำนักข่าวทุกสื่อที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดและทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ทางคุณหยกบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนให้ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณหยกบอกนะคะบอกว่าถ้าถามส่วนตัวคุณหยกเองคิดว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ป้าทำแบบนี้คุณหยกบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ฟังเสียงของคุณหยกค่ะ
1: เราก็ได้คำพิพากษาของคดีนี้แล้วค่ะศาลนะคะตัดสินให้จำเลยจำคุก12ปีแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาให้การรับสารภาพเลยลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะเหลือ6ปีอัยการสั่งฟ้องเป็นข้อหาคดีพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่หลังจากการสืบพยานต่างๆแล้วเนี่ยศาลเองนะคะรับฟังเป็นพยายามฆ่าดังนั้นเนี่ยโทษก็คือเป็นตามที่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้หลายคนค่ะสงสัยว่าอะไรคือแรงจูงใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หยกอยากรู้มากจริงๆแต่ถามว่าวันนี้เรารู้จากปากเขาไหมไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดกลับไปกลับมาอีกเรื่องนึงคือหลังจากที่เราได้ขึ้นศาลไปรอบที่แล้วเนี่ยแล้วเขาสารภาพเรียบร้อยอยู่ดีเขาอยากที่จะกลับคำสารภาพด้วยการบอกว่าสามีเขาเป็นคนสั่งให้เขาทำแล้วเขาอะเป็นบุคคลวิกลจริตเขาไม่ปกติเขาก็เลยทำแต่สุดท้ายเนี่ยทางเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ด้วยวิธีนี้นะคะเขาอยู่ในคุกเนี่ยก็คือมีปัญหากับคนที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่อยู่ด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งผู้คุมคือสร้างปัญหาก่อปัญหาตลอดไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้แล้วสิ่งที่เราฟังเรารู้สึกว่าเขาไม่สำนึกผิดเขาบอกว่าก็เราซวยเองที่ไปเจอเขาขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วคนที่หยกอยากขอบคุณที่สุดนะก็คือรายการโหนกระแสแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยหยกบอกได้เลยว่าที่คดีมาจนถึงจุดนี้ได้นะคะรายการโหนกระแสแล้วก็พี่หนุ่มเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้มีการตัดสินในวันนี
2: ้หยกพูดอย่างนี้ป้ายิ่งแค้นพี่นะ
0: ป้าบอกว่าที่ป้าเป็นแบบนี้เพราะโหนกระแสนะ
2: จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เลยไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยก็มาออกรายการนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะตำรวจเขาเห็นหมายของเขาเองอ่ะเขาเลยมา
0: ค่ะ
2: มันมีหมายอยู่
0: แล้วก็ตำรวจก็ตามเรื่องนี้อยู่ด้วย
2: เราไม่ได้ไปเชิญมาด้วยนี่คือความสัตย์จริงแต่ถามเชิญป้ามาเนี่ย5พาวไหม5พาว
0: 5พาว
2: ใช่ป้ามาไง5พาวป้าบอกอยากได้5พาว
0: ป้าบอกว่าป้าก็ต้องถามสิว่ามีค่ารถให้ป้าไหม
2: แต่จำได้นะว่าป้าขึ้นไปในลิฟต์เนี่ยด่าผมยับเลย
0: เหมือนอยู่ในลิฟต์กับป้าด้วย
2: ใช่ไหม
0: โอ้ตั้งแต่เข้าลิฟต์ไปจนออกลิฟต์ก็ยังด่าคุณหนุ่มเพราะคุณหนุ่มล่อป้ามา
2: ผิดอีก
0: ค่ะ
2: ผิดอีกโอ้ก็ป้าก็ไม่น่าไปทำแบบนี้ไง
0: จริงค่ะ
2: เออที่สำคัญคุณผู้ชมรู้ไหมเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเนี่ยเพื่อต้องการให้ทางครอบครัวเนี่ยพาเด็กไปหาหม
0: อ
2: เสร็จแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็แอบฝังตัวอยู่ในห้องข้างนอกบ้าน
0: ค่ะ
2: พอรถออกไปเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งและพยายามจะเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
2: มันมีคลิปหลักฐานทั้งหมดเลยนะฮะก็คือเอาเด็กตอนไปให้เด็กกินเนี่ยหวังให้เด็กเนี่ยป่วยแล้วที่บ้านจะได้พาเด็กออกไปหาหมอซะตัวแกเองจะได้อยู่ที่บ้านคนเดียวจะได้ง่ายต่อการเอาของ
0: ค่ะ
2: นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี
0: ้
2: ภาพมันฟ้องทุกอย่างด
0: ัง
2: นั้นถ้าคนติดตามก็จะรู้อย่าโทษกันเลยป้าจริงๆป้าก็ไม่ควรไปทำแบบนี้กับเด็กแล้วเด็กอ่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มันเกาะอยู
4: ่
3: ในห้องน้ำที่คุณไปฉี่คุณจะทำยังไงเหมือนน้องคนนี้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แน่คุณผู้ชมทุกมึงแน่มาแล้วงู
4: อุ้ย
3: เป็นพี่เขียวหางไหม้คุณผู้ชม
4: โอ้
3: แล้วอยู่ในห้องน้ำ
5: แก้ทั้งห้องน้ำเลยอ่ะงูเขียวด้วยมึงเรียกพี่เขียวหน่อยดิรอในห้องน้ำอ่ะ
6: ทำไงอ
5: ่
6: ะ
4: โอ้ย
3: คุณผู้ชม
4: น้องเสียงหลงเลยค่ะเนี่ย
3: เนี่ยฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นคลิปที่น้องคนหนึ่งครับน้องท่านเป็น LGBTQ+ นะฮะได้มีการโพสต์คลิปนี้ไว้แชร์ประสบการณ์หัวใจจะวายไปเที่ยวเกาะล้านและได้ที่พักนึกว่าจะได้พักผ่อนชิวๆปรากฏว่าเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังครับเธอเปิดห้องน้ำเข้าไปแล้วเธอก็ไปนั่งอยู่ในห้องน้ำจะฉี่ตอนกลางคืนเพราะเธอแบบเพิ่งจะตื่นตอนเช้ามั้งดึกๆอย่างเงี้ยเสร็จเข้าไปในห้องน้ำคุณผู้ชมครับปรากฏพอไปนั่งปั๊บเงยหน้ามาดูเจอพี่ตุ๊ก3ตัว
4: ค่ะ
3: พี่ตุ๊กตัวแรกคุณผู้ชมครับอยู่บริเวณเหนือประตูห้องน้ำเอ้าดูกล้องตัวนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าตัวนี้
4: ตัวนี้ประตู
3: ตัวนี้ก่อน1ตัวขวามือแล้วมันมีอีก1ตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สักอันนึงแล้วก็มีอีก1ตัวกำลังเดินทางซ้ายคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมเห็นหลืบขึ้นไปข้างบนไหมหลืบข้างซ้ายข้างบนมีหางอะไรเห็นไหมมันหางพี่ตุ๊กหางพี่ตุ๊กเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วไอ้ตัวซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมพอมันเดินเนี่ยเห็นไหมห้องน้ำแบบลอฟแบบล็อฟปืนเปลือยนี่ไอ้ไปปูนเปลือยแล้วนี่คุณผู้ชมลองดูอีกตัวอยู่นี
4: ่ค่ะ
3: อยู่ตรงขื่อประตูแบบนี้แล้วเธอเข้ามาเธอคล้องสายอยู่เป็นไอ้โซ่อ่ะ
4: ออ
3: กไม่ได
4: ้โอ
3: ้ออกไม่ได้คุณผู้ชมแล้วที่มันกระหน่ำซัมเมอร์เซลกว่านั้นก็คือพี่ตุ๊กไอ้ตัวซ้ายมืออ่ะภาพกว้างมาหน่อยพี่ตุ๊กไอ้ตัวซ้ายมือมันเดินมันเดินเนี่ยมันจะมาไอ้ตรงสามเหลี่ยมเห็นไหมข้างซ้ายจะมากำแพงอีกข้างคุณผู้ชมน้องเขาบอกว่ามัน
4: อ
3: ะไม่ได้เดินไปแล้วค่อยๆเลี้ยวไปทางไอ้นั่นนะมันกระโดดมันกระโดดจากกำแพงตรงนี้ไปเกาะอีกกำแพงหนึ่งปักเกาะปักพอปักเสร็จน้องก็ตกใจแต่ปิดปากไว้อยู่เขาบอกเขาปิดปากไว้แบบไม่พูดแล้วก็ดูกลัวมันจะได้ยินเสียงแล้วแบบมันจะอะไรอะไรเนี่ยนะฮะพอมาตรงนั้นปักเนี่ยปรากฏคุณผู้ชมนาคีมาเธอบอกเจ้าแม่นาคี
4: งูเขียวหางไหม
3: ้เป็นงูเขียวหางไหม
4: ้ค่ะ
3: โผล่ออกมาตรงจุดนี้เนี่ยมันกระโดดข้ามมาตรงนี้นะปุ๊กแล้วคุณผู้ชมดูบึ้มมาแล้วแล้วมันก็พันกันแบบนี
4: ้
3: น้องบอกน้องกรี๊ดลั่นห้องน้ำเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างนอกเพื่อนก็พยายามจะมาช่วยแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูเนี่ยมันคล้องสายอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วมันรัดอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมสู้กันอยู่อย่างเงี้ย
4: ค่ะ
3: เห็นไหมล่ะนี่ไม่ใช่พุทธานาคีพุทธานาคีเป็นตุ๊กคานาคี
4: ตุ๊กคานาคี
3: นี่เห็นไหมล่ะสุดท้ายน้องบอกเขากั้นใจนะเอื้อมมือไปเลื่อนไอ้สายโซ่ออกจากประตูแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคุมแล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ไปเรียกทางฝั่งของตัวพนักงานบอกให้มาช่วยดูหน่อยได้ไหมพี่ตุ๊กแกอยู่นี่เต็มเลยพนักงานมาถึงเสร็จปุ๊บเอาไม้คีบจับจับปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วก็เอาคกสักกระเบือตีป๊อกป๊อกตุ๊กแกล็อก
4: เอาคกตีเลยค
3: ่
4: ะ
3: สักกระเบือตีไม่ใช่คกไม่หวย
4: สักกระเบือไม้ตีพริกตี
3: ตีหูตุ๊กแกปัก
4: โอ
3: ้เรียบร้อย
4: ค่ะ
3: ส่วนงูไม่รู้ก็ทำอะไร
4: โอ
3: ้เนี่ยแต่หลังจากนั้นน้องเขาก็บอกว่าพี่จะทำยังไงดีมีงูอย่างนี
4: ้
3: ทางเจ้าของรีสอร์ทบอกน้องมันป่าเนอะ
4: ธรรมชาติ
3: ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเรื่องราวของน้องคนนี้
4: เหมือนทางเจ้าของจะบอกว่าก่อนหน้านี้เองก็พยายามจัดการกับปัญหานี้ค่ะคือทีมข่าวได้คุยกับคุณดารินเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น17มีนาคมปี67 2ปีที่แล้วแต่มาโพสต์เพราะว่าจะไปเที่ยวเกาะล้านแล้วจะไปพักที่นั่นอีกชื่นชอบความเป็นธรรมชาติแต่ก็เอะใจว่าจะเจองูกับตุ๊กแกไหมแล้วเขามีการแก้ไขแล้วหรือยังทางคุณดารินบอกว่าวันนั้นตนไปกับเพื่อนรวมแล้ว4คนเข้าพักวันแรกปกติดีไม่มีเสียงอะไรเห็นแค่ซากแมลงแห้งตายเห็นขี้ตุ๊กแกตอนนั้นยังไม่สนใจค่ะพอกลางคืนก็มีแค่เสียงจิ้งหรีดจนมาเช้าเกิดเหตุตอนที่ลุกไปห้องน้ำแล้วตอนแรกก็มีตุ๊กแกหลายตัวค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่พี่หนุ่มเล่าก็คือเริ่มมีงูเขียวมากัดกับตุ๊กแกออกจากห้องน้ำไม่ได้เพราะว่ามีตุ๊กแก1ตัวมาเกาะที่ประตูพอดีก็ได้แต่ร้องเรียกเพื่อนกับพนักงานแล้วพอมาช่วงนี้คิดว่าจะกลับไปเที่ยวอีกก็เลยสงสัยว่าเคยมีคนเจอแบบเราไหมเราก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่พักไม่ควรจะปล่อยปละละเลยกับเรื่องแบบนี้เราก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกร้องค่าเยียวยาอะไรเดี๋ยวลองฟังเสียงของเจ้าของโพสต์ค่ะ
6: เข้าห้องน้ำปกติปิดปุ๊บลงกรล็อกแก๊สแล้วหนูก็หันไปเปิดแล้วหนูก็หันไปเปิดไฟแป๊บหนูก็เงยพอเราหันกลับไปที่ประตูเราพอเราเงยหน้าไปข้างบนใช่ไหมพี
4: ่
6: เราก็จะเจอสองตัวนั้นตามรูปรูปแรกแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปเลยพี่ก็คือตอนแรกหนูนั่งเงียบก่อนเพราะว่าแบบไม่รู้จะเอายังไงดีเพราะว่าไม่อยากปลุกเพื่อนด้วยไม่อยากแบบเสียงดังเพราะว่ามันมีแบบบ้านติดกันเนาะช็อตที่ต้องตื่นเพราะว่างูมันลงมาจากเพดานใช่หนูก็กรี๊ดหนูกรี๊ดลั่นเลยหนูต้องนอนที่นั่นต่ออีกคืนนึง
7: แล้วคืนที่สองเจอไหม
6: แล้วเจอค่ะพี่อยู่เหมือนเดิมคือพอมันศพคืนแรกเนาะฉันแล้วแบบแม่บ้านเขาก็มาขี้
4: ค่ะ
3: นี่โอ้โหคุณผู้ชมดูมันจะกินตับใช่ไหม
4: ใช่
3: จะกินตับตุ๊กแกใช่ที่เราเคยได้ยินกันมันใช่ไหม
4: ถ้าง
3: ูจะกินตับตุ๊กแกฮะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยดูสิ
4: แต่อันนี้คือ2ปีที่แล้วนะคะตอนปี67ซึ่งทางเจ้าของรีสอร์ทที่ทีมข่าวของเราได้คุยอะค่ะก็บอกว่าตอนที่ทางคุณดารินมาเช็คเอาท์ตอนนั้นก็คือเล่าให้ฟังหน้าตาแตกตื่นนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเยียวยาอะไรแล้วก็ชี้แจงบอกว่ารีสอร์ทอยู่ในป่ามีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติต้องมีสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่บ้างตอนนี้ป้องกันแล้วไม่มีตุ๊กแกงูหรือสัตว์อื่นๆเข้าไปในห้องพักอาจจะมีบ้างแต่ว่าจะอยู่นอกอาคารแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีใครได้รับอันตรายจากการถูกสัตว์กัดหรือทำร้ายแล้วถ้าไปดูในเพจอะค่ะจะมีข้อความชี้แจงเลยว่าตุ๊กแกและงูเขียวเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราแยกชีวิตของเราออกจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เราล้วนตกอยู่ในความเป็นไปของธรรมชาตินั้น
3: เนี่ย
4: ค่ะ
3: พี่หมูจะทำไงถ้าพี่หมูไปอยู่ตรงนั้นน่ะ
4: โอ้ก็ร้องกรี๊ดก็ต้องหาทางวิ่งออกมานะพี่หนุ่มเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเคยเจอแบบนี้
3: เคยเจอแบบนี
4: ้ค่ะ
3: เดี๋ยวฟังเจ้าของรีสอร์ท
4: ค่ะ
8: เขาก็คือเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเจออะไรในห้องก็ค่อนข้างหน้าตาตื่นนั่นแหละผมก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเขาแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราก็ได้แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไปแก้ไขปัญหานั้นๆ
9: แต่ตอนเขาเช็คเอาท์เนี่ยลูกค้าคนนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องการเยียวยาหรือการรับผิดชอบอะไรเขาก็พูดคุยเล่นตลกกันปกติ
8: ผมที่โพสต์กับการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแหละมันอาจจะกลายเป็นดราม่าเพราะว่าเหมือนคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของการอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แต่ความเป็นจริงคือเราได้แก้ไขปัญหานี้ไปแล้ว
9: การปลูกฝ้าเพดาน
3: เนี่ยฮะ
4: ค่ะปลูกฝ้าเพดานสำหรับที่รีสอร์ทแห่งนี้ตอนนั้นพี่หนุ่มเจอเยอะแบบนี้ไหมคะ
3: เจออย่างนี้เลยแต่ตอนนั้นผมมันเป็นหลายสิบปีแล้วตอนนั้นไปถ่ายละคร
4: ค่ะ
3: เรื่องตลอนทัวร
4: ์
3: ของคุณงัดสุพล
4: ค่ะ
3: งัดสุพลสมัยนั้นตอนนั้นไปมีพี่เหมียวประวัลรัตมีพี่รักศรัทธาเข้าไป
4: ค่ะ
3: ตอนนั้นไปน่าจะเป็นอะไรนะภูหินล่องกล้ามั้งอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ ไปเนี่ยคือมันก็อยู่ในป่าก็เขาก็มีบ้านพักก็ไปนอนกองถ่ายก็ไปนอนก็นอนนอนดึกๆตื่นมาไม่ชื่ออยู่พี่หวยนอนไม่ได้หนีก็ต้องหนีออกมาหรือผีหลอกด้วยตอนนั้นอะ
4: ที่รีสอร์ทเนี้ยเหรอคะ
3: ใช่ผีหลอกถามพี่เหมียวถามพี่รักเลยนะ
4: แล้วพี่หนุ่มทำไมก็ต้องไปหารีสอร์ทอื่นเหรอคะ
3: ก็ต้องนอนที่นั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้นอนน่ะก็คือต้องอยู่กันอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะตลกสมัยก่อนน่ะเออก็เจออย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
3: ตอนไปบวชก็เจออย่างเงี้ย
4: ตุ๊กแก
3: ตุ๊กแกนะ
4: ค่ะ
3: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
17: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักส์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
18: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
19: ใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะที่นนทบุรีครับผู้ชมครับมีกรณีของชาวบ้านสุดทนนะฮะร้องสื่อ3รอบเหนื่อยใจนะฮะกับเพื่อนบ้านที่เป็นทนายครับก่อกวนสร้างความรำคาญมานานนับ10ปีทั้งอนาจารจุดไฟเผาขยะนะฮะยื่นฟ้องเพื่อนบ้านแหลกลานเลยผู้ชมครับแซะเพื่อนบ้านแล้วมีคนชั้นต่ำก็มีวอนหน่วยงานบอกว่าช่วยหน่อยเถอะอยากให้ไปถอนใบอนุญาตหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันหนักๆ ก็คือล่าสุดเนี่ยหนักถึงขั้นที่ว่ามาแก้ผ้ายืนอาบน้ำโชว์ตุ๊กแกอีกตัวหน้าบ้านแล้ว
4: ค่ะ
3: ว่างั้นผู้ชมครับลองไปดูครับนี่ฮะ
4: อุ้ย
3: ฮะ
4: โอ
3: ้นะผู้ชมแน่ๆนี่นี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ผู้เสียหายนะครับซึ่งเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับนำไปร้องเรียนกับสื่อหลังที่เขาบอกว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้ครับซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมแห่งหนึ่งที่มีทั้งการอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับทิ้งขยะเกลื่อนถนนส่วนกลางตั้งราวตากผ้าซักผ้าจอดรถกีดขวางหน้าบ้านคนอื่นเรียกใช้วิชาชีพแจ้งความดำเนินคดีฟ้องกลับกับชาวบ้านแถวนั้นจนกระทั่งเขาหวาดกลัวกันคุณบีครับบอกแบบนี้บอกว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานเกือบ20ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุได้1ปีเศษๆก่อนจะพบว่าคู่กรณีนั้นมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญมาโดยตลอดบางทีก็มานั่งดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบางครั้งเนี่ยจุดไฟปะขยะถึง2ครั้ง2คราจนต้องแจ้งตำรวจให้มาควบคุมสถานการณ์นี่ฮะที่หนักก็คือแกมายืนแก้ผ้าครับแก้ผ้าอาบน้ำหน้าบ้านเปิดเผยเห็นอวัยวะเพศโชว์ตองแต่งพอถ่ายภาพให้เป็นหลักฐานกับถูกคู่กรณีแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนคู่กรณีก็ชอบถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอชาวบ้านขณะเดินผ่านหน้าบ้านหรือว่าออกไปทิ้งขยะขนาดผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านทนายคนนี้ก็ยังไปถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนอกจากนี้นะครับชอบจอดรถกีดขวางทางเข้าออกบ้านพอเข้าไปพูดคุยครับกลับถูกพูดจาเหยียดหยามเสียดสีเพื่อนบ้านบอกพวกมึงเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำแสดงพฤติกรรมคุกคามขณะเดียวกันครับชอบซุกขยะแล้วก็เศษใบไม้จนกระทั่งท่อระบายน้ำนั้นมันอุดตันเพราะฝนตกน้ำมันก็ท่วมขังกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษงูเห่านี่ก็มีตะขาบก็มีสร้างความหวาดกลัวให้เพื่อนบ้านเหลือเกินนะฮะแจ้งไปที่หน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถไปจัดการได้เนื่องจากติดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายนะฮะเพราะตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของนิติบุคคลเขาพอขอความช่วยเหลือไปที่นิติบุคคลก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยไปดำเนินการทางกฎหมายกันเอาเองทำให้ปัญหามันคาราคาซังสุดท้ายมาร้องสื่อครับ
4: ทางคุณธิตินันท์อายุ56ปีเล่าบอกว่าเพื่อนบ้านคู่กรณีปลูกต้นไม้ยื่นล้ำออกมามันบดบังทางเข้าออกบ้านของตัวเองชาวบ้านต้องช่วยกันตัดแล้วก็ยกออกเองเพื่อจะเปิดทางแจ้งนิติก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่าหมดวาระแล้วเดี๋ยวจะถูกฟ้องแล้วก็แนะนำให้ชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือให้ชาวบ้านจัดการกันเองทางคุณธิตินันท์ยังบอกด้วยว่าคู่กรณีใช้วิชาชีพการเป็นทนายความมาข่มขู่มายื่นฟ้องดำเนินคดีกับลูกบ้านคนอื่นๆทำให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการไปศาลอยากจะเรียกร้องให้สภาทนายความถอนใบอนุญาตทนายความของบุคคลคนนี้แล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ญาติขอให้ครอบครัวของคู่กรณีเข้ามาช่วยตรวจสอบสภาพจิตใจมาช่วยดูพฤติกรรมหน่อยเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่กันอย่างสงบสุขยังมีผู้เสียหายอีกคนนึงชื่อว่าคุณทองคูณค่ะไปถูกคู่กรณีแจ้งความกลับหลังจากที่เห็นควันพุ่งออกมาจากบ้านเขาก็เลยเดินไปถามว่าเผาอะไรทำให้เขาไม่พอใจแล้วก็แจ้งตำรวจก่อนหน้านี้เขาส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองข้อหาทำให้เสียทรัพย์อ้างว่าไปเก็บกวาดขยะเศษใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ที่หน้าบ้านตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของเขาลองฟังเสียงของผู้ร้องเรียนค่ะ
20: คือพี่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งพวกโซนขยะพวกเนี้ยคือให้มันโล่งกว่านี้เพราะพี่กลัวสัตว์มีพิษแล้วก็เรื่องการอาบน้ำหน้าบ้านเขามันไม่ใช่มีแค่พี่มันมีเด็กมีคนแก่เดินผ่านไปผ่านมามันเห็นพี่ก็โดนดำเนินคดีด้วยทั้งที่พี่ไม่ได้ผิดแต่พี่โดนดำเนินคดีหมิ่นประมาทเขาตอนที่เขาอาบน้ำแก้ผ้าแต่พี่ต้องถ่ายเพราะว่าเพื่อเป็นหลักฐานเดี๋ยวสักพักเขาก็จะถ่ายคลิป
21: ไม่มีใครทำอะไรเขา
20: ไม่มีใครทำอะไรเขาได้แล้วเวลาพี่เดินมาทิ้งขยะอ่ะพี่เดินมาทิ้งขยะเนี่ยขยะพี่หรือเดินไม่ว่าพี่จะเดินไปบ้านพี่ตรงข้ามหรือจะเดินออกไปข้างนอกเขากับเมียเขาจะลงมาถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปถ่ายอะไรมันเหมือนละเมิดสิทธิ์เราอ่ะบางทีเรารู้สึกอึดอัดอ่ะ แต่เราทำอะไรไม่ได้อ่ะ
4: ทางกลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวมาแล้ว3ครั้งล่าสุดก็คือ3เมษายนที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันทั้งนิติบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ค่ะก็เลยต้องออกมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง
3: โอเคนะครับนั่นเรื่องของเพื่อนบ้านที่เป็นทนายความนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมพี่หมวย
4: เรื่องเมื่อวานนี้โหนกระแส
3: เรื่องพี่นักกิจเหรอ
4: ใช่ค่ะวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
4: ค่ะคือพี่หนุ่มบอกว่าอยากให้พาไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางคุณแอมบอกว่า
3: ไปที่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
4: ค่ะ
3: นะฮะไปหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหน่วยงานนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ไป
4: ต้องหาแสงมาก่อน
3: เอาเชือกอันนึงไปผูกคอตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงถ่ายคลิปไว้
4: ให้โดดสะพาน
3: บอกว่าให้พาไปหน่วยงานนั้นหน่อยพอมาวันนี้ล่าสุดพา
4: ไปค่ะ
3: ไปมหาดไทยทั้ง
4: ใช่ค่ะไปมหาดไทยค่ะพาผู้เสียหายไปอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยค่ะทางผู้เสียหายอ้างว่าตอนที่มาเจอเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ผู้เสียหายทำแบบที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังก็อยากให้มีการตรวจสอบประเด็นนี้ฟังเสียงของพี่ธนกฤตค่ะ
0: มาถามหาว่าเป็นคนไหนก็ผมก็เลยเพิ่มเรื่องไปด้วยไงว่าอยากให้ทางท่านปลัดเองเนี่ยดูเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการทุจริตเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่มีประสบปัญหาตรงนี้แล้วก็มีชาวบ้านรายอื่นๆด้วยที่โดนเรื่องนี้ผมอยากให้ทางส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบจริงๆจังๆเลยมันเลือกได้เหรอว่าอยากจะเอาตรงไหนเนี่ยให้ชี้เลยแถมเงินให้อะไรทั้งหลายนี่มันจริงไหมคือจริงๆแล้วต้องเรียนเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
3: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะมีการสัมภาษณ์กันอยู่เรื่องนี
4: ้ค่ะ
3: ก็เราไม่ทันแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะฮะมีคนสอบถามผมมาเยอะมากเลยเพราะว่าทางฝั่งของตัวคุณทนายตั้มสิทธา
4: จะ
3: โพสต์ข้อความวันนี้มาอ้าวลองดูสินี่อันนี้ของอีเจี๊ยบนะเอาของทนายตั้มก็โพสต์อย่างนี้ด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิ
4: ค่ะ
3: นี่ไอ้เจี๊ยบก็เอาไปลงต่อแล้ว
4: ใครวะ
3: ถามว่าใครวะคนเอาไปลงกันเยอะแล้วถามผมมาเยอะมากครับผมเองครับก็ดีไซน์เรียกผมนะฮะแล้วก็เรียกคุณพุทธอภิวันนะก็บอกได้เลย
4: ค่ะ
3: ก็ไม่ใช่เรื่องต้องผิดอะไรนะครับก็เรียกเพื่อที่จะให้ไปให้ข้อมูลนะครับกับทาง DSI นะครับในกรณีที่มีการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องดูวันที่จะต้องไป
4: ะ
3: นะครับก็ยินดีครับแล้วก็คุณพุทธก็น่าจะไปนะถ้าเท่าที่ทราบน่าจะไปนะฮะอ้าวโอเคนะครับพักก่อนเนาะ
4: พักค่ะ
3: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: เป็นพยาน
4: ค่ะ
3: เขาไปสอบเฉยเนี่ยนะแต่ละคนน่ะ
4: รักพี่หนุ่มค่ะ
3: รักหนุ่มรักพุทธเหลือเกินอยากให้หนุ่มกับพุทธเป็นจำเลยเหลือเกินแม
4: ่ค่ะ
3: แต่ละเรื่องแต่ละราวไม่ใช่เขาเรียกไปสอบถาม
4: ในฐานะพยาน
3: ฐานะพยาน
4: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวคงไปแหละแต่ละคนไปดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อช่วงเช้า
4: ค่ะเป็นเหตุชายวัย50ปีค่ะเกิดคลุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนออกมานอกบ้านหลังจากนั้นจุดไฟเผาบ้านก่อนจะพบเสียชีวิตปริศนาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดได้รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งยิงปืนออกมาจากบ้านหลังหนึ่งในซอยจรัสลาดที่บางพลัดเป็นบ้านของนายฐานยศพลตรีที่เกษียณอายุราชการจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าต๊อกอายุ50ปีเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านโวยวายมาตั้งแต่ช่วงเช้าใช้ปืนอาก้ายิงออกมาจากบ้านหลายสิบนัดเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุขู่ว่าห้ามเข้ามาในพื้นที่บ้านไม่อย่างนั้นจะปาระเบิดออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วสักพักนึงค่ะมีแสงไฟลุกขึ้นภายในบ้านแล้วเสียงคนในบ้านก็เงียบไปเจ้าหน้าที่ส่งโดรนบินเข้าไปส่องพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น2ของบ้านแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปภายในตัวบ้านได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุได้โพสต์ข้อความเล่าบอกว่าในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนสงครามและระเบิดเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการอพยพประชาชนโดยรอบและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ไม่เกี่ยวข้องให้ถอยห่างออกจากจุดเกิดเหตุเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางพิสูจน์หลักฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เจ้าหน้าที่ EOD อยู่ระหว่างการตรวจสอบและปฏิบัติงานค่ะ
3: นี่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวโอเคนะครับเราไปดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะ
3: ก็ MEA นะครับเดินหน้าพัฒนาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าครับแล้วก็เพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามนะฮะบนถนนพระราม4ถนนสาทรถนนวิทยุก่อนการประชุมใหญ่นะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะเนี่ยนะครับซึ่งไทยเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะฮะลองไปติดตามรายงานนี้กันหน่อยฮะ
5: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จับมือทุกภาคส่วนเปิดกิจกรรมรื้อสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้าตามโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี2569ณบริเวณหน้าอาคารอื้อจือเหลียงถนนพระราม4 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์มหานครเพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและสร้างความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026โดยดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน3เส้นทางได้แก่ถนนพระรามที่4ช่วงหัวลำโพงถึงถนนสุขุมวิทระยะทาง9กิโลเมตรถนนสาทรช่วงถนนพระรามที่4ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและถนนวิทยุช่วงถนนเพลินจิตถึงถนนเพชรบุรีระยะทาง 0.8 กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น 11.3 กิโลเมตรพร้อมทั้งจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยสวนพลูช่วงถนนสาทรถึงถนนนางลิ้นจี่ระยะทาง1กิโลเมตรและรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพระรามที่4ช่วงแยก3ย่านถึงแยกวิทยุระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
6: การดำเนินการในส่วนนี้ทั้งหมด4เส้นทางเนี่ยมันจะมีซอยสวนพลูที่มีการจัดระเบียบเราก็จะรื้อสายให้เสร็จแล้วก็ถนนพระราม4ก็จะรื้อสายสื่อสารเอาลงดินแล้วก็มีการหักเสาในพื้นที่ตรงนี้ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรทั้ง2ฝั่งจะคลีนภายใน2วันส่วนอื่นๆเนี่ยเราต้องเสร็จก่อน World Bank มั่นใจได้เลยครับตามแผนที่กำหนดไว้ครับ
5: MEA มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่มีความปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3: นะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเบอร์เกอร์คิงนะครับมอบความอร่อยแบบสุดคุ้มนะฮะกับโปรพิเศษครับครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะนะเมนูละ39บาทมันถูกไปเรื่อยๆนะ
4: ใช่ค่ะแล้วนี่ครั้งสุดท้ายของปีค่ะพลาดไม่ได
3: ้นี่39บาทอีกแล้วนะวันนี้นะครับถึง25กันยายน69วันเดียวเท่านั้น
4: วันนี้วันเดียวว
3: ันนี้วันเดียวนี่ว่า
4: ใช่ค่ะวันเดียวเท่านั้น
3: อ่านผิด
4: แล้วครั้งสุดท
3: ้
4: าย
3: ใ
4: ช่ค่ะ
3: วันนี้เลยนะ
4: วันนี้ค่ะ
3: คุณผู้ชมวันนี
4: ้วันเดียว
3: ผมคิดว่าไปถึงสิ้นปี
4: ไม
3: ่วันนี้วันเดียวเนี่ย39บาท
4: ค่ะ
3: เขาสุดท้ายแล้วออกเขาบอกสุดท้ายแล้วเขาลดมาให้เยอะแล้ว
4: ค่ะโอ้แต่ก่อนมี69
3: 49 49 39
4: ค่ะ
3: ครั้งหน้าคงจะแจกฟรีแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวลองดูกันหน่อยฮะโปรพิเศษนะครับ5เมนูฮะราคาเพียงเมนูละ39บาทเมนูแรกครับชีสเบอร์เกอร์หมูตามมาด้วยเบอร์เกอร์ปลานักเก็ตอีก5ชิ้นเฟรนช์ฟรายขนาดกลางและเครื่องดื่มขนาด16ออนซ์ครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะพิเศษยิ่งกว่าครับเมื่อคุณซื้อเบอร์เกอร์ในโปรโมชั่นครบ4ชิ้นรับฟรีไปเลยนะครับเฟรนช์ฟรายขนาดกลางเอาไปทานเพิ่มครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะฮะ25กันยายนวันเดียวเลยครับ
4: ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะถึง5ทุ่ม59นาทีทุกสาขายกเว้นสาขาในสนามบินส่วนสาขาในห้างก็เปิดตามเวลาเปิดปิดของห้างหรือจะเลือกสั่งผ่านทางช่องทางไลน์แมนก็ได้ค่ะจะอยู่ที่เมนูละ49บาทดูรายละเอียดสาขาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Burger King Thailand อย่าลืมไปซื้อหรือว่าสั่งกันนะคะโปรวันนี้วันเดียวคุ้มจริงๆค่ะ39บาทเท่านั้น
3: นี่เอ้าให้ดูผู้ชมนี่เห็นไหมนักเก็ต
4: ค่ะ
3: 39บาทจริงๆเหรอเนี่ย
4: ค่ะ
3: อันเนี้ยเหรอหรื
4: ออย่างละ39
3: อย่างละ39บาท
7: หมดถาดนั้น195บาท
3: หมดถาดเนี้ย195บาท
4: โอ้กินได้หลายคนเลย
3: หมดถาดเนี้ย195บาทคุณผู้ชมดูเบอร์เกอร์สิแล้วเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ย39บาท
4: ค่ะทั้งกล่องเลย
3: ทั้งกล่อง
4: ค่ะแล้วก็เบอร์เกอร์ปลาของหมวยก็39บาทค่ะ
3: กินโชว์แล้วเขากินโชว
4: ์ค่ะ
3: กินแล้วตกลงยังไงเนี่ยพรีเซนเตอร์ยังไงเนี่ยตอบไม่ได้เลย
4: วันนี้วันเดียวว
3: ันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยครับ
4: ของพี่หนุ่มเป็นหมูหรือเนื้อคะ
3: หมูฮะ
4: อ๋
3: อเป็นหมู
4: แล้วก็ชิ้นใหญ่เต็มคำมากค่ะรีบไปนะคะจนถึง5ทุ่ม59นาทีค่ะหรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้ถ้าสั่งผ่านไลน์แมนก็49บาทค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะค่ะครั้งสุดท้ายของ
3: 39บาท
4: ค่ะถ้าไลน์แมนก็49
3: วันนี้วันเดียวนะฮะครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว
4: ค่ะ
3: ครับ
4: อ่
3: ะ เมื่อกี้นี้เราอ่านข่าวตุ๊กแก
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะมีมอบบัตรกำนันของเบอร์เกอร์คิงให้หน่อยแล้วกันนะได้ไหมมีไหม
4: ค่ะ
3: เรามีไหม
7: ส่งมาให้ได
3: ้นะขอให้กี่รางวัลให้คุณผู้ชม10รางวัลได้ไห
4: ม
3: สิบรางวัล
4: สิบรางวัลค่ะ
3: เอาภาพนี้ขึ้นของไอ้เจี๊ยบแล้วให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมาในรายการโหนกระแสก็ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณคิดว่ามันตัวอะไร
4: ค่ะกูดูข่าวที่
3: ตัวเนี้ย
4: เฮียหนุ่มเล่าเรื่องลูกค้ารีสอร์ทกูมาเย้า
3: เนี่ย
4: กูออกกูมาอ่านได้หรอคะ
3: คุณดูข่าวเที่ยงเฮียหนุ่มเล่าเรื่องลูกค้ารีสอร์ทลุกมาเย้วเงยหน้าขึ้นไปตุ๊กเธอ3ตัวในห้องน้ำเคาะหามยามซวยดันมีนาคีเขียวเปิดฉากบู๊กับตุ๊กเธอด้วยถ้าเป็นพวกมึงเงยหน้ามาเจอตัวใหญ่ๆหน้าตาแบบนี้ก่อนอยู่จะทำยังไงวะคำถามนั้นไม่ถามอะไรเลยถามว่าคุณคิดว่าไอ้เนี่ยมันคือตัวอะไรผมใบ้นิดนึงไม่ใช่จกไม่ใช่ตุ๊กแกไม่ใช่จระเข้เล็กกว่าจระเข้หน่อยให้คุณทายมาคุณทายถูกผมให้เบอร์เกอร์คิง
4: 10รางวัล
3: 10รางวัล
4: ค่ะ
3: ผมบอกแล้วนะไม่ใช่จิ้งจกไม่ใช่ตุ๊กแก
4: ค่ะ
3: ไม่ใช่จระเข้อะไรที่มันเล็กกว่าจระเข้หน่อยเนี่ยคุณตรงเข้ามาเดี๋ยวผมให
4: ้ค่ะ
3: อ
4: ืมโหตอบกันมาเต็มเลยค่ะพี่หนุ่ม
3: ให้อีกนิดนึงแล้วกันใบ้อีกนิดนึงส่วนใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าตัวเงินตัวทองนี่ใบ้นะใบ้นะเขาเรียกว่าอะไร
4: ค่ะ
3: พ
4: ิมพ์เข้ามาค่ะ
3: อักษรเดียวคำเดียวนี่ผมบีบเข้าไปอีกแล้ว
4: สระอะไรคะสระ
3: สระเอนำหน้าผมมอบให้10รางวัลวันนี้นี
4: ่
3: นะตัวอะไรเหลืองๆนั่นน่ะ
4: ตัวเออะไร
3: ไม่รู้ไอ้ทายเข้ามาให้10รางวัล
4: ค่ะ
3: เวลาหมดแล้ว
4: มีนิดนึงค
3: ่
4: ะมีนิดนึงค่ะพ
3: ี่หนุ่มเชิญๆๆๆ
4: คือทานเบอร์เกอร์แล้วนะคะควรจะไปออกกำลังค่ะไปเต้นแอโรบิกค่ะเดี๋ยวเชิญชวนเลยค่ะวันพรุ่งนี้เสาร์ที่16กันยายนค่ะใจกลางเมืองเลยนะคะกับ CH3 Bangkok Aerobic 2026ค่ะที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครงานเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นค่ะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาเต้นการขยับร่างกายให้สุขภาพดีค่ะที่เห็นก็จะมีน้องเบเบ้มีน้องมิ้นท์ชลิดามีน้องจีน่ายีนาน้องพีพีแล้วก็มีผู้ประกาศข่าวสายสปอร์ตค่ะคุณไก่ภาสิทธิ์และคุณตูนปรินดาก็ไปร่วมงานด้วยนะคะเชิญชวนค่ะพรุ่งนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับ CH3 Bangkok Aerobic 2026ค่ะ
3: เชื่ออยู่ว่าคุณไก่เต้นระเบิดเลย
4: ใช่คุณไก่ผู้ประกาศข่าว
3: เต้นระเบิดเลย
4: สายสปอร์ต
3: ผมดูไอจีแกบ่อยๆแกเต้นโอ้โห
4: โอ้ยแกสตรองมากค่ะ
3: จับไอ้กระโดดเนี่ย
4: ใช่ใช
3: ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเง
4: ี้ยโอ้ยแกพลังเยอะมากค่ะวอร์มร่างกายไปให้ดีแล้วไปเต้นกับคุณไก่นะคะมีน้องโลโล่ด้วยใช่ไหมคะนี่น้องเบเบ้ค่ะน้องมิ้นชลิดาน้องจีน่ายีนาน้องพีพีปุนปรีดีแล้วคุณไก่คุณตูนไปด้วยค่ะ
3: เชื่อมันเนี่ยใบ้ไปขนาดนี้
4: ยังตอบไม่ถูก
3: ยังตอบไม่ถูกเลย
4: อ้าว
3: ยังตอบไม่ถูกเลย
4: งั้นใบ้ให้มันแคบลงสระเอไปอย่างเดียว
3: คุณเข้าใจคำว่าสระเอนะไม่ใช่ตัวแลนตัวแลนมันจะละแ
4: อร์ใช่
3: ผมบอกงี้ก่อนนะ
4: ก็
3: ทายมาแล้วกันเบอร์เกอร์คิงจัดให้10รางวัล
4: ค่ะ
3: ไปกินกัน
4: ค่ะ
3: นะฮะอ้าวโอเคโหนกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องราวเรื่องนึงมันน่าสนใจมันอาจจะไม่ได้เป็นไวรัลมากนะฮะเป็นเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนึงเนี่ยไปทำหน้า
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปใส่ไหมละลายแล้วปรากฏว่าไหมมันไม่ละลายแล้วเขาบอกว่ามันออกมาเนี่ยพี่มันเหมือนเอ็นตกปลา
4: ค่ะ
3: และมีผู้เสียหายเดี๋ยวรอโฟนอินอีกด้วยนะฮะพอดีตอนแรกนัดมาหลายคนเขาบอกเขาไม่กล้ามาเพราะเครื่องบินกูเขากลัวฝนมันตกหนักก็เลยโอเคไม่เป็นไรมาคนเดียวก็ได้แต่วันนี้เรามีคุณหมอจากเด็กคลินิกมาด้วยนะฮะหมอพีนะครับและมีทนายตุ๋ยมาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งขนกระแสนะครับอยากให้ลองติดตามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
4: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ตำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
4: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
5: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
3: ้สามทุ่มสุขนี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
7: ่ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
8: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นไวรัลไม่ได้เป็นแบบอะไรที่มันเป็นประเด็นโด่งดังอะไรมากมายเลยแต่ว่าเมื่อวานผมสนใจพอดีได้มีโอกาสอ่านข่าวนึงครับแล้วมันไปเกิดขึ้นที่พัทลุงเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายหลายคนทีเดียวนะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไปร้อยไหมที่คลินิกแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอร้อยออกมาเนี่ยไหมที่มันร้อยทำให้หน้ามันตึงมันขึงกันไปอย่างเงี้ยนี่ผมก็อยากจะดึงเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มจะคล้อยๆเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าใช้ไปสักพักหนึ่งหมอบอกว่าไหมเนี่ยมันเป็นไหมทองแล้วมันจะเป็นไหมละลายใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะละลายแล้วมันทำให้หน้ามันตึงอย่างนี้สุดท้ายเขาบอกเขารอนะคนไข้เขาก็ทำร้อยไหมรอแล้วรอเล่าสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บมันอักเสบก็เลยเอาไหมออกคุณผู้ชมครับปรากฏพอออกมาเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันไหมหรือมันไหมหรือมันเป็นเอ็นตกปลามันคล้ายๆเขาว่างั้นคล้ายๆเอ็นตกปลาเขาตกใจนะคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวมันก็เลยดังขึ้นมานะในหมู่ของคนที่ไปทำในคลินิกแห่งนั้นที่พัทลุงนะแล้วก็เลยมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่าใช่ฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้ครับคุยทางฝั่งของคุณโก้เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะฮะสวัสดีคุณโก้นะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็วันนี้นะครับเรามีนายแพทย์พีรพัฒน์เพียรธรรมนะฮะแกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะจากเดอะคลินิกนะฮะหมอพีนะครับสวัสดีหมอพีครับ
9: สวัสดีครับ
8: แล้วก็วันนี้นะครับเรามีทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาพันธ์ดลมานะครับ
10: สวัสดีครับครับ
8: วันนี้คุยกันสบายๆคุณผู้ชมครับไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพยายามติดต่อทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกด้วยเพราะคุณหมอก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ฉันเสียหายหมดเลยมันจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเรื่องราวเป็นยังไงคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณพีเอ้ยไม่ใช่คุณโก้คุณอายุเท่าไหร่อายุ23ปีนะฮะคือคุณก็ดูใบหน้าก็หล่อเหลาดีอยู่แล้วคุณอยากไปทำอะไรไหน
9: ไม่ตอนแรกจมูกมันมีหำตรงกลางสูง
8: หำอะไรนะ
9: หำจมูก
8: หำ
9: ใช่หำสูง
8: มีหำ
9: ใช่
8: หำมันคือเขาเรียกหำคืออะไรครับหมอ
10: ฮัมคือตรงมันตรงสันมันโค้ง
11: ตรงนี้เขาเรียกฮัม
10: ใช่ฮะ
11: นี่ฮัมนะ
10: ฮัมครับ
11: ตรงนี้เหรอ
9: ใช่
11: มันยุบลงไป
9: มันโค้งนูนขึ้นมานิดนึงครับ
11: โค้งนูนนะอ้าวแล้วมันยังไง
9: แล้วตอนแรกไปฉีดวิตามินผิวไปดิฟผิว
11: ดิฟผิวที่คลินิกแห่งหนึ่งที่พัทลุง
9: ใช่
11: คุณเป็นคนพัทลุงเหรอ
9: ใช่ครับ
11: แล้วทำไมคุณถึงไปทำที่นั่นน่ะ
9: เหมือนมีพี่ที่รู้จักแนะนำมาแล้วตอนแรกอ่ะไปเพื่อนพี่เขาฉีดคางแล้วแกแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนลองไปฉีดที่นี่ดูไหมแกบอกว่าดีนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็เลยไปก็ทักเพจไปแล้วก็ไปฉีดผิวมันก็ได้ผลอยู่ตอนนั้น
11: ให้ไปฉีดผิวที่คลินิกแห่งนี
9: ้ใช
11: ่ใครแนะนำคุณนะ
9: ไปตอนแรกอ่ะไปเพื่อนพี่
11: คุณอยากพูดภาษาใต้ไหมล่ะพูดลำบากไหมเนี่ย
9: พูดกลางไง
11: พูดกลางได้นะอ่ะโอเคเชิญครับ
9: ไปเพื่อนพี่ที่รู้จักแล้วก็เขาบอกว่าแกหมอแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนตอนนี้แกถามแล้วก็บอกว่าอ๋อฉีดอยู่ที่ในตัวเมืองแล้วแกว่าลองฉีดกับแกดูไหม
11: คุณถามเพื่อน
9: ใช่
11: บอกว่าแกฉีดผิวที่ไหนทำไมผิวแกขาวจังเลยฉันก็อยากจะฉีดเหมือนแกเนี่ยแหละหมอก็บอกอ๋อฉันฉีดในเมืองกับหมอคนนี
9: ้ใช่
11: ถูกไหมคุณก็บอกว่า
9: เดี๋ยวจะไปฉีดแล้วก็ให้ทักเพจไป
11: คุณทักไปที่เพจ
9: ใช่แล้วก็ไปฉีดผิว
11: บอกอยากฉีดผิวจะได้ขาว
9: ๆใช
11: ่
9: แล้วก็เหมือนตอนนั้นมีเห็นใน TikTok อ่ะเขามีการฉีดฟิลเลอร์จมูกแบบนวดฮัมอ่ะให้มัน
11: นวดฮัม
9: ให้มันแบบเป็น
11: พูดให้มันดีๆนะผมต้องจริง
9: ให้มันเป็นสันเล็กลงแล้วแกก็บอกว่าน
11: วดฮัมเนี่ยนะ
9: ไม่ฉีดฟิลเลอร์ลดให้มันแบบเป็นสันสูงขึ้นครับมันมีด้วย
11: เอาใหม่สิคุณพูดอธิบายใหม่ดิผม
9: ไม่แบบฉีดฟิลเลอร์ที่สันจมูกให้มันสันมันสูงขึ้นแล้วก็
11: ฉีดฟิลเลอร์ให้สันจมูกเนี่ยมันสูงขึ้น
9: ใช
11: ่มันจะตรงนี้ใช่ไหม
9: ใช่
11: มันจะได้เสมอกันอย่างนี
9: ้ใช่อ
11: ย่างของพี่เองเนี่ยจมูกตรงนี้ของพี่มันปูดขึ้นมา
9: ใช่
11: เนี่ยเห็นไหมเด็กผู้ชมลองดูนะมองข้างไหนดีข้างนี้นะเนี่ยจมูกตรงนี้ของผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะปูดขึ้นมาตรงนี้คือผมโดนเตะตอนเด็ก
9: ๆ
11: หมอผมโดนเตะจมูกอย่างเงี้ยเขาเตะเขาบอกจมูกผมขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็เลยปูดขึ้นมาอย่างเงี้ย
10: ครับ
11: มันก็เลยมันดูแล้วไม่เสมอไม่โด่งมาอย่างงี้ถูกไหมถ้าผมไปฉีดฟิลเลอร์ตรงเนี้ยมันก็จะได้เสมออย่างงี้ถูกไหม
9: ใช่
11: ใช่ไหมหมอ
10: ใช่ครับ
9: แล้วแกก็แนะนำว่าแกมีหัตถการแนะนำอยู่คือร้อยไหมจมูกบุฟเฟ่กี่เส้นก็ได้ในราคา 5,000 บาท
11: บุฟเฟ่
9: ใช่
11: บุฟเฟ่ไหมทองคำ
9: ไม่ไหมแกบอกว่าไหมเฉยไม่ได้พูดว่าอ๋อ
11: ไม่ใช่ไหมทองคำนะแต่เป็นบุฟเฟ่ร้อยไหม
9: ใช่กี่เซนก็ได้จนกว่าแบบเราจะพอใจว่าสันอะคมแล้วสันจมูกอะคมแล้ว
11: ร้อยไหม
9: ใช่
11: จนกว่าสันจมูกจะคม
9: ใช่กี่เซนก็ได้ไม่จำกัด
11: บุฟเฟ
9: ่ใช
11: ่อ๋อเท่าไหร่ราคา
9: ราคา 5,000 บาทอะ
11: 5,000 บาทบุฟเฟ่เลยนะ
9: ใช่ครับแล้วตอนนั้นก็ลดไปประมาณ10เซน
11: คุณตกลงทำ
9: ตกลงทำ
11: ครั้งนั้นคุณทำอะไรบ้าง
9: มีร้อยไหม
11: มันจะเย็นๆน้องตื่นเต้นใช่ไหมลูกตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นป่ะโอเคไม่ต้องตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นใจเย็นๆลูกอะไรบ้างนะอันแรกเลยทำอะไรนะฉีดผิว
9: ฉีดผิว
11: ฉีดผิวให้ขาวแล้วอะไรอีกผิวขาว
9: แล้วก็ถ้าไปสักประมาณ1เดือนแรกก็ไปร้อยไหมจมูก
11: ร้อยไหมจมูกแบบบุฟเฟ
9: ่ใช่ครับ
11: ร้อยไหมบุฟเฟ่10เส้น
9: ใช่ครับ
11: 10เส้นร้อยที่จมูกนะ
9: ใช่ครับ
11: แล้วมีอะไรอีกไหมฉีดอีกไหม
9: หลังจากนี้ก็หลังจากร้อยเซ็ตก็มีฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อก
11: ทุกอย่างอะเต็มเครื่องอะฟิลเลอร์โบท็อก
9: ใช่ครับ
11: ทำทุกอย่างที่ทำได้ทีเนี้ยผมถามนิดนึงไอ้ร้อยใหม่ที่จมูกเนี่ยมันร้อยไงพี่เคยได้ยินแต่มันร้อยที่หน้าร้อยให้หน้ามันตึงอย่างเงี้ยแต่ทำไมน้องร้อยที่จมูกมันเป็นยังไงเหรอ
9: ไม่เคยไปดูใน TikTok มาแล้วมันมีการร้อยไหม
11: ร้อยไหมที่จมูกได้หรือหมอ
10: ครับก็ท่านในอดีตนะครับก็จะเราก็จะมีตัวการใช้ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้นเอ็นใสๆยาวๆเหมือนเป็นคล้ายๆเส้นเอ็นพลาสติกแล้วตัวในเส้นเอ็นเนี่ยมันจะมีตัวเงี้ยงเวลาเราร้อยเข้าไปปุ๊บแล้วเราดึงออกมาเนี่ยมันจะล็อกผิวตรงนั้นทำให้ตัวไหมมันไม่ขยับไปไหน
11: ร้อยไปในจมูกเนี่ยเหรอฮะ
10: ครับถ้าเริ่มแรกเราจะเอามาร้อยตรงแก้มนะครับช่วยสมมุติว่าเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะเราดึง แล้วก็ถึงร่องแก้มนะครับแล้วช่วยยกร่องแก้
11: ม
10: แต่ก็หลังๆก็ถ้าบางประเทศก็จะมีการเอามาร้อยที่จมูกนะครับลักษณะวิธีการทำก็คือฉีดยาชาตรงปลายจมูกแล้วก็เอาตัวไหมเข้าไปทางสันจมูก
11: แยงไปรูจมูกนี่
10: ใช่ครับ
11: ไม่ใช่รูเอ๊ะเขาเรียกนะ
10: ตรงปลายจมูก
11: ตรงจมูกนี้แยงเข้าไปแล้วก็ดึงขึงไว้อย่างงี้บึ๊บ
10: เข้าไป
11: แล้วไงอีกฮะ
10: แล้วพอ
11: แล้วไหมมันจะอยู่ตรงไปผูกตรงไหนล่ะ
10: ตอนแรกเนี่ยมันจะมีท่อแข็งๆนำตัวไหมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดตรงนั้นอ่ะเราก็เอาท่อแข็งๆออกแล้วเหลือแค่ตัวไหมที่ช่วยล็อกผิวตรงนั้น
11: ผมเข้าใจแต่ที่ไอ้ตรงปลายไหมมันจะไปผูกที่ไหนล่ะหมอ
10: มัน
11: ก็ไปค้างอยู่เฉยๆเป็นเส้นเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอ
10: ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวระหว่างเส้นของมันเนี่ยมันจะมีเงี้ยงๆๆๆเต็มไปหมดช่วยล็อกผิว
11: เป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงใช่ไหมเหมือนผมอธิบายเป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงสมมติที่เป็นเส้นเอ็นออกมาปุ๊บมันก็จะมีเงี้ยงออกมาเป็นแหลมๆตึกๆๆๆออกมาแล้วมันก็จะไปเกาะเนื้อเยื่อข้างในเอาไว้
10: ใช่ครับ
11: ใช่ไหมฮะ
10: แล้วมันให้มันคงรูป
11: โอ้โหคุณทำอย่างนั้นป่ะ
9: ใช่
11: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คุณก็จะเป็นไหมเส้นนึง
9: ใช่
11: แต่คุณใส่เข้าไป10เส
9: ้น
11: ตรงเนี้ยมีอยู่10เส้น
9: ใช
11: ่โอ้แล้วเขาบอกไหมว่าไอ้ไหมเนี่ยมันจะอยู่ไปนานแค่ไหน
9: ตอนแรกอะไปดูใน TikTok มาแล้วแล้วมันก็มีแบบผู้เสียมันมีเหมือนคนเคยเสียว่าเออมันระวังไม่ละลายนะแล้วก็เลยแบบ

0: แล้วพอถามแกแล้วทีนี้บอกแกหนึ่งปีแล้วบอกละลายจริงใช่ไหมแกบอกว่าจริงละลายจริงไม่ต้องกลัวแกบอกว่าถ้าเหมือนเกินหนึ่งปีถ้ายุบอะมาเติมได้เลยมาเติมอีกใจอีกได้เลยแล้ววันนี้ก็อยู่ได้ประมาณตอนทำเสร็จอะมันก็รู้สึกเจ็บมากแล้วก็ถามแกว่ามันแบบอาการปกติไหมแกบอกว่าปกติเลยมันแบบ
1: คือพอทำเสร็จแล้วมันเจ็บมากใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้ว
0: มันก็เจ็บมากเหมือนหลังจากนั้นมันก็จะรู้สึกจับติดมาตลอดเลย
1: ตับนี้จะติดไหม
0: จะติดเป็นไหมเป็น
1: ติดไหม
0: ใช่ก็คิดว่ามันเป็นแบบผลข้างเคียงหรือเปล่าแล้วก็
1: แล้วคุณก็เลยไปดูใน TikTok
0: ใช่
1: ไปดูใน TikTok บอกว่าม
0: ันไม่ละลายมันมีเคสที่ไม่ละลายแล้วต้องเอาออก
1: จากคลินิกแห่งนี
0: ้ไม่ที่อื่น
1: ที่อื่นเหมือนกัน
0: ใช่
1: บอกมันไม่ละลาย
0: ใช่
1: ต้องเอาออกมาเองตกใจเลยดิ
0: ก็ตกใจ
1: อ้าวเฮ้ยไหนหมอบอกว่าจะละลายนี่หว่าใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วคุณทำยังไง
0: แล้วก่อนที่จะไปออกอ่ะมันมีหนึ่งเคส
1: ก่อนจะไปเอาออกใช่ไหม
0: ใช่ครับก่อนจะไปออกมันมีหนึ่งเคสที่เขาทำไปแล้วตั้งแต่ปี65แล้วเขาอ่ะเหมือนของเขาอ่ะมันเป็นหนองในเขาเพิ่งไปเคลียร์ค่าเสียหายในประมาณปี69แล้วก็เขาก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมันไม่ละลายแล้วมันก็เป็นหนองแล้วต้องไปผ่าออกแล้วเคสแรกอ่ะที่ไปอ่ะหมอรับผิดชอบราคา 40,000 กว่าบาทใช่ไหมแล้วพอคนที่สองอ่ะไปอีกมันเหมือนพอมีเคสตัวอย่างแล้วว่าเอาไม่ออกเหมือนคนที่ลอยไปทั้งหมดอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลาย
1: คนที่ลอยไปทั้งหมดคือ
0: คนที่ลอย
1: อ๋อลอยไปทั้งหมดอ๋อ
0: มันเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลาย
1: แ
0: ล้วเขาก็ไปเหมือนไปบอกแกว่าเออเนี่ยจะไปเอาออกนะเพราะเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันแล้วแกก็บอกว่าเออถ้ารับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดี
1: ถ้าต้องรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีเพราะมันมีเคสไม่ได้
0: อีกเยอะ
1: ใ
0: ช่
1: ที่ร้อยไหมไปแล้วมันอักเสบมันเจ็บ
0: ใช
1: ่แล้วก็คือมันไม่ได้ละลายจริง
0: บางคนมีแบบบิดก็มีแบบมัน
1: จมูกบิดไปเลย
0: บางคนเหี่ยวมาหัวตาแบบนี้ก็มีผิดรูป
1: หมายถึงไหมนี่มันแยงไว้ที่ตาเนี่ยนะ
0: ใช่มันหลุดออกไปจากสันจมูก
1: ที่คุณไปกล่าวหาเขาปะเนี่ย
0: ใช่มันมี
1: ไม่ใช่คุณกล่าวหาคุณใช่ไม่ได้สิ
0: มันมี
1: คุณไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
0: ไม่มันมีจริงแล้วเขาเหมือนเขามาบอกอ่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วเหมือนพอรู้กับเคสที่สองที่เจบอกว่าเออถ้าเราชอบดูเคสอ่ะก็ตายอันพอดีก็เลยไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปหาแกแล้ว
1: แล้วคุณทำยังไงไอ้ที่คุณทำยังไง
0: ก็ได้ไปปรึกษากับคลินิกที่ใหม
1: ่
0: ที่บอกว่าเออจะไปเอาไหมออกแล้วเขาก็บอกว่าเออค่าเอาไหมออกอ่ะ 15,000 บาทบวกกับค่าทำจมูกไหมอ่ะ 2,900 แบบซีมีโอเพ่น 29,000 บาท
1: หมายถึงที่อันนี้ที่ไหน
0: ที่ใหม่คลินิกแห่งใหม่ครับใน
1: เขาบอกว่าต้องทำอะไรนะ
0: ต้องมีค่าไหมออกและค่าเชื้อ 15,000 บาท
1: มีค่าเอาไหมออกแล้วก็ค่าเชื้อ
0: ใช่ครับ
1: 15,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: คุณก็ต้องไปเอาออก
0: ใช่แล้วก็มีค่าตอนแรกไปแบบปรึกษาก่อนทักไปในเพจเขาว่าเออเนี่ยมันมีแบบร้อยไหมมาแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเออมันต้องเป็นเคสแก้นะแบบมีค่าขูดไหมค่าเชื้อ 15,000 บาทแล้วก็ต้องแก้เป็นเทคนิคเซมิโอเพ่น 29,900 บาท
1: เทคนิคเซมิโอเพ่น
0: ใช่
1: อะไรคือเซมิโอเพ่นครับหมอ
2: ก็จะเป็นการผ่าตัดจมูกโดยการเขาเรียกว่า
1: เปิด
2: แค่บางส่วนจากแผลที่อยู่ข้างในรูจมูก
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ใช้เป็นวัสดุเสริมพวกซิลิโคนใช่ไหมฮะใส่สวมเข้าไปแทนแต่ว่าในเคสที่มีการร้อยไหมอยู่แล้วแล้วถอดไหมออกมามันจะเกิดพังผืดขึ้นได้ง่ายหรือบางเคสที่มีการติดเชื้อก็จะเป็นพังผืดเยอะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายการแก้ที่สูงขึ้น
0: ใช่
2: ครับ
1: เสร็จแล้วคุณเอาออกไหม
0: ไม่แต่พอไปวันจริงอ่ะไปคลินิกอ่ะพอไปจริงอ่ะเหมือนเขาจับดูแล้วเขาบอกว่าไหมอ่ะมันอยู่ใกล้หัวตาเยอะพอ10เส้นอ่ะมันเป็นจำนวนที่เยอะเกินแล้วเขาบอกว่า
1: ใส่เยอะเกินไปอีก
0: ใช่
1: 10เส้นก็อยู่นี่ใช่อีกแล้ว
0: ใช่ครับแล้วมันแข็งมากแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการเอาออกแบบมินิโอเพ่นแบบผ่าหน้าจมูกตัดหน้าจมูกแล้วเอาออกเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำแบบมินิโอเพ่นอ่ะเขาจะไม่รับผิดชอบเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดอักเสบได้เขาจะไม่รับผิดชอบ
1: คือต้องผ่าอีก
0: ใช่กลายเป็นมินิโอเพ่นเป็น 49,000 บาท
1: เป็น 49,000 บาท
0: ใช่บวกเข้าออก 15,000
1: คุณก็ต้องทำ
0: ใช่เพราะมันต้องออกแล้วมันรู้สึกเจ็บแล้ว
1: ไอ้อะไรนะไหมมันขึ้นไปแทงตรงขอบตาข้างบนนี้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผ่าเอาออกไหม
0: เอาออก
1: เอามาแล้วเป็นไง
0: ก็เป็นเหมือน

0: ตามภาพ
1: ใช่ตามภาพ
0: ลองดูภาพที่ตามใช่ใช่เอามา
1: เหมือนไม่ใช่ผ้าก๊อตสีขาวสีขาว
0: อ่ะผ้าก๊อตสีขาวเขาบอกผ้าก๊อตสีขาว
1: นี่ใช่
0: อันนี้ใช่ไหมที่เอาออกมาวันแรกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้นี่ไหมเหรอ
1: ไหมแต่เหมือนตอนเอาออกอ่ะเหมือนหมอบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าบอกเขาบอกว่าถ้าเราไปฟ้องกับคลินิกไหมอ่ะคลินิกที่เก่าอ่ะอย่าเอาเขาไปอ้างได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเป็นคู่กรณีกับคลินิกแห่งเก่า
2: หมอด้วยกัน
0: ครับเป็นหมอด้วยกันก็คือพูดง่ายคือพอหมอแห่งใหม่เนี่ยเขาเอาไอ้ไหมอันนี้ออกมา10เส้นอันนี้ถึง10มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เส้นพอดีเลยพี่ตุ๋นนับแล้วเนาะ
2: ครับ
0: 10เส้นนี้ออกมาเสร็จปุ๊บหมอที่คลินิกใหม่บอกเลยบอกว่าน้องถ้าน้องจะไปฟ้องไอ้คลินิกเก่าเนี่ยอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่อยากไปยุ่งด้วย
1: ใช่ๆเขาบอกว่าเหมือนมันจะเสียเวลาเขาในการเหมือนขึ้นศาลอะไรนี่ฟ้องเขาบอกว่า
0: เสียเวลาขึ้นศาลเสียเวลาแล้วเขาบอกว่าหมอคนใหม่ก็บอกไอ้นี่มันอะไร
1: เขาบอกว่ามันแบบเขายังพูดติดขำเลยว่านี่น้องอยู่ตายสองรอบสองรอบมันก็ไม่ละลายนะ
0: ตายไปสองรอบก็ไม่ละลาย
1: ไม่ละลายแน่นอน
0: หมอคนใหม่บอก
1: ใช่
0: น้องเอ้ยมึงตายไปสองรอบมันก็ไม่ละลายหรอก
1: ใช
0: ่แล้วเขาบอกว่าเป็นอะไร
1: เขาบอกว่ามันเหมือนสิ้นเอ็นตกปลาเลยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไหมนะถ้าเป็นไหมมันต้องละลายแล้ว
0: เหมือนเอ็นตกปลา
1: ใช
0: ่ใช่อีกแล้วไอ้ยาตายไปสองรอบก็ยังไม่ละลายเขาว่างั้น
1: ใช่
0: คุณเห็นคุณตกใจไหม
1: เจ็บมากมันต้องดึงออกทีละเส้น
0: เจ็บ
1: แล้วบังเอิญว่าบังเอิญจำได้ว่าหมอที่เก่าบอกว่าติดเส้นเขาบอกว่าถ้าว่าตัวเองจำไม่ได้อะมันต้องหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนมั่นใจว่าจะหมดยังอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา
1: แล้วมันเจ็บ
2: โอ้โหไม่ได้ฉีดยาชา
1: ฉีดยาชาน
2: ี่ฉีดแล้วใช่ไหม
1: ฉีดแล้วแต่ก็ยังเจ็บมันต้องดึงอ่ะ
0: มันดึงระหว่างที่ดึงมันก็โคตรปื้ดปื้ดปื้ดออกมาเงี้ยหรอ
1: ผู้ช่วยหมอต้องเอามือจับคนละข้างแล้วก็ดึงทีละเส้นออก
0: ทำไมอ่ะ
1: มันแข็งมากเขาบอกมันอยู่ลึกเกินแล้วก็มันแบบแข็ง
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: น่ากลัวว่ะเฮ้ยแล้วคุณเก็บไว้ไหมเนี่ยอันเนี้ย
1: ไม่ครับไม่ได้เอากลับมา
0: คุณทิ้งเลยเหรอ
1: แต่เขาเหมือนก็ให้ดูเขาบอกว่าเหมือนต่อไปเขาว่าจะเอาไปฟ้องร้องไหมเขาว่าถ่ายรูปไปเก็บไว้ได้นะแต่เขาจะไม่เป็นพยานให้นะ
0: เออ
1: แค่ให้หลักฐานอย่างเดียว
0: อ้าวโอเคพักสักครู่ยังมีอีกนะมีแค่คนแรกนะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปมีอีกนะแต่หมอเขาออกมาพูดเลยนะบอกว่ามันไม่ใช่หรอกนี่มันไม่ใช่เอ็นตกปลามันคือไหมเดี๋ยวหมอต้องคุยกับผมหน่อยนะแต่ไม่ใช่หมอคนนี้นะหมอพีที่เป็นหมอจากเดอะคลินิกนะอันนี้อยู่ในกรุงเทพเดอะคลินิกนะที่ดังๆเนี่ยที่คุณอ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์นะ
3: ใช่ครับ
0: อีกหน่อยจะเป็นกัญชัยแล้ว ผมหยอก ผมหยอก พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ครับ
1: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
2: เกาหลีชิลลี่คาโบนาร่า
3: ครับอ่ะกลับมาสู่รายการหนกระแสเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ตุ๋ยกับทางคุณหมอต้องขออภัยนะฮะกับชื่อหมอพีทนะฮะทางเมื่อกี้ไปเขียนว่าเป็นหมอพีแล้วก็หมอพีทนะหมอพีทนะฮะขออภัยด้วยกำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าพี่ตุ๋ยกับผมไม่รู้จักคำว่าฮัมไหม
4: ครับไม่รู้จักครับเพิ่งเคยได้ยินก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเรียกฮัมจริงๆอะ
3: ใช่นี่ผมไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้หยาบคายจริงๆนะคุณผู้ชมตอนแรกน้องบอกว่าหำอยู่ตรงนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหำไปอยู่บนจมูกน้องยังไงวะงงจริงๆนะจนกระทั่งหมอพีทบอกมาเนี่ยแหละว่าเป็นว่าหำก็คือ
5: เป็นเหมือนเป็นโหนกตรงสันจมูกมันนูนออกมาเขาเรียกเป็นหำ
3: โอเค
4: เป็นภาษาอังกฤษ
3: ครับทีนี้หลังจากที่เขาเอาเส้นเอ็นออกมาปุ๊บเนี่ยยืนยันเลยใช่ไหมว่ามันไม่เหมือนกับไหม
6: ใช
3: ่ไอตอนก่อนเขาใส่เขาให้คุณดูหรือเปล่า
6: ไม่ได้ดูครับเพราะกลัวด้วยตอนนั้น
3: คุณก็ไม่ได้ดู
6: ใช
3: ่จริงๆคุณต้องให้คนไข้ดูก่อนไหมครับว่าไหมจะเป็นแบบนี
5: ้ก่อนทำหัตถการนะครับหลายๆคลินิกก็จะมีการแกะกล่องไหมมันจะมาเป็นกล่องแล้วก็จะมีเลขสล็อตที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็จะมีการแสดงให้คนไข้ดูก่อนทำหัตถการแล้วก็บางที่อาจจะมีการฉีกซองแล้วก็ให้ดูไหมก่อนทำหัตถการต่อหน้าแต่บางที่อาจจะถ้ามีการดมยาสลบมีการปิดตาก็อาจจะไม่ได้อาจจะข้ามขั้นตอนนั้นไปได
3: ้ครับหมอพีทนะผมถามหมอพีทนิดนึงมันเป็นอย่างนี้ป่ะนี่อย่างนี้ป่ะที่ออกมาคุณเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไหม
6: คล้ายๆครับ
3: คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
3: เนี่ยอ่ะคุณดูสิแข็งๆนี้เลยนะ
6: ใช่ครับ
3: เนี่ยนะขอกรรไกรหน่อยขอกรรไกรหน่อยมีไหมทีมงานจะได้ตัดให้คุณหมอเขาเห็นชัดๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมอ่ะลองกล้องลองซูมมาใช่ไหมที่คุณเห็นน่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่เอ็นตกปลาแล้วเนี่ย
6: คล้ายๆเลยคร
3: ับ ใช่พี่ตุ๋ยเนี่ยหมอดูสิอันนี้มันเหมือนไหมที่หมอเอาไปใส่กันบ้างไหมหมอครับเชิญครับมันอย่างนี้ไหม
5: ก็ถ้าแยกด้วยตาเนี่ยจะแยกไม่ได้เลยครับ
3: หมอต้องพูดแบบไม่เข้าข้างกันนะ
5: ครับ
3: เราเอาพี่ตุ๋ยลองดู
4: หมอครับแยกด้วยตาเนี่ยไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าหมอจับสัมผัสในฐานะที่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยจะรู้ใช่ไหมครับถ
5: ้
4: าจับสัมผัส
5: จับสัมผัสก็อาจจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีการผสมตัวสารเคลือบผิวทำให้ลักษณะใหม่แต่ละอันมันจะต่างกันไปครับการดึงการอะไรการจับนี่จะยาก
3: ใช่ป่ะคุณจับดูคุณได้จับนะวันนั้นที่ออกมา
6: ไม่ได้จับ
3: แต่มองดูเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
6: ใช่
3: แต่มันจะเป็นเลือดๆก็จะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่
3: ใส่ไป
6: น่าจะ
3: เข้าไปอย่างเงี้ย10อัน
6: ใช่ครับ
3: โอ้โหแล้วไอ้ปลายเนี่ยคุณผู้ชมปลายอันเนี้ยมันเข้าไปแทงอยู่ตรง
6: หัวตา
3: เขาเนี่ยตรงเนี้ยแต่แบบเนี่ยตรงเนี้ยเสร็จแล้วคุณทำยังไงพอออกมา
6: ก็ทำจมูกใหม่ในวันนั้นเลยเพราะว่ามัน
3: ทำใหม่เลย
6: ใช่ครับ
3: ไม่ผมหมายถึงว่าคุณทำยังไงต่อกับหมอไอ้โรงพยาบาลเก่าอะ
6: เหมือนก็ไม่ได้ไป
3: คุณทำมาใหม่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยล่าสุดใช่ไหมอันนี้ป้ายแดงเลยนะ
6: ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรไปครับเพราะเหมือนมีเคสตัวอย่างแล้วว่าไปแล้วแกก็ว่าเออรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วอย่างนี
3: ้รับผิดชอบทุกคนก็จะตายกันพอด
6: ีใช่ครับ
4: หมอจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
6: ใช่
4: ถ้าหมอไม่รับผิดชอบอะครับหมอตายเดี๋ยวหมอต้องรับผิดชอบคน
3: เดี๋ยวต่อสายหาคนอีกคนนึงสิคุณตื่นเต้นบ้างใช่ไหมคุณพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกใช่ไหมคุณเป็นคนนี้คุณเป็นรู้สึกยังไงไหนบอกสิ
6: ตื่นเต้น
3: ใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมมันจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดหรือไงมันเป็นยังไงได้บอกความรู้สึกผมหน่อยดิ
6: ตื่นเต้นนะ
3: แล้วหนวดนี่คือทำมาป่ะหรือเป็นหนวด
6: หนวดไม่ได้ทำมา
3: อ๋อไว้เองเลย
6: ครับ
3: ทรงแบบนี้เลยนะอยู่จังหวัดอะไรนะ
6: พัทลุงครับ
3: อ๋อผมพัทลุงอยู่แถวนั้นไหน
6: ศรีนครินทร์ครับ
3: ศรีนครินทร์ตรงเนี้ยเหรอ
6: ใช่ครับไม่ทางไปตัง
3: อ๋อศรีนครินทร์ทางนู้น
4: คิดว่าถนนศรีนคร
3: ินทร์คิดว่าถนนศรีนครินทร์ตรงนี้หมอรู้ว่าอยู่พัทลุงแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวต่อสายหาทางผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะจะได้ลองฟังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเป็นจริงๆอย่างที่เขาพูดนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ็นจริงๆเอ็นตกปลาแล้วเอาไปใส่เนี่ยมันยุ่งเลยนะแต่เดี๋ยวให้ฟังด้วยหมอเขาพูดแล้วด้วยนะหมอทั้งฝั่งรู้นะครับที่ไปทำมาเนี่ยหมอเขาเป็น LGBTQ ป่ะ
6: หมอที่
3: ทำอ่ะ
6: อ
3: ๋
6: อใช่น่าจะใช่
3: น่าจะใช่นะโอเคนะครับได้ไหม อ่ะโอเคมาละเดี๋ยวฟังเลยคุณผู้ชมครับคุณแนนนะสวัสดีครับคุณแนน
0: สวัสดีค่ะพี่นม
3: คุณแนนเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเน
0: า
3: ะคุณแนนเรื่องราวคุณแนนเป็นยังไงไหนบอกสิ
0: ร้อยไหมค่ะแล้วก็มีอาการปวดค่ะ
3: คุณไปร้อยไหมนะไปร้อยที่คลินิกแห่งหนึ่งคลินิกสีชมพูใช่ไหม
0: ค่ะ
3: คลินิกสีชมพูนะ
0: ค่ะ
3: ของคุณคลินิกสีชมพูเหมือนกันใช่ไหม
6: ใช่ครับ
3: คลินิกสีชมพูนะฮะแล้วยังไงเสร็จฮะตอนไหนคุณเล่าให้ฟังสิคุณไปร้อยมาเมื่อไหร่อะไรไงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงเชิญครับ
0: ไปร้อยมาเมื่อปี65ค่ะ
3: ครับผม
0: แล้วก็สาเหตุที่ร้อยก็คือหมอบอกว่าไหมจะละลายอะค่ะ
3: บอกเป็นไหมละลาย
0: ค่ะ
3: ครับแล้วมันละลายไหม
0: ตัดสินใจทำเลยเพราะว่าการร้อยไหมนี่คือการพักฟื้นมันใช้เวลาการพักฟื้นคือมันเร็วอะค่ะไม่ต้องพักฟื้นเยอะก
3: ็
0: เลยตัดสินใจร้อยไหมค่ะ
3: ร้อยที่ไหนฮะที่จมูกหรือหน้า
0: ร้อยที่จมูกค่ะ
3: ที่จมูกนะเพื่อให้มันโด่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: เพื่อให้มันค้ำข้างบนนี้ตรงหำนี่ไว้นะ
0: ค่ะ
3: ถูกไหมฮะให้มันเป็นเส้นตรงขึ้นไปร้อยกี่เส้นครับคุณร้อยกี่เส้น
0: หกเส้นค่ะ
3: หกเส้นในราคาเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นคือรวมปูหลายอย่าง
3: รวมปูอะไรฮะ
0: รวมปู
3: อ๋อโปรวมโปร
0: ค่ะ
3: รวมโปรนะ
0: 14,999ค่ะ
3: 14,999
0: ค่ะ
3: ทำไมมันถูก
0: เพราะว่าทำหลายอย่างด้วยค่ะ
3: ทำหลายอย่างที่ทำหลายอย่างนี่14,999เองเหรอ
0: ค่ะ
3: มันถูกมากนะในการ
4: ทำอะไรไปบ้างครับ14,999หลายอย่างแค่อยากรู้ประเภทหัตถการนะครับรู้สึกเหมือนราคามันถูก
0: ร้อยไหมหน้าด้วยค่ะ
3: ร้อยไหมหน้าด้วย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: โอ้ไหมหน้าไหมจมูกแล้วพอหลังจากร้อยมาตอนนั้นตอนที่ก่อนจะร้อยหมอได้โชว์เอ็นให้ดูไหมหมอโชว์เอ็นไหม
0: ตอนร้อย
3: ไม่กล้าเดี๋ยวก่อนหมอโชว์ไหมไหมหมอโชว์ไหมดูก่อนไหม
0: โชว์ค่ะโชว์ที่หน้าไหมอ่ะคือจะเป็นไหมที่หน้าไหมสีน้ำเงินค่ะ
4: โชว์เส้นไหมหรือว่าพัสดุกล่องที่บรรจุเส้นไหมครับ
0: เส้นไหมสีน้ำเงินค่ะที่หน้า
4: โชว์
0: แต่ว่าจมูกไม่เห็นค่ะเพราะตอนนั้นคือตอนที่หมอร้อยไปค่ะมันหลับตาก็เลยไม่เห็นเส้นไหมจมูกอะค่ะไม่เห็นเส้นไหม
4: แล้วคุณแนนเข้าใจว่าเส้นไหมที่ร้อยไปที่จมูกกับที่ใบหน้าคิดว่าเป็นเส้นไหมเดียวกันไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
4: คุณหมอแจ้งใช่ไหมว่าคนละประเภท
0: ค่ะ
4: ครับ
3: โอ้ยคือทีนี้เนี่ยพอคุณใส่เข้าไปตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือตอนนั้นอะตอนใส่ไปประมาณ2เดือนใช่ไหมคะแล้วก็มันมีปัญหาก็เลยแบบที่ปลายจมูกค่ะมันจะโดนเหมือนพบเอามือไปจับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนโดนเหมือนไหมมันจะออกมาที่ปลายจมูกแล้วก็มันเหมือนหนามอะค่ะไปสัมผัสที่จมูกแล้วก็เหมือนหนามมันเล็มอะค่ะ
3: มันทะลุออกมาปลายจมูกใช่ไหม
0: ค่ะแต่เหมือนจับแต่ถ้ามอง
3: โอ้ตายคุณผู้ชมนี่ไงมันเหมือนหัวสิวนะ
0: ค่ะประมาณนั้น
3: ใช่ไหมแต่พอจับไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นเหมือนไอ้ไหมที่เป็นเอ็นเนี่ยมันพุ่งออกมาข้างนอกถูกไหม
0: ค่ะ
3: โอ้ตายแล้วเป็นหนองด้วยนะเป็นหนอง
0: ไม่ใช่รูปตัวเองค่ะ
3: อันนี้ไม่ใช่รูปคุณนะนี่คนอื่นนะ
0: อีกคนค่ะ
3: ไอ้ทีมงานคนละอันผิดแล้วคนละคนอันนี้ของคุณใช่ไหม
0: ไม่มีรูปของหนูปวดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้มีรูปตอนที่เข้าไปคลินิกครั้งที่สองก็เลยบอกหมอว่าแก้ให้ยังไงได้บ้างแล้วก็พอไปนั่งอีกแล้วก็จากที่ว่าให้หมอแก้ไปแล้วก็หมอก็ใส่เข้าไปอีกค่ะสองเส้น
3: เป็น8เส้น
0: ค่ะ
3: แล้วหมอบอกจะละลายไหมครับ
0: หมอบอกว่าละลายแต่ตอนนี้ตอนที่จับอยู่ไม่ละลายค่ะเริ่มปวดอะค่ะที่ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเมื่อ4เดือนที่แล้ว
3: ไม่แล้วขอโทษนะมันเขาบอกไหมว่าจะละลายนานอีกนานแค่ไหนอีกปีนึงหรือยังไง
0: แต่ว่าหมอไม่ได้บอกเวลาว่าเป็นปีหรือว่ายังไงแต่หมอบอกว่าไหมเนี้ยถ้าร้อยไปแล้วค่ะไหมจะละลายก็เลยตัดสินใจทำเลยค่ะ
3: โอ้โหบอกหมายจะลายแต่ไม่ได้บอกระยะเวลาก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกใส่ไป6เส้นพอใส่ไป6เส้นสักพักหนึ่งมันมีอาการปวดเจ็บจับไปเนี่ยมันเจอเป็นลักษณะเหมือนปลายของไหมเนี่ยมันมาตุงคาอยู่ที่ปลายจมูกพอจับไปก็จะเป็นแหลมๆๆๆๆอยู่พอจับได้รู้สึกสัมผัสรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่สิวถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
3: เสร็จปุ๊บไปหาหมอบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวใส่ไปอีก2เส้น
0: ค่ะ
3: ก็รวมเป็น8เลยถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
3: พอเป็น8เส้นแล้วมันหายไหมล่ะ
0: มันก็อีกสักพักนึงก็คือมันปกติแล้วค่ะที่ว่ามันแหลมออกมามันก็ปกติค่ะพออีกมา4เดือนแล้วก็ไปบอกหมอว่ามีอาการปวดในปีนี้ค่ะ4เดือนที่แล้วพ่อหนูทำเมื่อปี65ค่ะ
3: โอเคมันอยู่ไม่ได้ประมาณสัก2ปีจากนั้นยังไงต่อฮะ
0: 4เดือนที่แล้วคือไปหาหมอแล้วก็มันเริ่มปวดหนูกลัวว่าจะหักอักเสบอะค่ะ
3: 4ปีครับ4ปีนะไม่ใช่2ปีขออภัยคุณไปทำ65 66 67 68 69 4ปีแล้ว
0: 4ปีค่ะ
3: แล้วมา4เดือนก่อนเนี่ยมัน
0: ไปเข้าไปที่คลินิกแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยอาการเริ่มปวดแล้วแล้วก็หมอจะให้ยาแก้ปวดมาแก้อักเสบมาก็เลยหนูไม่เอาหนูต้องการที่จะเอาไหมออกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายหมอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้100เคสหมอก็รับผิดชอบไม่ไหวค่ะ
3: อ้าวนี่เหมือนค
0: นถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ไหวถ้าเป็น100เคส100คนแบบนี้หมอก็ตายกันเลยทีเดียวหมอก็บอกแบบนั้นค่ะ
3: เออโอ้
4: คุณนางครับแล้วหมาย
0: ที่ออกมาพูดแบบนี้คืออยากให้หมอแสดงความรับผิดชอบในการเอาค่ารักษาเอาออกอะค่ะจะเอาไหมออกอย่างเดียวค่ะไม่ใช่จะต้องการอะไรให้หมอติดต่อกลับมาหาค่ะ
4: คุณแนนแล้วที่ร้อยที่หน้านะครับที่ร้อยที่หน้ามีปัญหาไหมครับ
0: ที่ร้อยที่หน้าจับดูไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไหมจะเป็นไหมสีน้ำเงินค่ะ
4: แล้วตอนนี้ยังรู้สึกว่าไหมมันยังค้างอยู่ในผิวหนังไหมครับหรือมีความรู้สึกอื่นไหมครับ
0: ไม่มีความรู้สึกเจ็บค่ะ
4: ครับ
0: แต่ว่าที่จมูกอะเริ่มปวดค่ะ
3: โอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมานะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกนะฮะแต่อันเนี้ยสุดท้ายคุณไปเอาออกใช่ไหม
4: คุณแอน
3: คุณไปเอาออกใช่ไหม
6: วางสาย
3: อ้าวสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่คุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
2: รถเยอะ
1: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
15: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวัน ใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
16: ตำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
17: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
18: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
16: ้3ทุ่มสุกนี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
19: โหนกระแสจากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: มาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของไหมนะฮะที่หลายคนเนี่ยบอกว่าไปใส่ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่พัทลุงนะฮะเป็นคลินิกสีชมพูแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับเพราะว่าไหมเนี่ยมันไม่ละลายจริงๆนะอ้าวโอเคตอนนี้อยู่ในสายกับทางคุณแนนต่อคุณแนน
0: ค่ะพี่หนุ่ม
3: ปัจจุบันนี้ตกลงแล้วคือคุณเองก็ยังไม่ได้เอาออกใช่ไ
0: หมยังไม่ได้เอาออกค่ะ
3: คุณติดต่อไปที่คลินิกไหม
0: ติดต่อเมื่อ4เดือนที่แล้วค่ะ
3: เขาตอบมาว่าไงนะเขาตอบว่าไงนะ
0: หมอเงียบอยู่ค่ะ
3: หมอเงียบอยู่นะ
0: ค่ะ
3: แล้วเขาพูดอะไรอีกไหมกับคุณ
0: ไม่แล้วค่ะเงียบไปเลยค่ะแต่ว่าเขาออกสื่อเมื่อวานนะคะเขาบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้เขาก็เงียบไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะฝากถึงหมอด้วยนะคะให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ
3: คือตอนนี้คุณอยากเอาออกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: ตอนมันอาการมันเป็นยังไงตอนนี้ไหนบอกสิ
0: อาการตอนนี้คือปวดค่ะกลัวว่าจะจมูกเน่าอักเสบเหมือนในรูปที่เพื่อนเคยเป็นนะคะอีกเคสนึงค่ะกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้น
3: เพื่อนอีกคนก็ไปทำที่นี่เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาออกเอาออกแล้วค่ะ
3: แล้วเน่าเลยเหรอ
0: มันมีหนองออกมาค่ะ
3: เวรกรรมก็ตามภาพนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคุณดูเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ของเพื่อนคุณใช่ไหมที่มันเป็นจุดเป็นรูใช่ไหมคุณแนน
0: อีก
3: อันนี้นะ
0: อีกรูปนะคะ
3: อันนี้นะที่เป็นหนองผุดขึ้นมาเนี่ยนะนี่ของเพื่อนคุณนะโอเคหนองผุดเลย
19: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน
5: FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
21: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
21: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
23: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
24: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
25: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
24: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
25: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่ฝนฟ้าถล่มกรุงเทพมหานครตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทางฝั่งทนที่ผมอยู่พานนกปิ่นเกล้าบางพัดบางยี่ขันนี่ขาดเม็ดไปแล้วนะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังครึ้มอยู่แล้วก็คงจะมาต้อนรับเราอีกครั้งหนึ่งช่วงเย็นๆค่ำๆวันนี้นะครับก็เดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่นะครับฝนตกถนนลื่นนะครับวันนี้ทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ฝั่งทางบ้านฝนหยุดยัง
6: ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยครับ
5: อ้าวตอนนี้ยังไม่ขาดเม็ดเหรอ
6: ตกอยู่ครับ
5: โอ้โหทางนี้ไม่ตกแล้วนะทางฝั่งทนแถวที่มาสถานีเนี่ยไม่มีฝนละนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ตอนเย็นๆก็คงมาอีกรอบหนึ่งแหละนะครับตามพยากรณ์อากาศเขานะครับอ่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คงจะต้องเป็นจับตากันไปที่ประเด็นการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมเนาะคุณยิ่งรักวันพรุ่งนี
6: ้
5: จะเป็นเกมนัดสำคัญของทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้ก็ไปได้ข้อมูลอะไรมาเรียบร้อยละต่อสายไปคุยกันมาเรียบร้อยนะนอกจากนั้นคงจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณยิ่งรักเรื่องราวของวงการฟุตซอลไทยล
6: ่
5: าสุดนะครับมีสสภูเก็ตทำเรื่องไปที่กรรมาธิการกีฬานะครับขอให้เรียกตัวแทนสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันไปชี้แจงเรื่องการจัดตัวผู้ตัดสินเรื่องการจัดแมตช์คอมการควบคุมการแข่งขันหรือแม้แต่เรื่องของบัญชีงบดุลของฝ่ายจัดการแข่งขัน MVA ฟุตซอลลีกคุณยิ่งรักเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนอกจากนั้นก็คงจะมีเรื่องของฟุตบอลT3นะสัปดาห์นี้จะยังเตะกันอยู่นะครับไม่ได้หยุดสำหรับฤดูกาลใหม่ที่เพิ่งเริ่มไปนัดเดียวเนาะT3เนี่ย2นัด
6: เตะไปนัดที่แล้ว
5: นัดเดียวนะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีหลายเกมนะผมว่าไม่ได้เตะ
6: โอ้น่าจะรอดยากครับ
5: มีสิทธ์นะฝนมาแบบนี้กันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราคุยกันเนาะวันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนางสาวหญิงจิตติพัฒนกุลชัยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือสกายเปิดเผยว่าสกายเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจระดับดีเด่นประจำปี2569จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีหลังผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนโดยสกายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสกายได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการสากลพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบ สิทธิมนุษยชนที่มีความรอบด้านเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าแรงงานรวมถึงนักศึกษาและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงสำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นรางวัลที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมมอบให้แก่องค์กรภาครัฐองค์กรรัฐวิสาหกิจธุรกิจองค์กรภาคประชาชนรวมไปถึงศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนโดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2562ถึงปัจจุบันถือเป็นปีที่8แล้วนะครับของการมอบรางวัลครั้งนี้นะครับส่วนดันหลบครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปสำรวจดอกยางนะครับว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้วหรือยังยางรถยนต์นั้นเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนว่าดอกยางจะค่อยๆลดลงตามระยะทางที่เราใช้งานดังนั้นดันหลบอยากให้เพื่อนๆสังเกตความลึกของดอกยางที่เหลืออยู่ครับว่าต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตรหรือไม่เพราะนั่นหมายความว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่กันแล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถน้อยนะครับไม่ค่อยได้ขับไปไหนเน้นจอดขับในเมืองระยะสั้นๆดันหลบก็ขอแนะนำว่าหากใช้ยางเส้นนั้นเกิน3ปีก็ควรเปลี่ยนตามระยะเวลาปีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ดันหลบช็อปตรวจเช็คให้ได้นะครับสามารถนำรถของท่านเข้าไปให้ศูนย์บริการดันหลบช็อปตรวจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางยี่ห้อไหนเราก็ตรวจสอบให้นะครับและตอนนี้อยากจะสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort ต้องยาง Dunlop Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในการเดินทางพิเศษ 1,000 ทั้งแรกที่ซื้อยาง Dunlop Sport Max Lux ครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันฟรีและยังได้อีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดก็สามารถไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand และที่ www.dunlopthai.co.th นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่ผมเกริ่นเอาไว้ให้ฟังนะครับล่าสุดเกี่ยวกับ MEA ฟุตซอลลีกก็ได้มีหนังสือของคุณเฉลิมพงษ์แสนดีเฉลิมพงษ์แสงดีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2ของพรรคประชาชนคุณยิ่งรักก็ทำหนังสือขอให้มีการตรวจสอบมาตรฐานและการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพรายการ MEA ฟุตซอลไทยลีกกรณีมาตรฐานผู้ตัดสินความปลอดภัยของการแข่งขันสิทธิการถ่ายทอดสดและการสนับสนุนสโมสรหนังสือนี้ส่งไปถึงประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ปรากฏว่าหนังสือนี้ออกไปเมื่อ16กันยายนเนาะแล้วก็ทางกลุ่มงานของคณะกรรมาธิการกีฬาเนี่ยสำนักกรรมาธิการ2เนี่ยเขาลงรับกันไปเมื่อ17กันยาแล้วล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23กันยายนก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้มีหนังสือลงนามโดยประธานคณะกรรมาธิการกีฬาคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์นะครับส่งมาที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับขอให้ไปชี้แจงในหัวข้อหลักๆ3เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันได้รับเรื่องร้องเรียนตามกรณีดังกล่าวจากสโมสรนักกีฬาผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่หากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ขอให้ชี้แจงขั้นตอนผลการดำเนินงานต่อกรณีดังกล่าวข้อ2ก็คือสมาคมได้ดำเนินการหรือดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีเรื่องร้องเรียนก็คือกรณีที่แมตภูเก็ตไปเยือนราชภัฏเพชรบุรีที่มีการแฟนบอลยื่นมือมาตบศีรษะของผู้เล่นภูเก็ตนะครับว่าได้มีการ จัดการแข่งขันยังไงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานหรือไม่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการตรวจสอบผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับว่ามีการทำรายงานมีการบันทึกภาพการแข่งขันอย่างไรแล้วก็ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วในหนังสือที่ทางคุณเฉลิมพงษ์แสงดีเนี่ยส่งไปเนี่ยมันยังมีเรื่องที่ขอให้มีการฝ่ายจัดแข่งขันมาชี้แจงเรื่องไอ้อะไรอ่ะสิทธิประโยชน์อ่ะคุณยิ่งรักทั้งเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่ฝ่ายจัดได้จาก True Vision ในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทั้งเรื่องของผู้สนับสนุน Titan Sponsor อย่าง MEA การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยว่ามีรายได้รายรับอย่างไงนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าดีเลยนะคุณยิ่งรักนะดีตรงไหนรู้ไหม
6: ทำไมครับ
5: นักการเมืองไม่ได้รู้ไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยวงการฟุตบอลวงการฟุตซอลลีกบ้างเราเนี่ยมันการขาดการสนับสนุนยังไงบ้างเพราะทุกวันนี้ยังเจ๊งกันละนาวอยู่เลยนะเออแล้วฟุตบอล
6: ผมสงสัยว่าไอ้กรณีแฟนบอลตบหัวก็ลงโทษอะไรนะครับจะบอกไม่อันนี้ได้ไง
5: ก็เนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าเอ้ยคุณเฉลิมพงษ์แสงดีเนี่ยในอดีตนี่เขาเป็นนี่นะคุณรู้ยิ่ง
6: ได
5: ้นี่คือโค้ชแซมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สโมสรฟุตซอลภูเก็ตในยุคที่เริ่มต้นอะแล้วเขาก็จับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วตอนหลังเนี่ยลูกพี่ใหญ่ถูกแบนทางการเมืองแม่งเขาก็เลยไปลงพื้นที่เขต2แทนลูกพี่ก็ได้เป็นสสสมัยที่2เนี่ย
6: แล้วสงสัยอย่างอันนั้นหนึ่งละ2 อันนี้ผมไม่รู้จริง
5: ครับ
6: ฝ่ายจัดจำเป็นต้องตอบด้วยครับรายรับรายจ่ายก็ในเมื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการบริหารจัดการ
5: คือมันไม่จำเป็นต้องตอบนะคุณยิ่งรักไอ้เรื่องเนี้ยผมเข้าใจนะแต่ว่าผมมองว่าไอ้นี่แหละคือโอกาสอันดีเลยนะที่จะทำให้พวกนักการเมืองเนี่ยมันรู้กันบ้างว่ากลายเป็นนักฉวยโอกาสแบบพวกเขาเนี่ยพอถึงเวลาจริงเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเอาตัวเลขเข้าไปชี้แจงว่าเฮ้ยฉันได้เงินมาเท่านี้ทุกวันเนี้ยฉันยังต้องควักทุนฉันยังต้องหาค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นทั้งเรื่องการเตรียมทีมชาติทั้งเรื่องการสนับสนุนสโมสรในลีกฟุตซอลเนี่ยให้พวกเขาได้ลืมปาตาอ้าปากได้เนี่ยไอ้นักการเมืองยิ่งเก่งแบบเนี้ยมันจะสามารถช่วยอะไรกับวงการกีฬาประเทศไทยได้บ้างนอกเหนือจากว่าวันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วมันกระโดดมาหาแสงเนี่ยมันจะทำอะไรประโยชน์กับประเทศชาติกับวงการกีฬาได้มากกว่านั้นไหม
6: ครับ
5: นะผมบอกโอ้โหดีมากเลยเฉลิมพงษ์คุณทำงานได้ดีมันจะได้เป็นโอกาสเข้าไปดูแล้วพอไปพูดนะไปพูดให้เขาฟังนะเราจะได้จับตาดูว่าเออไอ้พวกเนี้ยมันจะเอาอะไรมาช่วยประเทศบ้าง
6: ผมว่าไม่ได้อะไรหรอกครับ
5: ก็อยากจะรู้ไงอยากจะได้เห็นว่าต่อไปนี้มึงรู้เรื่องนี้แล้วนะคุณจะทำอะไรให้กับเขาคุณจะช่วยส่งเสริมช่วยมีนโยบายสนับสนุนพวกเขาได้ยังไงนี่คือฟุตซอลระดับโลกนะทีมชาติไทยแต่การสนับสนุนที่ผ่านมามันไม่ใช่อยากให้โค้ชแซมเข้าไปด้วยนะสสแซมแหมลงไปเรียกโค้ชแซมสสแซมเรื่องนี้สสแซมต้องเข้าไปแล้วก็ในฐานะที่พรรคประชาชนนี่ก็เป็นอะไรนะฝ่ายค้านเรียกแรงแข็งแกร่งเนี่ยลองไปตามติดกรณีนี้ให้ด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเดือดร้อนกันอย่างไรในวงการฟุตซอลนะครับ
6: กติกามันไม่มีอำนาจเลยนะครับมันได้แค่เรียกคุยคร
5: ับ ก็ให้มันเป็นถึงหูไงแล้วดูดิกรรมาธิการจะไปช่วยผลักดันยังไงกันบ้างกรรมาธิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณก็เป็นสสใช่ไหมถึงมาอยู่ในคณะกรรมาธิการกีฬาท่านเข้าสภาประชุมสภาใหญ่ท่านจะไปสนับสนุนนโยบายพวกนี้กันยังไงเพราะไม่งั้นไอ้ที่ผ่านมาอย่างที่คุณยิ่งรักพูดมันก็ถูกอะทุกวันนี้ก็แค่เห่ากันในที่ประชุมนะกรรมาธิการมาเรียกมาคุยสุดท้ายก็ไม่ได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติกันเสียทีนะครั้งนี้จะได้เห็น
6: ผมก็เห็นมันก็คุยกันไม่รู้กี่เรื่องแล้วก็ไม่เห็นเป็นสสก็เป็นกรรมาธิการก็มีกันเยอะแยะ
5: ใช่ใช่นั่นแหละ
6: มันก็ได้สิทธิ์คือมีอำนาจในการเรียกมาคุยแต่ว่าไม่มี อำนาจในการฟัน
5: มันเป็น
6: อาจจะชงต่ออะไรอย่างนี้ได้แค่นั้นมั้ง
5: มันก็ได้อันนี้ไงคุณยิ่งรักได้เบี้ยประชุม
6: คร
5: ับ แค่นั้นเนี่ยความหมายของกรรมาธิการคือ
6: แล้วเรื่องนี้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังไหมครับ
5: ไม่น่ามีนะ
6: ครับ
5: ผมว่าไม่มี
6: คนละขั้วแต่คนละขั้ว
5: คนละขั้วพอมองประเด็นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าไปผูกอะไรการเมืองหรอกเพราะว่าถ้าอ่านดูในเนื้อจดหมายของคุณเฉลิมพงษ์ยาวๆเลยนะ
6: ครับ
5: มันเกี่ยวพันกรณีของสโมสรภูเก็ตแค่ทีมเดียวเขาก็ไม่ได้เขียนเพื่อเห็นภาพรวมของวงการฟุตซอลหรอกที่ผมอ่านนะแต่ว่าเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวมันจะเสียเวลามันยาวเกินก็สรุปเนื้อหามาให้ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาทางสมาคมจะส่งตัวแทนไปเมื่อไหร่แล้วก็จะนัดประชุมกันเมื่อไหร่เพราะว่าไอ้ในหนังสือของทางกรรมาธิการเนี่ยที่นำเรียนถึงนายกสมาคมเขาก็มาเรียกระบุนะ
6: ว่า
5: จะให้ไปชี้แจงวันไหนเวลาใดนะ
6: เขาก็มีกำหนดเวลาเขามั้ง
5: เนี่ยอ๋อของเนี่ยสงสัยให้แค่ทำหนังสือไปไม่ได้ไปชี้แจงภายใน7วันที่ได้รับหนังสือนี้ก็7วันก็เท่ากับว่าประมาณสักวันที่29 30สัปดาห์หน้านี่แหละ
6: ครับ
5: เนี่ยถ้าไม่ได้ไปชี้แจง
6: ก็คือได้แค่ตื่นเต้นกันนั่นแหละคร
5: ับ เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเนอะเออลืมอ่าน
6: ตรงนี้พูดกันตั้งเยอะ
5: ถ้าได้เข้าไปพูดแล้วมันจะดีนะถ้าเอาหนังสือไปพวกนี้มันก็ไม่อ่านหรอกมันเขาขี้เกียจเป็นสอสอ3บรรทัดเหมือนกัน
6: คร
5: ับ เอาช่วงนี้ได้เวลาไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาว่ากันเรื่องของฟุตบอลเอเชียนคัพโผล่ผู้ตัดสินออกมาเรียบร้อยไม่มีเปาไทยไปทำหน้าที่ยกเว้น VAR คนเดียวเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นกับวงการผู้ตัดสินไทยช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับในช่วงที่2เรามากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพสามิตนะครับดร.พรชัยธีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฉบับร่างแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรภาษีแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลสร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนนะครับโดยการสัมมนาครั้งนี้มุ่งนำเสนอการศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้บริหารบุคลากรกรมสรรพสามิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางไปสู่แผนปฏิบัติการนะครับโดยนำเป็นแผนความเสี่ยงเชิงรุกสานต่อความสำเร็จจากปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ยังมีการทำเวิร์กช็อปเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตและร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตนะครับทั้งระดับภารกิจระยะสั้นระยะยาวรวมถึงระบุประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็เปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแผนต่างๆเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ส่วนวิทย์แท้ประกันภัยครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำ 1. 90 นาทีในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบนถนนก็เช่นกันพร้อมรับทุกจังหวะไม่คาดคิดด้วยป.1 เอ็กต้าเก๋งอีโคคุ้มครองแบบป.1 ด้วยเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนรถยนต์ประกันประเภท1ปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าความคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีไม่ว่าเป็นรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับอีโก้คาร์โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าคุ้มครองครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 2. บอกต่อความคุ้มครองจ่ายน้อยแต่ครอบคลุมมิตรแท้เพิ่มพูน 2,000 เบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับทั้งนี้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthae.com/เพิ่มพูน-2-พัดสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีให้ไปร่วมสนุกลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook Fanpage CEO สุขเทพนะครับเพียงแค่ไปกดติดตามเพจ CEO สุขเทพก็ได้ลุ้นรับรางวัล50รายการด้วยกันนอกจากนั้นโชคชั้นที่2ก็กดแชร์โพสต์ร่วมสนุกก็ได้ลุ้นอีก50รางวัลโชคชั้นที่3เป็นแฟนตัวยงท็อปแฟนก็จะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนะครับก็สามารถไปคลิก www.facebook.com/ceo.sukhathep นะครับ sukhathep นะครับเพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพแล้วก็ร่วมลุ้นรับโชค3รางวัลได้เลยนะครับ3ชั้นชั้นละ50รางวัลเอาไหนๆละช่วงนี้เอาให้หมดไปเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเบรกที่3นะคุณยิ่งรักเอาข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงที่3มาว่ากันตรงนี้เลยเพราะมันเหลือเวลาอยู่แค่2นาทีเศษเท่านั้นเองเนาะผู้ฟังก็จะได้ไม่เสียอารมณ์ไปด้วยนะครับอ่ะมาที่เรื่องของบางจากนะครับเมื่อเร็วๆนี้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยนายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางสาวภัทรภูรีชินกุฎกินนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินร่วมพบปะนักลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากสิงคโปร์มาเลเซียและฮ่องกงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวโน้มธุรกิจในกิจ

0: ตลอดจนการต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำและโอกาสการเติบโตในอนาคตการพบปะครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจากในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับส่วนทริปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมานะครับวันไปเที่ยวอังกฤษ7วันเต็มนะครับดูบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูที่แอนฟิลด์กับหมอเมาในราคาที่จับต้องได้นะครับ19ถึง25พฤศจิกายนนี้ไปโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ที่นั่งสุดแสนสบายเข้าพักโรงแรม4ดาวทุกคืนนะครับไปดูบอลแดงเดือดที่ฝั่งลองโรเวอร์เซ็นเตอร์ลองโรเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทนอกจากนี้ยังพาไปทัวร์สเตเดียมทั้งที่แอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาเลทเลือกช้อปแบรนด์เนมที่เมืองแมนเชสเตอร์อาหารไฟบังคับก็จะเป็นพวกเป็ดย่าง Four Season Burger and Lobster บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับนอกจากนี้ยังพาไปทัวร์ลอนดอนแบบจุใจทั้งพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนะครับไปเมืองเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกทั้งนี้ยังพาไปออกฟอร์ดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับรับเพียง30ที่นั่งตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วนะแล้วก็หมอเมาว่าถ้าไม่เต็ม30ไม่จัดเลยนะยกเลยมี29คนก็ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นรีบเลยครับ 163,000 บาทโอนแล้วจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทริปในฝันกับหมอเมาทันทีติดต่อเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ได้นะครับ0860354000พิเศษสำหรับท่านที่ตัดสินใจเดินทางไปทัวร์ดูบอลแดงเดือดเที่ยวนี้นะครับยังจะมีวอชเชอร์จากพรีเมียมเอาท์เลทที่จะไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยจ่ายเพิ่มแค่ 5,000 บาทแต่ท่านจะได้วอชเชอร์มูลค่า 10,000 บาทไปช้อปปิ้งที่เอาท์เลทนะครับอ้าวช่วงนี้ไปพักฟังข่าวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาว่ากันเต็มๆเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องผู้ตัดสินไทยนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวครู่เดียว
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเรียนฟุตบอลครับในช่วงสุดท้ายเราก็มาว่ากันเต็มๆเลยนะครับเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของผู้ตัดสินกันก่อนนะครับในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่จะเตะที่ซาอุดิอาระเบียต้นปีหน้านะครับก็ปรากฏล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะไปทำหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ออกมาทั้งหมด76คนเลยคุณยิ่งรักถือว่าเป็นมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เพราะว่าเที่ยวนี้มันก็เพิ่มทีมด้วยใช่ไหมล่ะ
13: มันเพิ่มมา3ปีแล้วนี่ครับ
12: เออแล้วก็เจ้าหน้าที่ครั้งนี้จะถือว่าได้มีการร่วมมือกับทางยูฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลของยุโรปเขาด้วยนะครับก็ส่งผู้ตัดสินมาร่วมทำหน้าที่ในครั้งนี้ทั้งหมด4คนนะเป็นผู้ตัดสิน1คนจากลิทัวเนียแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ตัดสินอีก2คนรวมไปถึงทำหน้าที่ VAR อีก1คนนะก็รวมกับของทางทวีปเอเชียเราแต่ที่น่าสนใจคือน่าจะเป็นปีที่2แล้วไหมครั้งที่2ไม่ให้เขารอบสุดท้ายที่ไม่มีผู้ตัดสินไทยเลยเนี่ยครั้งที่แล้วมี
13: หลายปีนะ
12: ครั้งที่แล้วมีไหมไม่มีหลายปีแล้วใช่ไหม
13: เคยมีครั้งสุดท้ายมันก็พวกไทวัดกันสุดท้าอะไรรุ่นเลยไม่ใช่เหรอ
12: พวกมงคลรุ่งคล้ายอ
13: ่
12: ะ
13: ก็พี่มงก็รุ่นเดียวกับดันบอยไม่ใช่เหรออ
12: ืมไทวัดนี่ไม่เคยได้ไปเป่าหรอกรอบสุดท้ายอ
13: ่
12: ะ
13: ไม่ได้ไปเป่าเอเชียนเกมนัดชิงไม่ใช
12: ่
13: เหรอ
12: เออแต่เอเชียนคัพไม่น่าได้ไม่ได้เคยไปนะถ้าจำไม่ผิดนะอืม
13: พวกชายามหาปาดได้ไปไหมล่ะ
12: ไปไชยะนี่เคย
13: ถ้าชายะไปก็ท่านรุ่นชายะอะไรกัน
12: อืมนะก็สรุปสุดท้ายทั้งผู้ช่วยเอ้ยทั้งผู้ตัดสินทั้งผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยไม่มีผู้ตัดสินจากประเทศไทยเข้าประกวดแม้แต่คนเดียว ในรายการใหญ่ๆสำคัญสำคัญตอนนี้ก็ตกสำรวจเยอะนะจะมีที่
13: ได้มันก็ไม่ได้ไปมานานแล้วครับ
12: อืมก็มันก็จะมีแค่เปาโค้ดคนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้ตัดสินด้วยส่วนใหญ่ก็ไปไม่ต้องทดสอบสมรรถภาพอ่ะไปนั่งเลยอบรมอยู่ในห้อง VAR ทั้งวัน
13: ทดสอบไม่ใช่เหรอ
12: หืม
13: มันก็ต้องทดสอบนะ
12: ที่โค้ดบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปวิ่งแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวนี
13: ้
12: คือไปถึง
13: ผมว่าทดสอบนะ
12: ตอนบอลโลกผมจำไม่ผิดนะโค้ดผมไม่ได้วิ่งนะคุณยิ่งรักไปถึงเนี่ยพวก VAR ก็จะถูกเข้าห้องเลยอบรมกันอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยว่าเป็นอย่างนี้ทำเทคนิคอย่างเดียว
13: ไม่แน่ใจแต่ผม
12: เออถ้าผมจำไม่ผิดนะ
13: ผมเห็นสัมภาษณ์รายการเขาบอกว่าก็ปกตินะ
12: เพราะพวก
13: น
12: ี้
13: รอบนี
12: ้
13: มันเป็นรอบที่เก็บคะแนนไปฟุตบอลโลกครั้งหน้า
12: ใช่
13: เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็เท่าที่เคยคุยอะเปาโค้ดเขาก็แจ้ง AFP ไปแล้วนะว่าเขาอยากจะเป่ามากกว่าเป็น VAR แต่ทำไมยังได้เป็นแค่ VAR อยู่นี่ไม่รู้ละ
12: เออก็คะแนนอาจจะไปสู้พวกนู้นไม่ได้อะก็ต้องยอมรับนะหนึ่งเรื่องของการเมืองอะนะผู้ตัดสินระดับเอเชียนี่การเมืองก็ยังเยอะเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าในโผผู้ตัดสินที่ออกมาเนี่ยโอ้โห 80% น่ะเป็นตะวันออกกลางอะ
13: ครับ
12: นะมีจีน1ญี่ปุ่น1เกาหลีใต้2ออสเตรเลีย2เกาหลีใต้3คุณยิ่งรัก
13: ครับ
12: ขนาดญี่ปุ่นว่าเจ๋งๆนะยังได้ไปแค่คนเดียวอ่ะอารากิยูสุเกะ
13: ถ
12: ้
13: าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วครับสำหรับผู้ตัดสินไทย
12: น้องนั้นโอ้โหบอกเลยตะวันออกกลางยกเข่ง
13: แล้วไปเอาผู้ตัดสินจากยูฟ่ามาในผู้ตัดสินเอเชียจะพัฒนายังไงครับ
12: เอามาคนเดียวมาคนเดียวลิทัวเนียคนเดียวLTU นี่ลิทัวเนียใช่ไหมล่ะ
13: ไทยปะ
12: มีคนเดียวมีคนเดียวจากทั้งหมดผู้ตัดสินทั้งหมด24คนก็ต้องเร่งพัฒนาผู้ตัดสินไทยถึงตรงนี้นะพอแค่นี้เป่าทุกวันนี้อยู่ในบ้านเรานี่ก็ย่ำแย่กันอยู่แล้วจะทำกันยังไงนี่เป็นเรื่องการบ้านโจทย์หนักเลยสำหรับวงการผู้ตัดสินเพราะไม่งั้นเราก็คงหายากผมก็เชื่อว่านะคุณยิ่งรักผมมั่นใจเลยนะว่าพอไปถึงฟุตบอลโลกถ้าเป่าโค้ดยังได้แค่นั่ง VAR แบบนี้อยู่เนี่ยถึงฟุตบอลโลกก็ไม่ได้ไปอีก
13: ครับ
12: ใช่ไหม VAR ยิ่งน้อยคนยิ่งน้อยแล้วก็ยังต้องไปเบียดกับการเมืองอาหรับอีกยากบอกเลยถ้าไปเป่ามันยังพอไหว
13: ตรงไหนก็เปลี่ยนลำบาก
12: เนี่ยฟู่หมิงก็ยังมาเป็น VAR เลยตอนเนี้ย
13: คร
12: ับ ส่วนเรื่องของผู้ตัดสินไทยเป็นยังไงกันบ้างมีฝ่ายพิจารณาบารยาทของสมาคมเขาประชุมกันไปล่าสุดเป็นยังไงคุณยิ่งรัก
13: ก็มีลงโทษนะครับ
12: แ
13: อบดูเปิด
12: ในส่วนของผมว่าคู่หนองบัวกับพีทีสตูลนี่ต้องโดนแน่ๆใช่ไหม
13: วันนี้มันมีข่าวมาคือผลของคณะวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทลงโทษของบุคลากรไม่ใช่บทลงโทษโดยทีมนะครับไอเกมไทยลีกไม่มีนะครับ แต่ลีกสองนี่ก็คู่หนองบัวกับสตูลที่ไม่รับหน้านั่นแหละคร
12: ับ
13: ก็ลงโทษนะโรงหารศึกนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองพักปฏิบัติหน้าที่2เดือนนะครับเนื่องจากว่าจังหวะนั้นก็ล้ำหน้าชัดเจนนะครับก็โดนพักไป2เดือนนะครับส่วนในลีก3เนี่ยก็ปรากฏว่ายกคำร้องไป1เรื่องนะครับก็คือกรณีพามแบงคอกเขามีผู้เล่นกระโดดแย่งบอลกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับแล้วผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ใบเหลืองแล้วก็เปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงนะครับแต่เอาเป็นว่ายกคำร้องเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยบันทึกภาพจากระยะไกลไม่สามารถตรวจสอบจุดที่สัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างกระทะดังนั้นไม่สามารถมองเห็นจุดสัมผัสของการกระทำที่เป็นเหตุในการลงโทษด้วยใบแดงอย่างชัดเจนอาจจะวินิจฉัยเหตุการณ์ไปในทางใดทางหนึ่งโดยปราศจากหลักฐานที่สามารถยืนยันจุดสัมผัสของการกระทำได้อย่างชัดเจนอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องได้อะว่าอย่างนี้ อ๋อเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นตอกเอายกคำร้องไปแล้วกันส่วนผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับมีคู่หนึ่งเดี๋ยวนะผู้ควบคุมการแข่งขันก็โดนลงโทษด้วยก็เป็นคู่บางกะปิกับฟูเทล่านะครับผู้ควบคุมการแข่งขันไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่บางกะปิเนี่ยถูกแบนหนึ่งนัดแต่ว่าให้ลงปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันนายวงปันมิตรสุภิกรผู้ควบคุมการแข่งขันก็เลยโดนพักการปฏิบัติหน้าที่1เดือนนะครับแล้วก็มีคู่อยุธยา PK กับน็อตกรุงเทพนะฮะผู้ตัดสินนี่ผิดพลาดนะครับในจังหวัดที่อันนี้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ได
12: ้
13: คือผู้รักษาประตูเนี่ยเขาไปใช้มือเล่นบอลในจังหวะที่บุคลีแหลมดีก็คือกองหลังส่งบอลคืนมาให้แล้วผู้ตัดสินก็เลยเป่าฟาวแล้วให้ใบแดงกับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ให้น็อตกรุงเทพได้เสียโทษโดยอ้อมทำให้อยุธยาเหลือ10คนก็บอกว่าผู้ตัดสินคุณปรินทร์ชัยพัฒน์เนี่ยตัดสินผิดพลาดนะครับต่อพักการปฏิบัติหน้าที่6สัปดาห์นะครับเพราะว่าการที่ผู้รักษาประตูใช้แขนรับลูกบอลของกองหลังเนี่ยนะครับยกเว้นไม่ต้องโดนใบเหลืองหรือใบแดงแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ให้ใบแดงก็เลยถือว่าเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้องก็โดนพักปฏิบัติหน้าที่ไป6สัปดาห
12: ์ครับ
13: ส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ที่1เนี่ยนะครับมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลผู้ตัดสินไปแล้วนะครับจึงถือว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องก็โดนพักหน้าที่ไป3สัปดาห์ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ก็มีความผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าไม่ทักท้วงนะครับหรือเอาง่ายๆว่าคนเป่าโดน6สัปดาห์ลาย1ที่อยู่ใกล้หน่อยเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยไม่ได้ทักท้วงก็โดนไป3สัปดาห์ลาย2ที่อยู่ไกลกว่าเพื่อนไม่เกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่าไม่ทักท้วงก็โดนไปเดี๋ยวนะลงโทษตักเตือนรายสองโดนตักเตือนนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินที่สี่เนี่ยก็เรียกว่าไม่ทักท้วงก็โดนตักเตือนด้วยเหมือนกันเข้าใจไหมคือกองหลังคืนผู้รักษาประตูผู้ตัดสินให้ใบแดงก็เลยลงโทษผู้ตัดสินผิดพลาดพักหกสัปดาห์ลายหนึ่งมองเห็นแต่ว่าไม่ตักเตือน
12: ไม่ช่วย
13: โดนพักไปแค่สามสัปดาห์ลายสองก็โพสไม่ทักท้วงก็โดนตักเตือนจบข่าวตามนั้นครับ
12: กติกาบางอย่างไม่ง่ายๆนะก็ไปพลาดอย่างเงี้ยอย่างไอ้เรื่อง
13: ก็กองหลังเขาคืนประตูมันคงไปคิดว่าเป็นล็อกโซ่มั้งเหมือนแค่ใบแดง
12: กติกาไม่แม่นกันเนี่ยก็ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนหัวก็คงจะผิดกันอยู่เนี่ยนะต้องเปลี่ยนแปลงกันแล้วล่ะคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยพออยู่มาก็ตั้งแต่ยุคสมยศอ่ะผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดง่ายๆกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะมากันที่เรื่องของทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามวันพรุ่งนี้คุณยิ่งรัก13 นาฬิกาเจอกับทีมชาติจีน
13: ครับ
12: ล่าสุดนี่ต่อสายไปคุยกับโค้ชวังมาเขาก็บอกว่าเกมนี้เป้าหมายคือจบใน90นาทีเท่านั้นคุณยิ่งรัก
13: ครับ
12: เกมนี้ต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วก็อะไรอ่ะเล่นบอลเพสเร็วนะครับจะไม่เชื่องช้าเพราะว่าทีมชาติจีนชุดเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นทีมที่เตรียมมานานแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้มีตัวผู้เล่นอายุเกินมา3คนทั้งกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังตำแหน่งละ1คนซึ่งก็ช่วยทีมเขาได้เยอะแล้วก็ทีมจีนระยะหลังในชุด23ปีเนี่ยมันคือรองแชมป์เอเชีย
13: ใช่ครับทีมล่าสุด
12: แล้วก็ในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในรอบก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาไปถึงรอบชิงแบบไม่เสียประตูให้คู่แข่งแม้แต่ลูกเดียวแล้วก็ก่อนไปโดนญี่ปุ่นสอยในรอบชิงขณะที่เอเชียนเกมครั้งนี้3แมตช์ที่ผ่านมาจีนก็มีวินัยในเกมรับที่ดีเยี่ยมนะครับเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบมีวินัยแล้วก็เป็นทีมที่เพ้ได้ดีอีกทีมหนึ่งพวกเขาแค่เสียแค่ประตูเดียวนะคุณยิ่งรัก3แมตช์ ที่เจออิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็ UAE ทีมนี้เสียแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องการันตีเลยว่าจีนชุดนี้มีคุณภาพแต่ดังนั้นเราจะทำยังไงเพื่อทำลายเกมรับของเขาให้ได้ต้องคิดเร็วทำเร็วนะครับก็นัดนี้11คนแรกจะจัดชุดเต็มเลยเพราะว่าโค้ชวังบอกว่าได้พักมาแบบเต็มๆเลยจากแมตช์ที่เล่นนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่นซึ่งหลายคนเป็นตัวหลักก็ได้พักไม่ได้เล่นในเกมนั้นซึ่งที่โค้ชวังบอกอะไรอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเขารู้ว่าคุณภาพของญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ลงไปสัมผัสเกมแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเข้ารอบแล้วแล้วก็ต้องการเก็บรักษาความสดของนักกีฬาทำให้ตัวหลักๆหลายคนเขาก็เสียดายนะว่าพวกตัวหลักหลายคนที่ไม่ได้ลงเล่นทั้งติดใบเหลืองก็ดีทั้งเรื่องของร่างกายอย่างยงมิกยศกรบุตรภาเพิ่งเดินทางมาเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ลงไปเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำลายสุขภาพมากกว่านะครับก็เลยให้น้องๆที่เหลือเนี่ยได้ลงไปเล่นแล้วก็ได้เจอกับคุณภาพของเกมที่ดีเป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับเกมเล่นกับญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเข้ารอบคุณยิ่งรักทำไมโค้ชวังอยากให้จบใน90นาทีรู้ไหม
13: ไม่ครับ
12: เพราะว่าอยากเก็บความสดเพราะว่าถ้าเราเข้ารอบรองชนะเลิศเกมที่จะเจอกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับเวียดนามเนี่ยมันจะต้องนั่งรถไปอีก4ชั่วโมงเพราะรอบรองจะไปเตะที่โอซาก้าเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออยากจะให้มันจบใน90นาทีสู้กันให้จบตรงนั้นไม่อยากยืดเยื้อและเกมวันพรุ่งนี้นะครับผู้รักษาประตูจะเปลี่ยนนะ
13: ครับ
12: จะเอาชนพัฒน์บุญเลิศลงเป็น11คนแรกแทนที่ของสรวัตรโพสมันเพราะว่าชนพัฒน์บุญเลิศเนี่ยโค้ชวังมองว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีแล้วก็เกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับจีนเนี่ยถ้าหากเล่นบอลยาวเนี่ยมันคงจะลำบากเพราะว่าจีนเนี่ยก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือจะต้องเริ่มบิวอัพมาตั้งแต่ในแดงของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เท้าเนี่ยชนพัฒน์บุญเลิศยังจะดีกว่า
13: ชม
12: พัฒน์บุญเลิศเนี่ยจะดีกว่าสรวัตรเขาก็เลยจะเอาชมพัฒน์เนี่ยลงก่อนแต่ที่โค้ชวังกังวลในอนาคตต่อไปนั่นก็คือโอกาสที่ชมพัฒน์บุญเลิศจะได้เล่นในลีกอ่ะตอนนี้เขาอยู่อุทัยใช่ไหมอุทัยเนี่ยน้องเนี่ยเป็นอยู่มือ3อ่ะโอกาสจะสอดแทรกขึ้นมาได้เล่นเนี่ยมันจะน้อยมากทั้งที่โค้ชวังมองว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นเกมบ่อยๆเยอะๆน้องน่าจะสามารถขึ้นมาเบียดในโควต้าทีมชุดใหญ่เป็นตัวตายตัวแทนของรุ่นพี่ในชุดใหญ่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับกับความสูงประมาณ180นิดๆเนี่ยก็ไม่ได้ดูเล็กสักเท่าไหร่เนาะในตำแหน่งผู้รักษาประตู
13: ไม่ได้เล่นหรอกเขาซื้อประตูสาย
12: สั้
13: นมา
12: ก็นั่นไงที่โค้ชวังเขาพูดไงโอกาสจะเบียดเขามาได้เล่นเนี่ยยากมากมันก็ยังรวมไปถึงสรวัตรด้วยที่แม้ว่าตอนนี้จะถูกยืมตัวไปที่ปัตตานีใช่ไหมทางปัตตานีก็มีดัมยานอฟของบัลแกเรียที่โชว์ฟอร์มได้ดีเลยโอกาสสรวัตรจะได้ลงสนามเขาก็มองว่าตอนนี้เหนื่อยมากสำหรับตำแหน่งเนี้ยแล้วก็เด็กๆในตำแหน่งแนวรับก็เช่นกันที่จะไปเบียดพวกผู้เล่นต่างชาติลงสนามเนี่ยโอกาสของเด็กเราเนี้ยมันจะน้อยมากก็จะเป็นห่วงในเรื่องของพัฒนาการของเด็กอ่ะคุณยิ่งรักส่วนตำแหน่งอื่นๆนะวันพรุ่งนี้11คนแรกก็น่าจะเป็นแบ็คขวาอัธพลแสงทองเหมือนเดิมคู่เซ็นเตอร์แบ็คก็น่าจะเป็นชนพัฒน์บัวพันธ์กับชานนท์ธรรมมาแบ็คซ้ายก็จะเป็นพลเอกมณีกรแดนกลางนี่สิทธาบุญล่าธนกิจชดมึงปักนะครับชวันวิทย์กับปริพันธ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาคนไหนลงแต่ถ้าเดาใจคุณยิ่งรักว่าเอาใครลงชั่วโมงนี้
13: อาจจะเอาชนวิทย์ลงไปก่อน
12: นะเอาไปพาทัวร์ก่อนเนาะแล้วก็เอาปฏิพันธ์ลงไปเป็นทีเด็ดนะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นปฏิพันธ์ชัยโพเทพที่หายแล้วนะครับแต่ว่าตัวจริงนี่นะยังจะเป็นกิตพัฒน์แสงสวัสดิ์อยู่แล้วก็แดนหน้าก็จะเป็นยศกรบุรพาเจฮานาฟีนะครับที่จะลงเล่นกันในวันพรุ่งนี้สำหรับทีมชาติไทยของเราบ่ายโมงตรงนะครับมองไงเกมนี้คุณยิ่งรักว่าไง
13: สู้กันได้ครับมีลุ้นอยู่แล้วครับไทยจีนผมว่าเจอกันมันก็ไม่ได้ห่าง
12: ม
13: ีเซอร์ไพรส์ครับ
12: นะผมว่าดีกว่าไปเจอเกาหลีเหนือนะ
13: ใช่คร
4: ับ
13: อ
4: ันยอง
12: ดีกว่าเจอเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่มันโอ้โหอึดถึกทนนะครับก็ตามลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา
13: เย็นก็ลุ้นฟีฟ่าเวิลด์คัพต่อนะครับเอ้ยฟีฟ่าอาเซียนคัพต่อ4โมงเย็นก็ไม่น่าจะมีการถ่ายทอดสดหรอกครับถึงตรงนี้นะครับ
12: ไม่มีแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้ามีมันต้องวันนี้ต้องออกข่าวกันแล้วว่าได้ลิขสิทธิ์อ่ะ
13: ครับ
12: ผมแวบมาดูที่ท่านผู้ฟังกันบ้างเนาะมีมาไหมมีมาไหมหลายคนอาจจะไปนั่งลุ้นตะก้ออยู่ตะก้อนี่ตอนนี้ก็หลังชนฝาแล้วนะคุณแบงค์
13: ได้เหรียญทองไปแล้วนี่ตะก้อ
12: ทีมหญิงไอ้ทีมชายเนี่ยตอนนี้มาเลได้ชุด A ไปแล้วแล้วชุด B เมื่อกี้ผมตอนพักฟังข่าวผมไปดูชุด B เซตแรกแพ้ด้วยถือว่าตอนนี้แพ้ไม่ได้อีกแล้วนะครับลุ้นตะก้อชายอยู่คุณแบงค์สุนทิพย์บอกมานะครับนักการเมืองเข้าไปกินอย่างเดียวทำเรื่องประโยชน์ให้กีฬายากเดี๋ยวพยายามกีดกันเปาไทยไปตัดสินไปได้แค่ VAR คุณจอมมานบูครับที2มี14ทีมดีไหมเกมจะได้สนุกขึ้น
13: ผมก็ว่าได้นะเขาคงไม่ลดกันหรอก
12: ลดนี่ก็ต้องไปคุยกับสปอนเซอร์นะสิทธิประโยชน์อีกนะพลังการเปลี่ยนโค้ดดีไหมโอ
13: ้เพิ่งเริ่มไหมครับ
12: เนอะเพิ่งบอลเพิ่งเตะโอ้ใจเย็นๆฟุตซอลพลังการจะได้ขึ้นชั้นหรือไม่โอ้ฟุตซอลนี่เดอะแชมเปี้ยนชิพยังต้องดูกันยาวๆนะครับของพวกนี้มันเพิ่งเริ่มเล่นกันเองนะก็หลายๆทีมก็ไม่ได้หนีอะไรกันมากหรอกนะครับผู้ตัดสินเล่นฟิตเนสอบรมดูเกมแข่งขันบ้างไหมเขาก็มีไปอบรมนะแต่ไม่รู้อบรมกันอีท่าไหนออกมามั่วซั่วเนี่ยผมถึงบอกไงคณะกรรมการผู้ตัดสินชุดเนี้ยมันทำงานกันมาตั้งแต่สมัยนายกสมาคมชื่อสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอ่ะแล้วจนมาถึงวันเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาคมยังเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารของด้านผู้ตัดสินน่ะมันก็จะไม่พัฒนาไปอย่างนี้หรอกเพราะสมองตันแค่นี้แล้วอ่ะนะครับอ้าวคุณยุทธนาแจ้งผลมานะครับตะก้อไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมก็สรุปเสียแชมป์ให้มาเลเซียเรียบร้อยนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ที่สมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยตั้งความหวัง4เหรียญทองทีเนี้ยยิ่งไปเหลือทีมเดี่ยวชายนะยิ่งหนักพอชั่วโมงนี้ลอสลี่และพลพรรคของเขาในชุดทีมเดี่ยวเนี่ยมันกำลังมั่นใจเหลือเกินขณะที่ของเราเนี่ยก็ยังกัดกันเองไม่เลิกอ่ะวงการตะก้อไทยอ่ะยังแสวงประโยชน์พวกกันอยู่มันก็ไม่พัฒนาไปกว่านี้นะครับก็เมื่อไหร่เลิกกัดเองกันเองอ่ะค่อยไปสู้กับต่างชาตินะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันแล้วก็วันพรุ่งนี้วันฟุตบอลแห่งชาติเนาะบ่ายโมงดูบอลไทยชุดเอเชียนเกม4โมงเย็นไปแสวงหาช่องทางดูบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะคือบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงจะต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4 ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะเพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีนี้ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนบอกคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับ ในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนทาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงพุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงพุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระมัดระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งออกมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกคนมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะงั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ทีเดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: ตำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
8: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
9: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
7: ้3ทุ่มศุกร์นี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและโบตันลลิพักนะคะวันนี้30นาทีของเราจัดเต็มค่ะทั้งข่าวสารรวมถึงข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะสังเกตไหมคะว่าปีนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนทั่วโลกเลยนะคะก็ทำให้หลายคนนั้นหันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะและปีนี้ค่ะบ้านเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเทศกาลสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะBangkok Climate Action Week 2026หรือ BKK Cow 2026นะคะสัปดาห์ขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศคืองานรวมตัวของผู้คนจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยทีมในปีนี้นะคะก็คือเราลิขิต Economy We Share Climate We Share นะคะขออภัยค่ะเราลิขิต Economy We Shape Climate We Share นะคะสื่อถึงแนวคิดอนาคตของเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดได้นะคะโดยกรุงเทพมหานครค่ะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนจากทุกภาคส่วนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศตลอดระยะเวลา9วันค่ะตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่า320งานกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพนะคะตั้งแต่คอนเสิร์ตเวิร์กช็อปนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากมายค่ะสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ Bangkok Climate Action Week ค่ะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการค่ะกับโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านบริหารการจัดการที่ทางจุฬาจัดขึ้นนะคะซึ่งมีพิธีการเปิดโครงการไปเมื่อวานนี้ค่ะโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านการบริหารการจัดการ Top Exclusive Program for Media Leadership จัดโดยศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการมุ่งสร้าง Mindset แรงบันดาลใจและ Impressionเพื่อรวมพลังสื่อไทยให้พร้อมรับกับการถูกสั่นคลอนจากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างชาติให้สื่อต้องเร่งค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างผ่านการบริหารการจัดการอารมณ์และจิตวิทยาของผู้รับสารเพื่อยกระดับการสร้างการรับรู้ไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อและแบ่งปันโดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่องวันช่อง Mcotช่องเนชั่นรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์อาทิแนวหน้าเดลี่นิวส์บ้านเมืองไทยโพสต์เป็นต้นและเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดโครงการนะคะโดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้นะคะอธิบดีจุฬานะคะก็ยังพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันผู้นำสื่อนะคะเพื่อรวมพลังสื่อบนหลักความถูกต้องน่าเชื่อถือและเปลี่ยนมิตรภาพของผู้บริหารสื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนของสังคมอย่างยั่งยืนหลักสูตรอบรมครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารสื่อมวลชนเพื่อการประสานงานการทำงานร่วมกันต่อไปในฐานะที่ทางช่อง3ก็เป็นสื่อมวลชนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ปริชาติอาจารย์ธนวรรณและวิทยากรทุกท่านนะคะที่เตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆในอุตสาหกรรมมาตลอด12วัน36ชั่วโมงเพื่อเป็นข้อมูลนะคะที่ได้ผลักดันอุตสาหกรรมนะคะเพื่อจะให้สื่อเติบโตต่อไปได้ในอนาคตนะคะเป็นการปิดพิธีปิดเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ
0: ก็เรียกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะส่วนใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าค่ะก็ไม่อยากให้พลาดรายการ168ชั่วโมงค่ะโดยจะพาไปพูดคุยกับคุณปรีชาประเสริฐถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท iMotor Manufacturing จำกัดค่ะศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของครอบครัวและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนะคะจากการเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์อื่นสู่การสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคนไทยอย่างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยiMotor ค่ะซึ่งการผลิตชิ้นส่วนหลักๆเลยนะคะประมาณ 60% เนี่ยอยู่ในประเทศไทยติดตามได้นะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ในรายการ168ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืน15ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามลีน่าผิวนะคะกับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมที่ตอนนี้ก็ติดเทรนด์โลกแล้วก็ครองแชมป์เรตติ้งต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: พร้อมกับคว้าอันดับ1ในหลายประเทศทั้งไทยฟิลิปปินส์บราซิลมาเลเซียมาเก๊าสิงคโปร์ค่ะรวมถึงติดเทรนด์ใน29พื้นที่ทั่วโลกด้วยนะคะหลายคนเนี่ยชมถึงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นการเล่าเรื่องมุมภาพรวมถึงฝีมือการแสดงของ2สาวนะคะเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้เจอกับลีน่ามิวค่ะก็เลยถามถึงเรื่องของนี้หน่อยนะคะว่า2สาวเนี่ยจะรู้สึกยังไงไปฟังเสียงกันค่ะ
11: หนูไม่รู้เลยรู้มั้ยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบพอเห็นอะเฮ้ยตอนเห็นตอนที่พี่เขาเหมือนมาสรุปทุกอย่างรู้สึกดีใจมากแบบเลยหรอ please love แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มี result ขนาดนี้เหมือนกัน
12: พอมันขึ้นเทรนด์โลกก็รู้เลยว่าอ๋อคนก็มาติดตามพวกเรามากขึ้นแล้วก็ได้มาเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะตามจริงทั้งทีมงานทุกคนแบบตั้งใจกับเรื่องนี้มากก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นสิ่งนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันเทรนด์ด้วยค่ะก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่ได้ติดเทรนด์โลกแบบนี้ EP นี้หนูว่าเปรียบเทียบกับ EP 2ละกันคือ EP 2มันจบด้วยความแบบรุนแรงใช่มั้ย EP นี้จะมาปรับมูทุกคนให้กลับมาสู่ภาวะแบบอีกรอบนึงค่ะใช่ก็จะมีความคนดูก็อาจจะมีความสวิงในด้านอารมณ์นิดนึงตัวละครพิมพ์ก็จะสวิงในด้านอารมณ์ก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสิ่งนี้แต่ว่ารับรองว่า EP นี้น่ารักแน่นอนอบอุ่นหัวใจแน่นอน
11: ฝากซีรีส์ลีน่ามิวด้วยนะคะพรีเซิร์ฟรักได้ใหม่ EP 3คืนนี้ค่ะศุกร์ 20:30 ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: คืนนี้ก็
13: ซีรีส
0: ์รอเลยนะคะว่าจะสนุกเข้มข้นแค่ไหนค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะที่เราจะได้ชมกันทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์กันจะชวนมาประสบการณ์หลอนๆกันบ้างนะคะกับสมิงเขาขวาง The Experience ค่ะช่อง3และ M Studio ค่ะร่วมกับศูนย์การค้า Silicon Square ศรีนครินทร์นะคะเปิดประสบการณ์สุดหลอนที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ชวนแฟนๆนะคะก้าวเข้าสู่โลกของป่าเขาขวางสถานที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกจากภาพยนตร์ค่ะล่าสุดทางผู้บริหารทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศนะคะแวนชนินทร์และเบิร์ตณัฐชัยค่ะก็ไปร่วมพิสูจน์ความกล้ากันเป็นกลุ่มแรกด้วยการทดลองเข้าไปร่วมภารกิจภายใน Experience นะคะพร้อมพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆที่ไปให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองค่ะส่วนใครที่รอคอยภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะจะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งในระบบ IMAX 4DX Dolby Atmos และ ScreenX ค่ะที่จะมอบประสบการณ์การชมรอบทิศทาง270องศาเป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ไทยด้วยล่ะค่ะ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนแฟนๆช่อง3ไปเต้นแอโรบิกกันตอนนี้ก็เรียกว่าแบบแหมเป็นเทรนเลยที่ไหนก็มีเต้นแอโรบิกนะคะแต่พรุ่งนี้เด็ดก็คือว่าช่อง3เราค่ะมีงาน CS3 Bangkok Aerobic 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะเทรนแอโรบิกกำลังมาเลยนะคะช่อง3ก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยไปโยกกันให้สนั่นสุขภาพดีให้ยกเมืองไปเลยในงาน CS3 Bangkok Aerobic 2026นะคะโดยช่อง3ก็จะมีทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้ประกาศข่าวค่ะไปร่วมเต้นกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นจีน่ายีนานะคะ PP นะคะมิ้นท์ชลิดาน้องโลโลไก่ภาษิตแล้วก็คุณตูนปรินดาค่ะพร้อมกับสายฟิตแห่งยุคนี้เลยเบเบ้นะคะก็เรียกว่ามานำทีมเต้นสุดมันในวันพรุ่งนี้นะคะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพค่ะประตูเนี่ยเปิดเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มเต้นกันนะคะในช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มส่วนใครบอกโอ้โหฝนตกแบบนี้ทำยังไงดีสบายใจได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยสั่งเพิ่มเต็นท์ขนาดใหญ่มารองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะ

0: www.iredcross.org ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษนะคะวันน้องเนยเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งโดยน้องเนยนะคะก็ได้รับฟังแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนค่ะเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการของศูนย์และร่วมกิจกรรมน้องเนยชวนสู้มะเร็งส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 8,181,741 บาทที่มาจากพลังของหม่อมหมีพ่อหมีที่ร่วมบุญผ่านแคมเปญ นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อนค่ะและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนต่อไปนั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่วงการทีป๊อปกันบ้างนะคะกับการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของสาวๆพิกซี่ค่ะทำเอาแฟนๆทึ่งไปเลยนะคะกับโชว์บางส่วนในงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของสามสาวพิกซี่ที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Dust นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานครั้งนี้พวกเธอแบบโอ้โหโตมากจริงๆนะสมกับคอนเซปต์ของอัลบั้มที่ชื่อว่า Dust นะคะเปรียบเสมือนฝุ่นที่ถูกพัดพาไปตามลมสะท้อนถึงการเดินทางไปพบเจอเรื่องราวความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เธอนั้นเติบโตขึ้นนะคะแน่นอนว่าในอัลบั้มนี้พวกเธอก็ได้ทดลอง
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: มันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำเรื่องดีดีที่สง่าเล่า
2: 15นาฬิกากับ8นาทีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับเข้าสู่รายการดูดีมีสง่าครับทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวครับ1สัปดาห์กลับมาพบกัน1ครั้งนะครับเวลาเดียวกันนี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับเราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนดังเดิมครับ1สัปดาห์กัน1ครั้งนะครับวันนี้ผมบัณฑิตดาวบุตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแน่นอนนะครับก็ต้องมาพร้อมกับท่านที่เป็นมีชื่อนะครับปรากฏอยู่ในรายการนี้นะครับคือท่านอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ครับนักโภชนาการอิสระครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับโอบัณฑิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้อนรับความชุ่มฉ่ำท
2: ั
3: ้งแผ่นดินไม่ใช่เฉพาะกทม.นะโอ้
2: ครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาแสดงฝนตกที่มันตกแบบรุนแรงมันไฟพ่นประเทศเลยมันจะมีอยู่ 4-5 จังหวัดทางเหนือที่แบบตกน้อยๆไม่ตกเยอะสักเท่าไหร่นะภาคกลางภาคอีสานภาคใต้คุมหมดเลยครับวันนี้ประเทศไทยถูกปิดด้วยเมฆฝนแล้วบ้านของท่านเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมไหมบ้านโอ๋เป็นยังไง
2: ตอนนี้บ้านผมเนี่ยนะครับแถวๆระแวกบ้านผมน้ำยังไม่ท่วมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายใน Facebook หรือว่าดูใน YouTube ต่างๆตอนนี้เห็นมีหลายที่หลายสถานที่นะครับอาจารย์เอาภาพน้ำท่วมนะฮะมาให้ดูกันแล้วบางทีเนี่ยไปท่วมบนสภาเลยนะครับอาจารย์ครับโอ้ขนาดนั้นก็มีเหมือนกัน
3: แต่คนหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยคือพี่หนูนาของเรานะฮะตอนนี้ในหมู่บ้านท่วมแล้วกำลังลุ้นว่าจะเข้าบ้านหรือเปล่าวันนี้พี่หนูนาก็เลยขออนุญาตลาไปวิทย์น้ำออกจากบ้านท่านผู้ฟังสู้ครับธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละแรงบ้างตกหนักบ้างแล้วก
2: ็
3: หนาวเย็นร้อนน้ำท่วมอ่ะสู้กันต่อไปท่านผู้ฟังแต่วันนี้ในภาวะฝนตกแบบนี้มันก็ตรงตามที่ชาวเกษตรกรเขาอยากจะได้น้ำไปทำการเกษตรเนาะโอเนาะวันนี้เราจะนำเอาเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีอายุครบถึงปีนี้83ปีแล้วอันที่หนึ่งเราอยากเห็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาลัยที่มีคนนิยมไปเรียนมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะจึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองเราเพิ่งได้มีอธิการบดีท่านใหม่มารับตำแหน่งหน้าที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองทางรายการดูดีมีสง่าก็เลยอยากจะรู้ว่าท่านมีนโยบายในการพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางใดเดี๋ยวช่วงที่สองอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีแขก VVIPซึ่งเป็นแขกที่เราได้รับระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกระดับปลัดระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกทีเราเป็นนักวิชาการใช่ไหมโอแต่คราวนี้ท่านอุตส่าห์เสียสละเวลามาเข้ารายการกับเราในช่วงที่สองอย่าลืมติดตามน่าสนใจมากๆเลยผมขอเปิดตัวก่อนโอ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะบอกว่าท่านจะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นยาสามัญประจำบ้านโอ้ฟังแล้วงงไหมล่ะ
2: โอ้เป็นยาสามัญประจำบ้านคือต้องมีประจำทุกบ้านหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: คงจะประมาณนั้นแน่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ต้องมีประจำทุกบ้านมันคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามเอา
2: โอ้ครับ
3: แต่ในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะมาเล่าว่าเรื่องดีๆที่สง่าเล่าจะขอเกินที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันคืออะไรอ่ะ
2: ฮะ
3: โอ้
2: ก่อนอื่น
3: ก่อนที่จะเข้าไปมีข่าวดีบอกก่อน
2: ครับผมก็ต้องขอพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการดูดีมีสง่านะครับที่อยู่คู่กับรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับน้ำมันพืชกุ๊กครับคุณผู้ฟังครับสโลแกนของเขาก็คือว่าน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ครับกุ๊ก your happiness แนวความคิดก็คืออาหารอร่อยเวลาทานก็มีความสุขครับได้ทำอาหารให้คนที่เรารักรับประทานก็มีความสุขคนได้รับก็ดีใจครับนอกจากนี้กุ๊กยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยของเสียทำให้ทุกคนนั้นได้อยู่ในที่มีอากาศดีมีน้ำสะอาดไม่มีมลภาวะดังนั้นกุ๊กจึงอยู่ในทุกโมเมนต์ของความสุขครับขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนั่นเองนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี่เกริ่นมาว่าที่สุดของเกษตรศาสตร์ครับยังไงครับอาจารย์ครับคำว่าที่สุดในมุมมองของอาจารย์ครับ
3: โอ้ครับท่านผู้ฟังครับผมคณะที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 29ผมเป็นลูกชาวนาผมมีความภาคภูมิใจกับสถาบันที่บ่มฟักผมตั้งแต่ผมเข้าไปเรียนจนกระทั่งถึงวันนี้ผมขอบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตผมชีวิตผมที่ก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นบ้านหลังที่2ของผมแต่มีหลายคนไม่รู้ว่ามหาลัยแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2486ครับท่านผู้ฟังครับ
2: โอ้โห
3: จวบจากวันนั้นถึงวันนี้83ปีแล้วโอ
2: ้ครับ
3: จะเข้าสู่ศตวรรษที่1ละจะครบ100ปีอีก10กว่า
2: อีก14ปีอีก17
3: ปีประมาณนั้น
2: 17ปีครับ
3: นะแล้วผมจะบอกว่าความก้าวหน้าอันรวดเร็วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยขยายสาขาหรือที่เรียกว่าวิทยาเขตออกไปเป็น4วิทยาเขตแล้วโอ
2: ้ครับ
3: ผมพอจะรู้จักไหมว่ามีวิทยาเขตอะไรบ้าง
2: ถ้าเกิดรู้นะครับใกล้ๆกรุงเทพก็คือที่กำแพงแสนใช่ไหมครับอาจารย์
3: ถูกต้องถูกต้อง
2: กำแพงแสนเนี่ยรู้
3: กำแพงแสนศรีราชานะครับที่ชลบุรีแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสกลนครนะครับนั่นแหละครับขยายออกไปเป็นวิทยาเขตที่ตรงนั้นแล้วสุพรรณบุรีก็กำลังจะตามมาเร็วๆนี้นะครับอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่ผมกล้าพูดว่ามีนิสิตหรือมีเด็กเข้ามาเรียนเนี่ยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนิสิตใหม่เข้ามาเรียนเยอะตกประมาณสักคือรวมทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะโอนะ
2: ครับรวมทั้งหมดนะ
3: รวมทั้งหมดรวมทั้งนอนดีกรีด้วยเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณสัก18,700กว่าคนนะปีที่ผ่านมาเยอะมาก
2: คร
3: ับ เยอะมากเลยที่ตีเป็นปริญญาตรีประมาณสัก 67,000 กว่าคนซึ่งเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะปัจจุบันนี้โอ้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปสอนหนังสือให้กับนิสิตปี1ที่อยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2: ครับ
3: ผมเพิ่งรู้ว่านิสิตปีหนึ่งของเกษตรปีนี้เขา KU 86หมายถึงเกษตรศาสตร์รุ่น86อายุของมหาลัยมัน83
2: แต่นี่เป็น86ครับอาจารย
3: ์86เพราะเขาเริ่มนับตั้งแต่ปีหนึ่งไงแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปี2586อ่ะเขาเริ่มนับมามัน83ปี
2: ครับ
3: ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือผมที่ไปเป็นอาจารย์เมื่อวานเนี้ยเป็นรุ่นปู่เพราะผม KU 29
2: 29กับ86โอ้โหอาจารย์50 60เลยนะอาจารย์นั่น
3: ประมาณ50กว่าปีเป็นรุ่นเหลนรุ่นหลานเลยนะฮะภาคภูมิใจมากตอนนี้เมื่อก่อนโอ้รู้ไหมตอนที่ตั้งมหาลัยใหม่ๆเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วมีทั้งหมด4คณะคณะเกษตรคณะประมงคณะสหกรณ์อะไรเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณวิทยาศาสตร์มีอยู่4คณะคณะแรกตอนนี้ฮวดขึ้นมาเป็น37คณะ
2: โอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะอาจารย์จาก4ถึง37นะ
3: อย่าเพิ่งตกใจนะโอ้มีทั้งหมด459หลักสูตร
2: ครับ
3: เยอะมากมันไม่ใช่หลักสูตรแค่คณะแต่ละคณะก็มีสาขาย่อยมีภาควิชามีโครงการนู่นนี่นั่น459หลักสูต
2: ร
3: และขอโทษนะครับนิสิตเก่าที่จบไปแล้วกลายเป็นศิษย์เก่าทั้งหมดปริญญาตรีโอเอกรวมทั้งนอนดีกรีเนี่ยรู้ไหมจบไปแล้วเท่ามัน 400,000 กว่าคน
2: โอ้ย 400,000 นะครับ
3: 400,000 นี่เยอะมากเลยนะ
2: ตั้งแต่ปี2486มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 400,000 กว่าคนที่จบจากเกษตรศาสตร
3: ์กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อไปสร้างชาติจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านการเกษตรด้านอาหารด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวะด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้านการแพทย์ล่าสุดด้านเศรษฐกิจและสังคมเก
2: ิ
3: ดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับท่านผู้ฟังครับและผมจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีภารกิจหลักด้านการเกษตรมีรากฐานด้านศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศจนทั้งกลายเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินที่รายการเราเอาเคยมาออกบ่อยๆนะฮะมีผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตได้อย่างจริงจังและมีบทบาทการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศนี่คือสิ่งที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้มาดูระดับโลกผลงานของเขา ไปโชว์ผลงานระดับโลกได้อย่างไรมาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าพูดถึงแล้วในระดับโลกเขาไปยืนสง่างามในลำดับต้นๆของโลกนั่นก็คือด้านการเกษตรและวรรณศาสตร
2: ์ป่าไม้
3: อ่ะโอ้เขาอยู่อันดับที่57ของโลกนะขึ้นอยู่ในท็อป100ได้เลยอ่ะ
2: ของมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับพวกนี้พวกวรรณศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยู่อ่ะ57ใช่มั้ย
3: อ๋อใช่อันดับ1ของประเทศไทยเป็นมหาลัยที่มีเกี่ยวกับเรื่อง animal science หรือสัตวบาลสัตวแพทย์เนี่ยโดดเด่นที่สุดเป็นมหาลัยที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้านความยั่งยืนหลายสาขาและที่น่าภาคภูมิใจเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็น Green University ระดับโลกอันดับที่22ของโลกจากทั้งหมด 1,745 มหาวิทยาลัย
2: เราอยู่22
3: ได้อันดับ22
2: ครับ
3: จาก105ประเทศอ่ะท่านผู้ฟังครับและเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครองมาตลอดเลยนี่สุดท้ายก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านอธิการบดีนะฮะผมจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีผลงานด้านโดดเด่นเนี่ยผมจะเลือกมาแค่5ผลงานโอ้ผลงานต่อไปนี้ผมมั่นใจว่าพอพูดถึงมาปุ๊บแล้วคนจะต้องร้องอ๋อโอ้รู้จักข้าวไรซ์เบอร์รี่ไหม
2: อ้าวรู้จักครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยยังคุยกันเลยครับข้าวไรซ์เบอร์รี่
3: เรายังคุยเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่อยู่กับอาจารย์ไก่เรายังคุยกับอีกหลายคนเลยเขาบอกว่างานวิจัยตรงนี้เกิดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เปลี่ยนจากข้าวพันธุ์พื้นบ้านข้าวธรรมดาธรรมดามาเป็นข้าวเพื่อสุขภาพคุณค่าทางโภชนาการเพียบโลกตะลึงเลยนะเฮ้ยข้าวไรซ์เบอร์รี่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงมากๆเป็นฝีมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับโลกอันที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาการเกษตรแบบครบห่วงโซ
2: ่
3: ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้
2: ำ
3: เกษตรศาสตร์พัฒนาหมดเลยอันที่3อย่างที่ผมบอกไปแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยและอันดับ4มีงานวิจัยด้านฟู้ดแอนด์นิวทริชั่นและอุตสาหกรรมเกษตรโดดเด่นมากสุดท้ายอันที่5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ด้านความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยมาโดยตลอด5ผลงานนี้เป็นผลงานที่โดดเด่นผมจึงบอกว่าที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมันไม่โม้ไม่เกินกล่าวอ้างอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดนั้นเป็นแฟกต์และมีหลักฐานยืนยันได้ครับท่านผู้ฟังครับโอ้ครับ
2: ฮะโอ้โหนี่นะครับฟังอาจารย์มาพูดมาถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้ง5อย่างที่อาจารย์ยกมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเวลาพูดถึงเรื่องของการเกษตรเราก็ต้องพูดถึงเกษตรศาสตร์นะครับเป็นแห่งแรกเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับโอ้ตอนนี้อยากจะรู้เลยนะครับว่าตอนนี้ยุคสมัยปัจจุบันนี้นะมันพุ่งไปทางเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ที่AI อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาขึ้นในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยนะครับได้เล็งเห็นถึงสิ่งนี้แล้วจะพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมๆกันได้อย่างไรมีหลักสูตรอะไรกันยังไงผมว่าเราก็ต้องไปถามท่านอธิการบดีนะครับท่านน่าจะมีวิสัยทัศน์หรือว่าน่าจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับอาจารย์ครับในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะไปช่วงที่2ของเราเนี่ยครับอาจารย์จะทิ้งท้ายเกี่ยวกับที่สุดของความเป็นเกษตรศาสตร์ยังไงบ้างหรือเปล่าครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: คือในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นทำไมเด็กมัธยมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยจึงเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้เป็นที่สุดอันหนึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นจากการไปสอบถามเนี่ยหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขามีความหลากหลายสาขามีความหลากหลายสาขาที่จะเลือกเรียนแม้กระทั่งสถาปัตย์นะ
2: โอ้สถาปัตย์ก็เกษตรก็มีใช่ไหมฮะอาจารย์
3: ม
2: ี
3: ครับนิติศาสตร์ก็ยังมีเลยเห็นไหม
2: แล้วที่สำคัญที่สุด
3: ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเรามีจะมีคณะแพทยศาสตร์แล้วโอ
2: ้
3: เรามีคณะเภสัชศาสตร์เราจะมีคณะพยาบาลโอ้ยเรา
2: แพทยศาสตร์นี่หมายถึงรักษาคนนะไม่ใช่รักษาสัตว์ก็มีสัตวแพทย์ก็มีแพทยศาสตร์ก็มี
3: เราจะมีคณะที่รักษาคนได้แล้วมาก่อนรักษาแต่สัตว์เราจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองครับผมก็เลยจะบอกว่านี่คือที่สุดในสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับโอ้เดี๋ยวเราจะเก็บเวลาช่วงที่1ไว้ไปช่วงที่2และที่3เพราะตอนนี้ผมทราบว่าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยละแล้วท่านจะเข้าโอ้ครับ
2: ครับผมคุณผู้ฟังครับคงจะต้องพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราให้เวลาเต็มๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิการบดีคนล่าสุดเลยทีเดียวครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็คือทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมครับท่านจะมาพูดคุยกันสดๆกันในรายการคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นจาก106ไปไหนเลยนะทีเดียวนะครับรับรองครับผมว่ามีประเด็นดีๆมีแนวความคิดดีๆมีวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจะมาบอกกับคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดียวครับ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ
2: ์ดูดีมีสง่าขอแนะนำคนดูดีที่ทำได้จริง
3: 15:26 น.นะครับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของดูดีมีสง่านะครับในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับเป็นช่วงของที่เรามีแขกรับเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราบอกว่ามีแขกรับเชิญที่พิเศษจริงๆครับสำหรับช่วงของรายการเดี๋ยวเราจะไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้ท่านเองนะครับก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการที่อยู่คู่กับดูดีมีสง่ามาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือน้ำมันพืชกุ๊กนั่นเองครับคุณฟังทราบไหมครับว่าน้ำมันพืชกุ๊กเนี่ยนะครับนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะว่าน้ำมันพืชกุ๊กครับพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับซึ่งทำให้โลกร้อนเนี่ยนะครับลงได้ถึง 50% ในช่วงระหว่างปี2012ถึงปี2020และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับรักครอบครัวให้เลือกกุ๊กน้ำมันพืชที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมการันตีโดยกุ๊กเป็นน้ำมันพืชรายเดียวครับได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับมานะครับพูดกันสดๆมาให้สัมภาษณ์กันสดๆในรายการครับเดี๋ยวผมขอแนะนำท่านก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16ครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ปริญญานี้ท่านจบจากเกษตรศาสตร์หมดเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยครับเลือดเขียวชมพูอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับท่านได้รับการเสนอชื่อครับให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นอธิการบดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับปี2569นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับท่านเคยให้สัมภาษณ์นะครับกับหลายๆที่นะครับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างเกี่ยวกับการจะนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขึ้นไปสู่อนาคตนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านนะครับมาให้สัมภาษณ์สดๆกับทางสทร106แล้วไปพบกับท่านเลยนะครับท่านอาจารย์ดร.คงศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโอสวัสดีอาจารย์สง่าแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากเวลาอาจารย์เป็นเวลาที่ต้องทำงานให้กับประเทศชาติเวลาน้อยมากที่จะมาอยู่กับเราแบบนี้แต่ผมฐานะศิษย์เก่าผมบอกว่าจะต้องเอาอาจารย์มาก่อนอื่นรายการดูดีมีสง่าขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่16ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
4: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ
5: แล้วอธิการบดีก็ประกาศนโยบายไปเมื่อเร็วๆนี้และเป็นนโยบายที่ผมอ่านแล้วผมว้าวในความว้าวของผมเนี่ยผมมีคำถามอยู่ในหัวใจอยู่หลายคำถามผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราเอาคำถามที่ผมสงสัยเนี่ยมาคลี่ว่านโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อจากนี้ไปอีก2ปี4ปีนั้นเนี่ยท่านอาจารย์คงศักดิ์จะพาพวกมหาวิทยาลัยไปได้อย่างไรคำถามแรกท่านบอกว่าท่านจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนขยายความนิดนึงครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็ยินดีครับยินดีกับพี่นะฮะที่ได้มีโอกาสได้มาคุยกับพี่สง่าทั้งโอนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับอย่างนี้ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกัน83ปีจะ84ปีหน้านะครับแล้วก็ดำริในการก่อตั้งเจตนารมณ์ของบุรพาจารย์ของเราเนี่ยครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ตั้งมาเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องประชาชนจริงๆนะฮะก็เป็นเจตนารมณ์ของบุรพาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณหลวงสุวรรณคุณหลวงอิงคุณพระช่วงนะครับทั้ง3บุรพาจารย์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทั้งบุรพาจารย์ของเราตลอดมา83ปีเนี่ยท่านก็มีเจตนารมณ์สุดท้ายนะครับก็คือทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีความอยู่ดีกินดี อันนี้เป็นสิ่งที่สืบทอดมานะครับแล้วก็จนมาเป็นคำขวัญของพวกเรานะครับว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยเราสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการอยู่ดีกินดีของคนไทยนะครับนี่ก็เป็นเจตนารมณ์มาตลอดดังนั้นเนี่ยครับวันนี้นะครับผมมารับตำแหน่งเป็นผู้นำคัดท้ายเรือลำนี้นะครับลำที่ใหญ่มากเลยนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าเราก็ทราบว่าจะฝ่าฟันซึ่งคลื่นลมมรสุมค่อนข้างพอสมควรนะครับแม้ก็ตามครับ DNA หรือว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยังคงเป็นจุดยืนในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะครับมหาวิทยาลัยที่จะดำรงอยู่นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการสร้างการกินดีอยู่ดีของคนไทยในชาตินะครับโดยที่เรามีศาสตร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเราเริ่มต้นจากการเป็นศาสตร์ทางด้านการเกษตรครับพี่แสงงานคุณโอ๋ฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายสาขานะครับอย่างที่ได้เกริ่นกันในช่วงแรกนะครับว่ามีคณะถึง38คณะนะครับคณะน้องใหม่ล่าสุดตอนนี้คือคณะเภสัชศาสตร์เกิดที่แล้วนะครับก็เป็นคณะล่าสุด
5: ในสามสิบแปดนี่รวมคณะแพทยศาสตร์แล้วถูกไหมครับ
4: รวมคณะแพทยศาสตร์ครับมีคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็ในอนาคตในโครงการอุทยานการแพทย์เราก็จะมีคณะทางการแพทย์อีก2คณะก็คือคณะทันตแพทย์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในโครงการที่เราได้นำเสนอต่อรัฐบาลที่อนุมัติงบประมาณให้เรานะครับก็กลับมาว่าเราเองเนี่ยนะครับมีความตั้งใจตั้งแต่บุรพาจารย์มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ผมเองก็ดำเนินนโยบายตามบุรพาจารย์ที่ท่านสั่งสอนมานะครับแล้วตัวเองก็กรีดเลือดมาก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่เกษตรโตที่เกษตรทำงานที่เกษตรครับก็เห็นนะครับเห็นว่าเกษตรศาสตร์เราเนี่ยเรามีลักษณะอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านกันก็คือมีจริตยังไงคนเกษตรนะครับคือเกษตรเนี่ยครับคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยครับเกษตรเนี่ยไม่เคยทิ้งนะครับนะครับเราเองไม่มีคณะแพทย์ต่อก่อนเนี่ยนะครับพอมีโควิดเนี่ยเรายังเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดเป็นหลายแสนคนนะครับนี่ผมกำลังจะเล่าท่านผู้ฟังว่าในความเป็นเกษตรเนี่ยครับนอกจากวิชาการที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆอยู่ใน DNA ของเราคือว่าการที่เรามีเจตนาหรือว่าเราตั้งใจช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ก่อนนี้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรคุณหลวงสุวรรณเลี้ยงไก่ส่งเสริมการเลี้ยงต่างๆมาเรามีเรื่องของการเพาะปลูกเรามีเรื่องข้าวโพดมันสำปะหลังต่างๆเห็นได้ว่าโดยลักษณะการทำงานของพวกเราชาวเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราเนี่ยต้องเข้าไปเจอกับพี่น้องประชาชนเข้าไปให้บริการเข้าไปช่วยเหลือทำอย่างไรให้เขามีฐานะทางบ้านดีขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องของปศุสัตว์แก้ไขปัญหาเรื่องของพืชผักนะครับทุกวันนี้ก็แก้ไขปัญหาในหลายมิติอีกนะครับเรื่องเชิงสังคมต่างๆมนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็ช่วยแก้นะครับเราเองก็มีอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์ที่ออกมาสนับสนุนเรื่องพรบอากาศสะอาดอะไรต่างๆนั่นจะเห็นว่าภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคนเกษตรเนี่ยเมื่อมีปัญหาเมื่อมีโจทย์ของชาตินะครับเราไม่เคยทิ้งนะครับแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ไม่เคยที่จะละความพยายามที่จะช่วยประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีคาแรคเตอร์อยู่นิดนึงด้วยความที่เป็นคนเกษตรเนี่ยครับเรามักไม่ค่อยพูดนะครับเรามักจะไม่ค่อย
5: เรื่องจริง
4: นะเรามักอาจจะไม่ค่อยได้คุยบอกกล่าวอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าเราทำงานกันเยอะเลย
5: คือก่อนของเราเลยฮะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยอย่างที่ท่านอธิการบดียกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งโควิดเราไม่มีแพทย์เลยสักคนหนึ่งแต่เราไปช่วยประชาชนได้เป็นแสน
4: ใช่
5: ไหมเอออันนี้มันชัดเจนมากเลยผมชอบคำพูดของท่านอธิการบดีครับท่านผู้ฟังว่าตอบคำถามที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนเนี่ยผมใช้ประโยคนี้ประโยคเดียวใช่เลย DNA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ปี2486ที่ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่จะบอกว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีและเป็นที่พึ่งอ่ะตอนนี้อีกอันหนึ่งครับท่านอธิการบดีตรงนี้ผมถามโอบอกผมไม่ทราบแต่โอเขาเดาไม่รู้โอเดาถูกหรือเปล่าโอบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นยาสามัญประจำบ้านโอเดาว่าไงนะโอเดาว่า
3: เป็นยังไงครับก็ต้องอยู่ทุกบ้านนะอาจารย์นะใช่ไหมฮะ
5: อะไรไปอยู่ทุกบ้านล่ะ
3: ก็อยู่เหมือนเป็นยาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับ
5: เ
3: ธ
5: อ
3: ฮะสำหรับทุกครอบครัวขาดไม่ได้ก็ต้องอยู่ประจำกันอยู่ทุกบ้านประมาณแบบนี
5: ้เกษตร
3: ศาสตร
5: ์
3: คงจะเป็นอารมณ์แบบนี้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
5: ประมาณนั้นหรือเปล่าอาจารย์เชิญครับ
4: ครับผมก็เป็นอย่างที่คุณโอได้ให้ความเห็นแล้วครับว่าจริงแล้วเนี่ยยาสามัญประจำบ้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ประจำทุกบ้านนะครับขาดไม่ได้ครับ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขาดไปเนี่ยอะไรเล็กเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับก็ไม่มียาแก้ปวดหัวอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มันก็จะลำบากนะครับและเนี่ยตัวนี้ในยาสามัญประจำบ้านเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ยาหรูราแพงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ขาดไม่ได้ครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างความสงบสุขหรือว่ากินดีอยู่ดีคืออย่างน้อยคืออยู่ไม่ดีแล้วครับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับถ้าเกิดขาดยาสามัญประจำบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยครับภาพของอะไรเกษตรศาสตร์เนี่ยครับที่ผมจินตนาการในหัวก็คือว่ามหาลัยเนี่ยครับช่วยตอบโจทย์ปัญหาของประเทศประเทศมีปัญหาเรื่องอะไรปัญหามีประเทศมีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ปัญหามีประเทศของประเทศมีปัญหาในเรื่องของหมูปัญหาเรื่องของไก่เรื่องของการปลูกพืชเรื่องของข้าวต่างๆเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมหาเกษตรศาสตร์ก็มีส่วนที่จะช่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นยาจริงๆต้องบอกว่านอกจากยาแล้วอาจจะเป็นในกลุ่มวิตามินด้วยนะครับที่ช่วยเสริมความเข้มแข็ง
5: ไม่ต้องรอให้ป่วย
4: ไม่ต้องรอให้ป่วยครับจริงๆตอนนี้เนี่ย
5: ใ
4: ช่ครับกินวิตามินมาก่อนนะครับให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับให้ร่างกายแข็งแรงการเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนวิตามินเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็ออกนโยบายต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรัฐบาลเอานโยบายต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายนะครับอันนี้คือจะเป็นวิตามินหรือการศึกษาวิจัยได้วิธีการใหม่ๆการจะทำอย่างไรให้ผลไม้มันอายุยืนขึ้นส่งออกได้มากขึ้นจะทำอย่างไรตอนนี้เขาเริ่มแบนและแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของอะไรที่ไม่เฟรนลี่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมหาเกษตรศาสตร์เนี่ยจะต้องให้วิตามินแล้วครับก็คือทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มปรับตัวมาใช้แพ็กเกจจิ้งแบบอื่นที่เป็นเนเชอรัลแล้วก็เฟรนลี่กับกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเราจะได้ส่งออกไป EU ได้นะฮะยกตัวอย่างนี้นะครับนั่นเนี่ยผมบอกว่าเราเป็นยาสามัญประจำบ้านแต่ผมเติมในรายการนิดนึงครับเนี่ยจริงเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับเราเองก็พยายามทำตัวเป็นวิตามินเพื่อทำให้ประเทศไทยเราแข็งแรง
5: สรุปแล้วมหาเกษตรศาสตร์ไม่ต้องรอให้ประชาชนเจ็บป่วยหรือมีปัญหาแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันคำว่าภูมิคุ้มกันไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะภูมิคุ้มกันด้านปัญญาด้วย
4: เดี๋ย
5: วภูมิคุ้มกันด้านปัญญาเนี่ยเป็นอะไรที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ทำเยอะมากนะฮะมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปถามอีกทีนึงแต่ที่ตัวหนึ่งครับมันค่อนข้างเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทยลำบากนิดนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านอธิการบดีพงศักดิ์เนี่ยท่านจะผลักให้ไปเป็น living lab ด้านความยั่งยืนคำโตมันคือ living lab แล้วก็ความยั่งยืนขยายความครับ
4: จริงแล้วเนี่ยครับเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็สังคมในเชิงสังคมของประเทศไทยเนี่ยครับเราเป็นสังคมที่มีการผสมผสานมากนะครับแล้วก็ของดีๆหลายอย่างเนี่ยครับหรือของที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยครับอยู่ที่ประเทศไทยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลาย biodiversity ที่หลากหลายมากสำหรับโลเคชันนี้ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมต่างๆของผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างกันในเรื่องของสังคมในเรื่องของการทำเกษตรที่แตกต่างเรามีเกษตรแปลงใหญ่เรามีเกษตรแปลงย่อยต่างๆนะครับและเรามีชุมชนนะฮะในเชิงของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับเราก็มีเรื่องของจิตวิทยามีชุมชนทีนี้เนี่ยความที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่มากนะครับมันก็เหมือนเรามีวัตถุดิบในการที่จะทดลองทดสอบนะครับในการทำอะไรต่างๆอยู่มากเพียงแค่ว่าเราใช้ความคิดเราใช้องค์ความรู้ใช้อาจารย์ของมหาเกษตรศาสตร์ในการสอนหนังสือนิสิตของเราเนี่ยครับไปเนี่ยแล้วทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ให้คำตอบอะไรบางอย่างได้นะครับว่าเราจะสามารถที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้อย่างไรเราสามารถจะสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราจะสามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่สูงเนี่ยขึ้นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรต่างเหล่านี้ครับมันคือสิ่งแวดล้อมที่จะกลายเป็น living lab ของเราและที่สำคัญคือเรามีโลเคชันถ้าในเชิงฟิสิกอลนะครับทางกายภาพเนี่ยครับมหาเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีศูนย์สถานีอยู่เยอะมากครับที่สงขลามีตั้งแต่บนดอยปุยนะครับภูทับเบิกลงมาถึงโคราชปากช่องกาญจนบุรีระนองประจวบไล่เราไปถึงกระบี่นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่มหาเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีฐานทรัพยากรเหล่านี้ครับอยู่แล้วของดีมากๆครับแล้วดีต่างกันด้วยครับดอยปุยก็ต่างกับกระบี่นะครับและเนี่ยตรงนี้เนี่ยจุดนี้เรามีทรัพยากรอยู่ที่อยากให้มหาเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์เหล่านี้และไม่ใช่เฉพาะในรั้วของสถานีเท่านั้นชุมชนโดยรอบดอยปุยชุมชนบนภูทับเบิกชุมชนบนสีเกาะใบเกาะสีเบาะยาในกระบี่ต่างๆเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยครับสามารถที่จะทำให้ชุมชนต่างๆเหล่านี้เขาดีขึ้นได้โดยใช้องค์ความรู้ของมหาเกษตรศาสตร์จึงบอกว่ามหาเกษตรศาสตร์เนี่ยครับมีทั้งความเป็นผู้ที่รับและมีความเป็นผู้ที่ให้นะครับผู้ที่รับก็คือรับความรู้จากเกษตรกรจากชาวบ้านเรามีปราชญ์ ชุมชนเยอะมากครับซึ่งวันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนรู้ใหม่นะครับก็ผู้ที่จะสามารถสอนผู้ที่จะสามารถมาร่วมกันสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศไทยไม่ใช่อาจารย์ในมหาลัยเท่านั้นเรายังมีคนเก่งนะครับอยู่ในชุมชนต่างๆอยู่เยอะมากนะครับเราก็จะร่วมกันในการช่วยกันสร้างคนไทยอะครับให้เข้มแข็งสร้างคนไทยให้เก่งตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงอายุไขมากขึ้นจนกระทั่งชราก็มีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมได้มีโอกาสคุยกันต่อไปครับว่าในรูปแบบที่จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนโฉมมาลักษณะเศรษฐศาสตร์อย่างไร
5: คือคำว่า living lab เนี่ยเป็นห้องทดลองห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตไม่ได้อยู่ห้องและมีเทสทิวอยู
4: ่
5: แล้วก
4: ็
5: ม
4: ี
5: คนใส่เสื้อกาวขาวๆมานั่งทดลองแต่ขอโทษครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยห้องแลบของเขาห้องทดลองสถานที่วิจัยเนี่ยอยู่ทั่วประเทศกระจายอยู่
4: ทั่วประเทศเลยคร
5: ับ แล้วเอาทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาทะเลผมชอบคำนี้มากทุ่งนาป่าเขาทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาเข้าสู่ห้องแลบในการวิจัยเอาทรัพยากรมนุษย์เอาทรัพยากรธรรมชาติเอาความคิดเอาความรู้มาเข้าสู่ห้องแลบแล้วกลายเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินและไปทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีโอ้โหท่านอธิการบดีชาร์ปมากเลยตรงนี้ชอบมากๆเลย Living Lab เดี๋ยวโอ้ครับเหลือเวลาอีก4นาทีก่อนที่เราจะไปปิดเบรกนี้แล้วเข้าสู่เบรก3คำถามที่ถามกันเยอะอีกอันนึงก็คือสถาบันสร้างเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นสถาบันสร้างเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มิ่ง AI และโดรนAI กับโดรนท่านขยายความตรงนี้นิดนึงเชิญครับ
4: ครับครับวันนี้เนี่ยครับเราเองเนี่ยเราเห็นว่าคนที่มาประกอบอาชีพการเกษตรเนี่ยครับก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าใครจะเป็นเกษตรกรของประเทศไทยในอนาคตครับผมเองเนี่ยในฐานะที่มาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในการเกษตรของประเทศเนี่ยครับเราก็ตั้งโจทย์ให้กับองค์กรเหมือนกันครับว่าเออเราจะทำหน้าที่อย่างนี้ได้หรือไม่ก็คือการที่เราจะต้องซีเคียวประเทศไทยว่ายังคงมีคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับในอนาคตแล้วเกษตรกรรมในอนาคตไม่ใช่เกษตรกรรมแบบไม่ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมในอนาคตเป็นเกษตรกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ใช้โดรนต่างๆเหล่านี้ครับเข้ามาท่านี้ท่านเหล่านั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐจะมีงบประมาณเป็นโครงการอะไรต่างๆก็แล้วแต่งบประมาณมีได้ครับแต่ความรู้ไม่ได้มีเกิดขึ้นภายในวัน2วันเรามีความรู้เราสามารถจะแจกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆได้แต่ถ้าคนที่เป็นเกษตรกรไม่มีองค์ความรู้ครับโครงการนั้นก็ไปไม่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจึงตั้งหมุดหมายอันหนึ่งว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราอยากจะสร้างเกษตรกรให้กับประเทศไทยเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยโดยการใช้ความรู้ในมหาลัยนี่แหละครับแล้วก็เราไม่ได้เจาะจงสร้างเหมือนกันที่เราทำการเรียนการสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะครับเข้ามาแต่ว่าเรากำลังมองว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่และฐานของผู้ที่จะมาเป็นเกษตรกรเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่นักเรียนมัธยมเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงคนที่จะเกษียณแล้วเป็นคุณครูจะเกษียณแล้วไม่ใช่จะเป็นเกษตรกรเป็นนักบินแล้วเป็นไพลอตแล้วอยากจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเป็นพ่อค้าต่างแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยครับมีความสุขมีความตั้งใจอยากจะมาทำอาชีพเกษตรกรนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราจะเติมเต็มองค์ความรู้เหล่านั้นน่ะให้เขาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับงั้นนะวันนี้นะเราจึงมีเรียกว่าการเรียนรู้เป็นแบบครั้งหน่วยกิจครับท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยสามารถทำได้สามารถที่จะใช้ระบบที่เป็น lifelong learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5: ์
4: สามารถมาเรียนได้ท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วท่านก็มาเรียนได้แต่ท่านจะเป็นเกษตรกรนะท่านมีแพชชั่นแบบนี้ท่านต้องมาเรียนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยและศาสตร์ที่เราสอนเนี่ยครับก็จะเป็นศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์ของเราก็มีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ทั่วโลกใช้อยู่เนี่ยครับมาสอนท่านมาคุยกับท่านแล้วมันเป็นความสนุกแค่นี้แหละในการที่เราจะให้ความรู้กับคนที่อยากจะรับรู้นะครับแล้วก็มีแพชชั่นอย่างสูงมากที่อยากจะเป็นเราจะได้เกษตรกรที่มีทั้งอินสปิเรชันแพชชั่นที่อยากจะเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ถูกนำไปใช้เพื่อทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยครับสามารถที่จะเป็นเกษตรกรได้นี่แหละครับคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับอยากจะสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมบทบาทภาคการเกษตรของประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าในอนาคตเราจะมีทรัพยากรคนนะทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถที่จะไปรันในเรื่องของภาคการเกษตรของประเทศไทยได้นะครับแล้วก็มีความรู้ใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้ด้วย
5: ท่านอธิการบดีกำลังจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าคำว่าเกษตรกรที่นี่ไม่ได้หมายความว่าชาวไร่ชาวนาเท่านั้นแต่เป็นใครก็ได้ ที่คุณอยากเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์คำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตั้งแต่เด็กมัธยมยันไปผู้สูงอายุคนเกษียณคุณสามารถมาได้แล้วท่านราชการบดีบอกว่าการที่จะพัฒนาให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้มันต้องมีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรหนึ่งในนั้นก็คือการเก็บหน่วยกิตหรือนอนดีกรีหลายคนบอกฉันไม่ต้องการปริญญาแต่ฉันอยากจะปลูกมันสับปะรดเต้นฉันอยากจะเอาสับปะรดมาอัดลงไปในกระป๋องฉันขอมาเรียนที่เกษตรศาสตร์โอ้ได้หมดเลยครับท่านผู้ฟังเป็นนอนดีกรีแต่ถ้าคุณเรียนติดต่อกันแล้วเก็บหน่วยกิตได้ปริญญาไหมครับท่านอธิการบดี
4: ได้ปริญญาเลยครับวันนี้เนี่ยปริญญาเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากการได้ความรู้ครับคือถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ได้สมรรถนะได้คุณสมบัติต่างๆตามที่กฎเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดนะครับท่านไม่ต้องกังวลเลยครับเราจะสอนท่านไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวท่านถูกสอนนะครับและท่านก็จะสามารถที่จะได้ competency เหล่านี้ศักยภาพเหล่านี้นะครับเมื่อครบตามคุณสมบัติหรือองค์ประกอบที่จะเป็นปริญญาท่านได้อนุมัติปริญญาไปเลยครับนะครับ
5: โอเคครับอ่ะ
3: ครับ
5: เวลาหมดในช่วงที่2โอครับเชิญครับ
3: ครับผมในช่วงที่2นะครับคุณผู้ฟังครับยังมีอีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากคำถามถึงท่านอธิการบดีนะครับมาทางผมได้เลยนะครับในช่วงที่3อีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะนำมาถามท่านนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่เดียวก่อนครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ
2: ์วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: ้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำช่วงอยากดูดีมีคำตอบ
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากดูดีมีคำตอบครับสามารถฝากคำถามนะครับถึงแขกรับเชิญของเรามาทางผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนกลางที่จะนำมาถามให้นะครับขอขอบพระคุณนะครับน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์กุ๊กอยู่แฮปปี้เนสด้วยนะครับอ่ะท่านอาจารย์สง่าครับมีอะไรจะถามท่านอาจารย์
3: ค
2: งศักดิ์เพิ่มเติมนะครับเชิญครับ
3: มีท่านผู้ฟังส่งคำถามมาที่ไลน์ส่วนตัวผมเยอะมากแต่ผมจะหยิบมาที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคำถามเขาบอกว่าเขาสนใจหลักสูตรนอนดีกรีครับท่านอธิการบดีครับ
4: ครับ
3: ว่ามันมีกี่สาขาแล้วถ้าอยากเรียนน่ะจะสมัครได้อย่างไรแล้วมันใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่อย่างไรช่วยบอกนิดนึงครับเชิญครับ
4: ครับก็เรื่องของนอนดีกรีหรือว่าเป็นชุดวิชานะครับก็อันนี้เนี่ยก็มีสาขาอยู่หลากหลายมากนะครับแน่นอนมีสาขาทางด้านการเกษตรมีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดได้นะครับเข้าไปที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านเข้าไปที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับซึ่งก็จะมีสาขายกตัวอย่างเช่นสาขาทางด้านการเกษตรก็จะมีตั้งแต่สาขาเลี้ยงโคขุนนะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดวิชาไม่จำเป็นต้องเรียนในหลักสูตรนะครับท่านสามารถเรียนได้ทำงานไปด้วยแล้วท่านก็เรียนได้จะเป็นประกาศนียบัตรชุดวิชาก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลุ่มของวิชาต่างๆนั้นนะครับเรียกว่านอนดีกรีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาการเรียนแตกต่างกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าชุดวิชานั้นเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เนื้อหาของการเรียนอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเราเป็นคนทำอาชีพอยู่เนี่ยครับไม่ได้มีเวลาจะต้องไปเรียนเป็นหลักสูตรเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครเรียนได้ครับเข้าไปที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดของชุดวิชาต่างๆครับซ
3: ึ่
4: งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ร่วมเกือบร้อยชุดวิชานะครับที่จะดำเนินการในการจัดให้ไม่ว่าจะเป็นการทางการเกษตรชุดวิชาทางเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ชุดวิชาในเรื่องของทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านทั้งการเกษตรและไม่ใช่การเกษตรครับก็เรียนไว้นะครับท่านรับใบประกาศนียบัตรนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าชุดวิชาต่างๆเนี่ยครับเอามาประสานกันหรือท่านอาจจะมีการลงชุดวิชาอื่นๆเพิ่มเติมมาจิ๊กซอกันนะครับเมื่อได้ครบตามหน่วยกิจแล้วท่านได้ปริญญา
3: ว้าวแต่ต้องเรียนด้านวิชาการหรือความรู้เพิ่มไหมฮะ
4: จริงๆแล้วเราอย่างที่เกริ่นตอนแรกครับพี่แต่ครับเราก็จะให้ท่านเรียนไปโดยแฝงเหมือนท่านไม่ต้องแทบจะไม่รู้ตัวนะครับว่าเช่นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ต้องเรียนในเรื่องของเคมีชีวะต่างๆนี่ครับต่างๆเหล่านี้เรายังคงเรียนอยู่แต่เราจะไม่ได้บอกท่านว่าท่านเรียนเคมีชีวะหรือว่าท่านจะทำเรื่องของการหมักเรื่องของหญ้าหมักยังไงสมมตินะครับมันก็จะมีเรื่องของศาสตร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านก็จะ
3: มีความรู้แฝงอยู่ในนั้น
4: ใช่ครับได้มีความรู้แล้วก็จะมีการทดสอบความรู้ต่างๆเนี่ยท่านได้ความรู้ที่ตามนั้นไหมท่านก็จะมีความรู้ท่านก็จะต้องถอยกลับมาเรียนในเรื่องของทางด้านเคมีชีวะต่างๆที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็โดยที่อยู่บนโจทย์จริงๆนะครับที่ท่านปฏิบัติงานอยู่จริงๆ
3: สุดยอดแต่ส่วนมากเท่าที่ผมรู้มาโอ้ครับเขาไม่ได้สนใจที่จะรับใบประกาศหรือปริญญาหรือด้วยจริ
4: ง
3: แต่ส่วนมากคนมาเรียนเนี่ยเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตในงานของเขาจริ
4: ง
3: ๆตรงนี้แหละครับคือจุดโดดเด่นโอ้ครับเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก6นาทีโอ้มีคำถามอะไรต่อเชิญฮะ
2: ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามอาจารย์คงศักดิ์มาอย่างนี้นะครับบอกว่าใกล้เกษียณแล้วค่ะนะครับเป็นข้าราชการแล้วใกล้เกษียณอยู่อีกไม่กี่วันนี้แล้วมีที่ดินอยู่แปลงนึงนะครับอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็ฟังอาจารย์คงศักดิ์มาก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับว่าอยากจะมีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรหรือปรับอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเรียนแบบนอนดีกรีอย่างนี้เนี่ยฮะพอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าควรจะเริ่มยังไงดีอะไร
3: ที่ดี
2: เชิญอาจารย์คงศักดิ์ครับเชิญคร
4: ับ ได้เลยครับก็เช่นเดิมนะครับผมคิดว่าเริ่มต้นนะครับอาจจะต้องขอให้ท่านลองดูฮะว่าเรามีรายวิชาต่างๆอยู่ในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครับเยอะมากครับตรงนี้เนี่ยในวิทยาบุรการศาสตร์ก็จะมีเรื่องของวิชาต่างๆที่ท่านสามารถเรียนได้ครับเรื่องของเวลาจะเป็นความยืดหยุ่นสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของชุดวิชาแล้วเนี่ยครับมหาเกษตรศาสตร์เรายังมีลักษณะของการเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นต่างๆอยู่ที่สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็จะมีการมีเวลาไปเรียนในเรื่องของเกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับก็จะมีเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการเรียนที่เป็นเข้ามาเรียนเป็นสัปดาห์2สัปดาห์ต่างๆเลยคล้ายๆกันในสมัยอดีตที่เราทำสำนักส่งเสริมการเกษตรอะไรเงี้ยนะครับ
3: ใช่ใช่จำได
4: ้มาเรียนลักษณะแบบนั้นได้แต่วันนี้เนี่ยรูปแบบการเรียนเนี่ยท่านไม่ต้องมาเรียนออนไซต์ ท่านก็เรียนออนไลน์บ้างท่านก็เรียนออนไซต์บ้างนะครับท่านอาจจะลงทะเบียนแล้วเข้าไปดูในส่วนของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เรื่องชุดวิชาก่อนนะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับ
3: ซึ่งมีความหลากหลายมาก
4: มีความหลากหลายมาก
3: แล้วแต่ท่านจะสนใจประเด็นใด
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับผมก็คือก็ต้องเข้าไปดูที่วิทยาลัยบูรณาการ
4: การศึ
2: กษา
3: บูรณาการศาสตร์
4: ใช่ครับเพราะว่าจะมีหลายศาสตร์มากครับจะมีบูรณาการกับหลายศาสตร์มากครับ
2: คือพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยใช่ไหมครับ
4: ได้เลยครับ
2: แล้วบูรณาการศาสตร์แล้วเขาจะขึ้นมา
4: ใช่ครับ
2: ครับผมนะครับผมท่านนี้ถามเข้ามาแล้วก็น่าสนใจอยู่นี่นะครับบอกว่าการเรียนในคอร์สที่อาจารย์คงศักดิ์บอกมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเวลากลัวว่าจะต้องลงพื้นที่หรือว่าจะต้องลงไซต์แล้วก็แล้วก็ไม่มีเวลาไปแล้วจะทำให้ได้ไม่ได้ความรู้ไม่เต็มที่มันจะเป็นข้ออ่อนข้อบกพร่องอะไรกันตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าถนัดในการเรียนออนไลน์เพราะพ่ออยู่ต่างจังหวัดครับเชิญอาจารย์คงศักดิ์ครับ
4: ครับในแต่ละชุดวิชาจะมีความหลากหลายครับจะมีความแตกต่างนะครับในบางชุดวิชาก็เรียนออนไลน์เยอะแต่แน่นอนครับการเรียนออนไลน์ต้องมีอยู่ครับมีอยู่บ้างมีอยู่นะครับก็จะต้องไปลงพื้นที่ต้องไปลงที่ฟาร์มบ้างเราต้องไปที่ฟาร์มโคบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าในรูปแบบการเรียนเนี่ยครับชุดวิชาด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ประกอบการมาบ้างหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับลักษณะของการจัดตารางเรียนต่างๆให้มีความยืดหยุ่นเนี่ยครับทางโคชชิ่งผมเรียกว่าโคชชิ่งนะฮะเรียกอาจารย์แล้วเป็นโคชชิ่งผู้สอนเราเนี่ยครับก็จะพยายามปรับในรูปแบบของการเรียนให้มีความแมทช์กับวิถีชีวิตของเราอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนว่าก็เรียกว่าตอนนี้ครับเทรนด์ก็คือว่าเราจะพยายามทำให้เป็น personalized learning มากขึ้นก็คือการเรียนแบบตัดเฉพาะของท่านนะฮะว่าท่านอยากจะเรียนอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็พยายามจะดีไซน์ให้ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศเช่นเดียวกัน
3: อาจารย์ครับเหลือเวลาอีกนาทีเศษมีท่านผู้ฟังบอกเขามีลูกอยู่มัธยมม.6 อ่ะแล้วกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยพอฟังอาจารย์แล้วเขาอยากจะเข้าเกษตรศาสตร
4: ์นะยินดีมากเลยครับ
3: ซึ่งตอนนี้ก็มี38คณะแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าผมจะให้เวลาอาจารย์มาบอกว่าคนที่ไม่ได้ฟังแต่เขาเอาไปบอกคนอื่นต่อว่าคนที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์จะเชิญชวนน้องๆที่กำลังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์จะพูดว่าอย่างไรครับเชิญครับอาจารย์
4: ใช่ครับผมอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นใครอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีความชายนิ่งในศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยครับคิดถึงว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรแล้วก็การที่อยากจะมาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับอยากให้น้องๆคิดว่าเข้ามาเนี่ยครับเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย

0: ที่เลยทีเดียวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีคนที่16ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้ววันนี้ครับรายการดูดีมีสง่าหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงษ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผมบัณฑิตดาวบุตรคงต้องขอลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับดูดีมีสง่าครับขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์คงศักดิ์มาก
2: อย่าพลาดมาดูดีมีสง่ามีนัดกันทุกวันศุกร์บ่าย 3 โมงที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: รพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
7: หญิงดื่ม Fermented Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟลาวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
6: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
7: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermented Tea Revive
8: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
9: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
10: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่พบกันเป็นวันศุกร์ซึ่งเราก็สัญญากันไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของเยอรมันกันต่อ
12: ไม่คุย
11: อะแต่วันนี้เราจะไม่คุยแล้วเพราะว่าท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนนิมนต์ของเราเปลี่ยนเรื่อง
12: มาว่
11: าอยากจะมาคุยกับเรื่องลูกสาวแห่งชาติเมื่อวานนี้แตกไปเหมือนกันนะเพราะติดนักร้องแหม
12: ติดนักร้อง
11: ต้องมีพวงมาลัยติดแบงค์ด้วย
12: คุณสิริบูรณ์ดู
11: ยังไม่ได้สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
12: คุณสิริบูรณ์ดูเท่าแก่ธนินทร์เจรมโนนี่ก็ติดนักร้องติดเด็ก
11: จริงตอนนี้ใครๆก็พูดเรื่องแน่ๆกันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยดูแต่คลิป YouTube
12: ถึงวันเนี้ยคือเราไม่ต้องสรุปซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็รู้อยู่ว่าปรากฏการณ์ง่ายๆก็คือว่ามีรายการประกวดการแสดงสามารถพิเศษร้องเพลงหรืออย่างอื่นนะฮะในอเมริกาเนี่ยรายการดังรายการหนึ่งนะอเมริกา Has Got Talent มันจะมีรายการประกวดร้องเพลงอื่นๆ I American Idol มี Big Brother มันจะมีหลายรายการแล้วก็รายการพวกเนี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยเริ่มแผ่วเรตติ้งลดลงแล้วการแสดงในรายการเนี่ยก็จะพื้นๆมาร้องเพลงมาเล่นโกนเอาหมามาเล่นกายกรรมโหนเชือกไอรายการอเมริกา Has Got Talent เนี่ยกำลังจะย้ายที่บันทึกและที่ทำที่ผลิตเนี่ยไปอยู่เทนเนสซีเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วก็แคลิฟอร์เนียภาษีสูงมากสูงคุณค่าแสดงค่าอะไรเนี่ยคุณจะถูกตัดไป 30% นะสมมุติว่าเนเน่ได้รางวัล1ล้านเนี่ยถ้ารับเงินสดทันทีคุณถูกตัด 30% คุณอย่าไปโทษเพราะจริงๆเนเน่ชนะใช่ไหมผมรู้ข้อมูลนี้มาเนื่องจากคนคว้าก่อนหน้านี้มานานแล้วมันไม่ใช่ข้อมูลปกปิดแต่คนไทยก็งงเฮ้ยมันเบี้ยวกันหรือยังไงรางวัล1ล้านดอลลาร์เนี่ยถ้าจะครบล้านเนี่ยคุณรับไป40เดือน40ปีน
11: ะ
12: จึงจะได้นับแล้วนะก่อนหักภาษีนะครับนั้นคุณจะโดนหักภาษีนิดเดียวถ้าคุณรับเดือน 10,000-20,000 ดอลลาร์ใช่ไหมอันนี้เรื่องรางวัลเราไม่อยากจะพูดรายละเอียดโดยตรงแต่ว่าคนที่โวยวายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเนี่ยไม่ก็เข้าใจซะด้วยว่าภาษีมันแพง
11: จริง
12: คุณรับเงินก้อนเนี่ยคุณเหลือ3-400,000ดอลลาร์หักภาษีน
11: ะ
12: ไม่ใช่ผู้จัดรายการเขาเอาเปรียบไม่ใช่มันอยู่ในสัญญาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณเล่าไปเล่นพร็อพอย่างโมเมจุธานุการเนี่ยถ้าเปิดรถยนต์เนี่ยคุณต้องเสียภาษีอีก
11: ก็ถูก
12: เขาอยากเอาอ่ะเขาก็ขายไปแสนสองแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะเพราะว่าเนเน่เนี่ยไปคนรู้จักทั้งโลกกลับมาทำงานทำดนตรีทำอะไรโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านอ่ะ
11: ไม่รอหมดสัญญา
12: เราไม่พูดเรื่องเงินนะผมเพียงแต่จะบอกว่าไอรายการ AGT เนี่ยมันทนภาษีไม่ไหวเรตติ้งก็ตกแล้วมันก็กำลังจะย้ายไปผลิตที่เทนเนสซีเดี๋ยวนี้รายการฮอลลีวูดจะย้ายมาเมืองไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผลิตนะเพราะว่าภาษีน้อยแถมทิ้งจะได้บางทีก็ได้ฟรีเขาช่วยเหลือต่างๆนานาใช่ไหมลดภาษีมันก็จะย้ายพอมาเจอเนเน่ซึ่งมันพิเศษไปกว่าคนอื่นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้เป็นคอมเมนเตอร์สามสี่คนเนี่ยก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมคนดูเป็นร้อยล้านแป๊บเดียวคลิกมาเข้าแถวยืนคอยขอบัตรที่พาสเดน่าแล้วอันนี้ผมเล่าสรุปให้ฟังนะคือผู้วิจารณ์คนหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าขอบคุณที่เนเน่มารายการเราแทนที่เนเน่จะขอบคุณให้หนูมาเล่น
11: ก็ขอบคุณอยู่เนเน่เขาขอบคุณ
12: เนเน่เนี่ยเป็นฟีนอมิน่าปรากฏการณ์ที่เป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาดูเหมือนขวยเขินเอิญอายเล่น3เพลง3รอบเนี่ยพิเศษไปเลยเพลงสุดท้ายก่อนวันประกาศผลใช่ไหม
11: ค่ะ
12: วันอังคารแล้วก็มาต่อวันพุธเนี่ยโหแบบครบเครื่องหมดเล่นกีตาร์ก็สุด
11: ๆ
12: มีความเป็นตัวเอง arrange เพลงใหม่แล้วก็ร้องเพลงก็แบบธรรมชาติทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ลีดเขาบอกว่านักร้องมืออาชีพพวกร็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาร้องเนี่ยเขาร้องเต็มที่ใช่ไหมตามเพลงเขียนโน้ตที่เขาทำมาแต่เขาไม่สามารถจะลีดแบบตาลีดนะเขาจะเล่นเบสนะเล่นเป็นห้องๆเล่นจังหวะไปซึมไม่งั้นมันลำบากไอ้เจ้าเนเน่นี่มันทำมาทุกอย่างการแสดงออกบนเวทีอย่างรอบสุดท้ายเนี่ยนะที่เล่นเพลงเขาเรียกอะไร Seven Nation Army ของไวสไตรป์นี่ผมเหมือนรู้เรื่องเลยนะครับผมไม่ใช่แฟนน็อกหรือเพียงแต่ว่าผม ฟังเพลงเพราะอยู่อเมริกา5-6ปีเนี่ยเราก็จะฟังเพลงต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าไหนชอบไม่ชอบว่าชอบเพลงพวกช้าๆลูกทุ่งคันทรีพ็อปร็อกพอได้พอมาเจอฮาร์ดร็อกเนี่ยเราก็จะไม่ชอบเพราะมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่ในนี่ร้องไม่รู้เรื่องนะร็อกเนี่ยมันจะร้องไม่รู้เรื่องอยู่แล้วต้องเช็คโน้ตแล้ว
11: ก็วักวัก
12: โอแล้วมันก็วักแต่ร็อกเนี่ยมันมีเป็น 4-50 แบบนะครับ
11: ค่ะ
12: ดังนั้นอย่างในนี่ร็อกเนี่ยเขาเรียกเฮฟวี่เมทัล
11: ค่ะ
12: แล้วก็ร็อกสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะครับโอเคสรุปก็คือว่าไอ้รายการนี้มันแบบชุบชีวิตขึ้นมาเลยสิ่งที่เนเน่ทำและผมดูจากคำวิจารณ์รอบทั้งระบบเนี่ยสิ่งที่เนเน่ทำคือเอาความเป็นตัวของตัวเองและรอบรู้และอดทนฝึกฝนมาตลอดตั้งแต่อายุ6ขวบนะเรื่อยมาจนปัจจุบัน16ขวบเนี่ยขึ้นบนเวทีที่คนไม่คาดคิดว่าจะทำได้ดีหรือดีกว่าต้นฉบับแล้วก็มีแปลกเป็นของตัวเองรู้จักคิดเรียบเรียงใหม่ทำโน้ตใหม่ซึ่งอาจจะมีทีมนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่านี่เป็นเด็กไทยเด็กเอเชียเขาคิดว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในร็อกที่โลกไม่เคยเห็นแล้วร็อกก็กำลังจะตาย
11: ค่ะใช่
12: มันก็พื้นมา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกของชีวิตของเนเน่และครอบครัวพ่อแม่เนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วว่าต่อไปนี้โลกจะรู้จักผมก็ไปดูในเว็บไซต์ของเนเน่รอยัลเนี่ยเขาก็บอกว่าเพลงใหม่กำลังจะมาคือเขามีเว็บไซต์มีขายหมวกเขาเตรียมพร้อมทำธุรกิจแหละนะเขามีเป็นมืออาชีพแล้วก็เขาคงจะเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ผมคาดหวังเพราะเราต้องเป็นตัวของตัวเองจึงจะมีความสุขเพราะเราไม่ถูกใครมาปิดกั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นร็อกของเนเน่อาจจะเป็นร็อกแบบที่ผมไม่วิจารณ์ดีกว่าเพราะผมไม่ใช่นักร็อกแต่ผมถ้าเป็นพ็อปร็อกนี่เราทุกคนพอได้นะครับอาจจะเป็นร็อกแบบใหม่เป็นร็อกอันดามันภูเก็ตอะไรผมไม่รู้นะครับผมอยากคอยดูเพราะว่ามันมีนักวิจารณ์ดนตรีร็อกเกอร์ฝรั่ง 2-3 ค่ายที่ผมนั่งดูไอ้พวกทํา YouTube เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขาบอกว่าถึงอยู่ไม่รู้เรื่องเพลงร็อกอ่ะแต่คุณฟังแล้วมันสนุกอ่ะแล้วคุณฟังเรื่องคุณแบบสั่นสะเทือนไปทั้งตัวถ้าคนไทยจะเรียกว่าขนลุกของเขาก็คือว่ามันแบบใจหายไปเลยแล้วมันแบบซึมซับแล้วไอ้เด็กคนนี้มันมาจากไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นสีบูนกับเราเนี่ยนะกับผมเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเพลงล็อกผมก็เชื่อตามที่ฝรั่งแนะนำว่าคุณก็ดูไปฟังไปคุณชอบไหมแล้วคุณแบบน้ำตาไหลไหมถ้าคนไทยเขาร้องไห้กันเยอะนะโอเคสรุปก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยในการติดตามข่าวของผมเนี่ยปล่อยให้ลูกเติบโตอุดหนุนสนับสนุนทุกอย่างที่ลูกต้องการ
11: ใช่
12: แล้วประคับประคองแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วเขาก็คงไม่ใช่คนจนนะผมไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวเราไม่ควรไปเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาพ่อแม่สนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ลูกจะทำอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณสิริบูลเนี่ยเป็นแม่แล้วก็มีลูกสาว2คนผมไม่มีลูกสาวผมเลี้ยงไม่เป็นนะมันยังไงลูกจึงเก่งขนาดนี้
11: อิงว่าการเลี้ยงลูกให้ได้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสารมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจค่ะเพราะว่าเวลาเลี้ยงลูกมันไม่ได้ใช้แค่ความรักมันก็ต้องใช้สมองแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างอย่างคุณพ่อของเนเน่เองเนี่ยหญิงว่าเขาคิดตลอดเวลานะว่าเขาจะช่วยผลักดันลูกยังไงบ้างสมมติหญิงเองก็หญิงเป็นคนไม่ได้เน้นว่าลูกจะต้องเก่งวิชาการแต่ว่าอยากให้เขามีบุคลิกลักษณะที่มีความมั่นใจและสามารถที่จะเติบโตคิดเองได้เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองได้นะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้สามารถจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ช่วยประเทศช่วยบ้านเมืองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากปลูกฝังลูกเพราะฉะนั้นก็จะให้ลูกทำกิจกรรมให้ลูกได้มีโอกาสไปสัมผัสกับชีวิตของผู้คนในสังคมหลากหลายรูปแบบแล้วก็ให้ได้ทำในสิ่งแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสทดลองทำในสิ่งที่เป็นไปได้ลองดนตรีที่ชอบไหมศิลปะชอบไหมเล่นกีฬาชอบอะไรก็ส่งเสริมนั้นเล่นกีฬาได้ดีก็ส่งเสริมเล่นแม้แต่ไม่ได้เริ่มเล่นกีฬาก็อยากให้ลองเล่นกีฬาอย่างแบลเนี่ยไม่อยู่โรงเรียนเดิมมาไม่เล่นกีฬาค่ะพอเอามาเข้าจิรดาก็โยนเข้าไปเป็นนักกีฬาแล้วก็ปรากฏว่าก็เล่นได้ดีก็เป็นแชมป์ประเทศไทยของจิรดากันเล่นแชร์บอล แล้วก็ดนตรีก็ให้เล่นอ้าวลองเล่นเปียโนชอบไหมดนตรีไทยอะไรก็ให้โอกาสมากกว่าค่ะให้โอกาสทดลองและชอบอะไรก็ลุยไปตามนั้
12: นเพราะว่ามันเป็นศิลปะสำคัญที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยในมุมมองของผมลูกคนเดียวเป็นผู้ชายนะแต่ผมคิดว่าคงจะคล้ายกันในแง่ที่ว่าให้ลูกจะไปทางไหน
11: ค่ะก็ให้โอกาสใช่
12: ลูกไม่ต้องเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่
11: ใช
12: เราค่อยๆดูให้ประสบการณ์เยอะ
11: ๆใช
12: ่ตัดสินใจไปทางไหนอาจจะผิดหรือถูกเราหนุนเต็มที่เหมือน
11: จริงจริง
12: เหมือนพ่อของเนเน่ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะใช
12: ่ผมจะยกตัวอย่างอันนั้นนะก่อนจบก็คือว่าตอนนี้ชีวิตของเนเน่กำลังจะเริ่มนะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ลูกเรานะที่ต้องไปยุ่งกับเขาว่าจะต้องเลี้ยงลูกยังไงดูเขาเป็นแบบอย่างลูกเราไม่จำเป็นต้องโด่งดังเป็นดาราอะไรอย่างน
11: ี้
12: เพียงแต่ว่าทำแบบที่เนเน่ทำคือขยันหมั่นเพียรถ้าเราพบว่าลูกเราจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรเนี่ยส่งเสริมเต็มที่ทุกเรื่องทุกทรัพยากรถึงเราจนไม่มีตังค์เราก็ต้องขายของขายบ้านหรือขยันทำงานผมไม่ทราบนะครับผมก็เต็มที่ผมจะสรุปอย่างนี้อย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างอย่างรวดเร็วนะครับผมติดตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอร์แลนด์มาหลายปีนานมากแล้วนะครับเห็นบนจอนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออลิ
11: ชเชอร์ล็อก
12: เอาไปค้นดูได้เลยผมตามฟังเธอเล่นร้องเพลงริมถนนที่เมืองดับลินไอร์แลนด์เป็นชาวไอริชนะครับมาหลายปีมาก
11: เลย
12: นะเหมือนแล้วมาก่อนเนเน่เพราะเนเน่อาจจะรู้จักก็ได้เพราะว่าถ้าคน YouTube นะแต่นี่เรื่องมาหลายปีแล้วแล้วปัจจุบันเนี้ยเธอเป็นศิลปินเดี่ยวพอเล่าย่อๆคือว่าคล้ายๆกันยังไงที่ว่าไอ้เจ้าอาลีเชอร์ล็อกเนี่ยจะร้องเพลงแนวพ็อปร็อกนะจะไม่ใช่ร็อกจ๋าอย่างงี้เป็นป๊อปป๊อปปูล่ามิวสิกใช่ไหมเป็นที่เราฟังง่ายอ่ะนะครับฝรั่งนะครับแล้วก็ cover เพลงต่างๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเขียนเพลงทำเพลงเป็นเด็กมัธยมแม่ตายก็เศร้าก็จะเขียนเพลงเศร้าได้เยอะก็เหลือพ่อก็เหมือนพ่อเนเน่นะไปวางหมวกเปิดเนี่ยกล่องกีตาร์ร
11: ับคอนเส
12: ิร์ตดับลินทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ไหนพ่อก็จะไปถ่ายภาพกำกับดูแลคอยกันจิโกมากวนลูกสาวอะไรแบบนี้น
11: ะ
12: แล้วก็จัดเครื่องดนตรีอะไรซาวอะไรทั้งหลายให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มดังก็ไปออกรายการที่อเมริกาไม่ได้ประกวดนะครับคนเขารู้จากไอ้เนี่ยคลิป YouTube เลยทั้งหลายนี่มาหลายปีมาแล้วนะผมให้ดูภาพ2017 2021แล้วในสุดเนี่ยล่าสุดใช่คุณผู้ชมมีอัลบั้ม
11: 25อ๋อมี
12: แต่เรื่องที่พ่อแม่ควรจะเข้าใจแล้วผมก็ชอบอลี่เชอร์ล็อกในแง่ที่ว่าพ่อเขาบอกว่าหนูดังไปแสดงที่เวมบลีย์สนามใหญ
11: ่
12: เขาเชิญไปอย่าลืมตัวเรียนให้จบไปเปิดบวกต่อเสาร์อาทิตย
11: ์
12: แล้วถ้าเขาเชิญไปรายการไหนไปพ่อจะดูให้แต่อย่าเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใดเรียนให้จบหมายถึงว่าถ้าเด็กฝรั่งจบมัธยมก่อนต
11: ้อง
12: มาหา
11: ใคร
12: ที่เขาได้นะ
11: อย่างน้อยพื้นฐาน
12: ผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้ผมดูคอนเสิร์ตทัวร์ของไม่ใช่น้องเนเน่นั้นน้อง
11: เอลลี่
12: เชอร์ล็อกเนี่ยคุณดูตารางคอนเสิร์ตทัวร์เดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนเดียวไปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมบรัสเซลส์อังกฤษ
11: ออสเตรีย
12: ทุก 2-3 วันแล้วบางทีมันวันเดียวกันผมยังงงไว
11: ้ไปกันเนี่ยอ๋อเขาเดินทาง
12: มันก็บินไปบินมาแล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองเขาเขียนเพลงทำอะไรเองหมดเลยไม่เข้าค่ายใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการความสุขแล้วก็บริจาคแล้วให้เพื่อนๆมาช่วยหรือให้เพื่อนเล่นดนตรีต่างๆเนี่ยเงินทองก็มันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับว่า
11: ชีวิตกำหนดได้เองมันไม่จำเป็น
12: ความดังแล้วมันทีมาทำลายไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเน่ๆนะครับถ้าร็อกสมัยก่อนเนี่ยต้องติดยาต้องยาล้างต้องทุบตีต้องมีความรุนแรงมันถึงจะล็อกออกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นร็อกภูเก็ตอันดามันซึ่งเราจะเห็นไปในไม่กี่เดือนข้างหน้า
11: ร็อกสร้างสรรค์
12: เต็มไปด้วยวัฒนธรรม
11: ใช่ใช
12: ่แล้วก็มันอาจจะโกรธทะเลอาจจะโกรธปลาโลมาหรือโกรธทำปะการังเอาไม่รู้นะอาจจะร้องไงก็ได้อาจจะโกรธรัฐบาลที่ทำไมไม่ทำกฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้โกรธสงครามโกรธไทยเขมรผมคิดว่าคนที่เขียนเพลงให้เนเน่หรือเนเน่จะเขียนเองเนี่ยจะต้องได้รับอิทธิพลเอเชียแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วโลกเห็นไม่ร็อกมันมีด้วยเหรอร็อกก็ร็อกจริงๆเลยร็อก
11: สร้างสรรค์โลก
12: อันนี้เราก็เป็นโลกเน่ๆขึ้นสมอง
11: ฝากไว้จากคุณลุงสมเกียรติอ่อนวิมลนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์แหมคุยกับอาจารย์เรื่องเพลงร็อกก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home นะคะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ใครเป็นผู้ประกันตนหรือว่าเป็นนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกันนะคะตั้งแต่8โมงเช้านะคะจำไว้8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไม่ใช่5โมงนะคะ4โมงเย็นนั่นเองคุณจะไปเลือกที่ไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO ได้นะคะดิฉันก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกันวันอาทิตย์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีจ้า
11: ค่ะ
13: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญ ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
19: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
20: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติงตองต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: ำนานทัศนาสัปดาห์นี้ชวนเปิดหูเปิดตาและเปิดใจสัมผัสเรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
2: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได
0: ้3ทุ่มสุกนี้มีนัดหมายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเปิดตำนานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089 334 9888025592727
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่25กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
4: คุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา 16:33 นาทีและนี่คือภาพสดจากกล้องทาวเวอร์แคมช่อง3อาคารมารีนนท์ครับฝนกำลังตกอย่างหนักนะครับมืดฟ้ามัวดินจริงๆภาพนี้ตั้งแต่เช้าก็เป็นอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้มีหยุดเป็นบางช่วงแล้วก็กลับมาตกหนักสลับเบานะครับคุณผู้ชมอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครรายงานกับเราก็ได้นะครับสถานการณ์ตรงจุดนั้นเป็นอย่างไรละขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้และสำหรับคนที่หลังเลิกงานเตรียมเดินทางกลับบ้านเพจจส.ร้อยแจ้งล่าสุดนะครับเรือโดยสารคลองแสนแสบประกาศงดให้บริการแล้วครับเนื่องจากน้ำในคลองสูงเสี่ยงอันตรายหากกลับมาเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากความกังวลนะครับว่าตัวน้ำในคลองสูงมากเรือจะไปกระทบกับตัวสะพานได้ครับไม่สามารถจะลอดผ่านสะพานวัดศรีบุญเรืองได้จึงต้องประกาศงดเดินเรือขณะที่ผู้ว่าชัดชาติครับล่าสุดตอนนี้ไปอยู่ที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตบางนากทม.นะครับกำลังอธิบายเส้นทางฝนอยู่เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ปล่อยเสียงของท่านผู้ว่าอย่างละเอียดจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดขณะนี้คือฝั่งตะวันออกของกทม.คุณบอสชยศเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นคืออุโมงค์สูบน้ำบางอ้อยังคงยืนยันว่ารับมือได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับอุโมงค์มีทั้งหมด6ตัวตอนนี้เปิดใช้งานอยู่4ตัวครับน้ำเข้าระบบเนี่ยอยู่ที่40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ถึงวิกฤตคือ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังสามารถจะเปิดการใช้งานอุโมงค์เพิ่มได้อีกแต่สถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับว่าก็วิกฤตจริงๆทางฝั่งตะวันออกและจุดที่น้ำก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครที่จะต้องเฝ้าระวังกันปทุมธานีครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับที่เห็นไกลๆนั่นคือสะพานแดงนะฮะและนี่คือภาพล่าสุดเอาทีมงานเอาภาพสดเลยนี่คือภาพสดระดับน้ำสะพานแดงในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับคุณผู้ชมตอนเช้านี่ยังอยู่สีส้มนะตูนดูที่ธงฝั่งขวาเนี่ยครับตอนนี้เป็นธงแดงไปแล้วน้ำขึ้นเร็วมากร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูบกระจ่างนายกเทศบาลนครรังสิตประกาศนะครับสถานการณ์ขณะนี้แตะระดับสีแดงน้ำขึ้นรวดเร็วมากยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างมากฝนตกหนักผิดปกติตกแช่คล้ายกับเรนบอมทั้งวันตอนนี้กำลังระดมเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์กำลังใช้แบริเออร์กันเอากระสอบทรายมากั้นถนน
6: เรียนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าตอนนี้เราแตะในระดับสีแดงซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับแต่เนื่องจากที่เราประเมินดูถ้าสถานการณ์อย่างนี้ในอดีตเนี่ยเราป่านนี้เราท่วมไปแล้วแต่ในการบริหารจัดการที่เราวางแผนไว้เนี่ยแล้วก็ที่แก้ไขมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในชุมชนเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบมากจะได้รับผลกระทบเฉพาะประมาณริมคลองนะฮะก็อยากให้นะครับได้ทราบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในระดับสีแดงซึ่งต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ก็อย่าให้ตื่นตระหนกมากนะครับคือแนวเราจะป้องกันนะฮะแนวคลองนะฮะให้มากที่สุดนะครับก็ถึงอย่างไรก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะ
4: ขณะนี้ธงเป็นสีแดงก็คือระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์คุณผู้ชมครับขึ้นสีแดงอันนี้คือเวลา 15:39 นาทีอยู่ที่เมตร81นะครับสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อาศัยในพื้นที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการล่าสุดนะครับมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตครับที่ต้องการกระสอบทรายขอให้มารับกระสอบทรายได้ที่ศูนย์ดับเพลิงย่อยซอยรังสิตนครนายก10ครัวเรือนและ20กระสอบโดยต้องนำบัตรประชาชนมารับด้วยนะครับ แล้วก็อ๋อเป็นซอยรังสิตนครนายก10ขออภัยให้ครัวเรือนละ20กระสอบครับคุณผู้ชมให้เอาบัตรประชาชนมารับด้วยนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์นะครับจุดจอดรถครับให้เอารถไปจอดได้ตามจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมอเนกประสงค์ซอยรังสิตนครนายก30หรือจะเป็นที่หอประชุม100ปีคุณผู้ชมถ้าอยู่ระแวกนั้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสามารถไปจอดรถได้รวมถึงที่วัดพระธรรมกายก็แจ้งว่าเปิดให้อาคารจอดรถ1รองรับได้ 1,000 คันแล้วนะครับถ้าจะย้อนไปตั้งแต่เช้าเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเฝ้าระวังสูงสุดพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณริมเขื่อนสะพานแดงแล้วก็พูดเหมือนกับที่เมื่อสักครู่นี้นายกเทศมนตรีพูดนั่นแหละฮะฝนตกไม่หยุดเลยตอนนี้จุดที่มีปัญหาเรากำลังเอาเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือจุดเสี่ยงเช่นซอยรังสิตปทุมธานี8และ10หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีกำลังเร่งผลักดันน้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์และคลอง3ให้เร็วที่สุด
7: การที่ฝนตกหนักหลังเที่ยงคืนมาหนักมากหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่น้ำเอ่อเข้าล้นบ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำก็ระบายได้ช้ามากนะครับตั้งแต่เช้ามืดเราก็ได้เข้าไปดูปรากฏว่าน้ำเนี่ยในคลองเนี่ยทุกหมู่บ้านสูบมาลงที่คลอง3นะแต่คลอง3สูบออกทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยพยายามสูบเต็มที่ก็สูบได้2เครื่องนะฮะเพราะต้องสลับกันทำงานแต่ตอนนี้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำทั้งหมดสูบน้ำออกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวะลังคูนนะครับลินทองนะฮะทาราลินตอนนี้เราเร่งสูบออกคลอง3ให้หมดก็คิดว่าดูสถานการณ์ตลอดเราพร้อมตลอดแต่ก็ดูว่าวันนี้เลนบอมจะตกไปอีกเท่าไหร่นะก็ต้องดูวันต่อไปแต่เราก็จะเฝ้าระวังกันตลอดเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนน่ะแต่ขอให้อย่าประมาทช่วยกันเต็มที่นะครับเราระวังกันหน่อย
4: นักข่าวเราลงพื้นที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นหมู่5ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอ3โคกครับน้ำเนี่ยล้นเข้ามาที่ใต้ถุนของบ้านเรือนแล้วจุดนี้เนี่ยท่วมเกือบใต้ถุนทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากชาวบ้านเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะตอนนี้กลัวมากเลยกลัวว่ามันจะรุนแรงซ้ำรอยปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำมาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งทุ่มที่ผ่านมา
8: ใต้ถุนบ้านอย่างเดียว
4: แป๊บเดียวเข้าบ้านเลย
8: นี่ก็ฝน
9: พวกใต้ถุนบ้านละไอ้นี่ก็เดี๋ยวจะต้องย้ายของขึ้นบ้านนะตอนนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านไงเพราะว่าห้องท่วมมาเลยนี่เดี๋ยวจะย้ายห้องลูกชายขึ้นละเพราะว่าอยู่ไม่ได้ละ
10: โอ้ยปีแล้วนี่ครึ่งเนี่ยห้องนี่อยู่ห้องนู้นห้องนู้นก็ครึ่งนึงอะช่วงเดือนกันยาไปอะเดือนที่แล้วเนี่ยป่านนี้ขึ้นอยู่บนบ้านแล้วนะ
8: ขึ้นเป็นเมตรเลยอย่างเงี้ย
10: ขึ้นโอ้ยเยอะ
8: เอาแล้วเวลาออกไปเอาไหม
10: พายเรือ
8: รถออกไม่ได
10: ้รถต้องไปจอดริมถนนเลยคงไม่ถึงขนาดปีที่แล้วมั้งดูแล้วอะเพราะว่าฝนมันเพิ่งมาน้ำมันเพิ่งมาปีที่แล้วมันมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหา
8: แต่เราก็กลัวอยู่
10: ก็กลัวอยู่แต่ว่าไม
4: ่พูดถึงที่ปทุมธานีนะครับมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฮะโลกออนไลน์แชร์ภาพเหมือนลักษณะมันเป็นลมพายุหมุนครับคุณผู้ชมครับเข้ามาที่คลอง7อำเภอคลองหลวงหัวตูน
11: ค่ะ
4: อันนี้มันเส้นอะไรเนี่ยเพราะเป็นแผ่นเมทัลชี
11: ทใช่ไหมคะเมทัลชีทแต่ว่าปลิวขนาดนี้ก
4: ็ปลิวหลุดออกมาจากโครงสร้างของหลังคาว่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่คลอง7ครับก็นักข่าวสอบถามไปที่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าลักษณะแบบนี้คือพายุหมุนเกิดได้ในพื้นที่ที่มีหย่อมความกดอากาศปกคลุมแล้วมันก็จะมาพรวดเดียวแป๊บเดียวดึงเมทัลชีทขึ้นฟ้าแบบนี้เลย
11: ภาพมันดูน่ากลัว
4: ใช่ครับ
11: เอามาดูเรดาร์ฝนในพื้นที่กรุงเทพกันต่อคุณผู้ชมคะเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นที่ผ่านมาค่ะเยอะอย่างนี้เลยนะคะพื้นที่กรุงเทพฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุด24ชั่วโมงที่เขตคลองสามวา 155.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วไปที่อยุธยากันต่อคุณผู้ชมค่ะอยุธยานี่ฝนตกหนักแล้วมีคนมาขโมยเครื่องสูบน้ำไปอีกแล้วก็มีคนฝ่าฝืนป้ายแจ้งเตือนว่าจุดนี้น้ำท่วมอย่าไปก็ไปชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันเข็นนะคะจุดนี้คือจุดกลับรถใต้สะพานถนนสายเอเชียหน้าวัดค่ายที่อำเภอบางปะหันค่ะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรค่ะจริงๆรถเล็กมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีป้ายแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าจุดกลับรถนี้ห้ามใช้แต่ก็ยังมีบางคันค่ะฝืนจะไปก็เป็นภาพตะกี้แหละดับ ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องมาช่วยกันเข็นนะคะกำนันตำบลขวัญเมืองคุณสุภฤกษ์เทียนฤกษ์บอกว่าปกติเนี่ยแขวงทางหลวงจะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำที่จุดนี้แต่เครื่องสูบน้ำโดนขโมยพอฝนตกหนักน้ำมันก็เลยท่วมอะค่ะส่วนที่อำเภอบางบานนะคะน้ำท่วมก็ยังขยายวงกว้างต่อเนื่องเมื่อคืนนี่น้ำหลากท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านกลุ่มมีท่านหนึ่งน่าสงสารมากเลยนี่ค่ะบ้านของคุณบัวหลวงนะคะอายุ64คือเปิดรับทำขนมเบเกอรี่ฉะนั้นในบ้านก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกเตาอะไรเต็มไปหมดคุณบัวหลวงบอกก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เตรียมขนของขึ้นที่สูงเหมือนทุกปีเพราะเห็นว่าปีนี้น้ำมันน้อยน่าจะท่วมไม่รุนแรงก็เลยไม่ได้ขนขึ้นที่สูงเหมือนอย่างปีก่อนๆจู่ๆเมื่อคืนนี้น้ำมาอย่างไวแล้วมาทีก็คือท่วมเลยอะค่ะมีเตาอบมีอุปกรณ์ต่างๆคือทั้งต้องไปเสียเงินจ้างคนมาช่วยกันขนเพราะมันต้องไวละบางอย่างขนไม่ทันก็โดนน้ำท่วมเสียหาย
12: ทำต่อพรุ่งนี้ก็ทำนะเตรียมของเตรียมอะไรไว้ทำไม่ได้เลยอ่ะนะเพราะมันเป็นไฟฟ้า
13: แล้วนี่ทำไงอ่ะป้า
12: จ้างเขาขนน่ะ
13: จ้างเขาขนเหรอ
12: จ้างเขาหมดทุกอย่างทุกปีเลยค่ะ
14: แต่
12: ปีนี้เขามาเร็วเราเตรียมตัวไม่ทันไง
14: ไม่แล้วเราแปลกใจไหมทำไมน้ำมัน
15: คือขึ้นมาปล่อยมาเยอะครับ
12: เขาขอปล่อยมาเยอะค่ะ
11: อีกท่านหนึ่งค่ะชาวบ้านในพื้นที่ชื่อคุณเพลินตาบอกว่าตัวเองติดตามสถานการณ์น้ำมาตลอดเลยโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าต้องเตรียมตัวรับมือใช่ไหมคะแต่ปีนี้เขื่อนทำไมระบายน้ำรวดเร็วแบบก้าวกระโดดทั้งที่ติดตามอยู่ตลอดนะยังขนของไม่ทันเลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วเตือนแบบชัดเจนกว่านี้หน่อย
16: ไม่เตรียมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ปล่อยน้ำอะไรมามากพอเขื่อนชัยนาทบอกปล่อย 1,500 โอ้โหมาถึงแล้วเก็บไม่ทันเลยจ้างเขาค่ะแหนบอกน้ำไม่ต้องกลัวปีนี้แล้งน้ำไม่ท่วมเราก็นิ่งนอนใจไม่เป็นไรพร้อมหนาเข้าโอ้โหท่วมบ้านพี่เสร็จบ้านนู้นเอาแล้วเริ่มขนของแล้วไม่ไหวแล้ว
4: แต่ละที่หนักจริงๆครับคุณผู้ชมครับท้ายเบรกนี้นะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมรายงานสถานการณ์น้ำกันเข้ามาเยอะเลยงั้นวันนี้เอาแฮชแท็กเอาอยู่
11: ค่ะอ
4: ันนี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดของท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะครับแต่หมายถึงบ้านคุณผู้ชมอะฮะเอาอยู่ไหมนี่บ้านผมอะพัฒนาการอะ
11: คุณ
4: พ
11: ่อ
4: คุณน่าจะเอาอยู่อยู่แต่ว่าลุ้นคุณพ่อส่งภาพน้ำหน้าบ้านมาเริ่มเจิ่งแล้วแต่ละท่านเป็นยังไงกันบ้างเอาแฮชแท็กเอาอยู่พักกันสักครู่เราแจก3ตัวนะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
18: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
21: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
20: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
21: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
20: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
21: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
22: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ พื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยNew Isuzu D-Max The One and Only
6: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
23: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าร
11: ายงานว่าทีลมฟ้าอากาศยิงนำกรมอุตุนิยมวิทยา1ประตูต่อ0พรุ่งนี้มาดูกันต่อครับ
4: คือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์มันจะมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมตูนที่เพจทีเขาใช้อะไรนะ
11: ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
4: ไหนลองอินเสิร์ตภาพสดจากทาวเวอร์แคมช่อง3อาคารมารีนอนอีกสักรอบหนึ่งสิทีมงาน
11: อ
4: ุ้ย
11: คือเอาจริงๆเที่ยวนี้ฝนตกไม่ได้หนักมากนะคะ
4: ครับ
11: แต่ว่ามันก็คงเป็นคำนั้นจริงๆนะ
4: เพราะมันมืดมาตลอดตั้งแต่เช้าเลย
11: เมื่อเช้ามีใครเห็นพระอาทิตย์บ้างไหมคะ
4: จนถึงขณะนี้ภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณผู้ชมครับแล้วอะไรนะคำว่ามืดฟ้ามัวดินไม่ลืมหูลืมตา
11: ไม่ลืมหูลืมตาไม่ลืมหูลืมตาอ่ะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะผมเตือนแล้วแล้วมันเป็นจริงไหมล่ะเจ้าตัวโพสต์ล่าสุดนะคะบอกว่าผมสร้างความตื่นตระหนกหรือคุณไม่มีความรู้ไม่ดูข่าวแต่ละจังหวัดเลยหรอว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงท่วมกันขนาดไหนแล้วแล้วกี่จังหวัดที่ท่วมพร้อมกันมันเป็นจริงที่ผมเตือนแล้วใช่หรือไม่ผมเตือนเพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตแล้วดูที่ท่วมตอนนี้สิประชาชนสูญเสียจนประเมินค่าไม่ได้แล้วและยังมีรายงานพระมรณะจากการหนีน้ำป่าอีกนี่มันยังไม่สุดท้ายนะยังเหลืออีก30ชั่วโมงที่ผมเตือนเนี่ยผมทำเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศให้ได้รู้เท่าทันภัยพิบัติแล้วคุณล่ะทำเพื่อใครอีกโพสต์หนึ่งค่ะทีลมฟ้าอากาศก็โพสต์ว่าภาคกลางภาคตะวันออกใจเย็นนะครับนี่ยังแค่ซ้อมอาจจะเกิดฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนยาวๆคืนนี้คืนพรุ่งนี้คืนมะรืนนี้อีกเป็นได้และกว่าฝนชุดนี้จะหมดคือวันที่28กันยายนช่วงเที่ยงฝากหน่วยงานแจ้งประชาชนด้วยโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกเสี่ยงท่วมใหญ่มากเพราะจะตกแบบนี้ไปอีก4วัน3คืนถ้าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ปลอดภัยทุกคนอีกโพสต์นึงค่ะเจ้าตัวก็โพสต์ภาพนะคะ ป็นเรดาร์กลุ่มฝนแบบนี้แล้วก็เขียนว่าผมบอกแล้วว่าลุ่มเจ้าพระยาให้รีบระบายน้ำเดี๋ยวฝนมาตอนบ่ายแล้วมันก็มาจริงตอนนี้ฝนเริ่มถล่มนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมคิดยังไงแต่มีคนนึงอ่ะเห็นต่างแน่นอนคุณสนธิยาสวัสดีเมื่อช่วงบ่ายค่ะไปแจ้งความเอาผิดเพจทีลมฟ้าอากาศที่ปอทแล้วนะคะบอกว่าอยากให้ตำรวจปอทดำเนินคดีกับเพจนี้ตามพรบคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะคุณสนธิยาบอกว่าการโพสต์ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าของเพจนี้ทั้งที่ไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านวิชาการภูมิศาสตร์และอุทกศาสตร์รวมไปถึงระบบวงจรน้ำที่แท้จริงหากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วนำไปเผยแพร่อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเกิดความวุ่นวายในสังคมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสภาพจิตใจของประชาชนได้ค่ะ
4: ทีนี้ลักษณะของฝนที่ตกแช่แล้วก็ตกในลักษณะที่ไม่หยุดไม่หย่อนวันนี้มีมุมของอาจารย์สสินเฉลิมลาภครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมพูดถึงสถานการณ์นี้โดยอาจารย์สสินเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นฝนตกแช่นาน 6-7 ชั่วโมงแบบนี้มาก่อนแม้บางพื้นที่ฝนจะตกไม่หนักแต่มันเป็นลักษณะตกไม่หยุดขอให้ทางการน่ะปรับเรื่องการแจ้งเตือนได้แล้วมันควรจะเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากกว่านี
7: ้เดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหมฮะพอเย็นเนี้ยนะครับฝนมันจะเริ่มเข้ามาที่ตะวันออกมันจะบางแล้วมันจะมาที่ทางฝั่งสระบุรีลพบุรีอยุธยาอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่
8: อันนี้ก็มากังวลเฉพาะเรื่องฝนที่มันจะตกแช่แล้วตกซ้ำปัญหาใหญ่คือถามว่าตรงไหนต้องเฝ้าระวังทั้งหมดเพราะระยะเวลามันจะอยู่อีกประมาณ3วันอาจจะไม่มีอะไรเหมือนฝนตกหนักประจำปีก็ได้แต่เท่าที่ผมดูวินดี้มาแล้วมันไอ้เกิดลมหมุนที่ทำให้ฝนตกแช่ขนาด7ชั่วโมงอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ย6ชั่วโมงผมไม่เคยเห็นไงมันไม่ค่อยเจอปัญหาคือทางภาครัฐเนี่ยเขากว้างไปทั้งประเทศแล้วพอเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังมันเฝ้าระวังอะไรบ้างมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อมูลมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคนที่จำเป็นต้องเตือนจริงๆเนี่ยก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมันควรจะเปลี่ยนภาษาจากกรมอุตุมาเป็นเรื่องของท้องถิ่นนั้นภูเขานั้นแม่น้ำนั้นตำบลนั้นตอนนี้กำลังมีปัญหาอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีองค์ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิประเทศกระบวนการของพื้นที่ขนาดไหนแต่ผมคิดว่าเขาคงมีอ่ะปอพอของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องเตือนแบบเฉพาะเจาะจงแต่ว่าต้องไม่ให้เขาตื่นตระหนกอ่ะจะต้องพูดให้รู้เรื่อง
4: แรงพอสมควรนะฮะจริงๆโดยสรุปเนี่ยอาจารย์บอกว่าปัญหาไม่ใช่ว่าฝนจะตกหนักตรงไหนแต่ปัญหามันคือฝนมันตกไม่หยุดมันจะตกซ้ำตรงไหนมากกว่าและอาจารย์ยังบอกด้วยว่าภาคกลางเนี่ยก็อยากจะสื่อสารว่าไม่ต้องตระหนกมันจะไม่ท่วมเหมือนปี54เพราะมันปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากปี54โดยสิ้นเชิงแล้วมันก็ไม่ท่วมเหมือนอำเภอหาดใหญ่ด้วยเช่นกันเพราะลักษณะพื้นที่ก็แตกต่างกันแต่ให้คิดว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมันจะท่วมถึงรถหรือทรัพย์สินในบ้านหรือไม่น้ำจะท่วมถึงปลั๊กไฟจนดูดคนในบ้านหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคนป่วยคนแก่เด็กเรามีแผนดูแลอย่างไรที่สำคัญถ้าออกนอกบ้านไม่ได้จะกินอะไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมการแจ้งเตือนของภาครัฐขณะนี้ไม่ดีพอภาครัฐไม่ได้มีปัญหาด้านข้อมูลแต่ปัญหาหลักคือการสื่อสาร
11: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันคุณผู้ชมคะถึงขนาดที่ต้องสั่งอพยพประชาชน200หลังคาเรือนที่นี่ค่ะหมู่บ้านละลิน property หนองขามนะคะบ่าย2ที่ผ่านมาในอำเภอศรีราชาคุณพัทรชนันท์ผ่องผาดระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันอพยพชาวบ้านออกมาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะคือฝนตกเมื่อคืนนี้แล้วตกจนกระทั่งน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถนี่ก็คือโดนไปครึ่งคันนะคะคาดการว่าอาจจะสูงขึ้นอีกค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกับว่าเป็นแอ่งกระทะอะค่ะชาวบ้านหลายคนนะคะก็พยายามจะขนข้าวของเครื่องใช้กันเองและนี่ดูจังหวะที่ขนย้ายผู้ป่วยออกมา
9: โอเคเพราะเดี๋ยว
10: ครับ
9: ูกคุณลูก
11: เนี่ยค่ะชาวบ้านบางคนก็คือร้องไห้เลยไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้ค่ะนายอำเภอศรีราชาบอกว่านี่ต้องประสานเจ้าหน้าที่จากภาครัฐทุกแขนงกันมาเลยนะคะมากระจายกำลังกันช่วยเหลือชาวบ้านต้องพยายามอพยพชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนไปที่วัดหนองขามเพื่อที่ว่าคืนนี้จะได้ปลอดภัยคือกลัวฝนตกลงมาอีกแล้วคืนนี้มันจะลำบากมากนะคะส่วนที่ทะเลพัทยาชลบุรีค่ะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดขึ้นทง

0: านะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดกับคนใกล้ตัวหมดสติเอ่ยสำลักเอ่ยทุกวินาทีมีค่านะครับดังนั้นการมีความรู้และการรู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องก็อาจจะช่วยคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวในช่วงเวลาสำคัญได้ครับแลคตาซอยครับชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับแคมเปญแลคตาซอยออริจินอลตัวจริง Heart Care Share by แลคตาซอยภายใต้แนวคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตครับภายในงานก็จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงนะครับทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสำลักการใช้เครื่อง AEDการถ่ายทอดความรู้จะมาจากทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นณบริษัทแลคตาซอยจำกัดนะครับในวันที่16-17ตุลาคมและเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากครับล่าสุดแลคตาซอยเพิ่มรอบให้ครับเป็นวันที่27-28พฤศจิกายนและ25-26ธันวาคมนี้รวมทั้งหมดเนี่ย12รอบรอบละ50ท่านเข้าร่วมอบรมฟรีนะฮะพร้อมกับรับใบประกาศนียบัตรแล้วก็จะมีพรีเมียมเซตให้ด้วย
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีทักษะดีๆแบบนี้ติดตัวไว้เพื่อพร้อมสำหรับการช่วยเหลือคนรอบข้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ luma.com/lactasoy นะคะ luma สะกด luma.com/lactasoy พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: แล้วอะไรจริงอะ
2: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
2: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอคับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
8: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
9: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
12: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
13: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
14: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
15: จะติดขัดเลยนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ที่มีอุบัติเหตุมีประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งเคลียร์นะครับเพราะว่าการจราจรท้ายแถวเนี่ยสะสมค่อนข้างที่จะหนักจากการสอบถามกับทางผู้กับการสน.บางนาเมื่อสักครู่นะครับก็แจ้งว่าขณะนี้เป็นน้ำขังรอการระบายในหลายจุดนะครับก็สูงประมาณสัก10เซนติเมตร20เซนติเมตรในหลายๆจุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวเพราะว่าช่องทางต่างๆนะครับก็มีน้ำท่วมขังพอประมาณเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆพอสมควรเลยนะครับแล้วก็น้ำที่ท่วมเหล่านี้นะคุณผู้ชมครับก็จะไปถึงยังสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ก่อนที่จะมีการผันน้ำนะครับเพื่อที่จะไปลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งในขณะนี้ก็เรียกได้ว่าพอมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับค่อนข้างที่จะหนักบนพื้นผิวการจราจรนะครับโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบางนาที่ปกติถ้าฝนไม่ตกก็รถค่อนข้างติดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่า ไรก็ตามก็คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆเดินทางกลับบ้านนะครับก็จะต้องมีการวางแผนการจราจรให้ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเองก็จะต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่ามีประชาชนมีผู้โดยสารเนี่ยทยอยเดินทางกลับกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันนะครับในการเดินทางกลับนะครับรวมถึงผมเองด้วยที่จะต้องเดินทางกลับไปที่ออฟฟิศนะฮะรถติดมากๆเลยครับพี่ไก่พี่ตูนครับ
1: ครับโบ๊ทครับคนดูก็เป็นห่วงโบ๊ทกลัวจะโดนไฟดูดด้วยนะครับต้องระวังหน่อยอยู่บนสะพานลอยแล้วเมื่อสักครู่มอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นมีคนเข้าไปช่วยแล้วพี่แกขี่ต่อได้ละเห็นพี่แกขี่ต่อไปนะปลอดภัยแล้ว
16: ขอชื่นชมคุณพลเมืองดีด้วยนะคะเราลุ้นตั้งนาน
1: ว่าจะมีใครเข้าไปช่วยไหม
16: ก
1: ็มีพลเมืองดีช่วยแล้วขอบคุณมากครับโบ๊ทครับพูดถึงรถติดนะครับให้ดูกล้องสดจากทาวเวอร์แคมช่อง3หน่อยครับแยกเกษมราษฎร์ครับเราแพนกล้องไปพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณผู้ชมเบิ่งหน่อยเบิ่งตาหน่อยนะฮะเพราะว่ามัวนิดนึงนะฮะสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ตกหนักแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงเนี้ยแยกเกษมราษฎร์เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปมันจะไปกงสุลแล้วก็จะขึ้นทางด่วนติดยาวเลยนะฮะเอาใครจะต้องผ่านจุดนี้พระราม4เผื่อเวลากันด้วยแล้วก็อย่างที่โบ๊ทชยศรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับน้ำที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตบางนาเป็นจุดหลักที่วันนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์โบ๊ทเนี่ยไปดูตรงจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำเลยคือท่อสูบน้ำเลยอย่างที่เรารายงานตอนต้นนะครับทั้งหมด4ท่อเนี่ยตอนนี้ทั้งหมด6ท่อใช้อยู่4น้ำที่เข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรก็รับน้ำมาจากฝั่งบางนาสุขุมวิท 101/1 คลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมันจะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ที่คุมสถานีสูบน้ำยืนยันกับเราว่าตอนนี้ยังเปิดแค่4ตัวยังรับมือได้อยู่ยังเหลืออีก2ตัวรวมเป็น6ตัว
17: ปั๊มหอยโข่งเหมือนตามบ้านแต่ว่าเราจับกับแนวตั้งมาวางนอนเนี่ยน้ำก็จะวิ่งเข้าใต้ล่างแล้วก็ยกปั๊มยกโดยใช้ใบพัดของตัวเครื่องสูบน้ำไปยกข้ามไป
18: แล้วมันก็จะไปออกตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
17: ใช่ครับคือก่อนที่มันจะออกแม่น้ำเจ้าพระยามันจะทิ้งลงมาที่อาคารตัวปลายที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วมันจะผ่านอุโมงค์อีกสัก800เมตรแล้วก็จะไปโผล่ที่อาคารทิ้งน้ำที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
18: อย่างนั้นตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่เครื่องนะครับสถานีนี
17: ้อันนี้หกเครื่องครับ
18: หกเครื่องใช้อยู่กี่เครื่องครับตอนนี้
17: เราเดิน4เครื่องเต็มกำลัง
18: สี่เครื่อง
17: ใช่ครับ
18: เครื่องหนึ่งได
17: ้10ลูกบาศก์เมตรโดยนาที
18: แสดงว่าตอนนี้น้ำเข้ามาประมาณสัก40
17: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือตัวโมงเนี่ยเรายังเหลือความสูงของน้ำเนี่ยรับได้อีกเยอะใช่ครับคือถ้าเราเดินเครื่องขึ้น6เครื่องทั้งหมดเต็มกำลังเนี่ยมีโอกาสที่น้ำมันจะเข้าไม่ทันอย่างนี้เราก็พยายามเดินให้ต่อเนื่องคือจะเลี้ยงไว้ที่4เครื่องจริงก็จะรับจากอย่างที่ทางท่านผู้ว่าแกเลี้ยงก็จะเป็นพื้นที่ปิดล้อมตรงฝั่งตะวันออกก็คือมันจะมีเขตเป็นพระโขนงบางนามันก็จะรับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ส่วนหลวงร.9ตรงถนนรวมสุขอย่างนี้ครับแล้วก็ซอยวัดเจียธรรมสาธิตแล้วก็มารวมที่จุดเดียวทีนี้จุดนี้ก็จะสูบชุนออก
1: ผู้ว่า ขอไป
16: ค่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติฮะบอกอย่างนี้ฮะถ้านับปริมาณฝนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่133มิลลิเมตรเช้าถึงบ่ายเพิ่มมาอีก30มิลลิเมตรดังนั้นสูบสู้ใช้คำนี้ฮะใช้ไอ้เครื่องสูบน้ำนี่แหละสูบสู้ถ้าสังเกตดูผู้ว่าบอกว่าน้ำในคลองมันให้ลักษณะว่ามันดูแน่นก็จริงแต่น้ำในถนนหนทางยังไม่ค่อยท่วมเชื่อว่าที่ผ่านมาทำระบบระบายน้ำลอกท่อลอกคูคลองเอาไว้เตรียมการไว้อย่างดีแล้วนักข่าวถามว่าแล้วถ้าคืนนี้มันยังไม่หยุดล่ะมันยังแช่แล้วมันยังหนักผู้ว่าบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สั่งการเตรียมการรับมือแล้วแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงมาก
19: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนนี้ถึงปัจจุบันใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะมีสูงถึง133มิลนะเมื่อเช้าตอน 04:00 เนี่ยประมาณ103มิลตั้งแต่เช้ามาถึงบ่ายจะเพิ่มมาอีกประมาณ30มิลก็ตั้งแต่คลองสามวาสายไหมไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรีมาถึงไอ้แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะก็ทำให้คลองเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างเต็มแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองก็จะเห็นว่าทั้งคลองแสนแสบคลองในพื้นที่เนี่ยมันก็จะน้ำเทอะขึ้นมาตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆลักษณะฝนเท่าที่ดูก็จะมีการตกต่อเนื่องอีกนานเลยอะแต่ไม่ได้ตกหนักมากนั้นผมว่าหัวใจคือต้องพยายามดูดตู้สถานการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำจากคลองสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสู่น้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะแล้วก็ไอตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้เพราะถ้าเกิดจุดที่จะต้อง
1: ทีนี้ถ้าจะดูภาพรวมเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหแชร์กันเยอะมากเลยผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook ของคุณศักดิ์สิทธิ์ครับโพสต์น้ำท่วมกรุงเทพเมื่อเช้าบอกกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมซังในซอยอันนี้คือหมู่บ้านพิมพ์ทองลาดพร้าว101น
20: ะขอขับจอดไว้ก่อนดีกว่าพี่โ
21: ยโอ้ตกอีกแล้วมาอีกแล้ว
1: อีกคลิปหนึ่งครับปรากฏว่าน้ำมิดถนนแล้วสองข้างทางรถเพื่อนบ้านจอดจะเห็นว่าน้ำสูง10เซนประมาณสัก10เซนกว่า
22: ๆกระเด็นหรือว่าขับช้าๆนะครับไม่งั้นลุกขึ้นจะใหญ่ทำให้มันกระเด็นหรือว่ากระชอกเข้าบ้าน
1: แล้วคุณ
22: ขับช้าๆนะครับ
1: แล้วคุณศักดิ์สิทธิ์ก็โพสต์อีกคลิปหนึ่งตอนบ่าย2นี่เองฮะส่งมาให้ทีมข่าวดูฮะเข้าบ้านแล้ว
23: นี่ว่า
24: อันนี้ก่อนจะเข้าบ้านนะครับเนี่ยก็บ้านก็จะติดหนู
1: คุณศักดิ์สิทธิ์บอกกับเราว่าปกติน้ำไม่ค่อยเข้าบ้านนะแต่ครั้งนี้มันหนักมันแช่มันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ย
16: ค่ะไปดูจังหวัดทางภาคตะวันออกกันต่อคุณผู้ชมคะที่จันทบุรีนะคะจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายตำบลของอำเภอแก่งหางแมวค่ะจุดนี้นะคะจะเห็นเลยว่าน้ำมันไหลเชี่ยวมากจนชาวบ้านต้องเกาะเชือกแบบนี้ค่ะแต่ว่าลึกก็ต้องใช้เรือในการอบพยพผู้ป่วยและคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ออกจากบ้านมาอยู่บนฝั่งเรือเข้าไปอบพยพ
25: เลี้ยวซ้ายครับเลยต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเป็นกำลัง
16: ขณะที่อบพยพฝนยังโปรยปลายเป็นระยะนะคะช่วง 11:30 นวันนี้ค่ะปภ.ส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาที่จันทบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามค่ะหรือถ้าย้อนกลับไปตอน 6:55 นวันนี้ค่ะที่อำเภอแก่งหางแมวจะเห็นว่ามวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านต้องใส่ชูชีพเดินออกจากพื้นที่กันนะคะเนี่ยค่ะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะน้ำมันไหลเชี่ยวมากจนพัดต้นทุเรียนทั้งต้นให้ล้มแล้วก็ไหลไปด้วย
21: ไปแล้วโอ้โหเสียดายเลย
26: เสียดายมากเลย
16: แล้วน้ำสีขุ่นมากนะคะส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอป่งน้ำร้อนด่านพรมแดนไทยกัมพูชาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมแบบนี้ค่ะหน้าตลาดชายแดนหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่เห็นสระแก้วค่ะน้ำท่วมเหมือนกันหลายพื้นที่เลยนะคะอำเภออรัญญประเทศก็หลายจุดเลยนี่ดูตลาดโรงเกลือค่ะคือน้ำไม่สูงนะคะแต่ว่ามันเชี่ยวมากอย่างที่เห็นนะคะท่วมทั้งทางเข้าตลาดอบจท่วมในพื้นที่ตลาดหน้าสำนักงานตลาดอบจเต็มพื้นที่เพราะค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เก็บของไม่ทันนะคะโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่งประกาศหยุดเรียนค่ะปภ.สระแก้วแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงเมื่อเช้านี้ 9:15 นค่ะก็เตือนมาหลายจุดเลยนะคะอย่างเช่นอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วอย่างเงี้ยค่ะขอให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีระยองฝนถล่มปลวกแดงทั้งคืนน้ำท่วมเช่นกันนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำก็ท่วมโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมเส้นทางขนส่งสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมค่ะก็มีความพยายามจากหลายหน่วยงานนะคะระดมกำลังเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากผิวการจราจรและจุดที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องค่ะปากช่องค่ะเขาใหญ่ในส่วนของเขาปากช่องที่นครราชสีมาน้ำเข้าท่วมพื้นที่รีสอร์ทพื้นที่ร้านกาแฟโดยเฉพาะจุดที่อยู่ติดริมน้ำก็จะท่วมกันทั้งนั้นเลยนะคะ อย่างที่ Next Story Cafe and Camp เขาใหญ่ค่ะบอกว่าช่วงเช้าประมาณ 7:45 นาทีน้ำป่าไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่อย่างเร็วเลยแล้วน้ำก็สูงกระแสน้ำไหลแรงฝนยังตกต่อเนื่องจุดนี้นอกจากร้านกาแฟแล้วเปิดเป็นที่พักด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักส่วนที่เป็นกระโจมอะค่ะ1ครอบครัวแล้วถูกล้อมน้ำล้อมหมดเลยมีความพยายามจะเข้าไปช่วยนะคะมีกู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานมาแต่ก็เข้าไม่ได้คือต้องมีเรือต้องมีเชือกถึงจะเข้าได้นะคะเอาฟังเสียงเจ้าของร้านกาแฟและรีสอร์ทหน่อยค่ะ
0: ได้รับความเสียหาย
2: โหทุกอย่างเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลับที่นอนอะไรต่างๆเสียหายหมดทุกอย่างจากประสบการณ์ที่อยู่มาหลายปีก็คือเขาก็มาแรงเนี้ยครับแล้วก็จะลงค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับคิดว่าไม่น่าขึ้นไปกว่านี้แล้วครับเรื่องน้ำป่าเรื่องธรรมชาติแต่ก็คือควรจะระวังไว้เพราะมันค่อนข้างอันตรายครับส่วนใหญ่ก็คือจะบ้านหรือกิจการที่อยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยครับ
16: อีกร้านหนึ่งนะคะร้าน Isle Cafe and Camping เขาใหญ่ประกาศปิดชั่วคราวน้ำป่าหลากลงมาจากด้านบนส่วนที่สะพานข้ามลำน้ำบ้านหมูสีตำบลหมูสีเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานตั้งแต่ตี4ค่ะว่ามวลน้ำจากข้างบนกำลังลงมานะพอเช้าน้ำป่าก็มาจริงๆนะคะท่วมผิวถนนอย่างที่เห็นรถเล็กงดใช้เส้นทางนะคะแต่ถ้าใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่อยากขึ้นเขาใหญ่แล้วแพลนการเดินทางไว้แล้วอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นได้นะคะเราพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
3: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
23: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
27: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
28: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: อดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐคุณแม่ของคุณสามารถคือคุณวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์แล้วก็มีบอสพอลวรัตพลวรัตวรกุลอดีตประธานบริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดและก็นิติบุคคลบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป 2,500,000 บาทค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณสามารถและคุณแม่คุณสามารถก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะแต่คุณสามารถเนี่ยเข้าเรือนจำไปนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน67ระหว่างรอการพิพากษานะคะแล้วได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาเมื่อเมษายน69โอ้โหนานเหมือนกันอะวันนี้คุณสามารถมาศาลตั้งแต่ 8:30 น.เลยเปรียบเปรยกับนักข่าวว่าเห็นไหมล่ะฝนตกตอนกลางคืนอย่างวันนี้เรามาศาลเช้าเนี้ยฝนหยุดแล้วเห็นไหมฉะนั้นหลังจากนี้ฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอจากนั้นก็ขึ้นศาลไปนะคะส่วนคุณแม่คุณสามารถค่ะมาจะมาไหว้ศาลแต่เช้าแต่เป็นศาลพระภูมิค่ะคุณแม่หอบหิ้วกระเช้าผลไม้5อย่างธูป9ดอกและน้ำมาไหว้ศาลพระภูมิที่หน้าศาลอาญาหิ้วมาเลยนะคะคุณแม่แล้วก็บอกกับนักข่าวบอกว่าคือเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแหละแต่ที่มาไหว้ศาลพระภูมิหน้าศาลอาญาเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้น
10: ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะคะวันนี้คุณแม่ก็เตรียมผลไม้5อย่างมาแล้วมาไหว้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะคะยังเชื่อในความบริสุทธิ์ตัวเองค่ะนะคะวันนี้ก็ขอความเมตตาทุกอย่างความดีก็คือความดีนะคะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะยังเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ของตัวเอง 100% ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์ด้วยนะคะ2ปีเต็มๆที่ต้องอดทนอดกั้นนะคะเจอปัญหา 108,900 ก็ต้องสู้ค่ะอะไรมันเกิดแล้วก็ต้องให้มันเกิดนะคะโชว์มัสโกออนเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปทุกวันนี้แม่น้อยก็มันก็เป็นทั้งข้อดีข้อดีก็คือทำให้แม่น้อยได้ออกรายการก็ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสขอบคุณทนายแก้วที่ทำให้แม่น้อยได้มาช่วยชีวิตมาถึงมาปฏิที่ปรึกษาก็ได้เป็นหมอดูนะคะช่วยเหลือลูกศิษย์ก็ทุกคนมีปัญหากันหมดค่ะตอนนี้เราก็เป็นที่ช่วยให้เขาพ้นทุกข์นะคะแม่น้อยก็ขอเดินหน้าทำความดีต่อไปค่ะ
16: นี่ค่ะคุณแม่เจอสื่อที่ไรก็เป็นสีสันในข่าวจริงๆคุณผู้ชมชมว่าคุณแม่วันนี้แต่งตัวน่ารักอีกแล้วรอก่อนค่ะเดี๋ยวดูขาลงมาจากศาลนะคะตอนฟังคำพิพากษาแล้วคุณแม่ใส่แว่นกันแดดน่ารักกว่าเดิมอีกนะคะส่วนบอสพอลค่ะวันนี้ศาลเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อฟังคำพิพากษานะคะคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวน DSI ผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยไปตรวจพบความเชื่อมโยงก็คือเจอเส้นเงินระหว่างบอสพอลคุณสามารถคุณแม่คุณสามารถและคนรักของคุณสามารถโดยทั้งหมดรับโอนเงินและโอนเงินออกไปด้วยบัญชีของตนเองทั้งสิ้นไม่ได้ใช้บัญชีของผู้อื่นแต่ศาลมองว่าไม่ปรากฏว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดค่ะและไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนหรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินนี้ได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินได้รับมาจากการกระทำความผิดพูดง่ายๆก็คือพยานหลักฐานของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการรับฟังกรณีนี้ศาลบอกไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้องทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาจบคุณแม่ของคุณสามารถก็ลุกขึ้นยืนยกมือไหว้ศาลอีกครั้งครั้งนี้เป็นศาลที่อ่านคำพิพากษาคือตุลาการนะคะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าขอบคุณค่ะจากนั้นก็ลงมาให้สัมภาษณ์กันนะคะคุณสามารถบอกว่ายอมรับเลยกังขาการทำคดีของ DSI เทียบเคียงคดีของตัวเองกับคดีของสสพรรคประชาชนคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะบอกว่าโดนคดีเรื่องเส้นเงินเหมือนกันทำไมแนวทางปฏิบัติไม่เหมือนกันอ่ะของเขาเนี่ยเขาโดนออกหมายจับโดนฝากขังโดนคัดค้านการประกันตัว อ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานกว่าจะได้ประกันตัวออกมาติดคุกอยู่2ปีแล้วการหาพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีจากในคุกมันยากมากคดีนี้คุณสามารถบอกมันเป็นคดีฟอกเงินเนาะก็ต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินพิสูจน์เจตนาเปรียบเลยว่าตัวเองเหมือนกับถูกผูกมือผูกเท้าให้ต่อสู้กับภาครัฐส่วนคนทำคดีเขาเนี่ยคุณสามารถบอกตอนนี้เลื่อนขึ้นไปเป็นรองอธิบดี DSI แล้วเดี๋ยววันจันทร์เลยวันจันทร์เปิดมาจะไปร้องปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบกระบวนการทำงานของ DSI ถ้าพบว่ามีความบกพร่องเดี๋ยวดำเนินคดีกลับแล้วช่วงท้ายนี้น่าสนใจมากค่ะนอกจากจะฝากข้อความถึงกระทรวงยุติธรรมกับภาครัฐว่าอย่าใช้กลไกแบบนี้กลั่นแกล้งใครฝากถึงคุณลุงด้วยคุณลุงคือคุณสามารถนี่เป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะ
11: ครับ
16: ฝากถึงคุณลุงว่าน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่เคยขอเงินลุงแม้แต่บาทเดียวเขายอมเจ็บยอมเปียกแทนลุงมาเสมอวิธีการที่เกิดขึ้นกับเขาคือการกลั่นแกล้ง
12: เรื่องนี้ถ้าไม่กลั่นแกล้งผมก็ต้องให้เดชไอมาเรียนรู้เรื่องการดำเนินคดีฟอกเงินเพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมผมรู้ดีว่ากระบวนการขั้นตอนมันควรจะเป็นอย่างไรผมอยากจะฝากไปยังท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมฝากไปยังท่านรัฐมนตรียุติธรรมว่าอย่าใช้กลไกนี้กลั่นแกล้งใครเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมอยากจะฝากไปก็คือฝากไปยังลุงฮะว่าลุงน่าจะรู้ดีที่สุดว่าผมไม่กระทำความผิดเพราะแม้แต่ที่ผมอยู่กับลุงมาตลอดผมไม่เคยขอเงินลุงแม้แต่บาทเดียวผมยอมเจ็บยอมเปียกแทนลุงมาเสมอนะครับแล้วผมบอกเลยว่าวิธีการที่เกิดขึ้นกับผมเป็นกระบวนการกลั่นแกล้งผมบอกแล้วว่าผมไม่โกรธใครผมไม่เกลียดใครผมขอบคุณทุกคนแต่ผมจะต้องเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องไม่มีใครโดนกระทำแบบผมก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าผมจะไปกระทรวงยุติธรรมผมจะไปพบปลัดกระทรวงยุติธรรมจะไปพบท่านรัฐมนตรียุติธรรมพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ผมดูว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาปฏิบัติตามกฎหมายผมก็ไม่ฟ้องเขาแต่ถ้าเขากลั่นแกล้งเรื่องปฏิบัติผมก็ต้องใช้กฎหมายดำเนินการครับ
16: ขณะที่ฝั่งบอสพอลนะคะก็มีทนายต้นหรือคุณสุภัทรพรโตรักษาค่ะหนึ่งในทีมทนายความของบอสพอลออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าทีมทนายขอบคุณสำหรับความยุติธรรมในครั้งนี้ทีนี้อย่างที่ตุ้นบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่คดีหลักแต่พยานหลักฐานจากคดีนี้ซึ่งเป็นคดีฟอกเงินทีมทนายจะนำไปใช้ในคดีหลักของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหรือเปล่าทนายบอกว่ากำลังพิจารณากันอยู่นะคะคดีหลักยังอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณปลายปี70เลยส่วนการยื่นขอประกันตัวบอสพอลเดี๋ยวหลังจากนี้จะหารือกันอีกครั้งค่ะคือถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวช่วงแรกๆจะเห็นว่ามีการยื่นขอประกันตัวไปหลายรอบมากๆเลยนะคะแต่เนื่องจากมันยังติดคดีหลักก็เลยไม่ได้รับการอนุญาตก็บอกว่าตอนนี้ทั้งตัวบอสพอลเองและจำเลยทุกคนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวก็ยังเครียดและยังมีความกังวลอยู
13: ่ศาลก็ได้มีการอ่านคำพิพากษายกฟ้องในส่วนกับจำเลยทุกคนค่ะเนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าทางจำเลยไม่ได้มีลักษณะในการกระทำความผิดตามที่กล่าวอ้างมาในคำฟ้องค่ะซึ่งทางทีมทนายก็เห็นพ้องคำพิพากษาดังกล่าวแล้วก็เป็นตัวแทนจำเลยในการขอบคุณในความยุติธรรมในครั้งนี้ค่ะหลังจากมีการฟังคำพิพากษาก็ได้มีการคุยกับทางคุณพ่อเบื้องต้นค่ะก็ทางคุณพ่อก็มีการกล่าวขอบคุณทางทีมทนายค่ะซึ่งในคดีนี้ก็มีประเด็นที่ได้มีการนำสืบเกี่ยวกับทางด้านของการทำธุรกิจของบริษัทค่ะแล้วก็ศาลนี้ได้ก็มีความเห็นพ้องกันในทางนำสืบที่เราได้มีการนำสืบไปซึ่งจากทางด้านของธุรกิจก็ได้มีพยานยืนยันทางด้านเอกสารว่าทางบริษัทได้มีการทำธุรกิจทางด้านทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็คือณตอนนี้ในส่วนเกี่ยวกับคดีหลักของบริษัทนะคะหรือว่าคดีของไอคอนก็คืออทย14เนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็ได้อยู่ระหว่างการสืบพยานค่ะจากที่มีการดูในตามใบนัดนะคะก็คือคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณปลายปี70เลยค่ะในส่วนเกี่ยวกับการประกันตัวทางเราก็เดี๋ยวศึกษากันอีกทีนึงแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการในส่วนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะ
11: คุณผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุระทึกที่บ้านย่านบางพลัดบอกคุณผู้ชมก่อนว่าล่าสุดเนี่ยคุณพ่อของผู้ก่อเหตุมาเปิดใจกับเรามาเลยทำให้ทราบที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับชายอายุ59ครับคุณผู้ชมจุดไฟเผาบ้านปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปเขายิงปืนสวนออกมาขู
16: ่
11: แต่สุดท้ายใช้ปืนปลิดชีพตัวเอง
14: ไม่นะครับ
11: ที่น่าตกใจคือพอเข้าไปในบ้านอาวุธสงครามเพียบเลยครับแล้วเพลิงไหม้เนี่ยลุกลามแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่ 9:30 นนะครับตำรวจสน.บางพลัดเนี่ยตอนได้รับแจ้งเหตุก็คือเป็นเหตุเพลิงไหม้จุดเกิดเหตุคือซอยจรัญสนิทวง67พอเข้าไปก็ได้รับทราบว่านี่เป็นบ้านของอดีตทหารยศพลตรีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังจะเข้าไปในบ้านมีผู้ชายตะโกนออกมาพร้อมกับเสียงปืนหลายนัดทะลุกระจกออกมาเลยกระจกนี่เป็นรูเลยนะฮะ
16: ค
11: ือยิงปืนสวนออกมาตอนนั้นตกใจแล้วเจ้าหน้าที่ทำได้แต่เพียงฉีดน้ำอยู่ด้านนอกแล้วก็มีการอพยพชาวบ้านในบริเวณรอบๆออกครับจนที่สุดสน.บางพลัดได้ยินเสียงปืนแล้วชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนปลิดชีพตัวเองพบศพนายสราวุธอายุ59ปีใช้ปืนขนาด9มม.อย่างที่บอกแล้วศพอยู่บนเก้าอี้ครับมีสุนัข1ตัวนอนตายอยู่ข้างศพที่น่าตกใจนอกจากอาวุธสงครามมากมายมีสิงสาราสัตว์เพียบเลยคุณผู้ชมฮะสัตว์เลี้ยงมากกว่า20ตัวนกกระรอกแมว2ตัวถูกไฟคลอกที่ขาได้รับบาดเจ็บด้วยขนสัตว์ออกมาตัวอาวุธสงครามเนี่ยเอามาวางเรียงกันจนที่สุดพบว่าเป็นปืนเป็นกระสุนเป็นระเบิดเจ้าหน้าที่ชุด EOD ต้องเข้ามาเก็บกู้ครับคุณผู้ชมดูจากภาพปืนสั้น5กระบอกปืนลูกซอง2กระบอกที่เหลือเป็นปืนบีบีกันอีก 30-40 กระบอกระเบิดปลอมอีกเป็นจำนวนมากมันเกิดอะไรขึ้นพ่อของผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกว่าเป็นอดีตนายทหารยศพลตรีบอกว่าอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยบ้านนี้อยู่กัน4คนจนกระทั่งเมื่อ21กันยามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายสารมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้าครอบครัวก็เลยต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปอยู่ลูกสาวเอาบ้านหลังนี้ไปขายฝากแต่ไม่ได้บอกใครจนถูกบริษัทเอกชนฟ้องแล้วเขาชนะคดีเขามายึดสาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุเพราะเครียดที่ต้องออกจากบ้านแล้วเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เยอะเขาไม่รู้จะเข้ามาให้อาหารสัตว์เลี้ยงยังไงเวลาเข้ามาเขาก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่น่ะกีดกันลูกชายไม่สบายใจก็เลยก่อเหตุเครียดยืนยันว่าไม่ได้มีอาการป่วย
1: บ้านนี้เรายกให้ลูกสาวทีนี้มันเอาไปขายฝากเราก็ไม่รู้ทีนี้พอมันไม่ส่งดอกเบี้ยเขาทีนี้มันขึ้นศาลก็ไม่บอกจนเขามายึดบ้านทีนี้ต่างคนต่างกระจายไงทีนี้มันอาจจะเครียดก็ได้เราก็ไม่รู้
14: ปกติแกพกพาอาวุธเยอะขนาดนี
1: ้ไม่มีไม่มี
25: ปืนเป็นของท่านหรือว่าปืนเป็นของลูกชายครับท่าน
1: ปืนผมไม่มี
25: แล้วปืนเนี่ยเป็นอาวุธ
14: อาวุธ
1: เราไม่รู้เราไม่รู
25: ้ลูกชายเป็นคนอยู่บ้านไหมครับท่าน
1: ไม่อยู่เขาขับไล่ออกหมดไป
25: แล้วลูกชายก็เข้ามาวันเกิดเหตุเมื่อวันนี้เหรอฮะ
1: เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ให้เข้าทีนี้ขอเขาเอาอาหารตัดไปให้เขาก็ไม่ยอม
25: ใครไม่ยอมครับเจ้าหน้าที
1: ่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
25: ไม่ยอม
15: ที่บอกไปขายฝากเยอะไหม
1: รู้สึกจะ50ล้านเลย
25: 50ล้านกี่ปีแล้วครับท่าน
1: ไม่รู้อีก
25: จนกระทั่งยึดมาได้กี่ปีแล้วครับท่าน
1: นี่เพิ่งเยอะว่า21
25: 21
1: เดือนนี้ผมก็ต้องไปนอนที่หอพักบางกรวยลูกสาวก็ไปทางลูกชายก็ไปทาง
25: ลูกชายเนี่ยมีอาการคุ้มข้างก่อนหน้านี้หรือว่าติดเหล้าติดบุหร
1: ี่ไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่
14: เป
1: ็
14: น
1: แต่ทีนี้ว่าเขาเป็นคนรักสัตว
15: ์อ๋อแมว23ตัว
1: เลี้ยงแมวตั้ง23ตัวปลาตัวนึงเนี่ยอลิเกเตอร์ตัวใหญ่ๆใช่ป่ะ
25: แล้วลูกชายที่เสียชีวิตตอนน
1: ี้เรายังไม่รู้ว่าลูกผมเลย
15: ใช่หรือเปล่าไม่รู
1: ้เออยังไม่รู้เลย
25: แล้วติดต่อลูกชายได้ไหม
1: ติดต่อไม่ได้
25: ต
1: ั้
25: งแต่เมื่อไหร่
1: แล้วนี่โทรศัพท์ตำรวจก็ยึดไปแล้ว
25: ตั้งแต
1: ่
25: เม
1: ื่อ
25: ไหร่ฮะติ ดต่อไม่ได้
1: ติดต่อตั้งแต่กับเมื่อวานนี้แล้ว
11: ผู้กำกับสน.บางพลัดอธิบายเหตุการณ์ครับคือเขายิงสวนหลายรอบจนต้องมีการถอยกำลังออกมาที่สุดเพลิงสงบเข้าไปตรวจสอบชัดเจนว่าเป็นการวางเพลิงเพราะอะไรมียางรถยนต์เป็นจุดต้นเพลิงพร้อมกับถังแก๊ส
17: เอาดับเพลิงเข้านะครับก็มันมีเสียงดังเหมือนอาวุธปืนนะครับดังออกมานะครับก็พบมีอาวุธนะครับลักษณะเนี่ยคล้ายเป็นอาวุธสงครามนะครับวางอยู่ที่ชั้น2นะครับพร้อมกับมีถังแก๊สถังน้ำมันนะครับหลังจากเราเคลียร์ได้ทั้งหมดเนี่ยในห้องอีกห้องนึงเราก็จะพบลักษณะคล้ายอาวุธสงครามนะครับพอเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจพิสูจน์นะครับก็พบว่าเป็นอาวุธของปลอมนะครับหรือบีบีกันมีปืนจริงอยู่ทั้งหมด7กระบอกครับครับ
18: สั้น
17: ปืนยาวปืนสั้น5กระบอกครับแล้วมีลูกซอง2กระบอกครับ
18: ของอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นของผู้เสียชีวิตแต่ในส่วนของปืนอื่นๆเนี่ย
25: ะตอนนี้มีใครยอมรับว่าเป็นของใครไหมอ๋อ
17: ยังครับเดี๋ยวขออยู่ระหว่างตรวจสอบอีกทีนะครับว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมีหมายเลขทะเบียนอะไรบ้างนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับเราเชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นคนวางเพลิงเองครับคือเราเข้าไปเนี่ยเราพบว่ามี
11: ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบบรรดาอาวุธที่ยังกระคลังแสงอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปืนบีบีกันครับ
16: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงานที่มีชื่อว่า Dead Air Fest 2026ทางรอดสุดท้ายก่อนจะตายด้วยฝุ่นพิษค่ะคือตั้งใจจะส่งเสียงจากภาคประชาชนไปถึงผู้กำหนดนโยบายในช่วงโค้งสุดท้ายของการพิจารณาร่างพรบ.อากาศสะอาดติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
0: กลางวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยในทุกภูมิภาคเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนาเมื่อปอดพูดกับผู้มีอำนาจเพื่อสะท้อนผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชนและความจำเป็นในการยกระดับมาตรการคุ้มครองที่เข้มแข็งขึ้น
2: PM 2.5 ส่งผลกระทบเยอะๆทำให้เกิดมะเร็งเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่รวมถึงโรคอื่นๆทั่วทั้งร่างกายนะครับโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบก็เป็นผลจาก PM 2.5 ในเรื่องพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยผมคิดว่าประชาชนควรจะต้องเข้าใจนะครับว่าอากาศสะอาดเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของตัวเองของลูกหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันผลักดันก็คือให้รู้ว่าเราจะไม่ยอมตายเพราะว่าอากาศผิด
0: ข้อมูลด้านสุขภาพทำให้หลายภาคส่วนเรียกร้องให้ประเทศไทยมีกฎหมายอากาศสะอาดที่กำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมสร้างกลไกที่ช่วยลดการรับสัมผัสมลพิษในระยะยาว
18: ภาพจำเดิมของการเป็นมะเร็งปอดบุหรี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยมลพิษในสภาพแวดล้อมที่มีมากขึ้นนะคะมีผู้หญิงที่อายุยังไม่เยอะไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่เลยเป็นมะเร็งปอดกันมากขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยเราต้องรณรงค์ว่าทุกคนที่มีปอดเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้เพราะแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะสัมผัสปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นควันบุหรี่หรือว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษจึงต้องสร้างความตระหนักสังเกตอาการตัวเองหรือว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่เพื่อป้องกันมะเร็งปอดอย่างเดียวค่ะแต่จริงๆโรคปอดอย่างอื่นก็เยอะขึ้นด้วยนะคะ
0: ผู้เชี่ยวชาญระบุว่านอกจากการป้องกันปัจจัยเสี่ยงแล้วการเข้าถึงการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยที่รวดเร็วและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด
19: ครับตอนนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยครับสามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้สูงถึง 20% เพราะว่าเวลาเราเจอมะเร็งปอดในระยะแรกๆนะครับมันสามารถที่ทำให้การรักษาเนี่ยรักษาได้นะครับแล้วให้ผลการรักษาเนี่ยมันดีนะครับทั้งภาครัฐบาลนะครับผู้ที่กำหนดนโยบายนะครับองค์กรวิชาชีพนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนอาจจะมีการพูดคุยกันในแง่ของความร่วมมือนะครับผลักดันทางด้านที่จะเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ก็ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไข้ได้
0: จากเวทีเสวนาในวันนี้เสียงของผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนได้ถูกส่งต่อเป็นพลังร่วมในการผลักดันสังคมไทยสู่อนาคตที่ทุกคนมีสิทธิ์หายใจอากาศสะอาดเพราะการแก้ปัญหาฝุ่นพิษไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
20: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
22: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
28: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
26: เอาสายต่อไป
29: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
26: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: ไลฟ์นะครับช่วงหนึ่งของการไลฟ์ผู้ว่าบอกว่าดูแนวโน้มแล้วฝนกำลังจะตกอย่างหนักถ้าใครกลับบ้านได้ขอให้กลับก่อนเลยตอนนี
9: ้ใครถ้าเดินทางกลับบ้านได้ก็กลับก่อนนะผมว่าเพราะว่าเย็นนี้ก็ดูเหมือนกับฝนจะตกหนักเพิ่มเติมนะอย่างที่เราบอกไว้เมื่อช้าว่าก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาถึงแม้ว่าเรดาร์มันเหมือนกับว่าสถานการณ์จะเบาบางลงแต่ก็ยังมีตกต่อเนื่องนะมันจะเห็นว่าตอนนี้ก็ผลกระทบก็เริ่มกินวงกว้างขึ้นนะจริงแล้วปัญหาคือคลองมันเต็มนะคลองเกือบทุกคลองนี่เต็มเพราะว่ามันฝนมันก็หนักเกินกำลังของคลองจริงพวกเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้กลับบ้านเข้าถึงที่พักก่อนนะแล้วก็ไปตั้งหลักที่บ้านก่อนช่วงนี้ก็วางแผนการเดินทางนิดนึงแล้วก็พยายามให้เทศกิจออกมาช่วยดูแลพื้นที่ต่างๆนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวให้คนไปช่วยเทศกิจช่วยนำส่งคนถึงที่บ้านส่วนรถสาธารณะต่างๆถ้ามีก็ช่วยบริการประชาชนไปก่อนนะครับแล้วก็พวกเครื่องไฟฟ้าอะไรก็ยกกันหน่อยนะ
11: ผู้ว่าบอกนะครับคลองหลักมันเต็มหมดแล้วคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ครับจากพรรคประชาชนบอกอย่างนี้ครับคลองหลักกรุงเทพเหนือที่เชื่อมระหว่างปทุมธานีเพื่อออกเจ้าพระยาวิกฤตหมดครับขอคำแนะนำอย่างนี้ครับถ้าอยากจะให้แนะนำกทม.ได้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนตอนนี้หลายบ้านต้องการกระสอบทรายทั้งกันบ้านตัวเองและปูทางเดินแต่พวกผมไปขนไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันเป็นของหลวงต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเบิกทรายกอกทรายแล้วเจ้าหน้าที่ไปแจกเองแต่ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอทำให้แม้ว่ากทม.จะมีทรายเหลือมีถุงกระสอบเหลือแต่กลับไม่มีกระสอบทรายแจกเพราะไม่มีคนเอาทรายใส่ถุงไปแจกถ้าทำได้อยากให้กทม.สั่งแต่ละเขตกระจายจุดกองทรายไปไว้ตามจุดต่างๆยกตัวอย่างหน้าที่ทำการชุมชนลานกีฬาหมู่บ้านวัดโรงเรียนใต้ทางด่วนพร้อมกับแจกถุงกระสอบให้ประชาชนในระแวกนั้นเอามากรอกทรายกลับบ้านกันอย่างน้อยก็น่าจะพอช่วยคนที่บ้านเดือดร้อนและอยากได้กระสอบทรายเพื่อจะเอาไปกั้นน้ำท่วมเข้าบ้านตัวเองครับ
16: พูดถึงกทม.คุณผู้ชมคะวันนี้มันมีเรื่องมาเพิ่มอีกค่ะมาซ้ำเติมอีกต้องเรียกอย่างนี้ได้นะคือสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกรถติดบางคนก็หนีขึ้น BTS หนีไป MRT ปรากฏว่า BTS ขัดข้องค่ะระหว่างสถานีหมอชิตถึงสถานี5แยกลาดพร้าว
11: จุดหลักเลย
16: จุดหลักจริงๆนะคะ ทีเนี้ยอย่างเพจวันนี้รถไฟฟ้าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าขัดข้องตั้งแต่ประมาณ 5:00 น.กับ 8:00 น.นะคะ BTS ขัดข้องช่วงหมอชิดถึง5แยกลาดพร้าวค่ะสถานการณ์แบ่งเป็น3ช่วงช่วงคูคตถึง5แยกเดินทางได้5แยกถึงหมอชิดดีเลย์หนักหมอชิดถึงเคหะเดินทางได้ก็บอกว่าถ้าจากในเมืองไปคูคตลงเปลี่ยนรถที่หมอชิดจากคูคตวัดพระศรีไปเคหะลงเปลี่ยนรถที่5แยกค่ะแต่ช่วงที่เดินทางได้ก็ให้ระวังดีเลย์ต่อเนื่องรวมถึงผู้โดยสารเยอะสะสมด้วยสวัสดีเย็นฝนตกนี่ดูภาพที่ทางเขาโพสต์นะคะจะเห็นจุดที่ขัดข้องคือมันเนี่ยแค่เนี้ยค่ะช่วงหมอชิดไป5แยกลาดพร้าวสถานีเดียวแต่มันเป็นแบบตรงกลางเลยอะค่ะ
11: จ
16: ุดเชื่อมต่อสำคัญคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้อยู่บนขบวนจากพร้อมพงไป5แยกจอดแช่ตั้งแต่สถานีพร้อมพงแล้วก็จอดแช่เกือบทุกสถานีเผื่อเวลาการเดินทางคูณ2กันนะทุกคนหรืออีกท่านนึงบอกว่าขากลับคูคตโดนให้ลงที่หมอชิดรถมาทุก15นาทีคนแน่นมากบางคนบอกว่าที่หมอชิดเข้าสถานีไม่ได้ค่ะไม่ให้ขึ้นบันไดแล้วเพราะว่าคนล้นผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะก็โพสต์ระบุสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวจอดเสียหน้าสถานีพหลโยธินฝั่งเซ็นทรัลมุ่งหน้าคูคตสถานีมีประกาศด้วยว่าเนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถกำลังแก้ไขทำให้การเดินรถล่าช้าให้รอ15นาทีในการแก้ไขนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนี้คุณคิตตี้มีมี่นะคะก็ท่านก็อยากจะรอบอกว่าคือลงไปอ่ะฝนมันตกก็กลัวเรื่องน้ำท่วมก็เลยตัดสินใจรอสักพักสถานีประกาศค่ะว่าให้ผู้โดยสารข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพื่อขึ้นรถสลับฝั่งจะมีพนักงานคอยประกาศค่ะว่าแต่ละขบวนรถไปเคหะหรือไปคูคตเธอบอกว่าเธอรอมา20นาทีที่สุดก็ได้ขึ้นรถแล้วคุณผู้ชมมีใครดูเราอยู่ไหมคะแล้วอยู่จุดนั้นช่วยรายงานสถานการณ์กันหน่อยนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่หน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติตอนนี้น้ำท่วมขังเต็มผิวการจราจรแล้วนี่ค่ะ
1: ปากทางยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไปได้อยู่นะครับ
16: Facebook Page Win BTS คูคตแจ้งข่าวสารเขาไลฟ์สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขังหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติขาออกจากพหลโยธินมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตค่ะน้ำท่วมขังเต็มผิวจราจรรถบางคันไปต่อไม่ได้จอดคาอยู่ที่คอสะพานข้ามแยกค่ะเขาบอกว่ารถเล็กถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรมาเลยนะคะทางนี้เพจสำนักงานเขตจตุจักรก็โพสต์คลิปแจ้งเตือนน้ำท่วมขังหน้ามอเกษตรค่ะช่วง 5:00 น.นะคะภาพนี้อู้หูท่วมสูงเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าประมาณสัก 15-20 ซมนะคะก็จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแล้ว
11: ครับส่วนที่อยุธยาวันนี้มีดราม่าแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราได้คุยกับเจ้าตัวแล้วมีคำชี้แจงคำอธิบายมาแล้วสสเบียร์ครับคุณทรงพลสุขสมบูรณ์สสเขต1อยุธยาพรรคภูมิใจไทยภาพนี้แหละครับคุณผู้ชมเมื่อวานแกลงพื้นที่ไปแจกโฟม1ก็คือชุดแก
16: ชุดไทยมาเลย
11: เต็มยศเลยลงพื้นที่น้ำท่วม
16: หรือออกจากสภาไปหรือเปล่าคะ
11: เดี๋ยวมีคำอธิบายและอีกประเด็นก็คือเอาโฟมไปแจกคือคอมเมนต์แรกๆที่มาจะให้ลอยคอเหรอคือจะให้ชาวบ้านลอยคอออกมาเหรอหรือยังไงเอาโฟมไปแจกแล้วก็เนี่ยที่โฟมก็อาจจะมีการพ่นนู่นพ่นนี่เนี่ยฮะอันนี้เป็นโพสต์ของเจ้าตัวเองนะครับสสเบียร์ทรงพลสุขสมบูรณ์ครับเขียนไว้อย่างนี้น้ำมาเราเตรียมพร้อมลงพื้นที่มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนรับมือกับน้ำท่วมวันนี้ผมพร้อมด้วยสจตัวแทนของทางอบจลงพื้นที่มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนจะได้เตรียมไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วมได้บรรเทาความเดือดร้อนกันเบื้องต้นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำเริ่มสูงเราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิดน้ำมาเมื่อไหร่เราพร้อมช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันแน่นอน#สสเบียร์คอมเมนต์แรกมาอยากจะกรี๊ดใส่พี่ชาวีฮะพี่ชาวีใส่สูตรมาทำไมฮะอันนี้คอมเมนต์ที่2แล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงจะให้เราลอยคอใช่มั้ยลอยคอกันกลางสายน้ำอย่างนั้นหรืออันนี้พี่ใส่สูตรมาไม่ได้ดูสภาพเลยโถจะมาเอาผลงานคือจริงๆที่ทีมงานตัดมาเยอะมากเลยคอมเมนต์เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วที่เป็นประเด็นต่อมาก็คืออดีตสสเขต1นี่แหละฮะคุณเต้ทวิวงโตทวิวงโพสต์ข้อความแจกโฟมจากภาษีวงเล็บของปีที่แล้วหรือเปล่านะเท่ากับปล่อยจมหรือเปล่าแจกของใครก็แจกได้เขาถามหา# อยุธยามีสสสีน้ำเงิน5บัญชีรายชื่อ1รัฐมนตรี1สวน้ำเงิน6รัฐบาลสีน้ำเงินจะมีฝีมือดูแลความเดือดร้อนและบริหารน้ำได้ดีกว่านี้ไหมคุณผู้ชมครับเราคุยกับสสเบียร์แล้วเจ้าตัวเนี่ยพูดประโยคแรกว่าผมยับเลยยับเลยเมื่อคืนคืออย่างนี้ครับแกอธิบายกลับจากการประชุมสภามันก็เลยลงพื้นที่ทันทีไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดอันนี้เรื่องชุดก่อนนะทีนี้เรื่องโฟมพอไประหว่างทางเนี่ยไปเจอสจเขากำลังแจกโฟมอยู่ก็เลยแวะหาสจแล้วถ่ายรูปกันในแคปชั่นก็เขียนชัดว่าสจเขาเอามาแจกแต่ขอยืนยันว่าเราแจกแบบนี้กันทุกปีแล้วก็อธิบายว่าไม่ได้ให้เอาไปลอยคอชาวบ้านเขาเอาไปลองเอาไปลองของให้มันลอย
16: เทิร์นของให้สูงขึ้น
11: ถูกต้องเทิร์นให้มันสูงขึ้นเอาไปเทิร์นตามจุดต่างๆให้มันสูงเราแจกทุกปีไม่เคยมีปัญหาทำมาทั้งชีวิตเลยอยู่ดีๆมาด่ากัน
2: เรื่องนี้ครับผมกลับจากประชุมสภาเมื่อวานถูกเสร็จปุ๊บผมก็ลงพื้นที่เลย1ทุ่มแล้วผมก็ผ่านมาเจอสจ.เขาแจกโฟมอยู่ผมก็เลยแวะหาสจ.ก็ถ่ายรูปก็บอกว่าสจ.พื้นที่เนี่ยได้นำโฟมของอบจ.มาแจกให้พี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาร้องขอไปเพราะในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านหนึ่งเอาไปหนุนของถูกต้องไหมครับหนุนของเพื่อไม่ให้น้ำท่วมในบ้านเขาร้องขอทุกปีตั้งแต่รุ่นผมเป็นสจ.ปีที่แล้วผมก็เอาโฟมของอบจ.เนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนคือโฟมเนี่ยไม่ได้ให้มาลอยคอแบบน้ำแบบไปลุยน้ำท่วมนะครับชาวบ้านเนี่ยต้องการไปหนุนของ1ไปหนุนของ2ไปใส่ต้นไม้ต้นเล็กๆเพื่อลอยน้ำไว้ไม่ให้ต้นไม้ตาย
16: อ่
11: ะอีกสักเสียงนึงก็อธิบายถ้าผมไม่ดีอ่ะคนอยุธยาเขาจะเลือกผมหรอคนเก่าอ่ะถ้ามันดีอ่ะเขาจะเลือกหรอไม่ดีไงมันถึงสอบตกไงแล้วข่าวก็ถามนี่หมายถึงพี่เต้หรอ
16: ค่ะ
11: ฟัง
2: ไม่น้อยใจผมเฉยๆคือผมไม่ได้ช่วยคนแค่ยุทธยาไปมาทั่วประเทศอ่ะแล้วทำไมไม่ด่าผมอ่ะพอมาตอนนี้พื้นที่ผมเป็นผู้แทนผมช่วยชาวบ้านผมผิดตรงไหนคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองคุณเอาประเด็นพวกนี้มาเล่นเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องทบทวนตัวเองที่คุณไม่ได้รับความไว้วางใจอ่ะเพราะอะไรแต่วันนี้ผมชนะคุณต้องให้ผมทำงานก่อนสิไม่ใช่คุณมาโจมตีผมแบบนี้คุณจะมาพูดว่า
10: คือพูดถึงสสเต้ถูกไหม
2: ถูกต้องครับก็เขาพูดถึงผมเนี่ยยุทธยามีสอสอ5คนตอนคุณเป็นอ่ะตอนปี68น้ำท่วมไหมล่ะอย่ามาอ้างว่าไม่ใช่คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลผมก็เห็นคุณอ้างว่างบประมาณนู้นคุณเอามางบประมาณนี้คุณเอามาอ่ะคุณไม่เป็นรัฐบาลแล้วคุณเอามาได้ไงทีนี้คุณพูดได้ไงแต่พอเวลาเกิดน้ำท่วมคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเอ้ยไอ้มันก็พูดง่ายนะความคิดอ่ะพูดแบบคนโตอ่ะผิดตรงเอาเรื่องของไปเล่นประเด็นแค่ว่าผมเป็นสสภูมิใจไทยนี่หรอบอกถ้ามีปัญหา
10: ใช่ไหมเนี่ยใส่ยับ
2: ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธพูดให้ฟังบอกว่าถ้ามันข้องใจให้มันมาคุยกับผมได้เลยผมพร้อมตอบทุกเรื่องราว
11: คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกอย่างนี้ครับตอนนี้รัฐบาลยกระดับการเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะช่วง 25-27 กันยายนและได้มีการสั่งดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ได้มีใช้อย่างเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงครับ
16: ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ช่อง3ชวนคุณผู้ชมไปพบกับปรากฏการณ์ความสนุกโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองค่ะในงานที่มีชื่อว่า CH3 Bangkok Aerobic 2026ค่ะมาแอโรบิกกันนะคะออกสเต็ปไปกับทีมนักแสดงช่อง3มีน้องจีน่ายีนาน้องพีพีปุณปรีดีน้องมิ้นชาลิดาน้องโลโลแล้วก็มีพี่ไก่พาสิทธิ์ไปเต้นโชว์ด้วยนะคะ
11: พร้อมกับตูนบลินดาผู้ประกาศข่าวสายสปอร์ต
16: ค่ะแล้วจะต้องสนุกมากแน่ๆเพราะว่าน้องเบเบ้ทันชนกค่ะจะไปนำเต้นแล้วก็ยังมีทีมนำเต้นสุดมันจากฟิตเนสเฟิร์สไปด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะเสาร์ที่26กันยายนไปร่วมงานได้เลยนะคะฟรีค่ะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประตูเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงนะคะมีบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนให้ไปร่วมสนุกกันด้วยแล้วเราจะเริ่มเต้นแอโรบิกกัน6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มนะคะ
11: แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวฝนนะฮะอันนี้ทีมงานฝากมาบอกนะฮะงานนี้ช่อง3จัดเต็ม
16: ต็นท์ขนาดใหญ่มาแล้ว
11: ใหญ่มากนี่มีภาพนี่เปรียบเทียบกับคนๆนึงเห็นมั้ยพร้อมนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเต้นกันตอน 18:00 นถึง 20:00 นนะครับ
16: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand นะคะหมดเวลาแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่งานนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นไวรัลไม่ได้เป็นแบบอะไรที่มันเป็นประเด็นโด่งดังอะไรมากมายเลยแต่ว่าเมื่อวานผมสนใจพอดีได้มีโอกาสอ่านข่าวหนึ่งครับแล้วมันไปเกิดขึ้นที่พัทลุงเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายหลายคนทีเดียวนะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไปร้อยไหมที่คลินิกแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอร้อยออกมาเนี่ยไหมที่มันร้อยทำให้หน้ามันตึงมันขึงไปอย่างเงี้ยนี่ผมก็อยากจะดึงเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มจะคล้อยๆเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าถ้าไปสักพักหนึ่งอะหมอบอกว่าไหมเนี่ยมันเป็นไหมทองแล้วมันจะเป็นไหมละลายถ้าไปสักพักหนึ่งมันจะละลายแล้วมันทำให้หน้ามันตึงอย่างนี้สุดท้ายเขาบอกเขารอนะคนไข้เขาก็ทำร้อยไหมไหมรอแล้วรอเล่าสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บมันอักเสบก็เลยเอาไหมออกคุณผู้ชมครับปรากฏพอออกมาเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันไหมหรือมันไหมหรือมันเป็นเอ็นตกปลามันคล้ายๆเขาว่างั้นคล้ายๆเอ็นตกปลาเขาตกใจนะคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวมันก็เลยดังขึ้นมานะในหมู่ของคนที่ไปทำในคลินิกแห่งนั้นที่พัทลุงนะแล้วก็เลยมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่าใช่ฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้ครับคุยทางฝั่งของคุณโก้เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะฮะสวัสดีคุณโก้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีนายแพทย์พีรพัฒน์เพียรธรรมนะฮะแกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะจากเดอะคลินิกนะฮะหมอพีนะครับสวัสดีหมอพีครับ
5: สวัสดีครับ
4: แล้วก็วันนี้นะครับเรามีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาพันธ์ดลมานะครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับ
4: วันนี้คุยกันสบายๆคุณผู้ชมครับไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพยายามติดต่อทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกด้วยเพราะคุณหมอก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ฉันเสียหายหมดเลยมันจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเรื่องราวเป็นยังไงคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณพีเอ้ยไม่ใช่ค
5: ุ
4: ณคุณก็ดูใบหน้าก็หล่อเหลาดีอยู่แล้วคุณอยากไปทำอะไรไหน
5: ไม่ตอนแรกจมูกมันมีหำตรงกลางสูง
4: หำ
5: ใ
4: ช่อะไรนะ
5: หำจมูก
4: หำ
5: ใช่หำสูง
4: มีหำ
5: ใช่
4: หำมันคือเขาเรียกหำคืออะไรครับหมอ
7: หำคือตรงมันตรงสันมันโค้ง
4: ตรงนี้เขาเรียกหำ
7: ใช่ฮะ
4: นี่หำนะ
7: หำครับ
4: ตรงนี้เหรอ
5: ใช่
4: มันยุบลงไป
5: มันโค้งนูนขึ้นมานิดนึงครับ
4: โค้งนูนนะอ้าวแล้วมันยังไง
5: แล้วตอนแรกไปฉีดวิตามินผิวไปดิบผิว
4: ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่พัทลุง
5: ใช่
4: คุณเป็นคนพัทลุงเหรอ
5: ใช่ครับ
4: แล้วทำไมคุณถึงไปทำที่นั่นน่ะ
5: เหมือนมีพี่ที่รู้จักแนะนำมาแล้วตอนแรกไปเพื่อนพี่เขาฉีดคางแล้วแกแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนลองไปฉีดที่นี่ดูไหมแกบอกว่าดีนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็เลยไปก็ถักเพจไปแล้วก็ไปฉีดผิวมันก็ได้ผลอยู่ตอนนั้น
4: ให้ไปฉีดผิวที่คลินิกแห่งนี
5: ้ใช
4: ่ใครแนะนำคุณนะ
5: ไปตอนแรกไปเพื่อนพี่
4: คุณอยากพูดภาษาใต้ไหมล่ะ พูดลำบากไหมเนี่ย
5: พูดกลางได
4: ้พูดกลางได้นะอ่ะโอเคเชิญครับ
5: ไปเพื่อนพี่ที่รู้จักแล้วก็เขาบอกว่าแกหมอแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนตอนนี้แกถามแล้วก็บอกว่าอ๋อฉีดอยู่ที่ในตัวเมืองแล้วแกว่าลองฉีดกับแกดูไหม
4: คุณถามเพื่อน
5: ใช่
4: บอกว่าแกฉีดผิวที่ไหนทำไมผิวแกขาวจังเลยฉันก็อยากจะฉีดเหมือนแกเนี่ยแหละหมอก็บอกอ๋อฉันฉีดในเมืองกับหมอคนนี
5: ้ใช่
4: ถูกไหมคุณก็บอกว่า
5: เดี๋ยวจะไปฉีดแล้วก็ให้ทักเพจไป
4: คุณทักไปที่เพจ
5: ใช่แล้วก็ไปฉีดผิว
4: บอกจากฉีดผิวจะได้ขาว
5: ๆใช
4: ่
5: แล้วก็เหมือนตอนนั้นมีเห็นใน TikTok อ่ะเขามีการฉีดฟิลเลอร์จมูกแบบนวดฮัมอ่ะให้มัน
4: นวดฮัม
5: ให้มันแบบเป็น
4: พูดให้มันดีๆแล้วผมต้องจริง
5: ให้มันเป็นสันเล็กลงแล้วแกก็บอกว่าน
4: วดฮัมเนี่ยนะ
5: ไม่ฉีดฟิลเลอร์ลดให้มันแบบเป็นสันสูงขึ้นนะมันมีด้วย
4: เอาใหม่สิคุณพูดอธิบายใหม่ดิผม
5: ไม่แบบฉีดฟิลเลอร์ที่สันจมูกให้มันสันมันสูงขึ้นแล้วก็
4: ฉีดฟิลเลอร์ให้สันจมูกเนี่ยมันสูงขึ้น
5: ใช
4: ่มันจะตรงนี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: มันจะได้เสมอกันอย่างนี
5: ้ใช่อ
4: ย่างของพี่เองเนี่ยจมูกตรงนี้ของพี่มันปูดขึ้นมา
5: ใช่
4: เนี่ยเห็นไหมเด็กผู้ชมลองดูนะมองข้างไหนดีข้างนี้นะเนี่ยจมูกตรงนี้ของผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะปูดขึ้นมาตรงนี้คือผมโดนเตะตอนเด็ก
5: ๆ
4: หมอผมโดนเตะจมูกผมอย่างเงี้ยเขาเตะเขาบอกจมูกผมขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็เลยปูดขึ้นมาอย่างเงี้ย
7: ครับ
4: มันก็เลยมันดูแล้วไม่เสมอไม่โด่งมาอย่างนี้ถูกไหมถ้ามันไปฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้มันก็จะได้เสมออย่างนี้ถูกไหม
5: ใช่
4: ใช่ไหมหมอ
7: ใช่ครับ
5: แล้วแกก็แนะนำว่าแกมีหัตถการแนะนำอยู่คือร้อยไหมจมูกบุฟเฟ่กี่เส้นก็ได้ในราคา 5,000 บาท
4: ใช่บุฟเฟ่
5: ใช่
4: บุฟเฟ่ไหมทองคำ
5: ไม่ไหมแกบอกว่าไหมเฉยไม่ได้พูดว่า
4: อ๋อไม่ใช่ไหมทองคำนะแต่เป็นบุฟเฟ่ร้อยไหม
5: ใช่กี่เส้นก็ได้จนกว่าแบบเราจะพอใจว่าสันอะคมแล้วสันจมูกอะคมแล้ว
4: ร้อยไหม
5: ใช่
4: จนกว่าสันจมูกจะคม
5: ใช่กี่เส้นก็ได้ไม่จำกัด
4: บุฟเฟ
5: ่ใช
4: ่อ๋อเท่าไหร่ราคา
5: ราคา 5,000 บาทอ่ะ
4: 5,000 บาทบุฟเฟ่เลยนะ
5: ใช่ครับแล้วตอนนั้นก็ร้อยไปประมาณ10เส้น
4: คุณตกลงทำ
5: ตกลงทำ
4: ครั้งนั้นคุณทำอะไรบ้าง
5: มีร้อยไหม
4: จะเย็นๆน้องตื่นเต้นใช่ไหมลูกตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นป่ะโอเคไม่ต้องตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นใจเย็นๆลูกอะอะไรบ้างนะอันแรกเลยทำอะไรนะฉีดผิว
5: ฉีดผิว
4: ฉีดผิวให้ขาวแล้วอะไรอีกผิวขาว
5: แล้วก็ถ้าไปสักประมาณ1เดือนแน่ก็ไปร้อยไหมจมูก
4: ร้อยไหมจมูกแบบบุฟเฟ่
5: ใช่ครับ
4: ร้อยไหมบุฟเฟ่10เส้น
5: ใช่ครับ
4: 10เส้นร้อยที่จมูกนะ
5: ใช่ครับ
4: แล้วมีอะไรอีกไหมฉีดอีกไหม
5: หลังจากนี้ก็หลังจากร้อยเสร็จก็มีฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อก
4: ทุกอย่างอะเต็มเครื่องอะฟิลเลอร์โบท็อก
5: ใช่ครับ
4: ทำทุกอย่างที่ทำได้ทีเนี้ยผมถามนิดนึงไอ้ร้อยใหม่ที่จมูกเนี่ยมันร้อยไงพี่เคยได้ยินแต่มันร้อยที่หน้าร้อยให้หน้ามันตึงอย่างเงี้ยแต่ทำไมน้องร้อยที่จมูกมันเป็นยังไงเหรอ
5: ไม่เคยไปดูใน TikTok มาแล้วมันมีการร้อยใหม่
4: ร้อยใหม่ที่จมูกได้หรือหมอ
7: ครับก็ท่านในอดีตนะครับก็จะเราก็จะมีตัวการใช้ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้นเอ็นใสๆยาวๆเหมือนเป็นคล้ายๆเส้นเอ็นพลาสติกแล้วตัวในเส้นเอ็นเนี่ยมันจะมีตัวเงี้ยงเวลาเราร้อยเข้าไปปุ๊บแล้วเราดึงออกมาเนี่ยมันจะล็อกผิวตรงนั้นทําให้ตัวไหมมันไม่ขยับไปไหนทีนี้เรา
4: ล็อกไปในจมูกเนี่ยเหรอฮะ
7: ครับถ้าและเริ่มแรกเราจะเอามาร้อยตรงแก้มนะครับช่วยสมมุติว่าเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะเราดึงแล้วก็ถึงร่องแก้มนะครับเราช่วยยกร่องแก้
4: ม
7: แต่ก็หลังๆก็ถ้าบางประเทศก็จะมีการเอามาร้อยที่จมูกนะครับลักษณะวิธีการทำก็คือฉีดยาชาตรงปลายจมูกแล้วก็เอาตัวไหมเข้าไปทางสันจมูก
4: แยงไปรูจมูกนี่
7: ใช่ครับ
4: ไม่ใช่รูเอ๊ะเขาเรียกนะ
7: ตรงปลายจมูก
4: ตรงจมูกนี้แยงเข้าไปแล้วก็ดึงขึงเข้าไปอย่างนี้บึ๊บ
7: เข้าไป
4: แล้วไงอีกฮะ
7: แล้ว
4: ไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนผูกตรงไหนล่ะ
7: ตอนแรกเนี่ยมันจะมีท่อแข็งๆนำตัวไหมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดตรงนั้นอ่ะเราก็เอาท่อแข็งๆออกแล้วเหลือแค่ตัวไหมที่ช่วยล็อกผิวตรงนั้น
4: ให้มันผมเข้าใจแต่ที่ไอ้ตรงปลายไหมมันจะไปผูกที่ไหนล่ะหมอ
7: มัน
4: ก็ไปค้างอยู่เฉยๆเป็นเส้นเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอ
7: ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวระหว่างเส้นของมันเนี่ยมันจะมีเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเต็มไปหมดช่วยล็อกผิว
4: เป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงใช่ไหมเหมือนผมอธิบายเป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงสมมติที่เป็นเส้นเอ็นออกมาปุ๊บมันก็จะมีเงี้ยงออกมาเป็นแหลมๆตึ๊กๆๆๆออกมา
6: แล้วมันก็จะไปเกาะเนื้อเยื่อข้างในเอาไว้
7: ใช่ครับ
6: ใช่ไหมฮะ
7: แล้วมันให้มันคงรูป
6: โอ้โหคุณทำอย่างนั้นป่ะ
5: ใช่
6: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คุณก็จะเป็นไหมเส้นนึง
5: ใช่
6: แต่คุณใส่เข้าไป10เส
5: ้น
6: ตรงเนี้ยมีอยู่10เส้น
5: ใช่ครับ
6: โอ้แล้วเขาบอกไหมว่าไอ้ไหมเนี่ยมันจะอยู่ไปนานแค่ไหน
5: ตอนแรกอะไปดูใน TikTok มาแล้วแล้วมันก็มีแบบพูดมันมีเหมือนคนเคยเสียว่าเออมันระวังไม่ละลายนะแล้วก็เลยแบบถามกันเลยว่า
6: ไม่เอาตอนแรกแกบอกก่อนแกบอกว่าจะอยู่เนี่ยอยู่นานแค่ไหน
5: 1ปีจะละลาย
6: 1ปีจะละลายแกบอกว่าอยู่1ปีเป็นไหมละลาย
5: ใช
6: ่ใส่ไป10เส้นไอ้10เส้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายหายไปเองนะ
5: แกบอกว่าถ้าละลายอ่ะสามารถมาเติมได้อีกนะ
6: อันน่ะ
5: ใช่
6: ถ้าละลายเติมได้อีกด้วยบุฟเฟ
5: ่ไม่เหมือนจ่ายครั้งใหม่อีก
6: ใส่ชาตินี้โด่งถึงชาติหน้า
5: ใช่สามารถมาเติมไม่ใช่แบบ
6: โอ้โห10เส้น
8: คือบุฟเฟ่ต์เติมใหม่จ่ายตังค์ใหม่ใช่ไหม
5: ใช่คร
6: ับอ๋อเติมใหม่จ่ายตังค์ใหม่โอ้
5: สามารถเติมได้ถ้ามันยุบตัวลง
6: ผมไม่คิดว่าเออแบบให้แบบใส่ชาตินี้โด่งถึงชาติหน้าสบายเลยแล้วยังไงต่อ
5: แล้วพอถามแกแล้วที่บอกกัน1ปีแล้วบอกละลายจริงใช่ไหมแกบอกว่าจริงละลายจริงไม่ต้องกลัวแกบอกว่าถ้าเหมือนเกิน1ปีถ้ายุบอ่ะมาเติมได้เลยมาเติมอีกจ่ายอีกได้เลยแล้วนี่ก็อยู่ได้ประมาณตอนทำเสร็จอ่ะมันก็รู้สึกเจ็บมากแล้วก็ถามแกว่ามันแบบอาการปกติไหมแกบอกว่าปกติเลยมันแบบ
6: คือพอทำเสร็จแล้วมันเจ็บมากใช่ไหม
5: ใช่แล้วมันก็เจ็บมากเหมือนหลังจากนั้นมันก็รู้สึกจับติดมาตลอดเลย
6: จับนี้จะติดไหม
5: จะติดเป็นไหม
6: ติดไหม
5: ใช่ครับก็คิดว่ามันเป็นแบบผลข้างเคียงหรือเปล่าแล้วก็
6: แล้วคุณก็เลยไปดูในทิกตอก
5: ใช่
6: ไปดูในทิกตอกบอกว่าม
5: ันไม่ละลายมันมีเคสที่ไม่ละลายแล้วต้องเอาออก
6: จากคลินิกแห่งนี
5: ้ไม่ที่อื่น
6: ที่อื่นเหมือนกัน
5: ใช่
6: บอกมันไม่ละลาย
5: ใช่
6: ต้องเอาออกมาเองตกใจเลยดิ
5: ก็ตกใจ
6: อ้าวเฮ้ยไหนหมอบอกว่าจะละลายนี่หว่าใช่ไหม
5: ใช
6: ่แล้วคุณทำยังไง
5: แล้วก่อนที่จะไปออกอ่ะมันมี1เคส
6: ก่อนจะไปเอาออกใช่ไหม
5: ใช่ครับก่อนจะไปออกอ่ะมันมี1เคสที่เขาทำไปแล้วตั้งแต่ปี65แล้วเขาอ่ะมันของเขาอ่ะมันเป็นหนองในเขาเพิ่งไปเคลียร์ค่าเสียหายในประมาณปี69แล้วก็เขาก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมันไม่ละลายแล้วมันก็เป็นหนองแล้วต้องไปผ่าออกแล้วเคสแรกอ่ะที่ไปอ่ะหมอรับผิดชอบราคา 40,000 กว่าบาทใช่ไหมแล้วพอคนที่สองอ่ะไปอีกมันเหมือนพอมีเคสตัวอย่างแล้วว่าเอาไม่ออกเหมือนคนที่ลอยไปทั้งหมดอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลาย
6: คนที่ลอยไปทั้งหมดคือ
5: คนที่ลอยไป
6: อ๋อลอยไปทั้งหมดอ๋อ
5: มันเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลายแล้วเขาก็ไปเหมือนไปบอกแกว่าเออเนี่ยจะไปเอาออกนะเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันแล้วแกก็บอกว่าเออถ้ารับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดี
6: ถ้าต้องรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีเพราะมันมีเคสไม่ได้
5: อีกเยอะ
6: ใ
5: ช่
6: ที่ร้อยหมายไปแล้วมันอักเสบมันเจ็บ
5: ใช
6: ่แล้วก็คือมันไม่ได้ละลายจริง
5: บางคนมีแบบบิดก็มีแบบมัน
6: จมูกบิดไปเลย
5: บางคนเอี่ยวมาหัวตาแบบนี้ก็มีผิดรูป
6: ไม่ถึงไหมนี่มันมาแยงไว้ที่ตาเนี่ยนะ
5: ใช่มันหลุดออกไปจากสันจมูก
6: นี่คุณไปกล่าวหาเขาป่ะเนี่ย
5: ใช่มันมี
6: ไม่ใช่คุณกล่าวหาคุณใช่ไม่ได้สิ
5: มันมี
6: คุณไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
5: ไม่มันมีจริงแล้วเขาเหมือนเขามาบอกอ่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วเหมือนพอรู้กับเคสที่สองที่เกย์บอกว่าเออถ้าเราชอบเคสอ่ะก็ตายกันพอดีก็เลยไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปหาแกแล้ว
6: แล้วคุณทำยังไงไอ้ที่คุณทำยังไง
5: ก็ได้ไปปรึกษากับคลินิกที่ใหม่ที่บอกว่าเออจะไปเอาไหมออกแล้วเขาก็บอกว่าเออค่าเอาไหมออกอ่ะ 15,000 บาทบวกกับค่าทำจมูกใหม่อ่ะ 2,900 แบบซีมีโอเพ่น 29,000 บาท
6: หมายถึงที่อันนี้ที่ไหน
5: ที่ใหม่คลินิกแห่งใหม่ครับใน
6: เออเขาบอกว่าต้องทำอะไรนะ
5: ต้องมีค่าไหมออกและค่าเชื้อ 15,000 บาท
6: มีค่าเอาไหมออกแล้วก็ค่าเชื้อ
5: ใช่ครับ
6: 15,000 บาท
5: ใช่คร
6: ับคุณก็ไปเอาออก
5: ใช่แล้วก็มีค่าตอนแรกไปฟิลแบบปรึกษาก่อนทักไปในเพจเขาว่าเออเนี่ยมันมีแบบร้อยไหมมาแล้วนะแล้วก็บอกว่าเออมันต้องเป็นเคสแก้นะแบบมีค่าขูดไหมค่าเชื้อ 15,000 บาทแล้วก็ต้องแก้เป็นเทคนิคเซมิโอเพ่น 29,900 บาท
6: เทคนิคเซมิโอเพ่น
5: ใช่
6: อ
5: ัน
6: นี้คือเซมิโอเพ่นครับหมอ
7: ก็จะเป็นการผ่าตัดจมูกโดยการเขาเรียกว่า
6: เปิด
7: แค่บางส่วนจากแผลที่อยู่ข้างในรูจมูก
6: ครับ
7: ครับแล้วก็ใช้เป็นวัสดุเสริมพวกซิลิโคนใช่ไหมฮะใส่สวมเข้าไปแทน แต่ว่าในเคสที่มีการร้อยไหมอยู่แล้วแล้วถอดไหมออกมามันจะเกิดพังผืดขึ้นได้ง่ายหรือบางเคสที่มีการติดเชื้อก็จะเป็นพังผืดเยอะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายการแก้ที่สูงขึ้นครับ
4: เสร็จแล้วคุณเอาออกไหม
5: ไม่แต่พอไปวันจริงอ่ะไปคลินิกอ่ะพอไปจริงอ่ะเหมือนเขาจับดูแล้วเขาบอกว่าไหมอ่ะมันอยู่ใกล้หัวตาเยอะพอสิบเส้นอ่ะมันเป็นจำนวนที่เยอะเกินแล้วเขาบอกว่า
4: ใส่เยอะเกินไปอ
5: ี
4: ก
5: ใช่
4: สิบเส้นเขาอยู่นี่ใช่อีกแล้ว
5: ใช่ครับแล้วมันแข็งมากแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการเอาออกแบบมินิโอเพนแบบผ่าหน้าจมูกตัดหน้าจมูกแล้วออกเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำแบบมินิโอเพนอ่ะเขาจะไม่รับผิดชอบเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดอักเสบได้เขาจะไม่รับผิดชอบ
4: คือต้องผ่าอีก
5: ใช่กลายเป็นมินิโอเพนเป็น 49,000 บาท
4: เป็น 49,000 บาท
5: ใช่บวกข้าวออก 15,000
4: คุณก็ต้องทำ
5: ใช่พอมันต้องออกแล้วมันรู้สึกเจ็บแล้ว
4: ไอ้อะไรนะไหมมันขึ้นไปแทงตรงขอบตาข้างบนนี้แล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ผ่าเอาออกไหม
5: เอาออก
4: ออกมาแล้วเป็นไง
5: ก็เป็นเหมือน
4: ตามภาพ
5: ใช่ตามภาพ
4: ลองดูภาพที่ตามใช่ใช่เอามา
5: เหมือนไม่ใช่ผ้าก๊อตสีขาวสีขาว
4: อ่ะผ้าก๊อตสีขาวเขาบอกผ้าก๊อตสีขาว
5: นี่ใช่คร
4: ับอันนี้ใช่ไหมที่เอาออกมาวันแรกเลยนะ
5: ใช่คร
4: ับ เป็นแบบนี้นะ
5: ใช่ครับ
4: ไอ้นี่ไหมเหรอ
5: ไหมแต่เหมือนตอนเอาออกอ่ะเหมือนหมอบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าบอกเขาบอกว่าถ้าเราไปฟ้องกับคลินิกไหมอ่ะคลินิกที่เก่าอ่ะอย่าเอาเขาไปอ้างได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเป็นคู่กรณีกับคลินิกแห่งเก่า
8: หมอด้วยกัน
4: ครับเป็นหมอด้วยกันก็คือพูดง่ายคือพอหมอแห่งใหม่เนี่ยเขาเอาไอ้ไหมอันนี้ออกมา10เส้นอันนี้ถึง10มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เส้นพอดีเลยพี่ตุ๋นนับแล้วเนาะ
8: ครับ
4: 10เส้นนี้ออกมาเสร็จปุ๊บหมอที่คลินิกใหม่บอกเลยบอกว่าน้องถ้าน้องจะไปฟ้องไอ้คลินิกเก่าเนี่ยอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะ
5: ใช่ครับ
4: เขาไม่อยากไปยุ่งด้วย
5: ใช่ๆเขาบอกว่าเหมือนมันจะเสียเวลาเขาในการเหมือนขึ้นศาลอะไรนี่ฟ้องเขาบอก
4: เสียเวลาขึ้นศาลเสียเวลาแล้วเขาบอกว่าหมอคนใหม่ก็บอกไอ้นี่มันอะไร
5: เขาบอกว่ามันแบบเขายังพูดติดขำเลยว่านี่น้องอยู่ตายสองรอบมันก็ไม่ละลายนะ
4: เขาพูดตายไปสองรอบก็ไม่ละลาย
5: ไม่ละลายแน่นอน
4: หมอคนใหม่บอก
5: ใช่
4: น้องเอ้ยมึงตายไปสองรอบมันก็ไม่ละลายหรอก
5: ใช่
4: แล้วเขาบอกว่าเป็นอะไร
5: เขาบอกว่ามันเหมือนสิ้นเอ็นตกปลาเลยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไหมนะถ้าเป็นไหมอ่ะมันต้องละลายแล้วเลย
4: เหมือนเอ็นตกปลา
5: ใช
4: ่ใช่อีกแล้ว ไอ้ยาเฮ้ยตายไปสองรอบก็ยังไม่ละลายเขาว่างั้น
5: ใช่
4: คุณเห็นคุณตกใจไหม
5: เจ็บมากมันต้องดึงออกทีละเส้น
4: เจ็บ
5: แล้วบังเอิญว่าบังเอิญจำได้ว่าหมอที่เก่าบอกว่าติดเส้นเขาบอกว่าถ้าว่าตัวเองจำไม่ได้อ่ะมันต้องหายอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนมั่นใจว่าจะหมดยังอ
4: ่
5: ะ
4: ไอ้ยา
5: แล้วมันเจ็บ
4: โอ้โห
8: ไม่ได้ฉีดยาชา
5: ฉีดยาชาน
8: ี่ฉีดแล้วใช่ไหม
5: ฉีดแล้วแต่ก็ยังเจ็บมันต้องดึงอ่ะ
4: มันดึงระหว่างที่ดึงมันก็โคตรปื๊ดเหมือนปื๊ดออกมาเงี้ยหรอ
5: ผู้ช่วยหมอต้องเอามือจับคนละข้างแล้วก็ดึงทีละเส้นออก
4: ทำไมอ่ะ
5: มันแข็งมากเขาบอกมันอยู่ลึกเกินแล้วก็มันแบบแข็ง
4: จริงป่ะเนี่ย
5: จริง
4: น่ากลัวว่ะเฮ้ยแล้วคุณเก็บไว้มั้ยเนี่ยอันเนี้ย
5: ไม่ครับไม่ได้เอากลับมา
4: คุณทิ้งเลยเหรอ
5: แต่เขาเหมือนก็ให้ดูเขาบอกว่าเหมือนต่อไปเขาว่าจะเอาไปฟ้องร้องมั้ยเขาว่าถ่ายรูปไปเก็บไว้ได้นะแต่เขาจะไม่เป็นพยานให้นะ
4: เออ
5: แค่ให้หลักฐานอย่างเดียว
4: โอเคพักสักครู่ยังมีอีกนะมีแค่คนแรกนะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปมีอีกนะแต่หมอเขาออกมาพูดเลยนะบอกว่ามันไม่ใช่หรอกนี่มันไม่ใช่เอ็นตกปลามันคือไหมเดี๋ยวหมอต้องคุยกับผมหน่อยนะแต่ไม่ใช่หมอคนนี้นะหมอพีที่เป็นหมอจากเดอะคลินิกนะอันนี้อยู่ในกรุงเทพเดอะคลินิกนะที่ดังๆเนี่ยที่คุณอ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์นะ
7: ใช่ครับ
4: อีกหน่อยจะเป็นกัญชัยแล้วผมหยอกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งทิ้ง IP 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
12: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
15: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: โหนกระแสจากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย
19: อาหารแมวคานิว่า
20: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
21: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: กลับมาสู่รายการหนกระแสเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ตุ๋ยกับทางคุณหมอต้องขออภัยนะฮะกับชื่อหมอพีทนะฮะทางเมื่อกี้ไปเขียนว่าเป็นหมอพีแล้วก็หมอพีทนะหมอพีทนะฮะขออภัยด้วยกำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าพี่ตุ๋ยกับผมไม่รู้จักคำว่าฮัมไหม
8: ครับไม่รู้จักครับเพิ่งเคยได้ยินก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเรียกฮัมจริงๆอ่ะ
4: ใช่นี่ผมไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้หยาบคายจริงๆนะคุณผู้ชมตอนแรกน้องบอกว่าหัมอยู่ตรงนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหัมไปอยู่บนจมูกน้องยังไงวะงงจริงๆแล้วจนกระทั่งหมอพีทบอกมาเนี่ยแหละว่าเป็นว่าฮัมก็คือ
7: เป็นเหมือนเป็นโหนกตรงสันจมูกมันนูนออกมาเขาเรียกเป็นฮัม
4: โอเค
8: เป็นภาษาอังกฤษ
4: ครับทีเนี้ยหลังจากที่เขาเอาเส้นเอ็นออกมาปุ๊บเนี่ยยืนยันเลยใช่ไหมว่ามันไม่เหมือนกับไหม
5: ใช่
4: ไอตอนก่อนเขาใส่เขาให้คุณดูหรือเปล่า
5: ไม่ได้ดูครับเพราะกลัวด้วยตอนนั้น
4: คุณก็ไม่ได้ดู
5: ใช
4: ่จริงๆคุณต้องให้คนไข้ดูก่อนไหมครับว่าไหมจะเป็นแบบนี
7: ้ก่อนทำหัตถการนะครับหลายๆคลินิกก็จะมีการแกะกล่องไหมมันจะมาเป็นกล่องแล้วก็จะมีเลขสล็อตที่เป็นสติกเกอร์ก็จะมีการแสดงให้คนไข้ดูก่อนทำหัตถการแล้วก็บางที่อาจจะมีการฉีกซองแล้วก็ให้ดูไหมก่อนทำหัตถการต่อหน้าแต่บางที่อาจจะถ้ามีการดมยาสลบมีการปิดตาก็อาจจะไม่ได้อาจจะข้ามขั้นตอนนั้นไปได
4: ้ครับหมอพีทถ้าผมถามหมอพีทนิดนึงมันเป็นอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะที่ออกมาคุณเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไหม
5: คล้ายๆครับ
4: คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: เนี่ยอ่ะคุณดูสิแข็งๆนี้เลยนะ
5: ใช
4: ่เนี่ยนะขอกรรไกรหน่อยขอกรรไกรหน่อยมีไหมทีมงานจะได้ตัดให้คุณหมอเขาเห็นชัดๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมอ่ะลองกล้องลองซูมมาใช่ไหม
5: ใช่ที
4: ่คุณเห็นอ่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่เอ็นตกปลาแล้วเนี่ย
5: คล้ายๆเลย
4: ใช่พี่ตุ๋ยเนี่ยหมอดูสิอันนี้มันเหมือนไหมที่หมอเอาไปใส่กันบ้างไหมหมอครับเชิญครับมันอย่างนี้ไหม
7: ก็ถ้าแยกด้วยตาเนี่ยจะแยกไม่ได้เลยครับ
4: หมอต้องพูดแบบไม่เข้าข้างกันนะ
7: ครับ
4: เราเอาแบบพี่ตุ๋ยลองดู
0: หมอครับแยกด้วยตาเนี่ยไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าหมอจับสัมผัสในฐานะที่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยจะรู้ใช่ไหมครับถ
7: ้
0: าจับสัมผัส
7: จับสัมผัสก็อาจจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีการผสมตัวสารเคลือบผิวทำให้ลักษณะใหม่แต่ละอันมันจะต่างกันไปครับการดึงการอะไรการจับนี่จะยาก
4: ใช่ป่ะคุณจับดูคุณได้จับนะวันนั้นที่ออกมา
5: ไม่ได้จับ
4: แต่มองรู้เป็นอย่างนี้เลยฮะ
5: ใช่
4: แต่มันจะเป็นเลือดๆก็จะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: ใส่กับเป
5: ็นน่าจะ
4: ครับเป็นอย่างเงี้ย10อัน
5: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วไอ้ปลายเนี่ยคุณผู้ชมปลายอันเนี้ยมันเข้าไปแทงอยู่ตรง
5: หัวตา
4: เขาเนี่ยตรงเนี้ยแต่แบบเสร็จแล้วคุณทำยังไงพอออกมา
5: ทำจมูกใหม่ในวันนั้นเลยเพราะว่ามัน
4: ทำใหม่เลย
5: ใช่ครับ
4: ไม่ผมหมายถึงว่าคุณทำยังไงต่อกับหมอในโรงพยาบาลเก่าอะ
5: ก็ไม่ได้ไป
4: คุณทำมาใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้ป้ายแดงเลยนะ
5: ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรไปครับเพราะเหมือนมีเคสตัวอย่างแล้วว่าไปแล้วแกก็ว่าเออรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วอย่างนี
4: ้รับผิดชอบทุกคนก็จะตายกันพอด
5: ีใช่คร
0: ับ หมอจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
5: ใช่
0: ถ้าหมอไม่รับผิดชอบอะครับหมอตายเดี๋ยวหมอต้องรับผิดชอบคน
4: เดี๋ยวต่อสายหาคนอีกคนนึงสิคุณตื่นเต้นมากใช่ไหมคุณพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกใช่คุณเป็นคุณตอนนี้คุณเป็นรู้สึกยังไงไหนบอกสิ
5: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ตื่นเต้นใช่ไหมมันจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดหรือไงมันเป็นยังไงไหนบอกความรู้สึกผมหน่อยสิ
5: ตื่นเต้นนะ
4: ตื่นเต้นนะแล้วหนวดนี่คือทำมาป่ะหรือเป็นหนวด
5: ไม่ได้ทำมา
4: อ๋อไว้เองเลย
5: ครับ
4: ทรงแบบนี้เลยนะอยู่จังหวัดอะไรนะ
5: พัทลุงครับ
4: อ๋อของพัทลุงอยู่แถวนั้นไหม
5: ศรีนครินทร์ครับ
4: ศรีนครินทร์ตรงเนี้ยเหรอ
5: ใช่ครับไม่ทางไปตัง
4: อ๋อศรีนครินทร์ทางนู้น
0: คิดว่าถนนศรีน
4: ครินทร์คิดว่าถนนศรีนครินทร์ตรงนี้ผมนึกว่าอยู่พัทลุงแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะ อ่ะเดี๋ยวต่อสายหาทางผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะจะได้ลองฟังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเป็นจริงๆอย่างที่เขาพูดนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ็นจริงๆเอ็นตกปลาแล้วเอาไปใส่เนี่ยมันยุ่งเลยนะแต่เดี๋ยวให้ฟังด้วยหมอเขาพูดแล้วด้วยนะหมอทั้งฝั่งรู้นะนะครับที่ไปทำมาเนี่ยหมอเขาเป็น LGBTQ ป่ะ
5: หมอที่
4: ทำอ่ะ
5: อ๋อใช่น่าจะใช่
4: น่าจะใช่นะเดี๋ยวฟังเลยคุณผู้ชมครับคุณแนนนะสวัสดีครับคุณแนน
2: สวัสดีค่ะพี่นม
4: คุณแนนเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเน
2: า
4: ะคุณแนนเรื่องราวคุณแนนเป็นยังไงไหนบอกสิ
2: ร้อยไหมค่ะแล้วก็มีอาการปวดค่ะ
4: คุณไปร้อยไหมนะไปร้อยที่คลินิกแห่งหนึ่งคลินิกสีชมพูใช่ไหม
2: ค่ะ
4: คลินิกสีชมพูนะ
2: ค่ะ
4: ของคุณคลินิกสีชมพูเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
4: คลินิกสีชมพูนะฮะแล้วยังไงเสร็จฮะตอนไหนคุณต้องเล่าให้ฟังสิคุณไปร้อยมาเมื่อไหร่อะไรไงวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงเชิญครับ
2: ไปร้อยมาเมื่อปี65ค่ะ
4: ครับผม
2: แล้วก็สาเหตุที่ร้อยก็คือหมอบอกว่าไหมจะละลายอะค่ะ
4: บอกเป็นไหมละลายครับแล้วมันละลายไหม
2: ตัดสินใจทำเลยเพราะว่าการร้อยไหมนี่คือการพักฟื้นมันใช้เวลาการพักฟื้นคือมันเร็วอะค่ะไม่ต้องพักฟื้นเยอะก
4: ็
2: เลยตัดสินใจร้อยไหมค่ะ
4: ร้อยที่ไหนฮะที่จมูกหรือหน้า
2: ร้อยที่จมูกค่ะ
4: ที่จมูกนะเพื่อให้มันโด่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: เพื่อให้มันค้ำข้างบนนี้ตรงหำนี้ไว้นะ
2: ค่ะ
4: ถูกไหมฮะให้มันเป็นเส้นตรงขึ้นไปร้อยกี่เส้นครับคุณร้อยกี่เส้น
2: 6เส้นค่ะ
4: 6เส้นในราคาเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นคือรวมปูหลายอย่าง
4: รวมปูอะไรฮะ
2: รวมโปร
6: ค่ะอ๋อโปรรวมโปร
2: ค่ะ
6: รวมโปรนะ
2: 14,999ค่ะ
6: 14,999
2: ค่ะ
1: ทำไมมันถูก
2: เพราะว่าทำหลายอย่างด้วยค่ะ
6: ทำหลายอย่างนี่ทำหลายอย่างนี่14,999เองเหรอ
2: ค่ะ
6: มันถูกมากนะในการ
0: ทำอะไรไปบ้างครับ14,999หลายอย่างแค่อยากรู้ประเภทหัตถการนะครับรู้สึกเหมือนราคามันถูก
2: ร้อยไหมหน้าด้วยค่ะ
6: ร้อยไหมหน้าด้วยไหมหน้าไหมจมูกแล้วพอหลังจากร้อยมาตอนนั้นตอนที่ก่อนจะร้อยหมอได้โชว์เอ็นให้ดูไหมหมอโชว์เอ็นไหม
2: ตอนร้อยหน้า
6: เดี๋ยวก่อนหมอโชว์ไหมไหมหมอโชว์ไหมให้ดูก่อนไหม
2: โชว์ค่ะโชว์ที่หน้าไหมอ่ะคือจะเป็นไหมที่หน้าไหมสีน้ำเงินค่ะ
0: โชว์เส้นไหมหรือว่าพัสดุกล่องที่บรรจุเส้นไหมครับ
2: เส้นไหมสีน้ำเงินค่ะที่หน้า
0: โชว์
2: แต่ว่าจมูกไม่เห็นค่ะเพราะตอนนั้นคือตอนที่หมอร้อยไปค่ะมันหลับตาก็เลยไม่เห็นเส้นไหมจมูกอะค่ะไม่เห็นเส้นไหม
0: แล้วคุณแนนเข้าใจว่าเส้นไหมที่ร้อยไปที่จมูกกับที่ใบหน้าคิดว่าเป็นเส้นไหมเดียวกันไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: คุณหมอแจ้งใช่ไหมว่าคนละประเภท
2: ค่ะ
0: ครับ
6: คือทีนี้เนี่ยพอคุณใส่เข้าไปตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือตอนนั้นอะตอนใส่ไปประมาณ2เดือนใช่ไหมคะแล้วก็มันมีปัญหาก็เลยแบบที่ปลายจมูกค่ะมันจะโดนเหมือนพบเอามือไปจับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนโดนเหมือนไหมมันจะออกมาที่ปลายจมูกแล้วก็มันเหมือนหนามอะค่ะไปสัมผัสที่จมูกแล้วก็เหมือนหนามมันเล็มอะค่ะ
6: มันทะลุออกมาปลายจมูกใช่ไหม
2: ค่ะแต่เหมือนจับแต่ถ้ามอง
6: โอ้ตายคุณผู้ชมนี่ไงมันเหมือนหัวสิวนะ
2: ค่ะประมาณนั้น
6: ใช่ไหมแต่พอจับไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นเหมือนไอ้ไหมที่เป็นเอ็นเนี่ยมันพุ่งออกมาข้างนอกถูกไหม
2: ค่ะ
6: โอ้ตายแล้วเป็นหนองด้วยนะเป็นหนอง
2: ใช่ไหมไม่ใช่รูปตัวเองค่ะอันนี้ไม่ใช่อ๋ออ
6: ันนี้ไม่ใช่รูปคุณนะนี่คนอื่นนะ
2: อีกคนค่ะ
6: ไอ้ทีมงานคนละอันผิดแล้วคนละคนอันนี้ของคุณใช่ไหม
2: ไม่มีรูปของหนูปวดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้มีรูปตอนที่เข้าไปคลินิกครั้งที่สองก็เลยบอกหมอว่าแก้ให้ยังไงได้บ้างแล้วก็พอไปนั่งอีกแล้วก็จากที่ว่าให้หมอแก้ไปแล้วก็หมอก็ใส่เข้าไปอีกค่ะ2เส้น
6: เป็น8เส้น
2: ค่ะ
6: แล้วหมอบอกจะละลายไหมครับ
2: หมอบอกว่าละลายแต่ตอนนี้ตอนที่จับอยู่ไม่ละลายค่ะเริ่มปวดอะค่ะที่ไปหาหมออีกครั้งนึงเมื่อ4เดือนที่แล้ว
6: ไม่แล้วขอโทษนะฮะมันเขาบอกไหมว่าจะละลายนานอีกนานแค่ไหนอีกปีนึงหรือยังไง
2: แต่ว่าหมอไม่ได้บอกเวลาว่าเป็นปีหรือว่ายังไงแต่หมอบอกว่าไหมเนี้ยถ้าร้อยไปแล้วค่ะไหมจะละลายก็เลยตัดสินใจทำเลยค่ะ
6: บอกไหมจะละลายแต่ไม่ได้บอกระยะเวลาก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกใส่ไป6เส้นพอใส่ไป6เส้นสักพักหนึ่งมันมีอาการปวดเจ็บจับไปเนี่ยมันเจอเป็นลักษณะเหมือนปลายของไหมเนี่ยมันมาตุงคาอยู่ที่ปลายจมูกพอจับไปก็จะเป็นแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมอยู่พอจับได้รู้สึกสัมผัสรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่สิวถูกไหมฮ
2: ะ
6: เสร็จปุ๊บไปหาหมอบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวใส่ไปอีก2เส้นก็รวมเป็น8เลยถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
6: พอเป็น8เส้นแล้วมันหายไหมล่ะ
2: มันก็อีกสักพักนึงก็คือมันปกติแล้วค่ะไอ้ที่ว่ามันแหลมออกมามันก็ปกติค่ะ
6: เออ
2: พออีกมา4เดือนแล้วก็ไปบอกหมอว่ามีอาการปวดในปีนี้ค่ะ4เดือนที่แล้วพอหนูทำเมื่อปี65ค่ะ
6: โอเคมันอยู่ไม่ได้ประมาณสัก2ปีจากนั้นยังไงต่อฮะ
2: 4เดือนที่แล้วคือไปหาหมอแล้วก็มันเริ่มปวดหนูกลัวว่าจะหักอักเสบอะค่ะใช
0: ่4
6: ปีครับ4ปีนะไม่ใช่2ปีขออภัยคุณไปทำ65 66 67 68 69 4ปีแล้ว
2: 4ปีค่ะ
6: แล้วมา4เดือนก่อนเนี่ยมัน
2: เข้าไปที่คลินิกแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยอาการเริ่มปวดแล้วแล้วก็หมออ่ะจะให้ยาแก้ปวดมาแก้อักเสบมาก็เลยหนูไม่เอาหนูต้องการที่จะเอาไหมออกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายหมอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ร้อยเคสหมอก็รับผิดชอบไม่ไหวค่ะ
6: อ้าวนี่เหมือนคุณ
2: ถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ไหวถ้าเป็นร้อยเคส100คนแบบนี้หมอก็ตายกันเลยทีเดียวหมอก็บอกแบบนั้นนะคะ
0: คุณแนนครับแล้วหมาย
2: ที่ออกมาพูดแบบนี้คืออยากให้หมอแสดงความรับผิดชอบในการเอาค่ารักษาเอาออกอะค่ะจะเอาไหมออกอย่างเดียวค่ะไม่ใช่จะต้องการอะไรให้หมอติดต่อกลับมาหาค่ะ
0: คุณแนนแล้วที่ร้อยที่หน้านะครับที่ร้อยที่หน้ามีปัญหาไหมครับ
2: จับดูไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไหมจะเป็นไหมสีน้ำเงินค่ะ
0: แล้วตอนนี้ยังรู้สึกว่าไหมมันยังค้างอยู่ในผิวหนังไหมครับหรือมีความรู้สึกอื่นไหมครับ
2: ไม่มีความรู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าที่จมูกเริ่มปวดค่ะ
6: แล้ววันนี้ผมเชิญสื่อที่พัทลุงมาด้วยเพื่อความเป็นธรรมของเขาเดี๋ยวคุณเชิญขึ้นมานั่งนะสื่อนะฮะจะได้มาคุยว่าคุณไปรับจ้างใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วคนมาร้องคุณเยอะหรือเปล่าและทำไมคุณแม่ของหมอเขาโพสต์แบบนั้นเดี๋ยวประสานไปหาแม่หมอกับทางตัวคุณหมอด้วยนะแล้วเดี๋ยวทางฝั่งของหมอพีทเดี๋ยวหมอพีทจะพูดด้วยความผิดถ้าเกิดเป็นจริงมี
0: คือมีทั้งเรื่องจริยธรรมเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 ฉบับ
6: ครับแล้วมันมีหมอรู้สึกหมอจะไปด่าคนด้วยใช่ไหม
5: ใช่
6: เขาด่ายังไงคุณเพิ่งอ่านคุณเพิ่งดูเขาด่าอะไร
5: เขาบอกว่าระวังเขาบอกว่ารับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีแล้วมันมีหนึ่งเคสที่แบบตอนนั้นเหมือนคนในกลุ่มว่าไปทำที่ไหนมาหน้าเหมือนส้วมเขาว่า
6: หมายถึงหมอบอกเหรอ
5: ใช่
6: หมอบอกลูกค้า
5: ใช่
6: ลูกค้าจะเข้าไปหาหมอ
5: ใช่ครับ
6: เธอไปทำที่ไหนมา
5: ใช่ครับ
6: หน้าเหมือนส้วมเลย อย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีผู้เสียหายเพิ่มเติมมีนักข่าวในพื้นที่ที่บอกว่าถูกกล่าวหาว่าไปรับจ้างงานเข้ามาแล้วไปด่าหมอนะฮะเดี๋ยวติดต่อหาหมอแล้วก็เดี๋ยวคุยกับหมอพีทด้วย
1: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
22: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
21: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
24: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
25: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
26: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
27: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
28: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
29: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
30: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะ
9: ทำให้ชุ่มคอ
10: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันซายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันใน106 Active Talk ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองใครที่ทำแฟรนไชส์ก็จะรู้ดีนะคะว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจไปได้มากเลยเพราะว่ามีทั้งระบบบริหารมีแบรนด์มีการสนับสนุนจากเจ้าของแฟรนไชส์แต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการก็จะต้องเผชิญทั้งกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ธุรกิจแฟรนไชส์น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาบอกว่าจะผลักดันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ก็เลยนัดพูดคุยกันนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ก่อนค่ะตอนนี้มีการเติบโตหรือว่ามีการชะลอตัวยังไงบ้างไหมคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมานะคะ
2: ก็ถ้าถามบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยสภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างไรนะครับจริงๆกรอบโดยรวมของภาวะปกตินะครับถ้ามันสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการพิจารณานะครับว่าถ้าใครจะลงทุนธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงจึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้กลับกันจริงๆปีนี้กลายเป็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยดีขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็มีการขยับตัวกันน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจสะดวกซักนะครับมันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยข้างในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีอัตราการชะลอตัวให้แบบเห็นได้ชัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นขนาดเล็กที่เป็นลักษณะที่เป็น product แฟรนไชส์เงินลงทุนหลักหมื่นนะครับหรือหลายหมื่นอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับนะครับจริงๆถ้าในระบบแฟรนไชส์มันจะมีอยู่2ภาพรวมใหญ่ๆนะครับก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่เต็มรูปแบบเลยนะครับที่เป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแฟรนไชส์สแตนดาร์ดมีโอเปอเรชั่นมีขั้นตอนการบริหารจัดการมีแบรนด์มี1 2 3มีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมากมายเงินลงทุนอาจจะต้องหลักแสนหลักล้านหรือหลายล้านบาทถ้าอันเนี้ยก็ต้องพึ่งพาภาพรวมของเศรษฐกิจเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดีแบรนด์เหล่านี้ทั้งภายในประเทศและภายในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการขยับตัวกันอย่างมากแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นภาพขณะปัจจุบันเนี่ยตัวแฟรนไชส์ขนาดเล็กก็ยังมีการขยับตัวก็ยังพอไปกันได้แต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนิ่งเลยแล้วก็จะดูอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้โดยรวมแล้วเป็นไงเพราะเงินลงทุนสูงกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยเลยใช่ไหมคะที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ที่จะมาลงทุนแฟรนไชส์
2: ใช่ครับคือมันคือธรรมดาคือผู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยต้องการความแน่นอนใช่ไหมครับถึงได้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีโอเปอเรชั่นที่ชัดเจนแล้วมาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าความแน่นอนต่างๆเนี่ยมันมีลดลงนะครับนะครับสมมติตัวเองประสบความสำเร็จก็ในสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาออปเรตมันก็จะน้อยเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยชะลอตัวรอดูก่อนดีกว่านะครับภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์กับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะซึมๆเหมือนนะครับซึมรอดูจนกว่าจะมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้มันมีทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับ
1: ค่ะมีปัจจัยไหนบ้างที่ถือว่าส่งผลกระทบหนักเลยแบบเป็นความท้าทายสำคัญเลยของแฟรนไชส์ยุคนี้ค่ะ
2: ที่มีจริงๆธุรกิจแฟรนไชส์มันได้รับผลกระทบทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเคยลอง ลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติถ้าน้ำมันแพงนะครับเชื้อเพลิงแพงเนี่ยมันก็จะนำพามาซึ่งปัญหาของราคาค่าขนส่งค่าโลจิสติกของธุรกิจแฟรนไชส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สองทางเองหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ประกอบการแบกรับไว้สองเนี่ยก็คือแฟรนไชสีแบกรับไว
1: ้
2: สามเนี่ยก็คือเอ็นยูเซอร์คือผู้ซื้อเนี่ยแบกรับไว
1: ้
2: ตรงส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์บางทีอาจจะแบกรับไว้ไหวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมุติถ้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะแบบนี้ต่างคนต่างก็ต้องมามองกันแล้วเอ้ยมันจะไปต่อกันยังไงเนี่ยแล้วสมมุติถ้ามันเล็กน้อยเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันเยอะมันหมายถึงทุกคนจะมีผลกำไรหรือจะมีแก๊ปส่วนต่างเนี่ยมันจะหายไปก็จะทำให้ยากลำบากขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ว่านะครับราคาน้ำมันแพงขึ้นนี่เราโชคดีนะที่แพงอยู่ช่วงเดียวนะไม่ได้แพงตลอดนะฮะถ้าแพงตลอดเนี่ยมันจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วมันธุรกิจน้ำมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวน้ำมันแพงทำให้เม็ดพลาสติกแพงถูกไหมครับ
1: ค
2: ่ะเม็ดพลาสติกแพงทำให้แพ็กเกจิ้งที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารใช้อยู่นะครับ
1: ก็
2: ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นหมดเลยอ้าวก็ปัญหาก็กลับมาที่เดิมอ้าวแล้วใครจะแบกรับตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์แฟรนไชสอร์หรือแฟรนไชสีหรือเอ็นยูเซอร์มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแบกรับตรงภาระแบบนี้ไว
1: ้
2: ถูกไหมฮะ
1: ดัง
2: นั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้ลงทุนนะครับที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะชะลอการลงทุนครับ
1: ปีนี้โดนเต็มๆเลยด้วยเรื่องราคาพลังงานนะคะ
2: ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราเนี่ยนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยมันยังโชคดีว่าเรายังเกาะอยู่ติดอยู่กับธุรกิจที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่ธุรกิจบริการที่เป็นสิ่งจำเป็นเงี้ยนะครับ
1: มันถึงยังไงเลยว่ามีแฟรนไชส์อะไรบ้างที่ยังแบบได้รับความนิยมแล้วก็ยังไปได้ดีในปีนี้ค่ะ
2: ก็ยังเป็นตัวเดิมต
1: ั
2: วท็อปฮิตอยู่นะฮะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ยังไปได้อยู่ตามใดที่คุณมีproduct ที่ดีมี operation ที่ดีนะครับก็ยังสามารถโตไปได้เติบโตไปได้นะครับที่อาจจะมีผลกระทบไปอย่างเช่นธุรกิจบริการอย่างนี้ครับก็อาจจะรู้สึกเลยว่าก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะตลาดก็จะชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับพอชะลอตัวอย่างชัดเจนเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับก็ทุกคนก็ต้องแย่งลูกค้ากลุ่มเดิมก็จึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็จะยากลำบากขึ้นในภาวะแบบนี้ครับ
1: ยิ่งเฉพาะอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้อาจจะยากมากเลยล่ะในยุคนี้นะคะ
2: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมยังให้กำลังใจนะสำหรับแฟรนไชส์ที่เป็น product แฟรนไชส์ขนาดเล็กๆเนี่ยมันยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นมันลงทุนระดับไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ยังมีคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับเอาเงินออมส่วนนึงเนี่ยเอามาลงทุนในส่วนนี้นะครับเปิดร้านเล็กๆขายอยู่ในปั๊มน้ำมันขายเล็กบ้านเล็กๆเปิดอยู่ในหน้าบ้านหรือเปิดอยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นรายได้เสริมให้เขาพวกนี้เป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีอยู่มากนะครับเราเรียกว่า product แฟรนไชส์นะครับก็ยังมีอยู่มากอยู่นะครับก็ยังสามารถขยับตัวได้อยู่นะครับอันนี
1: ้ค่ะซึ่งแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่แบรนด์ไทยด้วยใช่ไหมคะมีแบรนด์จากต่างประเทศด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะดูเปรียบเทียบกันแล้วแข่งขันรุนแรง
2: ที่จริงแล้วทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามเดียวกันแล้วเนี่ยเหนื่อยทั้งคู่นะครับนะครับคือสำหรับแบรนด์ไทยก็คิดว่ามีคู่แข่งที่มีกำลังเงินมีต้นทุนมีอะไรต่างๆที่ได้เปรียบถูกไหมครับขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราซึ่งมันไม่เอื้อในการเติบโตก็ในช่วงนี
1: ้
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือมันต่างคนต่างมุมคือมุมของเขาก็คือพูดง่ายๆจะต้องเก่งจริงจะต้องดีจริงมันถึงจะผ่านไปได้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นมุมของเราก็คือเราก็เจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่านะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยดีกว่าเราเอาง่ายๆนะครับ product บางอย่างเนี่ยบ้านเราต้นทุนอยู่สมมุติถ้าบ้านเราต้นทุน10บาทต้นทุนของแฟรนไชส์ที่มาจากจีนบางทีต้นทุนเหลือ4บาทอย่างเงี้ยครับมัน4บาทกับ10บาทบางทีมันแข่งกันลำบากนะครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้ไหมก็เป็น ก็เป็นภาพรวมของธุรกิจที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ
1: นี่เราได้เห็นภาพรวมของแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69แล้วนะคะว
2: ัน
1: นี้ต
2: ้
1: องขอบพระค
2: ุ
1: ณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: โอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ13:30ถึง20:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
6: ้แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
7: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าจรวดถล่มเมืองตอนที่20ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อเรือยนต์ได้แล่นใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงเรือดำน้ำจันทร์ที่มายามบนสะพานเดินเรือก็ร้องตะโกนขึ้นตามระเบียบของทหารเรือ
1: ผู้บังคับหมู่เรือดำน้ำมาทางกราบขวา
0: แล้วเสียงแจ๋วๆของผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นต้นเรือคือเรือโทหญิงระจิตก็ดังขึ้นทันที
2: ทราบแล้วประจำสถานีรบอุ๊ยตายไม่ใช่ค่ะฉันพูดผิดไป
0: เรือยนต์ของราชนาวีค่อยๆแล่นเข้าเทียบกราบขวาเรือดำน้ำจันทิมาและหยุดสนิทที่บันไดเรือพอดีนายท้ายเรือรีบลุกขึ้นปราดเข้ามายึดเสาบันไดไว้นาวาเอกสมุทรขึ้นไปบนเรือดำน้ำเป็นคนแรกติดตามด้วยด็อกเตอร์ดิเรกคนนิกรกิมหงวนและเจ้าแห้วหญิงสาวในวัย26ปีในเครื่องแบบเรือเอกเจ้าของร่างสูงโปร่งใบหน้าสวยเก๋เต็มไปด้วยความงามทุกสัดทุกส่วนยากที่จะหาใครเปรียบเหมือนได้ร้องบอกและทำความเคารพทันที
2: ทำความเคารพผู้บังคับหมู่เรือดำน้ำทางขวาวันทยาวุฒ
0: ทหารเรือทั้งสองแถวต่างยกปืนเล็กยาวขึ้นกระทำวันทยาวุฒอย่างพร้อมเพรียงกันและยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกส่วนนายทหารที่ยืนนอกแถวได้ทำวันทยาหัดนายยามได้เป่านกหวีดสัญญาณทำความเคารพสาวสวยหรือเรือเอกหญิงจันทิมาวีระนาวินวิ่งกระต้วมกระเตี้ยมตรงเข้าไปหาท่านนาวาเอกผู้บังคับบัญชาของหล่อนหยุดยืนชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดอย่างแข็งแรงแล้วรายงานผู้บังคับหมู่ตามระเบียบ
2: ดิฉันเรือเอกหญิงจันทิมาวีระนาวินผู้บังคับการเรือดำน้ำจันทิมาค่ะมีนายทหารประจำเรือ5คนพันจ่า2คนจ่า8คนและพลทหาร45คนรวมทั้งหมด60คนเหตุการณ์ปกติค่ะ
0: นาวาเอกสมุทรรับคำนับและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความเอ็นดูผู้บังคับการสาวก็เหมือนกับลูกหลานของเขาเขามองดูสาวเล็กๆบนสะพานเดินเรือแล้วแกล้งดุจันทิมาว่า
1: ทำไมไม่ชักธงผู้บังคับหมู่เรือเมื่อผมขึ้นมาบนเรือไม่รู้ระเบียบเหรอ
0: จันทิมาหน้าจ่อยหล่อนแสดงออกแห่งท่าแท้ของลูกผู้หญิงทันที
2: แหมเท่านี้ก็ต้องดุหนูด้วยหนูอายพวกทหารไม่ใช่หรอเดี๋ยวหนูร้องไห้นะ
0: ผู้บังคับหมู่กลั้นหัวเราะแทบแย่เขาแกล้งเบือนหน้าไปทาง

0: พอแลเห็นปืนใหญ่3นิ้วประจำเรือดำน้ำเขาก็ดุหลอนอีก
1: ทำไมไม่ปิดลำกล้องปืนใหญ
0: ่เรือเอกหญิงจันทิมาน้ำตาคลอ
2: หน้าที่ของต้นปืนนี่คะไม่ใช่หน้าที่ของหนู
1: อ้าว
0: นาวาเอกสมุทรอุทานดังๆแล้วหัวเราะ
1: ก็คุณเป็นผู้บังคับการคุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในเรือลำนี้เปิดไว้อย่างเงี้ยละอองน้ำเค็มเข้าไปถูกเกลียวลำกล้องจะทำให้ปืนเป็นสนิมชำรุดเสียหาย
0: พอพูดจบเขาก็เดินฉับๆไปที่ปืนใหญ่กระบอกนั้นแล้วท่านผู้บังคับหมู่ล้วงมือขวาเข้าไปในลำกล้องปืนใหญ่เรือโทหญิงรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนตุ่มสามโคกซึ่งเป็นต้นปืนและต้นตอร์ปิโดยืนอกสั่นขวัญแขวนอยู่ไม่ห่างจากปืนเท่าใดนักนาวายเอกสมุทรได้ล้วงเอาถ้วยใบเล็กๆขนาดถ้วยน้ำพริกใบหนึ่งออกมาจากลำกล้องปืนใหญ่กระบอกนั้นและล้วงมือเข้าไปอีกหยิบห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาคราวนี้ผู้บังคับหมู่โกรธจนหน้าเขียวเขาหันมาทางเรือโทหญิงเบญจมาศผู้ที่มีน้ำหนักตัว80กิโลกรัมแล้วเขาก็เอตโรลั่น
1: อะไรกันนี่ต้นปืนใครดันเอามาดันดิบกับถ้วยกะปิหวานใส่เข้าไปในกระบอกปืนใหญ
0: ่ต้นปืนร้องไห้โฮ
2: หนูเองค่ะผู้หมู
0: ่หล่อนพูดพลางร้องไห้พลาง
2: หนูกับต้นหนกำลังจะทานมาดันกะปิหวานกันค่ะพอดีเห็นผู้หมู่นั่งเรือยนต์มาจากเกาะก็ตกใจรีบซ่อนไว้ในกระบอกปืนใหญ
0: ่สีสหายหัวเราะครืนกิมหนวนกล่าวขึ้นอย่างขบขัน
1: ไม่เลวเว้ยต้นเรือหญิงของเราใช้ถ้วยกะปิหวานกับลูกมาดันยิงเรือข้าศึกสงสัยว่าเรือลำนี้ดำไม่โผล่ว่ะ
0: นาวาเอกสมุทรได้โยนถ้วยกะปิหวานและห่อมาดันดิบลงทะเลไปแล้วเดินเข้ามาหาผู้บังคับการสาวร่างสะคราน
1: ถ้ามีข้อบกพร่องอย่างนี้อีกผมจะรายงานคุณพ่อคุณนะจะบอกให
0: ้หล่อนค้อนประหลับประเหลือกแล้วก้มหน้ามองดูพื้นยกนิ้วชี้มือขวาใส่ปากกัดด้วยความกระดากอายแล้วหล่อนก็พูดพึมพำเบาๆว่าร
2: ายงานก็ไม่กลัวคุณพ่อจ้างก็ไม่ดุเขา
0: ใบหน้าอันเคร่งเครียดของผู้บังคับหมู่ได้เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเขายกมือตบบ่าเรือเอกหญิงจันทิมาแล้วพูดกับหล่อนอย่างกันเอง
1: ติ๋มหนูเนี่ยเป็นผู้บังคับการต้องรักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัดเพื่อนของหนูทำผิดต้องตักเตือนว่ากล่าวทันทีถึงเป็นเพื่อนกันแต่เขาอยู่ใต้บังคับบัญชาของหนูเข้าใจไหมล่ะ
0: ธิดาสาวของท่านในพลเรือยิ้มออกมาได้
2: พะหนูว่ามันก็คอยเถียงหนูเรื่อยเชียวค่ะนางต้นเรืออย่างเงี้ยเถียงฉอดฉอดนางต้นปืนต้นหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะที่เขายังชั่วก็เห็นจะมีแต่ต้นกลคนเดียวคุณอาอย่าดุหนูต่อหน้าทหารสิคะหนูขายหน้าน
0: าวาเอกสมุทรหัวเราะหือหือแล้วหันมาทางสี่สหายและเจ้าแห้วท่านกล่าวกับผู้บังคับการสาวว่า
1: ติ๋มอาขอแนะนำหนูให้รู้จักกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้ง4คนที่จะมาอยู่เรือลำเดียวกับหนูในระยะเวลาหนึ่งนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านผู้นี้คือพันเอกศาสตราจารย์ดิเรกนรงฤทธิ์นี่พันตรีพลพัชราพรหัวหน้าหน่วยกล้าตายส่วนคนนี้พันตรีนิกรการุณวงศ์ถัดไปก็คือพันตรีกิมหงวนไทยแท้และนั่นสิบเอกแห้วทหารรับใช้ของท่านเหล่านี
0: ้เรือเอกหญิงจันทิมายกมือวันทยาหาดสีสหายอย่างยิ้มแย้มพลนิกรกิมหงวนและดร.ดิเรกกับเจ้าแห้วต่างวันทยาหาดตอบสาวสวยได้ปฏิสันถารกับหน่วยกล้าตายเป็นอย่างดีหล่อนสุภาพอ่อนหวานและน่ารักร่าเริงสดชื่นในตาหวานคมวาวและแจ่มใสหล่อนสวยกว่าในเรือหญิงทุกคนแห่งเรือลำนี้จันทิมาได้หันไปกวักมือเรียกนายทหารเรือหญิงทั้ง4คนให้มาหาหล่อนแล้วหล่อนก็ได้แนะนำ4สหายให้รู้จักกับเรือโทหญิงรจิตจุไรรัตน์ต้นเรือผู้ขำคมและเรือโทหญิงเบญจมาศสุทธิสมิตรต้นปืนและต้นตอร์ปิโดก็คือเจ้าของร่างอ้วนใหญ่ชนิดที่เสือ3ตัวกินไม่หมดแต่ถึงแม้หล่อนจะอ้วนเพลพละแต่เบญจมาศก็มีใบหน้าสวยงามไม่น้อยทำให้นิกรทำท่ากะลิ้มกะเลียกับหล่อนในเรือหญิงอีก2คนก็คือเรือโทหญิงพริมพราวบุญนาคต้นกลร่างสูงใหญ่ส่วนสัตว์คล้ายกับเจนรัสเซลคนสุดท้ายที่จันทิมาแนะนำก็คือต้นหนเรือโทหญิงภาวินีแสงโสมถึงไม่สวยแต่ก็ไม่ขี้ริ้วท่าทางเป็นคนมีเสน่ห์และยิ้มเสมอ พวกในเรือหญิงก็ได้สนทนากับคณะพักสี่สหายด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตในที่สุดจันทิมาก็กล่าวในนามของทหารเรือลำนี้ทุกคนพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชียวค่ะเท่าที่ท่านศาสตราจารย์และผู้กองพันทั้งสามได้มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ดิฉันได้จัดเตรียมห้องพักไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันกับเพื่อนๆตื่นเต้นมากที่ได้เห็นวีรบุรุษของกองทัพบกและหวังว่าพวกท่านคงจะได้เป็นวีรบุรุษของกองทัพเรือเราด้วยคนยิ้มให้หล่อน
1: เราจะได้เป็นวีรบุรุษของกองทัพเรือหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่คุณและพวกคุณครับพวกเรามีหน้าที่ปล่อยตอร์ปิโดเท่านั้นแต่ยุทธวิธีหรือการต่อสู้กับเรือรบขัดศึกนั้นอยู่ที่ความสามารถของคุณและพวกคุณ
0: ผู้บังคับการยิ้มน่ารักเมื่อได้รับประทานผลยอจากหัวหน้าหน่วยกล้าตายหล่อนได้เปลี่ยนสายตามาที่พันตรีนิกรพอได้สบตากันต่างก็ยิ้มให้กันในฐานที่เขาได้มาร่วมงานกับหล่อนและร่วมเรือลำเดียวกันจันทิมาจึงได้พูดคุยกับเขาอย่างเป็นกันเองผู้กองพันไม่เคยอยู่เรือดำน้ำตอนแรกๆคงจะอึดอัดสักหน่อยนะคะ
1: ไม่เป็นไรไม่ได้ครับผมชอบดำน้ำมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว อย่าเรียกพวกเราว่าผู้กองพันเลยครับเพราะฟังแล้วรู้สึกจั๊กจี้ใจเรามียศทหารเท่ากับตำแหน่งผู้กองพันก็จริงแต่ไม่เคยมีทหารอยู่ในบังคับบัญชาเลยสักคนเรียกชื่อของพวกเราจะดีกว่าครับหรือแม้กระทั่งศาสตราจารย์คุณและพวกคุณก็ควรจะเรียกว่าคุณหมอจะทำให้เราเป็นกันเองยิ่งขึ้น
0: หล่อนยกมือไหว้นิกรอย่างนอบน้อมขอบคุณค่ะนาวาเอกสมุทรดุเรือเอกสาวทันที
1: แล้วกันแต่งเครื่องแบบสวมหมวกเรียบร้อยอย่างนี้ทำไมถึงไหว้ละติ๋มอย่างนี้ใช้ไม่ได
0: ้ผู้บังคับการยิ้มเอียงอายหนูลืมไปนี่คะแล้วหล่อนก็เปลี่ยนสายตามองมาที่กิมหงวนรังเกียจไหมคะถ้าดิฉันและพวกเราจะเรียกคุณว่าคุณกิมหงวนอาเสียยืนบิดมือทั้งสองข้างแล้วก็ทำท่ากระมิดกระเมียนเหมือนกับสาวรุ่นเขาพอใจในความงามและเสน่ห์ของผู้บังคับการเรือดำน้ำลำนี้เป็นที่สุด งั้นเรียกผมว่าอาเสียเหมือนอย่างที่คนทั้งเมืองเขาเรียกกันเถอะนะครับผมดีใจเหลือเกินที่ได้มาอยู่เรือลำนี้พอได้รับคำสั่งจากคุณพ่อคุณเมื่อเย็นวานนี้พวกเราก็ตื่นเต้นอยากจะเห็นพวกคุณมากไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงสาวอย่างพวกคุณเพียง5คนจะมีความสามารถควบคุมเรือดำน้ำอันทันสมัยลำนี้ได้
2: จันทิมาหัวเราะเบาๆ
0: ค่ะในตอนแรกๆนั้นพวกเราต่างก็ลำบากใจเหมือนกันล่ะค่ะแต่ดิฉันคิดว่าอาเสียคงมีความชำนาญในการยิงตอร์ปิโดเป็นแน่ก็พอใช้ได้ครับแต่พันตรีนิกรเขายิงได้แม่นกว่าผมเรือเอกหญิงหันคว้ามาทางในจอมทะเลนทันที
2: โอ้คุณยิงตอแม่นมากเหรอคะ
0: นิกรยิ้มแป้น
1: รับรองได้ว่าทุกตุ๋มไม่มีพลาดครับแต่ถ้าหากลูกตอมันเหลวเกินไปก็อาจจะผิดพลาดได้บางทีพอหลุดจากท่อปลาขยงก็แย่งเอาไปกินหมด
0: เสียงหัวเราะของพวกนายเรือหญิงดังขึ้นพร้อมๆกันทุกคนต่างรู้สึกพออกพอใจคณะพักสี่สหายของเราหลังจากนั้นบรรดาในเรือหญิงต่างก็สนทนากับหน่วยกล้าตายอย่างสนิทสนมระหว่างนี้ท่านผู้บังคับหมู่เรือดำน้ำได้เดินไปตรวจแถวทหารเรือโดยไม่มีใครติดตามนาวาเอกสมุทรหัวเราะหึเมื่อแลเห็นทหารยืนแอ่นพุงถือปืนในท่าวันทยาวุธแสดงสีหน้าให้รู้ว่าทุกคนเมื่อยแขนไปตามกันเขาร้องบอกแถวเรียบวุฒและสั่งเลิกแถวบรรดาทหารเรือดำน้ำจันทิมาต่างแยกย้ายกันไปคือลงสู่ท้องเรือผู้บังคับหมู่เดินมาหาสี่สหายกับคณะนายทหารเรือของเรือลำนี้ซึ่งกำลังสนทนากัน
1: ว่ายังไงผู้การ
0: นาวาเอกสมุทรพูดยิ้ม
1: ๆตอนนี้อาได้พาท่านศาสตราจารย์กับคณะมามอบให้หนูแล้วนะช่วยพาท่านลงไปพักผ่อนยังห้องที่จัดไว้สิอาจะกลับล่ะ
0: ผู้บังคับการสาวยิ้มน่ารักคุณอาไม่ลงไปข้างล่างก่อนเหรอคะ
1: ไม่ละติ๋มอามีงานบางอย่างจะต้องกลับไปทำ
0: พูดจบเขาก็หันมาทางหน่วยกล้าตาย
1: ผมลาก่อนแล้วครับสวัสดีทุกๆคนพรุ่งนี้11นาฬิกาจันทิมาจะออกลาดตระเวนอ่าวและตอนสายพรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมอีก
0: สี่สหายกับนาวาเอกสมุทรต่างก็กระทำความเคารพกัน ส่วนจันทิมากับนายทหารหญิงได้วันทยาหัดทำความเคารพท่านผู้บังคับหมู่อย่างแข็งแรงนาวาเอกสมุทรได้ยกมือขวาจับคางผู้บังคับการแล้วกล่าวว่า
1: อย่าลืมว่ากองทัพเรือกำลังเฝ้ามองดูความสามารถของติ๋มหนูน่ะเป็นลูกคุณพ่อหนูจะต้องสร้างเกียรติประวัติอันงดงามให้กับตระกูลวีรนาวินและราชนาวีของเราก็คือจมเรือข้าศึกให้ได
2: ้ค่ะหนูจะพยายามจนสุดความสามารถ
0: นาวาเอกสมุทรหันมาคำนับสี่สหายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พาตัวเดินไปลงเรือยนต์ที่กราบขวาทุกคนตามมาส่งข้างบันไดยืนรวมกลุ่มมองดูจนกระทั่งเรือยนต์ลำนั้นพาท่านผู้บังคับหมู่ตรงไปยังเกาะมากเรือเอกจันทิมาพาคณะพักสี่สหายกับเจ้าแห้วลงไปยังท้องเรือดำน้ำซึ่งก็เต็มไปด้วยห้องหับต่างๆมากมายมีอาณาเขตกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องกลไกไฟฟ้าแสงไฟฟ้าสว่างจ้าไปทั่วทั้งลำเรือเครื่องปรับอากาศได้ทำงานถ่ายเทอากาศตลอดเวลาผู้บังคับการสาวสั่งให้ทหารเรือนำกระเป๋าเสื้อผ้าของหน่วยกล้าตายไปเก็บไว้ยังห้องที่จัดไว้แล้วหล่อนก็ได้พาสี่สหายกับเจ้าแห้วชมเรือดำน้ำอันทันสมัยทั่วทุกห้องห้องนอนของทหารค่อนข้างคับแคบมีเตียงนอนซ้อนกันเป็นชั้นๆจันทิมาได้อธิบายให้ฟังอย่างคล่องแคล่วถึงสมรรถนะของเรือดำน้ำลำนี้สี่สหายได้ชมห้องกระสุนปืนห้องตอร์ปิโดและท่อปล่อยตอร์ปิโดที่มีทั้งทางหัวเรือและทางท้ายเรือห้องเครื่องยนต์ห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับเก็บอาหารสดใช้กินได้หนึ่งเดือนในที่สุดหล่อนก็พาทุกคนมาที่ห้องบังคับการซึ่งมีกล้องตาเรืออยู่ในห้องนี
1: ้โอ้โห
0: นี่กรคราง
1: มันใหญ่โตกว้างขวางเหมือนกันนะครับผู้การ
2: หล่อนยิ้มให้เขาเรียกดิฉันว่าติ๋มเถอะค่ะดิฉันจะดีใจและมีความสุขมากถ้าผู้คุณเรียกชื่อเล่นๆของดิฉันดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้พาพวกคุณชมห้องต่างๆทั่วแล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: นี่ก่อนว่าย
1: ังขาดห้องน้ำกับห้องส้วมครับอันนี้สำคัญมากในเรือนี้มีหรือเปล่าครับ
2: หล่อนหัวเราะคิกมีสิคะถ้าไม่มีทหารของดิฉันจะทำยังไง
1: ผมนึกว่าคงจะต้องปล่อยกันตามกราบเรือในเวลากลางคืนผมเป็นห่วงมากครับในเรื่องนี
0: ้ดร.ดิเรกได้ไต่ถามหล่อนในเรื่องเครื่องมือเดินเรือและหน้าปัดต่างๆที่ห้องบังคับการซึ่งเมื่อหล่อนชี้แจงให้เขาทราบเพียงเล็กน้อยนายแพทย์หนุ่มก็เข้าใจดีมีหนำซ้ำเขายังอธิบายให้หล่อนฟังเสียอีกก็เลยทำให้ผู้บังคับการสาวมีความเลื่อมใสและศรัทธาในความรู้ความสามารถของนายแพทย์หนุ่มเป็นอย่างยิ่งขณะที่กำลังสนทนากันเรือโทหญิงระจิตต้นเรือหรือผู้ช่วยของหล่อนได้เดินเข้ามาในห้องแล้วหยุดยืนชิดเท้าตรงแล้วยกมือวันทยาหัตและรายงานให้จันทิมาทราบด้วยเสียงแจ๋วแจ๋วน่ารัก
2: ผู้การเจ้าขาขณะนี้ทหารจัดตั้งที่น้ำชาสำหรับท่านศาสตราจารย์กับคณะเอาไว้ในห้องพักของท่านเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
0: จันทิมารับคำนับแล้วกล่าวว่า
2: ขอบใจมากต้นเรือ
0: แล้วหล่อนก็หันมาทางสี่สหายกับเจ้าแห้วเชิญไปที่ห้องพักเถอะค่ะนิกรกล่าวกับเพื่อนๆทันที
1: ไปเว้ยรีบไปกินกันซะก่อนแล้วจะชมห้องหับหรืออะไรก็ตามใจ
0: ผู้บังคับการสาวพาหน่วยกล้าตายทั้ง5คนออกจากห้องบังคับการแล้วตรงไปยังห้องพักที่จัดไว้ให้ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องแคบๆตามแบบของเรือดำน้ำซึ่งจำเป็นจะต้องประหยัดเนื้อที่ด้านซ้ายและด้านขวาของห้องเป็นเตียงนอนลักษณะของเตียงเหมือนชั้นวางของขนาดใหญ่เตียงหนึ่งซ้อนกัน3ชั้นผนังด้านตรงกับประตูเป็นช่องกระจกวงกลมซึ่งหนามากสามารถต้านทานความกดดันของน้ำทะเลเมื่อเรือดำลึกมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารตั้งอยู่1โต๊ะพร้อมด้วยเก้าอี้6ตัวมีตู้สำหรับใส่เสื้อผ้า1ตู้ติดตรึงกับผนังแล้วก็มีอ่างสำหรับล้างหน้าล้างมือและมุมซ้ายเป็นห้องสุขาและห้องน้ำขนาดเล็กห้องของเรือดำน้ำทุกห้องมีเครื่องทำความเย็นปรับอากาศให้ความสุขสะดวกสบายตามแบบเรือรบนาวีอเมริกันเฉพาะห้องนี้มีเครื่องรับโทรศัพท์ขนาดตู้ยืนซึ่งรับได้ทั้งโทรทัศน์วิทยุและเล่นแผ่นเสียงพร้อมไฟฟ้าในเรือมีตลอด24ชั่วโมง และมีน้ำจืดใช้อย่างเหลือเฟือโดยมีเครื่องกลั่นกรองน้ำจืดออกมาจากน้ำทะเลนั่นเองจึงนับว่าจันทิมานั้นเป็นเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดบนโต๊ะรับประทานอาหารมีเครื่องน้ำชาวางอยู่แล้วสำหรับ5คนและมีทหารเรือคนหนึ่งยืนตรงอยู่ข้างโต๊ะคอยที่จะปรนนิบัติรับใช้จันทิมาได้พาสีสหายกับเจ้าแห้วเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วหล่อนก็ได้กล่าวกับหน่วยกล้าตายทุกคนขอเชิญพักผ่อนทานน้ำชากันตามสบายเถอะนะคะดิฉันต้องขอตัวไปทำงานค่ะถ้าต้องการอะไรก็โปรดสั่งทหารหรือโทรศัพท์บอกดิฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวครับผู้การเสียงหวนพูดขึ้นทันทีผมแลเห็นน้ำนอกกระจกเลยสงสัยเหลือเกินว่าพวกเราลงมาอยู่ใต้น้ำแล้วใช่ไหมครับหล่อนยิ้มน่ารักถูกแล้วค่ะห้องนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ6ฟิตค่ะแต่ว่าอาเซียกับพวกคุณคงไม่อึดอัดอะไรเพราะมีไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะต้องการอะไรอีกบ้างไหมคะนี่ก่อนยิ้มแห้งๆกรุณาช่วยให้ทหารเอากระดาษม้วนและเอามาให้ผมสักม้วนเถอะครับจันทิมากลั้นหัวเราะไว้มีอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหล่อนก็ยกมือวันทยาหัดในท่าทางที่น่ารักน่าเอ็นดูเชิญค่ะเชิญตามสบายพอผู้บังคับการเดินออกไปจากห้องพลได้มองดูหน้าพลทหารหนุ่มซึ่งยืนอยู่ที่ข้างโต๊ะแล้วเขาก็พาเพื่อนเกลอทั้งสามกับเจ้าแห้วไปนั่งที่โต๊ะนั้นจากนั้นไอ้เสือรูปหล่อก็กล่าวถามทหารรับใช้อย่างยิ้มแย้มผู้การใจดีไหมน้องชายพลทหารหนุ่มทำหน้าเบ้เดี๋ยวยังกระเสือใช่ครับและอย่าไปบอกท่านนะครับว่าผมพูดอย่างนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสกับพวกคุณซึ่งเป็นแขกของท่านเท่านั้นถ้าพวกผมแล้วก็ท่านไม่เคยพูดดีด้วยเคยส่งเข้าสมอแดงหลายคนละครับด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มแป้น
1: ออร่ายเป็นผู้การถ้าไม่เข้มงวดกวดขันก็ปกครองไม่ได้แล้วพวกนายทหารหญิงคนอื่นล่ะเป็นยังไง
0: พลทหารหนุ่มสั่นศีรษะก็พอๆกันละครับตวาดแว๊ดๆทั้งวันทำให้พวกผมอุจจาระหดหายลมหายไปตามกันต้นปืนอย่างเงี้ยเสียงอย่างกับช้างร้องครับโมโหขึ้นมาแม่จับเหวี่ยงลงทะเลไปเลยนิกรหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาก
1: ันชอบต้นปืนว่ะอ้วนใหญ่ขาวพองถูกใจกันเหลือเกินถ้ากันได้เป็นแฟนกับหล่อนเรือแตกกันก็ไม่วิตกลอยคออยู่ในทะเลเกาะหล่อนไปเรื่อยๆเหมือนกับมีพวงชูชีพอ้วนๆอย่างต้นปืนรับรองไม่จมน้ำแน่อ
0: าเสียขมวดคิ้วย่น
2: กันสงสัยว่าเวลาอยู่ในน้ำหล่อนจะโผล่แต่ส่วนก้นขึ้นมานะสิส่วนหัวคงจมน้ำส่วนท้ายโผล่ขึ้นมองดูคล้ายๆหมูตกน้ำตายสำหรับการสนใจกับต้นกลมากกว่าคนอื่นรู้สึกว่าหล่อนสงบเสงี่ยมน่ารักสูงใหญ่ส่วนสัตว์ขนาดเจนรัสเซลทีเดียวโอ้โถงไม่ใช่เล่น
0: ด็อกเตอร์ดิเรกจุปากห้าม
1: อย่านินทาหรือวิจารณ์นายต่อหน้าลูกน้องเขาเลยวะ
0: พลทหารหนุ่มอมยิ้ม
2: เอาเถอะครับตามสบายครับผมถูกต้นเรือตบหน้าเมื่อวานนี่เอง
1: อ้าวพลอุทานทำไมล่ะน้องชาย
2: ท่านหาว่าผมเอาสว่านเล็กเจาะห้องน้ำครับ
0: สีสหายและเจ้าแห้วหัวเราะครืน
1: ความจริงเธอไม่ได้เจาะ
0: นิกรพูดยิ้มยิ้ม
2: เจาะครับ
0: ทหารเรือหนุ่มพูดหน้าตาย
2: แต่ว่าพอเริ่มเจาะยังไม่ทันจะทะลุดีจ่ายามเขาเห็นเข้าเขาก็ร้องเอะอะขึ้นต้นกลนุ่งกระโจมอกออกมาจากห้องน้ำพอจ่ายามฟ้องว่าผมเจาะห้องน้ำก็ตบหน้าผมและคาดโทษว่าถ้าทำอีกครั้งเดียวจะวิทยุเรียกเรือลำเลียงมารับผมไปอยู่สมอแดง
0: คนหัวเราะอย่างขบขัน
1: หรือเจาะทำไมน้องชาย
2: โธ่คุณก็ผมไม่ใช่พระอิฐพระปูนนี่ครับจากแม่อีหนูมาครึ่งปีแล้วต้นเรือแกก็ออกอย่างนั้นผมก็ต้องขอดูถ้ำมองกันบ้าง
0: นิกรกระซิบกระซาบถามเคยแอบดูผู้การบ้างหรือเปล่าพลทหารหนุ่มสะดุ้งเฮือก
2: โอ้ยไม่ไหวครับติดตารางไม่มีวันออกแน่ท่านเป็นลูกสาวท่านรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและยังเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันพระนครอย่าว่าแต่เจาะเลยครับในเวลาที่ท่านอาบน้ำไม่มีทหารเรือคนไหน กล้าเดินผ่านหลังห้องน้ำเลยเจ้าแห้วมองดูหน้านายของเขาแล้วพูดเสริมขึ้น
3: รับประทานผมผสมกาแฟให้เรียบร้อยแล้วขอรับเชิญรับประทานกันเถอะขอรับเดี๋ยวเย็นหมด
2: อาเสียมองดูพลทหารเรืออย่างขบขันแล้วถามเบาๆถามจริงๆเถอะนะน้องชายเรามันพวกเดียวกันไม่ต้องปิดบังหรือเคยถ้ำมองในเรือหญิงคนไหนบ้างพลทหารผู้นั้นยิ้มเอียงอาย
3: เคยดูต้นปืนคนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับ
2: เธอกำลังอาบน้ำ
3: ครับ
2: แล้วลือรู้สึกยังไงกิมหงวนซัก
3: บอกไม่ถูกครับว่ารู้สึกยังไงผมจำได้แต่เพียงว่าพอผมเห็นต้นปืนนุ่งลมห่มฟ้าอยู่ในห้องน้ำผมก็ขบกรามกรอดแล้วก็กระโดดจากเรือพุ่งหลาวลงไปในทะเลทำให้พวกทหารแตกตื่นกันไปทั่วทั้งลำเชียวครับ
2: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงสีสายกับเจ้าแห้วต่างก็รู้สึกพออกพอใจและมีความสุขอย่างยิ่งเท่าที่ได้มาอยู่ในเรือดำน้ำลำนี
4: ้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักส์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
6: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่งาน Thailand Mobile Expo 2026ได้เวลาเปลี่ยนมือถือพบกับงาน Thailand Mobile Expo 2026งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีภายในงานคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแท็บเล็ตแกดเจ็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะพื้นที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสถานีเมืองทองธานีเชื่อมต่อถึงฮอลล์จัดงานพบกันวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้ที่ Challenger Hall เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาใน
7: จาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่25กันยายน2569หรือ2026เรามาอัปเดตผลงานและก็สถานการณ์ล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์อาชิอากุยะ2026เนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้การชิงชัยก็ถือว่าเป็นวันที่6ของการชิงเหรียญทองแล้วนะครับทัพนักกีฬาของไทยเราจากเมื่อวานนี้เราได้อยู่5เหรียญทอง4เหรียญเงินวันนี้เรามีเพิ่มมานะครับเป็น6เหรียญทองแล้วก็6เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงโดยผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในวันนี้ที่ได้เหรียญทองเพิ่มมาอีก1ทองก็คือจากเซปปักตะกร้อทีมชุดหญิงในขณะที่เหรียญเงินที่เราได้เพิ่มในวันนี้มาจากเซปักตะกร้อทีมชุดชายอันนี้ถือว่าน่าเสียดายเอามากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเพราะว่าเราชวดเหรียญทองด้วยน้ำมือของคู่ปรับตลอดการในวงการเซปักตะกร้อก็คือเสือเหลืองมาเลเซียเราแพ้มาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศสำหรับเซปักตะกร้อทีมชุดชายก็หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมองว่าการแพ้มาเลเซียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียฟอร์มแล้วก็เสียหน้าอยู่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในวันนี้อีก1เหรียญเงินของไทยเราที่ได้เพิ่มก็จากการขันยกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงนะครับก็สุรัตน์วดียอดสารครับก็คว้าเหรียญเงินมาครองได้ในขณะที่เหรียญทองแดงในวันนี้ก็ได้เพิ่มจากการขันกาบัตตี้ในประเภททีมชายเราได้เหรียญทองแดงแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เพราะว่าทีมกาบัตตี้โดยเฉพาะทีมชายของไทยเราเนี่ยเรายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์มาก่อนเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็สามารถทำได้สำเร็จแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อันดับ3หรือเหรียญทองแดงก็ตามในขณะที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเราคงตามลุ้นกันอยู่แล้วมาช่วงประมาณหลัง5โมงครึ่งมาถึง6โมงประมาณอาทิตย์ระหว่าง5โมงถึง6โมงนะครับช่วงนั้นเนี่ยลมกรดของไทยคำว่าลมกรดเนี่ยหมายถึงว่าการชิงเจ้าความเร็วระยะสั้นคือ100เมตรทั้งหญิงและชายก็แข่งขันในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้เป็นรอบฮีทหรือรอบคัดเลือกนะครับหานักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็แข่งในเวลาคือวิ่งในเวลา5โมงกว่าหญิงวิ่งก่อนแล้วก็ชายนะครับตอนนี้นักกีฬาของไทยเราโดยเฉพาะยิ่งตัวความหวังเหรียญทองตัวความหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การลุ้นเหรียญทองเท่านั้นแต่การลุ้นสร้างผลงานก็คือทำความเร็วได้เป็นสถิติใหม่ไม่ใช่ของประเทศไทยแต่ของเอเชียนเกมส์ของเอเชียก็คือบิวภูริพลบุญสอนบิวเนี่ยเมื่อวานลงวิ่งในรอบฮีทซึ่งเขาอยู่ในฮีทที่1เนี่ยก็เข้าเส้นชัยแบบสบายๆแล้วก็เป็นสถิติใหม่สถิติที่ดีที่สุดของตัวเขาด้วยนะครับก็คือทำได้ 9.95 วินาทีก่อนหน้านี้บิวเคยทำได้9.99 วินาทีคือสถิติที่ดีที่สุดเขาแต่ในรอบฮีทในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมื่อวานนี้ช่วงเนี้ยนะครับเย็นค่ำเนี่ยบิวก็ทำได้ 9.95 มาแล้วผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้หลายคนคงลุ้นให้บิวทำผลงานได้ดีเหมือนกับในรอบฮีทกับการลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อเนื่องไปถึงรอบชิงชนะเลิศและถ้าเป็นไปได้หลายๆคนก็คงลุ้นให้บิวทำผลงานทำเวลาให้ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าดูแล้วหดนี้บิวแบบท็อปฟอร์มจริงๆมาแบบฟิตเต็มร้อยไม่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายบาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดแล้วก็สถิติ ฉพาะในรอบคัดเลือกมันก็เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าบิลพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ในการเป็นเจ้าลมกรดของเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวในรอบรองเนี่ยบิลสามารถทำสถิติที่สวยหรูยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมกว่าในรอบฮีทรอบฮีทเมื่อวานทำไว้ 9.95 วันนี้ครับเมื่อตอนช่วง5โมงครึ่งกว่าก่อน6โมงเนี่ยบิลก็ทำสถิติ 9.91 วินาทีเลยนี่เป็นสถิติที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดนะครับเดี๋ยวในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายก็จะ อยู่ในช่วงหลังจากจบรายการเจาะกีฬากับบิ๊กจ้าไปสักพักเนี่ยนะครับ2ทุ่มกว่าก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศชิงเจ้าลมกรด100เมตรหญิงแล้วก็100เมตรชายต่อเนื่องนะครับมาพูดถึงผลงานของทีมลมกรดนักวิ่งลมกรดของไทยเรานอกเหนือจากบิวที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่ง100เมตรชายแล้วเนี่ยน่าเสียดายก็คือทางนักวิ่งลมกรดอีกคนหนึ่งของไทยเรานะครับก็คือตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์เนี่ยก็ลงวิ่งในรอบรองชนะเลิศคนละฮีทกับคือตาต้าบิวเนี่ยวิ่งในฮีทที่1ตาต้าวิ่งในฮีทที่3นะครับในรอบรองชนะเลิศก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ทำเวลาได้ดีที่สุดคือ 10.53 วินาทีก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่ถึงอะไรก็ตามในรอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายชิงเจ้าลมกรดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็มีบิวภูริพลบุญสอนที่พูดง่ายๆคือทั้งในรอบฮีทมาจนถึงรอบรองชนะเลิศไม่มีใครทำสถิติทำผลงานแล้วก็ทำเวลาได้เร็วกว่าบิวแล้วเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงถึงสูงมากถ้าถามผมตัวผมมั่นใจแทบจะเต็มร้อยก็ว่าได้ว่าบิวจะคว้าเหรียญทอง100เมตรชายในการแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จอยู่ที่ว่าจะทำเวลาได้ดีกว่าในรอบรองชนะเลิศขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยหรือเปล่ารอบฮีททำได้ 9.95 เมื่อวานรอบรองชนะเลิศเมื่อตอนก่อน6โมงวันนี้ทำไป 9.91 รอบชิงชนะเลิศหวังว่าบิลภูริพลบุญสอนจะคว้าเหรียญทองได้ชนิดไม่มีรายการพลิกโผอะไรใดๆทั้งสิ้นและมันก็จะสวยหรูเพิ่มขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นเท่าตัวด้วยถ้าหากเขาสามารถทำสถิติใหม่ที่เรียกว่าเร็วเป็นระยะเวลาเป็นเวลาที่ดีกว่า 9.91 ไปอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเป็นกำลังใจให้กับลมกรดบิวหลายๆคนเรียกบิวกันมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เขาแจ้งเกิดขึ้นมาในการแข่งขัน SEA Gamesครั้ง2ครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็หวังว่าเหรียญทองลมกรด100เมตรชายจะไม่หลุดลอยไปไหนอย่างแน่นอนแล้วก็หวังว่าจะเป็นเวลาที่สวยหรูเอามากๆอีกด้วยนะครับโดยที่สถิติ 9.91 ในรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ช่วงเย็นค่ำวันนี้ที่บิวทำไปเนี่ยนี่ก็ถือเป็นสถิติประเทศไทยเป็น New National Record ของ Thailand เราแล้วนะครับสถิติเดิมที่บิวเนี่ยเคยทำไว้ก่อนหน้านี้เขาเคยทำไว้ 9.94 วินาทีในการแข่ง SEA Games ครั้งที่33เมื่อปีที่แล้วปลายปีที่ผ่านมาปี2568ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับบิวก็ทำไว้ 9.94 วินาทีมาละใน Asian Games ครั้งที่แล้วครับที่หังโจเอเชียนเกมส์เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยบิวได้เหรียญเงินเท่านั้นทำเวลาได้ 10.02 วินาทีส่วนโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดที่ปารีสเมื่อ2ปีที่แล้วโอลิมปิกปารีส2024บิวเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วก็ทำเวลาดีที่สุดอยู่ที่ 10.14 วินาทีแต่เอเชียนเกมส์ครั้งนี้บิวทำไป9.91 วินาทีในรอบรองชนะเลิศไปแล้วหมาดๆนะครับก็ต้องถือว่านี่เป็นผลงานที่ท็อปฟอร์มแบบก้าวกระโดดยิ่งขึ้นกว่าปี2ปี3ปีที่ผ่านมาของเทพบิวเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับ การลุ้นเจ้าลมกรด100เมตรชายบิวภูรพลบุญสอน2ทุ่มกว่าๆนี่นะครับในขณะที่2ทุ่มกว่าเช่นกันก่อนชิงเจ้าลมกรด100เมตรชายเนี่ยเจ้าลมกรด100เมตรหญิงก็จะลุ้นกันก่อนแล้วครับและในรอบรองชนะเลิศที่วิ่งกันไปเมื่อช่วง5โมงกว่าของวันนี้นะครับใน100เมตรหญิงเนี่ยก็มี2สาวลมกรดของไทยเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2คนเลยโดยในฮีทแรกคือน้องถูสุการดาเพชรรักษาเข้าเส้นชัยไปอันดับ3ด้วยเวลา 11.47 วินาทีก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่ในฮีท2ครับน้องเบลจิราภัทรชานอ่อนตานี่สปีดเข้าเป็นอันดับ1ของฮีท2นะครับด้วยเวลา 11.41 วินาทีก็เป็นสถิติใหม่ของตัวเธอเองด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสวยสดงดงามอีกคนหนึ่งก็ส่งผลให้ในรอบชิงชนะเลิศ100เมตรหญิงเจ้าลมกรดหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี2ลมกรดสาวของไทยลงชิงชัยพร้อมกัน2คนเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์ทั้งน้องเบลจิราภัทรน้องถูสุการดากันได้นะครับเวลาที่เขากำหนดไว้อย่างเป็นทางการตอนแรกคือประมาณ2ทุ่ม10นาทีแต่ก็ท่าเลก็อาจจะหลังจากนั้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทั้งทาง AS Play แล้วก็ช่อง9 MCOT HD นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยเราในการชิงเจ้าลมกรดทั้ง100เมตรชายแล้วก็100เมตรหญิงหลังจากนี้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ๆ2ทุ่มแล้วเดี๋ยวพอจบรายการนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นเจ้าลมกรด100เมตรหญิงแล้วก็เจ้าลมกรด100เมตรชายกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับบิวภูริพลบุญสอนสถิติเมื่อวานนี้ 9.95 วันนี้ 9.91 เมื่อวานเป็นรอบฮีทวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศซึ่งก็ต้องบอกว่าบิวทำได้อย่างสุดยอดอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับเราพูดถึงสองเรียกว่าสองประเภท100เมตรชายกับหญิงเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับในส่วนของกรีฑาเนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเวลาจะไม่พอไปพูดถึงสปาร์ตาก้อเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าบอกตามตรงผมก็เสียดายนะทีมสปาร์ตาก้อของไทยเราในทีมชุดชายเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้นะครับโดยเราได้เหรียญเงินอย่างที่เกริ่นนำไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราแพ้คู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียไป2เซตรวดเลยขอไปพูดผิด2ทีมรวดคือมันมีทั้งหมด3ทีมอ่ะแต่แพ้ทีม A แพ้ทีม B ทีม C ก็ไม่ต้องลุ้นละเพราะยังไงก็แพ้ขาดละนะครับแต่ถ้าเกิด2ทีมเสมอกันอยู่ก็ต้องไปลุ้นชี้ขาดในทีม C แต่ทีม A ของไทยเราเนี่ยที่มีมฤคินพันมกรพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ภูตะวันโสภาแพ้มาเลเซียไป1-2เซตเซตแรกแพ้ก่อน9-15เซต2มาแก้ตัวได้สวยหรูเลยชนะ15-5ชี้ขาดกันในเซตที่3แพ้11-15มาเลยก็ช่วงชิงความได้เปรียบแล้วได้เรียกว่าทีมแรกไปก่อนแล้วนะครับได้นำไป1-0ทีมอ่ะเพราะทีม B ไทยเรามีวุฒินันท์คำสนอกฤษณพงษ์นนทโคตรแล้วก็ธนพลซับเย็นทีม B เนี่ยแพ้ไป2เซตรวดเลยครับ13-15เซตแรกก็มาลุ้นกันถึงปลายเซตเลยแต่ก็แพ้เซตที่2แพ้10-15ก็ส่งผลทำให้เราได้เหรียญเงินในประเภททีมชุดชายไปครองเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการถูกหยุดสถิติสำหรับสปาร์ตาก้อของไทยเราในประเภททีมชุดชายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขันสปาร์ตาก้อทีมชุดชายไทยเราเรียกว่าเป็นแชมป์มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยที่ ต้องเท้าความก่อนว่าทีมชุดชายเนี่ยในการแข่งขันเซปาตะก้อเอเชียนเกมส์ใช่นะครับมีแข่งขันครั้งแรกในปี1990ที่กรุงปักกิ่งของจีนเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นเริ่มมีแข่งขันในประเภททีมชุดชายเป็นครั้งแรกโดยที่ทีมเซปาตะก้อทีมชุดชายของไทยเราในการแข่งขันครั้งแรกสุดเมื่อปี1990มาถึงปีนี้ก็คือ36ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในครั้งนั้นเนี่ยเราได้เหรียญทองได้เหรียญเงินครั้งแรกสุดปี1990เราได้เหรียญเงินมาเลเซียได้เหรียญทองครั้งนั้นเราได้เหรียญเงินหลังจากนั้นมาในปี1994ไม่มีแข่งขันที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นนะครับครั้งนั้นเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ร่วมกับทีมข่าวของช่อง3หลังจากที่ผมกลับมาจากการเป็นนักข่าวของสยามกีฬาสยามสปอร์ตที่อังกฤษกลับมาเมืองไทยในปี1992เดินทางไปทำข่าวซีเกมส์ร่วมกับทีมข่าวช่อง3ครั้งแรกในปี1993ที่สิงคโปร์และในปี1994ก็มาทำร่วมกับช่อง3ในการเดินทางไปทำข่าวเนี่ยที่ฮิโรชิมาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับจากนั้นในปี1998ไม่ต้องเดินทางไปไกลเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ในปี1998หรือ2541ทีมสปาร์ตาก็ทีมชุดของไทยเราก็สามารถเอาชนะมาเลเซียกลับไปได้บ้างแล้วก็เริ่มนับหนึ่งในการเป็นแชมป์สปาร์ตาก็ทีมชุดชายครับในปี1998ได้ครั้งที่2ต่อเนื่องในปี2002ที่ปูซานเกาหลีใต้ได้สมัยที่3ต่อเนื่องในปี2006ที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์ได้เป็นครั้งที่4ต่อเนื่องที่นครกวางโจวของจีนในปี2010แล้วก็ได้เป็นครั้งที่สมัยที่5ต่อเนื่องในปี2014ที่อินชอนของเกาหลีใต้ครั้งหนึ่งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยช่วงนั้นผมก็เดินทางไปทำข่าวเอเชียนเกมส์ร่วมกับทีมข่าวช่อง3ในแต่ละครั้งมาอย่างต่อเนื่องนะครับและหลังจากนั้นครับไทยก็ยังได้ต่อเนื่องมาในปี2018ที่จาการ์ตากับปาเลมบังของมาเลเซียแล้วก็ได้สมัยที่7ต่อเนื่องในปี2022ที่อังโจของจีนครับอันนี้เป็น7ครั้งต่อเนื่องที่ไทยเราได้ตั้งแต่ปี1998 2002 2006 2010 2014 2018แล้วก็2022เจ็ดสมัยต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้เราเสียแชมป์ให้กับมาเลเซียไปโดยในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียก็คือคู่ชิงของเราอ่ะแต่ก็อกหักมานะครับทั้ง4ปีที่แล้ว2022 2018 2014เนี่ยเป็นเกาหลีใต้ที่เข้าชิงกับไทยนะแล้วก็ได้เหรียญเงิน2010ก็เป็นมาเลเซีย2006ก็มาเลเซีย2002ก็มาเลเซีย2000ปี1998เป็นมาเลเซียเรียกว่า7ครั้งที่ไทยเราได้แชมป์มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นมาเลเซียที่เป็นคู่ชิงของเราแล้วอกหักไปถึง6ครั้งก็มีเกาหลีใต้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าชิงแล้วก็แพ้นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยแข่งที่เกาหลีใต้ด้วยไงที่อินชอนเมื่อปี2014ครับเกาหลีใต้ก็เก่งเลยครั้งนั้นเข้าชิงแต่ก็ยังแพ้ไทยแล้วมาถึงครั้งเนี้ยมาเลเซียก็ได้เฮสุดๆนะครับกับการเอาชนะไทยเราไปได้แล้วซึ่งต่างกับทีมหญิงทีมหญิงเรายังรักษาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโดยที่ทีมหญิงของไทยเราเนี่ยในการขันสปาร์ตาก็ทีมหญิงเราได้แชมป์สมัยแรกที่มีแข่งเนี่ยนะครับในปี1998ก็ที่กรุงเทพมหานครของเราได้เป็นแชมป์สมัยแรกได้แชมป์สมัยที่2ต่อเนื่องในปี2002ที่ปูซานในปี2006ที่โดฮากาตาร์เวียดนามแย่งแชมป์ไปครองได้ในประเภททีมชุดหญิง ไทยเราอกหักได้เหรียญเงินจากนั้นเราก็กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งในปี2010ที่กวางโจวแล้วก็ได้ต่อเนื่องมาในปี2014ที่อินชอน2018ที่จาการ์ตาแล้วก็2022ที่หางโจว4สมัยต่อเนื่องแล้วก็เป็น6สมัยใน7ครั้งหลังสุดและครั้งนี้ครับไทยเราก็ยังสามารถที่จะคว้าแชมป์ในประเภททีมชุดหญิงไปครองได้อีก1สมัยก็เรียกว่าจากทั้งหมดที่มีแข่งกันมา8ครั้งเนี่ยนะครับทีมสปรัตก็ทีมชุดหญิงของไทยเราก็คว้าแชมป์ไปครองได้ในเป็นครั้งที่7แล้วก็เป็นสมัยที่5ติดต่อกันมาด้วยตั้งแต่ปี2010 2014 2018 2022แล้วก็มาครั้งนี้2026ก็ต้องปรบมือดังๆให้กับทีมสปรัตก็ทีมชุดหญิงของไทยเราเลยนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างต่อเนื่องอีก1สมัยก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้เจอกันครับวันจันทร์ทิ้งช่วงไป2วันในช่วงสุดสัปดาห์เดี๋ยวเรามาอัปเดตก็หวังว่าพอไปถึงวันจันทร์ที่เรากลับมาคุยกันอีกครั้งเนี่ยคงจะมีทีมกีฬาของไทยเราไม่ว่าจะเป็นใครในชนิดกีฬาไหนก็ตามที่คว้าเหรียญทองเพิ่มจากตอนนี้ที่เราได้ไป6ทอง6เงินแล้วก็8ทองแดงอยู่นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีเนี่ยหวังว่าบิวภูริพลบุญสอนจะคว้าเหรียญทองแล้วก็สร้างสถิติใหม่ทำลายสถิติทั้งของตัวเขาเองทั้งของเอเชียทั้งของเอเชียนเกมส์ไส้แบบกระจุยกระจายเลยนะครับในรอบชิงชนะเลิศเจ้าลมกรด100เมตรชายช่วง2ทุ่มเศษหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีรวมถึง2ลมกรดหญิงของไทยเรานะครับก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดผมไม่แน่ใจว่าสองสาวลมกรดของไทยเราจะได้เหรียญอะไรก็หวังว่าจะลุ้นเหรียญรางวัลได้ทั้งคู่หรืออย่างน้อยคนใดคนหนึ่งละกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลมกรดสาวของไทยเราด้วยในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกที่เมื่อคืนก็เริ่มมีเตะกันไปแล้วนะครับอย่างที่เมื่อวานผมก็ไล่เรียงแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีเตะกันไปต่อเนื่องอะไรๆด้วยเดี๋ยววันจันทร์ต้นสัปดาห์เรามาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็ใช้เวลาในการพูดถึงผลงานของนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์กันไปแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับวิวภูริพลแล้วก็สองลมกรดสาวของไทยเราหลังจากนี้อีก10-20นาทีหลังจากนี้ได้ลุ้นกันเต็มที่แน่นอนนะครับวันนี้ผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกุลกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกุลกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัว

ื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ขาก็เทคแคร์เพิ่งเกินไปจนน่ารำคาญน่ะขากลับน่ะเพิ่งจะมากับคุณภูแล้วก็พี่โต้งไม่เชื่อถามยิ้มมิ้มดูก็ได้ยิ้มมิ้มรู้จักดีอ่ะเพราะเขาเป็นลูกชายของลูกน้องคุณปู่ของมิ้มเขา
1: อ๋อผมรู้จักฮะ
0: แล้วก็ปล่อยให้บอกซะละเอียดละออเชีย
1: ก็คุณพึ่งพูดเองอธิบายเองเสร็จสับ
0: กลัวคุณจะเข้าใจผิดอ่ะโอ้ยคุยกับคุณแล้วปวดประสาทฉันกลับดีกว่า
1: เอ้าจะรีบไปไหนคะคุณพึ่งจะไม่ทำมีเรื่องกันเลยอ่ะโถรีบกลับซะแล้วเอ้ยในตองเอ้ยช่วยเวลาแป๊บเดียวถูกสาวงอนตรวจบ้านไปสองคนแล้วโถน่าสงสารตัวเองเหลือเกิน
2: ทำไมอ่ะฮะก็เป็นกระเซ้าเย้าแย่คุณพึ่งแบบนั้นล่ะแกเป็นลูกสาวเอเย่นใหญ่นะไปทำให้แกโกรธทำไมฮะ
1: มันสนุกดีนะป้า
2: สนุกดีท่าทางหนูพึ่งจะสนใจเรามากนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของเราด้วยควรจะเอาใจแกไว้ให้มากกลับไปสนใจใครก็ไม่รู้ป้าน่ะไม่เข้าใจเราเลยให้ตายสิ
1: ป้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้หรอกครับจะบอกให้ขอให้ป้าคอยช่วยเชียร์คอยช่วยลุ้นคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆผมดีกว่านะครับผมว่า
2: ไม่สนทั้งนั้นเลยอะ
1: โอ้ป้าจ๋าอย่างอนสินี่จริงๆแล้วเราอยากจะพูดบอกให้ป้ารู้ว่าเราอยากจะแกล้งคุณรัตนาวดีหรือคุณหนูพึ่งคนนี้โกรธเกลียดแล้วมาสนใจเราอีกต่อไปด้วยซ้ำแต่ขี้เกียจฟังแกบ่นว่า3วัน7วันไม่เลิกพอดีกับหลาน2ตัวแสบเอาขนมที่เหลือจากรับประทานเพราะว่าเอาโบเอามาส่งเกินสั่งเราจะพูดก็แย่งเอาขนมไปใส่ปากจนต้องหนีห้องน้ำไปซะ
2: ดูอย่างนี้จะไม่ให้ฉายาว่าในติงตองได้ยังไงล่ะเล่นกับหลานมันเด็กรุ่นเดียวกันเลยเออนี่หลานฉันจะมีเมียกับเขาไหมเนี่ยฮะ
3: เอ๊เก่งจริงตอง

0: เราขับรถป้ายแดงของเรากลับร้านอย่างอารมณ์บ่จอยที่ถูกยีพึ่งเพื่อนร่วมรุ่นคู่กัดที่กัดกันมาเพราะแข่งความสวยความร่ำรวยกันเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดไปพูดให้คุณภูสิทธิ์ได้ยินแค่สอกกลับนี่ยังไม่ค่อยสะใจยังไม่พอคุณภูเขาไม่ยอมลดให้คุณแม่อยากได้ก็หาเงินมาให้พอก็แล้วกันค่ะ
1: ไปทะเลาะกับเขามาละสิท่า
0: ไม่ได้ทะเลาะหรอกค่ะแต่หมั่นไส
1: ้เขาทำอะไรให้ล่ะ
0: เปล่า
1: โบนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะดูท่าทางตอนนี้สินักเลงเหมือนกันนะเราอะ
0: นักเลงยังไงคะ
1: ก็ดูนั่งก็สิตัวเอนพิงพนักเก้าอี้แขนขวาพาดโต๊ะยกขาไขว้ห้างทำหน้าดุ
0: นี่ค่ะ
1: นี่อะไรเนี่ยภาพอะไร
0: ทับทิมสิงโตแดงค่ะคุณภูก็ให้เอามาให้คุณแม่ช่วยขายให้ถ้าขายได้ทับทิมชุดนพก้าวของแม่ที่เอามาขายให้น่ะเขายกให้ฟรีค่ะ
1: อ้าวก็เข้าท่านี่แม่ต้องการให้เขาลดราคาลงอีกสักล้านเดียวเหลือแค่5ล้านก็พอใจแล้วแต่เขาจะยกให้ฟรีก็วิเศษสิ
0: ไม่ใช่ยกให้ฟรีๆนะคะคุณแม่ต้องขาย
1: เออนะแม่เข้าใจจ้ะเขาจะให้ขายเท่าไหร่ล่ะ
0: 600ล้าน
1: ไหนมีข้อความใต้ภาพด้วยเนี่ยน้ำหนัก 7.9 กิโลกรัมขนาดเท่าของจริงก็ไม่ใช่เล็กๆนะราคาน่าจะทำได้มากกว่านี้นะ
0: ถ้าเราทำได้มากกว่าก็เป็นของเราค่ะ
1: ก็น่าสนนี่ก็แล้วทำไมถึงไปหมั่นไส้เขาล่ะเรา
0: ไม่ได้หมั่นไส้เขาค่ะแต่หมั่นไส้ยายพึ่งเพื่อนของโบ
1: อ๋อยายพึ่งหน้าจืดๆหลานสาวท่านในพลโยธิน
0: มีใช่ค่ะหน้าจืดน่ะยายมิ้มค่ะแต่ยายพึ่งที่ว่าเนี้ยพึ่งหลวงหน้าตาคมเข้มยังกับสาวพม่าเลยค่ะลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยคนเชียงรายไงคะ
1: เออไม่นึกออกแล้วอะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
0: ก็เขาเป็นหุ้นส่วนกัน
1: เป็นแฟนกัน
0: คิดว่ายังคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคงเป็นหุ้นส่วนกันในเรื่องค้าทับทิมเท่านั้นคือคุณภูเขาไปรับทับทิมมาจากป๋ายายพึ่งนะคะซึ่งเป็นเอเย่นใหญ่รับซื้อทับทิมจากพม่าและเขาก็มาตั้งราคาขายกันเองที่คุณภูเขาลดราคาให้คุณแม่ไม่ได้ก็คงเป็นเพราะหุ้นส่วนเขาไม่ยอมลดเขาก็เลยต้องแบ่งค่าคอมให้เรา 1% 600ล้านเขาให้เรา6ล้านเขาคงได้6ล้านถ้าเราขายได้
1: ก็ยุติธรรมดีแม่ว่าแม่คงจะทำราคาได้มากกว่านี้นะเพิ่มอีกสักร้อยครึ่งร้อยล้านมันก็น่าจะทำได้เพราะในช่วงนี้อัญมณีกำลังเป็นที่สนใจกันในวงการนักธุรกิจระดับโลกอย่างกว้างขวางมีทางขายได้แน
0: ่ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะ
1: เอ๊ะแล้วนั่นแหวนอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: หัวใจสิงโตแดงค่ะเขาสกัดออกมาจากทับทิมก้อนใหญ่จากรูปที่คุณแม่ดูอยู่นั่นแหละค่ะและเขาก็เอามาเจรนัยเพื่อให้ดูเนื้อดูน้ำเป็นตัวอย่างนะคะ
1: งั้นก็ถอดมาสิ
0: คุณแม่ก็ดูแล้วนี่ก็วงเดียวกับที่เขาเอามาให้ดูเมื่อวันก่อนนั่นแหละค่ะจำไม่ได้เหรอคะ
1: จำได้แม่จะเอาไปให้พรรคพวกเขาดูเป็นตัวอย่างไงล่ะ
0: ให้เขาดูภาพนั้นก็ได้สีมันก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยอยากถอดเลยเพราะคุณภูเขาสวมให้ด้วยความรักซึ่งก็เหมือนกับแหวนมั่น
1: ดูภาพมันก็สู้ดูของแท้ไม่ได้หรอกจ้ะถอดมาเถอะนะแม่จะรีบไปอีกไม่กี่วันทับทิมชุดนพก้าวก็จะเสร็จแล้วถ้าขายเจ้าสิงโตแดงได้แม่จะได้ไม่ต้องถอนเงินออก
0: เราจำใจต้องถอดแหวนให้คุณแม่จะบอกกับคุณภูว่าให้เราแล้วก็ไม่กล้าเดี๋ยวจะถูกซักไซส์ไล่เลียจะต้องบอกความจริงว่าเราก็รักคุณภูไม่ใช่จะเอาความสวยไปล่อให้เขาลดราคาทับทิมตามที่คุณแม่แนะพิธีซึ่งคุณแม่ก็คงไม่ต้องการให้เราไปรักกับเขาจริงๆเพราะรู้กันอยู่ว่าคุณพ่อน่ะต้องการให้เราแต่งงานกับร้อยตำรวจเอกฤษดาสันติภาพนายเวรนายกรรมลูกน้องคนสนิทของท่านในไม่ช้าเนี่ยแม่เราจะไม่ชอบตำรวจเพราะกลัวจะเจ้าชู้เหมือนที่เคยเห็นมาคงไม่กล้าดื้อเพราะยังไงก็ไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้มีคุณภูสิทธิ์ซึ่งเขาก็น่าสนใจ มาเสนอตัวให้เลือกแล้วเรื่องอะไรแล้วจะต้องตามใจคุณพ่อหนูถอดแหวนให้แล้วคุณแม่ดูแลมันดีๆนะคะ
1: ไหนแม่ลองเอามาสวมนิ้วนางแม่บ้างสิอืมเอ๊ะไม่เข้าเอ๊ะลองนิ้วก้อยสิว้าเข้าได้แค่ปลายนิ้วเองอะจ้างมันเอาใส่กระเป๋าถือก็ได
0: ้เอาภาพสีตัวแดงไปด้วยค่ะ
1: อืมแม่ไปนะจ๊ะแล้วก็ดูแลร้านให้ดีล่ะถ้าขายเจ้าสิงโตแดงทำราคาได้ดีแล้วก็เลิกขายอาหารกันสักทีไม่ไหวเหนื่อย
0: มีเลือกก็ทำไปคนเดียวเถอะโบไม่เอาด้วยละไปเป็นแม่ค้าขายอัญมณีกับคุณภูสนุกกว่าไม่ต้องมาเอาใจลูกค้าหรือเอาใจลูกจ้างตั้งแต่คนทำความสะอาดจนกุ๊กมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซแต่งตัวสวยมีหวังได้ไปเที่ยวรอบโลกลุยตลาดอัญมณีสองคนกับคุณภูอุ๊ยนี่เราฝันทั้งตื่นเหรอเนี่ยตายแล้วคบกับคุณภูไม่เท่าไหร่จะติงต้องตามเข้าไปซะแล้วเอ๊แต่ที่เราคิดมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะเนี่ยวันนี้ทั้งวันเรามีความสุขจังเลยดูแลร้านนั่งรับเงินด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แหวะเอากับสาวเสิร์ฟลูกจ้างคนงานเช่นทุกวันและแม้แต่คุณแม่ก็เงียบหายไปจนค่ำมืดปิดร้านแล้วก็ยังไม่บ่นดูแลปิดร้านเรียบร้อยก็เข้ามาในบ้านซึ่งอยู่หลังร้านนั่นเองอาบน้ำเสร็จกะจะเข้านอนแล้วก็พอดีสงสัยจะเป็นคุณแม่แน่เลยคุณแม่เหรอคะ
1: ใช่แม่เองจ้ะ
0: เดี๋ยวนะคะโบจะไปเปิดประตูให้ค่ะ
1: โอ้ยลูกจ๋าเรารวยอีกแล้วลูกคุณหญิงสมศรีเพื่อนซีปึกของแม่เขาตกลงซื้อเจ้าสิงโตแดงแล้วจ้ะ
0: เหรอคะ
1: จ้ามานี่แม่ขอหอมทีชื่นใจ
0: อุ้ยคุณแม่ดื่มเบียร์ด้วยเหรอคะ
1: ก็ฉลองนิดหน่อยจ้ะมานี่มานี่มานี่มานี
0: ่คุณแม่ดึงแขนโบไปนั่งที่โซฟาทำไมคะ
1: อ่ะนี่จ้ะเอาตัวอย่างคืนไปจ้ะ
0: คุณแม่เอาแหวนหัวใจสิงโตแดงออกมาจากกระเป๋าถือแล้วก็สวมนิ้วนางให้กับเราตามเดิม
1: แม่นึกไม่ถึงเลยว่าจะตกลงกันได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เพียงแค่แม่เอาแหวนวงนี้ไปอวดป้าสมศรีเท่านั้นล่ะเขาก็คว้าเอาไปพินิจพิจารณาถามที่มาที่ไปอย่างสนใจเป็นพิเศษชะยิ่งเมื่อแม่บอกว่าได้พลอยดิบน้ำดีมาชุดหนึ่งแล้วกำลังให้ช่างเขาทำเป็นชุดนพเก้ามีแหวนสองวงสร้อยข้อมือสองต่างหูสองสร้อยคอ1จี้1แล้วก็เข็มกลัดอีก1รวมเป็น9ชิ้นประดับด้วยเพชรอีกนับ10เม็ดราคาแค่10ล้านเอง
0: แถมราคาคุยซะด้วยสิคะ
1: อ้าวเป็นธรรมดานี่ลูกใจแม่อยากจะบอกเขาสัก20ล้านได้ซ้ำไปแต่กลัวจะเวอร์ไปเราต้องการจะเสนอสิงโตแดงขายเขาด้วยไม่อยากจะให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามันแพงก็เลยต้องถ่อมตัวเองว่าไม่ค่อยมีเงินเห็นว่าราคาพอสู้ได้แล้วก็น้ำทับทิมดีมากก็เลยซื้อเอาไว้ถ้าเขาอยากได้ก็มีเม็ดใหญ่ที่น้ำงามมากพอๆกันจะดีกว่าซะด้วยแต่มันแพงตั้ง700ล้าน
0: แล้วเขาว่ายังไงคะสู้ไหม
1: โอ้ยเท่าไหร่เขาก็สู้ลูกขอให้ถูกใจเถอะเขามีเงินเป็นหมื่นล้านแม่ก็เลยเอาภาพถ่ายให้เขาดูพอเห็นเขาเท่านั้นแหละลูกเอ้ยเขาตกลงทันทีเลยจ้ะแม่เลยบอกเขาว่าถ้าจะซื้อก็ขอให้วางเงินมัดจำไว้ก่อนสัก7ล้านเจ้าของเขาจะได้ไม่ปล่อยให้คนอื่นไปเพราะมีคนสนใจมากเขาก็ขอดูของก่อนถ้าพอใจก็จะทำสัญญาซื้อขายกันเลยจะมัดจำสัญญาสักเท่าไหร่ก็ได้ขอเวลาอย่างช้าเดือนเดียวเขาจะชำระให้หมดแม่ก็เลยนัดให้เขามาดูของพรุ่งนี้จ้ะ
0: เวลาไหนคะ
1: แม่จะโทรบอกเขาอีกทีโอ๊ยแม่มาแต่คุยกันไปคุยกันมาแม่เศรษฐีให้แม่มาขอลดราคาเขาน่ะ
0: ก็เป็นธรรมดาเลยค่ะการซื้อขายน่ะก็ต้องมีต่อรองกันบ้างป้าสมศรีน่ะต่อเท่าไหร่ละคะ
1: 600ล้านค่ะ
0: ก็พอดีกับราคาที่คุณครูตั้งเอาไว้
1: ใช่แต่ป้าศรีเขาว่าเขาจะเอาไปขายต่อพอจะทำราคาได้สัก700ล้านแล้วก็มาแบ่งกันคนละ50ล้าน แม่เป็นคนบอกราคาเอง700 ล้านน่ะก็เลยรู้สึกเสียดายอะแต่ก็ช่างนะไม่ได้100 ล้านได้50 ล้านก็ยังดีแม่ก็เลยบอกว่าเจ้าของน่ะเป็นเพื่อนรักกับลูกจะให้ลูกไปเจรจาให้อีกทีคุณป้าก็จ่ายสดทันทีนะแล้วเขาก็ต้องการทับทิมชุดแบบเดียวกับที่แม่สั่งทำอยู่ถ้าตกลงกันได้มีหวังขายเขาได้อีกเพราะตอนนี้ก็กำลังเล่นทับทิมกันระดับโลกเลยนะ
0: คุณครูเขาบอกโบว่าทับทิมมีอยู่แล้ว2 ชุดคุณแม่เอามาซื้อ1 ชุดก็เหลืออีกชุดหนึ่งนะคะใน5 ประกาศิษย์เขาอาจจะเจรนายพร้อมกันทั้ง2 ชุดก็ได
1: ้ถ้างั้นเขาก็ทำเหมือนกับของแม่น่ะสิ
0: โอ้ยไม่หรอกค่ะเขามีเป็นร้อยเป็นพันแบบ
1: เออจริงสินะถ้างั้นแม่ติดต่อเองก็ได
0: ้โบว่าให้คุณภูเขาติดต่อเองจะดีกว่าค่ะเขาจะได้ไม่หาว่าเราน่ะตัดหน้าเขาเราจะต้องคบกับเขาอีกนานมีอะไรก็ต้องบอกให้เขารู้จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะคุณแม่อาจจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้เขาบ้างเป็นธรรมดานะคะ
1: โอเคลูกโบจะเอายังไงก็แล้วแต่ลูกถึงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆนะ
0: ค่ะงั้นพรุ่งนี้โบจะไปพบเขาแต่เช้าเลยนะคะจะได้ปรึกษาหารือกันให้เรียบร้อยพอบ่ายๆน่ะค่อยนัดคุณป้าสมศรีมาดูของก็ได้โบจะได้มีเวลาทำสัญญาเตรียมไว้ตกลงกันได้ก็ลงตัวแล้วก็เซ็นสัญญาได้เลย
1: อืมดีจ้ะอ๋อนี่เรื่องนี้เป็นความลับสำหรับคุณพ่อนะอยากดูถูกแม่นะของเงินแค่ล้านเดียวจะเอามาซื้อของแต่งตัวหน่อยไม่ยอมให้แถมยังบ่นให้รำคาญหูอีกว่ามีของจะไม่รู้จะแต่งยังไงถูกแล้วเป็นแม่ค้าแม่ขายจะแต่งไปอวดใครกันคอยดูเถอะไปราชการต่างจังหวัดอาทิตย์หน้ากลับมาเห็นแม่แต่งทับทิมชุดนพเก้าแล้วเอาเงินล้านมานับเล่นดูซิเขาจะตีหน้ายังไง
0: นานเถอะค่ะคุณแม่โบง่วงแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปแต่เช้าด้วย
1: ลูกนอนก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อน
0: ไปนอนดีกว่าแล้วนอนกอดมองข้างเอามือคลำแหวนหัวใจสิงโตแดงแล้วก็นึกถึงคุณครูตอนที่เขาบรรจงสวมแหวนให้กับเราเรารู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูก
2: ว้าวช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ
1: บอลูกบอเป็นอะไรไปลูกบอบอไหนเปิดประตูสิบอบอเป็นอะไรลูกร้องทำไมฮะ
0: บอฝันว่างูเหลือมันจะกินบอครับคุณแม
1: ่ฮะโอ้เอ้ยตกใจเรารวยแน่แน่แล้วลูกจ๋า
0: เช้าแล้วเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวโบต้องรีบไปคุยกับคุณภูสิทธิ์แล้วล่ะค่ะ
1: จ้ารีบไปเถอะลูกปัน
0: ค่ะโบจะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
3: ภูตาภู
4: เรียกทำไมป้าไข่สกายโผล่แล้วเนี่ย
3: คุณโนโบมาหานะจ้ะ
4: ฮะเหรอมาหาจริงเหรอฮะ
3: อ้าวโอ้ยหูผึ่งรีเพลงลงจากเตียงเลยละสิท่า
4: คุณโบมาทำไมครับป้า
3: เห็นบอกว่ามีข่าวดีมีคนก็จะมาขอดูทับทิมสิงโตแดงจ้ะแกมากดออดเรียกป้าก็เลยเชิญได้เข้ามาแกก็บอกว่าเกรงใจที่ต้องมารบกวนแต่เช้าจะโทรมาถามก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของบ้านเรา
4: ป้าไปบอกคุณโบนะให้รอในรถนั่นแหละผมขออาบน้ำแต่ตัวแป๊บเดียวก่อนนะแป๊บเดียว
3: จ้า
5: อ้าวเสร็จแล้วเหรอโอ้เร็วดีจริง
4: ไม่ได้สิป้า time is money เวลาเป็นเงินเป็นทอง
5: ไหนไหนไหนขอให้ป้าดูให้ชัดหน่อยสิโอ้โหจ้าบไปเลย
4: โอ้ยสะดุ้งเลยพูดใหม่สิป้าอะไรนะฮะ
5: ก็จ้าบน่ะสิโอ้ยแต่งตัวสโก้เก๋เท่ระเบิดเทิงเลยด้วยชุดสากลนั่นแน่ถือกระเป๋าเอกสารแบบนักธุรกิจทั่วๆไปโอ้ยป่าเห็นแล้วทั้งปิงทั้งจาบเลย
4: เราเรื่องนี้เราได้ติงตองคนเดียวซะแล้วสิป้าธุรกิจเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันล้านเจ๊ผมแต่งตัวกระจอกๆได้ยังไงเล่านะผมไปก่อนละ
5: เดี๋ยวจะไปไหนทำไมไม่บอกล่ะฮะ
4: จะไปที่บ้านพึ่งหลวงก่อนป้าจะได้ไม่รู้จะไปไหนต่อนะป้าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าโชคดีมันจะกลับมาพร้อมกับเงินล้านเลยป้า
5: ว้าวขอให้โชคดีจ้า
4: สาธุขอให้เป็นจริงเถอะขอบคุณครับป้า
5: อุ๊ยตกใจหมดตะต้องเดินไปแล้วก็เดินมาอีกเดินมาทำไม
4: หลังจากเดินกลับมารับพรที่ปักไข่แล้วแล้วก็รีบเดินไปที่รถขุดบนนิสลาทันทีเราไม่ทันทักเธอหรอกแต่ว่า
0: อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้โบตกใจหมดเลยค่ะ
4: ชื่นใจนะใครจะมาดูเจ้าสิงโตแดงหรือไงฮะ
0: คุณหญิงสมศรีรัชตะธนภัยสารเพื่อนสีของคุณแม่นะคะคุณแม่ให้โบมารับคุณภูไปปรึกษาหารือกันก่อน
4: ท่านว่ายังไงอะฮะ
0: ท่านอยากให้คุณลดราคาลงมาอีกหน่อยนะคะ
4: ผมขอเพียง600ล้านเท่านั้นเองครับส่วนคุณแม่ท่านทำราคาได้เกินกว่านั้นก็ของท่านกันแล้วกัน
0: แล้วเจ้าสิงโตแดงล่ะคะก็จะไม่มีปัญหาเหรอคะ
4: จะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะฮะในเมื่อเราขายเขาในราคาที่ตาต้องการนะส่วนที่เกินเป็นของผู้ที่ทำราคาได้ผมได้ค่าคอมมา 2% แบ่งกับโบและคุณแม่คนละ1ตามระเบียบนะ
0: ถ้าทำราคาได้ถึง700ล้านคุณหญิงป้าท่านจะแบ่งให้คุณแม่คนละครึ่งจากที่เกินก็คือเกิน100ล้านแล้วคุณแม่ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้คุณภูนอกจากค่าคอมเพื่อเป็นรางวัล นะคะ
4: เท่าไหร่ล่ะครับ
0: คงไม่ต่ำกว่า10ล้านนะคะ
4: ผมขอ50 50ได้ป่ะ
0: คงฝืดหน่อยค่ะ
4: งั้นผมไม่เอาเลยดีกว่า
0: ถ้าคุณแม่ตกลง
4: ผมก็ไม่เอา
0: ตั้ง25ล้านใช่นะคะคุณภู
4: 100ล้านก็ไม่ปรารถนาแล้วครับคุณโบที่รักถ้าคุณแม่จะยกโบให้ผมเป็นรางวัลน่ะ
0: อุ๊ย
4: เดี๋ยวขออีกฟอดนึงก่อนนะ
0: พอแล้วค่ะขับรถอยู่นะคะ
4: โอ้โหอะไรกันห้ามอย่างเดียวไม่พอนะยกศอกซ้ายกันอีกต่างหากอะ
0: ไม่กลัวโดนศอกก็หอมอีกทีสิคะ
4: เอางี้ผมขอยืมมือถือคุณโทรถึงคุณพึ่งหน่อยนะครับ
0: เชิญค่ะวางอยู่บนคอนโซลนั่นนะคะ
6: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
7: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
8: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ติดแล้วสวัสดีครับคุณพึ่งผมภูสิทธิ์นะครับ
4: ไม่ต้องมาทำยักคิ้วแบบนั้นหรอกค่ะ
3: นี่คืองี้วันนี้มีคนเขาจะขอดูสิงโตแดงหน่อยนะด่วนเลยด้วยถ้าลงราคากันได้นะครับทำสัญญาซื้อขายวันนี้เลยด้วยฮะว่าไงนะให้ผมเอาของไปจากออกจากธนาคารให้ลูกค้าถึงบ้านเลยครับทันทีเลยเหรอฮะเอางี้ดีกว่านะคุณพึ่งเป็นลากคอในโต้งไปเอาของออกมาด้วยกันสิผมจะได้ติดต่อลูกค้าทางนี้เรื่องอะไรมาใช้ผมคนเดียวเล่าโอเคนะครับไม่เกินเที่ยงผมจะพาคนทางนี้ไปดูที่บ้านคุณพึ่งครับเราเจอกันครับมีแฟนไม่ใช้พี่ลึกแค่คนอะไรมั้ง
4: ใครโล่งอกหน่อยที่คุณปู่กับพี่พึ่งไม่ได้เป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันเหรอคะ
3: ไม่รู้นะก็เลยจะเป็นเพราะในโต้งรักคุณพึ่งแล้วป๋าแสนชัยก็มอบหมายให้ในโต้งเนี่ยเป็นตัวแทนทางเชียงรายอ้อแล้วโบจะไปกระเซ้าให้เขาโกรธอีกอะฮะ

0: คุณโบขับรถพาเราที่บ้านเธอก่อนเพราะคุณแม่เธอต้องการเลี้ยงอาหารเช้าเราหลังจากนั้นคุณนายนวรัตน์หรือแม่ของน้องโบที่รักก็โทรไปนัดหมายเพื่อนให้มาพบพระรูปเจ้าสิงโตแดงด้วยกันตอน10 โมงเช้าพอถึงเวลาคุณหญิงสมศรีกับตัวแทนของนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งที่จะซื้อเจ้าสิงโตแดงก็มาถึงเรายังนำทุกคนไปที่บ้านพึ่งหลวงริมคลองประปาประชาชื่นป้าแสนชัยกับลูกสาวและชาคริตให้การต้อนรับลูกค้ารายใหญ่ทุกคนอย่างเป็นอย่างดีและจากชื่อเสียงของลูกค้าทราบรู้จักกันดีในวงการธุรกิจทำให้ทุกคนหวังว่าจะต้องขายได้แน่นอนแต่แล้วก็ชักไม่แน่ใจเมื่อตัวแทนฝ่ายซื้อซึ่งมีความรู้ความชำนาญพิเศษดูของอย่างละเอียดละออขอแหวนที่ลิศราสวมนิ้วนางอยู่เอาดูเป็นตัวอย่างด้วย
1: ผมขอไปเรียนนายก่อนนะครับท่านตกลงอย่างไรจะเรียนให้คุณหญิงทราบโดยเร็วที่สุดนะครับ
2: ตามความเห็นของคุณนี่พอจะบอกเราได้ไหมว่าทับทิมก้อนนี้นะเป็นยังไง
1: ก็ใช้ได้นะครับแต่สียังไม่สดใสนักอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้เจรไนก็ได้นะครับ
2: น้ำและสีแหวนวงนี้ก็สวยมากนะฉันว่า
1: ครับผม
2: คุณช่วยเรียนในห้างโสพลตามนี้ด้วยนะฉันจะขอบใจมากซื้อขายกันได้ฉันจะไม่ลืมคุณเลย
1: ครับท่านผมเห็นจะต้องกราบลาในห้างท่านคอยฟังผลอยู่นะครับ
2: งั้นดิฉันแล้วก็คุณนวรัตน์ก็ขอลาคุณแสนชัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะแวะไปดูของที่ร้านประกาศสิทธิ์ขอบคุณพ่อเลี้ยงมากนะคะที่เอาของมาให้ดูดิฉันตั้งใจว่าจะวางมัดจำกันซะเลยวันนี้แต่ตัวแทนในห้างโสพลน่ะเขาจะไปบอกกับนายเขาก่อนดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาต้องซื้อแน่ค่ะ
3: ครับคุณหญิงไม่เป็นไรครับของซื้อของขายราคาแพงก็ต้องคิดให้รอบคอบขอบพระคุณมากครับที่ให้ความสนใจ
2: ค่ะดิฉันไปก่อนนะคะ
0: เราเห็นคุณพึ่งรัตนาวดีคุยกับคุณโบนิสลาได้ดีกว่าคราวก่อนก็สบายใจฮะส่วนเรานั่งคุยกับป๋าแสนชัยแล้วก็ในโต้งต่อแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะคุณพึ่งเธอแหวะเอาหาว่าเรานั่งจ้อปล่อยให้น้องโบติดเครื่องรอตั้งนานแล้วปะโถ่รู้ว่าจะรอดป๋าครับผมขอกราบลาเลยนะครับราคาที่บอกคุณหญิงสมศรีไปเนี่ยอาจจะแพงไปหน่อยก็ได้เพราะผมก็บวกเพิ่มเข้าไปแต่ที่ป๋าบอกไว้ไม่รู้กี่เท่าแล้วอะฮะ
3: ป๋าต้องลงทุนไปไม่น้อยเหมือนกันนะผู้ทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน500 ล้านมันไม่แพงเลยถ้าเรารู้ว่าคุณหญิงคุณนายไม่บวกเพิ่มอีกตั้ง200 ล้านเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอกนะผู
0: ้งั้นผมขอปรึกษาอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีแต่ถ้าเขาไม่ตอบผมขอราคาเดิมแล้วกันนะครับงั้นผมสวัสดีอีกทีครับป๋าไปไปนะต้อง
4: เชิญค่ะคุณภูสิทธิ์ขา
0: คุณแม่ไปกับคุณหญิงสมศรีเหรอฮะ
4: ค่ะชวนกันไปดูชุดนพก้าวที่ห้างประกาศสิทธิ์เราไม่ต้องตามไปก็ได้ค่ะเพราะคุณแม่กับในห้างประกาศสิทธิ์น่ะรู้จักกันดีป๋าแสนชัยว่าไงบ้างคะ
0: ก็จริงว่าเราตั้งราคาสูงไปสักหน่อยนะ
4: คนซื้อเขายังไม่ต่อนี่คะคุณหญิงป้าบอกว่าราคาเขาไม่เกี่ยงถ้าพอใจนะคะ
0: ผมก็บอกป๋าไปว่าถ้าเขาไม่ต่อก็อยู่ราคาเดิมแกก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราจะไปไหนล่ะครับเนี่ย
4: ก็ไปส่งคุณภูนะสิคะ
0: ผมว่าไปที่ดีกว่าไหม
4: ไม่มีใครดูร้านนะคะคุณแม่ก็ยังไม่กลับง่ายๆหรอกบอกให้โบกลับบ้านไปดูร้านก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะคะโบจะให้คุณแม่เฝ้าร้านผลัดกันแล้วเราไปเที่ยวจะได้สนุกสนุกไม่ต้องมีอะไรกังวลใจนะคะ
0: ก็สุดแต่จะเมตตาก็แล้วกันนะคะ
4: โถเหมือนเด็กน้อยผู้น่าสงสาร

0: ถึงแล้วค่ะเอ๊ะมีอะไรเหรอคะถึงยังไม่ลงมาจากรถน่ะ
1: เดี๋ยวป้าไข่ก็ต้องไปรับหลานพอเราไปคุยเป็นเพื่อนผมสักครู่นึงได้ไหมฮะผมรู้สึกเหงาๆไงไม่รู้อ่ะ
0: ดูทำเสียงเขาสิมีเลสนายแฮะ
1: นั่นไงป้าไข่เอาเปิดประตูให้พอดีเลยถ้าทางแกคงแต่งตัวคอยจะไปรับหลานนานแล้วล่ะนะนะโบจ๋าผมเหงา
0: ก็ได้เลยไปส่งป้าไข่แล้วอ่ะโบจะเอาขนมมาให้หลานค่ะ
1: ชัยโยดีใจจังอ้าวป้าไข่ดีๆป้าขึ้นไปนั่งแทนที่ผมเลยนะครับอ้าวขึ้นไปเลยในตรงด่านไทยไปเลยครับ
0: ป้าไข่จะไปไหนคะ
1: ไม่ต้องพูดเลยป้าไปหลายที่ก็ได้นะนานด้วยนะครับหลังจากโบขับรถไปป้าไข่แล้วเราก็รีบกลับเข้าบ้านอาบน้ำอาบท่านั่งคอยคุณโบที่รักซึ่งเราชักมั่นใจซะแล้วว่าเธอน่ะคงจะเป็นเนื้อคู่เป็นแน่แท้เพราะเอาแหวนสวมนิ้วนางข้างซ้ายแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักพักก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอดหน้าตึก

0: ู่ไหนคะ
1: ย่องนอนเนี่ยครับวันนี้ครับมาโบขึ้นมาดูได้ก่อนมาฮะ
0: โบมานานไม่ได้ค่ะต้องรีบกลับ
1: เราได้ยินโบบ่นอะไรพึมพำพลางก็เดินขึ้นบันไดมาเหมือนไม่เต็มใจนะเดี๋ยวเธอจะหอมให้เต็มใจไปเลย
0: เราว่าจะใจแข็งแล้วนะแต่พอใกล้ก็อดผวาเข้าไปกอดเขาไม่ได
1: ้ชื่นใจจังเลย
0: เขาอุ้มเราไปนอนที่เตียงแล้วแล้วเขาก็กอดจูบเราโอ้ยอย่าค่ะคุณภูป้าไข่บอกว่าแกจะรีบกลับนะคะไม่ค่ะคุณภูอุ้ยดูสิยิ่งห้ามเหมือนมึงยุกอดจูบยังไม่พอยังฝังจมูกลงมาที่หน้าอกของเราอีกถึงแม้จะมีเสื้อผ้ากั้นไว้ถึงสองชั้นแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าวิวไปทั่วกายแต่แล้วเราก็ต้องหลับตาสนิทรู้สึกตัวว่าเขากำลังเอาประการป้องกันหน้าอกของเราออกโอ้ยใจมันว่าวิววูบวาบยังไงก็ไม่รู้เราพลิกตัวหนีเหมือนจะช่วยให้เขาถอดเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายของเราได้ง่ายขึ้นโอ้ยใจเรามัน
1: เฮ้ยนี่ขนาดเราเคยศึกษาและปฏิบัติเลิฟซีนมาบ้างแล้วก็ตื่นเต้นไม่ได้เลยเมื่อได้เห็นเรือนร่างที่อวบอิ่มสมบูรณ์ได้สัดส่วนของทั้งโบเต็มตาจนเราอดใจไม่อยู่ผวาเข้าประทับรับขวัญด้วยการจุ่มพิษถึงที่ปากของเธอซึ่งเธอก็รับอย่างดูดดื่มเช่นกันแต่พอเราถอนดึงปากออกจากกันเราเริ่มรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีจะไม่ได้จะเป็นนี่หูอื้อตาลายเกิดคลื่นไส้คลื่นพุงทำท่าจะอาเจียนซะให้ได้โอ้ยเอามือปิดปากพลางเผ่นพูดออกจากเตียงนอนวิ่งทองทองเข้าห้องน้ำแล้วก็อาเจียนโอ้จนหมดไส้หมดพุงหมดเรี่ยวหมดแรงนั่งพับไปอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละตั้งนานสองนานจะได้ยินป้าไข่เรียกอยู่หน้าห้องน้ำ
2: ภูตาภู
1: ครับ
2: อ้าวอยู่ในห้องน้ำเหรอใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านเต็มช่องนะฮะ
1: ใครบ้าเหรอครับป้า
2: พ่อเลี้ยงแสนชัยลูกสาวเขาคุณโต้งแล้วก็เด็กสาวอีกคนนึง
1: โบ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่หนูโบหนูโบป้าก็รู้จักกันสิแต่หนูโบก็คงจะมาละมั้งเพราะเห็นเอาขนมมาวางบนโต๊ะรับแขกสองถุงเนี่ยยายบูกับตาบิ้นเนี่ยคงจะคว้าเอาไปกินเปลนไปแล้วอย่าเสียเวลาซักถามอยู่เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวหน่อยเพื่อพวกเขาเถอะท่าทางจะมีเรื่องสำคัญซะด้วยสิ
1: ครับครับครับป้าลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไป
2: จ้าจ้าเร็วๆนะ
1: เรารู้สึกขาอ่อนเพลียอย่างปลิดทิ้งเพราะโบน่ะคงเคืองเรามากที่จูบปากเธอแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนแสดงว่าปากเธอมีกลิ่นอันไม่ถูกปรารถนาซึ่งความจริงไม่ใช่เลยปากเธอหอมหวนชวนให้จุ่มพิษแล้วก็ติดใจไม่ลืมแต่ทำไมเพราะอะไรเราจึงคลื่นเขียนอาเจียนออกมาเฮ้ยไม่เข้าใจแต่ไม่มีเวลาคิดอะไรมากหรอกต้องรีบไปหาป๋าสันชัยซะแล้วผมมาแล้วครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับคุณพึ่ง
3: นายนั่งลงที่โซฟาข้างๆชั้นนี่แหละนะ
1: มากระดานแล้วเหรอว่าต้อง
3: รู้แล้วถามทำไมอ่ะ
1: ถามก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันอ่ะ
3: บอกมาจะต้องนายเอาเจ้าสิงโตแดงไปเปลี่ยนกับใครมาหรือเปล่า
1: เฮ้ยถามบ้างๆนี่ได้ยังไงวะเพื่อน
3: นี่กันไม่ได้พูดเล่นกับนายนะทับทิมสิงโตแดงที่นายเอามาให้ป๋ามันไม่ใช่ตัวจริงเป็นของปลอมเว้ย
1: เฮ้ย
3: ไม่ต้องเฮ้ยให้คุณนายนวรัตน์เพิ่งโทรไปบอกป๋าเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้คุณหญิงสมศรีโทรมาบอกแกว่าตัวแทนของในห้างโสพลได้ไปรายงานผลการมาดูเจ้าไอ้ทับทิมแดงที่ว่านี่เป็นของเก๋ป๋าจึงออกมาดูให้แน่อีกทีก็ปรากฏว่าเก๋จริง
1: ๆเราเอื้อมมือไปเปิดกระเป๋าที่ใส่ทับทิมสิงโตแดงที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ลูบคลำทับทิมนี่มันเก๋ไปได้ยังไงเนี่ย
3: นายไม่ได้เปลี่ยนแน่นะ
1: ว้าการโจรมาเปลี่ยนเหล้า
4: ใครก็จะไปรู้คุณล่ะคุณเอาของหายไปตั้งวันกับคืนหนึ่งแล้วจึงกลับมาอย่างฮีโร่มีเวลาถมไปที่คุณจะเอาเปลี่ยนกับใครที่ไหนก็ได้
1: ใช่แต่ผมก็ได้ต้องเคยเห็นทับทิมสิงโตแดงมาก่อนนะแล้วก็วางแผน เอาไปทำของปลอมขึ้นมาแทนเอามาเปลี่ยนของจริงแต่พวกเจ้าต้องเนี่ยไม่เคยรู้เห็นเจ้าสิงตัวใดมาก่อนเลยจู่ๆป๋าให้ผมเอาลงมาโดยไม่ได้ดูของด้วยซ้ำไปถ้าสิงตัวแดงก้อนนี้เก๋จริงอ่ะคนที่ทำปลอมขึ้นต้องไม่ใช่พวกผมแน่อย่ารู้หวยแต่พวกนี้ล้วนโชคร้ายไม่ผมดีกว่านะคนอย่างผมน่ะถึงใครจะว่าติ้งต้องก็ไม่ระยำเท่ากับหากินบ้าๆแบบนี้หรอก
5: ใจเย็นนะผู
1: ้เย็นยังไงล่ะครับอยู่ดีๆก็หาเรื่องแท้ๆเลย
4: ฉันไม่ได้หาเรื่องคุณแต่รูปการ
5: เอาละเอาละเอาละเราอย่าแช่อารมณ์กันหน่อยเลยนะมาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลให้สิ้นสงสัยไปดีกว่าที่คุณภูว่าไม่เคยเห็นไอ้เจ้าสิงโตแดงมาก่อนป๋าเชื่อแต่โต้งกับยายมิมเนี่ยเคยเห็นมาก่อนแล้วและป๋าเคยถ่ายรูปเอาไว้ก่อนแล้วด้วยแต่ไม่รู้มันหายไปไหนมันมีทางจะเป็นไปได้ว่าของถูกเปลี่ยนก่อนหน้าที่เราจะมากรุงเทพ
1: แล้วมาหาเรื่องผมทำไม
3: กันก็ต้องพิสูจน์ให้ป๋ากับคุณพึ่งเชื่อว่านายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดทรยศคดโกงใครไงที่ต้องกล่าวหานายก็เพราะมันมีทางที่จะเป็นไปได้อย่างที่คุณพึ่งว่าเมื่อนายยืนยันด้วยเหตุด้วยผลที่ป๋าเห็นด้วยนายก็ผ่านการพิสูจน์ไปได้พวกเราก็จะได้ไม่สงสัยกันอีกไง
1: ยังยังป๋าว่านายน้องพึ่งน่ะไอ้น้องมิ้มเนี่ยเคยเห็นเจ้านี่มาก่อนเจ้าสิงโตแดงเนี่ยแล้วรูปถ่ายก็หายไปด้วยนายน่ะอาจจะไปทำปลอมแล้วก็เอาของจริงไปซุกซ่อนที่ไหนก็แล้วก็ได้นี
3: ่เฮ้ยอย่าหาเรื่องให้กันถูกปากกระทืบสินะ
1: ไม่หาละก็น่าสงสัยไหมเล่า
5: เลิกสงสัยกันเองได้แล้วนะป๋าเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทรยศหักหลังกันแน่คนที่น่าสงสัยก็คือไอ้ผาปูนเพื่อนรุ่นน้องของไอ้ชูที่ยายเคลือไปเห็นที่ท่าขี้เหล็กนั้นยายเคลือเนี่ยกลัวมันจะตามล่าก็จึงบินมาหาป๋าทันทีเพราะยายเคลือนี่แหละเป็นคนส่งข่าวให้ป๋ารู้ว่าไอ้ชูกับพวกซึ่งมีไอ้ผาปูนอยู่ด้วยถูกฆ่าหมกป่าหมด
4: นี่เคลือแล้วเธอไปเอาข่าวมาจากใครล่ะ
1: พึ่งให้ไปถามเด็กสาวที่ชื่อเคลือซึ่งนั่งก้มหน้าที่โซฟาข้างเธอ
0: เพื่อนของป๋าที่รัชฉานให้คนมาส่งข่าวค่ะ
4: เพื่อนป่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ
1: สงสัยว่าหน้าตาจะอัปลักษณ์นะเลยพูดแบบก้มหน้าก้มตาสงสารแท
5: ้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยป่าให้คนของป่าจัดการล่ะไม่ช้าก็เราจะได้รู้ข่าวชัดว่าไอ้ผาปูนกับพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ยังไงแล้วตอนนี้ทับทิมสิงโตแดงของแท้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่เพื่อความปลอดภัยของยายเคลือป่าขอรบกวนคุณภูนะฝากเคลือไว้ที่นี่สักระยะหนึ่งได้ไหมให้ช่วยป้าชื่อป้า
1: ป้าไข่ครับ
5: นั่นแหละนั่นแหละให้ช่วยป้าไข่เขาทำงานเรื่องเงินทองไม่ต้องจ่ายหรอกป้าจัดการเองจะเอาเคลือมันไว้ที่บ้านป้าก็คงไม่ปลอดภัยเพราะไอ้ผาปูนกับพวกมันรู้จักดี
3: กันจะไปไว้ที่บ้านคุณปู่ก็เกรงใจท่านก็กล่าวว่าหลังจากคุณพึ่งน้องมิ้มรับปริญญาและทำงานกันก็จะเอายายเครือกลับไปอยู่หางดงเพราะที่บ้านหางดงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่กลับไปนี่กันก็จะต้องไปอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงของป่าที่เชียงราย
1: ไม่มีปัญหาหรอกยายเครืออยู่ที่นี่กี่วันก็ตามสบายนะหรือจะอยู่ช่วยไปไก่ทำงานพลางก็ได้นี่ยิ่งนานยิ่งดีเลยเพราะที่นี่ก็อยากได้เด็กมาช่วยทำงานอยู่แล้วอ๋อถ้าไปไก่โผล่พอดีเลยว่าไงป้าป้าแสนท่านเอาเด็กมาช่วยทำงานอ่ะชั่วคราวป้า
2: ชั่วคราวไม่อยากได้ค่ะอยากให้มาอยู่อย่างลูกอย่างหลานนาน
4: ๆเครือขอไปหาป้าไข่ก่อนนะคะป้าไข่คะสวัสดีค่ะหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูจะช่วยป้าทำงานค่ะมีอะไรก็ใช้หนูได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ
1: โอ้โหฉลาดมากซะด้วยแล้วหน้าตาก็ตรงข้ามที่เราคิดเลยแฮะ
2: จ้าจ้าหน้าตาน่ารักดีนี่เราอะฮะ
5: เอาละถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะเรากลับกันได้ละป๋ามีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมาย
1: ป๋าแสนชัยเอาแขนกอดบ่าแล้วก็ในโต้งขณะที่เราเดินตามไปส่งท่าน
5: ภูมิไม่ต้องหนักใจนะถ้าเย่เคลือมีปัญหาอะไรจะโทรไปบอกป๋าทันทีอ่ะเอามือถือของป๋าไว้นะอันนี้หลับไปสิ
1: อันที่จริง ไอเราก็ไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้ายหรอกนะแต่งงว่าทำไมป๋าแสนชัยถึงดีกับเราทั้งที่จะถึงโซแดงก็กลายเป็นของปลอมไปแล้วขอบคุณมากครับแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะซื้อฮะ
5: น่าเอาของป๋านี่แหละไว้ใช้ป๋ายังมีอีกเครื่องนึงนะไม่ต้องไปซื้อหายเสียเวลาเวลาป๋าว่าจะเอาไปใช้ตั้งแต่ตอนที่ภูน่ะรถคว่ำแล้วแล้วมือถือเครื่องเก่าของภูก็พังยับไปแล้วนี่นะส่วนไอ้เรื่องเจ้าสิงโตแดงก็เหมือนกันอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะต้องรู้ข่าวว่ามันไปอยู่ที่ไหนป๋าต้องเอาคืนกลับมาให้ได้เลยถ้าไม่ได้เจ้าสิงโตคืนมาก็จะต้องเอาทับทิมเม็ดอื่นๆขนาดใหญ่ๆเนี่ยมาให้ภูขายให้ได้เพราะงั้นต้องดึงลูกค้าเอาไว้ให้ดีแล้วก็ยายเคลือเนี่ยเขาดูอัญมณีเก่งมากเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ของแกแล้วก็ป๋าเนี่ยสอนให้ดูตั้งแต่เด็กๆแกจะช่วยภูดูของที่จะซื้อขายได้มากเลยทีเดียวนะแล้วก็มีอะไรคืบหน้าป๋าจะโทรมาบอกอ๋อถ้าจะโทรถึงป๋าแล้วก็หมายเลขยายเคลือแกจำได้ไหม
1: อ๋อครับถ้าจะลงของมาอีกฮะผมก็พร้อมที่จะรับใช้ป๋านะฮะขอให้วางใจได้ครับ
5: ขอบใจมากเราต้องร่วมงานกันอีกแน่สำหรับทับทิมเม็ดเล็กๆยังมีอยู่ที่บ้านป๋าอีกหลายลังว่างๆก็เอาไปให้ยายเคลือคัดขายไปก่อน
1: ครับร้อยผมได้เงินค่าของชุดแรกมาก่อนฮะแล้วผมจะไปเอามาให้ยายเคลือคัดครับ
5: ไม่ต้องรอเรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเอาของมาก่อนขายได้เท่าไหร่ค่อยว่ากันทีหลังช่วยบอกให้ป้าไข่เนี่ยช่วยหาซื้อเสื้อผ้าของใช้ให้ยายเคลือด้วยล่ะแกมาเพียงแต่ตัวนะป๋าให้เงินแกไปละ
1: ไม่ต้องห่วงครับป๋าเดี๋ยวป้าผมจัดการเอง
5: โอเคงั้นป๋าไปนะ
1: สวัสดีครับป๋า
5: ขอบใจนะที่มาส่งถูก
1: เราเห็นเนโต้งนั่งเบาะหน้าคู่กับครึ่งลูกสาวคนสวยของป๋าแสนชัยเพื่อทำหน้าที่คนขับรอกับมือปืนชั้นดีรูปเหมาะสมกันดีนะป๋าได้เนโต้งเป็นมือปืนแบบนี้วางใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะแม่แกล้งแซวหน่อยดิรีบออกรถจะปิดประตูเกือบไม่ทันน่ะหลังจากรถป๋าแสนชัยแล่นออกไปแล้วเราก็เดินไปปิดประตูรั้วบ้านแล้วก็กลับมาที่ห้องพักของป้าไข่พอดีได้ยินทั้งญาติทั้งหลานคุยกับเครือคำถามโน่นถามนี่ดูท่าทีแล้วว่าจะเข้ากันได้ดีก็เลยไม่ขัดจังหวะจึงเอากระเป๋าที่ใส่ทับทิมสิงโตแดงที่เขาว่ากันว่าของปลอมเพื่อเก็บบนห้องแล้วก็ล้มตัวลงนอนพร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือที่ป๋าให้มาจิ้มหมายเลขที่ต้องการทั้งที่เราเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของน้องโบเพราะว่าเพิ่งแอบจำเมื่อเช้าวันนี้เองแต่เพราะว่ารักและคิดถึงกลัวเธอจะโกรธที่เกิดอาการไม่เข้าท่าขึ้นมาแบบนั้นโดยไม่ทราบสาเหตุยังไงก็ตามจะต้องขอโทษหาทางเข้าใจกระโบที่เรารักให้ได้จะด้วยทีใดก็ตามแต่เถอะโชคดีฮะเราจำเลขไม่ผิดนะ
6: โบเบเกอรี่สวัสดีค่ะ
1: โบที่รักผมจะขาดใจตายอยู่แล้วนะ
6: ตายจะได้ก็ดี
1: ผมขอโทษผมไม่สบายจริงๆนะโบโปรดอภัยผมด้วยเถอะจิกโกรธไว้เลยนะที่รักถ้าโกรธผมผมตายแน่เลยผม
6: ไปลงนรกซะเถอะที่รัก
1: โธ่น้องโบใจร้ายถ้าไม่ลงคอตัดสินประหารโหดมากกี่คนก็ทิ้งเราไปหมดเจ้าแม่ใจร้าย

เราหงุดหงิดในอารมณ์อย่างรุนแรงเกือบจะคว้าโทรศัพท์ทิ้งแต่ก็ต้องชะงักเพราะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยความดีใจจึงรีบรับ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจอบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เรื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: แจ้งข้อมูล02-424-9755 โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755 สนใจลงโฆษณา02-424-9755 หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่เดียว
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับ
5: ครับ
6: เป็นสบายดีนะครับ
5: อ๋อสบายดีตลอดเวลา
6: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์นี้อีกแล้ว
5: แม้ฝนจะตกฟ้าจะร้อง
6: เราก็
5: รักษาสุขภาพนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องเขาเรียกดีอะไรดีอะต้อง
6: สุขภาพต้องมาก่อน
5: ใช่ครับสุขภาพมาก่อนแล้วก็อยู่ฟังรายการกันไปนานๆ
6: ใช่ครับถ้าคุณมีสุขภาพดีจิตใจก็จะเบิกบานและจะทำอะไรก็จะมีพลังในการทำงานทำการหรือมีพลังในการมานั่งฟังเราขับกล่อมกัน
5: สาธยาย
6: ก็มาเกตเป็นเกรดเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์หรือตำนานครับ
5: ใช่สำหรับที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
6: ใช่
5: เราได้คุยกันถึงเรื่องของกลิ่นอายของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
6: จริงๆเราเมื่อ

0: เราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันคือจริงๆอ่ะวังหลวงมาก่อนแล้วถึงจะมาเป็นวังหน้า
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วเราก็ไปแวะเวียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแวะเวียนกันอยู่ที่ประตูกับป้อมของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ประตู
1: เวียนถึงเรื่องนึงเรื่องถนน
0: ครับกับถนนด้วย
1: เมื่อมีวังก็ต้องมีสถานที่สำคัญก
0: ็
1: คือถนนก็ต้องมีถนนก็ต้องมีวังก็ต้องมีประตูเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องประตูวังก็เหมือนบ้านรั้ว
1: แล้วก็ต้องมีป้อมอันหมายถึงที่ตรวจคอยตรวจการ
0: ครับ
1: ดูแลปกป้องรักษา
0: ใช่เพราะสมัยจริงๆอย่างสมัยเพราะสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็ยังเกี่ยวพันกับศึกอยู่
1: ใช่ครับ
0: ศึกกับพม่าเนี่ยแหละเหมือนสงครามเก้าทัพอ่ะก็ยังอยู่ดังนั้นความสำคัญต้องมีป้อม
1: ใช่แล้ว
0: ใช่นะครับแล้ว
1: เมื่อทราบ
0: เราไปทางไหนต่อ
1: แล้วเมื่อเราทราบถึงเรื่องสำคัญแล้วเนาะนะครับก็หลายๆเรื่องแต่เหตุของการสร้างทำไมเรียนให้ทราบว่าพระราชนิเวศสถานแห่งแรกแห่งประเทศไทยเราเนี่ยก็คือพระบรมมหาราชวังนี่แหละ
0: ของ
1: อันที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะสร้างขึ้นโดยใครก็สร้างขึ้นโดยสมัยโดยรัชกาลที่1
0: ครับ
1: นะครับสมัยแรกๆเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่ได้เป็นปูนอย่างที่เราเห็นเป็นไม้หลังคามุงจากด้วยซ้ําไปเนื้อที่ตอนแรกๆก็เพียงแค่130กว่าไร่แล้วมาขยายอย่างปัจจุบันก็สมัยรัชกาลที่2ปัจจุบันเนี่ยพระบรมมหาราชวังพื้นที่ที่เราคุยเอาไว้เนี่ย152ไร่2งาน
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงสัปดาห์นี้นะครับเมื่อเราทราบ
0: แล้ววังแห่งแรกนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับแรกเริ่มที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่1อ
1: ่
0: ะย
1: ัง
0: อย
1: ู่
0: ไหมเราไปเห็นฐานรากหรือไปเห็นอะไรไหมพี่เอกบอกว่าเป็นไม้อ่ะ
1: ก็พื้นที่
0: หรือยังเหลือถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
1: ไม่ครับพระบรมมหาราชวังเนี่ยพื้นที่เนี่ยแน่นอนคือยุครัชกาลที่1เริ่มสร้าง
0: วังแรกเลยที่สร้าง
1: วังแรกคือบรมมหาราชวังนี่แหละ
0: อาคารแรกเลย
1: อาคารแรกคือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทเนี่ยไฟไหม้ไปแล้ว
0: ก็ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วใช่ปัจจุบันก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
0: ที่เป็นปูนละ
1: เป็นปูนแล้วและเป็นไม้ถูกฟ้าผ่าในยุคของรัชกาลที่1ปีที่สร้างเสร็จคือ2328พอสร้างเสร็จแล้ว
0: ถ้าเราอยากจะไปดูพระที่นั่งองค์แรกเลยเราไม่เห็นแล้ว
1: ใช่ก็คงเห็นแค่
0: ไม่เห็นแล้วล่ะ
1: อาจจะแค่จินตนาการนะ
0: ที่เราพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะไปตามหาว่าวังแรกเลยอ่ะอยู่ตรงไหนที่พี่เอพูดมาไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าไฟไหม้ไปแล้ว
1: เราต้องจินตนาการตามเลยเนี่ย
0: เออ
1: โอเ
0: คใช่ไหม
1: อันหมายถึง
0: ครับ
1: พระที่นั่งที่สร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งไฟไหม้ไปแล้วอัมบรินทราภิเษกมหาปราสาทปัจจุบันคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
0: ครับผม
1: ดังนั้นพอเรามาที่พี่เดี่ยวถามเนี่ยตอบไปแล้วทีนี้เรามารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบรมมหาราชวังเนี่ยเรายังไม่หมายถึงวัดพระแก้วนะเขาเรียกแบ่งออกเป็นกี่เขตเนาะเราเดินเข้าไปเนี่ย มีสองเขตใหญ
0: ่ครับ
1: นะครับสองเขตใหญ่ๆนะเขตหน้าและก็เขตในแล้วใช้คำว่าเขตนะเขตหน้าและเขตในพระบรมมหาราชวังมีสองเขตใหญ่
0: อ
1: ันนี้ตามหนังสือของพระบรมมหาราชวังเลยนะ
0: เขตหน้า
1: เขตหน้าก็คือเขตพระราชฐานชั้นนอก
0: คืออะไรบ้าง
1: ที่ทำการของรัฐสามหน่วยงานใหญ่
0: ๆครับผม
1: นะครับศาลาลูกขุนตึกราชวัลลบหอรัชดาภรณ์พิพัฒน์คือหน่วยงานราชการ
0: อ
1: ่ะ
0: ก็คือเวลาคนนอกมาติดต่อสมัยก่อนมาติดต่อประชาชนอยากจะมาร้องเรียนมาอะไรก็จะอยู่แค่ตรงนี้
1: ถ้าเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีเราจะรู้จักประตูวิเศษชัยศรีถ้าเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีในสมัยก่อนนะพอเดินปุ๊บเนี่ยนั่นแหละเขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: พอผ่านพอก่อนจะผ่านเนี่ยซ้ายมือท่านจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยตึกนั้นน่ะสร้างยุครัชกาลที่5
0: ครับ
1: เดิมชื่อศาลาคองโคเดียปัจจุบันคือเรียกว่าศาลาสหไทยสมาคม
0: นะแล้วปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะคร
1: ับใช้งานอยู่นะครับในมีงานเกี่ยวกับประชาชนอย่างเราเวลาจะเข้าไปใช่เคารพพระบรมศพเนี้ยส่งน้ำพระบรมศพก็เราก็ใช้ศาลาสหไทยสมาคมนี่แหละแต่เดิมอย่างเงี้ยเป็นโรงหล่อพระมาก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าศาลาสหไทยสมาคมสนามหญ้าสีเขียวนะเป็นสระน้ำนะครับเมื่อถมแล้วเป็นสนามหญ้า แล้วโรงหล่อพระก็สร้างขึ้นมาเป็นศาลาเดิมชื่อคองโกเดียแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลาสหไทยสมาค
0: ม
1: นะครับอันนี้คือเขตฝ่ายหน้าเขตหน้าหรือเขตพระฐานชั้นนอก
0: ก็คือเป็นสถานที่สำหรับใช้ว่าราชการ
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ล้วทีนี้เมื่อมีเขตหน้าแล้วจบแล้วเน
0: า
1: ะเขตหน้านี่มันง่าย
0: เข้าใจละ
1: สถานที่ราชการนั่นแหละก็มีเขตในเขตในเนี่ยหลายคนจะเขาเรียกว่าอะไรดีจะงวยงงนิดนึงเขตหน้าเขตในเขตในคือเขตไหนเขตในก็คือเขตที่เสด็จออกว่าราชการและเป็นพระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย
0: ์
1: ซึ่งยังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเขตในเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหน้าไม่งงเนาะเขตในเขตหน้าเนี่ยเขตหน้าพี่รู้แล้วเนาะพี่เดี๋ยวรู้แล้วเนาะท่านผู้ฟังทราบแล้วเนาะเขตหน้าก็คือเขตฝ่ายพระราชฐานชั้นนอกคืออันเป็นสถานที่ราชการหน่วยงานราชการต่างๆพอผ่านประตูพิมานชัยศรีไปปุ๊บประตูใหญ่
0: คร
1: ับเรียกเขตในเขตในเป็นออกเป็น2ฝ่าย
0: ก็คือฝ่าย
1: หน้า
0: ฝ่ายหน้าฝ่ายหน้าเขตใน
1: ฝ่ายหน้าเขตในฝ
0: ่
1: ายหน้าคืออะไรฝ่ายหน้าก็คือฝ่ายที่บริเวณที่ชายหญิงเข้าออกได้ตามสิทธิของตนคือเขตพระฐานชั้นกลางนั่นแหละนะครับ
0: ก็คือพระมหากษัตริย์ว่าราชการบ
1: ริ
0: เวณน
1: ี้โอเคเก่งมากมหากษัตริย์ออกว่าราชการหรือออกมหาสมาค
0: ม
1: นี่แหละคืออยู่ในเขตของเขตในฝ่ายหน้า
0: โอเคหรือถ้าเราเข้าใจเป็นเขตกลางเนี่ยก็คือคนภายนอกหรือว่าพวกขุนนางจะไปถวายงานไปถวายอะไรของพระมหากษัตริย์ในสมัยต้นอ่ะสมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ตรงกลาง
1: เขตหน้าเขตในเขตหน้ารู้แล้วเน
0: า
1: ะทวนเขตในมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายหน้าค
0: ือ
1: ที่พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการฝ่ายในเป็นที่ประทับ
0: ถ้าฝ่ายใน
1: ของผู้หญิงและพระมหากษัตริย์เพียงคนเดียว
0: ก็คือคราวนี้เป็นเขตห่วงห้ามแบบห่วงห้ามพิเศษเลย
1: ลูกที่ยังเล็กๆลูกชายที่ยังเล็กๆที่ยังไม่ได้โสกันหรือเกษากันไม่ยังไม่โกนจุก13ขวบเนี่ยยังคงอยู่ได
0: ้
1: แต่เม
0: ื่อ
1: โกนจุกแล้วต้องออกไปนะผู้ชายอ่ะอยู่ไม่ได้นะฝ่ายในเนี่ย
0: ก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงเขตในจะแบ่งเป็น2โซนใช่ป่ะเขตในแบ่งเป็น2โซนก็คือเขตในฝ่ายหน้าก็คือโซนที่
1: 1
0: โซนที่1ซึ่งตรงเนี้ยว่าราชการ
1: เป็นท้องพระโรง
0: เวลาแบบมีเรื่องอะไรมาขุนนางอยากจะรายงานขุนนางอยากจะเข้าเฝ้าได้แค่โซนนี
1: ้เป็นท้องพระโรง
0: หลังจากนั้นเข้าไม่ได
1: ้ก็คือฝ่ายใน
0: ใส่ฝ่ายในสุดเนี่ยคือห่วงห้ามแล้ว
1: ใช
0: ่ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์กับ
1: เยี่ยมเลย
0: กับพระมเหสีเอ่ยกับนางสนมฝ่ายในผู้หญิงทั้งหลายแล้วก็รวมถึงลูกเล็กเด็กแดงถ
1: ้
0: าเราพูดอันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านภาษาสามัญเราจะได้พอเข้าใจดังนั้นถ้าเกิดผมจินตนาการอันนี้ผมพูดในฐานะผู้ฟังที่แบบทั่วๆไปที่ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านว่าถ้าผมจะเข้าไปอ่ะจริงผมมีเรื่องร้องเรียนสมมตินะผมเป็นประชาชนทั่วไปแล้วมีเรื่องร้องเรียนในสมัยผมก็จะเข้าได้เฉพาะแค่เขตหน้าเท่านั้นแล้วไปยื่นเรื่องสมมติว่าผมโดนในกอลังแกมาผมมีเรื่องร้องเรียนผมเจ็บป่วยมาไปได้แค่โซน
1: ประตูหน้าวัง
0: เ
1: ท่านั้น
0: จริงๆอาจจะมีเคาะระฆังไหมสมัย
1: ไม่มีการกล่าวไว้พี่อาจจะอยู่แค่ประตูหน้าวัง
0: อ๋อโอเคผมจะดู
1: อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดึงงานราชการ
0: เนี่ยเยอะไงทำไมก็จะ
1: ยังไม่ได้เข้าไปในเขตหน้าย ัง
0: ไม่ได้เข้าไปเขตหน้าอาจจะมีโซนร้องเรียนหรือว
1: ่
0: าไปหาทหารก่อน
1: อาจจะมีกล่องหรืออะไรว่าไปเน
0: า
1: ะอันนี้จินตนาการ
0: ใช่ๆอ้าวเราบางทีเราดูจากละครจากวงช่อง7อะช่อง3ก็มีก็ประมาณนั้น
1: ถ้าเป็นสมัยพ่อขุนก็ลั่นระฆังใช่ม
0: ั้ยลั่นระฆังใช่
1: แต่ถ้าเป็นสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก
0: ็
1: อาจจะมีหลายๆเรื่อง
0: มีคนรับเรื่อง
1: เดี๋ยวเราไปค้นความให้
0: เดี๋ยวเราไปค้นขวาครับ
1: แต่
0: ก็คือเข้าไปตรงนี้แล้วนอกจากว่าเราได้รับอนุญาตแล้วเราก็จะเข้าไปในเขตหน้า
1: ผมว่าคงจะยากเพราะว่าคงต้องเป็นคนที่มีหน้าที่การ
0: งานเข้าไปติดต่อเหมือนสมมติเรา
1: เซ็น
0: หน้
1: าบัญชี
0: หรือพวกเลขาพนักงานอ่ะก็เข้าไปทำงานตรงส่วนนี
1: ้ใช่ครับ
0: สมงเสมียนก็ว่าไปทำงานส่วนนี้แล้วจะเข้าไปถึง ถึงโอพระพักของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือฝ่ายกลางก็คงต้องเป็นระดับ
1: ผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น
0: ระดับขุนนางระดับสูง
1: ผู้ที่มีหน้าที
0: ่ก็จะเข้าไปตรงจุดนั้น
1: เขตในฝ่ายหน้าเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น
0: แล้วเราก็จะจำกัดอยู่ได้แค่ตรงนั้นที่จะไปเจอพระพักของพระมหากษัตริย
1: ์ใช่
0: นะครับแล้วหลังจากมาคล้ายๆแบบหลังจากประตูนี้ไปแล้วก็เป
1: ็
0: นเฉพาะพระมหากษัตริย์กับพระโอรสหรือว่านางสนองพระโอษฐ์อะไรทั้งหลายก็ว่าไป
1: ใช่อันนี้ฉันก็คงจะเข้าใจแหละเน
0: า
1: ะ
0: ดังนั้นก็จะมีสามเขตโอเค
1: ก็คือเขตหน้าเขตใน
0: ครับ
1: เขตในมีแค่จำแค่เขตในเขตในมันมีสองฝ่ายฝ่ายหน้ากับฝ่ายใน
0: ครับ
1: เขต
0: แล้วมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมครับที่น่าสนใจหรือว่าในวังต่าง
1: ๆจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่ากันไปเมื่ออยู่กันเพราะว่าในเขตฝ่ายในมันอยู่กันเป็นพันๆคนเน
0: า
1: ะ
0: ในรั
1: ชสมัยจันทร์สมัยหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเห็นผีเห็นสางก็สุดจะแล้วแต่ว่ากันไปนะครับก็อันนี้มันเป็นเรื่องเล่ามันมุขปาฐะนะครับแต่ถ้าผมก็อยากจะเล่าในแนวของความว่าเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วมันเป็นประโยชน์นะท่านจะได้เข้าวัดพระแก้วและบรมราชวังอย่างมีความสุขท่านจะไม่เดินหนีความร้
0: อ
1: นถูกไหมครับอย่างน้อยสุดท่านเดินเนี่ยท่านก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่หน้าถนนที่ผมเคยเล่าให้ฟังถนนที่เดินผ่านถนนชื่อนี้นะชื่อนี้ชื่อนี้นะผมว่ามีความหมายนะมันมีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้อยากจะเล่าอีกเรื่องนึงให้พี่เดี่ยวกับท่านผู้ฟังฟังคือเมื่อเราทราบแล้วเนาะว่ามันมีเขตอะไรบ้างบรมราชวังนะทีนี้เรายังไม่รู้เรื่องของหมู่พระมหามนเทียนเลยนะครับ
0: ความสำคัญของแต่ละที่
1: จริงๆเขาว่าพระมหามนเทียนก็คือที่ประทับนั่นแหละที่ประทับของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นที่บรรทมแล้วก็ที่ว่าราชการคำว่ามหามนเทียนเนี่ย
0: คร
1: ับมหามนเทียนเนี่ยทั้งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการนะครับดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือรัชกาลที่1โปรดที่9ให้สร้างขึ้นในยุคแรกๆที่ว่าหลังคาแค่มุงไม้ยังมุงจากอยู่ยังไม่ได้เป็นปูนอย่างที่เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่พี่เดี่ยวเคยถามว่าแล้วหมู่มหามนเทียนองค์แรกของรัชกาลที่1
0: ยังอยู่ไ
1: หมเนี่ยก็คือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนั่นแหละก็คือไฟไหม้ไปแล้ว
0: ครับ
1: นะคราวนี้แต่ปัจจุบันที่เปลี่ยนจากไม้เป็นปูนเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีอยู่เดินจากประตูวัดพระแก้วอ่ะนะครับประตูวัดพระแก้วประตูศาสดาเนี่ย
0: ครับ
1: ประตูที่เราจะเชื่อมต่อมาบรมมหาชวังเนี่ยเส้นทางนั้นทุกคนต้องออกอยู่แล้วออกอยู่เส้นทางเดียวที่มียักษ์2ตนทศกรีวันทศกรีธรที่เป็นยักษ์แต่มีจมูกเป็นช้างอ่ะเราท่านเดินผ่านท่านมองหน่อยนะครับประตูนี้ยังไงต้องออกประตูนี
0: ้
1: ที่จะเข้าบรมราชวังแล้วจะออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ดีเขาให้เป็นเส้นทางเดินอย่างนี้แล้วนะครับพอเดินเนี่ยท่านมองไปเนี่ยโอ้ยักษ์นี่มีงวงเป็นช้างเนาะเป็นยักษ์แฝดทศกิริวันทศกิริธรประตูนั่นแหละครับเดินปุ๊บพอเดินผ่านไปปุ๊บพระที่นั่งซ้ายมือบรมพิมานที่รัชกาลที่8สิ้นพระชนม์แล้วก็ที่รับบรรดาเขาเรียกว่าราชทูตนะครับใหญ่ๆอ่ะแขกของพระมหากษัตริย์นะก็จะมาประทับที่นี
0: ่
1: พอเดินปุ๊บท่านก็พอจะนึกออกเนาะถนนอมรวิถีซ้ายมือท่านก็จะเป็นหมู่พระมหามนเทียนยุคแรกๆเลยประกอบไปนั่ง3องค์มหัศจรรย์มากเลยนะคือไม่ได้เสมอกันเป็นพื้นราบนะในสุดจะสูงหลั่นลงมาจากข้างๆลดระดับลงมาแต่พระที่นั่งองค์ที่ท่านเดินที่ท่านเห็นเลยอ่ะนะครับองค์นั้นแหละอมรินทร์วินิจฉัยมหายสุริยะพิมานองค์นั้นน่ะนะครับองค์นั้นน่ะจะต่ำหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าที่พูดคือสมัยก่อนผมพานักศึกษาเข้าไปบ่อยจึงเห็นภาพปัจจุบันคงไม่ให้เข้าแล้วพอไม่ให้เข้าท่านจะนึกภาพไม่ออกแต่ท่านใดที่เคยเข้าท่านจะนึกภาพบอกเลยว่าโอ้อามากนะแต่เนื่องจากว่าที่ไม่ให้เข้าเพราะบางทีชาวต่างชาติไม่เข้าใจธรรมเนียมในการที่จะเข้าท้องพระที่นั่งพี่เดียวบางทีเราเข้าไปแล้วพอถึงประตูเราก็แค่คับคานแล้วนะเราเดินไปปุ๊บเราก็รีบนั่งเลยนะเพราะข้างหน้าคือพระที่นั่งสำคัญสำคัญนั้นเลยฉัตร9ชั้นอยู่ข้างหน้าเราดูหน้าเกรงขามเราต้องรีบ
0: แต่ทุกวันนี้คือปิด
1: ครับไม่ให้เข้าเลยไม่ให้เข้าเลยเพราะว่ามีชาวต่างชาติบางชาติไม่เข้าใจธรรมเนียมก็ไปยืนคุยกันเสียงดังอย่าลืมนะดังนั้นที่ออกมหาสมาคมของพระมหากษัตริย์นะ
0: ครับ
1: นะครับออกท้องพระรวงของมหากษัตริย์ดังนั้นในเมื่อถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าใจก็เลยทางสำนักพระราชวังก็เลยเป็นการปิดเลยปิดเลยครับไม่ให้เข้านะครับแต่สมัยก่อนเราเข้าบ่อยอันนั้นคือองค์ที่อยู่ในอยู่หน้าสุดถัดไปก็ไปศาลทักษิณ พระที่นั่งองค์ไพศาลทักษิณก็ให้ท่านนึกถึงพระที่นั่งไพศาลทักษิณก็นึกถึงพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชนะครับลึกเข้าไปข้างในอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะครับตั้งแต่ยุคราชการที่1 2 3เนี่ยนะครับคือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะครับอยู่ในสุดเลยจะลึกเข้าไปในเขตฝ่ายใน
0: ครับ
1: นะครับลึกเข้าไปในเขต
0: ฝ่ายในแต่พระที่นั่ง3องค์นี้ก็ไม่ได้เปิด
1: ไม่เลย
0: 3องค์นี้เรา
1: จัดชื่อเรียงกันเลยไล่จากข้างในสุดมาถึงตัวเราจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณ
0: ครับ
1: อมรินทร์วินิจฉัยแม่หายสุริยะพิมานเป็นท้องพระโรงนะครับที่ท่านอยู่เดินเข้าไปปุ๊บซ้ายมือท่านเลยอยู่ในแนวของถนนอมรวิถี
0: ครับ
1: พอเดินไปหน่อยปุ๊บนะครับก็พระที่นั่งองค์ใหญ่ที่ยังไงเราก็จะรู้จักพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
0: แล้วพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้ปัจจุบัน
1: ยังคงอยู
0: ่เปิดให
1: ้ในสมัยก่อน
0: ปัจจุบันนี้เข้าได้มั้ย
1: ยังได้มีโอกาสนะครับขึ้นพระนักศึกษาขึ้นไปศึกษา
0: ครับ
1: หาความรู้โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังเป็นผู้บรรยายนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะ
0: ครับ
1: ผมโชคดีมากเลยนะครับได้ขึ้นพระที่นั่งจักรีเนี่ยนะครับทุกปีเลย
0: ครับ
1: จึงแบบใจเลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะไม่อยากให้ความรู้นี่มันหายไป
0: แต่ปัจจุบันคือไม่สามารถ
1: ไม่ให้เข้าแล้ว
0: คือไม่ให้เข้าจะแม้กระทั่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก
1: ็ไม่ให้บุคคลทั่วไปขึ้นนะ
0: แต่คือเราสามารถเดินดูรอบนอกรอบนอกเดินดูได
1: ้เดินนอกเลยครับริมใช้ถนนของอมรวิถีเยอะเลยสมัยก่อนยังล้อเข้าไปถึงหน้าองค์พระที่นั่งได้เพราะว่าพอมีงานพระบรมศพ
0: เดินรอบๆแล้วก็มองเห็น
1: พอมีงานพระบรมศพเนี่ยเขาก็เลยใช้เชือกเนี่ยกั้นเอาไว้ไม่ให้ล้ำเข้าไปข้างในเราก็จะเดินตรงถนนอมรวิถี
0: เล่าให้ฟังถึงความสวยงามหรือความวิจิตตระการตาของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยได้มั้ยครับหรือสร้างขึ้นเมื่อไหร่หรือยังไง
1: พระที่นั่งผมจะเล่าถึงพระที่นั่งที่พี่เดี่ยวถามด้วยกันเนาะอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานองค์เนี้ยเป็นพระที่นั่งที่ต่อกับมาจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณนึกภาพออกเนาะเพราะว่าเลี้ยงจากข้างในมาสูงนอกพระที่นั่งองค์เนี้ยจะอยู่ระดับต่ำลงมานะครับก็ใช้เป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้านะครับของฝ่ายหน้านะและเฝ้ารับเสด็จออกว่าราชการรับราชทูตผมพอเข้าไปผมภาพผมเนี่ยนึกออกมาเลยนะว่าบางคราวก็ใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศลเช่นออกมหาสมาคมในพิธีเฉลิมชนพรรษาสมัยรัชกาลที่9เราจะติดตามมากเลยแล้วพอเราเข้าไปเห็นเราเข้าใจเลยมันมีเขาเรียกว่าพระที่นั่งอยู่องค์หนึ่งสวยมากซื้อบุษบกมารามหาจักรพรรดิเป็นบุษบก อยู่ติดกับฝาผนังเลยนะครับรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นผมเห็นเลยนะ
0: มองยังไงครับ
1: มองข้างในสุดเป็นลักษณะเหมือนเป็นบุษบก มีเกล็นหน้ากันหลังมีส่วนที่ยื่นไปทั้งหน้าไปถึงข้างๆอ่ะสองข้างแล้วก็เป็นบุษบกขึ้นไปบุษบกครับเป็นรอหนึ่งสร้างจากไม้ประดับด้วยกระจกงดงามมากแล้วแต่ฐานเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้ฐานเนี่ยสูงขึ้นรัชกาลที่3มาปลดให้หนุนสูงขึ้น
0: อันนี้เป็นสำหรับคล้ายๆเป็นที่ประทับออกว่ารัชกาล
1: ในยุคแค่รัชกาล1กับรัชกาลที่2
0: นั่นแหละครับแต่คือใช้สำหรับเวลาประทับเวลาท่านออกว่ารัชกาลก็จะนั่งอยู่ข้างบน
1: เราฉะนั้นเฉพาะแค่ร1ร2เท่านั้น
0: ครับ
1: ร1ร2เนี่ยเคยรับราชทูตจอห์นคอฟอร์ดราชทูตอังกฤษ
0: ความสำคัญขององ
1: ค์เนี้ย
0: ของพระที่นั่ง
1: องค์เนี้ยจะอยู่ต่อจากพระนั่งไพศาลทักษิณคือเอาง่ายอยู่ติดเลยอ่ะติดกับฝาผนังเลยอ่ะกับท้องพระโรงเลยอ่ะนะครับเป็นรูปเหมือนเรือนะเอาง่ายๆนะครับมีต่อหัวต่อท้าย
0: เอ๊ะผมคือถ้าเกิดคุณผู้ฟังเขาไม่อาจจะยอมมองไม่เห็นภาพเหมือนตอนที่รัชกาลที่10ท่านบรมราชาภิเษกแล้วท่านนั่งประทับอยู่บนบัลลังก
1: ์อันนั้นอีกอันนึง
0: ใช่มั้ยแต่คล้ายๆกันแบบลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนี้ไหม
1: ไม่ครับ
0: เพราะถ้าพี่เอพูดแบบนี้คนจะมองนึกภาพไม่ออก
1: คือนึกถึงบุษบกไหมนึกถึงบุษบกบุษบกอ่ะบุษบก
0: ครับ
1: คือที่สำหรับที่พระนั่งเทศน์บุษบกครับเป็นแบบนั้นแต่บุษบกมันมีต่อส่วนที่ยื่นด้านข้างออกไปคล้ายๆเป็นปีกอ่ะออกไปด้านข้างแล้วอยู่ในสุดนี่เขาเรียกบุษบกมาลามหาจักรพรรดิ
0: ก็คือที่สำหรับพระมหากษัตริย์ท่าน
1: ประทับแต่ประทับเฉพาะในยุคของร1ร2
0: ก็คือแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่น
1: ใช่ครับยังอยู่แล้วก็พอร3ร5ก็ ใช้เป็นที่ประดิษฐานวางพุทธรูป
0: แต่ปัจจุบันไม่ได้เอาไว
1: ้ไม่แล้ว
0: ไม
1: ่แล้วครับทีนี้แต่มีฉัตร9ชั้นนะกั้นกลางด้านบน
0: ครับ
1: นะครับนพดลมหาเศรษฐฉัตรนะ
0: เอ๊ะแล้วอย่างที่เราเวลา
1: และถัดมาด้านหน้าที่พี่เดี่ยวถามนี่แหละเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรที่ในหลวงองค์ปัจจุบันประทับอ่ะ
0: ใช่ที่ที่เวลาท่านบรมราชาภิเษกท่านประทับแล้วมีพระชัยมงกุฎ
1: มหาพิชัยมงกุฎ
0: นั่นแหละ
1: อันนี้แหละเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัตร
0: ครับ
1: พระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยพระแท่นองค์เนี้ย
0: ก็คือวางอยู่พระราชวังอะไรครับ
1: อยู่พระนิยมอมรินทร์นี่แหละ
0: อมรินทร์วินิจฉัย
1: ปฏิสถานอยู่บนพระแท่นใหญ่คือฐานล่ะเขาเรียกพระแท่นลาลอลิงสาพระแท่นลารองรับพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรบนพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยมีพระราชอาสน์คือเอาเก้าอี้ซ้อนทับอีกทีนึง
0: ก็คือถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่านึกภาพแบบให้นึกถึงวันที่รัชกาลที่10ท่านบรมราชาภิเษก
1: ฐานน่ะอันนี้บุษบกมาลาอยู่ข้างในติดฝาผนังไปแล้วเนาะเราไม่พูดถึงแล้วที่มีฉัตรก็ฉัตรอันที่ในหลวงร.10เนี่ยประทับเนี่ยเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรทีนี้พระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยอยู่ตั้งอยู่บนฐานของพระฐานของแท่นขนาดใหญ
0: ่
1: มี3ชิ้นเอาง่ายๆพระแท่นขนาดใหญ่เรียกพระแท่นลาส่วนพระแท่นองค์ที่มหาเศรษฐฉัตรองค์นี้มีพระราชอาสน์พระที่นั่งพุทธานทองเก้าอี้อ่ะที่พระองค์ประทับอ่ะซ้อนทับอีกทีนึง
0: ซ้อนทับขึ้นไป
1: สรุปแล้วมี3อย่าง
0: โอเคไว้เดี๋ยวเบรกหน้าผมกำลังแบบว่านึกภาพตามแทนคุณผู้ฟังไงครับแล้วเราจะได้แบบเห็นภาพ
1: ดีแต่นึกออกแล้วใช่ไหม
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยว
1: เบรกต่อไป
0: สักครู่เบรกต่อไปเรากลับมาอีกทีนึงว่าในพระราชวังตรงเนี้ยที่เราไม่ได้สามารถเข้าไปเนี่ยมีอะไรอีกบ้าง
1: ใช่ที่พูดได้ในระดับหนึ่งก็เพราะเราเคยเห็น
0: ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยว
1: เบรกต่อไปครับ
0: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: ทีเดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ครับ
0: กลับเข้าสู่ เบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็ผมว่าตอนอยู่ช่วงเบรกกันผมก็นั่งคุยกับตีคือไม่ถึงกับตีหรอกครับแต่คือผมเนี่ยในฐานะผู้ฟังแล้วผมก็ไม่ได้มีผมเป็นตัวแทนของผู้ฟังนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู
1: ้ใช่ใช่
0: เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังอะไรมากมายนะคือเท่าหางอึ้งครับแล้วผมก็บอกว่าพี่เอพัดที่นั่งผมก็อยากให้แบบอธิบายให้เห็นภาพเพราะจริงๆอ่ะอย่างที่พี่เอกพูดว่าหมู่มหามนเทียนหรือ
1: ที
0: ่ประทับของพระมหากษัตริย
1: ์และที่ว่าราชการ
0: ครับผมไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปดูภายในอันนี้ง่ายๆเลยก็คือดังนั้นอ่ะพอเวลาพูดมาปุ๊บเราก็จะไม่เห็นภาพแม้กระทั่งอะไรนะครับบัลลังก์หรือพระแท่นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอธิบายไปบางครั้งอ่ะผมก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นก็อยากให้เห็นง่ายๆก่อนเพราะเวลาถ้าคุณผู้ฟังสนใจต่อจากฟังจากรายการคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เลยวันเสาร์ก็อยากจะไปเลยไปตามรอยของเราจะไปเห็นอะไรไปตามยังไงใช่ไหมครับพี่เอต่อเลยครับเมื่อกี้ที่เราบอก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังผมได้เล่าข่าวให้นั่นฟังเนาะว่าวังหลวงเนี่ยก็จะมีหมู่พระมหามนเทียน
0: ครับ
1: พอผมพูดคำว่าหมู่มหามนเทียนก็หมายถึงที่ประทับหรือที่ว่าราชการดังนั้นหมู่พระมหามนเทียนในยุคแรกๆในสมัยรัชกาลที่1ที่2เนี่ยก็จะชื่อพระที่นั่ง3องค์เนี่ยมีชื่อติดกันเรียงติดกันคือจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณอมรินทร์วินิจฉัยแต่พระที่นั่งองค์ที่เราเคยในอดีตเนี่ยเราเคยสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็คือพระที่นั่งองค์หน้าสุดคืออมรินทร์วินิจฉัยในอดีตเนี่ยเราเห็นภาพว่าข้างในเนี่ยมีพระที่นั่งสำคัญคือที่ประทับอ่ะอยู่สององค์ใหญ่ๆก็หนึ่งชื่อองค์บุษบกมารามหาจักรพรรดิ2พระแท่นมหาเสวตฉัตรถ้าพูดคำว่าพระแท่นมหาเสวตฉัตรก็ให้ท่านนึกถึงเวลาที่ในหลวงร.9 ร.10เนี่ยขึ้นประทับในวันสำคัญในพิธีบรมราชาภิเษกอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกพระแท่นมหาเสวตฉัตรแล้วจะมีฉัตรสีขาวกลางอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นฉัตร9ชั้นที่เรียกว่านพดลมหาเสวตฉัตรพระที่นั่งองค์นี้มีพระที่นั่งซ้อนทับกันถึง3ชิ้นล่างสุดคือเรียกพระแท่นลาที่เห็นองค์ใหญ่ๆเหนือพระแท่นลาเรียกพระแท่นมหาเสวตฉัตรและที่ซ้อนทับอีกเป็นพระราชอาสน์เป็นพระเก้าอี้คือพระนั่งพุทธานทอง3อย่างเนี่ยซ้อนกันอยู่
0: ก็มี3ชั้น
1: และพระองค์ก็เสด็จประทับแล้วก็มีฉัตรสีขาวกลางๆด้านบนเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยคืออยู่ในท้องพระโรงข้างในในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหมู่พระมหามนเทียนแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านจะชมเนี่ยถ้าไม่เห็นท่านต้องจินตนาการตามที
0: ่ต้องไปดูในรูปหรือใน Google อ่ะลองหาได้ครับ
1: แต่พอท่านไปเนี่ยท่านจะไปให้เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นท่านได้เห็นแค่ชื่อคำว่าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
0: ก็คือได้เห็นอาคาร
1: ด้านนอกเท่านั้นแต่ท่านเนี่ยเห็นถนนอมรวิถีที่ท่านยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือที่เล่าให้ฟัง
0: นะครับก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์เนไปว่าจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณนึกถึงบรมราชเสกล่าสุดของรัชกาลที่10ก็คือที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วบนแท่นพระแท่น
1: ทวนก็คือออกจากวัดพระแก้วออกจากวัดพระแก้วด้วยประตูนั้นน่ะคนจะไม่ค่อยรู้จักหรอกผมก็จะบอกว่าชื่อประตูพระศรีรัตนศาสดาประตูพระศรีรัตนศาสดา
0: ครับ
1: มุมประตูจะมียักษ์2ตนพอเดินปุ๊บนั่นแหละครับหมู่พระมหามนเทียน
0: ครับ
1: หลังแรกๆเลยเนี่ยคือที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
0: พระที่นั่งอมรินทร์
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วยาพะเลเลยมาแน่นอนนี่น่าสนใจแล้ว
0: มาต่อ
1: ก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
0: อันนี้เป็นพระที่นั่งที่ผมว่าทุกท่านคุ้นตาเพราะว่าในหนังสือเรียนปกหนังสือเรียนสมัยก่อนก็จะมีพระที่นั่งองค์นี้มียอดปราสาทแหลมๆแล้วก็มีสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก
1: ใช่
0: ผสมผสานกัน
1: อันนี้เป็นแบบหมู่มหาปราสาทแบบหมู่มหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่เลยเนาะ
0: ทุกวันนี้ยังใช้งานไหมครับหรือว่าไม่ได้ใช้
1: ใช้งานอยู่ครับรับราชทูต
0: ที่เวลาแบบแขกที่นั่งจักรีมหาปราสาท
1: แขกของพระมหากษัตริย์นะ
0: ครับ
1: นะครับพระที่นั่งจักรีนี่ยังไงเนี่ยท่านเดินผ่านท่านเห็นชัดอยู่แล้วเขาเรียกว่าฝรั่งสวมชฎา นะครับเป็น
0: สร้าง
1: ที่นั่งที่หลังคา
0: เ
1: นี่ย
0: สร้างในสมัยไหนครับ
1: สร้างสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: นะครับก็สร้างในปีพ.ศ.2419
0: ครับ
1: มาเสร็จในปี2425
0: ครับ
1: ใช้เวลาในการสร้าง6ปีนะครับจึงเห็นเป็นรูปทรงแบบนั้น
0: ครับ
1: พระที่นั่งจักรีเนี่ยจริงๆแล้วมี11พระที่นั่งอยู่ในพระที่นั่งองค์เดียวกันนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมีชื่ออ
0: าคารหลังใหญ่ประกอบข้างใน
1: นะแต่ปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็คือองค์อยู่ตรงกลางพระที่นั่งจักรีองค์กลาง
0: ที่มียอดแหลม
1: ๆแล้วก็หันหน้าซ้ายคือพระที่นั่งจักรีองค์ตะวันออก
0: ครับ
1: ที่เป็นยอดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ขวามือเราเป็นพระที่นั่งจักรีองค์ตนตกทั้ง3
0: ก็จะเป็นยอดเหมือนกัน
1: ครับเป็นยอดเหมือนกันเรียกจักรีองค์กลางจากกีองตะวันออกจากกีองตะวันตก
0: ก็คือโดยรวมหลับตามองก็จะเป็น3ยอด
1: 3ยอดถ้าแบบถ้าเราพูดกันแบบเอาแบบไม่วิชาการพูดเข้าใจแบบทั่วๆไปนะครับก็เรียกพระที่นั่งองค์นี้สร้างสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยมันคือเป็นโรงเลี้ยงช้างมาก่อนสมัยก่อนน่ะมันเป็น
0: พื้นที่นี้
1: ใช่พื้นที่นี้สมัยต้นกรุงอ่ะรัชกาลที่1เนี่ยต้น1ที่2เนี่ยจะเป็นโรงเลี้ยงช้างมาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพ.ร.5เนี่ยท่านเสด็จกลับจากประพาสฮึชวา
0: อ๋อชวาน
1: ะครับท่านก็เลยมาสร้างพระที่นั่งองค์นี้ในปี2419
0: เอาแล้วท่านได้แบบมาจากไหน
1: ท่านได้แบบมาจากที่ท่านเสด็จประพาสในหมู่เกาะที่ชวานั่นแหละคร
0: ับ
1: นะก็ท่านสร้างในเขตที่เป็นที่ประสูติของท่านมาก่อนพื้นที่ตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจริญพระวัยมาก่อนแล้วก็เลยมาหรือสร้างใหม่เป็นพระจักรีองค์ปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนที่ผมนี่เล่าแบบตามภาพตัวเองได้ขึ้นไปเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยจักรีองค์กลางเนี่ย
0: ครับ
1: ตรงองค์กลางนะครับมันจะมีท้องพระโรงหน้าข้างในเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: พอเดินบันไดขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นท้องพระโรงหน้าท้องพระโรงหน้าเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาท่านจะเห็นภาพวาดอะสาธิตลักษณ์อะข้างหน้าคือประตูใช่ไหมประตูใหญ่ๆเวลาถ่ายทอด
0: มันจะมีบันไดซ้ายขวา
1: บันไดขวามันจะขึ้นบันไดซ้ายบันไดซ้ายเสร็จมันจะมีพื้นที่ด้านหน้าเรียกท้องพระโรงหน้าเนาะพอท่านใหญ่ท่านก็ต้องนั่งอะพอนั่งเสร็จปุ๊บท่านเงยหน้าขึ้นไปประตูใหญ่มากบานใหญ่มากเลยนะครับเข้าไม่ได้เขาจะมีเขตกั้นให้เรามองไปทางซ้ายมือจะไปเห็นภาพวาดรัชกาลที่8รอบ8นะครับฉลองพระองค์ชุดสีขาวจำได้เลยแล้วก็จะเป็นรอ9
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นพอด้านซีขวาเราจะเป็นผนังเจ้าเศรษฐกิจบุญบัญชินีนาถแล้วก็จะเป็นพระราชปิตุลาบรมสาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงรเดชนะครับปิตุลาบรมพระราชปิตุลาน
0: ่
1: ะน้องรัชกาลที่5น้องของรัชกาลที่5ก็เป็นลุงเน
0: า
1: ะ
0: เป็นอา
1: เป็นปิตุลาคือลุงอ่ะของรัชกาลที่9
0: อ๋อโอเคครับ
1: นะครับอยู่ข้างซ้ายมือเรา2ขวามือเรา2
0: คร
1: ับ นะครับซ้ายมือเรารอ8รอ9ขวามือเราเป็นพระราชดีกับพระราชปิตุลาบรมสาภิมุข
0: ครับ
1: ครับแล้วลึกข้างในนั้นน่ะจะเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่เลยจะมีพระที่นั่งองค์ที่เราเห็นเวลาออกถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาเลยจะมีเทวดาอยู่2องค์บรรลือเค้าเรียกบรรลือทานทองบรรลุทานทองอยู่ข้างกับพระราช
0: บรรลือกับบรรลุ
1: บรรลือกับบรรลุอยู่ข้างกับพระราชบัลลังก
0: ์
1: น
0: ั้
1: นอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ลึกเดินเข้าไปข้างในถึงจะเป็นพระที่นั่งมูลสถาบรมอาสมุทรเทวราชอุบัตินะครับข้างหลังพระที่นั่งจักรีอีกนะครับนะอันนี้เราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนี่เรามาพูดถึงจีที่เราเข้าไปได
0: ้
1: ที่เราเข้าไปได้เนี่ยนึกตามนะครับพอเราเดินบันไดซ้ายขึ้นไปท้องพระโรงหน้าใช่ไหมครับพอเรานั่งอยู่เราก็จะเห็นรูปตามที่ผมพูดใช่ไหมนี่เราก็จะเดินบันไดเป็นขั้นๆไปเตี้ยๆเนี่ยขึ้นไปมันจะเป็นเรียกทางฉนวนคือพื้นที่ยาวๆอ่ะ
0: เป็นทางเชื่อมต่อ
1: ทางเชื่อมต่อไปพระที่นั่งองค์ตะวันออกนะครับตรงนั้นแหละเราสามารถขึ้นไปได้ในสมัยก่อนพอไปได้เสร็จเราก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยนะนั่งเรียบร้อยนะครับเราจึงนึกภาพออกว่าอ๋อไปนั่งจักรกีเรามองว่ามันเหมือนมี3ชั้นเนาะนะครับคือชั้นล่างน่ะคือฐานข้างล่างอยู่แล้วเป็นที่อยู่ของพวกฐานราชองครักษ์เนาะแล้วที่เราอยู่เนี่ยคือชั้น2พอมองไปยังเป็นหลังคาไปถึงทะลุชั้น3เลยนะนะครับมันไม่ได้มีเพดานกั้นนะมันเป็นโดมขนาดใหญ่เลยนี่พอไปนั่งอยู่ตรงพญามุกสันเรียกมุกสันส่วนที่ยื่นน่ะนะครับที่จะไปพระนั่งอีกองค์นึงอ่ะแล้วนั่นเรานั่งเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมานะทีเดียวโอ้โหตกตะลึงพึงเพิดผมเนี่ย บันทึกเอาไว้เดินหาที่อ่านที่ไหนก็ไม่มีนะผมว่า
0: อะไรครับ
1: กับรูปภาพวาดของพระมหากษัตริย์ที่เดียว
0: ครับ
1: แล้วก็เรามีความรู้สึกเราเข้ากราบพระองค์ท่านแบบอย่างใกล้ชิดมาก
0: ครับ
1: หน้าเราเลยเป็นพระรูปภาษาภาพวาดรูปนะเรียงอย่างนี้นะคุณผู้ฟังหน้าเราเป็นร.7ถัดจากร.7เป็นร.2
0: ครับ
1: ถัดจากร.2เป็นร.4
0: ครับ
1: ร.3ร.6แล้วพระปิ่น9หน้าเรานะส่วนซ้ายเราอ่ะขวางอ่ะเป็นรูปขวางเลยเป็นร.1กับร.5ร.1กับร.5ครับ
0: ครับ
1: ที่กั้นพระที่นั่งองค์ตะวันออกเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นรูปของร.1กับร.5แต่หน้าเราเนาะ7 2 4 3 6พระปิ่นแล้วก็วาดต่างที่กันต่างเวลากันด้วย
0: ขนาดไซส์ขนาดไหนคร
1: ับ โอ้โห
0: ถึงได้โอ้โหเนี่ย
1: ใหญ่มากบริจุดเอาไว้เพียงแต่ว่า
0: แต่คือตัวใหญ่เท่าตัวคนหรือว่าเสมอคนจริงหรือว่าใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าประมาณเท่าครึ่งอะ
0: โอ้ดังนั้นก็ถึงได้ถึงได้โอ้โหถึงได้ตกใจจะแสดงว่าองค์วาดองค์ใหญ่มาก
1: ครับวาดแบบจนมีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ได้เห็นอ
0: ันนี้คือวาดสมัยไหนทราบไหมครับ
1: วาดจริงๆแล้วเนี่ยต่างยุคกันนะครับต่างยุคต่างสมัยกัน
0: แสดงว่าต้องเริ่มวาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: ใช่ครับแต่ถ้าภาพวาดร.8ร.9นั้นดาเด่นปาสุกิจิตรกรเอกชาวอินโดนีเซีย
0: โอ้
1: นะครับแต่อันเนี้ยที่ผมได้บันทึกเอาไว
0: ้ครับครับ
1: ก็จริงๆวาดไม่พร้อมกันนะครับร.1ร.5เป็นเขียนขึ้นภาพวาดร.1ร.5เขียนขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสร.6ร.7เขียนในเมืองไทย
0: ครับ
1: ครับแต่ไม่ได้บันทึกไว้ว่าวาดตอนไหน
0: ครับ
1: การแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นภาพศาสตร์ที่จะรักร.1ถึงร.5เนี่ยอ๋อวาดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสถ้าเป็นร.6ร.7วาดในเมืองไทยเขียนในเมืองไทยนะครับอันนี้คืออยู่ในมุก
0: ก็คือคนจิตรกรต่างกันต
1: ่
0: างคนวาด
1: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าท่านยืนอยู่ข้างนอกนะท่านถ้าไปท่านจะอยู่ข้างนอกท่านจะไม่สามารถจะขึ้นไปข้างบนได้ให้ท่านมอง
0: ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้เขาชม
1: ไม่ไม่ใครก็ไม่ให้ขึ้นเลยคือถ้าท่านมองขึ้นไปเนี่ยชั้นสองน่ะชั้นหนึ่งชั้นล่างจะรู้อยู่แล้วชั้นสองน่ะตรงส่วนที่ยื่นมุกกระสันน่ะให้รู้เลยว่าช่องบานประตูหน้าต่างข้างหน้าน่ะ1ช่องคือ1ภาพ
0: แต่ผมว่าถ้าท่านใดสนใจลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตผมว่าน่าจะพอมีไหมไม่มีเลยหรอ
1: ใช่
0: ผมก็พยายามจะค้นหาอยู
1: ่ไม่มีครับไม่มีต้องคนที่เคยขึ้นไปศึกษาเพราะเขาห้ามถ่ายภาพผมใช้วิธีการจดเอานะ
0: ครับ
1: ผมใช้วิธีการจดบันทึกถ้าเล่มนี้หายแล้วก็จบอ่ะจดบันทึกห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปทุกประการเลยนะงั้นถ้าท่านอยู่ข้างล่างท่านอยู่ข้างล่างพัดที่นั่งจักรีให้ท่านจินตนาการเริ่มจะมีบานหน้าต่างอยู่ข้างนอกอ่ะให้จินตนาการว่า1ช่องคือ1ภาพ1ช่องคือ1ภาพงั้นเนี่ยช่องแรกคือร.7ช่องต่อไปร.2ร.4ร.3ร.6ไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นภาพสำคัญไม่มีทีนี้เอาละเนาะปีกซ้ายเป็นกษัตริย์นะครับปีกขวาพอเดินออกมาผ่านท้องพระโรงข้างหน้า
0: ครับ
1: ก็จะเป็นที่จะไปพระที่นั่งจักรีตะวันตกอ่ะมันก็จะมีส่วนที่ยืดๆเรียกมุกสันอันนี้แหละคนจะไม่ค่อยรู้
0: ว่ามา
1: ก็เป็นภาพวาดอีกเหมือนกันภาพวาดศาสตร์ทิศลักษณ
0: ์ครับ
1: ดูไม่ภาพวาดใครบ้างหนึ่งบานประตูก็หนึ่งภาพอ่ะตามเนี้ยท่านจินตนาการตามผมเลยบานประตูข้างนอกหนึ่งบานก็หนึ่งภาพจะเรียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมบันทึกไว้จากการขึ้นหลายๆรอบตอนแรกแล้วขึ้นใหม่ๆไม่ได้บันทึกเสียดายพอได้มีโอกาสขึ้นไปปุ๊บผมก็เลยบอกได้เลยว่าภาพตั้งต่อไปนี้บานประตูแรกพระนางเจ้าลำไพปณีเมษีรัชกาลที่7ภาพที่2เป็นพระศรีสุรินทราเมษีรัชกาลที่5
0: ครับ
1: ย่าในหลวงเราภาพที่3จะเป็นสมเด็จพระเทพสุรินทรามาสราชินีรัชกาลที่4
0: ครับ
1: ภาพที่4เป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทรานะครับบุญราชชนนี
0: ครับ
1: มีพระราชินีในรัชกาลที่5ภาพที่5จะเป็นพระนางเจ้าสุกุมารสี
0: ครับ
1: ก็มีเหตุศีลการที่5ภาพสุดท้ายจะเป็นพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับอันนี้คือเมื่อหันหน้าทวนนะเมื่อหันหน้าเข้าไปนั่งจักรีมหาปราสาทปีกซ้ายจะเป็นที่เป็นส่วนที่ยืดเรียกมุกสันจะเป็นภาพวาดของกษัตริย์ปีกขวาที่ไปยืดเป็นภาพวาดของพระราชินีดังต่อไปนี้ที่ผมพูดให้ฟังคือ1ภาพที่1พระสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณี
0: ครับ ภาพที่สองที่7
1: ภาพที่2เป็นพระราชินีในอัครเมษีในรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีสุรินท
0: ร
1: ์ธรา
0: ครับ
1: ภาพที่3เป็นสมเด็จพระเทพสุรินทรามาศคือเมษีราชินีในรัชกาลที่4
0: ครับ
1: แม่ของเทพสุรินทร์ของรัชกาลที่5น่ะ
0: ครับผม
1: ภาพต่อไปถัดไปก็จะเป็นสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่5
0: ครับ
1: สมเด็จพระศรีพัชรินทราภาพถัดไปก็เป็นอัครเมษีในรัชกาลที่5สมเด็จพระนางเจ้าสุคุมามนสีภาพสุดท้ายริมสุดเลยเป็นพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่จะมีอยู่ภาพนึงทุกคนกลัวหมดนั่งเสร็จปุ๊บทุกคนเงยหน้า
0: ครับ
1: มุมแล้วขยับเขาจะไม่ให้ขยับตัวใช่ไหมครับเพราะมันต้องเป็นที่สงวน
0: นะครับก็คือต้องสำรวม
1: สำรวมเพราะมันจะมีรูปปั้นพระบรรดาที่สำคัญสำคัญต่างอยู่รอบแล้วพระราชเก้าอี้พระเก้าอี้ต่างๆมองไปที่ไหนคือมองตามเราอะ
0: อ๋อคือความรู้สึกเพราะว่าวาดในสไตล์ศิลปะของตะวันตกมีเพอร์สเปกทีฟไง
1: ก็รู้ไหมรูปนั้นคืออะไรรูปพระเจ้าพระศรีสุรินทร์ภาพที่สองทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ตำแหน่งนั้นไง
0: อยู่ตำแหน่งนั้นแล้วบางทีสายตาพอวาด
1: เพราะพระนางเจ้าพระนีท่านอยู่ในสุดใช่ไหมแล้วเราที่เรานั่งได้เนี่ยยังไงเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นเห็นพระศรีสุรินทร
0: ์
1: ทีนี้ทุกคนก็แบบเล็กข้อมูลมาแล้วไงนั่งไปยังไงนั่งไปยังไงท่านก็มองตาม
0: คือสายตา
1: จนเราต้องหลบอ่ะเราต้องนั่งก้มอ่ะเราก็นั่งฟังเจ้าหน้าที่บรรยายอ่ะ
0: ที
1: เ
0: ดียวใช่ไหมครับ
1: ดูเราก็กลัว คือแค่เราขึ้นไปเราก็กลัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ที่
0: ความที่โอโถงแล้วแบบ
1: โชคดี
0: เรียกว่าที่เขาเรียกว่ามีมนต์ขลังอ่ะ
1: คือเอาง่ายๆเป็นที่สำหรับไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะขึ้นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ที่เราขึ้นไปที่เราขึ้นไปได้
1: เพราะเราเรียนทางการท่องเที่ยวเราต้องแล้วเราเรียนแล้วเราก็ต้องพานักศึกษาขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยเราจึงได้มีโอกาสอย่างนี้พี่เดี่ยวจึงได้มีโอกาสเล่าให้ท่านฟังว่าอ๋อภาพวาดเป็นยังไงบ้างยังไงบ้าง
0: ก็คือภายในคือภายนอกเนี่ยยังไงท่านก็สามารถไปชมได้เวลาไปพระบรมมหาราชวัง
1: ถ้าไปพระบรมมหาราชวังท่านก็มองแต่ข้างนอกท่านแต่ท่านจะได้จินตนาการตามผมที่ผมเล่าให้ฟังแบบว่ามองเข้าไปปุ๊บยังไงท่านต้องเห็นบานประตูที่อยู่ข้างนอกอะ
0: ่
1: ะให้รู้ว่าบานประตู1ภาพผมย้ำเลยว่า1ภาพคือ1รูปอะ่ะนะครับทีนี้พี่นั่งจักรีองค์กลางอะ่ะองค์ใหญ่สุดองค์กลางสุดน่ะข้างบนนะครับเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของในหลวง
0: อันนี้ผมลองเปิดดูแบบนี้ไหมครับ
1: ใช่
0: แบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เลย
0: อ๋ออันนี้ผมลองเซิร์ชใน Google นะคร
1: ับ มีนะ
0: แล้วก็มีแต่มีครบพอหายาก
1: มันเก่งมากเลยนะ
0: ไม่ได้เจาะครับก็คือจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีทั้งหลาย
1: นี่ไงองค์นี้แหละนี่
0: จะเป็นกรอบอยู่ในหน้าต่าง
1: พี่เดี่ยวก็ต้องนั่งตรงนี้ให้ได
0: ้ก็ลองเซิร์ชดูนะครับว่าในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วท่านลองค้นดูก็จะมีภาพค่อนข้างมีภาพพระบรมราชินีหรือ
1: คือเวลาท่านอยู่ข้างหน้าพระที่นั่งจักรีที่ท่านยืนชอบยืนถ่ายรูปอ่ะให้ท่านรู้เลยว่ามองตรงไปเนี่ยคือเรียกพระที่นั่งจักรีองค์กลางพอองค์กลางเสร็จด้านหน้าท่านเห็นไหมที่เป็นรูปมองไกลๆอ่ะท่านก็จะเดากันผมได้ยินคุยกันได้ลองอะไรกันหน้าที่เป็นภาพคล้ายๆเป็นภาพอยู่บนดุลหน้าพระที่นั่งเลยอ
0: ่
1: ะอันนั้นเป็นรูปรัชกาลที่5นะเป็นกับเรื่องโมเสสเล็กๆประกอบกับเป็นภาพรัชกาลที่5ที่ว่าออกมหาออกเลยออกงานสำคัญสำคัญในหลวงร.9เราก็เคยเสด็จออกตรงนั้นแหละนะครับแล้วข้างบนจะเป็นรูปภาพร.5ข้างบนน่ะด้านบนสุดน่ะเป็นที่เก็บพระอัฐิของในหลวงรัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 อยู่บนนั้นนะครับ
0: ครับ
1: 1 2 3อยู่ในหมู่พระมหามนเทียน
0: ครับ
1: ในครับพอในพระที่นั่งไพศาลทักษิณน่ะที่เราพูดกันถึงพระนั่งองค์แรกอยู่นั่นองค์นั้นแหละจะเก็บพระอัฐิของร.1ร.2ร.3แต่พอร.4ร.5ร.6อันนี้ตามตำราเรียนนะ
0: 4มาจนถึง9
1: 4มาถึง9เนี่ยอยู่พระที่นั่งจักรีองค์กลางข้างบนสุดนะครับปีกขวาที่เป็นพระเนี่ยจักรีองค์ตะวันตกอ่ะเป็นพี่เก็บอัฐิของพระมเหสีในตำราเรียนแต่ปัจจุบันน่ะผมไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยน
0: อาจจะย้ายที่หรือว่าจะเปลี่ยน
1: อย่างไรเราไม่ทราบตามแต่ละสมัยนะครับอันนี้คือเล่าในยุคที่ในรัชกาลที่9
0: ก็ให้รู้ว่าที่มาที่ไปที่มาเดิม
1: แต่ภาพมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วภาพเขาอยู่ติดฝาผนังไม่เป็นอยู่แล้วแต่เรื่องสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยในกรณีอัฐิว่า
0: ก็สามารถเอาไว้ใช้ในเป็นจ ินตนาการได้เวลาเราไปเยี่ยมชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเราก็จะได้คิดว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเพราะผมบางทีเราไม่ทราบไง
1: ใช่ว่าเวลาท่านยกมือไหว้ฉันจะได้ดูว่าอ๋อเราไหว้พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่นะอะไรเงี้ยอยู่ตรงองค์บนสุดเลยของพระนั่งจักรีองค์กลางนั่นแหละ
0: อยากมีเวลาเยอะกว่านี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากรู้รายละเอียดหลายๆอย่างเช่นภาพวาดเนี่ยวาดขึ้นด้วยศิลปะแบบใดหรือว่าภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมเพราะจริงๆสวยนะครับผมเห็นสวยมากจริงผมเห็นในแล้วก็แอบเกรงขามมีความน่าเกรงขามน่ากลัว
1: ปัจจุบันแม้นักศึกษาที่เรียนท่องเที่ยวก็ไม่ได้ย
0: ันก็ไม่ได้เข้าแล้วใช่ไหมครับโอ
1: ้ไม่ได้ขึ้นแล้วทุกกรณีเพราะว่าใช้เป็นที่ออกมหาสมาคมสำคัญสำค
0: ั
1: ญ
0: ก็เนื่องผมว่าเนื่องจาก
1: ความเหมาะสมมากกว่า
0: ใช่ด้วย
1: บางทีแต่เราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยมากเลยนะสมัยก่อนเวลาพานักศึกษาขึ้นไปอะครับต้องโหสำคัญมากตรวจกันเป็นทีละคนละคน
0: แต่จริงทุกวันนี้ก็ยังต้องแต่งกายสุภาพด้วยเหมือนกันครับก็คือจริงๆอ่ะเวลาไปสถานที่ใดก็ตามแม้กระทั่งคุณไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือสถานที่สำคัญสำคัญก็ต้องให้เกียรติเขาเรียกว่าให้เกียรติสถานที่ถูกไหมครับบางคนอาจจะแบบนึกอยากจะแต่งอะไรก็แต่งได้ซึ่งบางครั้งอ่ะเราต้องดูความเหมาะสม
1: นี่เรายังไม่ไปถึงพระที่นั่งองค์สำคัญเลยนะป
0: ั
1: จจุบันเป็นที่เอาง่ายๆถ้าเราพูดภาษาสุภาพเป็นที่ตั้งพระบรมศพของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินาถพระราชชนีพระพันปีหลวง
0: เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าสัปดาห์ถัดไปผมว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยให้บอกเล่าให้มาเล่ากันแบบอีกเยอะอ่ะผมว่ามีความน่าสนใจอีกหลายอย่าง
1: ก็คือพระที่นั่งเนี่ยที่เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเป็นการจำลองพระที่นั่งองค์สำคัญจากอยุธยามา
0: ซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมก็อยากให้อาจารย์เอเล่าถึงอยุธยาด้วยเพราะว่าพระที่นั่งล่าสุดนี่วัดมเหยงกำลังสร้างพระอุโบสถใกล้จะเสร็จแล้วใช่สวยมาก
1: ผมไปเดินมาแล้วแกนคอตั้งบ่าเลย
0: ผมว่า
1: แค่เดินบันไดขึ้นไปผมก็จะเดินไม่ไหวแล้วมันสูงม
0: ากไว้เรามาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันอันนี้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึง
1: ครับ
0: อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวด้วยแล้วก็รายการตำนานศาสนาเราปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวส่งท้ายปีไปที่ชิงเต่ากันดังนั้นไปร่วมสนุกกันได้นะครับว่าไปร่วมลุ้นที่นั่งดีกว่า
1: ชิงเต่ามีอะไรดี
0: เราไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมไปตามรอยยุโรปคือเยอรมันไงเยอรมันสมัยที่เขามาปกครองเมืองจีนอยู่ในช่วงยุคนึง
1: พอพูดถึงชิงเต่าพอนึกถึงอะไรป่ะ
0: เบียร์ไม่บอกว่านึกถึงเบียร
1: ์ชาไข่มุกชิง
0: ครับแต่ก็ยังไงก็ยังเปิดรับสมัครอยู่งวดนี้ไปกัน4คนคือไปเป็นกรุ๊ปใหญ่เลย4คนใช่ฟรีทุกอย่างครับให้ติดตามเข้าไปที่Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวนะครับให้ลองไปดูกติกาได้ปิดรับสมัครสิ้นเดือนกันยานี้แล้ว
1: ตุลาพฤศจิกาต้องแข่งใช่ไหมต้องตอบคำถามมีอะไรอย่
0: าง
1: น
0: ี้ใช่ก็จะมีการเก็บคะแนนมีอะไรไปศึกษากติกาดีกว่าลองดูกันครับว่า
1: การศึกษากติกานี้จาก
0: แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวติดตามได้เลยครับ
1: โอเค
0: แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราม
1: าต่อ
0: เรื่องพระบรมมหาราชวังดีกว่า
1: พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง
0: ครับ
1: พระที่นั่งอีกองค์นึงที่สำคัญก็คือพระนั่งดุสิตมหาปราสาท
0: ครับ
1: พระที่นั่งอภรณ์พิโมกปราสาท
0: ครับ
1: ลักขราชกัลยาสภา
0: โอเค
1: เนี่ย3องค์เนี้ยผมว่านะเต็มชั่วโมงอ่ะ
0: ก็ยกยอดไปสัปดาห์หน้ายังไม่จบครับก็ติดตามฟังกัน
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: คืนนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังให้
1: หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
0: ครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ลองไปได้
1: ใช่ครับ
0: เนาะโอเคงั้น
1: แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ
0: ครับงั้นคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
7: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ายจังหวัดภาคตะวันออกฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ
1: หลวงเทศบาลนครรังสิตอำเภอคูคตเทศบาล
0: หลายจังหวัดภาคตะวันออกฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ
1: หลวงเทศบาลนครรังสิต
0: หลายจังหวัด

ที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมโดยเฉพาะที่สระแก้วขณะที่จิสดาตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมช่วงกันยายนปีนี้ยังน้อยกว่าปี54ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นทำให้กรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: หลายจังหวัดภาคตะวันออกฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมโดยเฉพาะที่สระแก้วขณะที่จิสดาตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมช่วงกันยายนปีนี้ยังน้อยกว่าปี54ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มขึ้นทำให้กรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำออกสู่เจ้าพระยาอธิบดีลงพื้นที่ร่วมวางแผนและติดตามการระบายน้ำทั้งฝั่งปากคลองรังสิตและฝั่งนครนายกกทม.เร่งสูบน้ำสู้ฝนใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดันเตือนประชาชนพื้นที่รุ่มต่ำริมคลองเก็บของขึ้นที่สูงจนกว่าจะพ้นวันที่27กันยายนสุทธิลิ้มทองกุลและคปท.เคลื่อนไหวค้านมติหัวสว.ของกกต.ย้ำหลักฐานของกกต.เสียงข้างน้อย2คนมีน้ำหนักกว่ากกต.เสียงข้างมากคณะพรรคประชาชนยื่นหนังสือให้ปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ทั้ง7คนและย้อนตรวจสอบการเลือกสว.ตั้งแต่ต้น

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่25กันยายนนะครับเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำไปทั้งประเทศนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนหนักและน้ำท่วมรวมทั้งปทุมธานีนะครับท่วมแล้วหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเทศบาลนครรังสิตน้ำท่วมในชุมชนริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับระดับน้ำสูงขึ้นอธิบดีกรมชลประทานและนายกอบจ.ก็เฝ้าติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำที่ปากคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องอีก2วันคุณธปณีศรีชัยรายงานสดจากตลาดรังสิตตอนนี้ครับคุณธปณีครับ
1: ค่ะคุณกิติคะจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมของจริงแล้วนะคะเพราะว่าท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างที่เทศบาลนครรังสิตนะคะก็มีเข้าท่วมถนนแล้วก็หลายชุมชนโดยเฉพาะที่เรารายงานอยู่ที่ตลาดรังสิตนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ำท่วมเต็มตลาดแล้วนะคะทุกฝั่งค่ะแต่ว่าระดับน้ำนะยังอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรยังไม่ได้ถือว่าท่วมสูงหรือท่วมหนักเหมือนปี2554ซึ่งคุณกิติก็เคยมารายงานสดที่นี่น้ำท่วมที่ตลาดรังสิตนี่ได้ว่าเกือบ2เมตรหรือบางจุดก็ลึกเข้าไปก็2เมตรกว่านะแต่ว่าน้ำท่วมรอบนี้

0: งต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันไปอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจะมีฝนตกอีก2วันแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วง 1:00 น. ถึง 2:00 น. ที่ผ่านมานะคะไฟฟ้าที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตซึ่งมีการเดินเครื่องสูบน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นไฟดับประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของการระบายน้ำที่เป็นเวลาช้าแต่ว่าล่าสุดมีการแก้ไขกลับมาเดินเครื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งพื้นที่ปทุมธานีนะคะที่ท่วมแล้วหลังจากที่ทางปภ.มีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะชุมชนสะพานแดงไปจนถึงซอยรังสิตนครนายก38 40 42รวมถึงตลาดรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงมีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังให้มีการยกของขึ้นสูงและเคลื่อนย้ายรถรวมถึงเก็บทรัพย์สินที่มีค่าก็พบว่านะคะตั้งแต่ซอยรังสิตนครนายก12ถึง16มีน้ำท่วมถนนริมคลองรังสิตปริรศักดิ์น้ำนะคะท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจุดนี้นะคะตั้งแต่ช่วงสะพานฟ้าถึงสะพานแดงทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์รูปทุบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้นำแบเรียร์มาวางตามแนวถนนแนวคลองรังสิตค่ะเพื่อที่จะกั้นน้ำไม่ให้ล้นตลิ่งเข้าไปในชุมชนเพิ่มเติมและนำเครื่องสูบน้ำนะคะมาติดตั้งไว้เพื่อสูบน้ำลงคลองรังสิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะวางเป็นทางยาว2กิโลเมตรค่ะและทำงานตลอดทั้งคืนนี้นะคะเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนร้านค้าริมถนนในซอยรังสิตนครนายก12มีการนำกระสอบทรายมากั้นบางส่วนก็เริ่มเก็บของแล้วนะคะบางร้านขอรอดูสถานการณ์เนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังบริเวณถนนทุกปีแต่เพื่อไม่ประมาทก็จะรีบขนของป้องกันความเสียหายค่ะ
1: ปีที่แล้วไม่มีน้ำ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: หลายป
1: ี
2: แล้ว
1: ใช่ใช่นู่นมาแล้วก็ปีก่อนนี่ก็ประมาณนี้
0: แค่ท่วมถนน
1: ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเก็บของเลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวหาสอบปุ๋ยก่อนนะ
3: ปีที่แล้วก็ท่วมค่ะแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะจะไม่หนักช่วงเวลานี้ยังไม่หนักขนาดนี้คือปีนี้มันขึ้นมาสูงกว่าปีที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือมันฝนมันหยุดก่อนก็เขาก็เลยดูดน้ำออกแล้วมันก็แห้งภายในวันนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนี้ก็คือเหมือนพี่เขาก็คงบอกว่ารอดูระดับน้ำฝนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางหนูก็รอเฝ้าระวังว่าน้ำมันใกล้จะท่วมหรือยังอะไรเงี้ยค่ะว่าทางบริษัทจะให้จัดการยังไงต่อ
0: ขณะที่ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานในลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้อำเภอธัญบุรีประชุมร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานเพื่อติดตามการระบายน้ำทั้งฝั่งปากคลองรังสิตและฝั่งนครนายกเพื่อป้องกันน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายกเทศมนตรีนครรังสิตนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายซึ่งมีน้ำท่วมแล้วมาร่วมประชุมเพื่อขอประสานงานกับกทม.ในการระบายน้ำด้วยค่ะนอกจากนี้อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยพลตำรวจคำรณวิทย์ทุบกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตกึ่งถาวรเพื่อติดตามการระบายน้ำจากคลองรังสิตไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเดินเครื่องสูบน้ำ14เครื่องหากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำลงก็จะระบายเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในทุ่งรังสิตซึ่งขณะนี้ฝนตกหนักและมีน้ำท่าค่อนข้างมากทำให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังโดยเครื่องสูบน้ำจะต้องรักษาระดับน้ำในคลองรังสิตไม่เกิน1เมตร78เซนติเมตรเพราะว่าล้นตลิ่งจะกระทบกับหลายพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลนครรังสิตและได้ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อระบายน้ำไปฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น
4: แนวทางการบริหารท้ายเขื่อนเนี่ยไม่มีปีไหนที่ต่ำกว่าพันเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ต่อปล่อยท้ายเขื่อนปัจจุบันอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ยังห่างกับปีที่แล้วอยู่ค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบอยู่แต่ด้วยสถานการณ์ปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างก็คือมีตกในพื้นที่เนี่ยเยอะอาจจะตกมากกว่าปีที่แล้วอยู่ครับที่สถานการณ์ก็เลยทำให้มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่รอที่จะต้องเอาออกจากระบบอยู่พอสมควรครับ
0: ส่วนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีน้ำท่วมแล้วทั้งในอำเภอคลองหลวงเทศบาลนครรังสิตอำเภอคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วเทศบาลเมืองลาดสวายทาง เทศบาลต่างๆนะมีการเร่งช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักอีก2วันนะคะ
5: กังวลคือพื้นที่ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับแล้วพื้นที่ที่เดือดร้อนกันมากตอนนี้ก็คือในคลองหลวงนครรังสิตคูคตและสวายลำสามแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นนะครับเริ่มเข้าบ้านพี่น้องประชาชนอันนี้คือน้ำขังแล้วที่น้ำตกลงมาก็ยังขอบคุณท่านทิพย์ดีแล้วก็น้องๆผอ.ชนประทานในพื้นที่ทั้งหมดที่ทำงานประสานกันนะครับแล้ววันนี้ก็พยายามผลักดันออกเจ้าพระยาออกคลองสิทธิ์และเจ้าพระยานะครับถ้าปล่อยออกทางขอความกรุณาทางกทม.ให้ช่วยเปิดประตูน้ำให้สูงนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าพี่น้องชาวลำลูกกาทั้งหมดในย่านนั้นเนี่ยจะได้ช่วยผ่อนคลายไปได้บ้าง
0: ล่าสุดร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุกทุ่มกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงพื้นที่สะพานแดงติดตามการลงแบเรียร์และคันดินเพิ่มเติมนะคะเพื่อทำแนวป้องกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดก็ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแม้จะมีการสูบน้ำลงคลองรังสิตแต่หากยังไม่สามารถระบายน้ำจากปากคลองรังสิตลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก็ทำให้น้ำท่วมขังอยู่บนถนนต่างๆลดลงได้ช้าซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตไฟดับประมาณ1ชั่วโมงนะคะช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มแต่ว่าขณะนี้นะคะทางนายกอบจ.ปทุมธานีบอกว่าเดินเครื่องได้ตามปกติแล้ว
6: ตอนนี้ระดับน้ำในคลองเนี่ยได้สูงขึ้นมาเร็วมากนะครับจากที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยอีกรอบนึงก็ได้ประมาณสัก15นาทีนะฮะแต่ระดับสูงขึ้นมาจริงๆครับตอนนี้ก็เกือบจะเข้ามาในพื้นที่นะฮะแต่เราก็ได้มีการวางแนวเบรีเออร์นะฮะป้องกันไว้นะฮะก็คิดว่าถ้าเกิดนะสถานการณ์น้ำในคลองเนี่ยลดลงนะฮะเราสามารถที่เอาเครื่องจักรเนี่ยมาเสริมนะฮะเครื่องสูบน้ำมาเสริมเพื่อที่จะคืนพื้นที่ในชุมชนให้เร็วนะครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิตปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ครับติดตามอยู่ว่าปริมาณฝนนะครับวันนี้นะครับรวมถึงการผันน้ำของกรมชลประทานเนี่ยที่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
0: ส่วนที่ตลาดรังสิตพบว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่ของตลาดนะคะยกเว้นถนนริมคลองรังสิตนะคะบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะน้ำยังไม่ท่วมแต่ว่าภายในตลาดนั้นท่วมทั้งฝั่งถนนพหลโยธินถนนรังสิตปทุมธานีระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะแต่ละร้านค้าก็มีการยกของขึ้นสูงและปิดร้านบ้างแล้วซึ่งถือว่ามีน้ำท่วมมากนะคะหลังจากที่ปี2554ซึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าน้ำในปี54นั้นสูงกว่า2เมตรนะคะและท่วมนานกว่า1เดือนแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีน้ำท่วมบ้างนะคะบริเวณตลาดรังสิตเพราะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาการระบายน้ำของคลองรังสิตค่ะ
7: เกิดจะซอยตรงแผงผ้าเลยนะที่เข้าไปหน่อยตรงข้ามตลาดสดหน้าอกแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงอีกซอยนึงหน้าโรงรับจำนำเกือบคอแล้วก็ไอ้ก็บิ๊กแบ็คมาก้านตรงใต้สะพานแก้วอะแล้วมันก็พูดได้ง่ายอะมันก็โหเดินประมาณเดือนเดือนกว่าท่วมประมาณเดือนกว่าครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นั้นน้ำเที่ยวมากเนี่ยเที่ยวมากเพราะผมก็พวกมาขนของในตลาดผ้าขึ้นข้างบน
0: แต่ว่าหลังปี54มายังไม่เคยท่วมหนักขนาดนั้น
7: หนังไม่มีมี
0: ค่ะก็ที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนในริมคลองรังสิตซึ่งเป็นถนนซอยด้านในไม่ใช่ถนนใหญ่รังสิตนครนายกไม่ได้ท่วมนะคะรวมถึงที่ตลาดรังสิตอย่างที่เห็นนะคะว่าระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนแต่ว่าด้านในเมื่อสักครู่มีรถลากออกมานะคะรถเก๋งนะคะจมน้ำอยู่เพราะว่าน้ำก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนถนนรังสิตปทุมธานีนะคะไม่ได้ท่วมนะคะรถก็ยังวิ่งได้แต่ว่ารถค่อนข้างติดขัดนะจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนในคืนนี้ด้วยนะคุณกิติคะว่าวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ค่ะ
8: ครับขอบคุณครับคุณธปณีครับกับข้อมูลในกรุงเทพนะครับฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ทำให้หลายพื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรรวมทั้งขนส่งทั่วเมืองได้รับผลกระทบกทม.ก็เร่งสูบน้ำสู้ฝนนะครับใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดันย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองเก็บของขึ้นที่สูงจนกว่าจะพ้น27กันยายนนี้นะครับ ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าและก็นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเดินทางมาดูความพร้อมของสถานีอุบสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อเขตบางนาโดยนายชัดชาติบอกว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่กทม.ตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำก็ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนปริมาณฝนค่อนข้างมากนะครับสูงถึง133มิลลิเมตรซึ่งฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่เขตตะวันออกทั้งมีนบุรีถึงลาดกระบังก็ทำให้น้ำไหลลงคลองแสนแสบคลองพระองค์เจ้าและต่อมาคลองประเวศเป็นปริมาณมากและจะถูกดึงกลับมาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วระบายออกตอนนี้ถนนสายหลักยังมีปัญหาไม่มากมีปัญหาถนนเชื่อมคลองและซอยย่อยต่างๆเท่านั้นแผนการรับมือของกทม.ในตอนนี้จะใช้การเร่งระบายน้ำออกจากคลองผ่านอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนที่จะดึงน้ำมาจากฝั่งสุขุมวิทมาออกแถวบางนาลงสถานีสูบน้ำบางอ้อที่มีประสิทธิภาพในการระบาย60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้เปิดใช้อยู่ที่40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝั่งตะวันออกครับผู้ว่าชัดชาติยังได้ให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำในคลองจะมีปริมาณมากแต่บนถนนนั้นยังระบายได้ดีก็สันนิษฐานได้ว่ากทม.ได้ทำระบบระบายน้ำลอกท่อไว้รองรับได้ดีคืนนี้หวังว่าถ้าฝนตกลงมาแบบปล่อยๆกทม.ก็จะสามารถสูบน้ำสู้ได้ครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเดินหน้าเต็มอัตราสูบรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฝั่งพระนครส่วนกรณีคืนนี้มีฝนตกหนักลงมานายชาติชาติบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็ได้สั่งการเตรียมไว้แล้วครับสำหรับบ้านที่อยู่ริมคลองให้ยกของขึ้นที่สูงเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงมากและให้พื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมคลองเฝ้าระวังด้วยส่วนในเมืองโซนริมเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาครับสามารถใช้เครื่องสูบน้ำอยู่แต่ก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึง27กันยายน
9: ตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆลักษณะฝนเท่าที่ดูก็จะมีการตกต่อเนื่องอีกนานเลยอ่ะแต่ไม่ได้ตกหนักมากนั้นผมว่าหัวใจคือต้องพยายามดูดตู้สถานการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำจากคลองสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสู่น้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะแล้วก็ไอตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้เพราะถ้าเกิดจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างมากตอนนี้ก็เป็นฝั่งตะวันออกเพราะน้ำเนี่ยมันชุ่มไปทั้งพื้นที่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมคลองอ่ะก็คงต้องเดี๋ยวทั้งเขตของออกแจ้งประกาศเตือนไปแล้วก็ให้ระมัดระวังก็อย่าเพิ่งไม่ต้องตระหนกตกใจแต่ว่าก็เตรียมตัวแล้วก็เราไม่ประมาท
8: ส่วนโซนปริมณฑลที่จังหวัดสมุทรปราการมีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลากหลายเส้นทางนะครับบริเวณถนนเทพารักษ์ตั้งแต่แยกศรีเทพามุ่งหน้าแยกเทพารักษ์มีน้ำท่วมขังสูงอยู่หลายช่องทางทำให้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านด้วยความยากลำบากขณะที่ถนนศรีนครินทร์จากแยกศรีเทพามุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าพบว่าช่องทางซ้ายและช่องทางกลางมีน้ำท่วมขังในระดับสูงเช่นเดียวกันส่วนสุขุมวิทบริเวณช่วงโรงเรียนในเรือทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกพบว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ถนนแพร่กษาก็มีน้ำท่วมขังหลายช่วงรถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากถนนและพื้นที่ชุมชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับรวมทั้งระดับน้ำในคลองหลายแห่งอยู่ในระดับสูงก็ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำได้ช้าลงขณะที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูประกาศของอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนะครับและคุณสถาพรด่านคุณทศสดไปจากทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สระแก้วตกต่อเนื่องก็ทำให้มีน้ำท่วมขังรวมทั้งในเขตอรัญประเทศด้วย
10: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ในภาคตะวันออกหลายพื้นที่อย่างน่าห่วงนะครับโดยเฉพาะที่สระแก้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมา2วันทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำหลายอำเภอได้รับผลกระทบซึ่งต้องเฝ้าระวังก็คือที่อำเภออรัญญประเทศหลายฝ่ายคาดการว่ามวลน้ำจากวัฒนานครจะไหลมาเติมนะครับในคืนนี้ซึ่งอาจจะทำให้ย่านตลาดและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศมีน้ำท่วมสูงขึ้นอีกติดตามภาพรวมสถานการณ์ในภาคตะวันออกล่าสุดกับคุณสถาพรด่านคุณทศนะครับคืนนี้สดจากเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศครับคุณสถาพรครับ
7: ครับคุณกิติครับก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้นะครับว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับค่ำคืนนี้ผมสดอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์กลางในเขตตัวเมืองที่เป็นย่านเศรษฐกิจของอรัญญประเทศนะครับเราอยู่บริเวณสี่แยกที่เป็นจุดตัดถนนตรงบริเวณถนนมหาดไทยนะครับแล้วด้านหลังผมนั้นก็จะเห็นว่ามวลน้ำที่ตอนนี้กำลังหลากทะลักมาจากพื้นที่พัฒนานครเนี่ยกำลังไหลเข้าสู่พื้นที่เขตตัวเมืองชั้นในข้างในก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจเป็นย่านชุมชนมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราก็จะเห็นลักษณะคลื่นของน้ำที่หลากจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มและถ้าดูจากฟ้าฝนที่ยังคงตกมาเรื่อยๆอยู่ณขณะนี้นั่นก็หมายความว่าในค่ำคืนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีแนวโน้มที่น้ำจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกหลังจากนี้นะครับขยับมาดูทางด้านซ้ายมือผมบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นซุ้มประตูวัดทางด้านนู้นนะครับนั่นก็คือซุ้ม วัดหลวงอรัญด้านในก็มีน้ำท่วมสูงอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ด้านหลังนั้นอยู่ติดกับคลองพรมโหดที่รับน้ำมาจากฝั่งอำเภอวัฒนานครตอนนี้น้ำกำลังหลากทะลักจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจของอรัญญประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆในเขตตัวเมืองอรัญญประเทศกันบ้างนะครับเราไปดูที่เนี่ยครับจากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำที่ชาวเมืองอรัญบอกว่าน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลักก็คือล้นมาจากคลองพรมโหดเริ่มทะลักเข้าสู่เขตเมืองอรัญประเทศตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยน้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำแล้วก็เริ่มท่วมบริเวณสี่แยกไฟแดงขอบสระตลาดเทศบาลแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็จะเห็นนะครับว่าร้านค้าและตามชุมชนต่างๆวันนี้ก็มีการเตรียมกระสอบทรายมาเสริมทำเป็นคันกั้นน้ำหลายคนบอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่าปีนี้จะมีน้ำเข้ามามากโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกันยายนและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอฝนที่ตกต่อเนื่องนานขนาดนี้ก็หวังนะครับว่า 1-2 วันหลังจากนี้เมื่อฝนเบาบางลงไปสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ขึ้นกับปริมาณน้ำทางตอนบนจะปล่อยหรือว่าหลากลงมาอีกมากน้อยขนาดไหนไปฟังเสียงชาวอรัญญประเทศครับ
8: มันเริ่มขึ้นแล้วไปตลาดตรงวังปะตองอะค่ะแล้วมันจะมาขึ้นตอนช่วงเที่ยงมะ
7: คาดคิดมาก่อนไหมครับว่ามันจะมีน้ำมาในช่วงเนี้ยปลายเดือนกันยายนแบบนี้ครับ
8: ลูกสาวบอกอยู่ค่ะว่าช่วงเนี้ยเขาจะมีน้ำแต่ปีนี้เขาว่าจะเยอะ
7: ก็ระวังกันยังไงกันบ้างครับวันนี้
8: เนี่ยค่ะก็การก็ยกของขึ้นกันนี่บ้านนี้เขาก็กั้น
7: หลายๆบ้านก็เริ่มเอากระสอบทรายมาวางกันแล้วนะครับ
9: แต่วางตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเริ่มวางแต่เมื่อวานเพราะว่าคิดแล้วว่ามันต้องท่วมแน่นอน
7: นี่มันมาตามคลองพมหด
9: น่าจะใช่
7: ข
9: ้
7: างหลังแน่ๆ
9: ใช่ค่ะมันตรงนี้พื้นที่มันต่ำไงมันจะมาจากทางนู้นแล้วมันก็ค่อยไล่มา
10: เข้าวัดหลวง
7: ตรงนั้นเป็นต่ำเหรอครับ
10: ต่ำสุดในอรัญนี
7: ้ก็มีชุมชนมีคนพักอาศัยอยู่กันเยอะไหมครับตรงน
10: ั้
7: น
10: เยอะๆ
7: เขาเตรียมพร้อมกันหรือยังครับในตรงนั้นพอทราบ
10: เลยโอ้เขารู้ตัวเพราะว่าตรงนู้นน่ะเป็นที่ต่ำเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่บ้านเขาใส่เพราะนั้นพอมันติดคลองด้วยไงพอคลองน้ำปิ่มเขาก็เซฟตัวกันแล้วเซฟตัวคือส่วนใหญ่แล้วคนอยู่แถวนั้นเขาจะรู้
7: เราย้อนกลับไปดูช่วงกลางวันกันนะครับมวลน้ำก็ยังท่วมบริเวณวัดหลวงอรัญแล้วก็กระจายไปยังชุมชนหลายจุดขณะที่ร้านค้าบางส่วนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากกังวลว่าหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะกระทบต่อการเดินทางและการขนย้ายสิ่งของได้ส่วนที่ตลาดโรงเกลือนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยบริเวณถนนสีเพ็ญหน้าตลาดอินโดจีนช่วงบ่ายวันนี้มีน้ำสูงถึงระดับหัวเข่ารถขนาดเล็กสัญจรลำบากขณะที่ภายในตลาดโรงเกลือก็น้ำยังคงเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องเลยครับพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเร่งนำแผงพลาสติกและก็กระสอบทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ว่าบางพื้นที่น้ำก็ไหลเข้าท่วมไปแล้วครับทำให้ผู้ค้าไม่สามารถขนย้ายสินค้าออกมาได้ทันต้องนำขึ้นไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายผลกระทบยังลามไปถึงสถานศึกษาในพื้นที่นะครับโดยมีโรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างเช่นที่โรงเรียนดาราสมุทรอรัญญประเทศโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยาและก็โรงเรียนพรพงกุลส่วนที่โรงเรียนอรัญญประเทศยกเลิกการจัดอบรมโครงการครอบครัวคุณธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่บ้านไซทองที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันครับกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกยึดกับต้นไม้เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำจับเชือกเดินฝ่ากระแสน้ำออกมายังจุดปลอดภัยระหว่างนั้นก็มีรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดเสียหลักตกลงข้างทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วได้ประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงนะครับเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจากเดิมวันละประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น10ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองโดยเฉพาะในอำเภอวังน้ำเย็นเขาชะกันและก็อำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงที่อรัญญประเทศด้วยล่าสุดจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้ว7อำเภอ22ตำบลนะครับและพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอีก2แห่งก็คือเทศบาลเมืองสระแก้วแล้วก็เทศบาลเมืองอรัญญประเทศเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และนำผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้ประสานกับผู้นำในชุมชนเลยนะครับเราไปดูที่จันทบุรีนะครับก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายตำบลของอำเภอแก่งหางแมวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตก กระแสน้ำไหลเชี่ยวชาวบ้านต้องใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อเกาะเดินในจุดที่น้ำลึกเพราะไม่สามารถเดินฝ่ากระแสน้ำไปเองได้บางจุดน้ำไม่เชี่ยวแต่ก็ลึกนะครับต้องใช้เรือในการอพยพผู้ป่วยและคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ออกจากบ้านมาอยู่ในฝั่งที่น้ำยังท่วมไม่ถึงขณะที่อพยพก็ยังมีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะเราย้อนไปดูช่วง 6:55 นาทีนะครับที่แก่งหางแมวก็จะเห็นว่ามวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านต้องสวมชูชีพเดินฝ่าน้ำออกจากพื้นที่อีกคลิปก็จะเป็นภาพจากโซเชียลครับก็จะเห็นว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวมากน้ำยังมีสีขุ่นเข้มแล้วก็พัดพาต้นทุเรียนทั้งต้นล้มไหลไปกับกระแสน้ำไปดูที่ระยองนะครับเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงมีมวลน้ำสะสมไหลหลากเข้าท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมและเส้นทางขนส่งสินค้าภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเบื้องต้นทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรและจุดที่เกิดน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้มวลน้ำมีสีขุ่นและก็ปริมาณมากไหลลงตามลำธารด้วยความแรงครับเจ้าหน้าที่อุทยานต้องนำป้ายมาประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงเป็นเวลา3วันเพื่อป้องกันอันตรายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเราขยับไปดูที่อำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับมีการสั่งอพยพชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนเดิมเมื่อช่วงบ่าย2โมงวันนี้ครับในอำเภอศรีราชาได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านละลินพร็อพเพอร์ตี้หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกจนระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วก็คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะเป็นพื้นที่ต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะชาวบ้านบางส่วนถึงกับร้องไห้เสียใจนะครับไม่คาดคิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะสูงเช่นนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็นำเรือเข้าอพยพผู้ป่วยติดเตียงและชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์ทะเลที่พัทยาครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับหลังเกิดคลื่นลมแรงและก็ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ต้องชักธงแดงเตือนอันตรายพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเรือขนาดเล็กออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดบรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็พบว่ามีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการเตียงชายหาดหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยนะครับก็นำเรือเข้ามาจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบาลีไฮเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นภาพสดๆเวลานี้นะครับนี่คือบริเวณที่มีการประดับประดามีแสงไฟตรงนั้นก็คือบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นวงเวียนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอรัญญประเทศนะครับก็มีการตกแต่งไฟนั่นก็หมายความว่าในช่วงนี้ที่อรัญญประเทศมีการจัดงานบริเวณนั้นเป็นพื้นที่สูงนะครับน้ำยังไม่ท่วมผู้คนก็ยังมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติแต่ว่าถ้าขยับลงมาจุดที่ผมรายงานอยู่เนี่ยนี่เป็นที่ลุ่มต่ำในย่านเศรษฐกิจน้ำเริ่มเข้ามาแล้วนะครับประกอบกับฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องณขณะนี้นั่นก็ทำให้ทุกฝ่ายยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะมาเติมอีกในคืนนี้ซึ่งก็คาดว่าระดับน้ำพรุ่งนี้ก็จะสูงขึ้นอีกช่วงนี้ส่งกลับไปที่สถานีและคุณกิติครับ
6: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าคาดการว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังสถานการณ์และเตรียมแผนรับมือที่นครนายกและร้อยเอ็ดก็มีน้ำมากนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมามีเหตุตะลิ่งแม่น้ำชีที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพังลงมาที่พื้นที่บ้านท่าไคร้เหนือตำบลขวัญเมืองบ้านเรือนริมตลิ่งไม่สามารถอยู่ได้แล้วครับต้องอพยพชาวบ้านออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยล่าสุดทางเทศบาลตำบลเสรภูมิและนายอำเภอรวมทั้งผู้ว่าร้อยเอ็ดและปภ.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นก็นำเชือกมากั้นจุดที่ดินพังลงมาเป็นเขตอันตรายห้ามเข้านะครับส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนายชานนท์วสิกสิริได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากมีกระแสน้ำเชี่ยวก็ประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับงดลงเล่นน้ำล่องแก่งในแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองอำเภอปากพลีและอำเภอบ้านนาในช่วงนี้นะครับและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองก็แจ้งปิดการท่องเที่ยวน้ำตกสาริกาเป็นการชั่วคราวระหว่างวันนี้และพรุ่งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วทุกภาคของประเทศยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากในบางแห่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนัก

0: ในบางแห่งนะครับชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วง 25-27 กันยายนและคาดว่า29กันยาถึง1ตุลาคมประเทศไทยฝนจะลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่อนกำลังลงต่อไปนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราตามความเคลื่อนไหวคดีหัวสว.วันนี้นะครับทั้งการยื่นปปช.กับหัวหน้าพรรคประชาชนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายสนธิลิ้มทองกุล
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวคดีหัวสว.นะครับวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนยื่นปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.ทั้ง7คนส่วนนายสนธิลิ้มทองกุลยื่นทวงถามมติ 5-2 ของกกต.นะครับเช้าวันนี้ที่สำนักงานปปช.นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนำคณะส.ส.ยื่นหนังสือขอให้ปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ทั้ง7คนกรณีเลือกสว.โดยระบุว่าคำร้องไม่ได้ดูแค่มติของกกต.แต่ย้อนไปถึงช่วงก่อนลงมติทั้งการออกระเบียบที่ถูกมองว่าเอื้อต่อการโกงและพยานบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งพรรคประชาชนมองว่าทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการ
11: ในฐานะผู้ร้องเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องมีหลักฐานทุกอย่างเพื่อที่ฟันธงได้ว่ากกต.ผิดหรือถูกกระบวนการในส่วนนี้เป็นกระบวนการที่เรายื่นคำร้องต่อปปช.ให้ปปช.ตั้งคณะไต่สวนนะเพราะนั้นลำพังแค่เราเห็นพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะมันเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้แล้วนะว่าจริงๆการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือไม
0: ่หัวหน้าพรรคประชาชนยอมรับว่ากระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาและยังตอบไม่ได้ว่าปปช.จะตั้งคณะไต่สวนหรือไม่จึงชวนให้ผู้สมัครสว.ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงฟ้องศาลอีกทางหนึ่งควบคู่กันไปพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็บอกว่ามติกกต.เหมือนจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวตัวที่1มองไม่เห็นว่าเป็นขบวนการเพราะสั่งฟ้องแค่77คนตัวที่2มติขัดกับบรรทัดฐานเดิมของตัวเองเพราะเคยสั่งฟ้องผู้สมัครด้วยหลักฐานแชทไลน์แค่2คนแต่กลับไม่ฟ้องสว.กว่า130คนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยใบสั่งตัวที่3คือมองไม่เห็นความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองคำร้องยังชี้ปัญหาของระเบียบที่ออกมาก่อนการเลือกการตรวจคุณสมบัติที่ละหลวมคดีที่ใช้เวลาสอบถึง2ปีและการตั้งอนุวินิจฉัยชุดที่36
12: ว่าทางประธานรัฐสภาประธานวิปรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒิสภาเนี่ยจะเห็นตรงกันว่าควรจะมีการบรรจุเรื่องของการแก้ไขมูลนิธิมาตราในประเด็นเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยเข้าสู่การประชุมรัฐสภาในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้หวังว่าจะไม่มีความพยายามในการปิดกั้นไม่ให้ร่างดังกล่าวเนี่ยได้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม
0: ส่วนที่สำนักงานกกต.ครับนายสุทธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรพร้อมกับนายปานเทพพัววงพันธ์นายนิติธรล้ำเหลือและนายพิชิตชัยมงคลยื่นหนังสือค้านมติหัวสว.ของกกต.นายสุทธิมองว่าหลักฐานของกกต.เสียงข้างน้อย2คนมีน้ำหนักกว่าและตั้งคำถามว่า4ใน5ของกกต.เสียงข้างมากได้รับเลือกมาจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาพร้อมอ้างผลนิด้าโพลที่ระบุว่าประชาชนราว 70% ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกกต.ครับ
13: เรามายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างเสียง5เสียงกับ2เสียงนั้นหลักฐานและวิธีการนำเสนอของ2เสียงนั้นมีน้ำหนักกว่า5เสียงเยอะแล้วที่เราคิดว่ามีพิรุธมากคือว่าท่านประธานกกต.ท่านไม่ยอมพิจารณาโดยใช้มาตรา62การที่ไม่ใช้มาตรา62ทำให้ท่านมีอิสระเสรีภาพในการที่จะชี้มูลโดยเพราะมาตรา62นั้นไปผูกมัดท่านว่าถ้ามีสิ่งที่ควรเชื่อได้ว่าเขามีการทำผิดกันก็ต้องดำเนินการต่อไปและส่งให้ศาลฎีกาพิพากษา
0: ส่วนคดีบาร์โค้ดที่กกต.จะพิจารณาวันที่28กันยายนนี้นายสนธิบอกว่าไม่กล้าคาดเดาและไม่ไว้ใจแต่พรุ่งนี้ตัวเขาเองจะลงพื้นที่หาดใหญ่นะครับพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลครับเครือข่ายยาเสพติดใช้ช่วงฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันแบบนี้ครับลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้ามายังกรุงเทพและรอบปริมณฑลเพื่อกระจายลงสู่ชุมชนและจ้างรถบรรทุกลำเลียงลงสู่ภาคใต้ติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
14: เมื่อเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ออกตรวจตราในช่วงฝนตกติดต่อกันแต่ผิดคาดเมื่อตำรวจสืบสวนนครบาล7พบเบาะแสวัยรุ่นเข้าออกพลุกพล่านจึงเข้าสังเกตการจนพบรถกระบะเลี้ยวเข้าไปในเพิงพักซอยเปลี่ยวย่านลาดกระบังโดยมีรถจักรยานยนต์ขับนำหน้าในกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเพิงพักพบชายชะกัน3คนได้นำยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนไว้ภายในเพิงพักเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าโดยพบถุงพลาสติกสีดำวางอยู่ภายในบ้านชาย3คนรับว่าภายในถุงดำเป็นไอซ์ซึ่งพวกตนนำมาเก็บไว้จริงโดยไปรับมาจำนวน219กิโลกรัมโดยผู้ต้องหา1รายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่มีทะเบียนตำรวจควบคุมตัว3คนไปขยายผลขณะที่อีกเครือข่ายตำรวจสืบสวนนครบาลสืบทราบว่ามีการขนไอซ์มาจากย่านรามอินทราไปยังภาคใต้โดยใช้รถบรรทุกป้ายทะเบียนสงขลาเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงบริเวณปั๊มน้ำมันสาขาบางนาตราดจึงเข้าจับกุมพบชายคนขับชื่อนายจิโรจน์ผลการตรวจค้นพบไอซ์จำนวน300ห่อ

0: อินทาจะนำไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเคยส่งมาแล้ว2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งแรก 100,000 บาทครั้งที่2ได้ค่าจ้าง 200,000 บาทในครั้งที่3ย่ามใจคิดว่าไม่ถูกจับสุดท้ายถูกจับโดยไม่ได้รับค่าจ้างขณะที่เมื่อช่วงเช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพได้ร่วมกับปปส.และตำรวจได้เข้าตรวจค้นชุมชนย่านทุ่งครุท่ามกลางสายฝนในปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกโดยสรุปผลการตรวจค้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมาจับกลุ่มคดียาเสพติดได้กว่า 3,600 รายของกลางเป็นยาบ้ามากกว่า23ล้านเม็ดไอซ์ร่วม 2,000 กิโลกรัมหรือ2ตันยึดทรัพย์สินมูลค่าได้253ล้านบาทสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์ครับวันนี้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมส์คว้าเหรียญทอง100เมตรชายครับ
2: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างเย็นปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
6: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
7: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
6: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: เ
9: ่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: เอเชียนเกมส์วันนี้บิวภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ48ปีครับที่คว้าเหรียญทอง100เมตรนอกจากนี้ก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับเวลา 9.90 วินาทีติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นกับคุณณัฐวัฒน์อิงคาวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
10: วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยนะครับบิวภูริพลบุญสอนเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับไฮไลท์ของเอเชียนเกมส์วันนี้ประเภทสุดท้ายก็ว่าได้ครับกรีฑา100เมตรชายแข่งไปช่วง 20:20 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยบิวภูริพลบุญสอนลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลทำสถิติใหม่ของเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.91 วินาทีมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับทันทีที่เสียงปืนดังวิวก็เร่งสปีดฝีเท้าเต็มที่ครับสุดท้ายบิวภูริพลเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา 9.90 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองและเวลา 9.90 วินาทีก็เป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ครับหลังจบการแข่งขันบิวภูริพลวัยเพียง20ปีครับก็กล่าวขอบคุณทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลถึงขนาดนี้ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินและมาครั้งนี้คว้าเหรียญทองจนได้ครับบิวภูริพลกลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ48ปีที่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรชายครับ
11: รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากที่คว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้แต่ก็หลังจากแข่งรอบรองเสร็จผมก็ระหว่างรอรอบชิงก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับเป็นคนที่แบบไม่เคยตื่นเต้นรู้สึกนี้มาก่อนแล้วก็ตอนบอมเลยก็รู้สึกกดดันตัวเองมากครับเพราะตัวคุมตัวเองไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแต่คนเขาก็ดูเราออกว่าแบบมันเป็นอะไรไงนะเพราะเดินมาคุยกับเราว่าแบบคุณต้องเอาชนะแบบเขาให้ได้แล้วแบบไม่มีใครอ่อนให้คุณหรอกครับแบบอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบมีแรงขึ้นมาบ้างตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้98แต่ว่ารู้สึกว่ารอบชิงก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเลยออกเรียกชั้นช้าไปนิดนึงเลยครับผมแต่ก็ภูมิใจตัวเองมากแล้วที่คว้าเหรียญทองให้คนไทยได้ตามที่พูดไปครับผม
10: สำหรับนักวิ่งไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้บิวภูริพลเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับในอดีตย้อนไปปี1974อานัทรัตนพลได้เหรียญทองปี1978สุชาติแจสุรภาพได้เหรียญทองและบิวเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ด้วยเวลาที่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ครับ 9.90 วินาทีไปดูกีฬาตะกร้อครับทีมชุดหญิงของไทยชิงชนะเลิศกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีม A ไทยส่งนิภาพรสรุปคนมัสยาดวงศรีและวิลาวันโคตรพรมลงสนามเอาชนะไป2-0เซตและทีม B ประกอบด้วยแก้วใจพุ่มสว่างแก้วอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดก็เอาชนะไปอีก2เซตรวดครับทำให้ไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0คู่คว้าเหรียญทอง5สมัยติดต่อกันและถือเป็นเหรียญทองสมัยที่7ในเอเชียนเกมส์อีกด้วยครับ
12: ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่กีฬาตะกร้อเป็นเหรียญทองที่เป็นความหวังของคนไทยอะค่ะคือพวกหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้ภูมิใจค่ะ
13: แล้วก็ทุกแต้มที่พวกหนูทำคือเราสู้ทุกแต้มค่ะเราทำเต็มที่มากๆค่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะ
10: ส่วนทีมชุดชายของไทยดวลกับผู้ปรับตลอดการอย่างเสือเหลืองมาเลเซียทีม A มีพรเทพถิ่นบางบนมัคครินพันมกรและภูตะวันโสภาปรากฏว่าไทยแพ้มาเลเซีย1-2เซตส่วนทีม B ครับกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและธนพลทรัพย์เย็นดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียและแพ้ไปอีก0-2เซตทำให้มาเลเซียเอาชนะไทย2-0คู่กลับมาคว้าแชมป์ตะกร้อทีมชุดชายครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนไทยที่ครอง

0: ลังแชมป์นาน7สมัยติดต่อกันเสียแชมป์ครั้งแรกในรอบ28ปีครับ
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมดูจากการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนะครับแต่ด้วยเนื่องมาเลเซียนะครับมีเกมที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะกว่าเรานะครับที่เขาสามารถชิงจังหวะที่เอาชนะเราได้นะครับก็สำหรับน้องๆของเราในวันนี้นะครับก็สู้ได้เต็มที่เล่นได้ตามมาตรฐานในการฝึกซ้อมมานะครับแต่ด้วยเกมวันนี้ของมาเลเซียดีมากๆต้องยอมรับครับผม
0: ไปดูการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกมส์กันบ้างครับวันนี้ไทยมีลุ้นในรุ่น57กิโลกรัมหญิงปรากฏว่าหงสุรัตน์มดียอดสารทำผลงานท่าสแนชยกผ่าน3ครั้งรวดครับ92 95และ97กิโลกรัมตามลำดับส่วนท่าคลินแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่122กิโลกรัมการันตีเหรียญเงินทันทีเจ้าตัวมีอาการตะคริวครับเลยไม่ขอออกมายกในครั้งที่2และ3แต่ก็ดีพอครับจะคว้าเหรียญเงินด้วยน้ำหนักรวม219กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของโอควังโกจากเกาหลีเหนือ238กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเฉินกวนหลิงจากไต้หวันน้ำหนักรวม217กิโลกรัม
2: ดีใจมากมากเลยค่ะที่ได้เหรียญมารู้สึกปลดล็อกหลายอย่างดีใจตัวเองตื่นเต้นหรือว่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็คือแบบนี้ก็คือได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณการไฟฟ้าของไทยก็สมาคมกีฬายกน้ำหนักพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะกำลังใจให้แล้วก็โค้ชท่านนะคะ
0: ขณะที่อีกหนึ่งเหรียญทองแดงของไทยได้จากกาบัตตี้ทีมชายไทยแพ้ให้กับอินเดียชาติต้นตำรับกีฬานี้ไป28ต่อ66ในรอบรองชนะเลิศทำให้ทีมกาบัตตี้ชายไทยได้เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมส์ครับหลังจากก่อนหน้านี้ทีมหญิงกาบัตตี้ของไทยเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ปี2010 2014และ2018สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงนำทีมขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าเอเชียนเกมส์ในวันนี้ส่วนนักกีฬาที่เหลือประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาราฤกแคร์และนีระพุทธิสมบัติปรากฏว่าคนแรกของไทยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ลงสนามคนแรกแต่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากมีการตรวจม้าในภายหลังไม่ผ่านกฎการแข่งขันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บุรวาททำได้ 60.265 คะแนนขณะที่ฉันชนกคาราฤกแคร์ทำได้ 66.0 คะแนนและนิระพุทธิสมบัติทำได้ 68.50 คะแนนทำให้ทีมไทยจบเป็นอันดับที่8ครับเหรียญทองเป็นของทีมจีนและเหรียญเงินเป็นเกาหลีใต้ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นสำหรับหนึ่งในไฮไลท์ของเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้นะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงเตะรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับจีนขณะที่ยกน้ำหนักเรามีลุ้นจากเหรียญเงินโอลิมปิกคนล่าสุดธีรพลวิชุมานะครับขณะที่การแข่งขันอื่นๆก็จะแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับจนถึงฟิลิปปินส์วันที่4ตุลาคมนครวัดอินทวิธานรายงานจากโนโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ช่อง3ชวนพบกับปรากฏการณ์ความสนุกโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองในงาน Channel Tra CS3 Bangkok Aerobic 2026นะครับโดยรายการนี้นะครับCS3 Bangkok Aerobic 2026นี่ออกสเต็ปไปกับทีมนักแสดงช่อง3จีน่ายีน่าพีพีปุนปรีดีมิ้นชาลิดาน้องโลโลไก่พาสิทธิ์ตูนปริณดาแล้วก็สายฟิตแห่งยุคนะครับเบเบ้ทันชนกนำทีมเต้นสุดมันจากฟิตเนสเฟิร์สเจอกันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับร่วมงานฟรีที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประตูเปิดเวลาบ่าย 3:00 นร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนเริ่มเต้นแอโรบิกเวลา 18:00 นเป็นต้นไปจนถึง 20:00 นไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับงานนี้ช่อง3จัดเต็มสั่งเพิ่มเต็นท์ขนาดใหญ่รีบไปจับจองพื้นที่ออกสเต็ปกันได้กับ

0: จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าค่าไถ่2ล้านตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในจวนเดินตามพลเจ้านายเก่าของเขาตรงมาที่รถบูอีกเก๋งเขาแต่งกายชุดสีดำแบบชาวสวนมีผ้าขาวม้ากลางเก่ากลางใหม่คาดเอวและมีปืนพกเหน็บไว้ใต้ผ้าขาวม้ากระบอกหนึ่งและเห็นด้ามสีดำโผล่ออกมาในจวนประนมมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมแล้วไหว้นิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรก
3: สวัสดีครับเจ้านาย
2: เขาพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะเจ็บใจไอ้ลอยสามีของยวนใจ
3: ผมพร้อมแล้วครับที่จะไปช่วยคุณหญิงเจ้านายของผมและผมยอมตายเพื่อท่าน
2: พลพยักหน้ากับในจวนแล้วพูดตัดบท
3: จัดการตามที่ฉันสั่งจวน
2: จวนดึงปืนพก11มิลลิเมตรออกมาถือกระชับมั่นแล้วยกขึ้นจ้องนางมารร้าย
3: ลงมานี่อีนกต่อ
2: ยวนใจเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นรูปร่างหน้าตาของนายจวนบอกให้รู้ว่าเขาไม่มีความเมตตาปราณีต่อหล่อนแน่นอนเสียงหวนเปิดประตูบานซ้ายตอนหลังรถออกแล้วกล่าวกับหล่อน
3: ลงไปซะดีๆน้องสาวไอ้จวนมันดุนะจะบอกให้ชาวสวนที่เนี่ยเรียกพี่จวนทั้งนั้นคนแก่อายุตั้ง 7-80 ยังเรียกพี่เรื่องยิงฟันจวนมันถนัดนักบางทีตั้งแต่เช้าจนค่ำยังไม่ยอมหยุด
2: ยวนใจจำใจต้องลุกขึ้นลงไปจากรถบุยอีกเก๋งเสียงหวนกับนิกรพากันลงมาด้วยทุกคนยืนห้อมล้อมหล่อนจวนเดินรีเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้านางมารร้ายแล้วกล่าวถามด้วยเสียงเกรี้ยวกราด
3: แกชื่ออะไร
4: ชื่อยวนใจจ้ะ
2: หล่อนตอบเสียงสั่นๆ
3: แกเป็นเมียไอ้ลอย
4: ใช่
3: แกเป็นคนไปหลอกลวงท่านมาจากบ้านพัชราพรใช่ไหมล่ะ
4: จ้า
3: ถ้าเช่นนั้นบอกมาตามตรงว่าซ่องของไอ้ลอยอยู่ที่ไหนเร็วบอกมาเดี๋ยวนี้ถ้ามีบอกเจ็บตัวนะ
2: ยวนใจยืนนิ่งเฉยหล่อนเข้าใจแล้วว่าคณะพักสีสหายจะบังคับให้หล่อนนำทางพาไปที่บ้านบางขุนนนท์ดังนั้นหล่อนจึงไม่ยอมตอบคำถามของชายร่างใหญ่ซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของคุณหญิงวาดในจวนยกฝ่ามือข้างซ้ายตบหน้ายวนใจเต็มแรงเสียงดังฉาดร่างอันอวบอัดของหล่อนเซถลาไป
3: ถ้าไม่บอกความจริงมึงตายกูจะฝังมึงไว้ในสวนนี่แหละรับรองว่ามึงตายฟรีเฮ
2: ้ในพลดิเรกร้องลั่นปราดเข้ามายกมือซ้ายผลักหน้าอกในจวนด้วยความไม่พอใจ
3: ไอ้ทนดูไม่ได้ที่อยู่ข่มเหงรังแกผู้หญิงเพศที่อ่อนแอ
2: พลหัวร้อหึๆและพูดขึ้นดัง
3: ๆปล่อยมันหมอกันสั่งให้จวนซ้อมนางยวนใจเองถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางที่จะช่วยคุณแม่ได้
2: เสียงหวนพูดเสริมขึ้น
3: อย่าใช้ระบบซ้อมเลยวะกันมีวิธีการบังคับให้ยวนใจสารภาพ
2: พูดจบอาเสียก็เดินเข้ามาโบกมือให้จวนกับศาสตราจารย์ดิเรกถอยออกไปแล้วเขาก็ยกปืนพกขึ้นจ้องหล่อน
3: ว่าไงแม่ตะกะแตนตำข้าวซ่องของผัวเธอ

0: หรือสำนักของเธออยู่ที่ไหน
1: ยวนใจยืนนิ่งเฉยสายตาที่มองดูอาเซียนั้นแสดงความหวั่นวิตกเหมือนกันเมื่อหล่อนไม่ตอบอาเซียก็ชักยัว
0: ไม่ตอบเหรอไอ้จวนจับหล่อนถอดเสื้อกระโปรงและซับในออกให้หมดปล่อยให้ยืนโป๊อยู่อย่างนี้จนกว่าจะยอมสารภาพว่าซ่องของไอ้ลอยอยู่ที่ไหน
1: จวนเดินปรีเข้ามาหาหล่อนยวนใจถอยกรูด
0: อย่าทำกับฉันอย่างนี้เลยฉันอาย
1: นิกรพูดเสริมขึ้น
2: ถ้ากลัวอายก็รับสารภาพมาฉันเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยอยู่ในรถหากเธอถูกไอ้จวนแก้เสื้อผ้าและซับในออกฉันจะถ่ายรูปเธออัดขายประเภทปลุกใจเสือป่า
0: โอ้ยฉันสารภาพแล้วอย่านะอย่าทำฉัน
1: พลร้องห้ามจวนให้หยุดยั้งไว้ก่อนแล้วเขาก็กล่าวถามหล่อน
3: บอกมาสิซ่องไอ้ลอยผัวเธอที่ขังคุณแม่ฉันไว้อยู่ที่ไหน
1: ยวนใจตัวสั่นงานงก
0: อยู่บางขุนนนท์ใกล้จะถึงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะ
3: ดีมากอยู่แค่นี้นี่เองพาพวกเราไปที่บ้านพักของเธอเดี๋ยวนี้เราจะจัดการกับไอ้ลอยและพรรคพวกของมันเพื่อชิงตัวคุณแม่สำหรับเธอถ้าร่วมมือกับเราเราจะกันตัวไว้เป็นพยานเธอจะได้รอดพ้นคุกตารางส่วนไอ้ลอยนะมีคดีติดตัวเยอะแยะยังไงก็ต้องถูกประหารชีวิต
1: อาเซียยิ้มให้หล่อน
0: ผิวพันอย่างเงี้ยอย่าไปอะไรยายดีมันเลยนะหนูนะเฮียจะเลี้ยงหนูเองจ่ายให้เดือนละ 3,000 บาทเช่าบ้านใหญ่ๆให้อยู่ซื้อเก๋งเล็กๆให้ขับเล่นเฮียจะไปหาหนูวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น
1: หล่อนยิ้มเศร้าๆน่าสงสาร
0: จริงๆเหรอคะ
4: จริงจ้ะให้ไอ้กรรากเลือดลงแดงตายสิเอ้า
1: แล้วกิมหนวนก็ยกมือตบหลังหล่อนเบาๆ
4: ร่วมมือกับพวกเราปราบไอ้ลอยกับสมุนของมันเถอะยวนใจเฮียเลี้ยงหนูจริงๆหนูสวยถูกใจเฮียมากพับผ่าสิไปขึ้นรถเถอะหนู
1: นิกรหัวรอกากมองดูกิมหนวนอย่างขบขัน
4: แกจะรับเซ้งไอ้ลอยหรือเออไม่แปลกเว้ยกระดังงาลนไฟย่อมหอมกว่าที่เด็ดมาจากต้น
1: พูดจบกิมหนวนก็ขยิบตาให้นิกรเป็นความหมายว่าเขากำลังหลอกลวงนางมารร้ายอาเสียล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละ100บาทปึกเบ้อเริ่มประมาณ 5,000 บาทออกมาส่งให้ยวนใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
4: เอาเงินนี่ไว้ใช้ก่อนหนูแล้วเฮียจะขนเงินที่บ้านมาให้ใช้สัก5-6ปี๊บ
1: ยวนใจลืมตาโพลง
0: น้ำมันหมูหรืออะไรคะ
1: อาเสียทำคอย่นร้องตะโกนลั่น
4: เงินไม่ใช่น้ำมันหมูแล้วกันหนูรู้หรือเปล่าว่าฉันคืออาเสียกิมหงวนมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยที่ทำให้ท่านในโกรธร้องไห้มาแล้วเมื่อมีคนบอกท่านว่าท่านมีเงินและหลักทรัพย์น้อยกว่าฉันขึ้นรถถนู
0: โถแม่คุณไม่น่าจะมีผัวเป็นโจรเป็นฆาตกรเลยอย่างน้อยมีผัวจิ๊กโก้ก็ยังดี
1: กิมหงวนพายวนใจขึ้นไปนั่งตอนหลังรถบูอีกเก๋งพลกับนิกรขึ้นนั่งตอนหน้ารถนายจวนกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกเบา
3: ๆไปสิครับกระผมไปด้วยและวันนี้กระผมยอมตายเพื่อคุณหญิง
1: ท่านเจ้าคุณยิ้มให้เจ้าของสวน
5: เพื่อไอ้แห้วด้วยหรือเปล่าน
1: ายจวนสะดุ้งเล็กน้อย
5: ไม่ครับสำหรับไอ้แห้วผมไม่สนใจกับมันเลยมันเป็นเด็กกว่าผมแต่มันพยายามทำตัวเป็นเพื่อนผมเสมอเพราะถือว่าเป็นข้าเจ้านายคนเดียวกันไปเถอะครับวันนี้ผมบุกแหลกแน่ๆ
1: ด็อกเตอร์ดิเรกพูดเสริมขึ้น
5: เอาหลวงพ่อมาหรือเปล่าจวนเอามาครับคุณหมอละครับออร่อยฉันมีติดตัวอยู่3องค์ตลอดเวลาแล้วก็ฉันใส่เสื้อกรอกมาด้วยเรื่องปืนรับรองว่าไม่ได้แอมฉันไปเถอะไอ้พลเขากลับรถแล้ว
1: บูอีกเก่งและออสตินแวนบูโรทั้งคันนั้นเล่นตามกันออกมาจากซอยเล็กในเขตสวนของนายจวนซึ่งปากซอยมีประตูไม้โปร่งเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาซึ่งนายจวนทำประตูก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นเขตสวนของเขาเท่านั้นรถยนต์ทั้งสองคันเลี้ยวขวามือไปตามถนนจรัญสนิทวงย้อนกลับไปทางสามแยกสะพานกรุงธนอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่นั่งรถมาตามทางอาเสียได้พูดเกี้ยวเล้าโลมหล่อนเหมือนกับว่าเขารักและปรารถนาหล่อนจริง อาเสียทำให้ยวนใจลืมผัวรักของหล่อนแล้วแน่ล่ะหล่อนรู้ดีว่าเสียงหวนเป็นมหาเศรษฐีคนเดียวที่ฉีกเงินทิ้งอย่างหน้าตาเฉยครั้งละ10,000-20,000บางทีก็เผาไฟเล่นซึ่งกิตติศัพท์ความมั่งมีอันมหาศาลของกิมหวนได้เล่าลือไปทั่วประเทศตลอดจนต่างประเทศเสียงหวนค่อยๆเรียบเคียงไต่ถามเกี่ยวกับเรื่องอาวุธและกำลังทางฝ่ายลอยลาดยาวยวนใจมั่นใจว่าคณะพักสี่สหายจะช่วยให้หล่อนรอดพ้นจากคุกตารางโดยกันตัวไว้เป็นพยานและอาเซียคงจะเลี้ยงดูหล่อนเป็นอนุของเขาดังที่พูดหล่อนจึงสารภาพความจริงทั้งหมดว่าลอยมีสมุนทั้งหมดรวม4 คนทุกคนมีปืนพกคนละกระบอกอาวุธร้ายเช่นปืนกลมือหรือระเบิดมือไม่มีทางเข้าบ้านของลอยนั้นมีซอยเล็กๆที่อยู่ห่างจากซอยบ้านราว100 เมตรอีกซอยหนึ่งแต่รถยนต์เข้าออกไม่ได้ที่ดินเหล่านั้นเป็นสวนต้นผลไม้การเดินผ่านสวนใครต่อใครนั้นพวกชาวสวนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่มีใครห่วงห้ามเพื่อให้ยวนใจเชื่อว่าเขาคิดจะเลี้ยงดูหล่อนจริงเสียงหวนได้ถอดแหวนเพชรที่นิ้วก้อยมือซ้ายของเขาออกมาให้หล่อนมันเป็นแหวนปลอกมีดฝังเพชรลูก3 เม็ดราคาราว 15,000 บาทซึ่งอาเสียนำมาจากร้านขายเพชรของเขาที่สำเพ็งหัวเม็ดใส่เล่นโกโก้ยวนจ๋าเฮียขอมั่นหนูด้วยแหวนเพชรวงนี้จะได้เป็นพยานว่าเฮียรักหนูจริงๆเสร็จเรื่องปราบปรามไอ้ลอยช่วยคุณอาของเฮียได้แล้วเฮียจะหาบ้านเช่าให้หนูอยู่ทันทีแล้วเขาก็ตวาดนิกรซึ่งหันมามองดูเขามองอะไรวะผัวเมียเขาจะพรอดรักกันเสือกหันมาจ้องเอาจ้องเอาอ้าปากน้ำลายยืดอยากรู้เรื่องของคนอื่นนิกรหัวเราะเบาๆเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอเป็นมาเมื่อ4 ปีก่อนตั้งแต่ครั้งยวนใจอยู่บาท่าเรือคลองเตยไม่เชื่อถามยวนใจดูก็ได้พลมองดูกระจกมองหลังแล้วกล่าวกับหล่อนว่าผมขอบคุณมากที่คุณตกลงใจร่วมมือกับเราปราบไอ้ลอยคุณเป็นประโยชน์กับเรามากเชียวครับผมต้องขอโทษคุณเท่าที่ผมและพวกเรารุนแรงหรือล่วงเกินคุณไปบ้างแต่ว่าเราทุกคนยินดีสนับสนุนให้คุณเป็นของไอ้หงวนหล่อนประนมมือไหว้พลอย่างนอบน้อมขอบคุณค่ะยังไงก็ตามพวกคุณต้องช่วยดิฉันจริงๆนะคะดิฉันกลัวเหลือเกินค่ะกลัวว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในฐานเป็นตัวการหลอกลวงคุณแม่ของคุณมากักขังเพื่อขู่เอาเงินค่าไถ่จากคุณพลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าอ๋อผมและพวกเราต้องช่วยคุณแน่ๆครับผมจะพูดกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เองขอร้องให้กันคุณไว้เป็นพยานโดยจะบอกว่าคุณได้กลับใจช่วยเหลือเราเท่านี้คุณก็รอดพ้นจากคุกตารางและได้เป็นอนุของไอ้หงวนเพื่อนผมหล่อนถอนหายใจหนักๆหันมามองดูเสียงหงวนและทำตาโศกหน้าสงสารเฮียรักหนูจริงๆเหรอคะจ้ารักเท่าฟ้าเลยขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นหนูพร้อมแล้วที่จะช่วยเฮียและคุณปราบพี่ลอยและลูกน้องของเขาแหมชื่นใจจังขอเฮียจูบทีนะอุ๊ยอย่าค่ะอ้าวยังไม่ทันจะอยู่ร่วมกันเลยชวนหย่ากันซะแล้วนิกรหันมามองดูกิมหงวนอย่างหมั่นไส้ตลกเหรอไม่เห็นขันนี่วะไม่ขันก็ช่วยเอามือจี้เอวหน่อยสิวะเสือขันหน้ามาทำไมหมูเขาจะหามเอาไม้คานเข้ามาสอดแฟนก็พร่ำพรอดคอยแอบดูแอบฟังบูอีเก่งและออสตินแวนผ่าน3 แยกสะพานกรุงทนแล้วขณะนี้เป็นเวลาเลิกงานถนนจรัญสนิทวงจึงมีรถยนต์แล่นผ่านไปมาไม่ขาดสายโดยอาศัยสะพานกรุงทนข้ามไปฝั่งกรุงเทพหรือข้ามมาฝั่งธนบุรีรถประจำทางแต่ละคันมีผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดทั้งข้าราชการคนทำงานนักเรียนและประชาชนในที่สุดรถยนต์ทั้ง2 คันก็แล่นมาถึงซอยเข้าบ้านพักของลอยลาดยาวยวนใจชี้มือบอกให้ทราบซอยทางขวามือข้างหน้าที่มีรถจักรยานยนต์แล่นออกมานั่นแหละค่ะคือซอยบ้านพักของพี่ลอย ขับเลยไปจอดซอยเล็กถัดไปนะคะคุณพลจอดรถไว้นอกถนนแล้วเดินเข้าไปในซอยสวนท่านขุนโทรการ
3: ครับขอบคุณมากครับคุณยวนใจ
1: ขณะนี้เป็นเวลาใกล้จะถึง17นาฬิกาแล้วลอยลาดยาวกับสมุนร่วมใจ3คนนั่งดื่มเหล้าและสนทนากันอยู่ในห้องโถงชั้นล่างของตัวตึกตามเวลาที่กล่าวนี้คุณหญิงวาดกับเจ้าแห้วถูกขังอยู่ในห้องนอนชั้นบนโดยมีสมุนของลอยคือเจ้าสินเฝ้าพิทักษ์รักษาอย่างแข็งแรงจอมอันธพาลและฆาตกรโหดยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นดื่มแล้วมองดูนาฬิกาที่ข้อมือของเขา
6: อีก5นาที5โมง
1: เขาพูดเสียงหนัก
6: ๆถ้าหากว่ายวนใจไม่กลับมาบ้านก็หมายความว่าถูกพวกลูกหลานของคุณหญิงจับตัวไว้
1: เจ้าหนุ่มร่างเตี้ยแต่ล่ำสันแบบมะขามข้อเดียวมองดูลูกพี่ของมันแล้วกล่าวว่า
7: ผมคิดว่าลูกหลานของคุณหญิงคงไม่ทำเช่นนั้นหรอกครับพี่ใจกลับมาล่าช้าไปหน่อยก็เพราะเสียเวลาต่อรองเจรจากันเงินมันมากนะลูกพี่ตั้ง2ล้านไม่ใช่ย่อย
6: ถูกแล้วกันก็สั่งยวนใจแล้วว่าเราลดค่าไถ่ตัวให้ได้เพียง 500,000 เท่านั้นถ้าไม่ได้1ล้าน 500,000 ก็ไม่ตกลง
1: พูดจบเขาก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองดูเวลาอีก
6: กันต่อเวลาให้10นาทีถ้า 5:10 นาทียวนใจยังไม่กลับมากันก็จะฆ่าคุณหญิงวาดกับไอ้แห้วเสียเพราะยวนใจรู้ดีแล้วว่ากันสั่งให้รีบกลับมาถึงบ้านก่อน 5:00 ถ้ามาไม่ทันก็ให้โทรศัพท์มาบอก
1: สมุนอีกคนหนึ่งพูดเสริมขึ้น
8: ใจเย็นๆนะลูกพี่ผมเชื่อว่าลูกหลานคุณหญิงคงยอมเสียเงินค่าไถ่ให้พี่แน่นอน
1: ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงปืนพกดังขึ้น2นัดติดๆกันในห้องชั้นบนแล้วก็มีเสียงเจ้าสินสมุนคนสนิทของลอยร้องตะโกนลงมา
9: สู้ตายพี่ลอยลูกหลานของคุณหญิงหลายคนบุกเข้ามาทางหลังบ้าน
1: ดาวร้ายเพ่นพรวดลุกขึ้นยืนกระชากปืนพกที่เหน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมา
6: เอามันพวกเรา
1: ลอยกับสมุนทั้ง3คนต่างวิ่งออกไปทางเฉลียงหลังตึกพอแลเห็นคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและจวนข้าเก่าของคุณหญิงวาดยืนรวมกลุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่2ต้นลอยก็สั่งยิงทันทีย
6: ิงมันกระจายกำลังออกไป
1: เสียงปืนทางฝ่ายลอยดังกึกก้องแต่สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและจวนไม่ได้ยิงตอบเพียงแต่หมอบลงและกลิ้งตัวเข้าไปหาที่กำบังเท่าที่จะหาได้ตอนนี้เองพลได้วิ่งอ้อมไปทางหน้าตึกอย่างรวดเร็วเสียงปืนทำให้พวกชาวบ้านและชาวสวนใกล้เคียงตระหนกตกใจไปตามกันไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ส่วนมากเข้าใจว่าตำรวจปะทะกับคนร้ายเจ้าคุณปัจจนึกปล่อยกระสุนออกจากปากกระบอกปืนพกรีวอลเวอร์9มิลลิเมตรของท่านเป็นนัดแรกเจ้ายงสมุนของลอยเจ้าของร่างมะขามข้อเดียวล้มคว่ำลงทันทีขณะที่ทำกำแหงวิ่งลงบันไดหลังตึกมาข้างล่างในเวลาเดียวกันเซียงหวนกับศาสตราจารย์ดิเรกและนิกรก็ช่วยกันยิงปราดเหล่าร้ายในจวนบุกเข้ามาตามลำพังอย่างกล้าหาญและแล้วกระสุนปืนพกของจวนก็ยิงถูกเจ้าแมนสมุนของลอยล้มลงสมุนของลอยอีกคนหนึ่งโยนปืนทิ้งและยกมือยอมจำนนเอาดื้อๆทั้งนี้พระมันกับลอยหมดกระสุนแล้วเจ้านิดหรือสนิทชูมือหลาเดินลงบันไดหลังตึกตรงก็ไปหาในจวนโดยดีส่วนลอยวิ่งเข้าไปในตึกเพื่อค้นหากระสุนปืนในกล่องที่เก็บไว้ในตู้ไซบอร์ดซึ่งอาจจะมีเหลือตกค้างอยู่บ้างพลพัชราพรบุกเข้ามาทางหน้าตึกเขาหยุดชะงักเมื่อเผชิญหน้ากับลอยพอแลเห็นรอยสักมังกรพันแขนทั้งสองข้างพลก็รู้ดีว่าลอยคือลอยลาดยาวจอมอาจยากรและฆาตกรโหดที่ตำรวจต้องการตัว
3: ยกมือขึ้นไอ้ลอย
1: พลกล่าวเสียงดังแต่ลอยเป็นนักสู้และผ่านการต่อสู้มาแล้วทั้งหมัดมวยมีดไม้หรือปืนอย่างโชคโชนเขายืนอยู่ห่างจากพลราว2เมตรเท่านั้นลอยปราดเข้าเตะข้อมือพลด้วยเท้าขวาเต็มแรงปืนพกในมือพล หลุดกระเด็นไปจากมือทันทีและแล้วลอยก็ชกพลด้วยหมัดฮุกขวาเต็มเหนียวพลเซถลาไปหลายก้าวล้มลงชันเข่ามือเท้าพื้นกระดานข้างปืนพกของเขาพลคว้าปืนพกลุกขึ้นยืนแต่แทนที่เขาจะยิงลอยหรือเอาปืนขู่ลอยเขากลับเก็บปืนพกไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วปราดเข้าปะทะดาวร้ายด้วยกลยุทธ์มวยไทยอย่างดุเดือดทั้งสองต่างแลกหมัดและเท้ากันผลัดกันรุกผลัดกันรับเสียงตึงตังโครมครามดังลั่นห้องจนกระทั่งเจ้าคุณปัจจนึกพาสามสหายบุกเข้ามาทางประตูหลังตึกอาเซียยกมือขวาชูขึ้นเป็นสัญญาณห้ามไม่ให้ใครขัดขวาง
5: ปล่อยมันพวกเราถึงไอ้ลอยตัวโตกว่าไอ้พลของเราก็คงเอาชนะได้อ้าวเฮ้ย
1: นี่ก่อนเอตโรลั่น
5: ไงยืนหน้าให้มันชกละเว้ยพล
1: พลถูกชกเซไปปะทะผนังตึกลอยกระโจนเข้าเตะซ้ำคราวนี้เองพลก็ยกแขนซ้ายกันเท้าขวาของลอยไว้แล้วชกสวนด้วยหมัดขวาตรงสุดแรงเกิดดาวร้ายถอนรากถอนโคนหงายหลังตึงท้ายทอยฟาดพื้นห้องดังสนั่นวันไหวนอนเหยียดยาวนิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกนายพลดิเรกวิ่งเข้ามาจับมือพลทันที
5: Very nice อยู่แน่มาก
1: พลหัวเราะเบาๆมันฟลุกนะหมอกันเหวี่ยงหมัดไปส่งเดชบังเอิญถูกค้างไอ้ลอยเข้า
5: อะจวนอยู่ไหนล่ะถูกปืนหรือยังไง
1: ดร.ดิเรกยิ้มให
5: ้โน no, จวนปลอดภัยแต่เราสั่งให้คุมสมุนของไอ้ลอยไว้คนหนึ่งสมุนของมันอีก2คนถูกยิงขาหักคนหนึ่งอีกคนถูกยิงไหล่ขวาไม่ตายหรอกแต่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายวัน
1: เสียงหวนพูดเสริมขึ้น
5: พอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องย้ายไปอยู่ในคุกเร็วขึ้นไปข้างบนเว้ยลูกน้องของไอ้ลอยที่มันยอมแพ้เราบอกว่าคุณอาหญิงกับไอ้แห้วถูกขังอยู่ข้างบนมีสมุนของไอ้ลอยเฝ้าอยู่ในห้องคนหนึ่ง
1: พลหันมาทางนี้ก่อน
5: แกอยู่นี่ไอ้กอนเฝ้าไอ้ลอยไว้ถ้ามันฟื้นขึ้นมาก็จัดการให้มันหลับต่อไปโน่นโทรศัพท์โทรไปที่โรงพักบอกให้ตำรวจเขาส่งกำลังมาที่นี
1: ่ครั้นแล้วพลก็พาเสียงหวนดร.ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนอย่างรีบร้อนทุกคนหยุดยืนหน้าห้องนอนนั้นซึ่งประตูห้องปิดใส่กลอนอาเซียยกกำปั้นทุบประตูติดๆกันหลายครั้ง
5: เปิดประตูไว้ลูกพี่ของแกและพรรคพวกของแกถูกเราปราบราบคาบแล้วถ้าแกสู้แกก็ตาย
1: เสียงกลอนประตูดังแกรกและบานประตูทั้งสองบานก็ถูกเปิดออกผู้เปิดประตูคือเจ้าแห้วนั่นเองคุณหญิงวาดยืนยิ้มอยู่กลางห้องในมือของท่านถือปืนพกกระบอกหนึ่งบนพื้นห้องเจ้าสินสมุนคนสนิทของไอ้ลอยนอนเหยียดยาวสิ้นสติสมประดีศีรษะแตกเป็นแผลเลือดไหลโชก
5: คุณแม
1: ่พลร้องออกมาด้วยความดีใจคุณหญิงวาดเหวี่ยงปืนของเจ้าสินทิ้งไปแล้ววิ่งเข้ามากระโจนกอดลูกชายสุดที่รักของท่านยกขาทั้งสองหนีบเอวพลไว้สองแม่ลูกต่างจูบกันคนละฟอด
5: ดีใจจังครับที่คุณแม่ปลอดภัย
1: คุณหญิงคลายเท้าที่ล็อกเอวพลออกลงยืนบนพื้นตามเดิมท่านยกมือตบศีรษะอาเซียและดร.ดิเรกด้วยความรักแต่แล้วท่านก็เผลอไปตบศีรษะเจ้าคุณด้วย
10: อาดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โอ้ยดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกแล้ว
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
6: แต่ผมไม่ใช่หลานคุณหญิงนะครับคุณหญิงตบหัวผมจะดีหรือ
1: คุณหญิงว่าใจหายวาบรีบยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึกทันที
10: ดิฉันกราบประทานโทษค่ะดิฉันไม่ทันคิดนึกว่าไอ้กอน
6: แล้วนี่ไอ้กอนอยู่ไหนล่ะคะหรือถูกยิงไปแล้วเสียงปืนดังราวกับซ้อมรบ
1: ท่านเจ้าคุณอดหัวเราะไม่
6: ได้ ไม่ตายหรอกครับไอ้กอนคุมตัวไอ้ลอยอยู่ข้างล่างและกำลังโทรศัพท์ติดต่อกับตำรวจเจ้าของท้องที่พวกเราทุกคนปลอดภัยรวมทั้งไอ้จวนเจ้าของสวนซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของคุณหญิงด้วย
1: คุณหญิงวาดลืมตาโพลง
10: อ้อจวนมันมาช่วยดิฉันด้วยล่ะคะ
1: พูดจบท่านก็ก้มมองดูเจ้าสินซึ่งกำลังงงเงทำท่าจะลุกขึ้นนั่งคุณหญิงวาดถลกกระโปรงขึ้นยกเท้าเตะคางเจ้าสินดังพล็อกเท่านี้เอง ไอ้สินก็ทำตาเหล่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ล้มตัวลงนอนต่อไป
10: ไอ้คนเนี้ยมันยืนอยู่ที่หน้าต่างนั่นเอาปืนยิงพวกเราค่ะดิฉันเลยลอกกระบาลด้วยขวดน้ำอัดลมโป่งเดียวเท่านั้นเลือดไหลโกรกสลบไปเลยดิฉันก็เลยยึดเอาปืนของมันไว
1: ้ดร.ดิเรกมองดูหน้าเจ้าแห้วอย่างขบขัน
6: เป็นยังไงบ้างวะไอ้แห้ว
1: เจ้าแห้วยิ้มแห้งๆและพูดอ้อมแอมไม่เต็มเสียง
9: รับประทานแย่หน่อยขอรับผมกับคุณหญิงเสียท่ามันพอมาถึงนี่ก็ถูกมันเอาปืนขู่จับขังไว้ในห้องนี
1: ้คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้น
10: ก็เพราะอีนางยวนใจนกต่อคนนั้นที่เป็นเมียไอ้ลอยไปหลอกลวงอามาจากบ้านเจ็บใจเหลือเกิน
1: ในพลดิเรกหัวเราะเบา
6: ๆแต่นางยวนใจคนนี้แหละครับช่วยพาเรามาที่นี่และมีส่วนร่วมมือกับเราปราบไอ้ลอยกับสมุนของมันโดยแนะทางให้เราบุกเข้ามาทางหลังบ้านบอกทางหนีทีไล่ให้เสร็จ
10: เอ๋ไงอย่างนั้นล่ะ
1: เสียงวนรีบเรียนให้ท่านทราบเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อตอนบ่ายสามโมงคุณลอยเอ้ยไอ้ลอยเขาโทรศัพท์ไปถึงพลพูดกันเรื่องค่าไถ่ตัวคุณอา2 ล้านบาทพวกเราวางแผนการไว้และไอ้พลก็แกล้งต่อรองและขอพบกับตัวแทนของมันไอ้ลอยรับปากกับพลว่าบ่ายสี่โมงตรงจะส่งผู้แทนไปรอคอยพลอยู่กลางสะพานกรุงธนพอถึงเวลาคนมันก็ขับรถบูอีกมารับผู้แทนไอ้ลอยตามจุดนัดพบคุณอาปลอมเป็นคนขับรถแท็กซี่พาดิเรกนั่งรถออสตินแวนติดตามมาด้วยส่วนผมกับไอ้กรซ่อนอยู่ในกระโปรงท้ายรถบูอีกอึดอัดแทบตายครับ
11: คุณหญิงวาดหัวเราะชอบใจ
10: สนุกดีโว้ยตื่นเต้นดีแต่ไม่ใครหวาดเสียว
1: อาเสียว่าผู้แทนหรือตัวแทนของไอ้ลอยก็คือนางยวนใจนั่นเองเราพาไปที่สวนของนายจวนครับข่มขู่บังคับให้ยวนใจพาเรามาที่นี่และผมก็โกหกนางยวนใจว่าเราจะกันตัวไว้เป็นพยานในคดีนี้ผมจะรับเลี้ยงเป็นเมียน้อยของผมต่อไปหลังจากไอ้ลอยมีธุระไปติดตารางแล้วยวนใจก็เต็มใจร่วมมือกับเราปราบไอ้ลอยกับสมุนของมันครับ
11: ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงปืนพกก็ดังขึ้น2 นัดซึ่งนัดแรกกับนัดที่2ห่างเวลากันราว5 วินาทีหลังจากนั้นสักครู่ก็มีเสียงใครคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆขึ้นบันไดมาข้างบนนิกรของเรานั่นเอง
6: คุณอาครับคุณอาครับ
11: นิกรร้องลั่นแล้วโผล่เข้ามากอดคุณหญิงวาดด้วยความดีใจ
10: ผมดีใจมากที่คุณอาปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยครับผมส่งไอ้ลอยไปนรกเดี๋ยวนี้เอง
11: ทุกคนสะดุ้งเฮือกไปตามกัน
6: ไอ้กอน
11: เจ้าคุณปัจจนึกเอตโรลั่น
6: แกยิงไอ้ลอย
11: นี่กอนหันมายิ้มให้พ่อตาเขา
10: ครับมันงงเงขึ้นมาผมก็เลยเอาปืนจ่อหัวยิงไปนัดหนึ่งแต่ไม่เข้าเพราะมันมีของดีผมเลยยิงก้นมันอีกนัดหนึ่งคราวนี้เถ่งทึงอย่างสงบเงียบผมสวดอนิจจาวัตสังขาราบังสุกุลให้มันแล้วผมก็ขึ้นมาบนนี้
11: นายพลดิเรกพูดเสริมขึ้น
6: ไม่ควรไปฆ่ามันเลยแกจะต้องถูกสอบสวนยุ่งกับทางตำรวจอีก
11: นิกรสั่นศีรษะ
10: เปล่าหลังจากการโทรศัพท์ไปบอกนายร้อยเวรเจ้าของท้องที่เขาก็บอกกันว่าเขาจะพาตำรวจมาที่นี่ภายใน10 นาทีนี้เขาได้แสดงความยินดีกับการที่ปราบไอ้ลอยได้เขาบอกว่าทางกรมตำรวจออกประกาศจับตายไอ้ลอยเมื่อตอน14 นาฬิกานี่เองให้สินบน10,000 บาทแกผู้ที่จับเป็นหรือจับตายไอ้ลอยเป็นอันว่ากันจะได้เงินใช้10,000 บาทหวานหวาน
11: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันที
10: พอรู้เรื่องจากตำรวจแกก็เลยยิงไอ้ลอยทิ้งอย่างนั้นหรือ
11: คุณหญิงวาดถาม
10: ครับเอามันไว้มันออกจากคุกมันก็ต้องลักตัวคุณอามาเรียกค่าไถ่อีกเออจริงของแกอย่างนั้นตายซะก็ดีแล้ว
11: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับทุกๆคนว่า
10: ลงไปข้างล่างเถอะพวกเราเตรียมตัวต้อนรับตำรวจเรื่องนี้ต้องเสียเวลาหน่อยแต่ก็นับว่าโชคดีที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าไถ่ตัวคุณหญิงแม้แต่บาทเดียว
11: คุณหญิงวาดยิ้มแป้น
10: นั่นนะสิคะเงินตั้ง2 ล้านน้อยอยู่หรือถ้าล้านเดียวพลมันก็คงจะขอยืมเงินเจ้าคุณมาไถ่ตัวดิฉันกับไอ้แห้วเงินล้านเจ้าคุณมีแน่ๆ
1: ท่านเจ้าคุณจุปาด
6: รู้อย่างนี้ไม่ยักก็มาช่วยให้ดิ้นตายให้ไอ้ลอยมันยิงทิ้งซะดีกว่า
1: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงต่อจากนั้นทุกคนก็พากันออกจากห้องนอนลงไปข้างล่างพลยึดปืนพกของเจ้าสินที่ตกอยู่บนพื้นห้องติดมือมาด้วยยวนใจเข้ามาในเขตบ้านพักของหล่อนหลังจากปืนสงบเงียบแล้วหล่อนพาซื่อคิดว่าเสี่ยงหวนคงจะเลี้ยงดูหล่อนเป็นอนุภรรยาของเขาในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่หลายคนก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจได้รีบส่งสมุนของลอย2คนที่ถูกยิงบาดเจ็บไปโรงพยาบาลสิริราชโดยด่วนและส่งเจ้าสินไปทำบาดแผลด้วยยวนใจร้องไห้โฮเมื่อสี่สหายมอบตัวหล่อนให้กับตำรวจเรื่องราวของค่าไถ่2ล้านก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: สวัสดีครับส่งทวิตมาแล้วนะครับเจอกันในช่วงเวลาเดิมคืนนี้ส่งทวิตมาในธีมที่ชื่อว่า Did You Know That เป็น EP 3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำธีมนี้มาก่อนแล้ว2 EP นะฮะคืนนี้อีกสัก EP 1นะครับ Did You Know That จุดๆๆคุณรู้หรือไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเพลงนั้นกับเรื่องราวของวงนั้นแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรีนะครับข้อมูลที่ผมได้มาจาก welovechannel.info นะฮะก็ต้องขอบคุณเพจนี้ด้วยนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับจะเป็นทางคลื่น106หรือว่าจะฟังผ่านออนไลน์ก็ได้ทาง www.searchgroup.co นะฮะเพลงแรกคืนนี้เนี่ยที่ผมจะเลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเพลงจากวงร็อกสัญชาติสกอตแลนด์ที่ชื่อว่า Nazareth นะครับรู้หรือไม่ว่า Nazareth เนี่ยที่มีเพลงฮิตอย่างเพลง Love Hurts ทำออกมาในปี1975นะฮะจริงๆเพลงนี้เนี่ย Love Hurts เนี่ยคนแต่งคือ Bo Diddley Bryan นะครับเป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกันแล้วก็ถูกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยวง Everybody's ในช่วงปี1960แต่ไม่ดังเท่ากับวง Nazareth นำมาทำใหม่ในช่วงปี1974นะครับกับนักแต่งเพลงชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิมคาปาดีนะฮะซึ่งนำเพลง Love Hurts ร้องไว้ในปี1975นะครับต่อจากวง Nazareth ปีเดียวนะครับย้อนกลับไปพูดถึงชื่อ Nazareth ก่อนว่าชื่อของวงนี้เนี่ยมันมาจากชื่อเมืองในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเป็นเมืองที่ผลิตกีตาร์มาร์ตินพวกเขาได้ชื่อเมืองมาจากการได้ยินเพลงที่ชื่อ Wait นะฮะเพลง Wait เพลงของวง The Band ที่ออกมาในปี1968นะครับก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอาละตั้งชื่อวงเป็น Nazareth ซะเลยนะครับเราไปฟัง Love Hurts เวอร์ชันของ Nazareth กันก่อนเลยครับ

็จะเป็นเวอร์ชันที่ฮิตที่สุดนะฮะถ้าเทียบกับเวอร์ชันของ Every Brothers แล้วเนี่ยเวอร์ชันนี้ของ Nazareth ยังเป็นที่รู้จักมากกว่านะครับส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมได้พูดถึงไปคือเวอร์ชันของ Jim Capaldi ที่ออกมาในปี1975ผมไม่เคยฟังเหมือนกันนะฮะว่าเวอร์ชันนี้เป็นแบบไหนลองไปเซิร์ชดูใน Spotify ลองฟังดูนะครับฟังกันแบบดิบๆแบบนี้แหละสำหรับ Love Hurts ของ Jim Capaldi นะครับ

แค่นี้แล้วกันนะฮะให้เป็นน้ำจิ้มเป็นซัมเปิลไปสำหรับ Love Hurt ในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับมาพูดถึงเพลงต่อไปเลยครับเพลงต่อไปชื่อ Nice in White Satin เพลงนี้เป็นของ The Moody Blues นะครับคนที่ต่างคือมือกีตาร์ของวง The Moody Blues เขาบอกว่าเขาตั้งชื่อเพลงเนี่ยตามชุดเครื่องนอนซาตินสีขาวที่แฟนเป็นคนมอบให้นะฮะเป็นคนส่งมอบให้สื่อถึงความเป็นส่วนตัวแล้วก็พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกความโหยหายามค่ำคืนที่เงียบสงบนะฮะอ่ะเราไปฟัง Nice in White Satin จาก The Moody Blues กันนะครับ

ข้าใจพวกอารมณ์ศิลปินกันนิดหนึ่งนะฮะแม้แต่นอนอยู่บนที่นอนก็สามารถเขียนเนื้อร้องเขียนเป็นบทเพลงได้นะครับเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเพลงนี้เนี่ยคนแต่งมีแรงบันดาลใจมาจากการได้ชุดเครื่องนอนซาตินสีขาวมาจากแฟนก็เลยเขียนมาเป็นบทเพลงนะฮะสื่อถึงความเป็นส่วนตัวการได้อยู่บนที่นอนดีๆจากคนดีๆที่มอบให้นะฮะพูดถึงอารมณ์และความโหยหาในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดนะฮะใครอยู่ในบรรยากาศแบบนี้บ้างก็เชื่อว่าน่าจะมีล่ะแต่อาจจะไม่ได้นอนบนที่นอนซาตินนะครับเพลงนี้เนี่ยถูกออกมาวางจำหน่าย2ครั้งนะฮะครั้งแรกในช่วงปี1967อยู่ในอัลบั้ม Days of Future Past ตอนนั้นในช่วงปี67เนี่ยยังไม่ค่อยฮอตฮิตเท่าไหร่นะครับในอังกฤษเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ19ส่วนในอเมริกาติดแค่อันดับ103เท่านั้นนะครับต่อมาเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของวงก็ได้มีการนำเพลงนี้ออกมาวางจำหน่ายใหม่ในช่วงปี1972ตอนนั้นซิงเกิลนี้ขึ้นอันดับ2ในอเมริกาเลยนะครับไม่สามารถขึ้นไปอันดับ1ได้เพราะว่ามีเพลง I Can See Clearly Now ของ Johnny Nashขวางทางอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของทางวงในอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพลงฮิตเพลงเดียวของวงสติกนะฮะเพลงนี้ร้องโดยนักร้องนำที่ชื่อว่าเดนิสเดยังนะครับเดนิสเดยังนักร้องนำวงสติกเนี่ยแต่งเพลงเบฟเป็นของขวัญวันเกิดให้กับภรรยาโดยมีเพื่อนๆช่วยเล่นดนตรีแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนร้องรวมถึงร้องประสานเสียงเองด้วยนะครับตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดใดชุดหนึ่งหรอกนะฮะแต่งไว้เป็นงั้นแหละแต่บังเอิญว่าค่ายเพลงดันไปได้ยินเข้าก็เลยขอเพลงนี้ไว้แล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Cornerstone ของ Stick นะครับแล้วก็เพลงนี้เลยกลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งเพลงเดียวของวงไปนะฮะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างนะบางทีคนมันจะดังบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับการได้รับแรงสนับสนุนจากใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้นะฮะเป็นได้หมดนะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเพลงที่เป็นคันทรีร็อกนะฮะกำลังพูดถึงเพลงของ Eagles นะครับนั่นก็คือเพลง Desperado เพลง Desperado เพลงนี้เนี่ยคนแต่งคือดอนเฮนรี่นะครับดอนเฮนรี่เขาตั้งใจเขียนเพลงนี้โดยสื่อความหมายถึงมือปืนพเนจรเพราะว่าในธีมของบทเพลงนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากยุคคาวบอยนะครับทำให้เขาเห็นภาพไอ้พวกที่เป็นจิ๊กโก้เป็นจิ๊กโก้เป็นพวกฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าเอาท์ลอว์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของความโดดเดี่ยวแล้วก็การหลุดพ้นจากกรอบของสังคมนะครับสื่อถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าคนฟังเนี่ยไปตีความกันเยอะแยะมากมายหลายบริบทนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดนะครับนี่คือศิลปะคนเขียนเพลงเขาตั้งใจเขียนให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการส่วนคนฟังอยากจะตีความเป็นแบบไหนก็สุดแท้แต่นะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะฮะนี่คือเสน่ห์ของดนตรีนี่คือเสน่ห์ของงานศิลปะนะฮะเราไปฟัง Desperado ผมเลือกเวอร์ชั่นที่ Eagles ไปแสดงคอนเสิร์ตที่เมลเบิร์นนะครับจาก Farewell Tour 1 Live from Melbourne Original ของ Desperado ถูกบันทึกไว้ในปี1973ครับเราไปฟังเวอร์ชั่นสดที่คุณภาพเสียงผมว่าโอเคเลยนะสำหรับเวอร์ชันนี้ครับ

ดาร์ลี่เคยให้สัมภาษณ์กับฮาวเวิร์ดสโตนนะฮะฮาวเวิร์ดสโตนเกี่ยวกับการทำเพลงนี้ว่ามันเต็มไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยแรงเสียดทานหลายอย่างรวมถึงการได้ลอนดอนฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องอัดตอนนั้นเนี่ยตัวโปรดิวเซอร์รวมถึงตัวดอนฮันลี่เขาก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยมันมีมิติมากขึ้นนะครับก็เลยใช้วงออเคสตราเข้ามามีส่วนทำให้เพลงฟังดูหวือหวานะครับแต่ระหว่างที่อัดเสียงเนี่ยมันมีความเขาเรียกความกดดันในตัวดอนเฮนรี่เกิดขึ้นเยอะแยะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม้แต่เ

ที่อยู่ในช่วงปลายยุค70จนถึงต้นยุค80นะครับเป็นช่วงที่ดนตรีคลาสสิกกับร็อกเนี่ยเริ่มหลอมรวมกันนะฮะวงร็อกหลายๆวงเริ่มทดลองใช้เครื่องดนตรีออร์เคสตราในการสร้างเพลงเพื่อเพิ่มความอลังการและก็ความซับซ้อนวง Eagles เองก็เป็นหนึ่งในวงที่ประสบความสำเร็จจากการทดลองนี้ Despero ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายของดนตรีร็อกกับความงามแบบคลาสสิกนั่นเองนะครับฟังกันต่อครับสำหรับเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมไว้ให้คุณได้ฟัง

พลงของวง Journey นะครับเพลง Don't Stop Believing นะฮะอยู่ในอัลบั้ม Escape ที่ออกมาในปี1981เพลง Don't Stop Believing เนี่ยมาจากคำว่า Don't Stop Believing in Yourself ซึ่งเป็นคำของคุณพ่อของมือคีย์บอร์ดของวงที่มักจะสอนลูกชายไม่ให้ย่อท้อไม่ท้อถอยนะฮะในช่วงที่เขามาล่าฝันในการเป็นนักดนตรีอยู่ใน

0: เอจนกระทั่งทำฝันให้เป็นจริงนะครับก็เป็นคำสอนพ่อไว้อย่างนั้นเถอะสำหรับ Don't Stop Believing นะครับ Don't Stop Believing เพลงนี้เนี่ยมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งอีกคำรบหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ55รูปร่างสมบูรณ์ฟันในปากแทบไม่มีเหลือแต่ว่ากล้าหาญที่จะขึ้นสู่เวทีอเมริกัน Got Talent นะครับแล้วก็เขาได้ปุ่มบาโซด้วยนะฮะโกลเด้นบาโซนะครับเป็นปุ่มที่ใครได้แล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านไม่ต้องร้องในรอบคัดเลือกต่อนะฮะไปร้องในรอบไฟแนลเลยนะครับผมกำลังพูดถึงริชาร์ดกูดอลนะฮะใครที่ได้ดูริชาร์ดกูดอลร้องเพลง Don't Stop Believing แล้วเนี่ยแหมต้องบอกว่าไปเจอนักร้องคนนี้มาจากไหนกันเนี่ยสำหรับอเมริกัน Got Talent บางคนอยู่ไม่ถูกที่นะฮะพอได้เวลาฉายแสงก็มีรายการที่ให้โอกาสอย่างพวกอเมริกัน Got Talent อย่างพวก The Voice อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะกลายเป็นที่รู้จักไปในเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับเรามาฟังเสียงของริชาร์ดกูดอลกันนะฮะเหมือนว่าตอนรอบไฟนอลเนี่ยเขาจะได้ร้องร่วมกับวงเจอร์นี่ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นอะไรที่สุดประทับใจจริงๆฮะนี่คือเสียงของริชาร์ดกูดอลตอนที่คอมเมนเตเตอร์เขาสัมภาษณ์นะครับเจ้าตัวยังรู้สึกประหม่าอยู่เลยนะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเวทีด้วยตอนนั้นเราไปฟังเขาร้องเพลง Don't Stop Believing แบบที่ต้องว้าวกันทุกคนเมื่อได้ยินเสียงเจ้าตัวนะฮะ
1: We're here we're rooting for you RichardGood luck. I hope he's good.
2: I know.
1: I really do.

โอ้โหเป็นไงล่ะสตีฟเพอร์รี่ก็สตีฟเพอร์รี่เหอะเจอคุณริชาร์ดกูดอเข้าเลยอ่ะโอ้โหก็เป็นความประทับใจของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับอเมริกา Got Talent ในเทปนี้นะครับซึ่งก็ได้เห็นความสามารถของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นทาโรงมา25ปีนะฮะจนเด็กๆเนี่ยตั้งฉายาเขาไว้ว่าคุณลุงจอมเฟี้ยวอะไรก็ว่ากันไปนะผมฟังไม่ถนัดหรอกแต่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะร้องเพลงนี้นะครับอ่ะไปต่อกันที่เพลงนี้เลยครับ Beat It Michael Jackson มีเรื่องราวเกี่ยวกับ Beat It เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังจบเพลงนี้ก็แล้วกัน

ท่อนโซโล่ที่เราเพิ่งได้ยินไปเนี่ยเป็นฝีมือของเอ็ดดี้แวนฮาเลนนะครับเอ็ดดี้แวนฮาเลนตอบรับเล่นกีตาร์โซโล่ในเพลง Beat It ให้กับ MJ โดยมี3เงื่อนไขที่เขาเสนอให้กับโปรดิวเซอร์ว่าถ้าอยากให้มาเนี่ย1คือต้องไม่ขึ้นเครดิตอะไรใดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้วงรู้เด็ดขาดว่ามาโซโล่ให้2คือไม่ขอรับเงินแต่ขอเบียร์แค่ลังเดียวแล้วก็3คือขอให้ไมเคิลแจ็กสันสอนท่าเต้นให้กับเขานี่คือข้อเสนอที่เอ็ดดี้แวนฮาเลนบอกกับควินซี่โจนส์ไว้นะครับเอาสิใครจะไม่เอามาฟัง Boy George กับ Culture Club แล้วก็ Do You Really Want To Hurt Me เพลงนี้ต่อครับแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่าของเพลงนี้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงBoy George ไปทำอะไรเข้าถึงได้มีเพลงนี้เกิดขึ้น

จจุบันนี้ภาพลักษณ์ของบอยจอร์จเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมของผมหมายถึงว่าในยุค80ถ้าคุณไปดูบอยจอร์จตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนึ่งพอมายุคนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือเพลงฮิตเพลงแรกของวง Culture Club นะฮะถือเป็นซิงเกิลแรกที่ขึ้นอันดับที่1ในสหราชอาณาจักรเลยนะครับในช่วงปี1982มาจากอัลบั้ม Kissing to be Clever นะครับส่วนในอเมริกาเพลงนี้ติดอันดับ2เป็นเวลา3สัปดาห์นะครับในช่วงปลายปี82นะฮะถือว่า Do You Really Want to Hurt Me เป็นซิงเกิลฮิตเพลงแรกของ Culture Club ที่มาของเพลงนี้ครับคุณรู้หรือไม่ว่าเพลง Do You Really Want to Hurt Me ของ Culture Club เนี่ยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ Boy George กับมือกลองของวงนะฮะซึ่งทั้งสองแอบมีความสัมพันธ์กันนานถึง6ปีด้วยกัน

ึงเวลาแล้วเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับรู้หรือไม่ว่าแชร์เปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักร้องประสานเสียงในเพลง Be My Baby ของวง The Ronettes โดยตัวแชร์เนี่ยเธอถูกขอให้ช่วยบันทึกเสียงแทนหนึ่งในนักร้องประสานเสียงของวง Ronettes ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในวันนั้นเป็นเพราะว่า Sonny Bono เพลงคนที่เป็นแฟนกับแชร์ตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานร่วมกับPhil Spector นะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงนี้ Ronettes เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติอเมริกันมาจากวอชิงตันคืนนี้ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงของจอห์นเลนนอนที่ชื่อว่า Womanวูแมนเป็นชื่อเดียวที่ทั้งจอห์นเลนนอนและพอลแมคคาร์ทนีย์เคยใช้เป็นชื่อเพลงในการแต่งของจอห์นเลนนอนนั้นอยู่ในอัลบั้ม Double Fantasy นะครับออกมาในปี1980ส่วนของพอลแมคคาร์ทนีย์อยู่ในอัลบั้ม Lady Godiva ของ Peter and Gordon ออกมาในปี1966แต่เนื้อร้องคนละอย่างกันนะฮะชื่อมันเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับส่งคุณเข้านอนด้วยวูแมนคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมครับมื้อนี้วันศุกร์ที่25กันยายนกับผมกิตติสิงหาปัตครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะ
1: ครับเรื่องสุขภาพมื้อนี้มันมีปัญหาอย่างหมอแพทย์ครับ
2: คนบางคนลุกขึ้นหน้ามืด
1: อายเคยเป็นมาแล้วอายเคยเป็นมาแล้ว
2: อ๋อแมนบอ
1: มันตรงกับชีวิตอายเลยมื้อนี้เดี๋ยวจะต้องถามละ
2: ว่าเป็นเพราะอะไร
1: เป็นเพราะอะไรนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วช่วงที่2นะครับมีเทคโนโลยีทางเกษตรทางอาหารนะครับอาด้า
2: ค่ะ
1: เพิ่นวิจัยเรื่องแปรรูปมังคุด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต้องมาเบิ่งครับเพราะว่าเรื่องความก้าวหน้าทางเกษตรเนี่ยอยู่ได้งานฟาร์มเอ็กโปหลายอย่างอาด้าเพิ่นกลับไปออกงานใหญ่เลยอยู่ฟาร์มเอ็กโปมื้อวานมื้อแรกครับพี่น้องเปิดไปแล้วพี่น้องคงเห็นนะครับเล่าเฮากลุ่มโฮมเฮาเนี่ยไปถ่ายทอดสดงานใหญ่แล้วมีของดีหลายงานยังมีอีก2มื้อพี่น้องครับคือวันเสาร์วันอาทิตย์26 27
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปเด้อครับอยู่อิมแพคเมืองทองธานีอย่าลืมไปแวะบูธตุ่มโฮมนะฮะเฮามีทั้งปลาล่ามีซุปเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมให้พี่น้องได้ล่องกันพี่น้องครับ
2: ค่ะ
1: รายการมื้อนี้เฮาเปิดรายการด้วยต้นมะขามยักษ
2: ์อย่าโสธรอีกแล
1: ้วใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับอายุมะขามต้นนี้นี่337ปีถามว่าเพิ่นคือฮู้ขนาดนั้นมันมีวิธีการวัดอยู่หมอแพ้น
2: ะ
1: ครับเพิ่นก็เลยต่อยอดเป็นโครงการที่เอิ้นว่าต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยะโสธรนะครับเพิ่นอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกธรรมชาติเลยครับพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับต้นมะขามยักษ์นี้อยู่บ้านเดิดตำบลเดิดอำเภอเมืองยะโสธรใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรล่ะหมอแพ้ใหญ
2: ่ดีค่ะ
1: เส้นรอบวงของเพิ่นเนี่ย8เมตร60เส้นเบิ่งดูใหญ่ขนาดไหนสูง24เมตรอายุประมาณ337ปีต้นมะขามโบราณนี่อยู่กับชุมชนมาหลายชั่วอยู่คนแน่นอนครับ300กว่าปีต้องหลายชั่วอยู่คนแน่นอนแพ้กิ่งก้านให้ล่มเง่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและก็ความทรงจำของไทบ้าน
2: ค
1: ่ะไทบ้านมันบอกว่าเกิดมาก็เห็นแล้วต้นมะขามต้นนี
2: ้
1: นะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กคือกันถือว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองยะโสธรมานะครับจังหวัดเพิ่นก็เลยเตรียมว่างแนวทางดูแลรักษาตามหลักพฤกษศาสตร์ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้จุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับและก็สิหาโอกาสเอาสินค้าชุมชนเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้นะหมอแพ้ครับโอ้ยของดี
2: ของดีเมืองยะโสหลายหม่อง
1: ครับ
2: อยู่ต่อกันที่ยะโสธร
1: ครับ
2: ชาวบ้านบ้านน้องหิน
1: เ
2: พิ่นร่วมโตกันน่ะกลุ่มเครื่องจักษานเนี่ยมาเฮ็ดกันในช่วงเขาพรรษาอ้ายเพราะว่าเตรียมช่วงนี้มันก็กำลังสิซอยดาวเนาะมาจักมาสานเฮ็ดเป็นรางวัลซอยดาวมีกระติบเขามีกระบุงกระตาพุ่นล่ะค่ะแนวหาปุงหาปลาแม่นเบิดค่ะ
1: ครับ
2: อยู่วัดบ้านน้องหินอ้ายตำบลน้องหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะชาวบ้านกว่า20คนนี่แหละโดยเฉพาะผู้เฒ่าบ้านเฮาอ่ะเนาะผ
1: ู้
2: สูงอายุที่เพิ่นมีความชำนาญเรื่องจักสานเพิ่นก็มาร่วมโตกันในช่วงว่างๆช่วงเขาพรรษานี่แหละค่ะเอามาซอยกันจักท่อจักสานหลายชนิดเลยไ
1: อ
2: ้ตั้งแต่ฟ้าไม้ไผ
1: ่ครับ
2: จักตอกผ้าไม้ไผ่ไหมค่ะแล้วก็จักตอก
1: จักดีครับ
2: แล้วก็เรามันต้องเรียบๆหน่อยเนาะแล้วก็เอามาสานเป็นกระตากระบุงกระด้งกระติบเข่าม้วยหนึ่งข้าวเหนียวฮอดเปไม้ไผ่ไอ้มีอันนึงพร้อมแนวหาป่าไม้ไอ้ซุมมีรอบมีไส
1: ้มีไส
2: ้ครบนี่
1: ของพวกนี้นี่เครื่องจักรเฮ็ดบ่ได้หมอแพ้มันต้องคนเฮ็ด
2: แล้วก็ทุกชิ้นนี่เพิ่นเฮ็ดด้วยความสมัครใจบ่ได้จ้างกันเด้เพราะว่าเฮ็ดของซอยดาวเนาะไอ้เนาะไม้ไผ่เนี่ยก็เป็นส่วนนึงที่ชาวบ้านนี่นำมาบริจาคเพื่อเฮ็ดบุญให้วัดเนี่ยล่ะค่ะสำหรับงานออกพรรษาของบ้านน้องหินเนาะไอ้นอกจากเฮ็ดบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมรองสารพัญญะแล้วนะคะก
1: ระ
2: จับฉลากซอยดาวนี่ล่ะค่ะจุดเด่นเนาะไผ่ก็สิไปถ่าจับนี่ละโดยนำเอาเครื่องจักสานฝีมือชาวบ้านมาเป็นรางวัลนะคะซึ่งของที่ใส่เนี่ยเอามาประโยชน์ได้แม่นแล้วล่ะใส่ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอ
1: ครับ
2: ชีวิตของคนยะโสธรผ่านรายการตุ้มโฮม
1: นอกจากนำเสนอวิถีชีวิตแล้วพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเฮ็ดอย่างอื่นอยู
2: ่
1: อยากได้สินค้าพวกนี้ไปประดับตกแต่งร้านค้าของพี่น้องสมัยใหม่หรือยังเห็นบ่มันมีร้านระดับโลกเคยมาเอาของไทยไปประดับกลายเป็นรู้จักไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องเบิ่งแล้ว อย่าไปอุดหนุนเพื่อนนะครับกลับไปบอกเพื่อนได้ว่าลุงครับผมขอสารแบบเนี้ยสร้างนี่เอาไปประดับร้านกาแฟร้านอาหารอุดหนุนสินค้าชุมชนไล่ได้ตกอยู่กับชุมชนครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งตู่ผมแล้วบ่ได้มีเฉพาะเรื่องมวลซื่นโฮแซลเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องท่องเที่ยวเด้เรื่องสาระ
2: ค่ะมีสาระ
1: เอามาฝาก
2: มือนี่ไอ้มน
1: ครับ
2: พาลงใต้ไอ
1: ครับ
2: ไปกับสำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาดาไอ
1: ครับ
2: ไปนครศรีธรรมราช
1: เ
2: พื่อนไปเบิ่งเทคโนโลยีการแปรรูปบักมังคุดไ
1: อ้
2: ที่ว่าล้นตลาดแล้วอาจจะส่งออกบ่ได้บางส่วน
1: บาง
2: ส่วน
1: มันบ่ได้เกียรติส่งออกบ่ได
2: ้ครับก็เอาไปแปรรูปเป็นไอติมบักมังคุดน้ำพริกบักมังคุดราคาดีขึ้นและนอกจากนี้แกยังแปรรูปโกโก้พร้อมเด
1: ี๋
2: ยวไปติดตามกับไอ้ม้วนตุ่มโฮมเลยค่ะ
3: ม้วนตุ่มโฮมบินตรงลงใต้พาพี่น้องไปนครศรีธรรมราชไปกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาดาครับพาไปเบิ่งงานบ้านไทยถอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลความสำเร็จของการวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมามี3โครงการวิจัยที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีครับโครงการแรกเลยครับพาไปบ้านยะร่าโฮมสเตย์อำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชไผก็ฮู้ว่ามังคุดเป็นราชินีผลไม้ไทยก็ว่าได้เฉพาะนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกเกือบ 100,000 ไร่ครับได้ผลผลิตปีละ 4-50,000 ตันแต่ว่าถึงแม้ว่าสิส่งออกสร้างรายได้แต่ว่าบางฤดูมังคุดออกพร้อมกันมังคุดแก่จัดหรือว่ามังคุดสุกเนื้อดำถือว่าตกเกรดส่งออกบ่ได้กลายเป็นว่ากินกับบ่เมิดขายกับบ่ทันสำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าอาดาได้สนับสนุนให้นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนำทีมวิจัยขยายผล2เทคโนโลยีสำคัญเพื่อสิเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดครับเทคโนโลยีที่1ก็คือการผลิตมังคุดคัดพร้อมกินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดมังคุดดิบนำไปปอกตัดแต่งรักษาความขาวความกรอบเก็บใส่ถุงสุญญากาศควบคุมอุณหภูมิอย่างดีจากมังคุดสดประมาณ5กิโลกรัมกลายเป็นมังคุดคัดได้ประมาณ1กิโลขายกิโลละ600บาทครับกำไรเพิ่มขึ้นจาก 9,000 ถึง 15,000 เป็น 80,000 ถึง 85,000 ต่อไร่ต่อฤดูกาลเทคโนโลยีที่2ก็คือแปรรูปเป็นไอศกรีมเชอร์เบทมังคุดเอามังคุดสุกมังคุดตกเกรดพัฒนาเป็นไอศกรีมหรือไอติมเชอร์เบทครับ
4: เมื่อมันมีระยะสุกที่เกินกว่าการเอามาบริโภคเป็นผลไม้สดนะคะราคาก็จะต่ำแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่สามารถจะไปขายลงได้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นของที่เกษตรกรทิ้งแล้วก็ในช่วงที่ดูที่มีมากๆค่ะเขาก็ไม่เก็บเขาปล่อยให้ร่วงลงที่โคนต้นไม้เราก็เลยมองว่าตรงนี้ยังมีสารอาหารยังมีรสชาติที่อร่อยอยู่เราก็เลยพัฒนามาเป็นไอศกรีมนะคะซึ่งเราคิดต่างจากสิ่งเดิมที่ว่าถ้าเป็นเนื้อผลไม้ต้องเอาไปกวนเราก็มาเปลี่ยนเป็นไอศกรีมที่สามารถขายได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปผลิตไอศกรีมเชอร์เบทอะค่ะจะมีการคั้นน้ำออกไปบางส่วนเพื่อจะใช้เป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นก่อนนะคะแล้วเอาส่วนที่เหลือจากการสกัดเย็นเนี่ยมาผลิตเป็นไอศกรีมเชอร์เบทมังคุดค่ะ
3: งานวิจัยที่2เป็นการยกระดับการปลูกการแปรรูปการขายโกโก้ผักไตจากที่เคยซบเซาตอนนี้คึกคักดีเพราะว่าอาดาสนับสนุนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวันเทยสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็ทีมวิจัยอีกหลายคนขยายผลงานวิจัยผ่าน3เทคโนโลยีสำคัญที่พร้อมใช้งานก็คือ1จากปัญหาที่เกษตรกรมักสิคัดโกโก้ยังบ่แก่หรือว่าแก่จัดจนได้วัตถุดิบที่บ่ดีตอนนี้ได้ให้ความรู้คัดให้ตรงเกรดขายได้ตรงราคาใส่ความสุขนำนักแบ่งโกโก้ออกเป็นเกรด A B C เฮ็ดให้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 3-5,000 บาทต่อไร่ต่อเดือนกลายเป็น 5,000-5,500 บาทต่อไร่ต่อเดือนเทคโนโลยีที่2ก็คือคุ้มการมักร่นระยะเวลาการทำแห้งและก็ยกระดับมาตรฐานโดยใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรดเพิ่มเมล็ดมักคุณภาพจาก60-75กลายเป็น90แล้วก็ลดเวลาทำแห่งจาก7มื้อเหลือเพียง48ชั่วโมงได้เมล็ดที่ความชื้นบ่เกิน175บ่ขึ้นราบ่มีกลิ่นผิดปกติและผ่านมาตรฐานมกส. 5708-2566 ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่3ครับ คือการใส่เครื่องขั่วโรตารี่ควบคุมการโม่ย่างแม่นยำจนได้โกโก้แมสตามขอกำหนดของอย.ยกระดับจากราคา800ถึง900บาทกลายเป็น 1,400 ถึง 1,600 บาทต่อกิโลกรัมกำไรเพิ่มขึ้นจาก 4,000 ถึง 4,500 บาทเป็น 7,000 ถึง 8,000 บาทต่อวัตถุดิบ5กิโลกรัมต่อรอบการผลิตครับ
5: ในงานวิจัยที่เราทำหรืองานพัฒนาที่เราทำที่ให้ทุนไปทั้งหลายเลยเนี่ยทางอาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยนะครับหรือนักพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ไปทำกับเกษตรกรแล้วก็จบนะท่านจะมีพวกคู่มือมีประสบการณ์มีแนวทางที่จะไปใช้ส่งเสริมไปใช้ให้ความรู้เกษตรกรอื่นหลายๆโครงการน่ะตอนท้ายของโครงการน่ะเราให้ไปอบรมเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเหล่านั้นก็จะได้ความรู้ไปทำต่อได้เอง
3: สำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาดาก็ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปูขาวถือว่าเป็นปูทะเลที่ได้รับความนิยมแต่ว่าปูขาวในธรรมชาติก็เริ่มหายากบางเทือกับบ่อสะอาดกับอาดาก็เลยสนับสนุนให้นายชัยวุฒิสุดทองคงกรมประมงครับขยายผลงานวิจัยแก้ปัญหาการเลี้ยงปูขาวให้มีความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการคัดลูกปูขาวให้แข็งแรงก่อนจะเอาไปให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในบ่อพร้อมกับปลานวลจันทร์ทะเลเพื่อให้ปลานวลจันทร์กำจัดแท่งตอนสาหร่ายที่ตกค้างอยู่ในบ่อไปจนถึงการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อย่อยของเสียในบ่อเลี้ยงปูได้พร้อม
6: คืองานวิจัยที่นี่เป็นแอปเทคเราไม่หยุดแค่นี้ครับอาด้าก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างใครครับระหว่างคือนักวิจัยสถาบันการศึกษาแล้วก็เกษตรกรผู้ประกอบการนะครับตรงนี้
3: จากนี้อาด้ากำลังขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใส่ควบคู่กับการติดตามผลในระดับครัวเรือนครับบ่ว่าสิเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าและก็รายได้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอาผลลัพธ์จากพื้นที่ต้นแบบนี้แหละครับเป็นโมเดลขยายผลไปหาสินค้าและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศครับ
2: นี่แหละค่ะไอ้น่าสนใจ
1: แซ่บไอ้เคยกินเด้อ
2: ลางๆมาแพ้ก็เห็น
1: เกี่ยวกับมังคุดนี
2: ่ค่ะ
1: ครับมาเรื่องกับสาระพลังงานโดยเฉพาะเรื่องการกลั่นการกลั่นน้ำมันกับพี่น้องหลายเทื่อหลายครั้งเนี่ยนะครับย่ำที่ค่าการกลั่นมันปรับตัวสูงขึ้นกับพี่น้องครับอาจจะให้หลายคนนั่นเข้าใจว่าตัวเลขทั้งหมดคือกำไรนะครับที่ร่วมกันได้รับแต่ว่าความจริงเนี่ยค่าการกลั่นที่เอิ้นว่าค่าการกลั่นหมอแพ้บ่แม่นกำไรสุทธินะครับพี่น้องเพราะว่าต้องหักต้นทุนอยู่อีกหลายด้านนะครับเฮ็ดให้กำไรจากการกลั่นเนี่ยอาจที่เหลือบ่ถึง1บาทต่อลิตรนะครับส่วนโรงกลั่นก็ยังต้องรักษาสภาพคล่องเอาไว
2: ้
1: นะครับเพื่อจัดหาอีหยังจัดหาน้ำมันดิบและก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศครับ
7: ก่อนที่น้ำมันแต่ละหยดสิถูกนำมาใส่เป็นพลังงานต้องผ่านห่วงโซ่ธุรกิจหลายขั้นตอนตั้งแต่การกลั่นการจัดเก็บและกระจายสินค้าไปจนถึงสถานีบริการแต่ส่วนที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงที่สุดคือโรงกลั่นซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันดีเซลเบนซินเชื้อเพลิงอากาศยานก๊าซหุงต้มรวมถึงวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีกหลายประเภทการสร้างโรงกลั่นหนึ่งแห่งต้องใช้เงินลงทุนตั้งแต่หลายหมื่นล้านถึงหลายแสนล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า5ปีและอาจจะต้องใช้เวลาเกิน10ปีจึงสิขึ้นทุนโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงกลั่นหลัก3แห่งของไทยใช้งบลงทุนร่วมกันมากกว่า 110,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและรักษาความสามารถในการผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าการกลั่นหรือ Gross Refining Margin ปรับตัวสูงขึ้นหลายคนอาจสิเข้าใจว่าตัวเลขทั้งหมดคือกำไรที่โรงกลั่นได้รับแต่ความเป็นจริงGRM เป็นเพียงส่วนต่างระหว่างมูลค่าน้ำมันสำเร็จรูปกับต้นทุนน้ำมันดิบเท่านั้นบ่แม่นกำไรสุทธิเพราะโรงกลั่นยังต้องหักต้นทุนดำเนินงานค่าขนส่งทางเรือค่าประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยเฉพาะช่วงความขัดแย้งในต่างประเทศเมื่อเดือนเมษายน2569ยังมีค่าครูดบอพรีเมียมหรือราคาส่วนเพิ่มของน้ำมันดิบจากภาวะสงครามซึ่งบ่ได้สะท้อนอยู่ในตัวเลขค่าการกลั่นที่เห็นจากตลาดทั้งหมดเมื่อหักต้นทุนทุกด้านแล้วกำไรสุทธิจากการกลั่นจริงจังเหลือบ่ถึง1บาทต่อลิตร หรือเพียงบอกีสตังเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและมูลค่าการลงทุนในช่วงที่ตลาดน้ำมันโลกผันผวนร่วมกันของไทยยังต้องซื้อน้ำมันดิบเข้ามาสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเดินเครื่องและผลิตน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องต่างจากร่วมกันบางแห่งในต่างประเทศที่อาจจะลดกำลังการผลิตเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจการบริหารสต็อกยังบ่ได้มีเฉพาะต้นทุนค่าถังเก็บและระบบความปลอดภัยแต่ยังต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อน้ำมันดิบรอบต่อไปนำการดูแลราคาพลังงานยังต้องสร้างสมดุลระหว่างการซอยเหลือประชาชนกับการรักษาสภาพคล่องของระบบตั้งแต่โรงกลั่นคลังน้ำมันเครือข่ายขนส่งจนถึงสถานีบริการเพราะความแข็งแรงของโรงกลั่นบ่ได้เกี่ยวของเพียงผลประกอบการของบริษัทแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถของประเทศในการมีน้ำมันใส่อย่างเพียงพอและต่อเนื่องในทุกสถานการณ
1: ์ผมนั่งย่องย่ออยู่แบบนี้ลุกขึ้นมาหมอแพทย์ครับอ้ายเคยเป็นนั่งอยู่บ้านนั่งย่องย่อนี
2: ่
1: นั่งโดนลุกขึ้นมาหน้ามืดเป็นลมหัวฟาดฝาอยู่ตรงสิโอ้เข้าโรงพยาบาล ICU มาเลยครับเคยเป็นครับหมอไปอธิบายว่าความดันมันตกเร็วเกินไปหมายถึงว่าเฮานั่งนี่
2: เลือดมันไปกอง
1: เลือดมันไปบ่แม่นมันบีบเลือด
2: แล้วมันกลับคืนไม่
1: พอลุกขึ้นมานี่เลือดมันไหลลงหนีเร็วมันเลยดึงเลือดจากสมองลงไปเพิ่นว่านะจากหัวลงไปหน้ามืดนี่ติที่เอิ้นว่าเปลี่ยนท่าแล้วหน้ามืด
2: หลายอย่างเลยค่ะหนึ่งนั้นก็คือจากการนั่งนานๆแล้ว
1: นั่งนาน
2: ๆเปลี่ยนท่าคือเลือดไปเลี้ยงสมองว่าท่านออกยังไงมันอาจจะมักไหลอยู่ตรงนี้หรือกลับขึ้นสมองไม่ทันม
1: ัน
2: ก็เลยหน้ามืดไปค่ะเกิดจากยังไงอันที่1เลยหลายๆคนกินน้ําหน่อยหรือเสียน้ํามากเช่น
1: เลือดหนืดเกินไป
2: หนืดเกินไปเช
1: ่
2: นบางคนท้องเสียในวันนี
1: ้
2: เสียเหงื่อมากๆที่เขาบอกว่าให้จิบน้ำนะออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าเพราะว่าจะทาเลือดหน่อยมันก็สิเค็มมันสิไหลบ่ดีเลือดสมองกับบ่พอค่ะอันที่สองคือนอนบ่พอสังเกตบ่ไอ้ถ้ามือใดทีเออเฮานอนหน่อยๆหรือทำงานหนักๆอีกวันหนึ่งมันจะรู้สึกหนามืดกว่าปกติจริงๆมันมีกลไกนิด
1: หน่อยสวอยไปเรื่อย
2: จริงๆมันจะไม่ปกติไอ้การนอนหน่อยนะมันจะเฮ็ดให้กระตุ้นการเขาเรียกว่าเก็บร่างกายน่ะเก็บเกลือไว้ได้ไม่พอมันจะปัสสาวะบ่อยสังเกตนะถ้าไอ้ลองสังเกตเมื่อใดนอนหน่อยๆเครียดจัดๆมันจะปัสสาวะบ่อยเลือดในเลือดในร่างกายสิหน่อยลงแล้วมันจะหน้ามืดง่ายเพราะฉะนั้นกินน้ำเยอะๆนะแล้วก็นอนพอๆได้เด
1: ้ออ
2: ันที่3เลยคือเลือดหน่อยหรือโรคเลือดจาง
1: ครับ
2: เลือดจางก็คืออย่างเช่นบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเนื้องอกในมดลูกแล้วมีประจำเดือนเสียเลือดประจำเดือนเยอะๆหรือว่าบางคนเนี่ยเสียเลือดจากการเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่มีขับถ่ายเป็นเลือดต่างๆเนาะหรือว่าบางคนมีการเสียเลือดจากอาเจียนเป็นเลือดหรือการกินธาตุเหล็กไม่พอคนขาดธาตุเหล็กหรือว่าเป็นโรคทารซ
1: ีเมีย
2: เล
1: ือดต่างๆเป็นสาเหตุของเปลี่ยนท่าแล้วหน้ามืดที่กัน
2: ใช่ก็คือเลือดไม่พอไงแล้วก็อีกโรคนึงคือหลายๆคนเริ่มเป็นแหละโรค NCD ที่เฮาเว้าดูๆเลยโรคเบาหวานโรคความโรคความดันบ่แม่นความดันความดันแล้วก็ไขมันโรคพวกนี้มันเฮ็ดให้เส้นเลือดมันบ่ไหลเวียนไออ่าอย่างเช่นน้ําตาลในเลือดสูงๆมันก็เหนืดเนาะหรือว่าไขมันในเลือดสูงๆนี่มีอาการนี่นะคนบางคนวิงวิงเวียนๆเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจเจอไขมันในเลือด
1: ครับ
2: กับความดันบางครั้งเฮาเคยบอกกันเรื่องความดันสูงไม่ว่าความดันสูงแบบมันก็มีอาการวูบหน้ามืดหรือความดันต่ำเหมือนพี่กิติเป็นคนที่ความดันไม่เคยสูง
1: ก็
2: หน้ามืดเพราะว่าเลือดทั้งความดันต่ำหรือสูงเกินไปหน้ามืดได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้ควรวัดความดันบ้าง
1: หมอแนะนําไอ้สิหมอแพทย์ว่าถ้าเย็ดไปเหอนั่งดนๆบัดนั่งดนๆนี่ถ้าลุกขึ้นมาถ้ารู้สึกหน้ามืดแล้วว่าย อมเสียฟอร์มไปเลย
2: เรา
1: ว่าหมอว่าให้นั่งสิเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นั่งสิเลยยอมเสียฟอร์มไปเลย
2: มันมี
1: อย่าจะฝืนลูกขึ้นอย่าฝืนลูกขึ้น
2: แล้วผู้ใดแบบ
1: นี่คุณหมอ
2: กว่านี้นะ
1: คุณหมอบอกเลยว่าต่อยคนอยู่ได้หลายเนี่ยนั่งไปเลย
2: ค่ะ
1: บ่ต้องยานเสียฟอร์มนั่งไปเลยเพราะท่านฝืนลูกขึ้นมันอาจจะล้มหัวนี่กระแทกพื้นถึงตายได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ผมเอง
2: ค่ะถ้าสมมติหมอแพทย์เจอนะคะหมอแพทย์อาจจะให้พี่กิตินอนลงไปเลยแล้วหมอแพทย์อาจจะยกขาขึ้นเพื่อให้เลือดกลับคืนมามากที่สุดสมมติเขาเห็นคนแบบออกกำลังกายหนัก
1: ๆพี่น้องนะ
2: ค่ะ
1: ผู้ใดมีปัญหากับต้นเอ้าเขาปิดท้ายมือนี่อาจจะเป็นเรื่องกับอาหารการกินแบบพื้นบ้านถ้าหมอแพทย์แต่ว่ากลายเป็นอาชีพละเพราะว่าอยู่มหาสารคามนะครับมีผู้สูงใหญ่สูงวัยอยู่บ้านดอนกลอยเพิ่นร่วมตัวกันตำพริกป่นกับข้าวขั่วนะครับไส้คกกระเดื่องแบบโบราณนี่คกกระเดื่องแบบโบราณนะครับตำกันสดๆบรรจุถุงส่งขายที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เพิ่นนี่ผ่านอย.นำเรียกหมอแพทย์ลูกค้ามั่นใจหอมสะอาดนะฮะให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีรายได้ได้มาคุยกันนำนะครับเพิ่นเฮ็ดทุกมื้อวันอังคารครับอยู่ลาดอเนกประสงค์บ้านดอนกลอยตำบลเขาไร่อยู่หน้าเชือกมหาสารคามนี่แหละครับเพิ่นเฮ็ดพริกป่นเฮ็ดข้าวคั่วโอ้ยเฮ็ดกันแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยตำคั่วแล้วก็เอามาตำข้าวคั่วนี่ไส้ปลายข้าวจากโรงสีอยู่ชุ่มชุ่มชนของเพิ่นเองมาคั่วจนเป็นสีน้ำตาลใช้เวลาประมาณ30นาทีเอามาตำแล้วก็ปั้นแบบเดียวกันกลุ่มเพิ่นตั้งมาตั้งแต่ปี52สมาชิกจาก20คนตอนนี้เพิ่มเป็น32คนเฮ็ดแล้วสามารถเอาไปขายนะครับได้มาตรฐานอย.ขายพวกละ20บาทถุงใหญ่3ถุง50หมอแพทย์ถ้าเป็นแบบบ้านเฮาเนี่ยอาหารอีสานก็มีทั้งพริกป่นทั้งข้าวคั่วเนาะมันดีมันเชื่องของอาหารบ้านพื้นบ้านเฮานี่กินพริกกินข้าวคั่วนี่มันดีบ
2: ่ครับ
1: ดีเนาะ
2: ขอแค่ไม่สดไอ
1: และ
2: ไม่มีเชื้อรายังมีอย.แบบนี้สบายใจ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเอาของดีๆบางที่คนสูงอายุอยู่บ้านบ่รู้สิเฮ็ดหยังเนี่ยบ้านนี่เพิ่นเห็นมาหาเรื่องมาเฮ็ดกันแล้วก็ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้เป็นคนเฒ่าคนแก่ได้มาเจอกันมันก็สุขภาพจิตมันก็ดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นตัวอย่างนะจากสารคามเพิ่นมื้อนี้ย้ำอีกครั้งนึงมีกิจกรรมให้พี่น้องร่วมสนุกนี่อย่างบ่แพ้เสื้อตุ้มโฮม
2: อยากได้เสื้อตุ้มโฮมแบบทีมหมอแพ้ก็ไปกิติไซอย่าลืมนะคะส่งคลิปร้องเพลงส่งเข้ามาทางเพจตุ้มโฮมเฮาม
1: าโซเล
2: มาล้อมวงคุยกัน
1: เชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ้มโฮมมื้อนี้หมดเวลาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตย์
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันนี้วันศุกร์นะ25กันยายนนะคะวันนี้หลายท่านอยู่กับปุ๊กมาตั้งแต่ช่วงเช้าคุยกันเช้านี้ที่รับหน้าที่แทนองค์นิธินาถราชนิยมแล้วนะคะหลายคนถามคุณโอ๊กไปไหนบ้านหมุนค่ะคุณฟังวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอย่างเราจะมีอาการบ้านหมุนบางทีบ้านหมุนมันก็อันตรายเนาะแล้วบ้านโอ๊กเนี่ยอยู่คนละฝั่งกับที่นี่เลยค่ะให้โอ๊กพักผ่อนไปนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครคิดถึงก็ไปเจอกันเนาะโอ๊กกับแม่เตี่ยวเพชรบุรีนะคะนะพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังน่าจะดีขึ้นเนาะส่วนปุ๊กเองนะคะวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2ของ Smart SME เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองด้วยวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกับพี่แสงเนี่ยเราจะคุยเรื่องนี้ค่ะไทยช่วยไทย plus SME ไทยได้อะไรคือเราใช้ไทยช่วยไทย plus ไปแล้วนะคะวันนี้วันที่25ใครไม่หมดบ้างจริงๆแล้วถ้าไม่มีการต่ออายุโครงการเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายเนาะที่เราจะได้ใช้แต่ว่าก็มีการต่อไปอีก2เดือนแต่ว่า2เดือนนี้เงินมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะเงินก็คือรัฐจ่ายให้เรา 1,000 บาทแล้วเราก็ออกเองในส่วนที่เหลือแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน2เดือน2เดือน 1,000 บาทนะคะก็เมื่อกี้คุยกับน้องน้ำบอกโอ้เราจะบริหารจัดการยังไงเนี่ยใช้ไม่ทันเลยใช้ไม่หมดเลยบางคนบอกว่าโอ้หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกละนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแล้วผู้ประกอบการ SME เองในเมื่อเงินละล่องเนี้ยคือถ้าดูเป็นรายคนน่ะดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าทุกคนรวมกันที่ได้สิทธิ์อ่ะมันเป็นเงินมหาศาลนะ SME ต้องปรับตัวอะไรไหมเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเม็ดเงินก้อนนี้นะจากเม็ดเงินก้อนนี้โดยติดตามได้นะคะในช่วงที่2ของรายการเนาะคุณฟังแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังก็ได้นะว่าจากโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus นะคะได้ใช้กันเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมโอเคไหมชอบไหมหรืออะไรนะคะคุณลูลูมาทักทายกันนะแล้วก็บอกว่าใช้หมดไปตั้งแต่ก่อนกลางเดือนแล้วค่ะของปุ๊กก็ยังไม่หมดเลยแต่เชื่อไหมปุ๊กเนี่ยใช้ไทยช่วยไทย plus ในการไปทำคอนเทนต์นะคะช่องไปกับปุ๊กอะเยอะมากเลยเวลาเราเดินทางไปที่ไหนนะสมมติว่าอะอย่างร้านอาหารร้านกาแฟเขาบอกว่าใช้ไทยช่วยไทย plus ได้นะคะอุ๊ยเราแบบดีใจเลยอะเพราะว่าทุกที่ที่ปุ๊กไปนะปุ๊กไม่ได้ไปขอฟรีนะคุณฟังเราอะไปเหมือนแบบเราไปช่วยเขาใช่ไหมเราไปแล้วก็จ่ายเงินให้อย่างร้านบางร้านบอกไม่เอาตังค์ผมก็บอกไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเอาเงินค่ะอะไรเงี้ยก็เราก็จ่ายตังค์ไปเนาะพี่บางร้านก็น่ารักอย่างล่าสุดไปที่บางรีไปร้านหมูสเต๊ะมาแล้วก็ซื้อหมูสเต๊ะซื้อขนมปังพี่ว่าเดี๋ยวพี่แถมขนมปังให้แล้วกันไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นอะไรของพี่เขาที่เขาให้แต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสอะใช้ได้เยอะมากจริงๆแล้วก็คุ้มจริงอันนี้ส่วนตัวปุ๊กน้ำไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวทักทายกันก่อนละกันเนาะก่อนจะไปเล่าอื่นๆให้ฟังมีคุณเปียมานะคะมีคุณบรรจงเนาะอันนี้ก็ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วคุณประภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลูลูเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่าเดินตลาดบ่อยก็จะใช้หมดเร็วมากนะคะไปถอดรหัสไทยช่วยไทย plus กันหน่อยค่ะ SME ไทยได้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในล็อตใหม่เนี่ย2เดือนที่มีการต่ออายุเนี่ยผู้ประกอบการเองต้องมีการปรับตัวยังไงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มีนัดคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองด้วยตอนนี้พี่แสงอยู่ในสายแล้วพี่แสงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ปุ๊กสมาพรและสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แสงที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะช่วงนี้งานยุ่งเนาะ
2: ครับผมก็เราก็พยายามนะครับจับดัดในเรื่องของการเข้าถึงนะครับความช่วยเหลือของภาครัฐนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องครับ พี่ปุ๊กครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยคุยกันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะเอาล็อตแรกที่เราทำแล้วก็ซึ่งจะสิ้นสุดกันใน30กันยายนยังไม่นับต่อเนื่อง2เดือนที่จะต่อนะคะพี่แสงถ้าท่านมองว่าเนี่ยไอ้ล็อตเนี่ยที่เราแบบคนละครึ่งกันเนี่ยที่รัฐให้เรา 1,000 เราออกเพิ่มเองอีก600กว่าบาทเนี่ยผู้ประกอบการเองเนาะมันไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในล็อตแรกเนี่ยนะคะ
2: ครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ช่วยผลักดันในเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็ให้สิทธิประโยชน์กับทางภาคประชาชนนะครับที่ได้รับโครงการนี้เนี่ย60 40นะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เรียกว่าขานรับนะครับแล้วก็มีการตอบรับที่ดีนะครับกับมาตรการดังกล่าวนะครับเท่าที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการ SME ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับ SME ที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้
2: เม็ดเงินที่หมุนเวียนนะครับยอดใช้จ่ายในระบบเนี่ยประมาณราวๆสัก 160,000 170,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ภาครัฐเนี่ยเป็นโคเปเมนต์ 60%ประมาณสักเกือบแสนประมาณสักแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนอีกประมาณสักเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์นะครับราวๆสัก26ล้านคนนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่เข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 1.2 ล้านราย
1: ค่ะ
2: 1.2 ล้านรายเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับในการประคับประคองธุรกิจในระยะสั้นให้เปลี่ยนผ่านไปด้วยกันได้ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ราวๆสัก40%ของประมาณสัก 40% นะครับ 40% ของผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยตามฐานข้อมูลของสสว.นะฮะอยู่ประมาณ 2.7 ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มนี้เนี่ยในโครงการนี้ 1.2 นะครับก็อยู่ประมาณสัก 40% ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือผลักดันในกลุ่มนี้เนี่ยได้ดีนะครับครับ
1: ค่ะคือเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหมุนเวียนคือคนที่เป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการไปใช้อ่ะก็จะรู้สึกว่ากล้าใช้มากขึ้นอันนี้สังเกตได้นะพี่แสงจากการที่แบบต้นเดือนสมมติว่าอ่ะเนี่ยเงินเข้าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใช้นั่นใช้นี่มีการวางแผนมีการจัดระบบระเบียบแล้วก็จะหยุดไปสัปดาห์นึงประมาณนี้แล้วพอมาดูเอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยปลายเดือนมันจะมีกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบเป็นแบบนั้นเลยนะคะ
2: ทีนี้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าคนน่ะมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายยังไงตอนแรกก็โอ้โหเหมือนจะท้อนะเราจะอยู่ยังไงอีก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปรากฏว่ารัฐบาลมีการต่อให้อีก2เดือนแม้ว่าวงเงินจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเราดูเม็ดเงินภาพรวมเม็ดเงินมันก็เยอะมากเหมือนกันนะคะตัวผู้ประกอบการเองอะเราต้องมีการปรับตัวเองอะไรยังไงไหมคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่รัฐบาลเนี่ยส่งลงมากระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านี้ค่ะ
2: ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยพี่ปุ๊กผมว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองพยายามจะผลักดันที่จะ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการที่เปราะบางนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะเข้าไปสู่2เดือนสุดท้ายหรือจะมีไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ก็ตามนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่นอกเหนือจากเม็ดเงินที่จะเข้าไปช่วยอัดฉีดในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่เข้าระบบเนี่ยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะครับที่มีออปชันที่มีมาตรการต่างๆนะครับอยู่ภายในโครงการเนี่ยให้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงนะครับตรงอย่างเช่นการเรียนรู้จากเรื่องของการใช้ AI นกกระซิบน
1: ะ
2: ภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าช่วยผลักดันนะครับในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะครับที่จะทำใ

0: จะต้องเป็นกระซิบแบบไหน
1: นะ
0: ครับถ้าเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกโชว์หวยนะครับก็ต้องกระซิบอีกแบบนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่อง AI ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบกับเรื่องของการสร้างรายได้นะครับแบบที่ไม่ต้องรอไทยช่วยไทยทัสได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกโครงการที่จะต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดการยกระดับทักษะขีดความสามารถสมรรถนะของผู้ประกอบการนะครับที่จะทำให้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องของการเลือกใช้ AI อื่นๆร่วมด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการนะครับการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้รู้จักสสว.รู้จักโปรแกรม SME ปังได้คืนหรือที่เราเรียกกันว่า BDS นะครับถ้าเรียก BDS เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจกันในวงการ SME ว่าคือ Business Development Service ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ SME รายย่อยในการที่จะเข้าถึงกลไกการพัฒนาทั้งเรื่องประสิทธิภาพธุรกิจคุณภาพมาตรฐานเรื่องตลาดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นโคเปเมนต์เหมือนกันนะครับถ้าเป็น SME รายย่อยเนี่ยสสว.เนี่ยซัพพอร์ตให้ 80% ของค่าใช้จ่ายเลยนะครับไม่ใช่60 40นะฮะ
1: 80เลยใช่ไหมคะ
0: 80เลยครับสมมุติว่าต้องการเราสสว.เนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสพรอไวเดอร
1: ์
0: หรือจะมีโปรแกรมต่างๆที่เป็นมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆแล้วโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยสมมติว่าค่าใช้จ่ายอยู่ 10,000 บาทนะครับสสว.เนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ 80% ก็คือ 8,000 บาทนะครับก็ผู้ประกอบการออกเอง 2,000 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับเพียงแค่ลงทะเบียน SME 1 ID นะครับแสดงตัวตนว่าเราเป็นผู้ประกอบการจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีโครงการดีๆเยอะที่มาต่อยอดจากไทยช่วยไทยทัสแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู
1: ้
0: สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการที่จะจูงใจให้กับเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีมาตรการดีๆเยอะมากนะครับในเรื่องของการที่จะนำมาเสริมมาต่อยอดจากเรื่องของไทยช่วยไทยพัสมีแม้กระทั่งโครงการเป็นชายนะครับคนละครึ่งหรืออุดหนุนนะครับให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการหรือภาคแรงงานหรือกลุ่มต่างๆที่อยากจะมาทำธุรกิจโดยใช้การทำเรื่องของธุรกิจเป็นชายนะครับอุดหนุนให้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันประมาณสักไม่เกินหมื่นบาทนะครับนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือคนละครึ่งนะครับนะครับ
1: ค่ะโอ้ยฟังพี่แสงแล้วคือมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME อ่ะหลายๆหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้เราสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาก็มีแบบอะไรที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเพราะว่าพี่แสงเองให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของท่านผู้ว่าด้วยเนาะมีการนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีการดำเนินการหรือว่าอะไรยังไงบ้างที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วแล้วก็เป็นรูปธรรมพอจะเล่าสู่กันฟังบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยเราเรื่องเศรษฐกิจเมืองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติท่านแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่จะผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจเมืองนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเมืองเนี่ยกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะมาช่วยรัฐบาลนะครับในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ทุกขนาดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแรงสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วกำลังทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของฮอกเกอร์เซ็นเตอร
1: ์
0: นะครับซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ร้านอาหารนะครับที่จะช่วยลดค่าของชีพนะครับเป็นเรื่องของอาหารคุณภาพดีรา

0: าถูกนะครับเพื่อที่จะทำให้โอกาสของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าถึงนะครับลดค่าของชีพต่างๆซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนอำนวยความสะดวกนะครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ในอีโคซิสเต็มพ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็เราต้องการที่จะขยายไปให้ครอบคลุมทุกเขตนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของย่านสร้างสรรค์50ย่าน50เขตนะครับที่จะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการพัฒนาย่านต่างๆนะครับให้มีเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับให้มีร้านค้าร้านอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับทั้งสองนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับของทั้งคนเมืองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับเรื่องสำคัญคือวันนี้เนี่ย เราได้เรื่องของการขยับที่เราเนี่ยจะมีในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะครับกับการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนะครับเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามผลักดันทั้งเรื่องของวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครในการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE เนี่ยนะครับ Social Enterprise เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีนโยบายในการที่ต้องการที่ทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยกทม.เนี่ยสามารถต่อปั๊บและผลักดันนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเปราะบางนะครับเพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีไปช่วยเหลือในเรื่องของการจ้างงานนะครับชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะครับหรือกลุ่มผู้ที่สูงวัยเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นการช่วยการจ้างงานนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผลิตภาพแรงงานเนี่ยสูงขึ้นนะครับรวมถึงจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำลดภาระทางสังคมไปได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุนะครับพร้อมกับคณะยุทธศาสตร์ทีมเศรษฐกิจเมืองเนี่ยนะครับได้เข้าไปหารือความร่วมมือนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสว.นะครับแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับภูมิภาคนะครับกระทรวงอว.ในการที่จะหารือแนวทางความร่วมมือในการที่จะทำเรื่องทั้งฐานข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีแมปปิ้งนะครับของผู้ประกอบการมีความแม่นยำนะครับและในเรื่องของการสำรวจออกแบบมาตรการต่างๆให้ตอบโจทย์ในแต่ละคัสเตอร์และการเข้าถึงในกลุ่มของผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ทั้งที่กทม.มีอยู่นะครับทั้งที่กทม.อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะทำให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งทางสสว.ทั้งทางกรุงเทพมหานครในการที่จะออกแบบนโยบายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องชาว SME ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างดียิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้ขยับกันมานะครับในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันที่2ตุลาคมนี้นะครับท่านดร.กิตติกาบุญเฟื่องนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA เนี่ยก็ได้รับนัดนะครับในเรื่องของการหารือความร่วมมือระหว่างกทม.กับเรื่องของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จะจับมือทำงานร่วมกันนะครับในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทุนนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นทุนนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจเมืองนะครับให้มีความทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีดิจิตอล AI ในการขับเคลื่อนนะครับเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์นวัตกรรมนะครับ ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือกลุ่ม SME ที่เป็น IDE ที่ทำเรื่องของนวัตกรรมเมืองหรือนวัตกรรมที่จะมาช่วยเศรษฐกิจเมืองเนี่ยสามารถที่จะทำให้กทม.เนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ในการที่จะขยายผลนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้นๆครับ
1: เนาะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กแค่ไหนก็ตามเนาะพี่แสงจะไปถึงแบบระดับใหญ่ๆอ่ะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เราสามารถหยิบจับเข้ามาใช้ได้เนี่ยอันนี้ไม่ควรมองข้ามเลยใช่มั้ยคะควรจะหยิบเข้ามาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งโลกเขาใช้กันหมดแล้วใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับวันนี้เรามองว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญก็คือเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล AI ที่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมาใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะการเพิ่มรายได้นะครับการเพิ่มผลิตภาพต่างๆนะครับมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่ดีกับเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงครับพี่ปุ๊บวันนี้เนี่ยเหมือนเราต้องมีครูเราต้องมีเทรนเนอร์นะครับเพื่อที่ทำให้การคัดเลือก AI หรือเทคโนโลยีดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเหมาะสมกับธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ธุรกิจประเภทธุรกิจนะครับก็จะต้องแมทชิ่งนะครับกับAI ที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับรวมถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับการใช้งานที่ถูกต้องการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนนะครับยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยมันหมดยุคที่ใครทำอะไรดีแล้วเราทำตามใช่ไหมฮะพ
1: ี่
0: บุ๊ควันนี้เนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าใครทำอะไรดีมีช่องว่างตรงไหนแล้วเราสามารถเติมเต็มแล้วทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะต้องใช้นวัตกรรมใช้ความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความแตกต่างอย่างมีความโดดเด่นและก็เกิดการสร้างแบรนด
1: ์ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แจ๋งมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองวันนี้เราคุยกันหลักๆอ่ะคุณฟังเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนาะที่ผ่านมาเฟดแรกเฟด2จะอยู่2เดือนก็รัฐช่วยเรา 1,000 บาทใน2เดือนนี้ทีนี้เมื่อสักครู่พี่แสงพูดถึง AI ตัวนึง AI นกกระซิบคุณผู้ฟังใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเข้าร่วมโครงการตั้งแต่คนละครึ่งนะคะจนมาถึงไทยช่วยไทยพลัสคุณจะมีแอปตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้รับเงินแอปนั้นคือถุงเงิน AI นกกระซิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบของ AI Chatbot อยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่พัฒนาขึ้นโดยภาครัฐและสถาบันการเงินAI ตัวนี้ช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะคะร้านค้าชุมชนเขาช่วยตอบคำถามโครงการรัฐช่วยไขข้อข้องใจนะเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีการใช้งานของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสใช้ยังไงคือมีคนตอบคำถามให้แบบเรียลไทม์เลยและอันนี้สำคัญมากเขาช่วยวิเคราะห์ยอดขายแบบอัตโนมัติเลยคุณผู้ฟังสรุปยอดขายรายวันช่วงเวลาขายดีขายดีช่วงไหนจำนวนรายการที่ขายดีมคืออะไรขายได้กี่รายการเพื่อวางแผนนะคะในการสต็อกสินค้าและก็รวมถึงการจัดการพนักงานด้วยแล้วก็ยังช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบด้วยนะคะคือวัตถุดิบอ่ะมันจะมีขึ้นลงใช่ไหมในแอปตัวนี้นะคะ AI นกกระซิบเนี่ยเขาสามารถช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบให้กับเราได้ด้วยนะคะโดยจะขึ้นตรงกับกรมการค้าภายในเลยเพื่อจะช่วยเราในการประเมินต้นทุนในแต่ละวันได้แล้วก็ยังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยนะคะโดยใช้ข้อมูลยอดขายจริงเนี่ยจากระบบมาเป็นเกณฑ์ทางเลือกช่วยประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารโดยเฉพาะนะ สินเชื่อออมสินหรือว่ากรุงไทยเนี่ยคุณผู้ฟังใครไม่เคยใช้ AI นกกระซิบลองนะคะมันอยู่ในถุงเงินค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ไทยช่วยไทย plus ในการรับเงินอยู่แล้วนะคะลองเข้าไปดูในถุงเงินเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยบอกเราว่าเราต้องทำยังไงเมนูไหนขายดีช่วงไหนขายได้เยอะอะไรเงี้ยยอดขายเท่าไรรายการวันนี้เป็นอย่างโอ้โหมันวิเคราะห์ละเอียดมากเลยนะอันนี้เป็นข้อดีของ AI นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าคิดถึงกันก็เจอกันใน YouTube ช่องไปกับปุ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้มีคลิปใหม่ให้ได้ดูตอน 18:00 นแล้วก็เจอกันอีกทีเลยวันจันทร์ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและบูตันลลิภักนะคะวันนี้30นาทีของเราจัดเต็มค่ะทั้งข่าวสารรวมถึงข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะสังเกตไหมคะว่าปีนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนทั่วโลกเลยนะคะก็ทำให้หลายคนนั้นหันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะและปีนี้ค่ะบ้านเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเทศกาลสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะBangkok Climate Action Week 2026หรือ BKK Cloud 2026นะคะสัปดาห์ขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศคืองานรวมตัวของผู้คนจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยทีมในปีนี้นะคะก็คือเราลิขิต Economy We Share Climate We Share นะคะขออภัยค่ะเราลิขิต Economy We Shape Climate We Share นะคะสื่อถึงแนวคิดอนาคตของเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดได้นะคะโดยกรุงเทพมหานครค่ะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนจากทุกภาคส่วนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศตลอดระยะเวลา9วันค่ะตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่า320งานกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพนะคะตั้งแต่คอนเสิร์ตเวิร์กช็อปนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากมายค่ะสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ Bangkok Climate Action Week ค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการค่ะกับโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านบริหารการจัดการที่ทางจุฬาจัดขึ้นนะคะซึ่งมีพิธีการเปิดโครงการไปเมื่อวานนี้ค่ะโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านการบริหารการจัดการ Top Exclusive Program for Media Leadership จัดโดยศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการมุ่งสร้าง Mindset แรงบันดาลใจและ Impressionเพื่อรวมพลังสื่อไทยให้พร้อมรับกับการถูกสั่นคลอนจากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างชาติให้สื่อต้องเร่งค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างผ่านการบริหารการจัดการอารมณ์และจิตวิทยาของผู้รับสารเพื่อยกระดับการสร้างการรับรู้ไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อและแบ่งปันโดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่องวันช่อง Mcotช่องเนชั่นรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์อาทิแนวหน้าเดลี่นิวส์บ้านเมืองไทยโพสต์เป็นต้นและเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดโครงการนะคะโดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้นะคะอธิบดีจุฬานะคะก็ยังพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันผู้นำสื่อนะคะเพื่อรวมพลังสื่อบนหลักความถูกต้องน่าเชื่อถือและเปลี่ยนมิตรภาพของผู้บริหารสื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนของสังคมอย่างยั่งยืนหลักสูตรอบรมครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารสื่อมวลชนเพื่อการประสานงานการทำงานร่วมกันต่อไปในฐานะที่ทางช่อง3ก็เป็นสื่อมวลชนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ปริชาติอาจารย์ธนวรรณและวิทยากรทุกท่านนะคะที่เตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆในอุตสาหกรรมมาตลอด12วัน36ชั่วโมงเพื่อเป็นข้อมูลนะคะที่ได้ผลักดันอุตสาหกรรมนะคะเพื่อจะให้สื่อเติบโตต่อไปได้ในอนาคตนะคะเป็นการปิดพิธีปิดเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ
1: ก็เรียกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะส่วนใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าค่ะก็ไม่อยากให้พลาดรายการ168ชั่วโมงค่ะโดยจะพาไปพูดคุยกับคุณปรีชาประเสริฐถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท iMotor Manufacturing จำกัดค่ะศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของครอบครัวและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนะคะจากการเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์อื่นสู่การสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคนไทยอย่างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยiMotor ค่ะซึ่งการผลิตชิ้นส่วนหลักๆเลยนะคะประมาณ 60% เนี่ยอยู่ในประเทศไทยติดตามได้นะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ในรายการ168ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืน15ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามลีน่าหมิวนะคะกับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมที่ตอนนี้ก็ติดเทรนด์โลกแล้วก็ครองแชมป์เรตติ้งต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะคืนนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเลย
2: ค่ะ
1: Peace Love รักได้ใหม่นะคะออกอากาศไปแล้ว2ตอนเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะนี้ติดเทรนด์โลกเลยนะคะตอกย้ำกระแสความแรงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับซีรีส์ Peace Love รักได้ไหมของสองสาวลีน่าหมิวนะคะหลังออกอากาศไป2ตอนค่ะก็ฟาดความแซ่บจนคนดูเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวนะคะกับเคมีปีศาจของทั้งคู่ที่เรียกว่าถูกใจแฟนๆไปทั่วโลกเลยการันตีจาก #Please Love รักได้ไหม EP 2ที่ทะยานขึ้นสู่อันดับ1ของโลกนะคะพร้อมกับคว้าอันดับ1ในหลายประเทศทั้งไทยฟิลิปปินส์บราซิลมาเลเซียมาเก๊าสิงคโปร์ค่ะรวมถึงติดเทรนด์ใน29พื้นที่ทั่วโลกด้วยนะคะหลายคนเนี่ยชมถึงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นการเล่าเรื่องมุมภาพรวมถึงฝีมือการแสดงของสองสาวนะคะเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้เจอกับลีน่าหมิวค่ะก็เลยถามถึงเรื่องของนี้หน่อยนะคะว่าสองสาวเนี่ยจะรู้สึกยังไงไปฟังเสียงกันค่ะ
6: หนูไม่รู้เลยรู้ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าแบบพอเห็นอะเฮ้ยตอนเห็นตอนที่พี่เขาเหมือนมาสรุปทุกอย่างรู้สึกดีใจมากแบบเลยหรอ please loveแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มี result ขนาดนี้เหมือนกัน
7: พอมันขึ้นเทรนด์โลกก็รู้เลยว่าอ๋อคนก็มาติดตามพวกเรามากขึ้นแล้วก็ได้มาเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะตามจริงทั้งทีมงานทุกคนแบบตั้งใจกับเรื่องนี้มากก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นสิ่งดีไปด้วยกันค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันเทรนด์ด้วยค่ะก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่ได้ติดเทรนด์โลกแบบนี้ EP นี้หนูว่าเปรียบเทียบกับ EP 2ละกันคือ EP 2มันจบด้วยความแบบรุนแรงใช่มั้ย EP นี้จะมาปรับมูทุกคนให้กลับมาสู่ภาวะแบบอีกรอบหนึ่งค่ะใช่ก็จะมีความคนดูก็อาจจะมีความสวิงในด้านอารมณ์นิดนึงตัวละครพิมพ์ก็จะสวิงในด้านอารมณ์ก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสิ่งนี้แต่ว่ารับรองว่า EP นี้น่ารักแน่นอนอบอุ่นหัวใจแน่นอน
6: ฝากซีรีส์ลีน่าหมิวด้วยนะคะ Please Love รักได้ไหม EP 3คืนนี้ค่ะศุกร์ 20:30 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
1: คืนนี้ก็
2: ซีรีส
1: ์รอเลยนะคะว่าจะสนุกเข้มข้นแค่ไหนค่ะ
2: มาต่อกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะที่เราจะได้ชมกันทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์กันจะชวนมาประสบการณ์หลอนๆกันบ้างนะคะกับสมิงเขาขวาง The Experience ค่ะช่อง3และ M Studio ค่ะร่วมกับศูนย์การค้า Second Square ศรีนครินทร์นะคะเปิดประสบการณ์สุดหลอนที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ชวนแฟนๆนะคะก้าวเข้าสู่โลกของป่าเขาขวางสถานที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกจากภาพยนตร์ค่ะล่าสุดทั้งผู้บริหารทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศนะคะแวนชนินทร์และเบิร์ตณัฐชัยค่ะก็ไปร่วมพิสูจน์ความกล้ากันเป็นกลุ่มแรกด้วยการทดลองเข้าไปร่วมภารกิจภายใน Experience นะคะพร้อมพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ ที่ไปให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองค่ะส่วนใครที่รอคอยภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะจะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งในระบบ IMAX 4DX Dolby Atmos และ ScreenX ค่ะที่จะมอบประสบการณ์การชมรอบทิศทาง270องศาเป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ไทยด้วยล่ะค่ะ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนแฟนๆช่อง3ไปเต้นแอโรบิกกันตอนนี้ก็เรียกว่าแบบแหมเป็นเทรนเลยที่ไหนก็มีเต้นแอโรบิกนะคะแต่พรุ่งนี้เด็ดก็คือว่าช่อง3เราค่ะมีงาน CS3 Bangkok Aerobic 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะเทรนแอโรบิกกำลังมาเลยนะคะช่อง3ก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยไปโยกกันให้สนั่นสุขภาพดีให้ยกเมืองไปเลยในงาน CS3 Bangkok Aerobic 2026นะคะโดยช่อง3ก็จะมีทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้ประกาศข่าวค่ะไปร่วมเต้นกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นจีน่ายีนานะคะ PP นะคะมิ้นท์ชลิดาน้องโลโล่ไก่ภาษิตแล้วก็คุณตูนปรินดาค่ะพร้อมกับสายฟิตแห่งยุคนี้เลยเบเบ้นะคะก็เรียกว่ามานำทีมเต้นสุดมันในวันพรุ่งนี้นะคะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพค่ะประตูเนี่ยเปิดเวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มเต้นกันนะคะในช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มส่วนใครบอกโอ้โหฝนตกแบบนี้ทำยังไงดีสบายใจได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยสั่งเพิ่มเต็นท์ขนาดใหญ่มารองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปียกแค่เหงื่อชัวร์ไม่เปียกฝนแน่นอนนะคะไปเต้นออกกำลังกายกันเยอะๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
2: ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของสุขภาพกับแคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็ง The Proton Power เพื่อมอบโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะแคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็ง The Proton Power ค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย X Butter Bear ที่ร่วมการเปิดพื้นที่แห่งการให้ให้เหล่ามามีพ่อหมีร่วมกันทำบุญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งสมทบทุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผ่านแพลตฟอร์มทางการกุศลดิจิตอลนะคะ www.iredcross.org ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษนะคะวันน้องเนยเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งโดยน้องเนยนะคะก็ได้รับฟังแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนค่ะเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการของศูนย์และร่วมกิจกรรมน้องเนยชวนสู้มะเร็งส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 8,181,741 บาทที่มาจากพลังของหม่ำหมีพ่อหมีที่ร่วมบุญผ่านแคมเปญ นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อนค่ะและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนต่อไปนั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่วงการทีป๊อปกันบ้างนะคะกับการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของสาวๆพิกซี่ค่ะทำเอาแฟนๆทึ่งไปเลยนะคะกับโชว์บางส่วนในงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของสามสาวพิกซี่ที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Dust นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานครั้งนี้พวกเธอแบบโอ้โหโตมากจริงๆนะสมกับคอนเซปต์ของอัลบั้มที่ชื่อว่า Dust นะคะเปรียบเสมือนฝุ่นที่ถูกพัดพาไปตามลมสะท้อนถึงการเดินทางไปพบเจอเรื่องราวความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เธอนั้นเติบโตขึ้นนะคะแน่นอนว่าในอัลบั้มนี้พวกเธอก็ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆมีส่วนร่วมในผลงานเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำเพลงสากลเต็มรูปแบบครั้งแรกด้วยตลอดจนได้ร่วมงานกับศิลปินอีกหลายท่านที่มาเติมสีสันในอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็น PP, 4Eve แล้วก็ Perpeach นะคะอัลบั้มนี้มีทั้งหมด12 tracks ด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ปล่อย MV เพลง Dust ออกมาครั้งแรกกระแสก็ปังมากๆนะคะอินเตอร์เซ็กซี่แล้วก็แข็งแรงสมกับเป็นพิกซี่อีกหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของไทยจริงๆค่ะ
2: จากศิลปินที่หลายคนรู้จักกันดีมาที่ศิลปินน้องใหม่ที่เพิ่งแกะกล่องเช่นเดียวกันนะคะเป็นศิลปินเจนอัลฟาก ับน้องพรีเมียร์ค่ะที่เพิ่งปล่อย MV นอนน้อยวิทยามาเมื่อวานนี้บอกเลยว่ากระแสตอบรับจากเจนอัลฟาเพียบเลยละค่ะนอนน้อยวิทยาซิงเกิลแรกของศิลปินดาวเด่นเจนอัลฟาน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะสังกัดค่าย Move Record Exerce Entertainment ปล่อย MV ออกมาแล้วได้รับคำชมแบบท่วมท้นค่ะหลายคนบอกว่าเพลงน่ารักภาพใน MV ก็สวยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ชอบกันมากเพราะว่าลูกๆฟังแล้วคือยังไงอยากไปโรงเรียนเหมือนกับเนื้อเพลงนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์เด็กๆเจนอัลฟาออกมาอัดคลิปค่ะทั้ง React MV ร้องเต้นแล้วก็ฟังเพลงนอนน้อยวิทยากันเพียบเลยเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังเพลงของน้องพรีเมียร์แล้วก็อยากเจอตัวจริงๆกับน้องพรีเมียร์ก็ไปเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้ในคอนเสิร์ตที่ Day Music Playground ที่ Search Studio รามคำแหง81นะคะยังสามารถกดบัตรฟรีได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert ค่ะ
1: ยังอยู่ที่วงการของเรื่องของเพลงนะคะมาติดตามเพลงใหม่ๆของพี่ๆศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานเลยนะคะกับวงแฮมเมอร์ค่ะก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ50ปีแฮมเมอร์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สยามพารากอนนะคะก็ไปฟังเพลงใหม่ๆของพี่ๆกันได้ก่อนกับเพลงรักเหลือขอนะคะซึ่งเพลงนี้พี่แอ๊ดคาราบาวก็เป็นคนแต่งด้วยนะคะโดยตั้งใจให้เป็นเพลงรักออกแบบให้มีความป๊อปๆหน่อยนะคะเพราะว่าแฮมเมอร์เนี่ยไม่เคยมีเพลงแบบนี้ค่ะแต่ว่าแนวดนตรีเนี่ยยังเป็นอะคูสติกในสไตล์ของแฮมเมอร์เหมือนเดิมค่ะไปรับฟังแล้วก็ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ใน YouTube Hammer Band ThailandOfficial ค่ะส่วนคอนเสิร์ต50ปี Hammer นะคะทุบให้โลกจำเนี่ยเตรียมกดบัตรกันได้วันที่5ตุลาคมนี้ทาง Event Pass ค่ะ
2: มาพูดถึงวงการเพลงกันต่อนะคะวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดกับการประกวดร้องเพลงที่เหล่าศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยจะมาสาดพลังเสียงใส่กันในรอบชิงชนะเลิศกับ Thailand's Chosen One 2026ค่ะThailand's Chosen One 2026 นะคะเวทีเฟ้นหาศิลปินเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับภูมิภาค Eurovision Song Contest Asia 2026นะคะจะได้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์นี้โดยศิลปินผู้เข้าการแข่งขันจะถ่ายทอดบทเพลงผ่านรูปแบบ Live MV ค่ะซึ่งถูกถ่ายทอดขึ้นมาแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่แนวคิดภาพแสงสีเสียงไปจนถึงการกำกับการแสดงเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนการรับชมมิวสิกวิดีโอที่เกิดขึ้นแบบสดๆบนเวทีค่ะพร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ของเพลงไทยให้ผู้ชมทั่วโลกได้สัมผัสรอเชียร์กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้มวิทยานีเจสเซตเตอร์จัสมินิก้ามางวงแบมและเต้าอูโมนิก้าเรโทรสเปกทิกเกอร์เอ็กซ์ทาราวงวิสวันเดอร์เฟมและส้มมารีรวมไปถึงศิลปินปริศนาในนามพี่หมาป่าสุดหล่อที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์และไฮไลท์พิเศษจากพี่เสกโลโซด้วยนะคะจะมีกรรมการมีพี่ตงเหน่งรักเกล้าครูอ้วนมณีนุชพี่ปูแบล็คเฮดพี่บอยพีซเมเกอร์และคุณแทนลิปตาค่ะการแข่งขันจัดขึ้นที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอกรุงเทพนะคะโดยสามารถรับชมกันได้สดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3และ3 Plus ค่ะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้18นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัปปวีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้ามกอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: มาติดตาม Daily C3 กับดิฉันซีชัดปวีค่ะเคยเจอปัญหานี้กันบ้างไหมคะเวลาเราใช้ AI เจนภาพสวยๆขึ้นมาสักหนึ่งรูปพอสั่งให้เขียนป้ายหรือใส่ตัวหนังสือภาษาไทยลงไปสละลอยบ้างวรรณยุกต์หายบ้างกลายเป็นภาษาต่างดาวไปเลยอ่ะปัญหานี้กำลังจะหมดไปละเพราะว่าล่าสุดทีมพัฒนาไทยอย่าง Open Thai จาก iApp Technology นะคะล่าสุดมีการเปิดตัว iApp Image Generation เป็นโมเดล AI ค่ะสร้างภาพฝีมือคนไทยแก้โจทย์เรื่องภาษาไทยได้อย่างตรงจุดมากๆความพิเศษเขาอยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถเจนข้อความภาษาไทยในรูปภาพแม่นเป๊ะทุกคำไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์ไม่เพี้ยนเลยค่ะแถมยังมีฟอนต์ไทยให้เลือกจูดใจ19สไตล์ไปเลยจะทำป้ายร้านโปสเตอร์ฉลากสินค้ากราฟิกเสื้อยืดเนียนตามากเวอร์ราคาเปิดตัวน่ารักค่ะเหลือเพียงภาพละ1บาท50ใครสามารถอยากสมัครตอนนี้รับเครดิตไป50บาทไปทดลองเจนภาพเล่นๆได้33ภาพเลยค่ะแล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าเรามีเพื่อนที่พร้อมรับฟังเรา24ชั่วโมงไม่บ่นไม่ขัด ไม่จัดไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นที่เราพูดแล้วพกติดตัวไปได้ทุกที่ชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอะค่ะซีไปเจอเฟรนด์ AI จี้อัจฉริยะ IT ยุคใหม่ล่าสุดในปี2026อัปเกรดเป็นเพื่อนสนิทเสมือนจริงติดตัวเลยอะรุ่นก่อนหน้านี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นว่าเวลาเราคุยอะไรไป AI ก็จะตอบกลับมาเป็นข้อความบนสมาร์ทโฟนแต่รุ่นใหม่เนี้ยเขายกโฉมใหม่หมดเลยติดตั้งทั้งไมโครโฟนแบบ Always On Hand Free เราเนี่ยสามารถทุกรับฟังได้ตลอดเวลาสำหรับคนขี้บ่นคนมีอะไรจะพรรณนาเยอะพร้อมลำโพงในตัวด้วยก็จะได้ยินเสียงตอบกลับแบบเราทำโต้ตอบกันสดๆเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนสนิทข้างๆเลยนะคะยุคนี้หลายคนมีเรื่องในใจมีเรื่องเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบางทีต้องการคนคุยหรือพื้นที่ปลอดภัยที่ระบายคิดทบทวนตกผลึกความคิดไม่มีใครคอยมาตัดสินเราเนี่ยแหละค่ะ AI Pendant ตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์เรื่อง Emotional Wellness หรือสุขภาพใจได้แบบลงตัวค่ะที่เก๋ไปกว่านั้นคือเขามีระบบ Memory Subscription ในราคาเดือนละ 9.99 ดอลหรือ350บาทจะช่วยให้ AI จำเรื่องราวในชีวิตที่เราบ่นไปเพ้อไปความทรงจำของเราก็จะอยู่ได้นานเกิน30วันยิ่งคุยยิ่งสนิทยิ่งรู้จักยิ่งรู้ใจค่ะแต่บางคนอาจจะไม่อยากให้จำอะไรเลยก็เป็นไปได้ก็ไปตั้งข้าวเนาะ
1: ขอบคุณคุณสีมากๆนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์เดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายรายการกันด้วย MV ของน้องพรีเมียร์นะคะเจนอัลฟาตัวจริงไปฟังพร้อมกันกับเพลงนอนน้อยวิทยาค่ะวันนี้พวกเราทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นไวรัลไม่ได้เป็นแบบอะไรที่มันเป็นประเด็นโด่งดังอะไรมากมายเลยแต่ว่าเมื่อวานผมสนใจพอดีได้มีโอกาสอ่านข่าวข่าวหนึ่งครับแล้วมันไปเกิดขึ้นที่พัทลุงเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายหลายคนทีเดียวนะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไปร้อยไหมที่คลินิกแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอร้อยออกมาเนี่ยไหมที่มันร้อยทำให้หน้ามันตึงมันขึงกันไปอย่างเงี้ยนี่ผมก็อยากจะดึงเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มจะคล้อยๆเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าใช้ไปสักพักหนึ่งอะหมอบอกว่าไหมเนี่ยมันเป็นไหมทองแล้วมันจะเป็นไหมละลายใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะละลายแล้วมันทำให้หน้ามันตึงอย่างนี้สุดท้ายเขาบอกเขารอนะคนไข้เขาก็ทำร้อยไหมไหมรอแล้วรอเล่าสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บมันอักเสบก็เลยเอาไหมออกคุณผู้ชมครับปรากฏพอออกมาเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันไหมหรือมันไหมหรือมันเป็นเอ็นตกปลามันคล้ายๆเขาว่างั้นคล้ายๆเอ็นตกปลาเขาตกใจนะคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวมันก็เลยดังขึ้นมานะในหมู่ของคนที่ไปทำในคลินิกแห่งนั้นที่พัทลุงนะแล้วก็เลยมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่าใช่ฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้ครับคุยทางฝั่งของคุณโก้เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะฮะสวัสดีคุณโก้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีนายแพทย์พีรพัฒน์เพียรธรรมนะฮะแกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะจากเดอะคลินิกนะฮะหมอพีนะครับสวัสดีหมอพีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็วันนี้นะครับเรามีทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาพันธ์นนท์มานะครับ
3: สวัสดีครับครับ
1: วันนี้คุยกันสบายๆคุณผู้ชมครับไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพยายามติดต่อทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกด้วยเพราะคุณหมอก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ฉันเสียหายหมดเลยมันจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเรื่องราวเป็นยังไงคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณพีเอ้ยไม่ใช่คุณโก้คุณอายุเท่าไหร่อ
2: ายุ23ปี
1: 23ปีนะฮะคือคุณก็ดูใบหน้าก็หล่อเหลาดีอยู่แล้วคุณอยากไปทำอะไรไหน
2: ไม่ตอนแรกจมูกมันมีหำตรงกลางสูง
1: หำอะไรนะ
2: หำจมูก
1: หำ
2: ใช่หำสูง
1: มีหำ
2: ใช่คร
1: ับหำมันคือเขาเรียกหำคืออะไรครับหม
4: อหำคือตรงมันตรงสันมันโค้ง
1: ตรงนี้เขาเรียกหำ
4: ใช่ฮะ
1: นี่หำนะ
4: หำครับ
1: ตรงนี้เหรอ
2: ใช่
1: มันยุบลงไป
2: มันโค้งนูนขึ้นมานิดนึงครับ
1: โค้งนูนนะอ้าวแล้วมันยังไง
2: แล้วตอนแรกไปฉีดวิตามินผิวไปดิบผิว
1: ดิบผิวที่คลินิกแห่งหนึ่งที่พัทลุง
2: ใช่
1: คุณเป็นคนพัทลุงเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมคุณถึงไปทำที่นั่นน่ะ
2: เหมือนมีพี่ที่รู้จักแนะนำมาแล้วตอนแรกไปเพื่อนพี่เขาฉีดคางแล้วแกแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนลองมาฉีดที่นี่ดูไหมแกบอกว่าดีนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็เลยไปก็ทักเพจไปแล้วก็ไปฉีดผิวมันก็ได้ผลอยู่ตอนนั้น
1: ให้ไปฉีดผิวที่คลินิกแห่งนี
2: ้ใช
1: ่ใครแนะนำคุณนะ
2: ไปตอนแรกไปเพื่อนพี่
1: คุณอยากพูดภาษาใต้ไหมล่ะ คุณลำบากไหมเนี่ย
2: พูดกลางไง
1: พูดกลางได้นะโอเคเชิญครับ
2: ไปเพื่อนพี่ที่รู้จักแล้วก็เขาบอกว่าแกหมอแนะนำว่าฉีดผิวที่ไหนตอนนี้แกถามแล้วก็บอกว่าอ๋อฉีดอยู่ที่ในตัวเมืองแล้วแกว่าลองฉีดกับแกดูไหม
1: คุณถามเพื่อน
2: ใช่
1: บอกว่าแกฉีดผิวที่ไหนทำไมผิวแกขาวจังเลยฉันก็อยากจะฉีดเหมือนแกเนี่ยแหละหมอก็บอกอ๋อฉันฉีดในเมืองกับหมอคนนี
2: ้ใช่
1: ถูกไหมคุณก็บอกว่า
2: เดี๋ยวจะไปฉีดแล้วก็ให้ทักเพจไป
1: คุณทักไปที่เพจ
2: ใช่แล้วก็ไปฉีดผิว
1: บอกจากฉีดผิวจะได้ขาว
2: ๆใช
1: ่
2: แล้วก็เหมือนตอนนั้นมีเห็นใน TikTok อ่ะเขามีการฉีดฟิลเลอร์จมูกแบบนวดฮัมอ่ะให้มัน
1: นวดฮัม
2: ให้มันแบบเป็น
1: พูดให้มันดีๆนะผมต้องจริง
2: ให้มันเป็นสันเล็กลงแล้วแกก็บอกว่าน
1: วดทำเนี่ยนะ
2: ไม่ฉีดฟิลเลอร์ลดให้มันแบบเป็นสันสูงขึ้นครับมันมีด้วย
1: เอาใหม่สิคุณพูดอธิบายใหม่ที่ผม
2: ไม่แบบฉีดฟิลเลอร์ที่สันจมูกให้มันสันมันสูงขึ้นแล้วก็
1: ฉีดฟิลเลอร์ให้สันจมูกเนี่ยมันสูงขึ้น
2: ใช
1: ่มันตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: มันจะได้เสมอกันอย่างนี
2: ้
1: อย่างของพี่เองเนี่ยจมูกตรงนี้ของพี่มันปูดขึ้นมา
2: ใช่
1: เน
2: ี่
1: ยเห็นไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะมองข้างไหนดีข้างนี้นะเนี่ยจมูกตรงนี้ของผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะปูดขึ้นมาตรงนี้คือผมโดนเตะตอนเด็กๆหมอผมโดนเตะจมูกมันอย่างเงี้ยเขาเตะเขาบอกจมูกผมขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ย ตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็เลยปูดขึ้นมาอย่างเงี้ย
4: ครับ
1: มันก็เลยมาดูแล้วไม่เสมอไม่โด่งมาอย่างงี้ถูกมั้ยถ้ามันไปฉีดฟิลเลอร์ตรงเนี้ยมันก็จะได้เสมออย่างงี้ถูกมั้ย
2: ใช่
1: ใช่มั้ยหมออ
4: ่ะใช่ครับ
2: แล้วแกก็แนะนําว่าแกมีหัตถการแนะนําอยู่คือร้อยไหมจมูกบุฟเฟ่กี่เส้นก็ได้ในราคา 5,000 บาท
1: ใช่บุฟเฟ่
2: ใช่
1: บุฟเฟ่ไหมทองคํา
2: ไม่ไหมแกบอกว่าไหมเสไม่ได้พูดว่า
1: อ๋อไม่ใช่ไหมทองคำนะแต่เป็นบุฟเฟ่ร้อยไหม
2: ใช่กี่เซนก็ได้จนกว่าแบบเราจะพอใจว่าสันอะคมแล้วสันจมูกอะคมแล้ว
1: ร้อยไหม
2: ใช่
1: จนกว่าสันจมูกจะคม
2: ใช่กี่เซนก็ได้ไม่จำกัด
1: บุฟเฟ
2: ่ใช
1: ่อ๋อเท่าไหร่ราคา
2: ราคา 5,000 บาทอะ
1: 5,000 บาทบุฟเฟ่เลยนะ
2: ใช่ครับแต่ตอนนั้นก็ลดไปประมาณ10เซน
1: คุณตกลงทำ
2: ตกลงทำ
1: ครั้งนั้นคุณทำอะไรบ้าง
2: มีร้อยไหม
1: จะเย็นๆน้องตื่นเต้นใช่ไหมลูกตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นป่ะโอเคไม่ต้องตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นใจเย็นๆลูกอะไรบ้างนะอันแรกเลยทำอะไรนะฉีดผิว
2: ฉีดผิว
1: ฉีดผิวให้ขาวแล้วอะไรอีกผิวขาว
2: แล้วก็ถ้าไปสักประมาณ1เดือนแรกก็ไปร้อยไหมจมูก
1: ร้อยไหมจมูกแบบบุฟเฟ
2: ่ใช่ครับ
1: ร้อยไหมบุฟเฟ่10เส้น
2: ใช่คร
1: ับ สิบเส้นร้อยที่จมูกนะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วมีอะไรอีกไหมฉีดอีกไหม
2: หลังจากนี้ก็หลังจากร้อยเซ็ตก็มีฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อก
1: ทุกอย่างอ่ะเต็มเครื่องอ่ะฟิลเลอร์โบท็อก
2: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างที่ทำได้ทีเนี้ยผมถามนิดนึงไอ้ร้อยใหม่ที่จมูกเนี่ยมันร้อยไงพี่เคยได้ยินแต่มันร้อยที่หน้าร้อยให้หน้ามันตึงอย่างเงี้ยแต่ทำไมน้องร้อยที่จมูกมันเป็นยังไงเหรอ
2: ไม่เคยไปดูใน TikTok มาแล้วมันมีการร้อยไหม
1: ร้อยไหมที่จมูกได้หรือหมอ
4: ครับก็ท่านในอดีตนะครับก็จะเราก็จะมีตัวการใช้ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้นเอ็นใสๆยาวๆเหมือนเป็นคล้ายๆเส้นเอ็นพลาสติกแล้วตัวในเส้นเอ็นเนี่ยมันจะมีตัวเงี้ยงเวลาเราร้อยเข้าไปปุ๊บแล้วเราดึงออกมาเนี่ยมันจะล็อกผิวตรงนั้นทำให้ตัวไหมมันไม่ขยับไปไหนทีนี้เรา
1: ร้อยไปในจมูกเนี่ยเหรอฮะ
4: ครับถ้าและเริ่มแรกเราจะเอามาร้อยตรงแก้มนะครับช่วยสมมุติว่าเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะเราดึงแล้วก็ถึงร่องแก้มนะครับเราช่วยยกร่องแก้มแล้วก็หลังๆก็ถ้าบางประเทศก็จะมีการเอามาร้อยที่จมูกนะครับลักษณะวิธีการทำก็คือฉีดยาชาตรงปลายจมูกแล้วก็เอาตัวไหมเข้าไปทางสันจมูก
1: แยงไปรูจมูกนี่
4: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่รูเอ๊ะเขาเรียกนะ
4: ตรงปลายจมูก
1: ตรงจมูกนี้แยงเข้าไปแล้วก็ดึงขึงไว้อย่างนี้บึ๊บ
4: เข้าไป
1: แล้วไงอีกฮะ
4: แล้วพอ
1: แล้วไหมมันจะอยู่ตรงไหนผูกตรงไหนล่ะ
4: ตอนแรกเนี่ยมันจะมีท่อแข็งๆนำตัวไหมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดตรงนั้นอ่ะเราก็เอาท่อแข็งๆออกแล้วเหลือแค่ตัวไหมที่ช่วยล็อกผิวตรงนั้น
1: ผมเข้าใจแต่ที่ไอ้ตรงปลายไหมมันจะไปผูกที่ไหนล่ะหมอ
4: มัน
1: ก็ไปค้างอยู่เฉยเป็นเส้นเฉยอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวระหว่างเส้นของมันเนี่ยมันจะมีเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเต็มไปหมดช่วยล็อกผิว
1: เป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงใช่ไหมเหมือนผมอธิบายเป็นเหมือนเส้นเอ็นอันนึงสมมติที่เป็นเส้นเอ็นออกมาปุ๊บมันก็จะมีเงี้ยงออกมาเป็นแหลมๆตึ๊กๆๆๆออกมาแล้วมันก็จะไปเกาะเนื้อเยื่อข้างในเอาไว้
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วมันให้มันคงรูป
1: โอ้โหคุณทำอย่างนั้นป่ะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คุณก็จะเป็นไหมเส้นนึง
2: ใช่
1: ครับแล้วคุณใส่เข้าไป10
2: เส้น
1: ตรงเนี้ยมีอยู่10เส้น
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเขาบอกไหมว่าไอ้ไหมเนี่ยมันจะอยู่ไปนานแค่ไหน
2: ตอนแรกอะไปดูใน TikTok มาแล้วแล้วมันก็มีแบบพูดมันมีเหมือนคนเคยเสียว่าเออมันระวังไม่ละลายนะแล้วก็เลยแบบถามกันเลยว่า
1: ไม่เอาตอนแรกแกบอกก่
2: อ
1: นแกบอกว่าจะอยู่เนี่ยอยู่นานแค่ไหน
2: 1ปีจะละลาย
1: 1ปีจะละลายแกบอกว่าอยู่1ปีเป็นไหมละลาย
2: ใช
1: ่ใส่ไป10เส้นไอ้10เส้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายหายไปเองนะ
2: แกบอกว่าถ้าละลายอ่ะสามารถมาเติมได้อีกนะ
1: อันน่ะ
2: ใช่
1: ถ้าละลายเติมได้อีกด้วยบุฟเฟ
2: ่ไม่เหมือนจ่ายครั้งใหม่อีก
1: ใส่ชาตินี้โด่งถึงชาติหน้า
2: ใช่สามารถมาเติมไม่ใช่แบบ
1: โอ้โห10เส้น
3: คือบุฟเฟ่เติมใหม่จ่ายตังค์ใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เติมใหม่จ่ายตังค์ใหม่อ๋อ
2: สามารถเติมได้ถ้ามันยุบตัวลง
1: ผมไม่คิดว่าเออแบบให้แบบใส่ชาตินี้โด่งถึงชาติหน้าสบายเลยแล้วยังไงต่อ
2: แล้วพอถามแกแล้วที่มันหนึ่งปีแล้วบอกละลายจริงใช่ไหมแกบอกว่าจริงละลายจริงไม่ต้องกลัวแกบอกว่าถ้าเหมือนเกินหนึ่งปีถ้ายุบอะมาเติมได้เลยมาเติมอีกใจอีกได้เลยแล้ววันนี้ก็อยู่ได้ประมาณ ตอนทำเสร็จอ่ะมันก็รู้สึกเจ็บมากแล้วก็ถามแกว่ามันแบบอาการปกติไหมแกบอกว่าปกติเลยมันแบบ
1: คือพอทำเสร็จแล้วมันเจ็บมากใช่ไหม
2: ใช่แล้วมันก็เจ็บมากเหมือนหลังจากนั้นมันก็จะรู้สึกจับติดมาตลอดเลย
1: ตับนี้จะติดไหม
2: จะติดเป็นไหมเป็น
1: ติดไหม
2: ใช
1: ่
2: ก็คิดว่ามันเป็นแบบผลข้างเคียงหรือเปล่าแล้วก็
1: แล้วคุณก็เลยไปดูใน TikTok
2: ใช่
1: ไปดูใน TikTok บอกว่าม
2: ันไม่ละลายมันมีเคสที่ไม่ละลายแล้วต้องเอาออก
1: จากคลินิกแห่งนี
2: ้ไม่ที่อื่น
1: ที่อื่นเหมือนกัน
2: ใช่
1: บอกมันไม่ละลาย
2: ใช่
1: ต้องเอาออกมาเองตกใจเลยดิ
2: ก็ตกใจ
1: อ้าวเฮ้ยไหนหมอบอกว่าจะละลายนี่หว่าใช่ไหมแล้วคุณทำยังไง
2: แล้วก่อนที่จะไปออกอ่ะมันมีหนึ่งเคส
1: ก่อนจะไปเอาออกใช่ไหม
2: ใช่ครับก่อนจะไปออกมันมีหนึ่งเคสที่เขาทำไปแล้วตั้งแต่ปี65แล้วเขาอ่ะเหมือนของเขาอ่ะมันเป็นหนองในเขาเพิ่งไปเคลียร์ค่าเสียหายในประมาณปี69แล้วก็เขาก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมันไม่ละลายแล้วมันก็เป็นหนองแล้วต้องไปผ่าออกแล้วเคสแรกอ่ะที่ไปอ่ะหมอรับผิดชอบราคา 40,000 กว่าบาทใช่ไหมแล้วพอคนที่สองอ่ะไปอีกมันเหมือนพอมีเคสตัวอย่างแล้วว่าเอาไม่ออกเหมือนคนที่ลอยไปทั้งหมดอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลาย
1: คนที่ลอยไปทั้งหมดคือ
2: คนที่ลอย
1: ไปอ๋อลอยไปทั้งหมดอ๋อ
2: มันเขาก็รู้แล้วว่าแสดงว่ามันก็ไม่ละลายแล้วเขาก็ไปเหมือนไปบอกแกว่าเนี่ยจะไปเอาออกนะเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันแล้วแกก็บอกว่าถ้ารับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดี
1: ถ้าต้องรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีเพราะมันมีเคสไม่ได้
2: อีกเยอะ
1: ใ
2: ช่
1: ที่ร้อยหมายไปแล้วมันอักเสบมันเจ็บ
2: ใช
1: ่แล้วก็คือมันไม่ได้ละลายจริง
2: บางคนมีแบบบิดก็มีแบบมัน
1: จมูกบิดไปเลย
2: บางคนเหี่ยวมาหัวตาแบบนี้ก็มีผิดรูป
1: หมายถึงไหมนี่มันแยงไว้ที่ตาเนี่ยนะ
2: ใช่มันหลุดออกไปจากสันจมูก
1: นี่คุณไปกล่าวหาเขาป่ะเนี่ย
2: ใช่มันมี
1: ไม่ใช่คุณกล่าวหาคุณใช่ไม่ได้ที
2: ่มันมี
1: คุณไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
2: ไม่มันมีจริงแล้วเขาเหมือนเขามาบอกอ่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วเหมือนพอรู้กับเคสที่สองที่เกบอกว่าถ้าเราชอบดูเคสอ่ะก็ตายกันพอดีก็เลยไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปหาแกแล้ว
1: แล้วคุณทำยังไงไอ้ที่คุณทำยังไง
2: ก็ได้ไปปรึกษากับคลินิกที่ใหม่ที่บอกว่าจะไปเอาไหมออกแล้วเขาก็บอกว่าค่าเอาไหมออกอ่ะ 15,000 บาทบวกกับค่าทำจมูกไหมอ่ะ 2,900 แบบซีมีโอเพ่น 29,000 บาท
1: หมายถึงที่อันนี้ที่ไหน
2: ที่ใหม่คลินิกแห่งใหม่ครับใน
1: เขาบอกว่าต้องทำอะไรนะ
2: ต้องมีค่าไหมออกและค่าเชื้อ 15,000 บาท
1: มีค่าเอาไหมออกแล้วก็ค่าเชื้อ
2: ใช่ครับ
1: 15,000 บาท
2: ใช่ครับ
1: คุณก็ต้องไปเอาออก
2: ใช่แล้วก็มีค่าตอนแรกไปแบบปรึกษาก่อนทักไปในเพจเขาว่าเนี่ยมันมีแบบร้อยไหมมาแล้วนะแล้วเขาบอกว่ามันต้องเป็นเคสแก้นะแบบมีค่าขูดไหมค่าเชื้อ 15,000 บาทแล้วก็ต้องแก้เป็นเทคนิคเซมิโอเพ่น 29,900 บาท
1: เทคนิคเซมิโอเพ่น
2: ใช่
1: อะไรคือเซมิโอเพ่นครับหมอ
4: ก็จะเป็นการผ่าตัดจมูกโดยการเขาเรียกว่า
1: เปิด
4: แค่บางส่วนจะแผลที่อยู่ข้างในรูจมูก
1: ครับ
4: ครับแล้วก็ใช้เป็นวัสดุเสริมพวกซิลิโคนใช่ไหมฮะใส่สวมเข้าไปแทนแต่ว่าในเคสที่มีการร้อยไหมอยู่แล้วแล้วถอดไหมออกมามันจะเกิดพังผืดขึ้นได้ง่ายหรือบางเคสที่มีการติดเชื้อก็จะเป็นพังผืดเยอะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายการแก้ที่สูงขึ้น
2: ใช่
4: ครับ
1: เสร็จแล้วคุณเอาออกไหม
2: ไม่แต่พอไปวันจริงอ่ะไปคลินิกอ่ะพอไปจริงอ่ะเหมือนเขาจับดูแล้วเขาบอกว่าไหมอ่ะมันอยู่ใกล้หัวตาเยอะพอ10เส้นอ่ะมันเป็นจำนวนที่เยอะเกินแล้วเขาบอกว่า
1: ใส่เยอะเกินไปอีก
2: ใช่
1: 10เส้นก็อยู่นี่ใช่อีกแล้ว
2: ใช่ครับแล้วมันแข็งมากแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการเอาออกแบบมินิโอเพ่นแบบผ่าหน้าจมูกตัดหน้าจมูกแล้วเอาออกเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำแบบมินิโอเพ่นอ่ะเขาจะไม่รับผิดชอบเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่าอ่ะมันอาจจะเกิดอักเสบได้เขาจะไม่รับผิดชอบ
1: คือต้องผ่าอีก
2: ใช่กลายเป็นมินิโอเพ่นเป็น 49,000 บาท
1: เป็น 49,000 บาท
2: ใช่บวกข้าวออก 15,000
1: คุณก็ต้องทำ
2: ใช่เพราะมันต้องออกแล้วมันรู้สึกเจ็บแล้ว
1: เพราะไอ้อะไรนะไหมมันขึ้นไปแทงตรงขอบตาข้างบนนี้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ผ่าเอาออกไหม
2: เอาออก
1: เอามาแล้วเป็นไง
2: ก็เป็นเหมือน
1: ตามภาพ
2: ใช่ตามภาพ
1: ลองดูภาพที่ตามใช่เอามา
2: เหมือนไม่ใช่ผ้าก๊อตสีขาว
1: อ่ะผ้าก๊อตสีขาวเขาบอกผ้าก๊อตสีขาว
2: นี่ใช่คร
1: ับอันนี้ใช่ไหมที่เอาออกมาวันแรกเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นแบบนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ไอ้นี่ไหมเหรอ
2: ไหมแต่เหมือนตอนเอาออกอ่ะเหมือนหมอบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าบอกเขาบอกว่าถ้าเราไปฟ้องกับคลินิกไหมอ่ะคลินิกที่เก่าอ่ะอย่าเอาเขาไปอ้างได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเป็นคู่กรณีกับคลินิกแห่งเก่า
3: หมอด้วยกัน
1: ครับเป็นหมอด้วยกันก็คือพูดง่ายคือพอหมอแห่งใหม่เนี่ยเขาเอาไอ้ไหมอันนี้ออกมา10เส้นอันนี้ถึง10มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เส้นพอดีเลยพี่ถุยนับแล้วเนาะ
3: ครับ
1: 10เส้นนี้ออกมาเสร็จปุ๊บหมอที่คลินิกใหม่บอกเลยบอกว่าน้องถ้าน้องจะไปฟ้องไอ้คลินิกเก่าเนี่ยอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เขาไม่อยากไปยุ่งด้วย
2: ใช่ๆเขาบอกว่าเหมือนมันจะเสียเวลาเขาในการเหมือนขึ้นศาลอะไรนี่ฟ้องเขาบอกว่า
1: เสียเวลาขึ้นศาลเสียเวลาแล้วเขาบอกว่าหมอคนใหม่ก็บอกไอ้นี่มันอะไร
2: เขาบอกว่ามันแบบเขายังพูดติดขำเลยว่าเออนี่น้องอยู่ตายสองรอบสองรอบมันก็ไม่ละลายนะ
1: ตายไปสองรอบก็ไม่ละลาย
2: ไม่ละลายแน่นอน
1: หมอคนใหม่บอก
2: ใช่
1: น้องเอ้ยมันตายไปสองรอบมันก็ไม่ละลายหรอก
2: ใช
1: ่แล้วเขาบอกว่าเป็นอะไร
2: เขาบอกว่ามันเหมือนสิ้นเอ็นตกปลาเลยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไหมนะถ้าเป็นไหมอ่ะมันต้องละลายแล้ว
1: เหมือนเอ็นตกปลา
2: ใช
1: ่ใช่อีกแล้วไอ้ยาเฮ้ยตายไปสองรอบก็ยังไม่ละลายเขาว่างั้น
2: ใช่
1: คุณเห็นคุณตกใจไหม
2: เจ็บมากมันต้องดึงออกทีละเส้น
1: เจ็บ
2: แล้วบางเอิญว่าบางเอิญจำได้ว่าหมอที่เก่าบอกว่าติดเส้นเขาบอกว่าถ้าว่าตัวเองจำไม่ได้อ่ะมันต้องหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนมั่นใจว่าจะหมดยังอ
1: ่
2: ะ
1: ไอ้ยา
2: แล้วมันเจ็บ
1: โอ้โห
3: ไม่ได้ฉีดยาชา
2: ฉีดยาชาน
3: ี่ฉีดแล้วใช่ไหม
2: ฉีดแล้วแต่ก็ยังเจ็บมันต้องดึงอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มันดึงระหว่างที่ดึงมันก็โคตรปื๊ดปื๊ดออกมาเงี้ยหรอ
2: ผู้ช่วยหมอต้องเอามือจับคนละข้างแล้วก็ดึงทีละเส้นออก
1: ทำไมอ่ะ
2: มันแข็งมากเขาบอกมันอยู่ลึกเกินแล้วก็มันแบบแข็ง
1: จริงไหมเนี่ย
2: จริง
1: น่ากลัวว่ะเฮ้ยแล้วคุณเก็บไว้ไหมเนี่ยอันเนี้ย
2: ไม่ครับไม่ได้เอากลับมา
1: คุณทิ้งเลยเหรอ
2: แต่เขาเหมือนก็ให้ดูเขาบอกว่าเหมือนต่อไปเขาว่าจะเอาไปฟ้องร้องไหมเขาว่าถ่ายรูปไปเก็บไว้ได้นะแต่เขาจะไม่เป็นพยานให้นะ
1: เออ
2: แค่ให้หลักฐานอย่างเดียว
1: อ้าวโอเคพักสักครู่ยังมีอีกนะนี่แค่คนแรกนะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปมีอีกนะแต่หมอเขาออกมาพูดเลยนะบอกว่ามันไม่ใช่หรอกนี่มันไม่ใช่เอ็นตกปลามันคือไหมเดี๋ยวหมอต้องคุยกับผมหน่อยนะแต่ไม่ใช่หมอคนนี้นะหมอพีที่เป็นหมอจากเดอะคลินิกนะอันนี้อยู่ในกรุงเทพเดอะคลินิกนะที่ดังๆเนี่ยที่คุณอ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์นะ
4: ใช่ครับ
1: อีกหน่อยจะเป็นกันชัยแล้ว ผมหยอกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
8: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้า ขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ครับอ่ะกลับมาสู่รายการโหนกระแสเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ตุ๋ยกับทางคุณหมอต้องขออภัยนะฮะแกชื่อหมอพีทนะฮะทางเมื่อกี้ไปเขียนว่าเป็นหมอพีหมอพีทนะหมอพีทนะฮะขออภัยด้วยกำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าพี่ตุ๋ยกับผมไม่รู้จักคำว่าฮัมไหม
3: ครับไม่รู้จักครับเพิ่งเคยได้ยินก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเรียกฮัมจริงๆอะ
1: ใช่นี่ผมไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้หยาบคายจริงๆนะคุณผู้ชมตอนแรกน้องบอกว่าฮัมอยู่ตรงนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมฮัมไม่อยู่บนจมูกน้องยังไงว่างงจริงๆแล้วจนกระทั่งหมอพีทบอกมาเนี่ยแหละว่าเป็นว่าฮัมก็คือ
4: เป็นเหมือนเป็นโหนกตรงสันจมูกมันนูนออกมาเขาเรียกเป็นฮัม
1: อ๋อโอเค
3: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับทีเนี้ยหลังจากที่เขาเอาเส้นเอ็นออกมาปุ๊บเนี่ย

0: ที่ออกมาคุณเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไหม
1: คล้ายๆครับ
0: คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยอ่ะคุณดูสิแข็งๆอย่างนี้เลยนะ
1: ใช
0: ่เนี่ยนะขอกรรไกรหน่อยขอกรรไกรหน่อยมีไหมทีมงานจะได้ตัดให้คุณหมอเขาเห็นชัดๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมลองกล้องลองซูมมาใช่ไหมที่คุณเห็นน่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่เอ็นตกปลาแล้วเนี่ย
1: คล้ายๆเลย
0: ใช่พี่ตุ๋ยเนี่ยหมอดูสิอันนี้มันเหมือนไหมที่หมอเอาไปใส่กันบ้างไหมหมอครับเชิญครับมันอย่างนี้ไหม
2: ก็ถ้าแยกด้วยตาเนี่ยจะแยกไม่ได้เลยครับ
0: หมอต้องพูดแบบไม่เข้าข้างกันนะ
2: ครับ
0: เราเอาแบบพี่ตุ๋ยลองดู
3: หมอครับแยกด้วยตาเนี่ยไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าหมอจับสัมผัสในฐานะที่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยจะรู้ใช่ไหมครับถ้าจับสัมผัส
2: จับสัมผัสก็อาจจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีการผสมตัวสารเคลือบผิวทำให้ลักษณะใหม่แต่ละอันมันจะต่างกันไปครับการดึงการอะไรการจับนี่จะยาก
0: ใช่ป่ะคุณจับดูคุณได้จับนะวันนั้นที่ออกมา
1: ไม่ได้จับ
0: แต่มองรู้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่มันจะเป็นเลือดก็จะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใส่กับเป็น
1: น่าจะ
0: ก็เป็นอย่างเงี้ย10อัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วไอ้ปลายเนี่ยคุณผู้ชมปลายอันเนี้ยมันเข้าไปแทงอยู่ตรง
1: หัวตา
0: หัวตาเขาเนี่ยตรงเนี้ยจะแบบเนี่ยตรงเนี้ยเสร็จแล้วคุณทำยังไงพอออกมา
1: ก็ทำจมูกใหม่ในวันนั้นเลยเพราะว่ามัน
0: ทำใหม่เลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ผมหมายถึงว่าคุณทำยังไงต่อกับหมอไอ้โรงพยาบาลเก่าอะ
1: เหมือนก็ไม่ได้ไป
0: คุณทำมาใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้ป้ายแดงเลยนะเออ
1: ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรไปครับเพราะเหมือนมีคิดตัวอย่างแล้วว่าไปแล้วแกก็ว่าเออรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วอย่างนี
0: ้รับผิดชอบทุกคนก็จะตายกันพอด
1: ีใช่ครับ
3: หมอจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
1: ใช่
3: ถ้าหมอไม่รับผิดชอบอะครับหมอตายเดี๋ยวหมอต้องรับผิดชอบคน
0: เดี๋ยวต่อสายหาคนอีกคนนึงสิคุณตื่นเต้นมากใช่ไหมคุณพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกใช่คุณเป็นคุณตอนนี้คุณเป็นรู้สึกยังไงไหนบอกสิ
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ตื่นเต้นใช่ไหมมันจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดหรือไงมันเป็นยังไงไหนบอกความรู้สึกผมหน่อยสิ
1: ตื่นเต้นนะ
0: ตื่นเต้นนะแล้วหนวดนี่คือทำมาป่ะหรือเป็นหนวด
1: หนวดไม่ได้ทำมา
0: อ๋อไว้เองเลย
1: ครับ
0: ทรงแบบนี้เลยนะอยู่จังหวัดอะไรนะ
1: พัทลุงครับ
0: อ๋อของพัทลุงอยู่แถวนั้นไหม
1: ศรีนครินทร์ครับ
0: ศรีนครินทร์ตรงเนี้ยเหรอ
1: ใช่ครับไม่ทางไปตัง
0: อ๋อศรีนครินทร์ทางนู้น
3: คิดว่าถนนศรีน
0: ครินทร์คิดว่าถนนศรีนครินทร์ตรงนี้หมอรู้ว่าอยู่พัทลุงแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวต่อสายหาทางผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะจะได้ลองฟังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเป็นจริงๆอย่างที่เขาพูดนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ็นจริงๆเอ็นตกปลาแล้วเอาไปใส่เนี่ยมันยุ่งเลยนะแต่เดี๋ยวให้ฟังด้วยหมอเขาพูดแล้วด้วยนะหมอทั้งฝั่งรู้นะนะครับที่ไปทำมาเนี่ยหมอเขาเป็น LGBTQ ป่ะ
1: หมอที่
0: ทำอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่น่าจะใช่
0: น่าจะใช่นะโอเคนะครับได้ไหมอ่ะโอเคมาละเดี๋ยวฟังเลยคุณผู้ชมครับคุณแนนนะสวัสดีครับคุณแนน
4: สวัสดีค่ะพี่นม
0: คุณแนนเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเนาะคุณแนนเรื่องราวคุณแนนเป็นยังไงไหนบอกสิ
4: ร้อยไหมค่ะแล้วก็มีอาการปวดค่ะ
0: คุณไปร้อยไหมนะไปร้อยที่คลินิกแห่งหนึ่งคลินิกสีชมพูใช่ไหม
4: ค่ะ
0: คลินิกสีชมพูนะ
4: ค่ะ
0: ของคุณคลินิกสีชมพูเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: คลินิกสีชมพูนะฮะแล้วยังไงเสร็จฮะตอนไหนคุณต้องเล่าให้ฟังสิคุณไปร้อยมาเมื่อไหร่อะไรไงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงเชิญครับ
4: ไปร้อยมาเมื่อปี65ค่ะ
0: ครับผม
4: แล้วก็สาเหตุที่ร้อยก็คือหมอบอกว่าไหมจะละลายอะค่ะ
0: บอกเป็นไหมละลาย
4: ค่ะ
0: ครับแล้วมันละลายไหม
4: ตัดสินใจทำเลยเพราะว่าการร้อยไหมนี่คือการพักฟื้นมันใช้เวลาการพักฟื้นคือมันเร็วอะค่ะไม่ต้องพักฟื้นเยอะก
0: ็
4: เลยตัดสินใจร้อยไหมค่ะ
0: ร้อยที่ไหนฮะที่จมูกหรือหน้า
4: ร้อยที่จมูกค่ะ
0: ที่จมูกนะเพื่อให้มันโด่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้มันค้ำข้างบนนี้ตรงหำนี้ไว้นะ
4: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะให้มันเป็นเส้นตรงขึ้นไปร้อยกี่เส้นครับคุณร้อยกี่เส้น
4: หกเส้นค่ะ
0: หกเส้นในราคาเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนั้นคือรวมปูหลายอย่าง
0: รวมปูอะไรฮะ
4: รวมปู
0: อ๋อโปรรวมโปร
4: ค่ะ
0: รวมโปรนะ
4: หมื่นสี่เก้าเก้าเก้าค่ะ
0: หมื่นสี่

0: 9999
1: ค่ะ
2: ทำไมมันถูก
1: เพราะว่าทำหลายอย่างด้วยค่ะ
2: ทำหลายอย่างนี่ทำหลายอย่างนี่14999เองเหรอ
1: ค่ะ
2: มันถูกมากไหมในการ
3: ทำอะไรไปบ้างครับ14999หลายอย่างแค่อยากรู้ประเภทหัตถการนะครับรู้สึกเหมือนราคามันถูก
1: ร้อยไหมหน้าด้วยค่ะ
2: ร้อยไหมหน้าด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ไหมหน้าไหมจมูกแล้วพอหลังจากร้อยมาตอนนั้นตอนที่ก่อนจะร้อยหมอได้โชว์เอ็นให้ดูไหมหมอโชว์เอ็นไหม
1: ตอน
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมอโชว์ไหมไหมหมอโชว์ไหมให้ดูก่อนไหม
1: โชว์ค่ะโชว์ที่หน้าไหมอ่ะคือจะเป็นไหมที่หน้าไหมสีน้ำเงินค่ะ
3: โชว์เส้นไหมหรือว่าพัสดุกล่องที่บรรจุเส้นไหมครับ
1: เส้นไหมสีน้ำเงินค่ะที่หน้า
3: โชว์
1: แต่ว่าจมูกไม่เห็นค่ะเพราะตอนนั้นคือตอนที่หมอร้อยไปค่ะมันหลับตาก็เลยไม่เห็นเส้นไหมจมูกอะค่ะไม่เห็นเส้นไหม
3: แล้วคุณแนนเข้าใจว่าเส้นไหมที่ร้อยไปที่จมูกกับที่ใบหน้าคิดว่าเป็นเส้นไหมเดียวกันไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
3: คุณหมอแจ้งใช่ไหมว่าคนละประเภท
1: ค่ะ
3: ครับ
2: โอ้ยคือทีนี้เนี่ยพอคุณใส่เข้าไปตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือตอนนั้นอะตอนใส่ไปประมาณ2เดือนใช่ไหมคะแล้วก็มันมีปัญหาก็เลยแบบที่ปลายจมูกค่ะมันจะโดนเหมือนพบเอามือไปจับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนโดนเหมือนไหมมันจะออกมาที่ปลายจมูกแล้วก็มันเหมือนหนามอะค่ะไปสัมผัสที่จมูกแล้วก็เหมือนหนามมันเล็มอะค่ะ
2: มันทะลุออกมาปลายจมูกใช่ไหม
1: ค่ะแต่เหมือนจับแต่ถ้ามอง
2: โอ้แต่คุณผู้ชมนี่ไงมันเหมือนหัวสิวนะ
1: ค่ะประมาณนั้น
2: ใช่ไหมแต่พอจับไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นเหมือนไอ้ไหมที่เป็นเอ็นเนี่ยมันพุ่งออกมาข้างนอกถูกไหม
1: ค่ะ
2: โอ้ตายแล้วเป็นหนองด้วยนะเป็นหนอง
1: ไม่ใช่รูปตัวเองค่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่รูปคุณนะนี่คนอื่นนะ
1: อีกคนค่ะ
2: ไอ้ทีมงานคนละอันผิดแล้วคนละคนอันนี้ของคุณใช่ไหม
1: ไม่มีรูปของหนูปวดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้มีรูปตอนที่เข้าไปคลินิกครั้งที่สองก็เลยบอกหมอว่าแก้ให้ยังไงได้บ้างแล้วก็พอไปนั่งอีกแล้วก็จากที่ว่าให้หมอแก้ไปแล้วก็หมอก็ใส่เข้าไปอีกค่ะ2เส้น
2: เป็น8เส้น
1: ค่ะ
2: แล้วหมอบอกจะละลายไหมครับ
1: หมอบอกว่าละลายแต่ตอนนี้ตอนที่จับอยู่ไม่ละลายค่ะเริ่มปวดอะค่ะที่ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเมื่อ4เดือนที่แล้ว
2: ไม่แล้วขอโทษนะมันเขาบอกไหมว่าจะละลายนานอีกนานแค่ไหนอีกปีนึงหรือยังไง
1: แต่ว่าหมอไม่ได้บอกเวลาว่าเป็นปีหรือว่ายังไงแต่หมอบอกว่าไหมเนี้ยถ้าร้อยไปแล้วค่ะไหมจะละลายก็เลยตัดสินใจทำเลยค่ะ
2: โอ้โหบอกไหมจะลายแต่ไม่ได้บอกระยะเวลาก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกใส่ไป6เส้นพอใส่ไป6เส้นสักพักหนึ่งมันมีอาการปวดเจ็บจับไปเนี่ยมันเจอเป็นลักษณะเหมือนปลายของไหมเนี่ยมันมาตุงคาอยู่ที่ปลายจมูกพอจับไปก็จะเป็นแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมอยู่พอจับได้รู้สึกสัมผัสรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่สิวถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บไปหาหมอหมอบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวใส่ไปอีก2เส้น
1: ค่ะ
2: ก็รวมเป็น8เลยถูกไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: พอเป็น8เส้นแล้วมันหายไหมล่ะ
1: มันก็อีกสักพักนึงก็คือมันปกติแล้วค่ะที่ว่ามันแหลมออกมามันก็ปกติค่ะ
2: เออ
1: พออีกมา4เดือนแล้วก็ไปบอกหมอว่ามีอาการปวดในปีนี้ค่ะ4เดือนที่แล้วพ่อหนูทำเมื่อปี65ค่ะ
2: โอเคมันอยู่ไม่ได้ประมาณสัก2ปีจากนั้นยังไงต่อฮะ
1: 4เดือนที่แล้วคือไปหาหมอแล้วก็มันเริ่มปวดหนูกลัวว่าจะหักอักเสบอะค่ะ
2: 4ปีครับ4ปีนะไม่ใช่2ปีขออภัยคุณไปทำ65 66 67 68 69 4ปีละ
1: 4ปีค่ะ
2: แล้วมา4เดือนก่อนเนี่ยมัน
1: เข้าไปที่คลินิกแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยอาการเริ่มปวดแล้วแล้วก็หมออ่ะจะให้ยาแก้ปวดมาแก้อักเสบมาก็เลยหนูไม่เอาหนูต้องการที่จะเอาไหมออกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายหมอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้100เคสหมอก็รับผิดชอบไม่ไหวค่ะ
2: อ้าวนี่เหมือนค
1: นถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ไหวถ้าเป็นร้อยร้อยเคสร้อยคนแบบนี้หมอก็ตายกันเลยทีเดียวหมอก็บอกแบบนั้นนะคะ
2: เออโอ้
3: คุณนางครับแล้วหมาย
1: ที่ออกมาพูดแบบนี้คืออยากให้หมอแสดงความรับผิดชอบในการเอาค่ารักษาเอาออกอะค่ะจะเอาไหมออกอย่างเดียวค่ะไม่ใช่จะต้องการอะไรให้หมอติดต่อกลับมาหาค่ะ
3: คุณแนนแล้วที่ร้อยที่หน้านะครับที่ร้อยที่หน้ามีปัญหาไหมครับ
1: ที่ร้อยที่หน้าจับดูไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไหมจะเป็นไหมสีน้ำเงินค่ะ
3: แล้วตอนนี้ยังรู้สึกว่าไหมมันยังค้างอยู่ในผิวหนังไหมครับหรือมีความรู้สึกอื่นไหมครับ
1: ไม่มีความรู้สึกเจ็บค่ะ
3: ครับ
1: แต่ว่าที่จมูกเริ่มปวดค่ะ
2: โอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมานะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกนะฮะแต่อันเนี้ยสุดท้ายคุณไปเอาออกใช่ไหม
3: คุณแนน
2: คุณไปเอาออกใช่ไหม
0: วางสาย
2: อ้าวสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่คุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
6: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
5: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของไหมนะฮะที่หลายคนเนี่ยบอกว่าไปใส่ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่พัทลุงนะฮะเป็นคลินิกสีชมพูแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับเพราะว่าไหมเนี่ยมันไม่ละลายจริงๆนะอ้าวโอเคตอนนี้อยู่ในสายกับทางคุณแนนต่อคุณแนน
1: ค่ะพี่หนุ่ม
2: ปัจจุบันนี้ตกลงแล้วคือคุณเองก็ยังไม่ได้เอาออกใช่ไหม
1: ยังไม่ได้เอาออกค่ะ
2: คุณติดต่อไปที่คลินิกไหม
1: ติดต่อเมื่อ4เดือนที่แล้วค่ะ
2: เขาตอบมาว่าไงนะเขาตอบว่าไงนะ
1: หมอเงียบอยู่ค่ะ
2: หมอเงียบอยู่นะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาพูดอะไรอีกไหมกับคุณ
1: ไม่นะคะเงียบไปเลยค่ะแต่ว่าเขาออกสื่อเมื่อวานนะคะเขาบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้เขาก็เงียบไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะฝากถึงหมอด้วยนะคะให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ
2: คือตอนนี้คุณอยากเอาออกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนมันอาการมันเป็นยังไงตอนนี้ไหนบอกสิ
1: อาการตอนนี้คือปวดค่ะกลัวว่าจะจมูกเน่าอักเสบเหมือนในรูปที่เพื่อนเคยเป็นนะคะอีกเคสนึงค่ะกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้น
2: เพื่อนอีกคนก็ไปทำที่นี่เหมือนกันเหรอ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเอาออกแล้วค่ะ
2: แล้วเน่าเลยเหรอ
1: มันมีหนองออกมาค่ะ
2: เวรกรรม อ่ะก็ตามภาพนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคุณดูเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ของเพื่อนคุณใช่ไหมที่มันเป็นจุดเป็นรูใช่ไหมคุณแนน
1: อีก
2: อันนี้นะ
1: อีกรูปนะค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้นะที่เป็นหนองผุดเข้ามาเนี่ยนะนี่ของเพื่อนคุณนะโอเคหนองผุดเลย
3: คุณแนนครับคุณแนนไม่ได้ร้องเรียนหน่วยงานในพื้นที่เลยหรอครับ
1: ไปแจ้งความไปแล้วค่ะแค่แจ้งความ
3: ตำรวจคือการร้องเรียนเช่นร้องเรียนที่แพทยสภาหรือว่าดำเนินการร้องเรียนไปที่สบส.อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยังค่ะ
3: ยังเลยใช่ไหมครับเพื่อนคุณแนนก็ยังไม่ได้ร้องเรียนใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
3: ก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยถ้าแพทย์เขาดำเนินการบรรเทาความเสียหายแก้ไขให้ชดเชยให้เนี่ยคุณแนนจะไปร้องเรียนไหมหรือว่าคิดว่าไปร้องเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคุณหมอเขาเงียบไป
2: ว่าไงคุณแนนครับคุณแนนฮัลโหล
1: ฮัลโหลค่ะ
2: คุณแนนได้ยินผมพูดไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ครับเมื่อกี้พี่ตุ๋ยถามพี่คุณแนนได้ยินไหมฮะ
1: ถ้าหมอรับผิดชอบก็คือให้จบแค่ที่หมอรับผิดชอบอะค่ะ
3: อ๋อไม่ติดใจจะไปร้องเรียนที่หน่วยงานนะ
1: ไม่ค่ะ
3: โอเค
2: ไม่นะครับโอเคได้ครับคุณแนนขอบคุณนะเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีนึงนะฮะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณนะคุณแนนนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายบอกว่าไปทำที่นี่มาเหมือนกันแล้วทำเหมือนคุณเลยแล้วบอกว่าก็ใส่ไอ้เจ้าไหมเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มันเป็นเหมือนเอ็นอันเนี้ยคุณยืนยันนะ
0: ใช่ครับมันคล้ายไหมนี่เลย
2: คล้ายเอ็นอันนี้
0: ใช่ครับ
2: โอ้หมอเดี๋ยวช่วงหน้าต้องถามหมอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานหาทางฝั่งของหมอฝั่งนู้นด้วยว่าจะเอายังไงต่อเพราะล่าสุดแม่ของหมอโพสต์แบบนี้นะฮะเอาทีมการเอาแม่ของแม่ขึ้นมาสินี่ฮะแพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่ไม่ร่ำรวยแต่คุณรวยมหาศาลใช้ไปร้อยชาติก็ไม่หมดมีเงินจ้างสื่อลงทุกวันวันละหลายรอบบางวันร้อนใจโพสต์เองเลยจำไว้นะกรรมมันมีให้เห็นกันชาตินี้แหละนี่เป็นโพสต์ของคุณแม่คุณหมอนะคุณแม่คุณหมอบอกว่าลูกหมอของแม่ไม่เป็นแบบนั้นหรอกแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยบอกว่ามีการไปจ้างสื่อลงทุกวันวันละหลายรอบสื่อในที่นี้คือสื่อที่พัทลุงถูกไหมน้อง
0: ใช่ครับ
2: สื่อที่พัทลุงนะแล้ววันนี้ผมเชิญสื่อที่พัทลุงมาด้วยผู้ความเป็นธรรมของเขาเดี๋ยวคุณเชิญขึ้นมานั่งนะสื่อนะนะฮะจะได้มาคุยว่าคุณไปรับจ้างใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วคนมาร้องคุณเยอะหรือเปล่าแล้วทำไมคุณแม่ของหมอเขาโพสต์แบบนั้นเดี๋ยวประสานไปหาแม่หมอกับทางตัวคุณหมอด้วยนะแล้วเดี๋ยวทางฝั่งของหมอพีทเดี๋ยวหมอพีทจะพูดด้วยความผิดถ้าเกิดเป็นจริงมี
3: คือมีทั้งเรื่องจริยธรรมเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 ฉบับ
2: ครับแล้วมันมีหมอรู้สึกหมอจะไปด่าคนด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: เขาด่ายังไงคุณเพิ่งอ่านคุณเพิ่งดูเขาด่าอะไร
0: ไม่เขาบอกว่าเออระวังเขาบอกว่าเออรับผิดชอบทุกคนก็ตายกันพอดีแล้วมันมีหนึ่งเคสที่แบบตอนนั้นเหมือนคนในกลุ่มว่าเออไปทำที่ไหนมาหน้าเหมือนส้วมเขาว่า
2: เออหมายถึงหมอบอกเหรอ
0: ใช่
2: หมอบอกลูกค้า
0: ใช่
2: ลูกค้าจะเข้าไปหาหมอ
0: ใช่ครับ
2: เธอไปทำที่ไหนมา
0: ใช่ครับ
2: หน้าเหมือนส้วมเลย อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: จริงไหมเนี่ย
0: จริง
2: เอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีผู้เสียหายเพิ่มเติมมีนักข่าวในพื้นที่ที่บอกว่าถูกกล่าวหาว่าไปรับจ้างงานเข้ามาแล้วไปด่าหมอนะฮะเดี๋ยวติดต่อหาหมอแล้วก็เดี๋ยวคุยกับหมอพีทด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยเข้าช้านิดนึงนะพอดีเมื่อกี้รับสายโทรศัพท์อยู่ตอนนี้มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นพี่ที่เป็นสื่อนะชื่ออะไรเรียกชื่ออะไรดี
10: พี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
2: พี่จิ๋มนะเรียกพี่จิ๋มนะโอเคพี่จิ๋มเป็นสื่อที่ทำเรื่องนี
10: ้ทำเรื่องนี้
2: มีคนไปร้องหลายคนเหรอ
10: หลายคนค่ะ
2: พี่ไปรับเงินเข้ามาหรือเปล่า
10: ไม่ได้รับค่ะ
2: แต่ว่าทางแม่เขาร
10: ับแต่ข้อความ
2: รับแต่ข้อความ
10: ร้องเรียน
2: เต็มไปหมดเลย
10: เต็มไปหมดเลยค่ะ
2: พี่ก็เลยนำเสนอข่าวนี
10: ้พี่ก่อนที่จะมานำเสนอข่าวนี้คือพี่โพสต์อยู่ใน Facebook ส่วนตัวอยู่ประมาณ 1-2 วันแล้วค่ะ
2: ครับ
10: ก็มีคนเข้ามาร้องเรียนใน Facebook ส่วนตัวของพี่อ่ะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีคลินิกตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทีนี้พวกเราก็เลยสร้างกลุ่มกันขึ้นมาสร้างกลุ่มขึ้นมาว่าเชิญชวนรักใครบ้างที่ว่าเป็นผู้เสียหายให้เข้ามาในกลุ่มนี้ก็มีเยอะค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัวเพราะหนึ่งกลัวว่าเพื่อนจะว่าบ้างกลัวสามีไม่รู้บ้างกลัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้มาแค่น้องกับน้องผู้หญิง2คนที่เป็นข่าวเมื่อวานนะคะ
2: ครับผมนะฮะโอเคแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเราต่อสายหาผู้เสียหายอีก1รายเดี๋ยวจะได้มาขมวดทีเดียวเลยนะฮะพี่ตุ๋ยอ้าวต่อสายหาสิฮะอีกคนนึงคุณออสนะนะฮะคือหมอครับผมถามนิดนึงครับปกติแล้วไหมเนี่ยมันจะอยู่ได้ไปนานแค่ไหนแล้วมันจะละลายออกไปถ้าเขาใช้คำว่าไหมละลายเนี่ย
11: ครับเดี๋ยวอธิบายพื้นฐานของไหมก่อนนะครับก็จะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆพลาสติกชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยสลายได้เวลาเราเจอมันเจอเส้นพวกเลือดที่เลี้ยงตามอวัยวะ
2: ครับ
11: ไหมมันก็จะมีตั้งแต่ที่อยู่ได้สั้นๆ3เดือน6เดือนแล้วละลายกับไหมที่อยู่ได้นานๆอย่างเช่นไหมที่เราเย็บแผลแล้วคุณหมอนัดเราไปตัดไหมอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมที่ไม่ละลายต้องตัดแล้วก็ดึงออก
2: ครับ
11: ครับทีนี้พอมันเป็นไหมที่ร้อยตามหน้าร้อยตามจมูกอ่ะมันก็จะมีหลักๆจะมีประมาณ4ประเภทนะครับ
2: 4ประเภทนะฮะคุณผู้ชมฟังดีๆนะ4ประเภทนี้เป็นความรู้เลยนะฮะ4ประเภทนะครับยังไงบ้างฮะหมออ
11: ย่างแรกเป็นที่ใช้ได้บ่อยก็เป็น PDO นะครับ
2: PDO
11: อยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือน
2: 3-6 เดือนที่เขาเรียกไหมละลายเนี่ยใช่มั้ยฮะ
11: ใช่ครับเป็นไหมละลาย
2: ไอ้นี่ถือว่าแพงสุดดีสุดใช่มั้ย
11: จริงๆราคาก็จะใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงกันนะฮะ PDO นะฮะ 3-6 เดือนต่อไปครับ
11: ตัว PDO ก็จะใช้รอยบริเวณแก้มเป็นหลักที่ต้องใช้กันไม่ต้องขึ้นทรงมากไม่ต้องแข็งมาก
2: ออกแก้มนี่นะฮะ
11: ใช่ฮะก็จะมีผ่านมาก็เป็น PLA นะครับ
2: อันที่2
11: เป็น PCL นะครับ
2: PCL PCL นะ
11: ครับโอเคครับนานขึ้น
2: อันนี้คือนานแค่ไหนฮะ
11: ประมาณ 6-12 เดือนฮะ
2: 6-12 เดือนก็ปีหนึ่งโอเค
11: แล้วก็
2: อันนี้ร้อยตรงไหนฮะแก้มหรือจมูก
11: ตรงแก้มตรงจมูกก็ได้ครับ
2: แก้มหรือจมูกก็ได้อันนี้คือ PCL เป็นวัสดุคล้ายๆกันกับทาง PDO
11: ครับผม
2: นะแพงไหมอันนี้ใกล้เคียงกัน
11: ก็จะใกล้เคียงกัน
2: ราคา 5,000 นี่เป็นบุฟเฟ่ได้ไหม
11: ก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าคิดว่าสามารถทำได้ครับ
2: 5,000 บาทเป็นบุฟเฟ่จะใส่กี่อันก็ได
11: ้ส่วนใหญ่ถ้าใช้คำว่าบุฟเฟ่เนี่ย
2: แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมเชื่อ 5,000 เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมเชื่อนะเนี่ยใส่ชาตินี้โด่งถึงชาติหน้าแล้วยังไงอีกฮะอันที่3
11: ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว
2: อันที่3เองอ่ะ3เองนะ
11: อ๋อขอโทษนะครับตัว
2: PDO PCL
11: ตัวที่2เป็น PLA แล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็น PCL ที่จะใช้กันบ่อยที่สุด
2: เดี๋ยวนะเอาใจเย็นใหม่นะเมื่อกี้หมอบอกว่า PCL เป็นตัวที่2นะ
11: ตัวที่2เป็น PLA ครับ PLA
2: นะPLA นี่นานแค่ไหน
11: PLA ก็จะอยู่ได้6ถึง12เดือนฮะ
2: 6ถึง12เดือนโอเคและ PCL อยู่ได้
11: 12ถึง18เดือน
2: อ้าวเปลี่ยนนะเป็น12ถึง18นะ
11: ครับ
2: 12ถึง18เดือนนะโอเค
11: ตัวนี้จะนิยมตัว PCL เนี่ยจะนิยมใช้ร้อยจมูกมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันสามารถละลายได้แล้วก็ขึ้นทรงได้ค่อนข้างสวยแต่ก็อาจจะมีการผสมอย่างอื่นสารเคลือบอย่างอื่น
2: ทำไปด้วย
11: ใช่ทำให้การสลายเนี่ยอาจจะช้าเร็วไม่เท่ากัน
2: PCL นะเป็นแบบที่3นะฮะเป็นแบบที่3นะคุณผู้ชมครับอันนี้จะอยู่ได้12ถึง18เดือนนะครับแล้วก็จะละลายหายไป
11: ใช่ครับ
2: ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้เหมาะกับการที่จะใช้ในการทำจมูกเสริมจมูกตรงนี
11: ้ใช่ครับ
2: นะครับ4แล้วครับ
11: ตัวสุดท้ายเป็นโพลีโพพิลีนก็จะเป็น PP ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยนำมาใช้แล้วเพราะว่ามันไม่ละลาย
2: อันนี้ไม่ละลาย
11: ใช่ครับ
2: คือใส่ไปชาตินี้เผาไปแล้วตื่นมาก็ยังค้างอยู
11: ่ก็อาจจะค่อยๆแต่แบบใช้เวลาหลายสิบปีในการย่อยสลาย
2: หลายสิบปีจะอยู่กับตัวเราเนี่ยหลายสิบปีเลย
11: ใช่ครับ
2: อันนี้ร้อยไหนฮะจมูกหรือแก้ม
11: แต่ก่อนใช้ร้อยจมูกร้อยแก้มแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ
2: โอเคก็คือเรียกว่าตลอดไป
11: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นผู้ชมฟังดีๆเอาไหมนะฮะ1นะฮะคือไหมเนี่ยมันมี4แบบ1เนี่ยนะฮะ PDO เนี่ยอยู่ได้3ถึง6เดือนครับผู้ชมครับก็ส่วนใหญ่จะนิยมตรงแก้มนะครับ2เนี่ยนะฮะ PLA P PLA เนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้6ถึง12เดือนแล้วมันก็จะละลายหายไปกับเลือดเรากับไอ้พวกนองน้ำที่อยู่ในหน้าเราถูกไหมฮะหรือในจมูกอันนี้ในจมูกด้วยได้เหมือนกัน
11: ครับ
2: นะครับ3อันนี้นิยมมากๆเลยที่ไปเสริมจมูกเขาเรียกว่า PCL PCL เนี่ยอยู่ได้12ถึง18เดือนเพราะอะไรเพราะมันจะขึ้นโครงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสวยใส่กี่เส้นฮะ
11: โดยทั่วไปเนี่ยหมายเส้นเดียว
2: เดี๋ยวฝากรอให้สายทั้งในทีมงานลองคุยเล่นๆไปกับเขาไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงต่อนะ
11: ครับโดยทั่วไปเส้นมันจะไม่ได้แข็งมากครับเราต้องใช้ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยต้องใช้หลายเส้นโดยเฉพาะตรงจมูกเนี่ยอาจจะใช้3ถึง10เส้นได
2: ้3ถึง10เส้นได้เส้นมันใหญ่เท่านี้ไหม
11: ประมาณนี้ครับประมาณ
2: นี้นะ
11: ใช่ครับ
2: 3ถึง10เส้นประมาณนี้คุณผู้ชมนี่นะฮะ PCL เนี่ย12ถึง18เดือนแล้วมันก็จะละลายหายไป
11: ใช่ครับ
2: แล้วก็ PP ตลอดไป
11: ครับ
2: มองด้วยตาเปล่ารู้ไหมครับว่าวัสดุนี้เป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหน
11: แยกไม่ออกเลยครับไม่ว่าจะ
2: แยกไม่ออกนะ
11: ละลายช้าละลายเร็วแยกไม่ออก
2: แล้วที่มันอยู่มา4ปีแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันน่าจะเป็น PP ไหม
11: ตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ครับเพราะว่าปัจจัยการละลายของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันในเคสที่มีการใส่ไหมบริเวณนึงเยอะเลือดอาจจะเข้าไปเลี้ยงได้ไม่ดีก
2: ็
11: อาจจะสลายช้าหรือว่ามีการติดเชื้อค่าความเป็นกรดด่างของผิวบริเวณนั้นเปลี่ยนก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าปกตินะครับอาจจะเกิดเป็นพังผืดล้อมบริเวณเส้นไหมทำให้เส้นไหมอยู่นานได้ครับ
2: อืม
3: ครับคุณหมอครับไหม4ประเภทนี้ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคือที่เราเรียกกันว่าอย.ทีนี้มีตัวไหนไหมครับคุณหมอที่ถูกเพิกถอนไปแล้วหรือว่าเขาไม่ใช้แล้วมีไหมครับใน4ตัวนี
11: ้ก็ถ้าจะเป็นชื่อวัสดุเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปครับก็จะต้องทำแต่บริษัทแต่ละบริษัทก็จะเอาวัสดุมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งไปขออย.แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอย.จะอนุมัติตัวชิ้นงานผลิตภัณฑ์นั้นไหมครับ
3: เท่ากับว่าถ้าผ่านอย.แล้วเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบ้านเราเนี่ยก็นำมาใช้เลยแล้วก็คุณหมอก็จะทราบว่าถ้าตัวไหนไม่ได้ผ่านอย.ก็จะไม่ใช้ก็คือเขาเรียกว่าเพิกถอนจากทะเบียนออกไป
11: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมครับ PP นี่ทุกวันนี้คุณหมอพอทราบไหมครับว่ายังอย.ยังอนุมัติอยู่หรือเปล่าครับตัวสุดท้ายครับ
11: ก็คือถ้าเป็นร้อยจมูกเนี่ย

0: ผม
1: คุณออฟเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปรู้จักคลินิกแห่งนี้ได้ยังไงครับ
0: ผมมีเหมือนว่าเป็นนายหน้าอะไรแบบนี้ครับลงในเพจอะไรแบบนี
1: ้แล้วไงต่อครับ
0: แล้วก็นั่นแหละก็มาทำนายหน้าบอกว่าที่นี่ดีอะไรแบบนี้แล้วก็มาทำครับ
1: คุณทำอะไรบ้างครับ
0: แก้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา
1: ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคแล้วคุณได้ร้อยไหมไหม
0: ไม่ไม่ครับแก้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา
1: แล้วเป็นยังไงฮะคุณฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นยังไงครับ
0: ก็มันบวมครับมันบวมแบบว่าไม่ยุบผมก็เลยกลับมาหาหมอแล้วก็หมอเขาก็แก้ให้ด้วยการฉีดละลาย
1: ครับ
0: ฉีดละลายเสร็จก็มันหายไปแต่ว่ามันเริ่มขึ้นแผลเป็นที่ใต้ตาครับ
1: เริ่มขึ้นแผลเป็นที่ใต้ตา
0: ใช่มันเป็นขาวๆยาวเลยครับมันไม่หายอ่ะใต้ตาเนี่ยมันเป็นแผลเป็นเรื่องเลยครับ
1: แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับคุณได้ติดต่อกลับไปที่หมอไหม
0: ไม่ไปแล้วครับเพราะว่าผมไปก็มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแผลเป็นแล้วครับพี่หนุ่ม
1: ได้มีการไปร้องเขาไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เลยเนาะ
0: ครับครับ
1: อ๋อโอเคแล้วตอนนี้คุณรู้สึกคุณไม่รับความเป็นธรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเราหน้ามันดีๆแล้วไปฉีดอ๋อนี่ปั๊บมันเป็นแผลเป็นแล้วก็มันเป็นแผลเป็นที่ว่าน่าเกลียดด้วยพี่หนุ่มผมส่งรูปไปให้แล้วด้วยนะ
1: ส่งรูปไปคุณอนุญาตให้เปิดไหมอ่ะ
0: ได้ดูได้ครับ
1: ดูได้นะ
0: พี่หนุ่มดูได้ไหมพี่หนุ่ม
1: โอเคทีมงานลองเปิดดูซิบอกเขาไปฉีดที่นี่มาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วตอนแรกอ่ะพอฉีดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรวมตุ่งขึ้นมาเลยสุดท้ายไปฉีดสลายพอไปฉีดสลายปุ๊บกลายเป็นแผลเป็น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเอาทีมงานได้ยังแป๊บนึงใช่ไหมคุณส่งไปยังใครส่งไปให้
0: ส่งไปในกลุ่มครับในกลุ่มที่ว่า
1: คุณส่งไปในกลุ่มคุณส่งยังทีมงานได้ยังฮะทีมงานยังไม่ได้นะคุณส่งให้ยัง
2: เดี๋ยวนะ
1: อันนี้เป็นพี่นักข่าวแล้วไม่เกี่ยวกับทีมงานผมแล้วนะพี่รีบส่งนะเขารออยู่
3: คุณหมออย่างเงี้ยเทสอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรครับที่พอฉีดฟิลเลอร์แล้วพอเขาไปฉีดสลายแล้วทำไมถึงเป็นแผลเป็นถ้าปกติมันควรหรือไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
4: ปกติตัวฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นสารที่ชื่อไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นองค์ประกอบระหว่างน้ำตาลกับโปรตีนนะครับการฉีดสลายเนี่ยเป็นการฉีดตัวเอนไซม์เข้าไปสลายปุ๊บมันก็จะย่อยสลายเป็นน้ำเป็นน้ำตาลออกมานะครับจะไม่เกิดแผลตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากรอดู
3: ต้องเห็นภาพก่อนถึงจะพอประเมินได้ใช่ไหมว่าเป็นแผลเป็นเพราะอะไรเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวฟิลเลอร์มันหมดอายุ
4: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้หรืออาจจะใช้สารอย่างอื่นเช่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ใช้กันประจำได
3: ้ครับครับ
1: ส่งยังฮะ
2: ส่งแล้วค่ะ
1: ทีมงานส่งยังได้ยังแล้วเปิดเผยหน้าคุณได้เลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ผมถ่ายแค่ใต้ตาไป
1: อ๋อโอเคอ่ะลองดูฮะเปิดเลยฮะเอาขึ้นไปที่คอมได้เลยไม่ต้องลงระบบเลยฮะจะได้เห็นว่าเขาบอกเลยว่าความเสียหายมาแบบนี้อันนี้ผมเห็นแล้วอ๋ออันนี้คุณสักลูกตามาด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อคุณสักลูกตามาด้วยแล้วอ๋อตรงนี้ที่เป็นแผลเป็นตรงเนี้ยนะ
0: ใช่ใช่ครับสองข้างมันเป็นสองข้าง
1: ได้ยังครับทีมงานขึ้นได้ยังยังนะรอแป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับเขาเพิ่งส่งไปให้ไม่ต้องลงระบบนะเปิดเข้าคอมเลยได้ไหมอะไรนะกำลังเปิดจากคอมนะทีมงานครับมีใครที่มีเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องราวของไอ้ร้อยไหมนี่บ้างไหมมีอีกไหมผู้ร้อยไหมเนี่ยพี่
2: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: ก็จะมีประมาณน
2: ี้มันมีหลายคนค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่กล้าจะออกมา
1: บางคนไม่กล้าพูด
2: ไม่กล้าพูดแล้วพี่คนที่ไม่มาวันนี้เขาก็หน้าเขาพังหมดเลยเขาก็ไม่กล้าออกมา
1: เขาว่าไงคนที่ไม่มาคนตอนแรก
2: เขาบอกว่าเขากลัวว่าสามีที่เขาไปทำมาสามีไม่ทราบสามีเขาไม่รู้เลยว่าหน้าเขาเป็นอะไรเขาก็เลยไม่กล้าที่จะออกมา
1: ภาพขึ้นมาก่อนนี่นะเป็นแบบเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: มันคืออะไรฮะหมออันเนี้ย
4: อันนี้เหมือนเป็นตัวสีเหลืองๆใช่ไหมครับ
1: ใช่สีเหลืองๆใต้ตาได้เลยหมอเขาบอกเป็นแผลเป็นแบบนี้เลย
4: ตอนลักษณะมันเหมือนเป็นไขมันมาเกาะที่ผิวนะครับ

0: าจจะต้องดูว่าก่อนฉีดมีไหมครับอันนี
1: ้ก่อนฉีดมีไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: ครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นโรคเพราะว่าตรงเปลือกตาด้านบนก็มีเหมือนกันเหมือนเป็นไขมันมาเกาะที่ผิวมากกว่าอันนี้อาจจะสัมพันธ์กับตัวโรคไขมันสูงอะไรมากกว่านะครับ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ผลจากโบท็อกใช่ไหมไม่ใช่ผลจากฟิลเลอร์ใช่ไหม
0: ดูไม่ค่อยเหมือนผลจากฟิลเลอร์นะครับแต่อาจจะต้องดูชัดๆลองจับลองดึงผิวอีกทีหนึ่ง
2: ไม่นะแต่ก่อนผมไม่ฉีดมันก็ไม่มีอะไรเลยนะตรงนั้น
1: คุณมีข้างเดียวหรือสองข้าง
2: สองข้างครับ
1: เป็นสองข้างเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: ตรงหัวตา
1: ตรงหัวตามันก็มีด้วยเหรอ
2: ไม่ครับแต่ข้างล่างอย่างเดียว
1: อะไรหัวตาข้างบนที่คล้ายๆกับไอ้ตรงข้างล่างนั่นคืออะไรฮะ
2: ไม่ครับไม่มีอะไรเลยข้างบน
1: แต่ตอนนี้ในจอมันมีอยู่นะ
2: เ
1: ออในจอเนี่ยมันมีอยู่มันมีอันนี้เพื่อความเป็นธรรมของหมอทางร้านก็ด้วยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนก่อนผมฉีดผมไม่มีอะไรเลยที่ตาครับแล้วก็
1: ผมเข้าใจแต่คุณฟังขอนคุณออสแต่ตอนเนี้ยไอตัวที่เป็นแผลเป็นที่คุณว่าเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันไปอยู่ตรงหัวตาด้านบนของคุณด้วยตรงหว่างคิ้วข้างบนอะ
2: หว่างคิ้วใช่ครับเพราะว่ามันมาจากนั่นมันเลยครับมันออกมาเลยผมก็ไม่รู้มันออกมาเปิด
1: ฮะ
3: แต่คุณไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ตรงนั้นใช่ไหมครับ
2: ฉีดมันเลยครับฉีดตั้งแต่เริ่มใต้ตา
1: ไม่ตรงนั้นเขาไม่ฉีดกันอยู่แล้วตรงหัวตานั่นนะเขาจะไปฉีดได้ไงหมอเขาจะฉีดเหรอ
2: ฉีดหมดครับตั้งแต่เริ่มดั้งหมวกจนถึงขอบนู่นเลยคร
1: ับ ไม่ไอหัวตาข้างบนนะไอตรงเปลือกตาด้านบนนะ
2: อ๋อเปลือกตาไม่ได้ฉีดครับข้างบน
1: ไม่เปลือกตาด้านบนขยับไปทางซ้ายคนดูในรูปคุณส่งมาให้ผมก่อนคุณออส
4: มีภาพเพิ่งส่งมาเมื่อกี้
1: อ่ะเดี๋ยวดูนะ
4: อีกภาพนึงเพิ่งส่งมาเมื่อกี้ข้างนึงไม่เป็น
1: นี่อันอีกข้างนึงฮะเนี่ยมันอะไรเนี่ยหมอมันเป็นฟิลเลอร์เหรอมัน
4: ก็บอกว่าเขาเกิดจากที่เขาฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเขาไปสลายมาค่ะ
1: ส่งให้ทีมงานยัง
4: ส่งไปให้พี่โดนแล้วครับ
1: พี่ทีมงานฝากดูอีกข้างนึงอีกตาอีกข้างนึงเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวได้ดูทีมงานลองขึ้นดูนะยังไงเนี่ย
0: เนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์สแกนดูชั้นใต้ผิวว่ายังมีสารเติมเต็มหลงเหลืออยู่ข้างใต้ไหมแล้วก็อาจจะต้องแยกกับไขมันที่เกาะที่ผิวดูครับเพราะดูแล้วน่าจะเป็นคนละโรค กันครับ
3: หมายความว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวฟิลเลอร์หรือตัวสารสลายฟิลเลอร์หรอกนะ
0: ตรงเหลืองๆตรงหัวตาที่เหมือนเป็นไขมันเกาะแต่ไอ้ตรงที่เลยจากไปถึงขอบตาด้านข้างเนี่ยเหมือนมีลำๆอยู่อาจจะต้องใช้อันตราซาวด์สแกนดูว่าเหลือสารเติมเต็มอยู่ไหมถ้าเหลืออยู่อาจจะไม่ใช่พวกฟิลเลอร์ไฮยาลูรอนิกที่เราใช้กัน
1: เอาสองภาพประกบกันเลยดิจะได้รู้เป็นหน้าเดียวกัน
3: แล้วที่เป็นใต้ตาทั้งสองภาพเนี่ยครับเนี่ยครับคุณหมอ
1: เนี่ยเนี่ยหมอว่าไง
0: ตรงด้านข้างแหละตรงเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยมีอาจจะต้องลองสแกนดูก่อนเพราะยังเหลือความเป็นลำๆดูอยู่ต้องใช้อันตราซาวด์สแกนดูก่อนว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมก็อาจจะยังบอกไม่ได้ครับต้องใช้อันตราซาวด์สแกนดูก่อน
3: คือดูด้วยตาเปล่าอาจจะประเมินไม่ชัดเจนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คือตอนนี้ที่ผมสงสัยคือผมกำลังสงสัยไอ้ตาที่อยู่ข้างขวาเนี่ยเห็นไหมฮะตรงหัวตาขึ้นไปเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นขาวๆเป็นสีเดียวกันกับไอ้ตัวที่แกบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นมันขึ้นมาแบบหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วไอ้ข้างบนนั้นมันไม่มีการขึ้นไปฉีดฟิลเลอร์ข้างบนเนี้ยมันฉีดไม่ได้แน่ๆถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมาอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันก็คือขึ้นแค่ติ่งสองข้างถ้าฉีดฟิลเลอร์มันต้องเต็มลำยาวอย่างนี้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ทราบว่ามันขึ้นมายังไงตรงเนี้ย
0: ตรงหัวตานี่ไม่ทราบว่าขึ้นมายังไงแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่ด้านห่างตาเข้าไปก็ยังดูเป็นลำๆอยู่อันนี้อาจจะต้องใช้อัลตราซาวด์สแกนดูก่อนลงเหลืออะไรไหมแล้วที่เหลือเนี่ยคืออะไร
3: คือเป็นร่องรอยที่คุณหมออาจจะประเมินว่าอาจจะมีฟิลเลอร์ค้างอยู่เงี้ยหรอ
0: ใช่ครับประมาณนี้ครับ
1: นะฮะอ่ะโอเคแต่เรื่องนี้คุณจะอยากเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรยังไงบ้างไหมครับคุณน็อตครับ
2: ไม่ครับผมแค่ออกมาบอกเฉยๆครับ แค่อยากมาบอกว่าเออถ้าไปทำแล้วมันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้มันก
1: ็อ๋อล่าสุดนะล่าสุดอันนี้ดีจังเลยคือทาง Drama Addict เขาขึ้นมาแล้วนะแค่นาทีเดียวเองเนี่ยเขาพูดเหมือนที่คุณหมอบอกเลยเอาลองเอาทีมงานลองขึ้นดูสิจ่าพิชิตก็บอกงี้บอกอันนี้น่าจะอะไรวะเนี่ยหมอผมก็อ่านไม่ออกไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรเนี่ย
0: เซนทิลาสมาครับ
1: ใช่ไหมตัวเดียวกันที่หมอพูดใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจจะต้องไปไอ้ตรงหัวตาเนี่ยเหมือนไขมันมาสะสมที่ผิวเกิดจากไขมันในเลือดมันเยอะมากมันเลยมาสะสมตรงหัว
1: ไอ้ทีมงานเอาขึ้นดิอันเนี้ยพี่ยังจะได้เคลียร์เลยนี่เอาภาพใหญ่สินี่อันนี้คืออาจารย์พิชิตก็เอาเทียบให้ดูเลยอาการที่พบในคนไข้คนไขมันในเลือดสูงครับไม่น่าเกี่ยวกับภัตตการที่หมอทำนะลุงไปหาหมอตรวจเลือดหน่อยดีกว่านี่นะฮะอันนี้ลองไปหาคุณหมอทางด้านพวกไขมันในเส้นเลือดหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับพี่ออส
2: ครับ
1: นะลองไปหาดูนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้สองกรณีเราไม่ได้บอกว่า
3: เกิดจากคุณหมอคนนู้น
1: ว่าเกิดจากคุณหมอคนนั้นฝั่งเดียวแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อคุณนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความคิดเห็นอีกมุมนึงที่กำลังจะบอกว่าอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟิลเลอร์แต่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไขมันเพราะเท่าที่ดูของพี่ออสเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นที่ขอบตาล่างอย่างเดียวเอ้ยทีมงานอย่าเพิ่งดิมันไม่ได้ขึ้นที่ขอบตาล่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นที่ขอบตาล่างอย่างเดียวมันไปขึ้นตรงติ่งหัวข้างบนนี้ด้วยเนี่ยเอาภาพใหญ่หน่อยฮะเดี๋ยวเพิ่งตัดตรงนี้เอาภาพใหญ่หน่อยเห็นไหมนั่นอ่ะติ่งเหนือหัวลูกตาขึ้นไปนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงหว่างคิ้วตรงข้างบนนั่นอ่ะอันนั้นมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลักษณะเป็นสีเดียวกันเลยถูกไหมฮะเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: หมอพูดถูกเป๊ะเลยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยจ่าพิชิตเอามาขึ้นอย่างนี้อ่ะ
3: ครับโอเคก่อนที่จะบอกว่าเกิดจากการทำประการฉีดฟิลเลอร์แล้วสลายฟิลเลอร์ไหมเนี่ยจะอาการอย่างเงี้ยผมว่าคุณออสลองไปตรวจดูก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรระบุชัดเจนว่าเกิดจากอะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่จากการฉีดฟิลเลอร์ของคลินิกนั้นก็ได
4: ้
3: ครับจะได้ชัดเจนนะครับ
1: เนี่ยนะฮะอ้าวโอเคอันนี้ขอบคุณคุณออสมากนะคุณลองไปหาคุณหมอทางด้านอายุรกรรมนะฮะแล้วก็เช็คเรื่องคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดหน่อยว่ามันสูงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้พวกความเป็นธรรมของคลินิกนั้นด้วยนะ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแกฟังไอ้เสียงอีกอันอยู่ด้วยแกเลยพูดนั่นนะฮะอ้าวโอเคทีนี้เราลองประสานหาคุณหมอที่ทีมงานให้คุณหมอแกได้ชี้แจงหน่อยในมุมของแกนะครับคุณหมอนี่มีการพูดมาหรือยังก่อนหน้านี้
5: มีแล้วค่ะ
1: ลองดูคุณหมอพูดหน่อยสิคุณหมอพูดมาอย่างลองฟังดูสิ
6: อันนี้ครับเป็นไหมที่ใช้ในการร้อยจมูกโดยเฉพาะนะครับอันนี้ครับแต่พบว่ามันเป็นสีใสๆอาจจะคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเอ็นแต่ไม่ใช่เป็นไหมที่ใช้ร้อยจมูกสำหรับร้อยจมูกโดยเฉพาะครับซื้อจากบริษัทแล้วก็ได้รับการนำเข้าแล้วก็ได้รับการจดทะเบียนถูกที่ถูกต้องนะครับ
5: ไม่ใช่
6: เส้นเอ็น 100% ครับถ้าเป็นเส้นเอ็นเนี่ยเล่าตั้งแต่วันแรกที่ร้อยแล้วครับ
5: เราเป็นหมอ
6: ใช่ครับเราเป็นหมอเราจะเอาเอ็นมาร้อยคนไข้ทำไมอ่ะครับเรารักษาคนไข้เราไม่ได้ทำร้ายคนไข้อ่ะครับเป็นหมอจริงๆครับเป็นหมอได้รับจบแพทย์ตั้งแต่ปี58แล้วก็ได้รับอนุญาตการเป็นแพทย์จากแพทยสภาตั้งแต่ปี2559ครับ
5: แต่ว่าในเรื่องของคลินิกเรื่องของสถานพยาบาลตรงนี้ยังไง
6: ครับคือตอนแรกเนี่ยอยู่ในระหว่างการขออยู่คือไม่ได้เพิ่งมาขอนะครับคือขอมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเรื่องจากในเรื่องปัญหาเรื่องของสถานที่ในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรอบข้างครับแล้วก
5: ็แต่ตอนนี้ได้รับอนุญาต
6: ได้รับใบแล้วครับก็นี่ได้รับใบแล้วครับ
5: ได้รับใบอนุญาตได้รับแล้วตั้งแต่เดือน
6: กันยาครับเพื่อขอมาตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ครับ
5: แต่ในส่วนของหมอนี่คือได้รับใบอนุญาต
6: ตั้งแต่ปี59ครับ10ปีแล้วครับ
1: นี่ฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคุณหมอท่านนี้ไม่ใช่คุณหมอที่ทำนะคุณหมอท่านนี้มาจากเดอะคลินิกผมเชิญมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหมละลายเนี่ยนะฮะส่วนทางคุณหมอที่ใส่เสื้อสีเทาอยู่ในจอภาพเนี่ยคนนี้คือคนที่ทำแล้วแกก็อยู่ที่พัทลุงแกก็ยืนยันว่าแกทำถูกต้องแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดคือแกไม่ได้เอาเส้นเอ็นตกปลาเนี่ยไปแทงจมูกใส่ให้คนแกยืนยันบอกว่าไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียหายบอกว่า ก็ฉันไปทำน้ำมันอักเสบแทบจะหลายคนเลย
7: ใช่
1: เนี่ยออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วพอเห็นเนี่ยคุณหมอคนที่เอาออกให้ก็บอกเลยว่าขอโทษนะอันเนี้ยมันเหมือนกับเอ็นตกปลา
7: ใช่ครับ
1: เนี่ยฮะ
3: คุณหมอทำไมดูในภาพกับของจริงเนี่ยดูเหมือนในภาพมันใหญ่กว่า
0: ในภาพจะเป็นกอสแผ่นเล็กๆเลยครับทำให้เส้นเอ็นมันดูใหญ่แล้วก็เส้นเอ็นที่ใช้เนี่ยมันมีหลายขนาดมากๆต่างกันเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันนิดเดียวไม่เยอะครับ
3: ครับอ๋อผมคิดว่าเมื่อกี้คุยกับคุณหมอบอกว่าเอ๊ะคุณหมอไซส์ขนาดนี้คุณหมอบอกว่าใกล้เคียงกันพอดีผมเห็นในภาพก็คิดว่าทำไมดูใหญ่จังก็คือตามที่คุณหมอแนะนำครับ
1: ลองพยายามดูหน่อยสิพยายามโทรหาหมอหน่อยนะลองพยายามติดต่อดูหน่อยเผื่อให้แกชี้แจงได้หรือคุณม่งคุณแม่แกให้แกได้ชี้แจงในมุมลองพยายามดูอีกทีสิหรือให้ทีมงานลองคนไหนลองติดต่อดูหน่อยให้แกชี้แจงคุณหมอชี้แจงเลยครับจะได้เคลียร์ว่ายังไงเพราะเมื่อกี้คุณหมอลองพูดไปในมุมนั้นมุมนึงก็หมอมองไงฮะเรื่องนี
0: ้ก็ฟัง
3: คุณหมอไม่คุณหมอคงไปออกความเห็นไม่ได้เพราะว่าเป็นแพทย์ด้วยกันเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ความคือส่วนตัวผมมองว่าถ้าพูดถึงในกรณีที่คุณหมอทำหัตถการนะครับกับส่วนหนึ่งเนี่ยกฎหมายที่มาอยู่ข้องคือพรบสถานพยาบาลซึ่งเมื่อสักครู่แกก็บอกว่าแกขออนุญาตนะแต่เพิ่งได้รับอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องนึงส่วนความผิดมีก็ไปผิดตามนั้น
4: แต่พี่ตุ๋ยคะคลินิกแห่งนี้เปิดมาได้เกือบ10ปีแล้วนะคะ
1: เกือบ10ปีแล้วนะ
4: เปิด10ปีแล้วทีนี้เพิ่งมาขออนุญาต
3: นั่นสิครับ
4: ได้เมื่อวัน
1: ขออนุญาตอะไร
4: เพิ่งขออนุญาตได้เมื่อวันที่17
3: ก
4: ันยาที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานหนูเข้าไปที่สสจของพัทลุงแกบอกว่ามีคนเข้าไปร้องเรียนเยอะมากจนสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมกับตำรวจเข้าไปตรวจค้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสรุปค่ะแล้วทีนี้หนูเลยถามว่าแล้วที่ผ่านมาที่ทำให้กับคนไข้เป็นร้อยคนแล้วที่เปิดมาหลายปีก็แสดงว่าไม่ได้รับอนุญาตอย่างนั้นเหรอคะ
1: เดี๋ยวนะคลินิกแห่งนี้เปิดมา10ปี
4: ประมาณนั้นค่ะหนูว่า
1: แต่เพิ่งได้ใบ
4: อนุญาตเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมา
1: 17กันยาที่ผ่านมา
4: 69,
1: แสดงว่าไอ้10ปีมาเนี่ยจนถึง17กันยาเนี่ยไม่มีใบ
4: ไม่มีใบอนุญาต
1: ไม่มีใบอนุญาต
4: แต่เขาจบแพทย์จริงๆนะคะเขา
1: จบแพทย์จริงแต่ไม่มีใบอนุญาต
4: ไม่มีใบอนุญาต
3: เป็นเขาเรียกว่าใบอนุญาตสถานพยาบาลก็คือเปิดใบอนุญาตเปิดคลินิกนะ
1: อ้าวแล้วเปิดมาได้ยังไงล่ะฮะพี่ตุ๋ย
3: เนี่ยแหละครับที่อันเนี้ยมีความผิด
4: หนูถามเมื่อวานสาธารณสุขหนูถามว่าแล้วที่เขาเปิดอยู่เนี่ยค่ะแล้วสาธารณสุขไม่เคยเข้าไปตรวจหรอคะเขาบอกว่าก็มันอยู่ในสถานที่ที่โจ่งแจ้งเขาคิดว่าสถานพยาที่แห่งนี้ค่ะเปิดไม่ใช่เปิดรอคือทำการรอที่จะรอใบอนุญาตหนูบอกไม่ใช่นะคะเขาเปิดแต่ว่าเขาก็ทำมาเรื่อยๆมีจนมีคนเข้าไปทำเป็นร้อยคนแล้วแล้วคุณสสจอยู่ได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หนูตั้งคำถามกับสสจจังหวัดเมื่อวาน
3: ฟังจากสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยแกก็บอกว่าแกพยายามขออนุญาตมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ผ่านติดเรื่องสิ่งแวดล้อมติดเรื่องอะไรต่างๆที่เมื่อสักครู่แกพูดนะฮะตรงนี้เนี่ยกรณีโดยทั่วไปครับคุณหมอถ้าเกิดสถานพยาบาลที่ต้องขออนุญาตหรือว่าคลินิกที่เปิดเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตคุณหมอเขาจะไม่เปิดเขาจะไม่เปิดให้บริการคนไข้เลยเพราะมันไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมคือแกก็เป็นคุณหมอจริงนั่นแหละ
4: ก็กลับ
3: มานั่งดูว่าโอเคแกสามารถทำหัตถการได้ก็ต้องมานั่งดูว่าตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ในการทำเนี่ยได้มาตรฐานหรือผ่านอย.ไหมอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของการโฆษณาตามพระราชบัญญัติพยาบาลเหมือนกันเมื่อแกไม่ได้ใบอนุญาตประกอบคลินิกหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายเนี่ยเรื่องของแกโฆษณาที่บอกว่าทางน้องเนี่ยว่าไม่ละไหมละลายเป็นบุฟเฟ่ไปอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความผิดหนึ่งฉะนั้นความผิดที่มันเกิดขึ้นมันแยกแต่ละกฎหมายแต่ละฉบับรวมทั้งจริยธรรมด้วยอันนี้ถ้าสมมติคุณหมอคิดว่าสิ่งผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็อยากจะให้บรรเทากับทางคนไข้หรือว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการมากกว่าที่จะปฏิเสธเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยเข้าไปร้องเรียนคุณหมอตามกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยคุณหมอก็ต้องไปนั่งชี้แจงครับอาจจะต้องมีบทลงโทษอะไรไปตามข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นก็อยากให้คุณหมอพิจารณาในการชดเชยหรือบรรเทาให้กับคนไข้ที่เกิดขึ้นครับ
4: และที่หนูคาใจคือแม่ของหมออ่ะมีการกล่าวหาว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยมาจ้างหนูมาจ้างหนูนี่คือหนูคาใจมาก
1: เขาบอกคุณรวยมากมีเงินเป็นร้อยล้านเหรอใช่ที่แม่หมอบอกเนี่ย
4: หนูอยากให้แม่ของคุณหมอออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่ายังไงคะ
1: แพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่ไม่ร่ำรวยแต่คุณรวยมหาศาลหมายถึงคุณหมายถึงคุณใช่ไหม
4: หมายถึงว่าผู้เสียหายเนี่ย
1: ผู้เสียหายรวยมหาศาลใช้ไปร้อยชาติก็ไปหมดมีเงินจ้างสื่อลงทุกวันวันละหลายรอบบางวันร้อนใจโพสต์เองเลย จำไว้นะกรรมมันมีเห็นกันชาตินี้แหละ
4: หนูอยากให้คุณแม่คุณหมออธิบายตรงนี้นิดนึงอะค่ะเพื่อความเป็นธรรมของหนูด้วยอะนะคะ
1: แม่แต่ผมไม่ได้เขาไม่ได้จ้างผมวันนี้มาออกนะผมมาขอให้เขามาออกแล้วผมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาด้วยนะแม่เดี๋ยวแม่จะเข้าใจผิดด้วยบอกแม่ไปก่อนเอ๊พี่ตุ๋ย
3: ครับ
1: ความผิดมัน
3: เนี่ยความผิดอย่างที่ผมบอกเรื่องพระราชบัญญัติสถานพยาบาลในส่วนของคลินิกใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งแกมีนั่นแหละแต่อาจจะเป็นเรื่องความผิดทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์ส่วนความสายเป็นเรื่องละเมิดที่ว่ากันไปฉะนั้นกฎหมายมันเกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าคุณหมอคิดว่าแน่นอนครับการทุกอาชีพอ่ะมันเกิดความผิดพลาดได้ถ้าการผิดพลาดแล้วรับผิดชอบผมว่าปัญหามันไม่เกิดก็อยากให้คุณหมอรับผิดชอบส่วนเรื่องของความผิดตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราร้องเรียนแน่นอนหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะลงไปเขาก็จะไปดำเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องตามพรบสารพยาบาลไหมพรบวิชาชีพเวชกรรมไหมจริยธรรมการแพทย์ไหมพวกนี้ต่างๆนานาซึ่งคุณหมอมีความผิด
1: ครับ
3: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะคนที่ฟังแล้วบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจประเด็นของเรื่องหลายคนเข้าใจผมเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจแล้วก็มีการพิมพ์งงๆเหมือนกันอธิบายให้ฟังอย่างนี้คือเรื่องนี้มันแบ่งเป็นหลายเรื่องราวนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของการร้อยไหมนะฮะทางนี้เขายืนยันมาบอกว่าเขาเองเนี่ยร้อยมาแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วก็มันเหมือนกับมันบวมนะฮะแล้วมันก็ทำให้มีการปวดร้าวบางคนก็บอกว่ามีอาการที่ไหมมันทิ่มมาลอกจมูกเอามือจับเนี่ยก็เป็นเส้นเอ็นเนี่ยโผล่ออกมาก็เข้าไปเก็บใหม่โดยการใช้เอ็นเพิ่มเข้าไปอีกไม่ใช่เอ็นแต่เป็นไหมเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่ามันมีผู้เสียหายคนอื่นๆที่ลักษณะร้อยไหมแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับคลินิกเนี้ยหลายคนอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สองแยกเรื่องราวของเมื่อกี้พี่ออสบอกว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันบวมพอบวมเสร็จก็เลยไปฉีดสลายพอหมอเขาฉีดสลายให้เสร็จปุ๊บแกขึ้นแผลเป็นแบบนี้นะฮะแต่พอมาเปิดภาพดูเนี่ยคุณหมอพีทซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากเดอะคลินิกมานั่งกับผมวันนี้แกก็บอกว่าอันนี้ดูแล้วมันไม่ได้เข้าข้างทางฝั่งนู้นนะแต่มันก็ต้องเป็นกลางหมอเขาบอกว่าอันนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นแผลเป็นแต่มันน่าจะเกิดจากไอ้พวก
3: ไขมัน
1: ในเลือดสูงก็เลยทำให้ขึ้นมาแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็หัวตาต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ให้ไปหาหมอยุรกรรมดูก่อนที่จะไปโทษหมอคนนี
3: ้
1: ไม่งั้นเดี๋ยวไปโทษแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยพี่ออสจะซวยไปด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คืออันนี้ประเด็นหลักสำคัญอีกอันนึงที่เมื่อกี้ไม่เคยหยิบยกมาพูดเลยก็คือเมื่อกี้ทางฝั่งของตัวพี่จิ๋มบอกไว้บอกว่าณตอนนี้เนี่ยคลินิกหมอเปิดมา10ปีแล้วแต่หมอเพิ่งได้รับใบอนุญาตในการที่เปิดคลินิกเนี่ยเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมา
4: ใช่ค่ะ
1: หมอต้องตอบคำถามนี้กับสังคมว่า10ปีที่ผ่านมาที่หมอพูดเมื่อกี้นี้หมอจบมั้ยหมอเป็นหมอจริงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใบประกอบในการที่จะมาเปิด
3: คลินิก
1: เนี่ยแล้วคุณไปทำหัตถการให้กับทางคนไข้เนี่ยผิดทันทีนะฮะต่อให้คุณเป็นแบบด็อกเตอร์จบเกียรตินิยมมาจากไหนมีหมอเก่งๆ 5-6 คนอยู่ในสถานพยาบาลหรือคลินิกอันนั้นแต่คลินิกไม่ได้มีการได้รับใบอนุญาตให้หมอเก่งที่ไหนเป็นหมอแท้ๆมาจากไหนก็ผิดถูกไหมพี่ตุ๋ย
3: ใช่ครับผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
1: มันต้องแยกกันอย่างนี้ก่อน
3: เรื่องการโฆษณาโอ้โหมันมีหลายเรื่องโฆษณาเรื่องใบอนุญาตเปิดคลินิกพวกนี้นะครับยังไม่รวมกับแพทย์กับจริยธรรม
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้หมอบอกหมอจะชี้แจงนะจะให้ทนายชี้แจงแต่ตอนนี้ปิดเครื่องไปแล้วหมอปิดเครื่องแล้วแล้วทนายว่าไงแล้วก็ปิดเครื่องเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วเรื่องนี้จะไงกันต่อไป
4: ก็ต้องถามคนที่เขาเสียหายอะค่ะว่าเขาจะเอายังไง
1: เอาไงคุณคุณแค่ขอให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่คุณได้มีการเอาออกไปถูกไหม
7: ใช่ครับ
1: หรือมีอย่างอื่นอะไรอีกไหม
7: มันก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังแบบยังไม่ได้เอาออกเพราะบางคนก็ไม่มีเงินที่จะเอาออกใช่มันก็น่าสงสารอยู่บางคน
1: ไม่มีเงินที่เอาออก
7: ใช่ครับ
3: ความเห็นผมคุณคิดว่าถ้าผู้เสียหายที่คิดว่าความเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำหัตถการของคุณหมอท่านนี้คลินิกนี้แล้วมันเกิดปัญหาก็ไปติดต่อคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ดำเนินการหนึ่งนะความเห็นผมก็คือ คืนค่าทำหัตถการซะถ้าไม่คืนก็ชดเชยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสองไปดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็หาทางแก้กับลูกค้าหลายๆคนที่เกิดขึ้นมากกว่าที่คุณหมอจะรอให้เขาไปร้องเรียนที่หน่วยงานรัฐคุณหมอจะเจอเรื่องมากมายมากกว่านี้อีกนะครับคุณหมอต้องเลือกเอาว่าคุณหมอจะทำยังไงแต่ผมว่าวันนี้ หน่วยงานทราบแล้วน่าจะเข้าเองแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ผู้เสียหายไปร้องแล้วครับ
1: นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วทำไม
4: หน่วยงานเข้าหน่วยงานเข้าไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็สั่งปิดไปแล้วค่ะสั่งปิดแล้วทีนี้ทางเพจของคุณหมออธิบายในเพจว่าที่เขาปิดไปเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาสจสั่งปิดแต่เป็นเพราะเขาปิดเองเขาปิดปรับปรุงแล้วพร้อมที่จะมาเปิดใหม่ในเดือนนี้ค่ะหรือว่าเดือนหน้าหนูก็ไม่แน่ใจ
1: ตอนนี้เปิดยัง
4: ตอนนี้ยังเตรียมการที่จะเปิดค่ะเตรียมการที่จะเปิดในเพจนะคะที่เขาออกมาชี้แจงหนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
3: ก็ที่เขาปิดก็เพราะเขาไม่ได้รับใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลไงครับเขาถึงต้องปิดผมเชื่อแบบนั้นเลยนะครับแล้วพอได้รับแล้วก็ถึงจะเปิดได้
1: แล้วความปิดมันไม่เกิดเหรอครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย
3: เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสสจเนี่ยก็ต้องไปดำเนินการของคุณหมอโดยตรง
4: อันนี้คือมันต้องแยกกันใช่ไหมคะหมอระหว่าง
3: การเปิดสถานพยาบาลเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับหนึ่งจริยธรรมแพทย์ฉบับหนึ่งโฆษณามันก็เข้าเรื่องโฆษณาที่เขาทำมาตรการก็ไปเข้าของพรบสถานพยาบาลซึ่งเขาจะมีความผิดหลากหลายใช้กฎหมายแต่ละฉบับแยกกันเลยครับเขาก็ถูกดำเนินการทั้งสสจสบสแพทยสภาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในส่วนความรับผิดทางละเมิดที่เกิดขึ้นกับตัวคนไข้ก็แยกกันไปแต่หน่วยงานรัฐก็ว่าไปคือโดนแน่นอนครับพี่หนุ่ม10ปีที่เปิดมาไม่รับใบอนุญาตครับ
4: อันนี้หนูประมาณนะคะว่าอาจจะ10ปีเพราะว่ามันเปิดมาหลายปีมากก็ประมาณนั้นเลย
3: มันไม่ได้ยากเลยครับมันมีเวชระเบียนคนไข้มันจะบอกได้นะครับในนั้นจะบอกไว้เลยเพราะว่าคือกฎหมายมันบังคับอยู่แล้วว่าคลินิกเปิดแล้วจะต้องมีเวชระเบียนนะครับมันมีทุกอย่างหมดคือยังไงตรงนี้มันมีหลักฐานชัดเจนคุณหมอต้องเข้าไปชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: โอเคสุดท้ายอยากจะเตือนอะไรผู้ชมไหมครับ
0: ครับก็ก่อนทำหัตถการใดๆนะครับก็อยากให้ตรวจเช็คแพทย์ที่ทำหัตถการนะครับรวมไปถึงตอนที่ระหว่างก่อนจะทำหัตถการอยากให้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งล็อตทั้งวันหมดอายุซึ่งเราสามารถนำไปเช็คกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตได้ว่าเป็นสินค้าแท้แน่นอนนะครับแล้วก็กลับบ้านไปถ้าเกิดว่าพบปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษาแพทย์ที่คลินิกนะครับเพราะปัญหาหลายๆอย่างถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเริ่มแก้ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเคสเนี้ยก็จะเริ่มมีพังผืดนะครับหรือว่ามีการจมูกสูญเสียเนื้อเยื่อถาวรทำให้รักษายากขึ้นครับ
1: มันถึงขั้นนั้นได้เลย
0: ครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันอักเสบไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แล้วไม่มีการเอาออกจมูกเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะเสียหายผิดรูปหรือว่ามันอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างนี้ได้เลยไหมฮะ
0: ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับ
1: ก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่มีอาการนี้อยู่แล้วเคยไปทำกับคลินิกนี้ณวันนี้เขาปิดอยู่คุณก็อาจจะเป็นต้องไปหาคุณหมอท่านอื่นก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์ถามคุณหมอไว้ให้ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันคืออะไรเก็บวัสดุที่คุณเอาออกจากจมูกเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไว้เป็นหลักฐานอันเนี้ยเขาไม่เอาไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วยสำคัญนะสำคัญนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าฉันเองเนี่ยไปทำจมูกที่คลินิกนี้มาแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยไปให้ดูด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันอีกทีนึง
3: ครับหลักฐานใบทรงใบเสร็จหลักฐานการโอนเงินคดีพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับ
1: ครับแต่ยังไงเนี่ยต้องไปหาหมอท่านอื่นก่อนนะคุณอย่ามารอเลยคุณอย่ามารอว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอหมอคนนี้เปิดก่อนแล้วให้รับผิดชอบก่อนเพราะคุณหมอเขาบอกเลยถ้าคุณทิ้งเอาไว้เนี่ยเนื้อเยื่อจมูกคุณมันจะเสียหายแล้วมันอาจจะทำให้จมูกผิดรูปหรือติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยไม่คุ้มแต่บางคนก็ไม่มีตังค์จะไปออกนี่ทำยังไงเนี่ยหมอมันจะยุ่งตรงนี้นะ
4: นั่นแหละค่ะ
3: นี่แหละคือปัญหาของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
1: ใช่ไหมฮะ
4: และนี่ก็คือปัญหาของพี่ผู้หญิงคนนั้นที่แกไม่กล้ามาด้วยค่ะเพราะว่าของแกนี่คือแกบอกว่าแกไปแอบทำอะค่ะสามีไม่ทราบครอบครัวไม่ทราบลูกไม่ทราบแล้วนี่ถ้าแกบอกถ้าแกมาออกรายการนี่คือสามี
1: หัวด่าแน่
4: หัวด่าแน่และหน้าแกแบบเบี้ยวปิดรูปอยู่เลยอะค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับผมมองว่าคนอยากสวยน่ะทำได้หมดแล้วครับจะแอบใครไปทำเนี่ยแต่เมื่อมันเกิดปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาผมว่าถ้าออกมาพูดเรื่องจริงแล้วปกป้องเรื่องของตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไม่ต้องกลัวครอบครัวครับ
4: คร
3: ับแต่การออกมาพูดแล้วเราแค่บอกว่าเราเจออะไรเท่านั้นเองแล้วก็เป็นวิทยานให้กับหลายๆคน
1: แล้วก็อันสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยจะไปคลินิกที่เกี่ยวข้องกับเสริมความงามเนี่ยคุณจำเป็นต้องดูใบอนุญาต
3: ใช่ครับใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลซึ่งใบอนุญาตเปิดคลินิกนั่นแหละครับแล้วก็ตัวผู้ประกอบการก็คือแพทย์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครับ
1: แบบนี้ถือว่าลักไก่มา10ปี
3: ลักไก่อันนี้ลักไก
1: ่นี่ลักไก่มา10ปีตอนคุณไปทํานั้นเชื่อว่าไม่มีใบอนุญาตด้วย
7: ใช
1: ่คุณก็ไม่รู้ด้วยเพราะคนมันพูดปากต่อปากที่นี่ถูกและดี
4: แล้วอย่าง
1: แบบบุฟเฟ
4: ่คลินิกเขาอยู่ในสถานที่โจ่งแจ้งคือติดถนนเอเชียเลยค่ะติดกับโตโยต้าก็พูดได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดนะคือติดกับถนนเส้นหลักเลยค่ะที่
3: คือมันมองเห็นด้วยสายตาคิดว่าน่าจะได้รับอนุญาตแต่บนความเป็นจริงแล้วภายในที่เขาดำเนินการอยู่มันยังอยู่ในขั้นตอนซึ่งมันไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยแต่เขาก็คงลักไก่นะอย่างที่พี่ว่า
1: ครับอันนี้คือลักไก่ไม่ได้นะหมอจะมาบอกว่าหมอเป็นหมอจริงๆหมอจะไปทำอย่างนั้นคนไข้ทำไมด้วยนะสุดท้ายถ้าหมอจะพูดหมอกลับไปดูขั้นตอนแรกก่อนก็คือตัวหมอเองใบอนุญาตในการประกอบสถานพยาบาลยังไม่มีเลย
3: ครับ
1: ก็เหมือนกับหมอเปิดทำที่บ้านเองอ่ะ
3: ใช่
1: เหมือนหมอเปิดทำที่บ้านเองอ่ะตอนเนี้ย
3: คือมันไม่ได้มาตรฐาน
1: ม
3: ันจะไม่ได้
1: ถ้าหมอทำแบบนี้นะผมบอกเลยอีกหน่อยร้านกาแฟก็หาหมอคนนึงมาแล้วเดี๋ยวว่าร้อยไหมในร้านกาแฟก็ได
4: ้คิดเหมือนพวกหนูเลย
1: ถูกไหม
4: คิดเหมือน
1: นั่นแหละมันไม่ถูกต้อง
4: พี่หนุ่มคะหนูขอฝากนิดนึงได้ไหมคะ
1: อะไร
4: ฝากถึงคุณแม่ขาหนูเขาไม่ได้จ้างหนูมานะคะผู้เสียหายไม่ได้จ้างหนูนะคะคุณแม
1: ่นะโอเคนะครับขอบคุณคุณหมอมากจากเดอะคลินิกนะฮะสวัสดีฮะหมอพีท
3: ขอบคุณ
1: ขอบคุณพี่ตุ๋ยนะ
4: ขอบค
1: ุณน้องขอบคุ
4: ณ
1: พี่นะน้องก็ดูแต่สับอย่างเดียวเนี่ยชีวิตไม่เข้ารายการเลยนะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับ
8: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ศุกร์ซึ่งเราก็สัญญากันไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของเยอรมันกันต่อ
1: ไม่คุยอ่ะ
0: แต่วันนี้เราจะไม่คุยแล้วเพราะว่าท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนนิมนต์ของเราเปลี่
1: แ
0: ย
1: บ
0: น
1: บ
0: เ
1: ต
0: ริ ื
1: ด
0: ่อง
1: นัก
0: มา
1: ร้
0: ว
1: อ
0: ่าง อยากจะมาคุยกับเรื่องลูกสาวแห่งชาติเมื่อ
1: ต
0: ว
1: ิ
0: าน
1: ด
0: นี้
1: นั
0: แต
1: ก
0: ก
1: ร
0: ไป
1: ้
0: เ
1: อ
0: หม
1: ง
0: ือนกันนะเพราะติดนักร้องแหม
1: เออใช่ครับเป
0: ติ
1: ็
0: ด
1: น
0: นั
1: โ
0: ก
1: อ้
0: ร
1: โ
0: ้
1: ห
0: องแล้วก็มีพวงมาลัยติดแบงค์ด้
1: คว
0: ย
1: ุณ
0: นะ
1: ส
0: ค
1: ริ
0: ะ
1: บูรณ์ดู
0: เดี๋ยว
1: ค
0: ย
1: ุ
0: ัง
1: ณ
0: ไม่ได้สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คุณสริบูรณ์ดูเท่าแก่ธนินทร์เจียรวโรจน์นี่ก็ติดนักร้องติดเด็ก
0: จริงตอนนี้ใครๆก็พูดเรื่องแน่ๆกันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยดูแต่คลิป YouTube
1: ถึงวันเนี้ยคือเราไม่ต้องสรุปซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็รู้อยู่ว่าปรากฏการณ์ง่ายๆก็คือว่ามีรายการประกวดการแสดงสามารถพิเศษร้องเพลงหรืออย่างอื่นนะในอเมริกาเนี่ยรายการดังรายการหนึ่งนะอเมริกา Has Got Talent มันจะมี
0: ค่ะ
1: รายการประกวดร้องเพลงอื่นๆ I American Idol มี Big Brother มันจะมีหลายรายการแล้วก็รายการพวกนี้โดยธรรมชาติเนี่ยเริ่มแผ่วเรตติ้งลดลงแล้วการแสดงในรายการเนี่ยก็จะพื้นๆมาร้องเพลงเล่นกลเอาหมามาเล่นกายกรรมโหน
0: ค่ะ
1: เชือกไอ้รายการอเมริกา Has Got Talent เนี่ยกำลังจะย้าย
0: ค่ะ
1: ที่บันทึกและที่ทำที่ผลิตเนี่ยไปอยู่เทนเนสซีเ
0: ค
1: พรา
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ว่าที่อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำไป
0: ค่ะ
1: เรื่อยๆแล้วก็แคลิฟอร์เนียภาษีสูงมาก
0: อ่าฮะ
1: ภาษีสูงคุณค่าแสดงค่าอะไรเนี่ยคุณจะถูกตัดไป30%นะสมมุติว่าเนเน่ได้รางวัล1 ล้านเนี่ยถ้าร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: เงินสดทันทีคุณถูกตัด30%คุณอย่า
0: ถ
1: ไป
0: ู
1: โท
0: ก
1: ษเพราะจริงๆเนเน่ชนะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผมรู้ข้อมูลนี้มาเนื่องจากคนคว้าก่อนหน้านี้มานานแล้วมันไม่ใช่ข้อมูลปกปิดแต่คนไทยก็งงเฮ้ยมันเบี้ยวกันหรือยังไงรางวัล1 ล้านดอลลาร์เนี่ยถ้าจะครบล้านเนี่ยคุณรับไป40 เดือน40 ปี
0: ค่ะ
1: นะจึงจะได้นับแล้วนะก่อนหักภาษีนะครับนั้นคุณจะโดนหักภาษีนิดเดียวถ้าคุณรับ
0: ค่ะ
1: เดือน10,000-20,000 ดอลลาร์ใช่ไหม
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ันนี้เรื่องรางวัลเราไม่อยากจะพูดรายละเอียดโดยตรงแต่ว่าคนที่โวยวายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเนี่ยเนี่ยไม่ก็เข้าใจซะด้วยว่าภาษีมันแพง
0: จริง
1: คุ
0: จ
1: ณ
0: ริ
1: รัง บเงินก้อนเนี่ยคุณเหลือ3-4 แสนดอลลาร์หักภาษีนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ผู้จัดรายการเขาเอาเปรียบไม่ใช่มันอยู่ในสัญญาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณเลิกไปเล่นกอล์ฟอย่างโมเมจุฑานุการเนี่ย
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเกิดได้รถยนต์เนี่ยคุณต้องเสียภาษีอีก
0: ก็ถูก
1: ที่
0: ใช
1: เขา
0: ่
1: อยากเอาอ่ะเขาก็ขายไป100,000-200,000เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะเพราะว่าเนเน่เนี่ยไปคนรู้จักทั้งโลก
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ดี๋ยวกลับมาทํางานทําดนตรีทําอะไรโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านอ่ะ
0: ไม
1: น
0: ่
1: ะ
0: รอหมดสัญ
1: เรา
0: ญา
1: จะไ
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ่พูดเรื่องเงินนะผมเพียงแต่จะบอกว่าไอ้รายการ AGT เนี่ยมันทนภาษีไม่ไหว
0: ค่ะ
1: เรตติ้งก็ตก
0: อ
1: แ
0: ื
1: ล้ว
0: ม
1: มันก็กำลังจะย้ายไปผลิตที่เทนเนสซีเดี๋ย
0: คว
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้รายการฮอลลีวูดจะย้ายมาเมืองไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผลิตนะ
0: อื
1: เพรามะว่าภาษีน้อยแถมทิ้งจะได้บางทีก็ได้ฟรีเขาช่วยเหลือต่างๆนานาใช่ไหม
0: ค่
1: ละ ดภาษีมันก็จะย้ายพอมาเจอเนเน่ซึ่งมันพิเศษไปกว่าคนอื่นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้เป็นคอมเมนเตอร์สามสี่คนเนี่ยก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมคนดูเป็น100 ล้านแป๊บเดียวคลิกคลิกคลิกมาเข้าแถวยืนคอยขอบัตรที่พาสเดนา
0: อืม
1: แล้วอันนี้ผมเล่าสรุปให้ฟังนะคือผู้วิจารณ์คนหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าขอบคุณที่เนเน่มารายการเรา
0: อืม
1: แทนที่เนเน่จะขอบคุณให้หนูมาเล่น
0: ก็ขอบคุณอยู่ในนี้เขา
1: ค
0: ก็
1: ือ
0: ข
1: เน
0: อบค
1: เน
0: ุณ
1: ่เนี่ยเป็นฟีนอมินาปรากฏการณ์
0: อ่าฮะ
1: ที่เป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาดูเหมือนขวยเขินเอิร์นอายเล่น3 เพลง 3 รอบเนี่ยพิเศษไปเลยเพลงสุดท้ายก่อนวันประกาศผลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันอังคารแล้วก็มาต่อวันพุธวันพุธเนี่ยโหแบบครบเครื่องหมดเล่นกีตาร์ก็สุด
0: อ่าม
1: ีความเป็นตัวเอง arrange เพลงใหม่แล้วก็ร้องเพลงก็แบบธรรมชาติทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ลีดเขาบอกว่านักร้องมืออาชีพพวกร็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาร้องเนี่ยเขาร้องเต็มที่ใช่ไหมตาม
0: ค
1: เพ
0: ่ะ
1: ลงเขียนโน้ตที่เขาทํามาแต่เขาไม่สามารถจะลีดแบบ
0: อ่า
1: ตาลีดนะเขาจะเล่นเบสนะ
0: ค่ะ
1: เล่นเป็นห้องห้องเล่นจังหวะไป
0: ค่ะ
1: ซึมไม่งั้นมันลำบากไอ้เจ้าเนเน่นี่มันทำมาทุกอย่างการแสดงออกบนเวทีอย่างรอบสุดท้ายเนี่ยนะที่เล่นเพลงเขาเรียกอะไร Seven Nation Army ข
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: ไวท์สไตรป์นี่ผมเหมือนรู้เรื่องเลยนะครับผมค้นผมไม่ใช่แฟนน็อกหรือเพียงว่าผมฟังเพลงเพราะอยู่อเมริกา5-6 ปีเนี่ยเราก็จะฟังเพลงต่างๆแล้วก็รู้ว่าอันไหนชอบไม่ชอบว่าชอบเพลงพวกช้าๆลูกทุ่งคันทรีพ็อปร็อกพอได้พอมาเจอฮาร์ดร็อกเนี่ยเราก็จะไม่ชอบนะเพราะมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่เนเน่ร้องไม่รู้เรื่องนะร็อกเนี่ยมันจะร้องไม่รู้เรื่องอยู่แล้วต้องเช็คโน้ตแล้
0: วว ั
1: ต้
0: ก
1: อง
0: วักวัก
1: โอ
0: วัก
1: แล้วมันก็วัก แต่ล็อกเนี่ยมันมีเป็น4

0: 50แบบนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นอย่างเนนี่ร้องเนี่ยเขาเรียกเฮฟวี่เมทัลแล้วก็ร็อกสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะครับโอเคสรุปก็คือว่าไอ้รายการนี้มันแบบชุบชีวิตขึ้นมาเลยสิ่งที่เนเน่ทำและผมดูจากคำวิจารณ์รอบทั้งระบบเนี่ยสิ่งที่เนเน่ทำคือเอาความเป็นตัวของตัวเองและรอบรู้และอดทนฝึกฝนมาตลอดตั้งแต่อายุ6ขวบนะฮ
1: ะ
0: เรื่อยมาจนปัจจุบัน16ขวบเนี่ยขึ้นบนเวทีที่คนไม่คาดคิดว่าจะทำได้ดีหรือดีกว่าต้นฉบับแล้วก็มีแปลกเป็นของตัวเองรู้จักคิดเรียบเรียงใหม่ทำโน้ตใหม่ซึ่งอาจจะมีทีมนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นเขาไม่คิดว่านี่เป็นเด็กไทยเด็กเอเชียเขาคิดว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในร็อกที่โลกไม่เคยเห็นแล้วร็อกก็กำลังจะตาย
1: ค่ะใช่
0: มันก็พื้นมา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกของชีวิตของเนเน่และครอบครัวพ่อแม่เนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วว่าต่อไปนี้โลกจะรู้จักผมก็ไปดูในเว็บไซต์ของเนเน่รอยัลเนี่ยเขาก็บอกว่าเพลงใหม่กำลังจะมาคือเขามีเว็บไซต์มีขายหมวกเขาเตรียมพร้อมทำธุรกิจแหละนะเขามีเป็นมืออาชีพแล้วก็เขาคงจะเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ผมคาดหวังเพราะเราต้องเป็นตัวของตัวเองจึงจะมีความสุขเพราะเราไม่ถูกใครมาปิดกั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นร็อกของเนเน่อาจจะเป็นร็อกแบบที่ผมไม่วิจารณ์ดีกว่าเพราะผมไม่ใช่นักร็อกแต่ผมถ้าเป็นพ็อปร็อกนี่เราทุกคนพอได้นะครับอาจจะเป็นร็อกแบบใหม่เป็นร็อกอันดามันภูเก็ตอะไรผมไม่รู้นะครับผมอยากคอยดูเพราะว่ามันมีนักวิจารณ์ดนตรีร็อกเกอร์ฝรั่ง 2-3 ค่ายที่ผมนั่งดูไอ้พวกทำ YouTube เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขาบอกว่าถึงยูไม่รู้เรื่องเพลงร็อกอ่ะแต่คุณฟังแล้วมันสนุกอ่ะแล้วคุณฟังเรื่องคุณแบบสั่นสะเทือนไปทั้งตัวถ้าคนไทยจะเรียกว่าขนลุกของเขาก็คือว่ามันแบบใจหายไปเลยแล้วมันแบบซึมซับแล้วไอ้เด็กคนนี้มันมาจากไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นสีบูนกับเราเนี่ยนะกับผมเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเพลงล็อกผมก็เชื่อตามที่ฝรั่งแนะนำว่าคุณก็ดูไปฟังไปคุณชอบไหมแล้วคุณแบบน้ำตาไหลไหมถ้าคนไทยเขาร้องไห้กันเยอะโอเคสรุปก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยในการติดตามข่าวของผมเนี่ยปล่อยให้ลูกเติบโตอุดหนุนสนับสนุนทุกอย่างที่ลูกต้องการ
1: ใช่
0: แล้วประคับประคองแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วเขาก็คงไม่ใช่คนจนนะผมไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวเราไม่ควรไปเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาพ่อแม่สนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ลูกจะทำอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณสิริบูลเนี่ยเป็นแม่แล้วก็มีลูกสาว2คนผมไม่มีลูกสาวผมเลี้ยงไม่เป็นนะมันยังไงลูกจึงเก่งขนาดนี้
1: อิงว่าการเลี้ยงลูกให้ได้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะอาจารย
0: ์
1: มันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจค่ะเพราะว่าเวลาเลี้ยงลูกมันไม่ได้ใช้แค่ความรักมันก็ต้องใช้สมองแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างอย่างคุณพ่อของเนเน่เองเนี่ยหญิงว่าเขาคิดตลอดเวลานะว่าเขาจะช่วยผลักดันลูกยังไงบ้างสมมติหญิงเองก็หญิงเป็นคนไม่ได้เน้นว่าลูกจะต้องเก่งวิชาการแต่ว่าอยากให้เขามีบุคลิกลักษณะที่มีความมั่นใจและสามารถที่จะเติบโตคิดเองได
0: ้
1: เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองได้นะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้สามารถจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ช่วยประเทศช่วยบ้านเมืองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากปลูกฝังลูกเพราะฉะนั้นก็จะให้ลูกทำกิจกรร
0: ม
1: ให้ลูกได้มีโอกาสไปสัมผัสกับชีวิตของผู้คนในสังคมหลากหลายรูปแบบแล้วก็ให้ได้ทำในสิ่งแล้วก็ให้โอกาสมากกว่าให้โอกาสทดลองทำในสิ่งที่เป็นไปได้ลองดนตรีที่ชอบไหมศิลปะชอบไหมเล่นกีฬาชอบอะไรก็ส่งเสริมนั้นเล่นกีฬาได้ดีก็ส่งเสริมเล่นแม้แต่ไม่ได้เริ่มเล่นกีฬาก็อยากให้ลองเล่นกีฬาอย่างแบลเนี่ยไม่อยู่โรงเรียนเดิมมาไม่เล่นกีฬาค่ะพอเอามาเข้าจิรดาก็โยนเข้าไปเป็นนักกีฬาแล้วก็ปรากฏว่าก็เล่นได้ดีก็เป็นแชมป์ประเทศไทยของจิรดากันเล่นแชร์บอล แล้วก็ดนตรีก็ให้เล่นอ้าวลองเล่นเปียโนชอบไหมดนตรีไทยอะไรก็ให้โอกาสมากกว่าค่ะให้โอกาสทดลองและชอบอะไรก็ลุยไปตามนั้น
0: เพราะว่ามันเป็นศิลปะสำคัญที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยในมุมมองของผมลูกคนเดียวเป็นผู้ชายนะแต่ผมคิดว่าคงจะคล้ายกันในแง่ที่ว่าให้ลูกจะไปทางไหน
1: ค่ะให้โอกาสใช่
0: ลูกไม่ต้องเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เราค่อยๆดูให้ประสบการณ์เยอะ
1: ๆใช
0: ่ตัดสินใจไปทางไหนอาจจะผิดหรือถูกเราหนุนเต็มที่
1: เหมือน
0: เหมือนพ่อของเนเน่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ผมจะยกตัวอย่างอันนั้นนะก่อนจบก็คือว่าตอนนี้ชีวิตของเนเน่กำลังจะเริ่มแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ลูกเรานะที่ต้องไปยุ่งกับเขาว่าจะต้องเลี้ยงลูกยังไงดูเขาเป็นแบบอย่าง
1: ค่
0: ละ ูกเราไม่จำเป็นต้องโด่งดังเป็นดาราอ
1: ค
0: ะไร
1: ่ะ
0: อย่าง
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าทําแบบที่เนเน่ทำคือขยันหมั่นเพียรถ้าเราพบว่าลูกเราจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรเนี่ยส่งเสริมเต็มที่ทุกเรื่องทุกทรั
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: ยากรถึงเราจนไม่มีตังค์เราก็ต้องขายของขายบ้านหรือขยันทํางานผมไม่ทราบนะครับผมก็เต็มที่ผมจะสรุปอย่างนี้อย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างอย่างรวดเร็วนะครับผมติดตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอแลนด์มาหลายปีนานมากแล้วนะครับเห็นบนจอนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออลีเช
1: อล
0: ล
1: ิ
0: ็อก
1: เชอร์ล็อก
0: เอาไปค้นดูได้เลยผมตามฟังเธอเล่นร้องเพลงริมถนนที่เมืองดับลินไอแลนด์เป็นชาวไอริชนะครับมา
1: คล
0: หล
1: ้
0: าย
1: าย
0: ป
1: ๆเ
0: ี
1: นเ
0: ม
1: น่
0: าก
1: เลยคล้
0: น
1: าย
0: ะ
1: ๆเน
0: เหม
1: เน
0: ือนแล้วมาก่อนเนเน่เพราะเนเน่อาจจะรู้จักก็ได้เพราะว่าถ้าค้น YouTube นะแต่นี่เรื่องมาหลายปีแล้วแล้วปัจจุบันนี้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวพอเล่าย่อๆคือว่าคล้ายๆกันยังไงที่ว่าไอ้เจ้าอาลีเชอร์ล็อกเนี่ยจะร้องเพลงแนวป๊อปร็อกนะจะไม่ใช่ร็อกจ๋าอย่างนี้เป็นป๊อปป๊อปปูล่ามิวสิกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพลงที่เราฟังง่ายอ่ะนะครับฝรั่งนะครับแล้วก็ cover เพลงต่างๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเขียนเพลงทำเพลงเป็นเด็กมัธยมแม่ต
1: ค
0: า
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ก็เศร้าก็จะเขียนเพลงเศร้าได้เยอะ
1: อืม
0: ก็เหลือพ่อก็เหมือนพ่อเนเน่นะไปวางหมวกเปิดเนี่ยกล่องกีตาร์
1: เ
0: ร
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นหมวก
0: บริ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: าคที่ดับลินทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ไหนพ่อก็จะไปถ่ายภาพกำกับดูแลคอยกันจิโกมากวนลูกสาวอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็จัดเครื่องดนตรีอะไรซาวอะไรทั้งหลายให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มดังก็ไปออกรายการที่อเมริกาไม่ได้ประกวดนะครับคนเขารู้จากไอ้เนี่ยคลิป YouTube เลยทั้งหลายนี่มาหลายปีมาแล้วนะผมให้ดูภาพ2017 2021แล้วในสุดเนี่ยล่าสุดใช่ไหมล่ะมีอ
1: ส
0: ั
1: อง
0: ล
1: พ
0: บ
1: ั
0: ั้
1: น
0: ม
1: ยี่สิบห้าอ๋อมี
0: แต่
1: อัล
0: เรื่
1: บ
0: อง
1: ั้ม
0: ที่พ่อแม่ควรจะเข้าใจแล้วผมก็ชอบแอลลี่เชอร์ล็อกในแง่ที่ว่าพ่อเขาบอกว่าหนูดังไปแสดงที่เวมบลีย์สนามใหญ่
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: าเชิญไปอย่าลืมตัวเรียนให้จบไปเปิดหมวกต่อเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเขาเชิญไปรายการไหนไปพ่อจะดูให้แต่อย่าเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใด
1: ค่ะ
0: เรียนให้จบจบหมายถึงว่าถ้าเด็กฝรั่งอะจบมัธยมก่อนเข้ามห
1: ใช
0: า
1: ่
0: ลัยน
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: เขาเรียนได้นะ
1: อย่างน้อยพื้นฐานต้อง
0: ผม
1: จ
0: ก็
1: บ
0: เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้ผมดูคอนเสิร์ตทัวร์ของไม่ใช่น้องเนเน่นะน้อง
1: แอลลี่
0: เอลลี่เชอร์ล็อกเนี่ยคุณดูตารางคอนเสิร์ตทัวร์เดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนเดียวไปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมบรัสเซลส์อังกฤษ
1: ออสเตรีย
0: ทุกสอง
1: ไป
0: สาม
1: หม
0: ว
1: ด
0: ัน
1: เลย
0: แ
1: โ
0: ล
1: อ
0: ้วบางทีมันวันเดียวกันผมยังงงไว้
1: ไปกัน
0: น้
1: เ
0: อ
1: น
0: ง
1: ี่ยอ๋อเขาเดินทาง
0: มันก็บินไปบินมาแล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองเขาเขียนเพลงทำอะไรเองหมดเลยไม่เข้าค่ายใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการความสุขแล้วก็บริจาคแล้วให้เพื่อนๆมาช่วยหรือให้เพื่อนเล่นดนตรีต่างๆเนี่ยเงินทองก็มันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับ
1: ชีว
0: ว
1: ิ
0: ่
1: ต
0: าก
1: ำหนดได้เองมันไม่จ
0: คว
1: ำ
0: า
1: เป
0: ม
1: ็น
0: ด
1: ต
0: ั
1: ้อง
0: งแล้ว
1: ม
0: มั
1: ี
0: นทีทำลายไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเน่ๆนะครับถ้าร็อกสมัยก่อนเนี่ยต้องติดยา
1: อ๋อ
0: ต้องหย่าร้างต้องทุบตีต้องมีความรุนแรงมันถึงจะล็อกออกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นร็อกภูเก็ตอันดามันซึ่งเราจะเห็นไปในไม่กี่เดือนข้างหน้า
1: เร
0: ท
1: า
0: ี่
1: สร้างสรร
0: เต
1: ค
0: ็
1: ์
0: มไปด้วยวัฒนธรรม
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มันแล้วก็มันอาจจะโกรธทะเลอาจจะโกรธปลาโลมาหรือโกรธทำปะการังเอาไม่รู้นะอาจจะร้องไงก็ได้อาจจะโกรธรัฐบาลที่ทําไมไม่ทํากฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้โกรธสงครามโกรธแดนไทยเขมรผมคิดว่าคนที่เขียนเพลงให้เนเน่หรือเนเน่จะเขียนเองเนี่ยจะต้องได้รับอิทธิพลเอเชีย
1: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ค
0: แล้
1: ่ะ
0: วโลกเห็นไม่ร็อกมันมีด้วยเหรอร็อกก็ร็อกจริงๆเลยร็อก
1: สร้
0: ก
1: า
0: ็
1: งสรรค์โลก
0: อันนี้
1: เอ
0: เรา าก็เป็นโร
1: ฝ
0: ค
1: าก
0: เน
1: ไว้
0: เน่ขึ้นสมอง
1: ฝากไว้จากคุณลุงสมเกียรติอ่อนวิมลนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์แหม
0: โอเคสว
1: ค
0: ั
1: ุ
0: ส
1: ย
0: ดี
1: กับ
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: จารย์เรื่องเพลงร็อกก็ได้ด้วยเหมือนกัน
0: ไ
1: ค่ะ
0: ด
1: เอ
0: ้
1: าล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home นะคะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ใครเป็นผู้ประกันตนหรือว่าเป็นนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกันนะคะตั้งแต่8 โมงเช้านะคะจำไว้8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นไม่ใช่5 โมงนะคะ4 โมงเย็นนั่นเองคุณจะไปเลือกที่ไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO ได้นะคะดิฉันก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกันวันอาทิตย์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ปฏิจจ
1: ค่ะ

News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติ่งต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ขาก็เทคแคร์เพื่อนเกินไปจนน่ารำคาญน่ะขากลับน่ะเพิ่งจะมากับคุณภูแล้วก็พี่โต้งไม่เชื่อถามยิ้มมิ้มดูก็ได้ยิ้มมิ้มรู้จักดีอ่ะเพราะเขาเป็นลูกชายของลูกน้องคุณปู่ของมิ้มเขา
1: อ๋อผมรู้จักฮะ
0: แล้วก็ปล่อยให้บอกซะละเอียดละออเชีย
1: ก็คุณพึ่งพูดเองอธิบายเองเสร็จสับ
0: กลัวคุณจะเข้าใจผิดอ่ะโอ้ยคุยกับคุณแล้วปวดประสาทฉันกลับดีกว่า
1: เอ้าจะรีบไปไหนคะคุณพึ่งจะไม่ทำมีเรื่องกันเลยอ่ะโธ่รีบกลับซะแล้วเอ้ยในตองเอ้ยช่วยเวลาแป๊บเดียวถูกสาวงอนกลับบ้านไปสองคนแล้วโธ่ต้องสงสารตัวเองเหลือเกิน
2: ทำไมอ่ะฮะถ้าไปกระเซ้าเย้าแย่คุณพึ่งแบบนั้นล่ะแกเป็นลูกสาวเอเย่นใหญ่นะไปทำให้แกโกรธทำไมฮะ
1: มันสนุกดีนะป้า
2: ฮะสนุกดีท่าทางหนูพึ่งจะสนใจเรามากนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของเราด้วยควรจะเอาใจแกไว้ให้มากกลับไปสนใจใครก็ไม่รู้ป้าน่ะไม่พอใจเราเลยให้ตายสิ
1: ป้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้หรอกครับจะบอกให้ ขอให้ป้าคอยช่วยเชียร์คอยช่วยลุ้นคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆผมดีกว่านะครับผมว่า
2: ไม่สนทั้งนั้นเลยอะ
1: โอ้ป้าจ๋าอย่างอนสินี่จริงๆแล้วเราอยากจะพูดบอกให้ป้ารู้ว่าเราอยากจะแกล้งคุณรัตนาวดีหรือคุณหนูพึ่งคนนี้โกรธเกลียดแล้วมาสนใจเราอีกต่อไปด้วยซ้ำแต่ขี้เกียจฟังแกบ่นว่า3วัน7วันไม่เลิกพอดีกับหลาน2ตัวแสบเอาขนมที่เหลือจากรับประทานเพราะว่าเอาโบเอามาส่งเกินสั่งเราจะพูดก็แย่งเอาขนมไปใส่ปากจนต้องหนีห้องน้ำไปซะ
2: ดูอย่างนี้จะไม่ให้ฉายาว่าในติงตองได้ยังไงล่ะเล่นกับหลานมันเด็กรุ่นเดียวกันเลยเออนี่หลานฉันจะมีเมียกับเขาไหมเนี่ยฮะ
3: เอ๊เก่งจริงตอง

0: เราขับรถป้ายแดงของเรากลับร้านอย่างอารมณ์บ่จอยที่ถูกยีพึ่งเพื่อนร่วมรุ่นคู่กัดที่กัดกันมาเพราะแข่งความสวยความร่ำรวยกันเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดไปพูดให้คุณภูสิทธิ์ได้ยินแค่สอกกลับนี่ยังไม่ค่อยสะใจยังไม่พอคุณภูเขาไม่ยอมลดให้คุณแม่อยากได้ก็หาเงินมาให้พอก็แล้วกันค่ะ
1: ไปทะเลาะกับเขามาละสิท่า
0: ไม่ได้ทะเลาะหรอกค่ะแต่หมั่นไส
1: ้เขาทำอะไรให้ล่ะ
0: เปล่า
1: โบนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะดูท่าทางตอนนี้สินักเลงเหมือนกันนะเราอะ
0: นักเลงยังไงคะ
1: ก็ดูนั่งก็สิตัวเอนพิงพนักเก้าอี้แขนขวาพาดโต๊ะยกขาไขว่ห้างทำหน้าดุดุ
0: นี่ค่ะ
1: นี่อะไรเนี่ยภาพอะไร
0: ทับทิมสิงโตแดงค่ะคุณภูก็ให้เอามาให้คุณแม่ช่วยขายให้ถ้าขายได้ทับทิมชุดนพก้าวของแม่ที่เอามาขายให้น่ะเขายกให้ฟรีค่ะ
1: อ้าวก็เข้าท่านี่แม่ต้องการให้เขาลดราคาลงอีกสักล้านเดียวเหลือแค่5 ล้านก็พอใจแล้วแต่เขาจะยกให้ฟรีก็วิเศษสิ
0: ไม่ใช่ยกให้ฟรีๆนะคะคุณแม่ต้องขาย
1: เออนะแม่เข้าใจจักเขาจะให้ขายเท่าไหร่ล่ะ
0: 600 ล้าน
1: อืมไหนมีข้อความใต้ภาพได้เนี่ยน้ำหนัก 7.9 กิโลกรัมขนาดเท่าของจริงก็ไม่ใช่เล็กๆนะราคาน่าจะทำได้มากกว่านี้นะ
0: ถ้าเราทำได้มากกว่าก็เป็นของเราค่ะ
1: อืมก็น่าสนนี่ก็แล้วทำไมถึงไปหมั่นไส้เขาล่ะเรา
0: ไม่ได้หมั่นไส้เขาค่ะแต่หมั่นไส้ยายพึ่งเพื่อนของโบ
1: อ๋อยายพึ่งหน้าจืดๆหลานสาวท่านในพลโยธิน
0: มีใช่ค่ะหน้าจืดน่ะยายมิ้มค่ะแต่ยายพึ่งที่ว่าเนี้ยพึ่งหลวงหน้าตาคมเข้มยังกับสาวพม่าเลยค่ะลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยคนเชียงรายไงคะ
1: เออไม่นึกออกแล้วอ่ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
0: ก็เขาเป็นหุ้นส่วนกัน
1: เป็นแฟนกัน
0: คิดว่ายังคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคงเป็นหุ้นส่วนกันในเรื่องค้าทับทิมเท่านั้นคือคุณภูเขาไปรับทับทิมมาจากป๋ายายพึ่งนะคะซึ่งเป็นเอเย่นใหญ่รับซื้อทับทิมจากพม่าแล้วเขาก็มาตั้งราคาขายกันเองที่คุณภูเขาลดราคาให้คุณแม่ไม่ได้ก็คงเป็นเพราะหุ้นส่วนเขาไม่ยอมลดเขาก็เลยต้องแบ่งค่าคอมให้เรา 1% 600 ล้านเขาให้เรา6ล้านเขาคงได้6ล้านถ้าเราขายได้
1: ก็ยุติธรรมดีแม่ว่าแม่คงจะทำราคาได้มากกว่านี้นะเพิ่มอีกสักร้อยครึ่งร้อยล้านมันก็น่าจะทำได้เพราะในช่วงนี้อัญมณีกำลังเป็นที่สนใจกันในวงการนักธุรกิจระดับโลกอย่างกว้างขวางมีทางขายได้แน
0: ่ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะ
1: เอ๊ะแล้วนั่นแหวนอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: หัวใจสิงโตแดงค่ะเขาสกัดออกมาจากทับทิมก้อนใหญ่จากรูปที่คุณแม่ดูอยู่นั่นแหละค่ะและเขาก็เอามาเจรนัยเพื่อให้ดูเนื้อดูน้ำเป็นตัวอย่างนะคะ
1: แล้วก็ถอดมาสิ
0: คุณแม่ก็ดูแล้วนี่ก็วงเดียวกับที่เขาเอามาให้ดูเมื่อวันก่อนนั่นแหละค่ะจำไม่ได้เหรอคะ
1: จำได้แม่จะเอาไปให้พรรคพวกเขาดูเป็นตัวอย่างไงล่ะ
0: ให้เขาดูภาพนั้นก็ได้สีมันก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยอยากถอดเลยเพราะคุณภูเขาสวมให้ด้วยความรักซึ่งก็เหมือนกับแหวนมั่น
1: ดูภาพมันก็สู้ดูของแท้ไม่ได้หรอกจ้ะถอดมาเถอะนะแม่จะรีบไปอีกไม่กี่วันทับทิมชุดนพก้าวก็จะเสร็จแล้วถ้าขายเจ้าสิงโตแดงได้แม่จะได้ไม่ต้องถอนเงินออก
0: เราจำใจต้องถอดแหวนให้คุณแม่จะบอกกับคุณภูว่าให้เราแล้วก็ไม่กล้าเดี๋ยวจะถูกซักไซส์ไล่เลียจะต้องบอกความจริงว่าเราก็รักคุณภูไม่ใช่จะเอาความสวยไปล่อให้เขาลดราคาทับทิมตามที่คุณแม่แนะพิธีซึ่งคุณแม่ก็คงไม่ต้องการให้เราไปรักกับเขาจริงๆเพราะรู้กันอยู่ว่าคุณพ่อน่ะต้องการให้เราแต่งงานกับร้อยตำรวจเอกกฤษดาสันติภาพนายเวรนายกรรมลูกน้องคนสนิทของท่านในไม่ช้าเนี่ยแม้เราจะไม่ชอบตำรวจเพราะกลัวจะเจ้าชู้เหมือนที่เคยเห็นมาคงไม่กล้าดื้อเพราะยังไงก็ไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้มีคุณภูสิทธิ์ซึ่งเขาก็น่าสนใจ มาเสนอตัวให้เลือกแล้วเรื่องอะไรล่ะเจ้าต้องตามใจคุณพ่อหนูถอดแหวนให้แล้วคุณแม่ดูแลมันดีๆนะคะ
1: ไหนแม่ลองเอามาสวมนิ้วนางแม่บ้างสิอืมเอ๊ะไม่เข้าเอ๊ะลองนิ้วก้อยสิว้าเข้าได้แค่ปลายนิ้วเองอะจ้างมันเอาใส่กระเป๋าถือก็ได
0: ้เอาภาพสีตัวแดงไปด้วยค่ะ
1: อืมแม่ไปนะจ๊ะแล้วก็ดูแลร้านให้ดีล่ะถ้าขายเจ้าสิงโตแดงทำราคาได้ดีแล้วก็เลิกขายอาหารกันสักทีไม่ไหวเหนื่อย
0: มีเลือกก็ทำไปคนเดียวเถอะโบไม่เอาด้วยละไปเป็นแม่ค้าขายอัญมณีกับคุณภูสนุกกว่าไม่ต้องมาเอาใจลูกค้าหรือเอาใจลูกจ้างตั้งแต่คนทำความสะอาดจนกุ๊กมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซแต่งตัวสวยมีหวังได้ไปเที่ยวรอบโลกลุยตลาดอัญมณีสองคนกับคุณภูอุ๊ยนี่เราฝันทั้งตื่นเหรอเนี่ยตายแล้วครอบครัวคุณภูไม่เท่าไหร่จะติงต้องตามเข้าไปซะแล้วเอ๊แต่ที่เราคิดมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะเนี่ยวันนี้ทั้งวันเรามีความสุขจังเลยดูแลร้านนั่งรับเงินด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แหวะเอากับสาวเสิร์ฟลูกจ้างคนงานเช่นทุกวันและแม้แต่คุณแม่ก็เงียบหายไปจนค่ำมืดปิดร้านแล้วก็ยังไม่บ่นดูแลปิดร้านเรียบร้อยก็เข้ามาในบ้านซึ่งอยู่หลังร้านนั่นเองอาบน้ำเสร็จกะจะเข้านอนแล้วก็พอดีสงสัยจะเป็นคุณแม่แน่เลยคุณแม่เหรอคะ
2: ใช่แม่เองจ้ะ
0: เดี๋ยวนะคะโบจะไปเปิดประตูให้ค่ะ
2: โอ้ยลูกจ๋าเรารวยอีกแล้วลูกคุณหญิงสมศรีเพื่อนซีปึกของแม่เขาตกลงซื้อเจ้าสิงโตแดงแล้วจ้ะ
0: เหรอคะ
2: จ้ามานี่แม่ขอหอมทีชื่นใจ
0: อุ้ยคุณแม่ดื่มเบียร์ด้วยเหรอคะ
2: ก็ฉลองนิดหน่อยจ้ะมานี่มานี่มานี่มานี
0: ่คุณแม่ดึงแขนโบไปนั่งที่โซฟาทำไมคะ
2: อ่ะนี่จ้ะเอาตัวอย่างคืนไปจ้ะ
0: คุณแม่เอาแหวนหัวใจสิงโตแดงออกมาจากกระเป๋าถือแล้วก็สวมนิ้วนางให้กับเราตามเดิม
2: แม่นึกไม่ถึงเลยว่าจะตกลงกันได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เพียงแค่แม่เอาแหวนวงนี้ไปอวดป้าสมศรีเท่านั้นล่ะเขาก็คว้าเอาไปพินิจพิจารณาถามที่มาที่ไปอย่างสนใจเป็นพิเศษจ้ะยิ่งเมื่อแม่บอกว่าได้พลอยดิบน้ำดีมาชุดหนึ่งแล้วกำลังให้ช่างเขาทำเป็นชุดนพเก้ามีแหวนสองวงสร้อยข้อมือสองต่างหูสองสร้อยคอหนึ่งจี้หนึ่งแล้วก็เข็มกลัดอีกหนึ่งรวมเป็น9ชิ้นประดับด้วยเพชรอีกนับ10เม็ดราคาแค่10ล้านเอง
0: แถมราคาคุยซะด้วยสิคะ
2: อ้าวเป็นธรรมดานี่ลูกใจแม่อยากจะบอกเขาสัก20ล้านได้ซ้ำไปแต่กลัวจะเวอร์ไปเราต้องการจะเสนอสิงโตแดงขายเขาด้วยไม่อยากจะให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามันแพงก็เลยต้องถ่อมตัวเองว่าไม่ค่อยมีเงินเห็นว่าราคาพอสู้ได้แล้วก็น้ำทับทิมดีมากก็เลยซื้อเอาไว้ถ้าเขาอยากได้ก็มีเม็ดใหญ่ที่น้ำงามมากพอๆกันจะดีกว่าซะด้วยแต่มันแพงตั้ง700ล้าน
0: แล้วเขาว่ายังไงคะสู้ไหม
2: โอ้ยเท่าไหร่เขาก็สู้ลูกขอให้ถูกใจเถอะเขามีเงินเป็นหมื่นล้านแม่ก็เลยเอาภาพถ่ายให้เขาดูพอเห็นเขาเท่านั้นแหละลูกเอ้ยเขาตกลงทันทีเลยจ้ะแม่เลยบอกเขาว่าถ้าจะซื้อก็ขอให้วางเงินมัดจำไว้ก่อนสัก7ล้านเจ้าของเขาจะได้ไม่ปล่อยให้คนอื่นไปเพราะมีคนสนใจมากเขาก็ขอดูของก่อนถ้าพอใจก็จะทำสัญญาซื้อขายกันเลยจะมัดจำสัญญาสักเท่าไหร่ก็ได้ขอเวลาอย่างช้าเดือนเดียวเขาจะชำระให้หมดแม่ก็เลยนัดให้เขามาดูของพรุ่งนี้จ้ะ
0: เวลาไหนคะ
2: แม่จะโทรบอกเขาอีกทีโอ้ยแม่มาแต่คุยกันไปคุยกันมาแม่เสร็จทีให้แม่มาขอลดราคาเขาหน่ะ
0: ก็เป็นธรรมดาเลยค่ะการซื้อขายน่ะก็ต้องมีต่อรองกันบ้างป้าสมศรีน่ะต่อเท่าไหร่ละคะ
2: 600ล้านจ้ะ
0: ก็พอดีกับราคาที่คุณครูตั้งเอาไว้
2: ใช่แต่ป้าสีเขาว่าเขาจะเอาไปขายต่อพอจะทำราคาได้สัก700ล้านแล้วก็มาแบ่งกันคนละ50ล้าน แม่เป็นคนบอกราคาเอง700 ล้านน่ะก็เลยรู้สึกเสียดายอ่ะแต่ก็ช่างนะไม่ได้100 ล้านได้50 ล้านก็ยังดีแม่ก็เลยบอกว่าเจ้าของน่ะเป็นเพื่อนรักกับลูกจะให้ลูกไปเจรจาให้อีกทีคุณป้าก็จ่ายสดทันทีนะแล้วเขาก็ต้องการทัดทิมชุดแบบเดียวกับที่แม่สั่งทำอยู่ถ้าตกลงกันได้มีหวังขายเขาได้อีกเพราะตอนนี้ก็กำลังเล่นทัดทิมกันระดับโลกเลยนะ
0: คุณครูเขาบอกโบว่าทัพทิมมีอยู่แล้ว2 ชุดคุณแม่เอามาซื้อ1 ชุดก็เหลืออีกชุดหนึ่งนะคะใน5 ประกาศิษย์เขาอาจจะเจรนายพร้อมกันทั้ง2 ชุดก็ได
2: ้ถ้างั้นเขาก็ทำเหมือนกับของแม่น่ะสิ
0: โอ้ยไม่หรอกค่ะเขามีเป็นร้อยเป็นพันแบบ
2: เออจริงสินะถ้างั้นแม่ติดต่อเองก็ได
0: ้โบว่าให้คุณครูเขาติดต่อเองจะดีกว่าค่ะเขาจะได้ไม่หาว่าเราน่ะตัดหน้าเขาเราจะต้องคบกับเขาอีกนานมีอะไรก็ต้องบอกให้เขารู้จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะคุณแม่อาจจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้เขาบ้างเป็นธรรมดานะคะ
2: โอเคลูกโบจะเอายังไงก็แล้วแต่ลูกถึงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆนะ
0: ค่ะงั้นพรุ่งนี้โบจะไปพบเขาแต่เช้าเลยนะคะจะได้ปรึกษาหารือกันให้เรียบร้อยพอบ่ายๆน่ะค่อยนัดคุณป้าสมศรีมาดูของก็ได้โบจะได้มีเวลาทำสัญญาเตรียมไว้ตกลงกันได้ก็ลงตัวแล้วก็เซ็นสัญญาได้เลย
2: อืมดีจ้ะอ๋อนี่เรื่องนี้เป็นความลับสำหรับคุณพ่อนะอยากดูถูกแม่นะของเงินแค่ล้านเดียวจะเอามาซื้อของแต่งตัวหน่อยไม่ยอมให้แถมยังบ่นให้รำคาญหูอีกว่ามีของจะไม่รู้จะแต่งยังไงถูกแล้วเป็นแม่ค้าแม่ขายจะแต่งไปอวดใครกันคอยดูเถอะไปราชการต่างจังหวัดอาทิตย์หน้ากลับมาเห็นแม่แต่งทัพทิมชุดนพเก้าแล้วเอาเงินล้านมานับเล่นดูซิเขาจะตีหน้ายังไง
0: นานเถอะค่ะคุณแม่โบง่วงแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปแต่เช้าด้วย
2: ลูกนอนก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อน
0: ไปนอนดีกว่าแล้วนอนกอดมองข้างเอามือคลำแหวนหัวใจสิงโตแดงแล้วก็นึกถึงคุณครูตอนที่เขาบรรจงสวมแหวนให้กับเราเรารู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูก
2: โบเป็นอะไรไปลูกโบไหนเปิดประตูสิโบโบเป็นอะไรลูกร้องทำไมฮะ
0: โบฝันว่างูเหลือมันจะกินโบครับคุณแม
2: ่ฮะโอ้เอ้ยตกใจเรารวยแน่ๆแล้วลูกจ๋า
0: เช้าแล้วเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวโบต้องรีบไปคุยกับคุณภูสิทธิ์แล้วล่ะค่
2: ะรีบไปเถอะลูกปัน
0: ค่ะโบจะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
3: โหตาภู
4: เรียกทำไมป้าไข่จะไกลโผล่แล้วนะเนี่ย
3: คุณโนโบมาหานะจ้ะ
4: ฮะเหรอมาหาจริงเหรอฮะ
3: อ้าวโอ้ยหูพึงรีบเพลงลงจากเตียงเลยละสิท่า
4: คุณโบมาทำไมครับป้า
3: เห็นบอกว่ามีข่าวดีมีคนก็จะมาขอดูทัพทิมสินโตแดงจ้ะแกมากดออดเรียกป้าก็เลยเชิญได้เข้ามาแกก็บอกว่าเกรงใจที่ต้องมารบกวนแต่เช้าจะโทรมาถามก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของบ้านเรา
4: ป้าไปบอกคุณโบนะให้รอในรถนั่นแหละผมขออาบน้ำแต่ตัวแป๊บเดียวก่อนนะแป๊บเดียว
3: จ้ะ
5: อ้าวเสร็จแล้วเหรอโอ้เร็วดีจริง
4: ไม่ได้สิป้า time is money เวลาเป็นเงินเป็นทอง
5: ไหนไหนไหนขอให้ป้าดูให้ชัดหน่อยสิโอ้โหจ้าบไปเลย
4: โอ้ยสะดุ้งเลยพูดใหม่สิป้าอะไรนะฮะ
5: ก็จ้าบน่ะสิโอ้ยแต่งตัวสโก้เก๋เท่ระเบิดเทิงเลยด้วยชุดสากลนั่นแน่ถือกระเป๋าเอกสารแบบนักธุรกิจทั่วๆไปโอ้ยป้าเห็นแล้วทั้งปิ้งทั้งจ้าบเลย
4: แล้วเรื่องนี้เราได้ติงตองคนเดียวซะแล้วสิป้าธุรกิจเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันล้านเจ๊ผมแต่งตัวกระจอกๆได้ยังไงเล่านะผมไปก่อนละ
5: เดี๋ยวจะไปไหนทำไมไม่บอกล่ะฮะ
4: จะไปที่บ้านพึ่งหลวงก่อนป้าแต่แล้วจะไม่รู้จะไปไหนต่อนะป้าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าโชคดีมันจะกลับมาพร้อมกับเงินล้านเลยป้า
5: ว้าวขอให้โชคดีจ้ะ
4: สาธุขอให้เป็นจริงเถอะขอบคุณครับป้า
5: อุ๊ยตกใจหมดตะต้องเดินไปแล้วก็เดินมาอีกเดินมาทำไม
4: หลังจากเดินกลับมารับพรที่ป้าไข่แล้วแล้วก็รีบเดินไปที่รถขุดบนนิสลาทันทีเราไม่ทันทักเธอหรอกแต่ว่า
0: อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้โบตกใจหมดเลยค่ะ
4: ชื่นใจนะใครจะมาดูเจ้าสิงโตแดงหรือไงฮะ
0: คุณหญิงสมศรีรัชตะธนไพศาลเพื่อนสีของคุณแม่นะคะคุณแม่ให้โบมารับคุณภูไปปรึกษาหารือกันก่อน
4: ท่านว่ายังไงอะฮะ
0: ท่านอยากให้คุณลดราคาลงมาอีกหน่อยนะคะ
4: ผมขอเพียง600ล้านเท่านั้นเองครับส่วนคุณแม่ท่านทำราคาได้เกินกว่านั้นก็ต้องขั้นกันแล้วกัน
0: แล้วเจ้าสิงโตแดงล่ะคะก็จะไม่มีปัญหาเหรอคะ
4: จะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะฮะในเมื่อเราขายเขาได้ราคาที่ตาลต้องการนะส่วนที่เกินเป็นของผู้ที่ทำราคาได้ผมก็ได้ค่าคอมมา 2% แบ่งกับโบและคุณแม่คนละ1ตามระเบียบนะ
0: ถ้าทำราคาได้ถึง700ล้านคุณหญิงป้าท่านจะแบ่งให้คุณแม่คนละครึ่งจากที่เกินก็คือเกิน100ล้านแล้วคุณแม่ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้คุณภูนอกจากค่าคอมเพื่อเป็นรางวัล นะคะ
4: เท่าไหร่ล่ะครับ
0: คงไม่ต่ำกว่า10ล้านนะคะ
4: ผมขอ50 50ได้ปะ
0: คงฝืดหน่อยค่ะ
4: งั้นผมไม่เอาเลยดีกว่า
0: ถ้าคุณแม่ตกลง
4: ผมก็ไม่เอา
0: ตั้ง25ล้านใช่ไหมคะคุณภู
4: ร้อยล้านก็ไม่ปรารถนาแล้วครับคุณโบที่รักถ้าคุณแม่จะยกโบให้ผมเป็นรางวัลน่ะ
0: อุ๊ย
4: เดี๋ยวขออีกฟอดนึงก่อนนะ
0: พอแล้วค่ะขับรถอยู่นะคะ
4: โอ้โหอะไรกันห้ามอย่างเดียวไม่พอนะยกศอกซ้ายกันอีกต่างหากอ่ะ
0: ไม่กลัวโดนศอกก็หอมอีกทีสิคะ
4: เอางี้ผมขอยืมมือถือคุณโทรถึงคุณพึ่งหน่อยนะครับ
0: เชิญค่ะวางอยู่บนคอนโซลนั่นนะคะ
6: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพ
7: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
8: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
10: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
11: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
12: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
4: ติดแล้วสวัสดีครับคุณพึ่งผมภูสิทธิ์นะครับ
0: ไม่ต้องมาทำยักคิ้วแบบนั้นหรอกค่ะ
4: นี่คืองี้วันนี้มีคนเขาจะขอดูสิงโตแดงหน่อยนะด่วนเลยด้วยตกลงราคากันได้นะครับทำสัญญาซื้อขายวันนี้เลยด้วยฮะว่าไงนะให้ผมเอาของไปจากเอาธนาคารให้ลูกค้าถึงบ้านเลยครับทันทีเลยเหรอฮะเอางี้ดีกว่านะคุณพึ่งเป็นลากคอในโต้งไปเอาของออกมาด้วยกันสิผมจะได้ติดต่อลูกค้าทางนี้เรื่องอะไรมาใช้ผมคนเดียวเล่าโอเคนะครับไม่เกินเที่ยงผมจะพาคนทางเนี้ยไปดูที่บ้านคุณพึ่งครับเราเจอกันครับมีแฟนไม่ใช้พี่ลึกแค่คนอะไรมั้ง
0: ข ให้โล่งอกหน่อยที่คุณภูกับยายพึ่งไม่ได้เป็นแฟนกันเออเขาเป็นแฟนกันเหรอคะ
4: ไม่รู้นะก็ได้จะเป็นเพราะในโต้งรักคุณพึ่งแล้วป๋าแสนชัยก็มอบหมายให้ในโต้งเนี่ยเป็นตัวแทนทางเชียงรายอ้อแล้วโบจะไปกระซ้าให้เขาโกรธอีกอะฮะ

0: ณโบขับรถพาเราที่บ้านของเธอก่อนเพราะคุณแม่เธอต้องการเลี้ยงอาหารเช้าเราหลังจากนั้นคุณนายนวรัตน์หรือแม่ของน้องโบที่รักก็โทรไปนัดหมายเพื่อนให้มาพบเพื่อดูเจ้าสิงโตแดงด้วยกันตอน10 โมงเช้าพอถึงเวลาคุณหญิงสมศรีกับตัวแทนของนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งที่จะซื้อเจ้าสิงโตแดงก็มาถึงเรายิงนำทุกคนไปที่บ้านพึ่งหลวงริมคลองประปาประชาชื่นป้าแสนชัยกับลูกสาวและชาคริตให้การต้อนรับลูกค้ารายใหญ่ทุกคนอย่างเป็นอย่างดีและจากชื่อเสียงของลูกค้าทรงรู้จักกันดีในวงการธุรกิจทำให้ทุกคนหวังว่าจะต้องขายได้แน่นอนแต่แล้วก็ชักไม่แน่ใจเมื่อตัวแทนฝ่ายซื้อซึ่งมีความรู้ความชำนาญพิเศษดูของอย่างละเอียดละออขอแหวนที่ลิศราสวมนิ้วนางอยู่เอาดูเป็นตัวอย่างด้วย
1: ผมขอไปเรียนนายก่อนนะครับท่านตกลงอย่างไรจะเรียนให้คุณหญิงทราบโดยเร็วที่สุดนะครับ
2: ตามความเห็นของคุณนี่พอจะบอกเราได้ไหมว่าทับทิมก้อนนี้นะเป็นยังไง
1: ก็ใช้ได้นะครับแต่สียังไม่สดใสนักอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้เจรไนก็ได้นะครับ
2: น้ำและสีแหวนวงนี้ก็สวยมากนะฉันว่า
1: ครับผม
2: คุณช่วยเรียนในห้างโสพลตามนี้ด้วยนะฉันจะขอบใจมากซื้อขายกันได้ฉันจะไม่ลืมคุณเลย
1: ครับท่านผมเห็นจะต้องกราบลาในห้างท่านคอยฟังผลอยู่นะครับ
2: งั้นดิฉันแล้วก็คุณนวรัตน์ก็ขอลาคุณแสนชัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะแวะไปดูของที่ร้านประกาศิษย์ขอบคุณพ่อเลี้ยงมากนะคะที่เอาของมาให้ดูดิฉันตั้งใจว่าจะวางมัดจำกันซะเลยวันนี้แต่ตัวแทนในห้างโสพลน่ะเขาจะไปบอกกับนายเขาก่อนดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาต้องซื้อแน่ค่ะ
3: ครับคุณหญิงไม่เป็นไรครับของซื้อของขายราคาแพงก็ต้องคิดให้รอบคอบขอบพระคุณมากครับที่ให้ความสนใจ
2: ค่ะดิฉันไปก่อนนะคะ
0: เราเห็นคุณพึ่งรัตนาวดีคุยกับคุณโบนิสลาได้ดีกว่าคราวก่อนก็สบายใจฮะส่วนเรานั่งคุยกับป๋าแสนชัยแล้วก็ในต้องต่อแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะคุณพึ่งเธอแหวเอาหาว่าเรานั่งจ้อปล่อยให้น้องโบติดเรื่องรอตั้งนานแล้วปะโถ่รู้ว่าจะรอดป๋าครับผมขอกราบลาเลยนะครับราคาที่บอกคุณหญิงสมศรีไปเนี่ยอาจจะแพงไปหน่อยก็ได้เพราะผมก็บวกเพิ่มเข้าไปแต่ที่ป๋าบอกไว้ไม่รู้กี่เท่าแล้วอะฮะ
3: ป๋าต้องลงทุนไปไม่น้อยเหมือนกันนะผู้ทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน500 ล้านมันไม่แพงเลยถ้าเรารู้ว่าคุณหญิงคุณนายไม่บวกเพิ่มอีกตั้ง200 ล้านเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอกนะผู
0: ้งั้นผมขอปรึกษาอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีแต่ถ้าเขาไม่ตอบผมขอราคาเดิมแล้วกันนะครับงั้นผมสวัสดีทีครับป๋าไปไปได้ต้อง
4: เชิญค่ะคุณภูสิทธิ์ขา
0: คุณแม่ไปกับคุณหญิงสมศรีเหรอฮะ
4: ค่ะชวนกันไปดูชุดนพก้าวที่ห้างประกาศสิทธิ์เราไม่ต้องตามไปก็ได้ค่ะเพราะคุณแม่กับในห้างประกาศสิทธิ์น่ะรู้จักกันดีป๋าแสนชัยว่าไงบ้างคะ
0: ก็จริงว่าเราตั้งราคาสูงไปสักหน่อยนะ
4: คนซื้อเขายังไม่ต่อนี่คะคุณหญิงป้าบอกว่าราคาเขาไม่เกี่ยงถ้าพอใจนะคะ
0: ผมก็บอกป๋าไปว่าถ้าเขาไม่ต่อก็อยู่ราคาเดิมแกก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราจะไปไหนล่ะครับเนี่ย
4: ก็ไปส่งคุณภูนะสิคะ
0: ผมว่าไปที่ดีกว่าไหม
4: ไม่มีใครดูร้านนะคะคุณแม่ก็ยังไม่กลับง่ายๆหรอกบอกให้โบกลับบ้านไปดูร้านก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะคะโบจะให้คุณแม่เฝ้าร้านผลัดกันแล้วเราไปเที่ยวจะได้สนุกสนุกไม่ต้องมีอะไรกังวลใจนะคะ
0: ก็สุดแต่จะเมตตากันแล้วกันนะคะ
4: โถเหมือนเด็กน้อยผู้น่าสงสาร

0: ถึงแล้วค่ะเอ๊ะมีอะไรเหรอคะถึงยังไม่ลงมาจากรถน่ะ
1: เดี๋ยวป้าไข่ก็ต้องไปรับหลานพอเราไปคุยเป็นเพื่อนผมสักครู่นึงได้ไหมฮะผมรู้สึกเหงาๆไงไม่รู้ว่า
0: ดูทำเสียงเขาสิมีเลสนายแฮะ
1: นั่นไงป้าไข่เอาเปิดประตูให้พอดีเลยถ้าทางแกคงแต่งตัวคอยจะไปรับหลานนานแล้วล่ะนะนะโบจ๋าผมเหงา
0: ก็ได้เลยไปส่งป้าไข่แล้วอ่ะโบจะเอาขนมมาให้หลานค่ะ
1: ชัยโยดีใจจังอ้าวป้าไข่ดีๆป้าขึ้นไปนั่งแทนที่ผมเลยนะครับอ้าวขึ้นไปเลยในตรงด่านท้ายไปเลยครับ
0: ป้าไข่จะไปไหนคะ
1: ไม่ต้องพูดเลยป้าไปหลายที่ก็ได้นะแล้วนานด้วยนะครับหลังจากโบขับรถไปป้าไข่แล้วเราก็รีบกลับเข้าบ้านอาบน้ำอาบท่านั่งคอยคุณโบที่รักซึ่งเราชักมั่นใจซะแล้วว่าเธอน่ะคงจะเป็นเนื้อคู่เป็นแน่แท้เพราะเอาแหวนสวมนิ้วนางข้างซ้ายแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักพักก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอดหน้าตึก

0: อยู่ไหนคะ
1: ย่องนอนเนี่ยครับบนนี้ครับมาโบขึ้นมาดูนายก่อนมาฮะ
0: โบมานานไม่ได้ค่ะต้องรีบกลับ
1: เราได้ยินโบบ่นอะไรพึมพำพลางก็เดินขึ้นบันไดมาเหมือนไม่เต็มใจนะเดี๋ยวเธอจะหอมให้เต็มใจไปเลย
0: เราว่าจะใจแข็งแล้วนะแต่พอใกล้ก็อดผวาเข้าไปกอดเขาไม่ได
1: ้ชื่นใจจังเลย
0: เขาอุ้มเราไปนอนที่เตียงแล้วแล้วเขาก็กอดจูบเราโอ้ยอย่าค่ะคุณภูป้าไข่บอกว่าแกจะรีบกลับนะคะไม่ค่ะคุณภูอุ้ยดูสิยิ่งห้ามเหมือนมึงยุกอดจูบยังไม่พอยังฝังจมูกลงมาที่หน้าอกของเราอีกถึงแม้จะมีเสื้อผ้ากั้นไว้ถึงสองชั้นแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าวิวไปทั่วกายแต่แล้วเราก็ต้องหลับตาสนิทรู้สึกตัวว่าเขากำลังเอาประการป้องกันหน้าอกของเราออกโอ้ยใจมันว่าวิววูบวาบยังไงก็ไม่รู้เราพลิกตัวหนีเหมือนจะช่วยให้เขาถอดเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายของเราได้ง่ายขึ้นโอ้ยใจเรามัน
1: เฮ้ยนี่ขนาดเราเคยศึกษาและปฏิบัติเลิฟซีนมาบ้างแล้วก็ตื่นเต้นไม่ได้เลยเมื่อได้เห็นเรือนร่างที่อวบอิ่มสมบูรณ์ในสัดส่วนของทั้งโบเต็มตาจนเราอดใจไม่อยู่ผวาเข้าประทับรับขวัญด้วยการจุ่มพิถึงที่ปากของเธอซึ่งเธอก็รับอย่างดูดดื่มเช่นกันแต่พอเราถอนดึงปากออกจากกันเราเริ่มรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีจะไม่ได้จะเป็นนี่หูอื้อตาลายเกิดคลื่นไส้คลื่นพุงทำท่าจะอาเจียนซะให้ได้โอ้ยเอามือปิดปากพลางเพ่นพรุ่งจากเตียงนอนวิ่งทองเข้าห้องน้ำแล้วก็อาเจียนโอ้จนหมดไส้หมดพุงหมดเรี่ยวหมดแรงนั่งพับเป็นอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละตั้งนานสองนานจะได้ยินป้าไข่เรียกอยู่หน้าห้องน้ำ
2: ภูตาภู
1: ครับ
2: อ้าวอยู่ในห้องน้ำเหรอใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านเต็มช่องนะฮะ
1: ใครบ้าเหรอครับป้า
2: พ่อเลี้ยงแสนชัยลูกสาวเขาคุณโต้งแล้วก็เด็กสาวอีกคนนึง
1: โบ
2: ไม่ใช่หนูโบป้าก็รู้จักกันสิแต่หนูโบก็คงจะมาละมั้งเพราะเห็นเอาขนมมาวางบนโต๊ะรับแขกสองถุงเนี่ยายบูกับตาบิ้นเนี่ยคงจะคว้าเอาไปกินเปรมไปแล้วอย่าเสียเวลาซักถามอยู่เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวหน่อยเพราะพวกเขาเถอะท่าทางจะมีเรื่องสำคัญซะด้วยสิ
1: ครับป้าลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไป
2: จ่าเร็วๆนะ
1: เรารู้สึกขาอ่อนเพลียอย่างปลิดทิ้งเพราะโบน่ะคงเคืองเรามากที่จูบปากเธอแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนแสดงว่าปากเธอมีกลิ่นอันไม่ถูกปรารถนาซึ่งความจริงไม่ใช่เลยปากเธอหอมหวนชวนให้จุ่มพิษแล้วก็ติดใจไม่ลืมแต่ทำไมเพราะอะไรเราจึงคลื่นเสียงอาเจียนออกมาเฮ้ยไม่เข้าใจแต่มีเวลาคิดอะไรมากหรอกต้องรีบลงไปหาป๋าสันชัยซะแล้วผมมาแล้วครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับคุณพึ่ง
3: นายนั่งลงที่โซฟาข้างๆฉันนี่แหละนะ
1: มากระดานแล้วเหรอว่าต้อง
3: รู้แล้วถามทำไมอ่ะ
1: ถามก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันอ่ะ
3: บอกมาจะต้องนายเอาเจ้าสิงโตแดงไปเปลี่ยนกับใครมาหรือเปล่า
1: เฮ้ยถามบ้างๆนี่ได้ยังไงวะเพื่อน
3: นี่กันไม่ได้พูดเล่นกันนายนะทับทิมสิงโตแดงที่นายเอามาให้ป๋ามันไม่ใช่ตัวจริงเป็นของปลอมเว้ย
1: เฮ้ย
3: ไม่ต้องเฮ้ยให้อ่ะคุณนายนวรัตน์เพิ่งโทรไปบอกป๋าเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้คุณหญิงสมศรีโทรมาบอกแกว่าตัวแทนของในห้างโสพลได้ไปรายงานผลการมาดูเจ้าไอ้ทับทิมแดงที่ว่านี่เป็นของเก๋ป๋าจึงออกมาดูให้แน่อีกทีก็ปรากฏว่าเก๋จริง
1: ๆเราเอื้อมมือไปเปิดกระเป๋าที่ใส่ทับทิมสิงโตแดงที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วลูบคลำทับทิมนี่มันเก๋ไปได้ยังไงเนี่ย
3: นายไม่ได้เปลี่ยนแน่นะ
1: ว้าการโจรมาเปลี่ยนเหล้า
4: ใครก็จะไปรู้คุณล่ะคุณเอาของหายไปตั้งวันกับคืนหนึ่งแล้วจึงกลับมาอย่างฮีโร่มีเวลาถมไปที่คุณจะเอาเปลี่ยนกับใครที่ไหนก็ได้
1: ใช่แต่ผมก็ได้ต้องเคยเห็นทับทิมสิงโตแดงมาก่อนนะแล้วก็วางแผน เอาไปทำของปลอมขึ้นมาแทนเอามาเปลี่ยนของจริงแต่พวกเขาเจ้าต้องเนี่ยไม่เคยรู้เห็นเจ้าสิงตัวใดมาก่อนเลยจู่ๆป๋าให้ผมเอาลงมาโดยไม่ได้ดูของด้วยซ้ำไปถ้าสิงตัวแดงก้อนนี้แก้จริงอ่ะคนที่ทำปลอมขึ้นต้องไม่ใช่พวกผมแน่อย่ารู้หวยแต่พวกนี้ล้วนโชคร้ายไปผมดีกว่านะคนอย่างผมน่ะถึงใครจะว่าติ้งต้องก็ไม่ระยำด้วยกับหากินบ้าๆแบบนี้หรอก
5: ใจเย็นนะผู
1: ้เย็นยังไงล่ะครับอยู่ดีๆก็หาเรื่องแท้ๆเลย
4: ฉันไม่ได้หาเรื่องคุณแต่รูปการ
5: เอาละเอาละเอาละเราอย่าแช่ลงกันหน่อยเลยนะมาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลให้สิ้นสงสัยไปดีกว่าที่คุณภูว่าไม่เคยเห็นไอ้เจ้าสิงโตแดงมาก่อนป๋าเชื่อแต่โต้งกับยายมิมเนี่ยเคยเห็นมาก่อนแล้วและป๋าเคยถ่ายรูปเอาไว้ก่อนแล้วด้วยแต่ไม่รู้มันหายไปไหนมันมีทางจะเป็นไปได้ว่าของถูกเปลี่ยนก่อนหน้าที่เราจะมากรุงเทพ
1: แล้วมาหาเรื่องผมทำไม
3: กันก็ต้องพิสูจน์ให้ป๋ากับคุณพึ่งเชื่อว่านายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดทรยศคดโกงใครไงที่ต้องกล่าวหานายก็เพราะมันมีทางที่จะเป็นไปได้อย่างที่คุณพึ่งว่าเมื่อนายยืนยันด้วยเหตุด้วยผลที่ป๋าเห็นด้วยนายก็ผ่านการพิสูจน์ไปได้พวกเราก็จะได้ไม่สงสัยกันอีกไง
1: ยังยังป๋าว่านายน้องพึ่งน่ะไอ้น้องมิ้มเนี่ยเคยเห็นเจ้านี่มาก่อนเจ้าสิงโตแดงเนี่ยแล้วรูปถ่ายก็หายไปด้วยนายน่ะอาจจะไปทำปลอมแล้วก็เอาของจริงไปซุกซ่อนที่ไหนก็แล้วก็ได้นี
3: ่เฮ้ยอย่าหาเรื่องให้กันถูกปากกระทืบสินะ
1: ไม่หาละก็น่าสงสัยไหมเล่า
5: เลิกสงสัยกันเองได้แล้วนะป๋าเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทรยศหักหลังกันแน่คนที่น่าสงสัยก็คือไอ้ผาปูนเพื่อนรุ่นน้องของไอ้ชูที่ยายเคลือไปเห็นที่ท่าขี้เหล็กนั้นยายเคลือเนี่ยกลัวมันจะตามล่าก็จึงบินมาหาป๋าทันทีเพราะยายเคลือนี่แหละเป็นคนส่งข่าวให้ป๋ารู้ว่าไอ้ชูกับพวกซึ่งมีไอ้ผาปูนอยู่ด้วยถูกฆ่าหมกป่าหมด
4: นี่เคลือแล้วเธอไปเอาข่าวมาจากใครล่ะ
1: พึ่งให้ไปถามเด็กสาวที่ชื่อเคลือซึ่งนั่งก้มหน้าที่โซฟาข้างเธอ
0: เพื่อนของป๋าที่รักฉันให้คนมาส่งข่าวค่ะ
4: เพื่อนป่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ
1: สงสัยว่าหน้าตาจะอัปลักษณ์นะเลยพูดแบบก้มหน้าก้มตาสงสารแท
5: ้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยป่าให้คนของป่าจัดการล่ะไม่ช้าก็เราจะได้รู้ข่าวชัดว่าไอ้ผาปูนกับพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ยังไงแล้วตอนนี้ทับทิมสิงโตแดงของแท้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่เพื่อความปลอดภัยของยายเคลือป่าขอรบกวนคุณภูนะฝากเคลือไว้ที่นี่สักระยะหนึ่งได้ไหมให้ช่วยป้าชื่อป้า
1: ป้าไข่ครับ
5: นั่นแหละนั่นแหละให้ช่วยป้าไข่เขาทำงานเรื่องเงินทองไม่ต้องจ่ายหรอกป้าจัดการเองจะเอาเคลือมันไว้ที่บ้านป้าก็คงไม่ปลอดภัยเพราะไอ้ผาปูนกับพวกมันรู้จักดี
3: กันจะไปไว้ที่บ้านคุณปู่ก็เกรงใจท่านก็กล่าวว่าหลังจากคุณพึ่งน้องมิ้มรับปริญญาและทำงานกันก็จะเอายายเครือกลับไปอยู่หางดงเพราะที่บ้านหางดงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่กลับไปนี่กันก็จะต้องไปอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงของป่าที่เชียงราย
1: ไม่มีปัญหาหรอกยายเครืออยู่ที่นี่กี่วันก็ตามสบายนะหรือจะอยู่ช่วยไปไก่ทำงานพลางก็ได้นี่นานยิ่งดีเลยเพราะที่นี่ก็อยากได้เด็กมาช่วยทำงานอยู่แล้วอ๋อถ้าไปไก่โผล่พอดีเลยว่าไงป้าป้าแสนท่านเอาเด็กมาช่วยทำงานอ่ะชั่วคราวป้า
2: ชั่วคราวไม่อยากได้ค่ะอยากให้มาอยู่อย่างลูกอย่างหลานนาน
0: ๆเครือขอไปหาป้าไข่ก่อนนะคะป้าไข่คะสวัสดีค่ะหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูจะช่วยป้าทำงานค่ะมีอะไรก็ใช้หนูได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ
1: โอ้โหฉลาดมากซะด้วยแล้วหน้าตาก็ตรงข้ามที่เราคิดเลยแฮะ
2: จ้าจ้าหน้าตาน่ารักดีนี่เราอะฮะ
5: เอาละถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะเรากลับกันได้ละป๋ามีเรื่องจะต้องจัดการอีกมากมาย
1: ป๋าแสนชัยเอาแขนกอดบ่าแล้วก็ในโต๊ะขณะที่เราเดินตามไปส่งท่าน
5: ภูมิไม่ต้องหนักใจนะถ้าเย่เคลือมีปัญหาอะไรจะโทรไปบอกป๋าทันทีอ่ะเอามือถือของป๋าไว้นะอันนี้หลับไปสิ
1: อันที่จริง ไอ้เราก็ไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้ายหรอกนะแต่งงว่าทำไมป๋าแสนชัยถึงดีกับเราทั้งที่จะถึงโตแดงก็กลายเป็นของปลอมไปแล้วเออขอบคุณมากครับแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะซื้อฮะ
5: น่าเอาของป๋านี่แหละไว้ใช้ป๋ายังมีอีกเครื่องนึงนะไม่ต้องไปซื้อหายเสียเวลาเวลาป๋าว่าจะเอาไปใช้ตั้งแต่ตอนที่ภูน่ะรถคว่ำแล้วแล้วมือถือเครื่องเก่าของภูก็พังยับไปแล้วนี่นะส่วนไอ้เรื่องเจ้าสิงโตแดงก็เหมือนกันอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะต้องรู้ข่าวว่ามันไปอยู่ที่ไหนป๋าต้องเอาคืนกลับมาให้ได้เลยถ้าไม่ได้เจ้าสิงโตคืนมาก็จะต้องเอาทับทิมเม็ดอื่นๆขนาดใหญ่ๆเนี่ยมาให้ภูขายให้ได้เพราะงั้นต้องดึงลูกค้าเอาไว้ให้ดีแล้วก็ยายเคลือเนี่ยเขาดูอัญมณีเก่งมากเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ของแกแล้วก็ป๋าเนี่ยสอนให้ดูตั้งแต่เด็กแกจะช่วยภูดูของที่จะซื้อขายได้มากเลยทีเดียวนะแล้วก็มีอะไรคืบหน้าป๋าจะโทรมาบอกอ๋อถ้าจะโทรถึงป๋าแล้วก็หมายเลขยายเคลือแกจำได้ไหม
1: อ๋อครับถ้าจะลงของมาอีกฮะผมก็พร้อมที่จะรับใช้ป๋านะฮะขอให้วางใจได้ครับ
5: ขอบใจมากเราต้องร่วมงานกันอีกแน่สำหรับทิมเม็ดเล็กๆยังมีอยู่ที่บ้านป๋าอีกหลายลังว่างๆก็เอาไปให้ยายเคลือคัดขายไปก่อน

0: ผสมกันดีนะปาเรนโต้เป็นมือปืนแบบนี้วางจะได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะ
1: เออ
0: แม่แกล้งแซวหน่อยดิรีบออกรถจะปิดประตูเกือบไม่ทันน่ะหลังจากรถป๋าแสนชัยแล่นออกไปแล้วเราก็เดินไปปิดประตูรั้วบ้านแล้วก็กลับมาที่ห้องพักของป้าไข่พอดีได้ยินทั้งญาติทั้งหลานคุยกับเครือคำถามโน่นถามนี่ดูท่าทีแล้วว่าจะเข้ากันได้ดีก็เลยไม่ขัดจังหวะจึงเอากระเป๋าที่ใส่ทับทิมสิงโตแดงที่เขาว่ากันว่าของปลอมเพื่อเก็บบนห้องแล้วก็ล้มตัวลงนอนพร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือที่ป๋าให้มามาจิ้มหมายเลขที่ต้องการทั้งที่เราเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของน้องโบเพราะว่าเพิ่งแอบจำเมื่อเช้าวันนี้เองแต่เพราะว่ารักและคิดถึงกลัวเธอจะโกรธที่เกิดอาการไม่เข้าท่าขึ้นมาแบบนั้นโดยไม่ทราบสาเหตุยังไงก็ตามจะต้องขอโทษหาทางทำความเข้าใจกับน้องโบที่เรารักให้ได้จะด้วยทีใดก็ตามแต่เธออ้าโชคดีแฮะเราจำเลขไม่ผิดนะ
2: โบเบเกอรี่สวัสดีค่ะ
0: โบที่รักผมจะขาดใจตายอยู่แล้วนะ
2: ตายจะได้ก็ดี
0: ผมขอโทษผมไม่สบายจริงๆนะโบโปรดอภัยผมด้วยเถอะจิกโกรธไปเลยนะที่รักถ้าโกรธผมผมตายแน่เลยผม
2: ไปลงนรกซะเถอะที่รัก
0: โธ่น้องโบใจร้ายถ้าไม่ลงคอตัดสินประหารโหดมากกี่คนก็ทิ้งเราไปหมดเจ้าแม่ใจร้าย

เราหงุดหงิดในอารมณ์อย่างรุนแรงเกือบจะคว้าโทรศัพท์ทิ้งแต่ก็ต้องชะงักเพราะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยความดีใจจึงรีบรับ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกศทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกศทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้มีการนำเอามาเพิ่มมูลค่านะคะทำเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของใบขลู่นั่นเองค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณปริชาติสอนสุภาพคุณหนิงนะคะคุณหนิงเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกซีพรีเทอร์จำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรไทยแบรนด์ KOS ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนอื่นเลยคุณหนิงอยากให้คุณหนิงเล่าให้แฟนๆรายการเนาะได้รู้จักกับพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างใบขลู่หน่อยค่ะใบขลู่เนี่ยเขาเป็นพืชที่แบบมีอยู่ที่สงขลาเยอะใช่ไหมคะแล้วเขามีความสำคัญอะไรยังไงคะ
2: จริงๆสมุนไพรคือใบขู่ค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ขึ้นตามป่าชายเลนดังนั้นจะมีใบขู่อยู่ทั่วประเทศที่เป็นป่าชายเลนแต่สำคัญของสงขลาคือเป็นใบขู่สามน้ำจากทะเลสามสงขลา
1: สามน้ำคือประกอบไปด้วยน้ำอะไรบ้างคะ
2: น้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อย
1: นี่แล้วพอมันเป็นสามน้ำแล้วมันมีความพิเศษยังไงคะ
2: มันจะมีความกลิ่นที่ละมุน
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีความแบบสมมติถ้าในที่อื่นนะคะมันอาจจะมีแต่น้ำเค็มแต่ของสงขลาพอมันมีความสามน้ำเนี่ยมันจะมีความกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของชุมชนที่ติดทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: แต่เดิมนะก่อนที่ทาง KOS นะคะจะนำมาพัฒนาเป็นคอมบูชาเนี่ยนะคะใบขลู่นี่เขามีสรรพคุณเขาทำอะไรชาวบ้านปกติแล้วเขาใช้ใบขลู่ทำอะไรกันคะ
2: จริงๆส่วนใหญ่อะค่ะใบขลู่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องลดเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วบางทีชุมชนก็จะเอาแบบไปตากแล้วก็เอามาทำต้มกินเพื่อลดเป็นเหมือนเป็นยาสมุนไพรอะค่ะแต่ไม่ได้เอามาทำให้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจออกมาขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะนะพอมันก็เป็นพืชที่แบบเหมือนคนก็ชาวบ้านก็คุ้นเคยกันทั่วไปเนาะแต่วันนี้ทาง Pixie Platter เองนำมาเพิ่มมูลค่าจุดเริ่มต้นของการที่เราสร้างแบรนด์ KOS เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
2: จุดเริ่มต้นจริงๆค่ะต้องบอกว่าหนึ่งอะค่ะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาที่เป็นเมืองเก่าสงขลายุคที่สองและเป็นที่ที่ติดทะเลสาบจริงๆจะบอกว่าชาวประมงคือชุมชนตำบลหัวเขาเนี่ยมีอาชีพหลักๆคือชาวประมงนะคะดังนั้นพอเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการนั่งเรือข้ามทะเลสาบสงขลาไปนั่งซาเล้งเที่ยวในเมืองเก่าแต่สิ่งที่เราได้เจอคือมันเซอร์ไพรส์ตรงที่เราได้ไปเจอต้นขลู
1: ่
2: แล้วเราก็เลยเห็นว่าต้นขลู่เนี้ยเอ๊ะเราก็งงตอนแรกเราก็ไม่รู้จักเอาจริงๆต้องบอกว่าเมื่อ7ปีก่อนที่เราไปเจอเราก็ยังไม่ได้รู้จักต้นขลู่แต่เราสงสัยว่าทำไมมันมีอยู่เยอะจังเลยในที่ที่รอบล้อมตัวเราจนมีบางคนหนึ่งบางอีกก็เลยบอกว่าเอ้ยหนิงเนี่ยมันคือต้นขลู่น
1: ะ
2: มันคือสิ่งที่บางต้องไปซื้อที่อื่นมากินเพราะมันช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลกับเรื่องของเบาหวานแล้วบอกหรอเราก็เลยแบบนั่งเซิร์ชข้อมูลนะคะก็ได้เจอว่าใบขลู่เป็นพืชสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีการเอามาต่อยอดหรือมายกระดับเราก็เลยคุยกันในกลุ่มชุมชนว่าเรามาทำชาใบขลู่กันไหมจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวที่มันขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ปลูกด้วยนะ
1: คะ
2: มันขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นออร์แกนิกมากๆแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มมาคั่วชาเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความหอมละมุนแล้วก็เมื่อเราก็เลยได้ทำชาแล้วก็ผลิตมาเป็นมาขายในเบื้องต้นนะคะ
1: จากการเดินทางเขาเรียกว่าไปหมายถึงว่าเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน
2: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วก็ไปเห็นของดีของชุมชนเกิดการต่อยอดแต่พอการจะต่อยอดเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะทางคุณหนิงเองได้รับการสนับสนุนจาก ในหน่วยงานหรืออะไรใดๆยังไงไหมคะจนได้เป็น KOS ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
2: ในครั้งแรกต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราอาจจะพยายามต่อสู้กับชุมชนของเราเองก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโจทย์ยากว่าใบขู่เอ๊ะมันคืออะไรคนหลายคนไม่รู้จัก
1: ค
2: ่ะเราจะทำยังไงให้คนได้รู้จักด้วยความที่เราทำเรื่องของท่องเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยเอาเรื่องของชาใบขู่กับยอดของใบขู่เนี่ยมาเป็นเมนูในการท่องเที่ยวเวลาที่มีแขกมาแล้วก็มาทำแล้วเราก็เห็นฟีดแบ็กบางอย่างว่าอร่อยดีมีประโยชน์จนเราเปิดสวนชาใบขู่ได้แค่1เดือนก็คือทำเหมือนกิจกรรมการโฆษณาในเรื่องเสริมการท่องเที่ยวได้1เดือนรายการใบเก่าไม่ทราบได้ข่าวว่าจากไหนก็เลยพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เรามันก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาทางสสจจังหวัดสงขลาค่ะสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1: ค่ะ
2: ก็เลยได้มาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับเราที่นี่ค่ะมันเลยทำให้ยิ่งทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะ
1: อืม
2: แล้วพอหลังค่ะ
1: ถ้าหลังจากนั้นต่อยยังไง
2: แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่คนสนใจเยอะเหมือนกันนะแล้วมันมีประโยชน์เยอะแต่เราจะทำยังไงให้ของที่มันมีคุณค่าไม่มีมูลค่ามาต่อยอดให้มันมีทั้งคุณค่าและมูลค่าขึ้นเราก็เลยเริ่มไปปรึกษาทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไปปรึกษาทางดีพร้อม
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเรามาปรึกษามหาลัยที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมาคิดว่าเราจะยกระดับยังไงให้มันเติบโตขึ้นมาได้และกลายเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอ้นี่พอฟังคุณหนิงเล่านะหลายคนนะที่อาจจะไม่ได้ดูไลฟ์อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพของผลิตภัณฑ์จาก KOS เนาะคือจะบอกว่าให้ลืมภาพความโบราณเวลาเราพูดถึงสมุนไพรเนาะเราจะนึกถึงอะไรแบบลูกกอนหรือไม่ก็เป็นผงเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหรือไม่ก็ต้มเป็นน้ำอยู่ในขวดแบบโบราณอันนี้ลืมไปเลยนะคะคือเห็นภาพเฮ้อนี่มันคือแบบใบขู่หรอมันใช่เหรอคือเรียกได้ว่าเราอ่ะจะเอาเขาไปทำอย่างอื่นหลายๆอย่างก็ได้แต่กว่าจะได้มาเป็นแบบคราฟโซดาสมุนไพรจากใบขู่เนี่ยอดเลือกอยู่นานไหมคะว่าเราจะเอาเขาไปทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรยังไง
2: จุดเริ่มต้นเราอาจจะเอาใบขู่มาทำเรื่องของคอมบูชาก่อนก็คือเป็นชาหมักแล้วทีนี้เราก็นั่งศึกษาต้องบอกอย่างนี้นะคะหนิงเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เสิร์ชหากันง่ายเนา
1: ะ
2: เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาต่อยอดชาใบขู่ของเรายังไงที่ขายได้เดือนนึงแค่แบบไม่กี่ซองแต่เราจะทำยังไงยกระดับให้ชุมชนมีรายได้จากใบขู่ตรงนี
1: ้
2: เราก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วเราก็เห็นเอ้ยกระแทงเรื่องสุขภาพกำลังมาเราก็เลยไปเจอคอมบูชาแล้วก็เห็นว่าช็อกคอมบูชาที่อื่นจะใช้ชานู่นชานี่ชานะอะไรเงี้ยก็ใช้ชาหลากหลายกันไปเราก็เลยบอกว่าเรามีชาใบขู่ทำไมเราไม่ลองมาทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นจุดขายสำคัญที่อาจจะเหมือนบอกเป็นครั้งแรกที่เอาสมุนไพรมาทำคอมบูชาเป็นเทรนด์ระดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างตัวผลิตภัณฑ์เนาะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรเซ่คราฟโซดาจากสมุนไพรใบขู่เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้มีใบขู่อย่างเดียวเนาะเราผสมสมุนไพรไทยลงไปเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เรามีอะไรบ้างเราดึงอะไรมาใช้ในแบรนด์โคเอสของเราบ้างคะ
2: อันนี้จริงต้องขอบคุณกิจกรรมเขาเรียกไงนะคะของดีพร้อมมากที่มีแบบเขาเรียกมีงบประมาณตรงนี้มาช่วยผู้ประกอบการเพราะเอิญเขาก็อยากมีโจทย์ว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นสมุนไพรเราก็เลยสมัครเข้าไปแล้วคราวนี้พอเราได้โควต้าในการทำนะเขาก็แค่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเราเลยว่าพี่หนิอยากให้ต่อยอดใบขู่ยังไงหรอเราก็เลยบอกโจทย์ด้วยความที่เราก็เป็นต้องเขาเรียกอายุ50กว่าเนา
1: ะ
2: มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทั้งคอเลสเตอรอลสูงเรา
1: ไหวได้
2: อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราทำยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะตอบโจทย์เครื่องดื่มนี้ยังไงให้ดูแลตัวเราให้ได้จากสุขภาพที่เรามีคือเราเริ่มจากจุดนี้ก็ได้คุยโจทย์จากเขาว่าเราอยากได้สมุนไพรเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาชนิดนึงเพื่อ มาช่วยเราเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องเลือดหรือเรื่องอาการบวมโตเนี่ยเพราะเราชอบกินปลาเราชอบกินน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชอบกินของแซ่บ
2: เอาเร
1: ื่อง
2: จริง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เอาเรื่องจริงมาหาเขาเรียกอะไรเพื่อมาหาเครื่องดื่มที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วปรากฏว่าโอ้ทางดีพร้อมแบบเลือกผู้เชี่ยวชาญมาให้เราพอคุยปุ๊บได้โจทย์มาเลยโอเคถ้างั้นพี่หนิงรู้ละว่าจะต้องทำอะไรเขาก็นำเสนอสมุนไพรมาก็คือใบครูเป็นหลัก
1: ๆ
2: มีใบครูมะตูมมะขามป้องพุทราจีนแล้วก็กระเจี๊ยบดูสิเป็น5สมุนไพรที่1กิโลอ่ะ
1: ค่ะ
2: คือใช่แล้วแต่ว่าการที่จะเอา5สมุนไพรมาทำให้เป็นรสชาติอร่อยก็ไม่ง่าย
1: มันยากนะดูแต่ละอย่างดูสิรสชาติมันจะออกเฟื่อนๆไปหมดเลยนะมะตูมมะขามป้อมพุทราจีนกระเจี๊ยบมันดูเปรี้ยวๆแล้วดูเฟื่อนๆเพราะฉะนั้นการปรุงรสชาติของเขาเนาะให้ออกมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็ตอบโจทย์มากแต่ปรากฏว่าไปเปิดตัวในงานไทเฟกแล้วได้รับการตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
2: ต้องบอกว่าดีมากๆดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอทุกคนรู้ว่ามันช่วยลดคือจุดขายหลักเลยแล้วก็พูดตามอย่างที่งานทางผู้เขาเรียกอะไรคะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเรามาคือมันช่วยลดเรื่องบวมจากโซเดียมแล้วพอชิม
1: ค่ะ
2: เฮ้ยทุกคนบอกนี่5สมุนไพรนะแต่มันคือมันมีความโดดเด่นของแทบทุกตัวออกมาแล้วทำให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย
1: อือ
2: ใช่แล้วปรากฏว่ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นคือเราควรจะต้องต่อยอดให้ได้อย.เพ
1: ื่อ
2: จะทำให้มันเติบโตในมุมของธุรกิจมากขึ้น
1: ค่ะคือได้มาตรฐานได้คุณภาพเนาะเป็นที่เชื่อมั่นนะคะปัจจุบันนี้เราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือเราอยู่ที่สงขลาเนาะเราออกไปสู่ตลาดผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
2: อันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นความโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้ไปนำเสนออันนี้พูด
1: ได้พูดได้ค่ะ
2: เราได้ไปนำเสนอร้านกาแฟพันธุ์ไทยด้วยความที่ปกติร้านกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยมีการช่วยเหลือเรื่องชุมชนอยู่แล้วแล้วทางเขาก็เห็นว่ามันเป็นการยกระดับวัตถุดิบในชุมชนที่มีคุณค่าแต่ไม่มีมูลค่าแล้วพอเรามาทำเป็นเครื่องดื่มที่คุณค่าปุ๊บเราก็ได้ไปนำเสนอปรากฏว่าทางผู้บริหารเองเขาก็มีความสนใจแล้วตอนนี้เข้าร้านกาแฟพันธุ์ไทยได้มากกว่า1,000สาขาแล้วค่ะ
1: โอ้เยอะมากเลยเราตัวคราฟโซดาของเรามันมีเป็นรสชาติไหมคะมันมีหลากหลายรสไหมหรือว่ามันจะมีแค่รสเดียวหรือว่ายังไงคะคุณหนิง
2: ตัวคราฟโซดาเรามี2รสชาติค่ะ
1: ค่ะ
2: ตัวเป็นคราฟโซดามะม่วงเบาชื่อ Mango Space
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือการใช้มะม่วงเบาที่เป็น GI ของสงขลาค่ะ
1: ค่ะ
2: มาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติเราไม่ได้ใส่โซดานะคะ
1: อ
2: ่านี่คือความเซอร์ไพรส์ของเครื่องดื่มเรามากเลยว่าหลายๆคนแบบไม่ใส่โซดาเพราะทุกคนเข้าใจว่าคำว่าคราฟโซดาคือเอาโซดามาผสม
1: ไม่ใช่เนาะมันเกิดจากกระบวนการหมักจนได้เป็นฟองเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นจะไม่มีโซดาเช่นเดียวกับโรเซ่โรเซ่ก็คือ5สมุนไพรเดิมเราใช้ชื่อว่าโซดาเฮิร์บแต่คราวนี้เราเอ๊ะพอมันเริ่มเปิดตัวมันได้เราเอ๊ะตั้งชื่อโรเซ่แล้วก็ปอกสีฟูมันค่อนข้างจะแบบเข้ากันแล้วมีความดึงดูดนะคะแล้วจะบอกว่าตัวโรเซ่เองก็เช่นเดียวกันค่ะเอา5สมุนไพรมาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่ทุกคนทานเข้าไปเนี่ยนั่นคือคุณกำลังทานสุขภาพที่ดีเข้าไปเลยอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ของ KOS เนี่ยเราเปิดตัวมานับจนถึงวันนี้นี้กี่ยาวนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
2: ประมาณปีกว่าๆค่ะแต่คราฟโซดานี่เพิ่ง
1: มาเลย
2: 4เดือนใช่
1: เพิ่งมาเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
2: จะบอกว่าตัวโรเซ่มาแรงนะคะเพราะว่าจุดขายเขาชัดเจนต้องบอกว่ามาโรเซ่อะถ้าคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของการทานเรื่องโซเดียมเนาะแล้วก็เรื่องของเลือดหนืดอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยว่าต้องทานตัวโรเซ่หลังอาหารนะคะ
1: เนี่ยคุณหนิงพูดจนปุ๊บอยากจะเดินเข้าไปในร้านกาแฟเพื่อจะซื้อโรเซ่เลย
2: ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วความมั่นใจของเรารู้ไหมคะว่าอยู่คือเพราะดีพร้อมมาจับมือเราและเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญอะมาเขาเรียกคัดสรรมาวิจัยจนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันอร่อยแล้วมันอร่อยด้วยของดีอร่อยและมีประโยชน์ อยากให้ไปลองมากๆเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: พอฟังคุณหญิงเล่าอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าเวลาเราเป็นผู้ประกอบการเนาะสมมติว่าเรามีไอเดียดีๆการที่มีไอเดียดีๆบางทีเนี่ยเราดีสำหรับเราแต่พอเราไปต่อยอดเนาะกับหน่วยงานที่เขาพร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมไปอีกด้วยทางเงินทุนก็ดีองค์ความรู้ก็ดีหรืออะไรใดๆก็ดีของหน่วยงานต่างๆอย่างดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ต่อยอดให้กับเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวสินค้าไม่ถึงปีนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเหมือนพอเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทางดีพร้อมเรื่องมาเนี่ยแป๊บเดียวได้สูตรละแป๊บเดียวชิมแป๊บเดียวไปออกตลาดไทยเฟกแล้วเราก็มีโจทย์ว่าเรากำลังจะไปออกตลาดไทยเฟกนะปรากฏว่าทุกอย่างเร็วมากเร็วมากแล้วเราเลยได้มีโอกาสก็เปลี่ยนที่บอกค่ะเลยกลายเป็นการไปเปิดตัวแล้วก็ได้เป็นการเทสตลาดมันทำให้เรามั่นใจดังนั้นหนึ่งถึงมองว่าคือดีพร้อมเนี่ยโครงการดีๆตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยค่ะในการที่เราจะยกระดับสินค้าชุมชนไม่ใช่แค่ธรรมดาคือมันต้องยกแล้วมันได้คุณภาพด้วย
1: นอกเหนือจากตลาดในประเทศเนาะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วในต่างประเทศอย่างนั้นไทเฟกก็จะมีโอ้เขาเรียกว่าพันธมิตรเนาะจากหลากหลายประเทศมาเหมือนกันมีต่างชาติสนใจผลิตภัณฑ์ของเราบ้างไหมคะ
2: จริงๆมีค่ะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของกำลังการผลิต
1: กำลังจะถามเลยว่าเพราะเห็นแล้วแรงงานเป็นแม่เป็นแบบโอ้โหคนแบบชาวบ้านในชุมชนอะไรอย่างนี้ที่ต้องเพราะว่าด้วยความประณีตเนาะในการเก็บใช่ไหมคะเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเก็บได้ตอบถามไปเลยแล้วกันว่าเราอ่ะคือจากชาวบ้านเดิมๆนะที่แม่หรือว่าพี่ๆเขาอาจจะแค่แบบหาปลาตากปลาขายปลาอะไรอย่างนี้ไปเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าพืชที่เขาคุ้นเคยกันมาแต่เล็กแต่น้อยอ่ะสร้างงานสร้างรายได้แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดกับชุมชนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณหนิง
2: สิ่งที่หนิงดีใจและภูมิใจนะคะอย่างน้อยคือตอนนี้คือทุกคนแม้กระทั่งเราได้ช่วยคนแก่คนพิการมาอยู่ในกลุ่มในการเด็ดใบชาคั่วไปสู่เพื่อส่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มขึ้นมาหนึ่งกระป๋องตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราได้ทำงานกับประธานชุมชนที่ตำบลหัวเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเริ่มขยายวงเพื่อสร้างให้คนที่ไม่มีอาชีพเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วมาฝึกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาใบขู่มาเด็ดนะคะต้องเด็ดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตกเด็ดแล้วต้องมาทำความสะอาดยังไงต้องมาคั่วยังไงให้มีกลิ่นหอมละมุนโอ้โหมันค่อนข้างใช้แบบสกิลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ปุ๊กถามเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณหญิงอย่างตัวคือนั่งนึกอารมณ์เหมือนแบบเขาเด็ดยอดชากันเนาะว่าแสงมันมีผลต่อรสอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ใบต้องเด็ดถึงใบที่เท่าไหร่เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนกับชาที่ปลูกทางภาคเหนือหรืออะไรอย่างนี้โดยทั่วไปเลย
2: ค่ะเชื่อไหมคะว่ามันตรงข้ามกับชาอื่นๆชาอื่นๆชาอูหลงเขาจะเด็ดยอด
1: ค่ะ
2: ของใบครูต้องเด็ดใบ
1: ใบที่เป็นใบที่โตเต็มวัยแล้วแก่แล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วซึ่งเป็นใบสมมติว่าก้านหนึ่งยาวประมาณแขนหนึ่งนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลย
1: อ๋อ
2: ใช่แต่คราวเนี้ยมันเหลือยอดเราก็เลยเพิ่งไปปรึกษาหารือทางดีพร้อมว่า
1: เอายอดไปทำอะไรดี
2: ใช่ค่ะ เพราะจริงๆแล้วเราเองได้มีการเทสแล้วว่ายอดใบขู่อันนี้พูดได้เนาะ
1: ได้
2: พ
1: ู
2: ดได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
2: เราเอามาทำเป็นสแน็ค
1: สแน็คอบแห้งใช่ไหมคะเอาไปอบแห้ง
2: ใช่ใช่มันก็จะทำให้แบบใบทุกใบเนี่ยมันคือได้ใช้ครบหมดเลยแล้วที่สำคัญอร่อยแล้วมีประโยชน์ก็เลยคุยกับทางดีพร้อมว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมาช่วยเรายกระดับตัวนี้ให้มันกลายเป็นสแน็คอยู่ในซองแล้วสามารถส่งได้ทั่วประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะทิ้งอ่ะเราเอามันมาทำดีไหม
1: เราเด็ดเขามาเนาะเราไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้ตัดก้านเขาใช่ไหมคะก็คือเด็ดแล้วให้เขาแตกใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค่ะเอามาทั้งก้านเลย
1: อ๋อตัดก็ตัดมาทั้งก้านแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ใน
2: จะบอกว่าธรรมชาติของใบขู่เนี่ยเขามีพรสวรรค์เขามีสิ่งที่พิเศษมากเลยคือยิ่งตัดยิ่งขึ้นยิ่งสด
1: อ๋อยิ่งตัดยิ่งแตกอะว่าง่ายๆ
2: ใช่ไ
1: ห
2: ม
1: เหมือนพวกผักหวานชะอมอะไรเงี้ยยิ่งเราไปเด็ดเขาก็ยิ่งแตกเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็ดเขามาแล้วก็ตัดเอาตัด ก้านตัดกิ่ง
2: เ
1: ข้ามา
2: ตัดก้านเลย
1: แล้วเราก็ใช้ประโยชน์เขาแบบทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดเลยใช่
1: สุดยอดมากนะคะวันนี้เนี่ยจากสิ่งที่เรามองเห็นเนาะมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบขลู่ที่อยู่ตามเขาเรียกอะไรอะตามพื้นที่ป่าชายเลนโอ้ได้มากมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้าเทียบจากที่เราเคยคำนวณกันเนี่ยนะคะ
2: หมายถึงยังไงนะคะ
1: หมายถึงเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบขลู่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
2: โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้พืชที่เขาแบบนึกว่าต้นหญ้าหรือนึกว่าแบบไม่สำคัญหรืออะไรตอนนี้ใช่ไหมคะว่ามันกลายเป็นต้นที่เราจะต้องแบบเขาเรียกมันสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้จริงๆและที่สำคัญตอนนี้หลายคนเองแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ผลักดันอันต้องบอกจริงว่าเพราะมันคือสมุนไพรที่มันมีประโยชน์ถ้าวันนี้สงขาเราได้มีเพิ่มออฟสงขาคือใบขู่สามน้ำเนี่ยมาสิ่งที่ได้ต่อไปก็คือไอคนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทรัพยากรที่ถ้าปล่อยไว้ก็คือไม่มีมูลค่าเลยอะค
1: ่ะ
2: แต่วันนี้หนึ่งต้นนะคะมันกำลังจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ดีมากๆเลย
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพโอ้เป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยตัวคุณหญิงมองว่าบ้านเราอะมีข้อดีเนาะคือมีสมุนไพรไทยทุกภาคของประเทศเลยภาคใต้สงขลาที่คุณหญิงอยู่อันนี้เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วโอกาสในการเติบโตของสมุนไพรในบ้านเราต่อตลาดโลกมันมีโอกาสอีกเยอะไหมคะ
2: จริงๆสมุนไพรอะค่ะจากที่ทราบนะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างจากใบ
1: ครูของ
2: เราเพราะว่าก็เป็นหนึ่งสมุนไพรที่จริงๆมีมานานมีหลายชุมชนพยายามสร้างชาใบครูขึ้นมาถ้าหนิงดูจากใน Google นะคะใน YouTube ต่างๆก็จะมีแต่สิ่งสำคัญคือถ้าไม่ได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วนที่จะชูให้ใบขู่เป็นพืชสมุนไพรได้ที่เป็นของที่มีประโยชน์มีงานที่แกรองรับเยอ
1: ะ
2: สุดท้ายมันก็กลายเป็นของที่ไม่มีมูลค่าเหมือนเดิ
1: ม
2: ดังนั้นวันนี้หนิงถึงถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราใช้ความพยายามในการทำเนี่ยประมาณ7ปีนะคะ7ปีที่ทำให้คนอ้าวใบขู่เหรอโอ้ยเนี่ยเห็นอยู่แถวบ้านเยอะแยะมากมายเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญแม้กระทั่งของเมืองไทยก็ตามถ้าสมมติว่าเรามีของดีแต่ถ้าเราไม่ได้รับการโปรโมทหรือการประชาสัมพันธ์หรือการนำมาต่อยอดหนึ่งมองว่าสุดท้ายมันก็เสียจะได
1: ้ คือมันยากตรงสร้างการ
2: รับรู้
1: เนอะแล้วก็การยอมรับด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเองเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องสร้างมาตรฐานเพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค
2: ตัวนี้สำคัญต้องบอกว่าตัวนี้สำคัญ
1: ค่ะ
2: ปีหน้าเราจะส่งประกวดคาร์บอนพรีเมียมโปรดักต์ด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะคือ
2: ใช่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าคืออะไรที่ทำให้เรามีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันต่อไปโอ้โหสุดยอดมากจริงอยากให้ฝากร้านหน่อยว่าวันนี้ถ้าคนอยากจะแบบลองนะคะผลิตภัณฑ์จาก KOS นะคะเราจะสามารถไปที่ไหนยังไงได้บ้างนะคะสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยนะคะ
2: ค่ะก็ถ้าในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะคะที่อยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะ
2: สามารถแวะเข้าไปได้แล้วก็ถ้าที่สงขลานะคะถึงจะมีร้านคินแอนด์ซีฟเป็นร้านของตัวเองด้วยอะค่ะที่เป็นการยกระดับชุมชนก็มีขายเครื่องดื่มคอมบูชา
1: อันนี้คืออยู่ในตัวเมืองเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่ในย่านเมืองเก่าค่ะ
1: แถวถนนนางงามอะไรแถวนั้น
2: ถนนนครนอก
1: อ๋อนครนอกโอเค
2: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เลยเอาสินค้าใบขูดเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในร้านไปทั้งเครื่องดื่มมาต่อยอดยกระดับให้เป็นครีเอทีฟดริง
1: ค่ะ
2: ที่ทุกคนจะต้องมาทานที่นี่และนั่งเรือหางยาว5นาทีข้ามทะเลสาบสงขลาไปดูการกล้วยชาใบขูด
1: อุ๊ยน่าไปมากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปสงขลาจะแวะไปรบกวนนะคะคุณหนิง
2: ได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากร้านค้าเรายังมี Facebook นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ Cost of Komucha of สงขลาหรือไม่ก็ IG แล้วก็ TikTok ก็มีนะคะก็สามารถติดต่อได
1: ้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปลองนะคะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: KOS ย่อมาจากคอมบูชาออฟสงขลานะคะคุณฟังแล้วก็ใบขลู่เป็นพืช เขาเรียกว่าอะไรอะตามป่าชายเลนมีเนาะถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังได้เข้ามาดูในไลฟ์จะเห็นหน้าตาของเขาหรือว่าถ้าอยากเข้าไปดูนะคุณผู้ฟังไปดูใน TikTok ก็ได้หรือว่าจะไปดูใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่า KOS Kombucha of สงขลาก็เจอแล้วนะคะหน้าตาเขาเป็นปลุกเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วร้องอ๋อถ้าใครที่เคยไปทะเลไปเดินเล่นป่าชายเลนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเกิดจากการไปเขาเรียกว่าทำท่องเที่ยวชุมชนโอ้อันนี้ตรงใจมากเพราะว่าชอบมากตอนนี้ปุ๊รู้สึกหลงรักการท่องเที่ยวชุมชนหลงเสน่ห์ของแต่ละชุมชนเนาะแล้วที่นี่เขาก็มีผู้สูงวัยเยอะมากมีคนพิการหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาสร้างงานสร้างรายได้จากการทำตัวใบครูเนาะเด็ดใบครูทำชาใบครูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองอย่างคุณหนิงเองเขาก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจนได้รับการยอมรับอย่างไทเฟกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนแน่นบูธคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่านี้นะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตหลายคนบอกว่าไม่ต้องการอะไรมากแล้วขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินอาหารเป็นยาเรามักจะได้ยินคำนี้อาหารเป็นยาก็คือพืชสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละค่ะกะเพราโหระพาขิงข่าตะไคร้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เป็นยาทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นนั้นๆมีอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้ดีกว่า093 545 9978นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะ093 545 9978นะคะ
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ในช่วงนี้นะคะ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของในวันที่ AI เนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยในธุรกิจเรียกได้ว่าแทบจะทุกขั้นตอนนะใครไม่ใช้ AI วันนี้นี่ดูจะแบบเอาไปเลยนะคะแล้วบางคนบอกเอ๊ะใช้ AI ไม่เป็นแล้วเราจำเป็นต้องใช้ไหมหรืออะไรไหมนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์พิชาติดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
1: โอ้มาถึงในวันที่เราเจอกับตัวหนังสือ2ตัวเนาะ A และ I แต่ว่ามันมีบทบาทกับทั่วโลกนี้มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะนะคะกับคนที่ทำธุรกิจเนาะอาจารย์เนาะในมุมมองของอาจารย์นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
6: ครับจริงๆน่าจะมีได้คุยไปก่อนๆนะมีบ้างนะครับก็คือต้องเรียนว่าให้มองง่ายๆครับว่า ตอนนี้ AI ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยช่วยในธุรกิจได้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตเหมือนตอนที่เรามีเว็บไซต์
1: แล้ว
6: ก็ทำมันพัฒนามาเป็นโซเชียลมีเดียครับผม
1: ค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการได้ใช้เขาเนี่ยมันทำให้เรามีศักยภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของเราอย่างแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้เราควรจะต้องมีสกิลแบบไหนในการที่จะใช้ AI ได้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราเพราะว่าหลายคนพอพูดถึง AI อาจารย์ไปต่อไม่ถูกว่าไม่รู้จะทำยังไงเราควรจะมีสกิลอะไรยังไงบ้างเพื่อจะใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในยุคนี้ค่ะ
6: ครับก็ก่อนอื่นขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะต้องฟังก์ชันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะมีหลายฟังก์ชันมากๆแต่ว่าเราเอาฟังก์ชันหลักก่อนวันนี้อย่างที่ตั้งประเด็นไว้เนี่ยอยากจะคุยหนักไปที่เรื่องเกี่ยวกับการขายการตลาดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราแยกออกเช่นสมมติว่ากระบวนการตอนการออกแบบแผนของธุรกิจหรือกิจการ SME เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งแต่วันนี้สมมติว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับมีสินค้ามีบริการอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะมองถึงการพัฒนาทักษะด้านการขายหรือการใช้ AI อะครับก็มองโฟกัสไปเลยว่าเราจะใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรครับอย่างแรกแน่นอนเราต้องการสร้างรายได้สร้างยอดขายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
6: เพราะนั้นถ้าเราฟังก์ชันได้ชัดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เห็นวิธีปฏิบัติครับ
1: คือมันต้องชัดเจนเนาะว่าเราจะใช้เขาว่าทำอะไรใช่ไหมคะอาจารย์
6: ครับครับผมฮะ
1: แล้วพอเราใช้แบบนี้อาจารย์ในยุคนี้เนาะคนนั้นก็ใช้ AI คนนี้ก็ใช้ AI ถ้าเราไปดูในหน้าแบบสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะโอ้โห AI เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทำแบรนดิ้งอะไรต่างๆ AI เขามีผลเยอะเลยเราอย่างเวลาสมมติเราจะโฟกัสเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ย AI เข้ามามีบทบาทในการอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์เขาเริ่มตั้งแต่AI เริ่มช่วยเราได้ตั้งแต่ตรงไหนยังไงคะสมมติว่าเราเป้าหมายเราชัดเจนแล้วนะเขาช่วยเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะอาจารย
6: ์ใช่ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเอาเป็นว่าสมมตินะครับว่าตอนนี้เราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับให้เรามองก่อนว่าเราไม่ได้ขายในตัวสินค้าหรือบริการครับแต่เราขายคุณค่าดังนั้นเนี่ยการจะพูดถึงคุณค่าเนี่ย AI ก็จะมาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ได้ว่าตัว value proposition เนี่ยว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเราก็ดีหรือแม้ทั้งลูกค้าเราก็ดีเนี่ยมันจะแมทช์กันที่คุณค่าเรื่องไหนนะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างเรื่องอะไรเดี๋ยวครีมทาหน้าแล้วกันเราคงไม่บอกหรอกว่าครีมทาหน้าเนี่ยตอนทาแล้วมีความสุขแต่เราต้องบอกว่าคุณค่าของมันคือมันทำให้เราอ่ะมีความมั่นใจสมมติว่าถ้าคนที่ต้องออกไปทำงานไปพบปะลูกค้าครับเพราะนั้น AI ก็จะเข้ามาช่วยเราคิดในทางละเอียดแต่ว่านอกจากสิ่งที่เราจะขายเป็นฟังก์ชันนอลแล้วเนี่ยเราจะขายอีโมชันนอลยังไงให้มันสามารถถูกอาร์เรนจ์ออกมานะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนกระบวนการว่าจากที่เราจะทำเป็นแมสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะทำเพอร์ซันนอลไลน์ได้นะครับเช่นสมมติว่าเราอาจจะบอกเลยว่าสมมติถ้าอาจารย์บอกเนี่ยอันนี้ครีมนี้ออกมาสำหรับเป็นกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งไปเลยอ่ะสมมติว่าเป็นกลุ่มแบบเจนซีที่แบบกำลังจะต้องแบบไปสัมภาษณ์งานเพิ่งจบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเซกเมนต์ลงไปได้ครับผม
1: เหมือนเราใช้ AI อ่ะใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ในธุรกิจที่เราทำเรื่องที่เราจะทำแบบเขาเรียกว่าอย่างลึกก่อนแล้วเราจึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอ่ะไปให้ AI ช่วยลองซิลองเสิร์ชหาหรือลองวิเคราะห์ซิยังไงแล้วเราก็ต้องตรวจทานจากที่ AI แนะนำเราอีกรอบนึงถูกต้องไหมคะอาจารย์
6: ใช่ครับเรายังอาจจะต้องมีความเป็นเดอะบอสอยู่ครับเราก็ต้องกุมบังเหียนไว้ว่าเราอยากจะให้ทิศทางของธุรกิจลงไปทางไหนแต่ AI เป็นเหมือนแบบ personal assistant หรือว่าเป็น data driven เป็น analytics เป็นคนมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราประมาณนั้นครับผม
1: เพราะเมื่อก่อนนี้เนาะเวลาที่เขาพูดกันว่าเวลาทำธุรกิจโอ้โหยิ่งธุรกิจใหญ่ๆเนาะเรายิ่งต้องมีผู้ช่วยเยอะแล้วกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้โอ้ทำกันเป็นวันเป็นคืนแต่พอนาทีนี้เนาะอาจารย์คลิกเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะคะอึดใจเดียวเราได้รายงานเราได้รีพอร์ตที่แบบเราต้องการเยอะมากๆแล้วใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องเป็นข้อเตือนใจนิดหนึ่งกันครับว่าบางครั้งเนี่ยการที่ AI เขาเซ็นข้อมูลออกมาให้เราแล้วเราเห็นว่าอู้มันฟังแล้วดูดีนะมันเขียนออกมาสวยงามแต่ว่าต้องมีข้อให้ลึกเพ ราะว่าบางครั้งเนี่ยภาษาในการใช้ของ AI ต้องบอกว่าเขาเชี่ยวชาญ นะเพราะว่าเขาแบบคีดิกมาจากข้อมูลของ Large Language นะก็คือแบบฟังคำมาเป็นแบบนับไม่รู้กี่ล้านเพื่อประมวลผลมาให้เราแต่เราต้องมองให้ทะลุครับว่าบนความสวยงามของข้อความหรือข้อมูลนั้นนะในทางปฏิบัติแล้วมันสอดรับกับธุรกิจเราไหมนะครับ
1: มันสามารถทำได้จริงไหมถูกเราแบบไปถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าเออมันเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบการเองคุณก็ต้องมีองค์ความรู้หลักๆอยู่เนาะอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีนี้ถ้าในยุคนี้คนสู้กันด้วย AI แล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เราไม่สามารถที่จะแบบใช้ AI ได้เลยอะเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในยุคการแข่งขันณยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะ
6: จริงๆมันมีความสลับซับซ้อนในทางความคิดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับฟุกถ้าพอแตะเรื่อง AI เนี่ยเราก็จะบอกว่ามันดีอย่างไรใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เราคิดง่ายๆว่าเหมือนเวลาเราทำงานครับเมื่อไหร่สมมตินะเรามีทีมงานเรามีลูกน้องเรามีผู้ช่วยอะแล้วเราโยนโจทย์ไปอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่เคยตัวเราไม่เคยคิดหรือไม่เคยวางแนวเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเพราะวิธีทำงานในวิธีที่ไม่ดีสำหรับเราเองเพราะว่าอยากให้แบบว่าเริ่มสตาร์ทที่ไอเดียเราเองก่อนเราต้องเป็นคนเหมือนไพลอตแนวคิดไพลอตวิธีการกลยุทธ์ธุรกิจออกมาแล้วถึงให้ AI มาช่วยเติมเต็มครับผมเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสมมติว่าอย่างนี้กันนะครับว่าเราสร้างโปรดักต์เราต้องตัวเนี้ยมันต้องแปลงโปรดักต์ให้เป็นคอนเทนต์ได้เพราะคอนเทนต์มันจะช่วยสื่อสารพอคอนเทนต์มันทำให้เกิดเขาเรียกคอนเทนต์ทูconversation ทำให้เกิดการพูดคุยสนใจแล้วก็เปลี่ยนจาก conversation เนี่ยให้มัน conversion มาเป็นยุทธเป็นยอดขายมาเป็นลูกค้าครับซึ่งกระบวนการเนี้ยมันมี AI เข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันเร็วง่ายสะดวกแต่จริงไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะครับเราต้องคิดสมมติว่าเหมือนกับเรานึกถึงเราอยู่ในบ้านตอนมีไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมครับเราก็เปิดทุกสิ่งแต่พอไฟดับเราจะทำยังไงต้องมีแผนของเราเองครับผม
1: ค่ะทีนี้วันนี้นะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะคะอาจารย์ที่ใช้ AI อย่างเดียวอย่างคนที่เป็นลูกค้าเนาะเวลาจะซื้ออะไรจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ใช้ AI นะช่วยวิเคราะห์สมมติเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องครีมเนาะเป็นคนผิวแบบนี้ควรใช้ครีมอะไรดีมันก็จะตึงโอ้โหออกมาเลยอันเนี้ยอาจารย์ตัวเราเองที่เป็นผู้ประกอบการอะเราไอ้การวิเคราะห์ของ AI อะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไงต่อตัวธุรกิจของเราด้วยไหมคะอาจารย
6: ์คืออย่างแรกถ้ามองบวกก่อนมันทุกอย่างมันมีบวกและลบใช่ไหมถ้ามองบวกก็คือส่งผลในด้านที่ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราพอมีเหมือนกับแนวทางให้เราเดินได้แต่ส่วนที่เป็นข้อเสียหรือข้อด้อยเนี่ยก็คือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็หาข้อเท็จจริงขึ้นมาให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่ถูกเจเนเรตออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับอันต้องไป tracking ด้วยการบางทีอาจารย์ก็ใช้ search engine เหมือนเดิมนะแล้วก็ search ข้อมูลปกตินี่แหละบน search engine ทั้งหมดเพื่อเอามาเทียบเคียงกันก่อนยิ่งบางครั้งเนี่ยไปพูดถึงตัวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการพูดถึงสารสกัดหรือการพูดถึง ingredients ต่างๆเนี่ยบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ 100% ครับบางทีมันไม่ใช่ 100% ครับบางทีมันมั่วมาเลยก็มีจริงๆเราอาจจะต้องวิเคราะห์ดูให้ดีครับบางทีข้อมูลมันดูสวยงามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะยังสวนทางกันก็อาจจะใช้2ตัว3ตัวแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของเราความรู้ของเราเนี่ยเข้ามาเป็นตัววิเคราะห์ในการตัดสินใจครับผม
1: สมมติว่าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักกับ AI เลยเนาะอาจารย์เนาะเบื้องต้นเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้จักอ่ะเพื่อที่เขาเรียกว่าทันเขาเนาะทันเขาคนอื่นเขาใช้เราน่าจะรู้จักบ้างเบื้องต้นมีอาจารย์มี AI ตัวไหนที่แบบอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ลองคลิกลองเล่นลองทำความรู้จักกับเขาบ้างไหมคะที่อาจารย์ใช้อยู่ก็ได้ค่ะ
6: จริงๆต้องเรียนว่าที่ใช้สะดวกและเป็นที่รู้จักเราข้อมูลค่อนข้างจะถือว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็คือเป็น Gemini กับ GPT นะครับ
1: ค่ะ
6: แต่ DeepSea ก็มีหลายคนก็บอกว่าไม่ได้หนีกันนะทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของคนด้วยครับบางครั้งเราอาจจะไปดีเฟนต์มันแบบชัดๆเลยก็ไม่ใช่จะวิเคราะห์กันได้แบบเป๊ะกันทุกคนนะครับว่าตัวนี้ดีในด้านนี้ตัวนั้นดีในด้านนู้นนะครับบางทีมันก็เป็นความ bias ของคนแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยอาจารย์คิดว่าบางทีใช้ชุดคำสั่งเดียวกันนะครับ ถามมัน2ตัว3ตัวเลยครับแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เขาgenerate ออกมาให้เราเนี่ยมันแตกต่างกันในมุมไหนบ้างครับแล้วเอามาวิเคราะห์เพิ่ม
1: ค่ะ
6: แต่ว่าโดยแมสครับก็จะมี 2-3 ตัวบางคนก็บอกคลอสก็จะใช้แล้วมันตอบโจทย์ในเชิงของความมีศิลปะทางความคิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็นานาจิตตังนะนี่อาจารย์ขออนุญาตแบบไม่กล้าฟันธงแล้วกันครับ
1: เนาะมันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี้ยเราในฐานะที่เราเป็นคนใช้เขาเราลองใช้เขาหลายๆตัวแล้วเอามาดูซิว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ยังไงตัวนั้นยังไงเนาะแล้วในท้ายที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกแหละเราก็ต้องเป็นบอสแหละเราก็ต้องเป็นคนที่ไปตัดสินใจเนาะว่าทำแบบไหนดีใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
1: ับ
6: ผม
1: ครับแล้วก็วันนี้เนี้ยพอพูดถึงคนที่จะทำจะใช้ AI เนาะอาจารย์ถ้าจะให้อาจารย์พูดถึงหรือว่ามีคำแนะนำเนี่ยนะคะสำหรับคนที่จะใช้ AI ในยุคนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีกับการใช้ AI เนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากกันเป็นพิเศษไหมคะ
6: ครับก็วันนี้ที่เตรียมข้อมูลไว้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การขายให้กิจการเติบโตในยุค AI นะครับจริงก็พยายามคิดว่าจะมีสูตรให้จำง่ายๆยังไงก็มีคำออกมา5คำนะครับว่าคำว่ารู้คำว่าหาคำว่าคุยคำว่าปิดแล้วก็คำว่าโตท
1: ี
6: เนี้ยเอามาขยายรู้ก็คือรู้จักลูกค้า AI จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์ลูกค้าได้ดีขึ้นลูกค้าคือใครมีพฤติกรรมแบบไหนและเขาต้องการอะไรที่2ก็คือหาก็คือช่วยให้เราหาลูกค้าได้หรือใช้ AI มาช่วย generate ให้เป็นคอนเทนต์มาเป็นคอมมูนิเคชันแนวคิดทางการตลาดแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยหาลูกค้าใหม
1: ่
6: อันที่3ก็คือการคุยหรือการสื่อสารเนี่ยนะครับว่าจะสื่อสารยังไงที่แบบทำให้ตรงใจทำให้เกิด personalize ได
1: ้
6: นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือช่วยในการปิดการขายบางครั้งเนี่ยไอการวางสคริปต์หรือว่า conversion ในการที่จะทำให้ปิดการขายได้เนี่ย AI เข้ามาช่วยได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโตหรือว่าขายซ้ำนะเพื่อว่าทำไงให้เราขายซ้ำให้เติบโตได้เพราะว่า CRM สำคัญนะครับบางครั้งลูกค้าที่เคยใช้บริการเราอยู่แล้วซื้อสินค้าเราอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าที่ส่งคุณค่าบางครั้งบางคนอาจจะติดกับดักความคิดว่าเปิดตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่แต่ลืมรักษาลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าถ้าในเมื่อผิดพันเราพัฒนามาอย่างดีแล้วเราก็ควรจะเมนเทนให้ได้ทำไงให้เกิดการสื่อซ้ำครับผมซึ่งไอ้ก็มาช่วยวางแนวคิดในเรื่องการทำ CRM ได
1: ้
6: การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลฐานลูกค้าเนี่ยสำคัญมากครับผม
1: มีคนถามนะอาจารย์ว่าธุรกิจต้องแบบใหญ่แค่ไหนถึงเราจึงต้องเอา AI มาใช้ได้หรือว่าตั้งแต่แบบเล็กๆ เป็นร้านย่อยๆอะไรก็ใช้ AI ได้แล้วค่ะอาจารย
6: ์อย่างที่เรียนเสมอเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ทุกคนสามารถใช้ AI ในการเป็นเครื่องมือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้เกิดการทำงานที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับone man company ได้เลยครับเป็นเจ้าของคนเดียวก็ใช้ได้นะครับดังนั้นข้อจำกัดมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแต่ยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งควรใช้และใช้ได้ง่ายด้วยครับเพราะว่ากระบวนการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือต้องมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะองค์กรใหญ่ๆไปที่อย่างต้องแบบทำยังไงดีถ้าทำให้คนทั้งองค์กรใช้เนี่ยมันก็มีต้นทุนใช้จ่ายมหาศาลนะ
1: ค่ะเนาะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเราอะสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีแขนมีขามีมือที่ไม่ต้องไปจ้างคนอะง่ายๆเราแบบใช้ AI มาเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ครับถ้าสมมติคิดเป็นคนเนี่ยเราเสีย700บาทต่อเดือนต่อคน
1: ค่ะแต่อันนี้คือ AI นี่แบบสะดวกมากแล้วก็ใช้กันไปทั่วโลกเนาะอาจารย์แม้ว่าในทั่วโลกตอนนี้จะเริ่มมีข่าวอุ้ย AI เข้ามาแฮกระบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราใช้เขาเพื่ออะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็อยู่ที่เราเองด้วยครับผม
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะ
6: ก็อาจจะขออย่างนี้ด้วยกันครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มีข้อมูลมีคอนเทนต์ที่อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับก็อาจจะขอฝากเป็นเหมือน TikTok account แล้วกันครับ
1: เผื่อ
6: บาง
1: ค
6: น
1: อาจจะ
6: อยากเข้าไปดูนะครับก็ใช้ชื่อว่า API Academy ครับ
1: นะคะอาจารย์แป๊บนึงนะปุ๊กจดนิดนึง API Academy ใช่ไหมคะ
6: ผมครับ
1: อันนี้คือใน TikTok เน
6: า
1: ะ
6: ใช่ครับ จริงๆในไอจีก็น่าจะใช้ที่เดียวกันครับ
1: ค่ะในนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอะไรยังไงบ้างคะสำหรับ API Academy
6: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ใช้ประสบการณ์ตรงบวกกับสิ่งที่พบเจอใน
1: ครอ
6: บครัวต้องบอกอีกหมดไงทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับเวลาเราไปเจอเคสอะไรของลูกค้าที่เป็นไม่ใช่เป็น confidential เรื่องส่วนตัวแล้วก็มา
1: เล่าสู่กันฟัง
6: ให้ข้อมูลครับผมว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจเป็นแบบนี้แก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าไปเจอโอกาสใหม่ๆเนี่ยอย่างล่าสุดการทำเรื่องเวลเนสนะครับก็ทำมา 2-3 ปีนะครับก็เจอแบบคนในแวดวงเวลเนสทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรที่ดีเยอะมากอะแต่ว่าสิ่งที่ขาดอาจจะขาดการเชื่อมโยงกันทำยังไงให้แบบเราสามารถมีเป็นเวลเนสมาร์เก็ตเพลสที่เหมือนวันนี้ถ้าเราแบบเข้าไปอีคอมเมิร์ซเราก็จะเจอว่าโอ้ของมันมีวาไรตี้สูงมากเลยตั้งแต่มีสรรพคุณจริงๆกับมีสรรพคุณเทียมๆทำไงที่เราแบบจะเซกเมนเทชันได้ว่าเอาของดีจริงมาอยู่ด้วยกันเลยประมาณแบบนั้นครับผม
1: ดังนั้นเนี่ยใครคิดถึงอาจารย์อยากได้ข้อมูลดีๆเนาะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจารย์จะค่อยๆทยอยลงตลอดใช่ไหมคะในนี้เนาะ
6: ครับผมครับผม
1: API Academy นะคะ
6: เอาล่ะ
1: ยังขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ
6: ย
1: ิน
6: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่คุณฟังแต่ปุ๊กว่านะยิ่งเราธุรกิจยิ่งเล็กเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกแหละเรายิ่งมีโอกาสดีมากในการเอา AI มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นใครไหมอย่างล่าสุดปุ๊กไปเจอพี่ที่เขาเป็นแบบเหมือนแม่ค้าขายแบบขายขนมขายอะไรอยู่แบบเปิดแผงเลยอ่ะแล้วเขาก็มีสติ๊กเกอร์นะเราก็ถามเขาว่าอุ๊ยพี่อันนี้แบบทำสติ๊กเกอร์โอ้ให้ลูกช่วยทำให้คือพี่เขาไม่ได้ทำเองนะแต่เด็กเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่อะไรรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถทำได้แล้วพวก AI เขาสามารถออกแบบให้เราได้เลยนะเราป้อนคำสั่งไปว่าเราอยากได้อะไรมันก็เลยทำให้ชาวบ้านอ่ะเข้าถึงแล้วสามารถทำอะไรที่มันดูดีมากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้มากขึ้นเนาะก็คุณฟังลองใช้ดูนะจะเป็น Gemini Chat GPT อะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเราใช้ทำอะไรแต่ละอันเนาะเขาก็จะมีคุณสมบัติมีข้อดีหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็จะมีพรีเมียมไปหน่อยก็อ่ะมีเสียสตางค์บ้างแต่เขาก็จะมีบอกนะว่าถ้าคุณจ่ายเดือนเท่านี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการของ AI ต่างๆที่มันจะเอามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนการทำงานของเราบางคนไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าแค่แบบการให้บริการพื้นฐานที่เขามีอ่ะมันก็สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แล้วนะคะในช่วงของSME เปลี่ยนเกมสู้นะคุณผู้ฟังกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์เนี่ยเจอกับอาจารย์ในทุกๆวันจันทร์นะแล้วถ้าใครอยากตามอาจารย์ต่อคุณผู้ฟังแนะนำนะคะเข้าไปใน TikTok นะคะ API Academy นะคะ API Academy อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่เอามาเล่าสู่กันฟังที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจบางธุรกิจเป็นความลับอันนั้นก็เก็บไว้แต่ว่าหลายอย่างที่อาจารย์เอามาพูดนั่นหมายความว่ามันเปิดเผยได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆลองเข้าไปดูนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
8: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
9: พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดย ปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสานุขานตอนสู่ปิตุภูมิท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
10: ทีมฟุตบอลศิวนิมิตออกจากสนามฟุตบอลในเวลาก่อนพลบค่ำเล็กน้อยคดีแลกหุ้มทองคำของท่านมหาราชาซานุคานแล่นตามรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งมีแล่นตามมาอีกหลายคันในที่สุดขบวนรถก็แล่นมาหยุดลงที่หน้าโรงแรมพารณสีอันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในนครนี้โรงแรมนี้เป็นตึก3ชั้นใหญ่โตมากบริการแบบตะวันตกต้อนรับแต่คนชั้นสูงโดยเฉพาะค่าห้องพักค่าเครื่องดื่มและอาหารแพงมากนายสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กของท่านมหาราชาซานุขานอีก 3-4 คนได้มารอคอยอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทีมฟุตบอลศิวนิมิตจะพักอยู่ที่นี่รุ่งเช้าจึงจะเดินทางกลับนครปัตตานาโดยทางรถยนต์องค์ซานุขานได้ติดต่อขอเช่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงแรมตื่นเต้นเป็นที่สุดเท่าที่ท่านมหาราชาซานุขานพาทีมฟุตบอลมาพักแรมอยู่ที่โรงแรมของเขาทำให้โรงแรมมีเกียรติขึ้นมากพอรถหยุดสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ่ตรงเข้ามาเฝ้าองค์ซานุขานที่รถพระที่นั่งหุ้มทองคำประชาชนเมืองพาราณสีนับจำนวนพันต่างเฮโลเข้ามาดูพระพักท่านมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตำรวจช่วยกันกั้นฝูงชนไว้และขอร้องให้ถอยออกไปองค์ซานุขานเสด็จลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งอย่างสง่าผ่าเผยพระองค์ประทานพระหัตถ์ขวาให้นายทรพิษพินาศผู้จัดการโรงแรมพาราณสีสัมผัสพระหัตถ์โดยปราศจากการถือพระองค์
11: ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราเรียบร้อยดีหรือท่านผู้จัดการ
10: รับสั่งถามเป็นภาษาฮินดูนายทรพิษพินาศก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง
11: เรียบร้อยพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกระหม่อมได้จัดถวายตามพระประสงค์ขอบใจมาก
10: รับสั่งยิ้มแล้วประทานธนบัตรใบละร้อยปึกหนึ่งให้ผู้จัดการโรงแรม
11: เอาฉันให้รางวัลเธอและสำหรับพวกบอยและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัล
10: นายทรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเต้นเขาก้มศีรษะถวายคำนับแล้วเอื้อมมือรับธนบัตรอินเดียปึกเบื้อเริ่มมาถือไว
11: ้เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะ
10: ท่านมหาราชาซานุขานเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญ่ของพระองค์รับสั่งให้นักฟุตบอลลงมาจากรถบรรดานักฟุตบอลต่างทยอยกันลงมาจากรถอย่างภาคภูมินักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งพาช่างภาพปราดเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของพลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณปัจจนึกเขาแนะนำตนเองกับสีสหายด้วยภาษาไทย
12: เฮ hey, อินี่จานอมริตนะนายจ๋าจานเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์คาราบอินี่ช้างชักรูปเก่งมากๆชื่อทารุณกุมารีนายจ๋า
10: สีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกที่มีหนวดคราวรุ่มร่ามตามเคยก่อนที่ใครจะพูดอะไรท่านมหาราชาซานุขานก็เสด็จเข้ามาแล้วรับสั่งกับสีสหายว่า
11: พวกเธอจะให้สัมภาษณ์เขาก็ควรจะเชิญเขาขึ้นไปคุยกันบนห้องโถงของโรงแรมดีกว่าน
10: ายอมฤทธิ์ทูลว่า
12: ไม่เป็นไรคาราบอินิจานขอรบกวนเวลาวิวาทกับคนไทย 4-5 คนนี้เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวนะ
10: เสียงหวนลืมตาโพลง
12: ฮะว่ายังไงนะบาบูจะวิวาทกับพวกเรา
10: ผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ยิ้มแห้ง
12: สัมภาษณ์ขอราบอาจารย์พูดผิดไปนะนายจ๋าน
10: ี่ก่อนหัวร
12: อนึกว่าวิวาทฉันจะได้แจกหมากให้บาบูซะก่อน
10: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงท่านมหาราชาซานุขานรับสั่งกับคณะพักสีสหายต่อไป
11: เมื่อสมัครใจยืนคุยกันที่หน้าโรงแรมนี้ก็ตามใจฉันจะพานักฟุตบอลขึ้นไปก่อนนะ แล้วตามไปที่ห้องโถง
10: ช่างภาพรีบถ่ายภาพองศานุขานทันทีแฟลชไลท์วาบขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกสุดตัวท่านมหาราชาซานุขานเสด็จขึ้นไปบนตึกนักฟุตบอล6คนกับสิงหนาถปูนาผู้จัดการโรงแรมและมหาดเล็กต่างตามเสด็จไปด้วยนายอมฤทธิ์ถือสมุดโน้ตเล็กๆไว้ในมือซ้ายและถือปากกาไว้ในมือขวา

0: อุจจาๆนายจ๋าจานเพิ่งเรียนชาวเลขได้3 4วันเท่านั้นจดไม่ทันครับ
1: นี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได
0: ้ก็ให้ช่างภาพเขาจดสิบาบูโอ้ช่างชักรูปจดทำอะไรหนังสือตัวเดียวอ่านไม่ออกดีแต่ชักรูปเท่านั้นอินิถ่ายรูปเก่งนะนั่งถ่ายนอนถ่ายได้ทั้งนั้น
1: เสียงหวนพูดเสริมขึ้นนอนถ่ายไม่เลอะเทอะหมดหรอบาบูบาบูลืมตาโพลง
0: ถ่ายรูปครับไม่ใช่ถ่ายทอง
1: ซีสายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างหัวเราะครืนนิกรอธิบายต่อไปว่า
2: เราหัดเตะลูกมะพร้าวต่างฟุตบอลเราเตะฟุตบอลได้แรงก็เพราะเหตุนี
1: ้นายอมฤทธิ์จดลงไปในสมุดโน้ตของเขา
0: และยังไงครับ
1: นิกรว่า
2: ในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกันแต่เมื่อเคยชินเข้าเราก็จะสามารถเตะลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลมๆขนาดลูกฟุตบอล
1: ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกลืมตาโพลง
0: เตะลูกเล็ก
1: เขาร้องขึ้นดัง
2: ๆถูกแล้วบาบู
1: นี่ก่อนโกหกแบบหน้าตาย
2: เพราะเราหัดเตะลูกเหล็กพวกเราถึงเตะฟุตบอลได้แรงมากผิดมนุษย์พอตาของฉันเตะลูกจากประตูลูกบอลลอยละลิ่วข้ามประตูนรสิงห์และออกไปนอกสนามบาบูคิดดูสิถ้าเราไม่หัดเตะลูกเหล็กต่างฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ไกลอย่างนี้หรือ
0: เดี๋ยวนะอีนี้ช้าช้าน้อยครับเอาละครับต่อไปจานอยากทราบว่าทำไมพวกท่านชูดประตูได้แม่นยำนายจ๋าชูดไกลก็เข้า
1: เสียงงวนกล่าวขึ้นทันทีพวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบู
0: หัดยังไงนายจ๋าก
1: ิมงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราหาประตูบ้านมาปิดทับประตูฟุตบอลนะสิเจาะรูไว้รูเดียวมีขนาดโตกว่าลูกฟุตบอลสัก2เท่าแล้วเราก็หัดซ้อมชูดประตูกันหัดไปหัดไปจนกระทั่งเรายิงผลุบได้ผลุบได
3: ้นายอมฤทธิ์ถอนหายใจยาวๆพยายามจดช็อตแทนอย่างรวดเร็ว
0: อินิจานรบกวนพวกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนายจ๋าและจานจะเขียนคำสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ฉบับพรุ่งนี้ต่อไปนักฟุตบอลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพร้าวและลูกเล็กเหมือนอย่างพวกท่านอินิจานอยากถามอีกน้อยนึงนายจ๋าทำไรพวกท่านมีกำลังแข็งแรงวิ่งรอบสนามไม่เหนื่อยเลย
1: เสียงหวนพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึก
4: คุณอาช่วยบอกเขาหน่อยสิครับ
1: ท่านเจ้าคุณหัวเราะหือหือ
5: ฮะอย่าเลยวะข้าถือศีลห้ามานานแล้ว
1: พูดจบท่านก็ยกมือตบหลังนายพัชราพร
5: แกบอกเขาหน่อยสิพลทำไมพวกเราถึงมีกำลังวังชาผิดมนุษย
1: ์พลอดหัวเราะไม่ได
4: ้ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับให้หมอมันอธิบายดีกว่า
1: ดร.ดิเรกยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกแล้วกล่าวว่า
6: ไม่มีอะไรหรอกบาบูเรากินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็แข็งแรงนักฟุตบอลเมืองไทยต้องกินไข่ไก่วันละ150ฟองดื่มนมสดวันละ20ลิตรกินเนื้อวัววันละกิโล
0: โอ้
1: นายอมฤทธิ์ร้องลั่น
0: อีนี่กินเนื้อวัววันละกิโลไม่ใช่คนสิแล้วนายจ๋าม้าฝรั่งครับ
1: นายแพทย์หนุ่มทำคอยย่นเสียงหวนพูดเสริมขึ้นว่า
4: เป็นความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโลนอกจากนี้ยังต้องกินผักและอาหารที่มีโปรตีนเช่นปลาอีกด้วย
1: นายอมฤทธิ์เม้มปากแน่นจดลงไปในสมุดโน้ตของเขาโดยอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าที่หน้าโรงแรม
0: เอาล่ะครับขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เช้าจานจะเอาหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์มาให้ท่านที่โรงแรม
4: พลว่าไม่ต้องหรอกบาบูเพราะพวกเราอ่านหนังสือแขกไม่ออก
0: ไม่เป็นไรนายจ๋าอ่านไม่ออกเก็บไว้เป็นที่ระลึกยังได้
1: และเขาก็หันมาทางนายทารุณกุมารีช่างภาพของเขา
0: เฮ hey, ชักรูปนักฟุตบอลคนไทยโว้ย
1: ช่างภาพขอร้องให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเข้าแถวเรียงกันเจ้าแห้วก็เลยถือโอกาสเข้าไปยืนเบ่งรวมกับคณะพักสี่สหายด้วยช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ต่อจากนั้น
3: นายอมฤทธิ์กับนาย

0: ทารุณกุมารีก็ลากลับทั้งสองเดินไปขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ริมรั้วโรงแรมคณะพักสี่สหายพากันเดินรวมกลุ่มไปบนโรงแรมพาราณสีด้วยความสดชื่นรื่นเริงทีมฟุตบอลศิวานิมิตได้เดินทางกลับนครปัตตานาในวันรุ่งขึ้นและมาถึงเมืองปัตตานาโดยสวัสดิภาพในราวเที่ยงวันนั้นชาวเมืองปัตตานาได้มีงานสมโภชหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเป็นเวลา3วัน3คืนมีมหรสพต่างๆมีการเลี้ยงอาหารพวกคนจนที่โรงทานหลายแห่งท่านมหาราชาซานุคานทรงสละเงินถึงแสนรูปีในการฉลองชัยชนะภายในวังตกแต่งประทีปโคมไฟอย่างสวยงามคณะพักสี่สหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกกลายเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองปัตตานาไปแล้วไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนชาวเมืองทั้งหญิงชายได้เข้ามาห้อมล้อมแสดงความยินดีคนที่ทันสมัยหน่อยก็ขอลายเซ็นไว้เมื่อหมดงานฉลองพลพัชราภรณ์ก็ได้รับโทรเลขด่วนจากเจ้าคุณประสิทธิ์บิดาของเขาแจ้งให้ทราบว่าคุณหญิงวาดป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบส่งไปผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรเลยขอให้ทุกคนรีบเดินทางกลับบ้านโดยด่วนคณะพักสีสหายจำเป็นต้องทูลลาท่านมหาราชาซานุขานกลับกรุงเทพทันทีท่านมหาราชาซานุขานทรงเช่ารถไฟขบวนพิเศษให้หนึ่งขบวนและพระองค์กับเลขานุการก็พาคณะพักสีสหายเดินทางโดยรถไฟจากปัตตานามุ่งตรงไปนครกาลกัตตาที่ท่าอากาศยานนครกาลกัตตาในตอน 13:00 นวันนั้นท่านมหาราชาซานุขานได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพักสี่สหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห้วได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะด้วยภายในห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานขณะนี้เครื่องบิน4เครื่องยนต์ของบริษัทแอร์อินเดียที่ท่านมหาราชาทรงเช่าเป็นพิเศษได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ใต้ทางลมแล้วการรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรั่งได้สิ้นสุดลงในเวลา 14:00 นท่านมหาราชาซานุขานได้ลุกขึ้นยืนกล่าวขอบคุณสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมทีมศิวานิมิตและได้ชัยชนะอย่างงดงามตอนสุดท้ายพระองค์ได้รับสั่งว่า
1: ฉันรู้สึกอาลัยรักสหายทุกๆคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการเจ็บไข้ของญาติผู้ใหญ่ฉันหวังว่าในโอกาสข้างหน้าเพื่อนรักของฉันคงจะมาเที่ยวอินเดียอีกก่อนที่เราจะจากกันฉันจะขอมอบของขวัญให้เพื่อนทุกคนไว้เป็นที่ระลึก
0: พอรับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์ขึ้น3ครั้งสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์เดินนำหน้าพาเจ้าหนุ่มฮินดูร่างใหญ่อีกคนนึงเข้ามาในห้องทั้งสองหยุดยืนถวายคำนับท่านมหาราชาด้วยความจงรักภักดีท่านมหาราชาซานุขานทรงหยิบถุงกำมะหยี่เล็กๆประทานให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกคนละถุง
1: สหายรักในถุงนี้คือเพชรลูกขนาดต่างๆหลายเม็ดแล้วก็มรกตกับทับทิมปนกันแต่ละเม็ดอย่างน้อยมีน้ำหนัก5กรัตขอให้พวกเธอนำไปฝากภรรยาของเธอเถิดถุงหนึ่งมีค่าประมาณล้านบาท
0: สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างซาบซึ้งในพระกรุณาขององค์ซานุขานอย่างยิ่งพลพัชราภรณ์ทูลว่ากระหม่อมกับเพื่อนๆจะไม่ลืมพระกรุณาของฝ่าพระบาทเลยถ้ามีพระประสงค์ใดในประเทศไทยแล้วขอได้รับสั่งใช้พวกเราเถิดพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงแย้มพระสวนพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนข้างมหาดเล็กร่างใหญ่ซึ่งยืนตัวตรงถือถาดไม้ที่มีกำมะหยี่สีแดงปิดถาดของที่อยู่ในถาดคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยเพราะมหาดเล็กร่างกำยำได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าแขนทั้งสองข้างของเขานั้นกำลังเมื่อยล้า
1: สหายรักของฉัน
0: รับสั่งยิ้มยิ้ม
1: ฉันขอมอบของที่ระลึกให้อีกคนละสิ่งมันคือทองคำขนาดลูกฟักโอ้โห
0: นิกรร้องลั่น
2: ขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญใช่โย
0: ไม่ปรากฏว่ามีใครร้องรับชัยโยนิกรจึงยิ้มแย่ๆ ส่วนเจ้าแห้วนั่งน้ำตาไหลพรากเสียใจที่ไม่ได้รับประทานรางวัลหรือของที่ระลึกจากท่านมหาราชาองซานุข่านเปิดผ้าคลุมถาดออกหยิบทองคำซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าลูกฟักลูกหนึ่งออกมาส่งให้ด็อกเตอร์ดิเรกแล้วรับสั่งว่า
1: คุณหมอที่รักฉันให้เธอลูกใหญ่กว่าเพื่อนน้ำหนักถึง5 กิโล
0: ด็อกเตอร์ดิเรกยืนเซ่ออยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็รีบตะครุบลูกฟักทองคำมาจากพระหัตต่อจากนั้นท่านมหาราชาก็หยิบทองคำขนาดลูกฟักเล็กประทานให้เจ้าคุณปัจจนึกและ3 สหายคนละลูกคณะพักษีสหายนั้นยิ้มแป้นไปตามกันแม้กระทั่งเสียงหวนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเจ้าแห้วน้อยใจจนในที่สุดก็ร้องไห้โฮ
3: รับประทานฝนตกไม่ทั่วฟ้ากระหม่อมกระหม่อมไม่ได้รับประทานอะไรเลย
0: ซานุข่านทรงพระสวนลั่น
1: ฉันไม่ได้ใจดำถึงอย่างนั้นหรอกนายแห้ว
0: รับสั่งพลางล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบทองคำก้อนกลมๆก้อนหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้ว
1: เอาฉันให้ทองคำเธอขนาดผลส้มเท่านี้เธอก็สบายแล้วน้ำหนัก1 กิโลพอดีถึงข้างในโปร่งมันก็เป็นทองคำจริง
0: เจ้าแห้วทำท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมเพราะความตื่นเต้นดีใจจนเกินควรแล้วเขาก็รีบประนมมือไหว้ท่านมหาราชาและรับทองคำเท่าผลส้มเขียวหวานมาถือไว
3: ้ทรงพระเจริญพะยะค่ะทีฆายุโกโหตุมหาราชาซานุข่าน
0: คราวนี้ท่านมหาราชาทรงพระสวนลั่น
1: อีก5 นาทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแล้วไปที่เครื่องบินเถอะฉันจะไปส่งที่เครื่องบินขอให้เจ้าคุณและเพื่อนๆจงภูมิใจเถิดทางราชการได้ให้เกียรติฉันเป็นพิเศษพวกเธอจะไม่ต้องเสียเวลาตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจค้นเสื้อผ้าของสัมภาระที่นำติดตัวไปเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นว่าเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันไปเธอพวกเรากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเธออยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
0: คณะพักษีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตามเสด็จท่านมหาราชาซานุข่านออกไปจากห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานเมื่อมาถึงเครื่องบิน4 เครื่องยนต์นักบินก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดีเครื่องยนต์เริ่มทำงานทีละเครื่องส่วนที่ท่าอากาศยานพวกเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่างพากันมองดูท่านมหาราชาซานุข่านอย่างชื่นชมพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่บริจาคเงินปีละหลายล้านรัฐบาลอินเดียจึงยกย่องให้เกียรติมากท่านมหาราชาประทานพระหัตถ์ให้พระสหายของพระองค์สัมผัสโดยทั่วกันหลังจากนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินนำหน้าพา4 สหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลำมหึมาแต่มีผู้โดยสารเพียง6 คนเท่านั้นเพราะท่านมหาราชาซานุข่านทรงจ้างเหมาเป็นพิเศษประตูเครื่องบินถูกปิดตัวท่านมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบินเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้ถอนไม้หมอน3 เหลี่ยมที่ล้อหน้าออกทั้ง2 ข้างนักบินบังคับเครื่องบินแบบสกายมาสเตอร์แล่นออกไปตามลานบินอย่างแช่มช้าคณะพักษีสหายปรากฏตัวอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างคนต่างโบกมือให้ท่านมหาราชาผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพรักท่านมหาราชาองค์นี้สกายมาสเตอร์ของบริษัทแอร์อินเดียทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยมันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งไมล์สักครู่มันก็ลอยขึ้นสู่อากาศบ่ายโฉมหน้าไปยังพม่าและประเทศไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางคณะพักษีสหายของเราได้เดินทางกลับบ้านแล้วการทัศนาจรอินเดียและเนปาลทำให้ทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานเรื่องของท่านมหาราชาซานุข่านได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้วิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร สุคานิกะโทโอชาเอวังสาคูน้ำกะทิอร่อยจังหมดแล้วปออินทราปาลิตพุทธศักราช2501เรื่องราวของซานุขานก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: การอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสมทับนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755

ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสู้ตายท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสู้ตายขณะที่พลนิกรกิมหงวนนั่งสนทนากันเงียบๆอยู่ในห้องโถงของบ้านพัชราพรเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังกังวานขึ้นพลพยักหน้ากับนิกรรับสายสินิกรสั่นศีรษะขี้เกียจลุกนายพัชราพรลุกขึ้นเดินมาที่เครื่องโทรศัพท์ยกหูขึ้นพูดสวัสดีครับนี่บ้านพัชราพรที่ไหนครับมีเสียงแจ๋วๆของผู้หญิงพูดมาตามสาย
3: โรงพยาบาลกลางค่ะท่านเจ้าคุณปัจจนึกถูกคนร้ายกลุ่มรุมทำร้ายบาดเจ็บท่านสั่งให้ดิฉันช่วยโทรศัพท์บอกมาให้ทางบ้านทราบ
2: พลใจหายว่าครับครับขอบคุณมากผมจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลิกกันนะครับแล้วพลก็วางหูโทรศัพท์ลงตามเดิมเดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอทั้งสองนางพยาบาลก็โทรศัพท์มาบอกว่าเจ้าคุณอาถูกคนร้ายกลุ่มรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บนิกรยิ้มแป้นกระโดดตัวลอย
4: ชัยโยตายหรือยัง
2: พลกลืนน้ำลายเอื้อก
4: แกดีใจเหรออ
2: ืมกันอยากให้ท่านตายมานานแล้วทรัพย์สมบัติของท่านจะได้ตกเป็นของกันเจ็บใจนักขอเงินใช้2,000ไม่ได
4: ้ดีตายหาเสียรู้แล้วรู้รอด
2: กิมหวนหัวรอ
4: พ่อตาแกนะเว้ย
2: นิกรยักคิ้วแผลบ
4: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัวนี่วา
2: พลยกมือตบหลังนิกรค่อนข้างแรง
4: อย่ามัวแต่พูดเล่นไอ้เวนรีบไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้ทันใดนั้นดร.ดิเรกได้พาตัวเข้ามาในห้องโถงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนายแพทย์หนุ่มเพิ่งว่างจากงานตั้งใจจะมาชวนเพื่อนเกลอทั้ง3ไปนั่งรถตากอากาศเล่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในตอนเย็นผลรีบบอกให้ดิเรกทราบ
4: หมอคุณอาปัจจนึกถูกคนร้ายตีหัวแตกเว้ย
2: นายแพทย์หนุ่มสะดุ้งโหยง
4: ฮะที่ไหนยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาเนี้ยอยู่โรงพยาบาลกลางไปเยี่ยมท่านเถอะ
2: ดิเรกยกมือขวาทาบอกนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็ร้องขึ้นดัง
4: ๆโอ้ฝรั่งตกใจไปไว้พวกเราน
2: ิกรโบกมือ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวจับยามดูก่อน
2: อาเสียยกมือผลักหน้านิกรเต็มแรงพูดพลางหัวเราะพลาง
4: ลำบากนักก็อย่าจับเลยเว้ย
2: ครั้นแล้วสี่สหายก็พากันออกไปจากห้องโถงอย่างรีบร้อนวิจารณ์กันถึงเรื่องที่เจ้าคุณปัจจนึกถูกตีศีรษะแตกที่โรงรถเจ้าแห้วกับนายแมนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอย่างสนุกสนานพอแลเห็นเจ้านายต่างก็หยุดเล่นหมากรุกชั่วขณะลุกขึ้นต้อนรับสี่สหายพลกล่าวกับคนใช้แก่นแก้วของเขา
4: ไปโรงพยาบาลกลางเว้ยเจ้าแห้ว
2: เจ้าแห้วทำตาปริบปริบ
5: รับประทานใครเป็นอะไรไปขอรับ
4: คุณอาปัจจนึกถูกคนร้ายตีหัวแตก
2: เจ้าแห้วยืนตะลึงใบหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นถมึงทึงทันทีเขาขบกรามกรอดกรอดกำหมัดแน่นแววตาแข็งกร้าว
5: ใครใครทำท่านเจ้าคุณรับประทานบอกผมเดี๋ยวนี้ผมจะฆ่ามันโอ้ยตัว สั่นไปหมดแล้วโมโห
2: พลยกเท้าเตะพลักเขาให
4: ้เร็วขึ้นรถ
2: ครั้นแล้วสี่สหายและเจ้าแห้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนรถสตูดเก๋งสีองุ่นเจ้าแห้วทำหน้าที่เป็นคนขับนั่งคู่กับนิกรเขานำรถแล่นออกจากโรงของมันอย่างรวดเร็วมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลกลางใน10นาทีนั่นเองสี่สหายก็มาถึงโรงพยาบาลกลางขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกาเศษสตูดเก๋งแล่นมาจอดหน้าประตูโรงพยาบาลพอดีทุกคนพากันลงจากรถอย่างรีบร้อนเดินเข้าไปในเขตของโรงพยาบาลพอขึ้นมาบนตึกก็แลเห็นพยาบาลสาวคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งอยู่บนไม้ยาวกิมหวนปราดเข้าไปหาหล่อนสวัสดีครับคุณลำเจียกพยาบาลมองดูเขาอย่างตื่นตื่นสวัสดีค่ะอาเสียอมยิ้มสบายดีเหรอคุณไม่ได้พบกันนานแล้วหล่อนยิ้มแห้งๆขอบคุณค่ะสบายดีแต่ว่าคุณทักคนผิดซะแล้วล่ะค่ะดิฉันไม่ได้ชื่อลำเจียกและดิฉันไม่เคยรู้จักกับคุณเลยถูกแล้วครับผมเองก็ไม่เคยรู้จักคุณเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรก็เลยเรียกลำเจียกไปก่อนพยาบาลสาวแสดงกริยาไม่พอใจกิมหงวนคุณมีธุระอะไรผมมาเยี่ยมพระยาปัจจนึกครับถูกคนร้ายตีศีรษะแตกอ๋อเชิญสิคะนิกรกล่าวถามขึ้นบ้างตายหรือยังครับพยาบาลสาวหัวเราะเบาๆเพียงแต่ศีรษะแตกไม่ตายหรอกค่ะแล้วหล่อนก็พาสี่สหายกับเจ้าแห้วเดินมาตามเฉลียงตึกสักครู่หนึ่งก็ถึงห้องผ่าตัดทุกคนแลเห็นท่านเจ้าคุณปัจจนึกยืนสนทนากับนายแพทย์เวรซึ่งนายแพทย์ผู้นี้รู้จักคุ้นเคยกับด็อกเตอร์ดิเรกเป็นอย่างดี
6: ฮัลโหลเรวัต
2: ดิเรกร้องขึ้นดังๆนายแพทย์เวรก้มศีรษะให้เขาในฐานะที่ด็อกเตอร์ดิเรกเคยเป็นอาจารย์เขาสอนวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาปีสุดท้ายที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
6: ์สวัสดีครับอาจารย
2: ์ดิเรกยื่นมือให้หมอเรวัตจับ
6: ท่านผู้นี้คือพ่อตาของผมเอง
2: ดิเรกพูดยิ้มยิ้ม
6: พอได้รับโทรศัพท์พวกเราก็รีบมานี่เป็นยังไงบ้างเรวัต
2: เรวัตมองดูเจ้าคุณปัจจนึก
6: กระผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าใต้เท้าเป็นลูกเขยท่านอาจารย์ของผม
2: เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงเอื้อมมือเขี่ยแขนนายแพทย์เว
6: รเป็นพ่อตาไม่ใช่ลูกเขยพูดซะให้ถูก
2: นายแพทย์ยิ้มแย่
6: ๆประทานโทษครับกระผมพูดผิดไป
2: แล้วเขาก็พูดกับด็อกเตอร์ดิเรก
6: ท่านเจ้าคุณปลอดภัยแล้วครับอาจารย์บาดแผลที่ถูกตีด้วยไม้ยาวประมาณ2เซนติเมตรผมเย็บไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีอาการที่น่าวิตกอะไร
2: สี่สหายต่างมองดูศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งมีผ้าขาวพันรอบกิมหวนเบือนหน้าไปทางอื่นแล้วหัวเราะคิกคักท่านเจ้าคุณยกมือค้ำคออาเสียทันที
6: หัวเราะเยาะค่ะหรือ
2: กิมหวนรีบยกมือไหว้ปลกปลก
5: เปล่าครับ
6: แล้วหัวเราะทำไม
5: มันขันนี่ครับ
2: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากยืน
6: เห็นเราหัวแตกเป็นของขบขันอย่างนั้นหรือ
2: คราวนี้อาเสียชักเดือดดาลขึ้นมาบ้าง
6: ผมไม่ได้หัวเราะคุณอานี่ครับแล้วแกหัวเราะอะไร
5: ไอ้กรมันตดออกมา
2: เจ้าคุณทำหน้าชอบกลแล้วท่านก็พูดกับพลอย่างเป็นงานเป็นการ
6: อาซวยเหลือเกินอยู่ดีๆถูกตีหัวแตก
2: พลกล่าวถามท่าน
6: เรื่องมันเป็นยังไงกันครับ
2: ท่านเจ้าคุณนิ่งเงียบไปสักครู่
6: ไปธุระทางสี่พระยาเมื่อตอนบ่ายสามโมงขากลับรู้สึกหิวก็แวะเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งสี่พระยาคาบาเร่เลยวัดแก้วฟ้าไปเล็กน้อยเจ้าพวกคาวบอยที่นั่นมันกระเซาอาน
2: ิกรถามขึ้นทันที
6: กระเซาว่ายังไงครับมันพูดถึงกระบาลพ่อน่ะสิมันตะโกนกันให้แซดเหม็นเขียวบ้างขุนช้างบ้าง
2: กิมหวนพูดต่อ
5: ลูกมาอึกบ้าง
2: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆ
6: เปล่า ลูกมาอึกมันไม่ได้พูด
4: อ้อเห็นจะมีผมพูดคนเดียวแล้วยังไงครับ
6: เจ้ากุ้ยอะไรคนหนึ่งเข้ามาที่โต๊ะอาชะโงกหน้ามองดูกระบาลอาแล้วพูดขึ้นว่าหัวพลาสติกแกคิดดูสิมันดูหมิ่นเหยียดหยามอาถึงเพียงนี้อาจะอดกลั้นโมโหได้ยังไงอาลุกขึ้นเตะมันผลักเขาให้ทันใดนั้นพวกมัน 3-4 คนก็รุมกันเลี้ยอาเจ้าคนหนึ่งใช้ไม้ตีหัวอาแตก
4: ด็อกเตอร์ดิเรกนิ่งฟังอย่างสนใจ
7: คุณพ่อคงต่อสู้อย่างอาถรร
6: พ์เปล่าพอหัวแตกพ่อก็โกยเลย
5: อ้าว
4: เจ้าแห้วอุทานดัง
5: ๆรับประทานทำไมถึงหนีมันละขอรับ
4: เจ้าคุณคอนคว้า
6: ไม่หนีมันจะได้กระทืบตายหาตั้ง 20-30 คนใครจะไปสู้ได
4: ้สีสหายอมยิ้มไปตามกัน
6: คุณพ่อไปแจ้งความหรือเปล่าน
4: ิกรถามท่านเจ้าคุณสันศีสา
6: แจ้งความยังไงกันขายหน้าเขาตายโหงพอออกมาจากสี่พระยาคาบาเร่พ่อก็รีบขึ้นรถสำล้อมานี่
4: นิกรพยักหน้าช้าช้า
6: ดีแล้วครับผมจะไปสีพระยาคาบาเร่เดี๋ยวนี้สืบหาตัวไอ้คนที่มันตีกระบาลคุณพ่อ
4: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
6: ้แกจะไปแก้แค้นแทนพ่ออย่างนั้นหรือ
4: นิกรยิ้มแย่ๆ
6: เปล่าเปล่าครับแล้วแกจะไปสืบหาตัวมันทำไม
4: ขอเป็นลูกน้องมันนะสิครับ
6: ถุยแค้นจะพูดเขาด้วยแกไม่ควรจะเป็นลูกเขยฉันเลยอ้าวก็มันเป็นไปแล้วนี่ครับ
4: เจ้าแห้วกระพุ้มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกแล้วพูดนอบน้อม
5: รับประทานผมจะไปแก้แค้นแทนเจ้าคุณเองขอรับรับประทานเจ้าคุณกลับไปบ้านเถอะขอรับไปรอผมอยู่ที่บ้านก่อนค่ำวันนี้รับประทานผมจะเอาหัวไอ้หมอนั่นไปให้ใต้เท้า
4: เจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากหวอ
6: หามันจะหนักไปกระมัง
5: นั่นนะสิขอรับ
4: พ่นอดหัวเราะไม่ได้ยกมือตบศีรษะเจ้าแห้ว
7: หน้าอย่างแกนะหรือจะไปต่อกรกับไอ้พวกนั้น
4: เจ้าแห้วชักฉิว
5: รับประทานคุณเข้าใจว่าผมขี้ขลาดหรือขอรับ
7: แน่ล่ะแกเห็นเชือกแกยังกระโดดโยงเข้าใจว่าเป็นงู
4: เจ้าแห้วฝืนหัวเราะ
5: เวลาสูบกัญชาเข้าไปมันก็ขี้ขลาดนะสิขอรับรับประทานอย่างเวลานี้ไม่ได้สูบรับประทานเห็นช้างเท่าหมูเลยถ้าไม่เชื่ออนุญาตให้ผมไปสี่พระยาคาบาเร่สิขอรับรับประทานผมจะไปแก้แค้นแทนเจ้าคุณ
4: พลนิ่งอึ้งไปสักครู
7: ่ดีละเจ้าแห้วกันอยากเห็นความสามารถของแกเหมือนกันไปแกไปสีพระยาคาบาเร่เดี๋ยวนี้ไปสืบหาตัวไอ้คนที่มันตีศีรษะเจ้าคุณอาแล้วแกจะจัดการกับมันยังไงก็ตามใจ
4: เจ้าแห้วยิ้มอย่างภาคภูมิถูมือไปมาร
5: ับประทานถ้ารู้ตัวผมน็อกเอาเลยเปลี่ยนฟันมันหมดทั้งปาก
4: แล้วก็หันมาทางนี้ก่อน
5: รับประทานไปด้วยกันไหมล่ะขอรับ
4: นี่ก่อนสะดุ้งโยง
6: ไม่เอาเว้ยเรื่องยิงฟันกันไม่ชอบ
5: อย่างนั้นรับประทานผมไปคนเดียวก็ได
4: ้ดร.ดิเรกยิ้มให้พ่อตาของเขาก
7: ลับบ้านเถอะครับคุณพ่อผมสงสารคุณพ่อเหลือเกินแก่แล้วยังถูกตีหัวอีก
4: ต่อจากนั้นสีสหายกับท่านเจ้าคุณก็ร่ำลานายแพทย์เรวัตเจ้าคุณปัจจนึกขอบอกขอบใจนายแพทย์เท่าที่ได้ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ำวันนั้นที่บ้านพัชราพรการรับประทานอาหารเย็นเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้คณะพักสีสหายนั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในห้องโถงนั่งวิพากษ์วิจารณ์การถึงเรื่องเจ้าคุณปัจจนึกถูกนักเลงอันธพาลตีศีรษะแตกคุณหญิงวาดเดือดดาลมากตอนหนึ่งท่านพูดด้วยเสียงอันดัง
8: เจ็บใจเหลือเกินนักเลงตะหวักตะบวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้รังแกกระทั่งคนแก่มันน่าจะไปแจ้งความให้ตำรวจเขาเล่นงานมัน
4: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแย่ๆ
6: ถ้าแจ้งความผมก็ขายหน้าเขาแย่ เพราะหนังสือพิมพ์จะต้องลงข่าวเกรียวกราวช่างมันเถอะครับคุณหญิงนึกว่าฟาดเคราะห์
7: เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะคือ
6: หมอเข้าพันผ้าพันแผลให้เจ้าคุณแบบนี้มองดูคล้ายกับว่าเจ้าคุณเป็นพลร่มดูหน้าตาแปลกไปมาก
7: กิมหวนพูดเสริมขึ้นเบาๆคล้ายๆสิงโตกวางตุ้งเจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่น
6: เตี่ยแกน่ะสิคล้ายๆสิงโตกวางตุ้ง
7: อาเสียหัวเราะก้าแม่งามทั้งสี่หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ได้ดังกังวานขึ้นทำให้การสนทนายุติลงเพียงชั่วขณะกิมหวนลุกขึ้นเดินโย่งเย่งไปรับสาย
8: ฮัลโหลที่ไหนครับนี่บ้านพัชราพร
7: มีเสียงพูดมาตามสาย
3: อาเสียใช่ไหมขอรับรับประทานกระผมพูดเอง
8: เออว่าไงแห้ว
3: รับประทานเรียบร้อยแล้วขอรับ
8: ฮะแก้แค้นให้คุณอาได้แล้วอย่างนั้นเหรอ
7: เสียงเจ้าแห้วหัวเราะมาตามสาย
3: ขอรับรับประทานหมอบกระแตเลย
7: กิมหวนหัวเราะลั่น
8: ตีหัวหรือชก
3: ทั้งสองอย่างแหละขอรับรับประทานเย็บ5เข็มขอรับ
7: อาเสียขมวดคิ้วเข้าหากัน
8: เย็บ5เข็มอ่ะแกหรือมัน
3: ผมสิขอรับ
7: เสียงหวนยืนตะลึงทำตาปริบๆ
8: แกพูดมาจากไหน
3: รับประทานโรงพยาบาลกลางขอรับหมอทำแผลให้ผมเรียบร้อยแล้วรับประทานผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนี
7: ้อาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ
8: ่เล่าให้ฟังหน่อยเถอะวะ
3: รับประทานผมไปถึงสี่พระยาคาบาเร่ก็ได้พบตัวการที่มันตีศีรษะท่านเจ้าคุณรับประทานมันชื่อแก้วขอรับเป็นนักเลงโตที่มีชื่อเสียงทางบางรักรูปร่างขนาดน้องๆคิงคองมีสมัครพรรคพวกมากรับประทานผมเข้าไปถามมันโดยดีว่าใครเป็นคนตีศีรษะท่านเจ้าคุณเจ้าแก้วรับว่ามันเองรับประทานผมใส่โครมเขาให้
8: แล้วยังไง
3: มันหลบคลับใส่ผมโครม
8: ถูกไหม
3: ปากครึ่งจมูกครึ่งพอดีขอรับแล้วเจ้าลูกน้องของมันคนหนึ่งก็หยิบขวดโซดาเหวี่ยงกระบาลผมแตก
7: กิมหวนพยักหน้าหงึกหงึกคล้ายกับว่าเจ้าแห้วยืนอยู่ข้างๆเขา
8: แกเลยบ้าเลือดสู้กับมันอย่างกล้าหาญ
7: เจ้าแห้วหัวเราะ
3: เปล่าขอรับพอหัวแตกผมก็วิ่งหนีออกไปจากสี่พระยาคาบาเร่อย่างกล้าหาญ
8: ถุย
7: อาเสียร้องลั่น
8: ไหนแกคุยขมงโฉงเฉง
3: รับประทานการพูดกับการทำมันไม่เหมือนกันนี่ขอรับ
7: กิมหวนอมยิ้ม
8: เลิกกันเว้ยพูดกับแกเสียเวลากลับมาบ้านเถอะ
7: พูดจบอาเสียก็วางหูโทรศัพท์ไว้ตามเดิมเดินเข้ามาหาคณะพักของเขา
6: เจ้าแห้วมันว่ายังไง
7: เจ้าคุณปัจจนึกถาม
8: ไม่ได้ว่ายังไงหรอกครับเจ้าแห้วถูกตีกระบาลแบะอยู่ที่โรงพยาบาลกลาง
6: วาย
7: คุณหญิงวาดร้องสุดเสียงเจ้าคุณประสิทธิ์หันมามองดูภรรยาของท่าน
9: ร้องทำไม
6: ตกใจค่ะมันเอ็กไซส์ก็เลยร้องออกมาตามธรรมเนียมของผู้หญิง
7: เจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกล
9: คุณหญิงถ้าจะไม่สบาย
6: ค่ะเริ่มไม่สบายพร้อมๆเจ้าคุณนั่นแหละ
7: คราวนี้เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นลั่นห้องโถงคนพูดกับนิกรอย่างเป็นงานเป็นการ
10: เราจะทำยังไงดีไอ้กรไอ้พวกเขาบอยที่สีพระยาคาบาเร่ชักกำแหงขึ้น
7: นี่ก่อนพูดโพล่งขึ้น
10: ตีกับมันสิวะ
7: กิมหวนดีดมือแปะเห็นพองด้วย
10: เอาเว้ยต้องปราบมันให้อยู่หมัดกันจะโทรศัพท์ไปที่โรงเลื่อยโรงสีของกันระดมคนงานทั้งหมดยกไปปราบไอ้แก้วกับพวกของมัน
7: ด็อกเตอร์ดิเรกพูดขัดขึ้น
10: อย่าเว้ยงวนคืนยกพวกไปเป็นร้อยๆมันก็เท่ากับว่าเราก่อการจลาจลตำรวจคงเล่นงานเราด้วยลูกระเบิดและปืนกล
7: พลว่าเราไปกันเพียง4คนก็แล้วกันเจ้าแก้วมันคงไม่เก่งกาจจนเกินไปนัก
10: ไปเดี๋ยวนี้แหละ
7: นันทามองสามีของหล่อนด้วยความเป็นห่วง อย่าเลยค่ะพลสู้รบกับคนพาลจะมีประโยชน์อะไรประไพว่านั่นน่ะสิคะคุณพ่อหัวแตกก็ช่างท่านปะไรเพราะไหนๆหัวท่านก็แตกแล้วไม่ใช่หัวของคุณจะเดือดร้อนทำไมนวลละออพูดเสริมขึ้นให้เฮียไปคนเดียวก็แล้วกันค่ะผิดนักถ้ามันฆ่าตายก็ตายเพียงคนเดียวกิมหงวนกลืนน้ำลายดังเอื้อกยิ้มให้นวลละออยากให้ผัวตายห่าเหรอจ๊ะนวลละออมยิ้มไม่ใช่ตายห่าแล้วค่ะเป็นอหิวาตายเขาถึงจะเรียกว่าตายห่าถ้าถูกฆ่าตายเขาเรียกว่าตายโหงเฮียคนเก่งไปคนเดียวก็แล้วกันนะคะกิมหงวนทำตาปริบๆนวลถ้าจะเก่งมีผัวใหม่ค่ะเบื่อเฮียเต็มทนแล้วหล่อนพูดเบาๆอาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ่ทีหลังเรียกเฮียเรียกให้มันชัดหน่อยอย่าพูดอ้อมแอมฟังไม่ถนัดมันแปลงๆยังไงชอบกลกลัวจะเติมไม่เอกนวลละออหัวเราะทำให้โกรธไม่เติมแล้วค่ะพลจุปากดุกิมหงวนอย่าพูดเล่นเลยเว้ยเตรียมตัวไปสีพระยาคาบาเร่เดี๋ยวนี้กันต้องการพบไอ้แก้วอยากรู้นักว่ามันจะเก่งกาจสักเพียงไหนท่านผู้ใหญ่และเมียของสีสหายต่างช่วยกันเตือนให้ระมัดระวังตัวพลนี้ก่อนกิมหงวนกับด็อกเตอร์ดิเรกไม่มีเวลาสนใจกับคำเตือนเหล่านี้ทั้งสี่คนพากันเดินออกไปจากห้องโถงอย่างรีบร้อนใน2ชั่วโมงนั่นเองสตูดเก๋งคันงามก็แล่นมาหยุดหน้าสีพระยาคาบาเร่สถานลีลาดซึ่งเงียบเหงาเพราะไม่มีทหารตาน้ำข้าวมาเที่ยวขณะนี้เป็นเวลา 19:30 นาทีสีสหายก้าวลงจากรถเดินเข้าไปในคาบาเร่และเป็นครั้งแรกที่เขามาเที่ยวที่นี่พอย่างเท้าก้าวขึ้นมาบนตึกสายตาทุกๆคู่ก็จ้องมองมาที่สีสหายของเราพวกนักเลงอันธพาลนั่งดื่มเหล้าสวนเสเฮฮากันอยู่ตามโต๊ะต่างๆบางคนก็มึนเมาแทบจะครองสติไม่ได้กิมหงวนเริ่มแอคท่าเป็นนักเลงเต็มตัวเขาเดินสายอาดทำหลังค่อมเล็กน้อยปากเบี้ยวและยิ้มแสแยะมือทั้งสองข้างยัดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเสียงคาวบอยขนาดหนักคนหนึ่งตะโกนขึ้น
11: เฮ้ยไอ้โย่งโกนั่นเป็นอัมพาตเว้ยปากคอเบี้ยวหมดน่าสงสาร
7: เสียงหวนสะดุ้งโยงรีบดึงมือออกจากกระเป๋ากางเกงทำหน้าเป็นปกติสี่สหายนั่งลงที่โต๊ะว่างโต๊ะหนึ่งพวกพาร์ทเนอร์สาวหลายคนยืนเมียงมองทำท่ากะลิ้มกะเหลี่ยนิกรเรียกบ่อยคนหนึ่งเข้ามา
12: น้องชายขอแม่โขง2ขวดกับแกล้มสัก 3-4 อย่างอะไรก็ได
7: ้ชายหนุ่มผอมกระร่องคนหนึ่งพยักหน้าให้นายพัชราพรแล้วพูดตามแบบนักเลง
13: มองอะไรวะ
7: พลหัวเราะ
10: เปล่าพี่ฉันมองด้วยความนับถือ
7: แล้วพลก็พูดกับเพื่อนเกลอของเขา
10: ได้เรื่องแล้ววะวันนี้กันต้องแสดงบทบาทพระเอกบู้ให้เต็มที่ไม่ได้ชกกับใครมานานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันเกเรเหลือเกิน
7: อาเสียอมยิ้ม
10: สำหรับกันสู้ตายเลยอย่าทิ้งกันก็แล้วกัน
7: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้า
10: ออไรเรา4คนโฟมัสกิเทียทักแกล้วทหาร4เกลออาโทสเปอร์โทสอารามิสแอนดาตายัง
7: นิกรยกมือขวาชูขึ้น
12: อัวเป็นดาตายัง
7: กิมหวนหัวเราะ
13: ดาตายังตัวโตกว่าลูกหมานิดเดียว
7: ดิเรกกระซิบกระซาบกับพล
10: เราต้องสืบดูให้รู้แน่ซะก่อนว่าคนไหนชื่อไอ้แก้วกันจะเรียกพาร์ทเนอร์มาสอบถามเอาความจริงพวกเราไม่ต้องไปกลัวมันนักเลงโตที่อินเดียเก่งกว่านี้มากมายกันยังปราบอยู
7: ่พูดจบนายแพทย์หนุ่มซึ่งมีหัวใจใหญ่กว่าตัวก็พยักหน้าเรียกพาร์ทเนอร์สาวคนหนึ่ง
10: Come on darling
7: แม่คนนั้นกำลังหิวไม่รอให้เรียกเป็นคำที่2ปราดเข้ามาหาทันทีดิเรกยิ้มให้หล่อน
10: นั่งนั่งสิจ๊ะกินเหล้ากับฉันไม่ต้องรังเกียจและไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะน้อยเนื้อต่ำใจที่จะได้รับเดนทหารฝรั่งของพันเนี่ยมันธรรมดาเธอใหม่สำหรับเราแต่เธออาจจะเก่าสำหรับคนอื่นพวกเราเป็นสุภาพบุรุษที่เห็นใจ และเข้าใจพวกเธอเอาดื่มสักนิดน้องสาว
12: หล่อนยิ้มหวานจ๋อยขอบคุณค่ะนี่ก่อนพูดขึ้นบ้าง
10: เป็นยังไงบ้างพี่สาวได้ข่าวว่าหมูนี้อาชีพผู้หญิงเฮาฝืดเคืองใช่ไหม
12: ค่ะถูกแล้วไม่เหมือนสมัยญี่ปุ่นพวกทหารฝรั่งมีสตางค์เพียงแค่ค่าเหล้าค่าอาหารเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไปหมดแล้วพวกเราแย่ไปตามกัน
10: พลยิ้มให้หล่อนที่นี่เงียบเหงามาก
12: ค่ะจะเจ๊งวันสองวันนี้แล้วขาดทุนตั้งหลายหมื่น
10: อ๋อใครเป็นเจ้าของไม่ทราบ
12: คุณเซ้งค่ะอาเสียเซ้งนักเซ็งลีรถยนต์ไม่รู้จักหรอคะ
10: กิมหวนหัวรอก้า
12: อ๋อเจ้าเซ้งเป็นอาเสียไปแล้วช้าช้าไม่นึกเลยว่าคนขับรถยนต์แท็กซี่ซึ่งเคยเป็นเด็กของฉันจะรุ่งเรืองถึงกับเป็นเจ้าของคาบาเร
10: ่คุณรู้จักหรอคะ
12: จ้าในเซ้งก็รู้จักฉันดีเธอช่วยไปตามเขามาพบฉันหน่อยสิบอกว่าอาเสียกิมหวนนายเก่าของเขาต้องการพบ
10: หญิงสาวสั่นศีรษะ
12: เสียใจค่ะคุณเซ้งไม่ได้อยู่ที่นี่บางทีเดือนหนึ่งเขาถึงจะมาที่นี่สักครั้ง
10: นี่ก่อนพูดขึ้นบ้างถ้าอย่างนั้นเขาคงให้คนควบคุมกิจการที่นี่แทนเขา
12: ค่ะถูกแล้วพี่แก้วเป็นผู้จัดการฮอลล์นี
11: ้พี่แก้ว
10: ดิเรกคราง
11: พี่แก้วที่เป็นนักเลงโตใช่ไหม
12: หล่อนยิ้มหวานจ๋อยค่ะเขาเป็นนักเลงโตที่ใครๆรู้จักเขาดีโน่นยังไงล่ะคะพี่แก้วคนที่ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มนั่นแหละค่ะ
10: สีสายมองตามสายตาพาร์ทเนอร์สาวทุกคนแลเห็นชายกลางคนรูปร่างใหญ่โตล่ำสันคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มเหล้ากับลูกน้องของเขา 3-4 คนนายแก้วมีอายุไม่เกิน35ปีใบหน้าสี่เหลี่ยมหน้าผากเถิกไว้หนวดเส้นเล็กๆสวมเชิ้ตแขนยาวแต่ถลกแขนขึ้นเห็นรอยสักรูปมังกรพันแขนทั้งสองแขนพลแกล้งพูดกับหล่อน
11: ฉันเคยได้ยินชื่อเสียงของพี่แก้วนานแล้วเพิ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้ถ้าจะฝีไม้ลายมือดีมาก
12: ค่ะพี่แก้วเป็นคนจริงชอบทำมากกว่าพูดเคยฆ่าคนมาหลายคนแล้ว
10: นี่ก่อนสะดุ้งเล็กน้อยพูดกับสามสหาย
14: เฮ้ยกันปวดท้องจังออกไปนั่งคอยที่รถได้ไหม
10: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะกระซิบกับนิกรขณะที่แม่พาร์ทเนอร์กำลังพูดกับพล
11: ยูเป็นขี้ขลาดมากอย่าลืมว่าเราก็มี10นิ้วเหมือนกัน
14: ถูกแล้วแต่นิ้วมันโตกว่านิ้วกันนี่ว่าแกดูสิรูปร่างยังกะยักวัดแจง
10: ดิเรกจุ๊บปากให้นิกรหยุดพูดสีสหายสนทนากับแม่พาร์ทเนอร์สาวต่อไปหล่อนบอกว่าหล่อนชื่อสมศรีเป็นน้องสาวของนายแก้วกิมหวนให้หล่อนดื่มเหล้าถึง3แก้วและอนุญาตให้สั่งอะไรมากินตามความพอใจพออาเสียรู้สึกตึงๆหน้าด้วยฤทธิ์แม่โขงเขาก็เริ่มแสดงบทบาทรักกับสมศรีมีการจับมือถือแขนหล่อนและพูดเกี้ยวไปตามเรื่อง
15: สมศรีเนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้หญิงฮอลเลยนะจ๊ะ
10: สมศรีทำหูตากระชดกระชอย
15: ก็ดิฉันไม่มีวิชาความรู้อะไรไปเป็นเมียน้อยฉันไหมอ่ะฉันให้เดือนละ500บาท
10: ก่อนที่สมศรีจะพูดว่าอะไรเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้น
11: มันไส้เว้ย
10: ผู้ร้องตะโกนคือพี่แก้วนั่นเองเขาคือสามีของสมศรีแก้วรู้ดีว่าสี่สหายจะต้องเป็นคนมีเงินดังนั้นจึงเกิดถึงหวงเมียของเขาสมศรีหน้าซีดเผือดรีบลุกขึ้นยืน
15: ประธานโทษดิฉัน
10: พลคว้าข้อมือหล่อนไว
11: ้ไม่ต้องกลัวสมศรีเธอมีหน้าที่ต้อนรับแขกทุกๆคนที่มาเที่ยวที่นี
15: ่ไม่ได้หรอกค่ะพี่แก้ว
10: กิมหวนยกมือทุบโต๊ะปัง
15: พี่แก้วจะเก่งกว่าพี่หงวนก็ให้มันรู้ไปช้างที่เขาดินฉันยังเตะหกล้มนี่นา
10: พูดจบเขาก็สะดุ้งโยงหันมายิ้มกับดิเรกแล้วกระซิบกระซาบมันได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นายแก้วเริ่มอลวาดแสดงความใหญ่ยิ่งของเขา
12: ผุดลุกขึ้นยืนผลักโต๊ะล้มถ้วยแก้วและขวดเหล้าแตกกระจายภายในคาบาเร่เงียบกริบเมื่อสิงโตคำรามฝูงสัตว์ป่าก็ประวันพรั่นใจไปตามกันสายตาทั้งหมดมองมาที่นายแก้วจอมนักเลงได้ยินคำพูดของกิมหงวนอย่างถนัดเขาเดินรีเข้ามาที่โต๊ะสี่สหายท่าทางอาถรรพ์แสดงว่าการชกต่อยตีรันฟันแทงเป็นของธรรมดาเจ้าแก้วกระชากกิมหงวนให้ลุกขึ้น
11: ตะกี้คุณพูดว่ายังไงอ
12: าเสียยิ้มแห้งๆก็แกได้ยินว่ายังไงอ่ะ
11: อ๋อคุณต้องการลองดีผม
12: กิมหงวนหัวเราะก็ได้เจ้าแก้วกวาดสายตามองไปรอบๆห้อง
11: ทุกคนไม่เกี่ยวกูจะฟาดกับไอ้นักเลงต่างถิ่นคนนี้ตัวต่อตัว
12: พูดจบเจ้าแก้วก็ชกกิมหงวนปังเข้าให้หมัดดินระเบิดยังผลให้อาเซียเซแซดแซดล้มลงก้นกระแทกพื้นพลนี้ก่อนกับดิเรกลุกขึ้นยืนทันใดนั้นพวกคาวบอยก็เฮโลกันเข้ามาห้อมล้อมดูการต่อสู้ในระยะใกล้ชิดพลพยักหน้ากับกิมหงวน
11: เอามันหงวนลูกผู้ชายเว้ยสู้ตายเลย
12: อาเสียกระชากแว่นตาขอบกระออกผุดลุกขึ้นยืนส่งแว่นให้ด็อกเตอร์ดิเรกยกมือชี้หน้าจอมนักเลง
15: ไอ้ลูกแกเองยังไม่รู้จักสิงโต
12: ครั้นแล้วสิงโตก็โถมเข้าชกลูกแกอย่างดุเดือดลูกแกะต่อสู้ด้วยอารมณ์เยือกเย็นสิงโตชกซ้ายปลายขวาอุตลุดสักครู่สิงโตก็ถูกหมัดฮุกขวาล้มหวบลงกับพื้นท่ามกลางเสียงตบมือโห่ร้องของพวกคาวบอยกิมหัวนั่งพับเพียบสายหน้าเจ้าแก้วหัวเราะลั่นกวักมือเรียกอาเซีย
11: มาลุกขึ้นมาไอ้น้องชาย
12: อาเซียตวาดแวด
15: ไม่ลุกเว้ยหมัดยังกระตะลุมพุกใครจะไปสู้นึกว่าชกกันเล่นๆดันชกจริง
12: ๆนี่ก่อนเตะกิมหงวนพลักเขาให
15: ้นี่แน่ต้องเตะซ้ำยอมแพ้เขาง่ายๆมีอย่างที่ไหนวะ
12: เจ้าแก้วยิ้มให้นี่ก่อน
11: คุณจะต้องการกับผมก็เอา
15: อ๋อไม่แปลกพี่ชาย

0: ว่าพร้อมแล้ว
1: เจ้ายงบุรุษหน้าตายนักมวยฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งแห่งเวทีราชดำเนินตรงเข้ามาประชิดนิกร
0: ผมให้คุณชกผมก่อนหนึ่งที
1: นิกรลืมตาโพลง
0: ฮ่าอย่าสปอร์ตเกินไปเลยเพื่อน
2: ไม่เป็นไรครับผมอนุญาตผมจะได้รู้ว่าน้ำหนักหมัดของคุณผมจะทนได้ไหม
1: นิกรชักแปลกใจ
0: แกเป็นนักมวยเหรอ
2: ถูกแล้วครับผมได้ถ้วยชนะเลิศรุ่น6บัวกระทิงเมื่อเสาร์ที่แล้วมานี่เอง
1: นิกรยิ้มแห้ง
0: ๆว้าไม่เอาเว้ย
1: พวกคาวบอยหัวเราะครืนด็อกเตอร์ดิเรกโมโหจนตัวสั่นผลักนิกรเซแซดแซดไปหลายก้าวและพูดกับเจ้ายงสมุนแขนขวาของนายแก้ว
3: ว่าชกกับลือดีกว่าย
1: งหัวรอคิก
2: ถอดแว่นออกซะก่อนเถอะครับหูตาไม่สมประกอบจะสู้ผมได้ยังไง
1: ดิเรกถอดแว่นออกส่งให้นายพัชราพรแล้วพูดกับเจ้ายง
3: มันสำคัญที่ใจหรอกเพื่อนมากันพร้อมแล้ว
1: เจ้ายงยื่นคางให
2: ้ผมให้คุณชกผมก่อน3ที
1: ดิเรกซ่อนยิ้มไว้ในหน้าควงหมัดขวาเหมือนหมุนรถยนต์แล้วแทนที่จะชกคางเจ้ายงกลับชกท้องเจ้ายงเต็มแรงเกิด
2: ตุ๊บ
1: เจ้ายงไม่ทันระวังตัวก็จุกแอดแอดตัวโก่งดิเรกยกมือซ้ายคว้าคอกระแทกเข่าปังเข้าให้เจ้ายงล้มพวบลงบนพื้นทันใดนั้นเจ้าแก้วก็ชกดิเรกโครมเข้าให้ผงะหงายอย่างไม่เป็นท่าพลปราดเข้ารับมือเจ้าแก้วทันทีการต่อสู้ระหว่างเสือต่อเสือเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนตื่นเต้นน่าดูมากต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดเพียง2นาทีคนก็ทราบชั้นเชิงของคู่ต่อสู้เจ้าแก้วมีกำลังดีกว่าเขาและหมัดขวาหนักมากแต่การใช้เท้าและศอกก็ดูเหมือนจะไม่เป็นคนต้องออมกำลังไว้และต้องระวังหมัดขวาซึ่งอาจจะทำให้เขาต้องลงไปนอนฟุบกับพื้นในเมื่อพลาดพลั้งพลพัชราพรสิทธิเอกของสมานดิลกวิราชใช้เท้าถีบปรปักษ์ให้หยุดยั้งการบุกไว้ได้หมัดแยบของพลยั่วให้เจ้าแก้วโมโหโถมทะลวงเข้าชกพลอย่างรวดเร็วพลสกัดด้วยศอกขวาคิ้วของแก้วแตกเป็นแผลโลหิตไหลรินคราวนี้เจ้าแก้วบ้าเลือดเตะต่อยด้วยฤทธิ์โมโหคนสู้พลางถอยพลางพอได้โอกาสหมัดซ้ายซึ่งเป็นหมัดตายของพลก็ลั่นปังถูกคางคู่ต่อสู้เจ้าแก้วยืนงนเงนล้มพวบลงบนพื้นนายพัชราพรยิ้มให้แก้ว
3: อย่าเพิ่งแพ้ง่ายๆแก้วแกคงจะรักษาชื่อเสียงของแกให้เหมือนกับเสือที่รักษาลายของมัน
1: แก้วพยุงตัวลุกขึ้นเหลี่ยมนักเลงสิ้นสุดไปแล้วความรู้สึกบอกตัวเองว่าถ้าเขาขืนสู้กับพลตัวต่อตัวเขาจะต้องพ่ายแพ้พลอย่างไม่มีปัญหาดังนั้นเจ้าแก้วจึงร้องบอกบริวารของเขา
4: เอามันโว้ยพวกเรา
1: สิ้นคำสั่งของลูกพี่บรรดาพวกคาวบอยไม่ต่ำกว่า15คนก็ปรีเข้ามากลุ้มรุมสีสหายในวิธีการต่อสู้แบบหมาหมู่พลนิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกเข้ารวมกลุ่มกันรับมือกับลูกน้องของเจ้าแก้วต่างคนต่างต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตกิมหวนเตะซ้ายป่ายขวาปล่อยหมัดทั้งสองออกไปโดยไม่เลือกว่าหน้าอินหน้าพรมด็อกเตอร์ดิเรกใช้วิชายูโดทุ่มลูกน้องของเจ้าแก้วผงะหงายไปหลายคนนิกรต่อสู้อย่างเยือกเย็นชกพลางร้องเพลงเชิด
0: ตีตาตาตาตาตีตีตามาเข้ามาโผงเข้าไป
1: พลกับแก้วฟัดกันตัวต่อตัวการต่อสู้ผ่านไปในราว5นาทีทั้งสองฝ่ายหน้าตาแตกฟกช้ำดำเขียวไปตามกันกิมหวนถูกชกปากปลิ้นด็อกเตอร์ดิเรกในตาเขียวนิกรจมูกเบี้ยวพวกพาร์ทเนอร์สาวต่างร้องวีดวายตลอดเวลาเสียงนกหวีดตำรวจเป่ายาวผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในเครื่องแบบประมาณ1โลวิ่งเข้ามาในสถานคาบาเร
5: ่ตำรวจตำรวจโว้ย
1: คนที่นำหน้าตำรวจคือเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วซึ่งมีผ้าพันแผลพันศีรษะทั้งสองคนพวกคาวบอยเกิดระส่ำระสายวิ่งหนีเอาตัวรอด

0: วลาเดียวกันนั้นหมัดเด็ดของพลก็ทำให้เจ้าแก้วลงไปนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นสิ้นสติสมประดีนิกรกิมหงวนกับดร.ดิเรกจับพวกคาวบอยไว้ได้คนละคนพวกตำรวจแยกย้ายกันจับไว้ได้เกือบหมดหนีไปได้เพียง 2-3 คนเท่านั้นเองหัวหน้าเจ้าพนักงานตำรวจคือร้อยตำรวจเอกมาโนดเสือแห่งสันติบาลเพื่อนเกลอของดร.ดิเรกรู้จักคุ้นเคยกับพลนิกรกิมหงวนเป็นอย่างดี
1: เฮ้ hey, มาโนด
0: ดิเรกร้องลั่น
1: แกดอกหรือ
0: นายตำรวจหนุ่มเดินเข้ามาจับมือกับดิเรก
1: เป็นไงพวกเรา
0: ดิเรกหัวเราะ
1: ปากคอแตกนิดหน่อย
0: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
1: พ่อเป็นห่วงพวกแกมากพอเจ้าแห้วกลับไปถึงบ้านพ่อก็ชวนเจ้าแห้วขึ้นรถไปหาคุณมาโนดที่บ้านเล่าเรื่องให้เขาฟังมาโนดจึงโทรศัพท์ไปตามตำรวจในบังคับบัญชาของเขาแล้วรีบพากันมาที่นี
0: ่พลยิ้มให้นายตำรวจ
2: ขอบคุณมากครับคุณมาโนดถ้าคุณมาช้ากว่านี้ผม4คนคงถูกเจ้าแก้วกับพรรคพวกของมันเล่นงานแย่
0: เสือแห่งสันติบาลมองดูจอมนักเลงซึ่งนอนสลบเหยียดยาวอยู่บนพื้นแล้วมาโนดก็หัวเราะ
1: ไอ้แก้วเป็นผู้ร้ายสำคัญคนหนึ่งแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานอะไรจับส่งศาลปล่อยหลายครั้งแล้วคราวนี้ผมจะต้องเอาตัวมันเข้าตารางให้ได้ในฐานทำร้ายร่างกายเจ้าคุณอา
0: เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้น
3: รับประทานผมด้วยขอรับ
0: มาโนดอมยิ้มมองดูลูกน้องของเขาซึ่งยืนคุมลูกน้องของเจ้าแก้ว
1: เอามันไปขึ้นรถให้หมดมาช่วยกันหาไอ้แก้วไปด้วย
0: กิมหวนยกมือจับแขนเสือแห่งสันติบาล
3: ไอ้แก้วฝีมือมันไม่เลวเลยนะคุณมันชกผมพล็อกเดียวอยู่หมัดเลยแต่ในที่สุดเจ้าพลก็ปราบมันได
0: ้มาโนดมองสีสหายอย่างขบขัน
1: ไปคุยกันที่โรงพักเถอะครับผมจะให้คุณ4คนเป็นเจ้าทุกข์ในฐานที่ถูกเจ้าแก้วกับพรรคพวกกลุ่มรุมทำร้ายไอ้พวกเนี้ยต้องเก็บมันให้หมดก่อความเดือดร้อนมากมายนักโดยเฉพาะเจ้าแก้วชอบข่มเหงใครต่อใครซึ่งผิดวิสัยนักเลง
0: ครั้นแล้วเสือแห่งสันติบาลก็พาคณะพรรค4สหายออกไปจากสี่พระยาคาบาเร่กิมหวนเดินกระโผลกกระเพลกขาลากไปข้างนึงดร.ดิเรกยกมือคลำลูกคางตลอดเวลาขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนเท้าของใครคนหนึ่งได้สัมผัสคางของเขาเต็มรักเรื่องราวของสู้ตายก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่เดียว
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับ
1: ครับ
2: เป็นสบายดีนะครับ
1: อ๋อสบายดีตลอดเวลา
2: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์นี้อีกแล้วเรา
1: แม้ฝนจะตกฟ้าจะร้อง
2: เราก็ไม่
1: รักษาสุขภาพนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องเขาเรียกดีอะไรดีอะต้อง
2: สุขภาพต้องมาก่อน
1: ใช่ครับสุขภาพมาก่อนแล้วก็อยู่ฟังรายการกันไปนานๆ
2: ใช่ครับถ้าคุณมีสุขภาพดีจิตใจก็จะเบิกบานและจะทำอะไรก็จะมีพลังในการทำงานทำการหรือมีพลังในการมานั่งฟังเราขับกล่อมกัน
1: สาธยาย
2: ก็มาเกตเป็นเกรดเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์หรือตำนานครับ
1: ใช่สำหรับที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: ใช่
1: เราได้คุยกันถึงเรื่องของกลิ่นอายของวังหน้านิดนึงแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องหลักก็คือเรื่องของวังหลวงอันหมายถึงพระบรมมหาราชวัง
2: จริงๆเราเมื่อเราเล่าเรื่องของวังหน้ากันไปเนี่ยมันจะขาดวังหลวงไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันคือจริงๆอ่ะวังหลวงมาก่อนแล้วถึงจะมาเป็นวังหน้า
1: ใช่ครับ
2: ครับแล้วเราก็ไปแวะเวียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแวะเวียนกันอยู่ที่ประตูกับป้อมของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ประตู
1: เราแวะเวียนถึงเรื่องนึงคือเรื่องถนน
2: ครับกับถนนด้วย
1: เมื่อมีวังก็ต้องมีสถานที่สำคัญก
2: ็
1: คือถนนก็ต้องมีถนนก็ต้องมีวังก็ต้องมีประตูเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ต้องประตูวังก็เหมือนบ้านรั้ว
1: แล้วก็ต้องมีป้อมหมายถึงที่ตรวจคอยตรวจกราน
2: ครับ
1: ดูแลปกป้องรักษา
2: ใช่เพราะสมัยจริงๆอย่างสมัยพระสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็ยังเกี่ยวพันกับศึกอยู่
1: ใช่ครับ
2: ศึกกับพม่าเนี่ยแหละเหมือนสงครามเก้าทัพอ่ะก็ยังอยู่ดังนั้นความสำคัญต้องมีป้อม
1: ใช่แล้ว
2: ใช่นะครับแล้ว
1: เมื่อทราบ
2: เราไปทางไหนต่อ
1: แล้วเมื่อเราทราบถึงเรื่องสำคัญแล้วเนาะนะครับก็หลายๆเรื่องแต่เหตุของการสร้างทำไมเรียนให้ทราบว่าพระราชนิเวศสถานแห่งแรกแห่งประเทศไทยเราเนี่ยก็คือพระบรมมหาราชวังนี่แหละ
2: ของ
1: อันที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะสร้างขึ้นโดยใครก็สร้างขึ้นโดยสมัยโดยรัชกาลที่1
2: ครับ
1: นะครับสมัยแรกๆเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่ได้เป็นปูนอย่างที่เราเห็นเป็นไม้หลังคามุงจากด้วยซ้ำไปเนื้อที่ตอนแรกๆก็เพียงแค่130กว่าไร่แล้วมาขยายอย่างปัจจุบันก็สมัยรัชกาลที่2ปัจจุบันเนี่ยพระบรมมหาราชวังพื้นที่ที่เราคุยเอาไว้เนี่ย152ไร่2งานทีนี้ก็มาคุยกันถึงสัปดาห์นี้นะครับเมื่อเราทราบ
2: แล้ววังแห่งแรกนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับแรกเริ่มที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งย
1: ัง
2: อย
1: ู่
2: ไหมเราไปเห็นฐานรากหรือไปเห็นอะไรไหมที่พี่เอกบอกว่าเป็นไม้อะ
1: ก็พื้นที่
2: หรือยังเราถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
1: ไม่ครับพระบรมมหาราชวังเนี่ยพื้นที่เนี่ยแน่นอนคือยุครัชกาลที่หนึ่งเริ่มสร้าง
2: วังแรกเลยที่สร้าง
1: วังแรกคือบรมมหาราชวังนี่แหละ
2: อาคารแรกเลย
1: อาคารแรกคือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทเนี่ย
2: ไ
1: ฟไหม้ไปแล้ว
2: ก็ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วใช่ปัจจุบันก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
2: ที่เป็นปูนละ
1: เป็นปูนแล้วและเป็นไม้ถูกฟ้าผ่าในยุคของรัชกาลที่1ปีที่สร้างเสร็จคือ2328พอสร้างเสร็จแล้ว
2: ถ้าเราอยากจะไปดูพระที่นั่งองค์แรกเลยเราไม่เห็นแล้ว
1: ใช่ก็คงเห็นแค่
2: ไม่เห็นแล้วล่ะ
1: อาจจะแค่จินตนาการนะ
2: ที่เราพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะไปตามหาว่าวังแรกเลยอ่ะอยู่ตรงไหนที่พี่เอพูดมาไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าไฟไหม้ไปแล้ว
1: เราต้องจินตนาการตามเลยเนี่ย
2: โอเคใช่ไหม
1: อันหมายถึงพระที่นั่งที่สร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งไฟไหม้ไปแล้วอมรินทราภิเษกมหาปราสาทปัจจุบันคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
2: ครับผม
1: ดังนั้นพอเรามาที่พี่เดี่ยวถามเนี่ยตอบไปแล้วทีนี้เรามารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบรมมหาราชวังเนี่ยเรายังไม่หมายถึงวัดพระแก้วนะเขาเรียกแบ่งออกเป็นกี่เขตเนาะเราเดินเข้าไปเนี่ย มีสองเขตใหญ
2: ่
1: ๆนะครับสองเขตใหญ่ๆนะเขตหน้าและก็เขตในแล้วใช้คำว่าเขตนะเขตหน้าและเขตในพระบรมมหาราชวังมีสองเขตใหญ่
2: อ
1: ันนี้ตามหนังสือของพระบรมมหาราชวังเลยนะ
2: เขตหน้า
1: เขตหน้าก็คือเขตพระราชฐานชั้นนอก
2: คืออะไรบ้าง
1: ที่ทำการของรัฐสามหน่วยงานใหญ่
2: ๆครับผม
1: นะครับศาลาลูกขุนตึกราชวัลลบหอรัศดรพิพัฒน์คือหน่วยงานราชการ
2: อ
1: ่ะ
2: ก็คือเวลาคนนอกมาติดต่อสมัยก่อนมาติดต่อประชาชนอยากจะมาร้องเรียนมาอะไรก็จะอยู่แค่ตรงนี้
1: ถ้าเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีเราจะรู้จักประตูวิเศษชัยศรีถ้าเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีในสมัยก่อนนะพอเดินปุ๊บเนี่ยนั่นแหละเขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: พอผ่านพอก่อนจะผ่านเนี่ยซ้ายมือท่านจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยตึกนั้นน่ะสร้างยุครัชกาลที่5
2: ครับ
1: เดิมชื่อศาลาคองโคเดียปัจจุบันคือเรียกว่าศาลาสหไทยสมาคม
2: นะแล้วปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะคร
1: ับใช้งานอยู่นะครับในมีงานเกี่ยวกับประชาชนอย่างเราเวลาจะเข้าไปใช่เคารพพระบรมศพเนี้ยส่งน้ำพระบรมศพก็เราก็ใช้ศาลาสหไทยสมาคมนี่แหละแต่เดิมอย่างเงี้ยเป็นโรงหล่อพระมาก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าศาลาสหไทยสมาคมสนามหญ้าสีเขียวนะเป็นสระน้ำนะครับเมื่อถมแล้วเป็นสนามหญ้าแล้วโรงหล่อพระก็สร้างขึ้นมาเป็นศาลาเดิมชื่อคองโคเดียแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลาสหไทยสมาค
2: ม
1: นะครับอันนี้คือเขตฝ่ายหน้าเขตหน้าหรือเขตพระจานทร์ชั้นนอก
2: ก็คือเป็นสถานที่สำหรับใช้ว่าราชการ
1: ใช่
2: คร
1: ับ แล้วทีนี้เมื่อมีเขตหน้าแล้วจบแล้วเน
2: า
1: ะเขตหน้ามันง่าย
2: เข้าใจละ
1: สถานที่ราชการนั่นแหละก็มีเขตในเขตในเนี่ยหลายคนจะเขาเรียกว่าอะไรดีจะงวยงงนิดนึงเขตหน้าเขตในเขตในคือเขตไหนเขตในก็คือเขตที่เสด็จออกว่าราชการและเป็นพระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย
2: ์
1: ซึ่งยังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเขตในเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหน้าไม่งงเนาะเขตในเขตหน้าเนี่ยเขตหน้าพี่รู้แล้วเนาะพี่เดี๋ยวรู้แล้วเนาะท่านผู้ฟังทราบแล้วเนาะเขตหน้าก็คือเขตฝ่ายพระราชฐานชั้นนอกคืออันเป็นสถานที่ราชการหน่วยงานราชการต่างๆพอผ่านประตูพิมานชัยศรีไปปุ๊บประตูใหญ่อะ
2: คร
1: ับเรียกเขตในเขตในเป็นออกเป็น2ฝ่าย
2: ก็คือฝ่าย
1: หน้า
2: ฝ่ายหน้าฝ่ายหน้าเขตใน
1: ฝ่ายหน้าเขตในฝ่ายหน้าคืออะไรฝ่ายหน้าก็คือฝ่ายที่บริเวณที่ชายหญิงเข้าออกได้ตามสิทธิของตนคือเขตพระฐานชั้นกลางนั่นแหละนะครับ
2: ก็คือพระมหากษัตริย์ว่าราชการบ
1: ริ
2: เวณน
1: ี้โอเคเก่งมากมหากษัตริย์ออกว่าราชการหรือออกมหาสมาค
2: ม
1: นี่แหละคืออยู่ในเขตของเขตในฝ่ายหน้า
2: โอเคหรือถ้าเราเข้าใจเป็นเขตกลางเนี่ยก็คือคนภายนอกหรือว่าพวกขุนนางจะไปถวายงานไปถวายอะไรของพระมหากษัตริย์ในสมัยต้นอ่ะสมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี
1: ้
2: ตรงกลาง
1: เขตหน้าเขตในเขตหน้ารู้แล้วเน
2: า
1: ะทวนเขตในเขตในมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายหน้าคือที่พระมหากษัตริย์ออกว่าราชการฝ่ายในเป็นที่ประทับ
2: ถ้าฝ่ายใน
1: ของผู้หญิงและพระมหากษัตริย์เพียงผู้เดียว
2: ก็คือคราวนี้เป็นเขตห่วงห้ามแบบห่วงห้ามพิเศษเลย
1: ลูกที่ยังเล็กๆลูกชายที่ยังเล็กๆที่ยังไม่ได้โสกันหรือเกษากันไม่ยังไม่โกนจุก13ขวบเนี่ยยังคงอยู่ได
2: ้
1: แต่เม
2: ื่อ
1: โกนจุกแล้วต้องออกไปนะผู้ชายอ่ะอยู่ไม่ได้นะฝ่ายในเนี่ย
2: ก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงเขตในเขตในจะแบ่งเป็น2โซนใช่ป่ะเขตในแบ่งเป็น2โซนก็คือเขตในฝ่ายหน้าก็คือโซนที่
1: 1
2: โซนที่1ซึ่งตรงเนี้ยว่าราชการ
1: เป็นท้องพระโรง
2: เวลาแบบมีเรื่องอะไรมาขุนนางอยากจะรายงานขุนนางอยากจะเข้าเฝ้าได้แค่โซนนี
1: ้เป็นท้องพระโรง
2: หลังจากนั้นเข้าไม่ได
1: ้ก็คือฝ่ายใน
2: ฝ่ายในสุดเนี่ยคือห่วงห้ามแล้ว
1: ใช
2: ่ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์กับ
1: เยี่ยมเลย
2: กับพระมเหสีเอ่ยกับนางสนมฝ่ายในผู้หญิงทั้งหลายแล้วก็รวมถึงลูกเล็กเด็กแดงถ
1: ้
2: าเราพูดอันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านภาษาสามัญเราจะได้พอเข้าใจดังนั้นถ้าเกิดผมจินตนาการอันนี้ผมพูดในฐานะผู้ฟังที่แบบทั่วไปที่ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ว่าถ้าผมจะเข้าไปอ่ะจริงผมมีเรื่องร้องเรียนสมมตินะผมเป็นประชาชนทั่วไปแล้วมีเรื่องร้องเรียนในสมัยผมก็จะเข้าได้เฉพาะแค่เขตหน้าเท่านั้นแล้วไปยื่นเรื่องสมมติว่าผมโดนในกอรังแกมาผมมีเรื่องร้องเรียนผมเจ็บป่วยมา ไปได้แค่โซน
1: ประตูหน้าวัง
2: ซ้ำไปจริงๆอาจจะมีเคาะระฆังไหมสมัย
1: ไม่มีการกล่าวไว้พี่อาจจะอยู่แค่ประตูหน้าวัง
2: อ๋อโอเคผมจะดู
1: อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดึงงานราชการ
2: เนี่ยนะเยอะไงทำไมก็จะ
1: ยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปในเขตหน้าย
2: ังไม่ได้เข้าไปเขตหน้าอาจจะมีโซนร้องเรียนหรือว
1: ่
2: าไปหาทหารก่อน
1: อาจจะมีกล่องหรืออะไรว่าไปเน
2: า
1: ะอันนี้จินตนาการ
2: ใช่ๆอ้าวเราบางทีเราดูจากละครจากวงช่อง7อะช่อง3ก็มีก็ประมาณน
1: ั้นถ้าเป็นสมัยพ่อขุนก็ลั่นระฆังใช่มั้ย
2: ลั่นระฆังใช่
1: แต่ถ้าเป็นสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆเรื่อง
2: มีคนรับเรื่อง
1: เดี๋ยวเราไปค้นความให้
2: เดี๋ยวเราไปค้นขวาครับ
1: แต่
2: ก็คือเข้าไปตรงนี้แล้วนอกจากว่าเราได้รับอนุญาตแล้วเราก็จะเข้าไปในเขตหน้า
1: ผมว่าคงจะยากเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีหน้าที่การ
2: งานเข้าไปติดต่อเหมือนสมมติเรา
1: เซ็น
2: หน้าบดีหรือพวกเลขาพนักงานก็เข้าไปทำงานตรงส่วนนี้
1: ใช่ครับ
2: สมองเสมียนก็ว่าไปทำงานส่วนนี้แล้วจะเข้าไปถึงโอพระพักของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือฝ่ายกลางก็คงต้องเป็นระดับ
1: ผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น
2: ระดับขุนนางระดับสูง
1: ผู้ที่มีหน้าที่
2: ครับก็จะเข้าไปตรงจุดนั้น
1: เขตในฝ่ายหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น
2: แล้วเราก็จะจำกัดอยู่ได้แค่ตรงนั้นที่จะไปเจอพระพักของพระมหากษัตริย
1: ์ใช่
2: นะครับแล้วหลังจากมาคล้ายๆแบบหลังจากประตูนี้ไปแล้วก็เป
1: ็
2: นเฉพาะพระมหากษัตริย์กับพระโอรสหรือว่านางสนองพระโอษฐ์อะไรทั้งหลายก็ว่าไป
1: ใช่
2: อ
1: ันนี้ท่านก็คงจะเข้าใจแหละเนาะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก
2: ก็จะม
1: ี
2: 3เขตโอเค
1: ก็คือเขตหน้าเขตใน
2: ครับ
1: เขตในมีแค่จำแค่เขตในเขตในมันมี2ฝ่ายฝ่ายหน้ากับฝ่ายใน
2: ครับ
1: เขต
2: แล้วมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมครับที่น่าสนใจหรือว่าในวังต่าง
1: ๆจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่ากันไปเมื่ออยู่กันเพราะว่าในเขตฝ่ายในมันอยู่กันเป็นพันๆคนเน
2: า
1: ะ
2: ใน
1: สมัยจันสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเห็นผีเห็นสางก็สุดจะแล้วแต่ว่ากันไปนะครับก็อันนี้มันเป็นเรื่องเล่ามันมุขปาฐะนะครับแต่ถ้าผมก็อยากจะเล่าในแนวของความว่าเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วมันเป็นประโยชน์นะท่านจะได้เข้าวัดพระแก้วและบรมราชวังอย่างมีความสุขท่านจะไม่เดินหนีความร้
2: อ
1: นถูกไหมครับอย่างน้อยสุดท่านเดินเนี่ยท่านก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่นะถนนที่ผมเคยเล่าให้ฟังถนนที่เดินผ่านถนนชื่อนี้นะชื่อนี้นะผมว่ามีความหมายนะมันมีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้อยากจะเล่าอีกเรื่องนึงให้พี่เดี่ยวครับท่านผู้ฟังคือเมื่อเราทราบแล้วเนาะว่ามันมีเขตอะไรบ้างบรมราชวังนะทีนี้เรายังไม่รู้เรื่องของหมู่พระมหามนเทียนเลยนะครับ
2: ความสำคัญของแต่ละที่
1: จริงๆเขาว่าพระมหามนเทียนก็คือที่ประทับนั่นแหละที่ประทับของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นที่บรรทมแล้วก็ที่ว่าราชการคำว่ามหามนเทียนเน
2: ี่
1: ยบุญมหามนเทียนเนี่ยทั้งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการนะครับดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือรัชกาลที่1โปรดที่9ให้สร้างขึ้นในยุคแรกๆที่ว่าหลังคาแค่มุงไม้ยังมุงจากอยู่ยังไม่ได้เป็นปูนอย่างที่เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่พี่เดี่ยวเคยถามว่าแล้วหมู่มหามนเทียนองค์แรกของรัชกาลที่1
2: ยังอยู่
1: ไหมนะก็คือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนั่นแหละก็คือไฟไหม้ไปแล้ว
2: ครับ
1: คราวนี้แต่ปัจจุบันที่เปลี่ยนจากไม้เป็นปูนเนี่ยมันจะมีอยู่เดินจากประตูวัดพระแก้วนะครับประตูวัดพระแก้วประตูศาสดาเนี่ยประตูที่เราจะเชื่อมต่อมาบรมมหาราชวังเนี่ยเส้นทางนั้นทุกคนต้องออกอยู่แล้วออกอยู่เส้นทางเดียวที่มียักษ์สองตนทศกรีวันทศกรีธรที่เป็นยักษ์แต่มีจมูกเป็นช้างเราท่านเดินผ่านท่านมองหน่อยนะครับประตูนี้ยังไงต้องออกประตูนี
2: ้
1: ที่จะเข้าบรมราชวังแล้วจะออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ดีเขาให้เป็นเส้นทางเดินอย่างนี้แล้วนะครับพอเดินเนี่ยท่านมองไปเนี่ยโอ้ยักษ์นี่มีงวงเป็นช้างเนาะเป็นยักษ์แฝดทศกิริวันทศกิริธรประตูนั่นแหละครับเดินปุ๊บพอเดินผ่านไปปุ๊บพระที่นั่งซ้ายมือบรมพิมานที่รัชกาลที่8สิ้นพระชนม์แล้วก็ที่รับบรรดาเขาเรียกว่าราชทูต
2: ครับ
1: นะครับใหญ่ๆอ่ะแขกของมหากษัตริย์นะก็จะมาประทับที่นี
2: ่
1: พอเดินปุ๊บท่านก็พอจะนึกออกเนาะถนนอมรวิถีซ้ายมือท่านก็จะเป็นหมู่มหามนเทียนยุคแรกๆเลยประกอบไปนั่ง3องค์มหัศจรรย์มากเลยนะคือไม่ได้เสมอกันเป็นพื้นราบนะในสุดจะสูงหลั่นลงมาจากข้างข้องลดระดับลงมาแต่พระที่นั่งองค์ที่ท่านเดินที่ท่านเห็นเลยอ่ะนะครับองค์นั้นแหละอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานองค์นั้นน่ะนะครับองค์นั้นจะ จะต่ำต่ำหน่อยเพราะว่าที่พูดคือสมัยก่อนผมพานักศึกษาเข้าไปบ่อยจึงเห็นภาพปัจจุบันคงไม่ให้เข้าแล้วพอไม่ให้เข้าท่านจะนึกภาพไม่ออกแต่ท่านใดที่เคยเข้าท่านจะนึกภาพบอกเลยว่าโอ้โออามากนะแต่เนื่องจากว่าที่ไม่ให้เข้าเพราะบางทีชาวต่างชาติไม่เข้าใจธรรมเนียมในการที่จะเข้าท้องพระที่นั่งพี่เดียวบางทีเราเข้าไปพอถึงประตูเราก็แค่ขับคานแล้วนะเราเดินไปเพื่อเราก็รีบนั่งเลยนะเพราะข้างหน้าคือพี่นั่งสำคัญสำคัญนั้นเลยฉัดก้าวชั้นอยู่ข้างหน้าเราดูหน้าเกรงขามเราต้องรีบ
2: แต่ทุกวันนี้คือปิด
1: ครับไม่ให้เข้าเลยไม่ให้เข้าเลยเพราะว่ามีชาวต่างชาติบางชาติไม่เข้าใจธรรมเนียมก็ไปยืนคุยกันเสียงดังอย่าลืมนะดังนั้นที่ออกมหาสมาคมของมหากษัตริย์นะนะครับออกท้องพระรวงของมหากษัตริย์ดังนั้นในเมื่อถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าใจก็เลยทางสำนักพระราชวังก็เลยเป็นการปิดเลยปิดเลยครับไม่เข้านะครับแต่สมัยก่อนเราเข้าบ่อยอันนั้นคือองค์ที่อยู่หน้าสุดถัดไปก็ไปศาลทักษิณพระที่นั่งองค์ไปศาลทักษิณก็ให้ท่านนึกถึงพระที่นั่งไปศาลทักษิณก็นึกถึงพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชนะครับลึกเข้าไปข้างในอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่ยุคการที่1 2 3เนี่ยนะครับคือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะครับอยู่ในสุดเลยจะลึกเข้าไปในเขตฝ่ายใน
2: ครับ
1: นะครับลึกเข้าไปในเขตฝ่ายใน
2: แต่พระที่นั่ง3องค์นี้ก็ไม่ได้เปิด
1: ไม่เลย
2: 3องค์นี้เรา
1: จัดชื่อเรียงกันเลยไล่จากข้างในสุดมาถึงตัวเราจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณ
2: ครับ
1: อมรินทร์วินิจฉัยแม่หายสุริยะพิมานเป็นท้องพระโรงนะครับที่ท่านอยู่เดินเข้าไปปุ๊บซ้ายมือท่านเลยอยู่ในแนวของถนนอมรวิถี
2: ครับ
1: พอเดินไปหน่อยปุ๊บนะครับก็พระที่นั่งองค์ใหญ่ที่ยังไงเราก็จะรู้จักพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทน
2: ะครับแล้วพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้ปัจจุบันยัง
1: คงอยู
2: ่เปิดให
1: ้ในสมัยก่อน
2: ปัจจุบันนี้เข้าได้ไหม
1: ยังได้มีโอกาสนะครับขึ้นพระนักศึกษาขึ้นไปศึกษา
2: ครับ
1: หาความรู้โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังเป็นผู้บรรยายนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะ
2: ครับ
1: ผมโชคดีมากเลยนะครับได้ขึ้นพระที่นั่งจักรีเนี่ยนะครับทุกปีเลยจึงแบบใจเลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะไม่อยากให้ความรู้นี่มันหายไป
2: แต่ปัจจุบันคือไม่สามารถ
1: ไม่ให้เข้าแล้ว
2: คือไม่ให้เข้าจะแม้กระทั่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก
1: ็ไม่ให้บุคคลทั่วไปขึ้นนะ
2: แต่คือเราสามารถเดินดูรอบนอกเดินดูได
1: ้เดินนอกเลยครับริมใช้ถนนของอมรวิถีอย่างเดียวเลยสมัยก่อนยังล้อเข้าไปถึงหน้าองค์พระที่นั่งได้เพราะว่าพอมีงานพระบรมศพ
2: เดินรอบๆแล้วก็มองเห็น
1: พอมีงานพระบรมศพเนี่ยเขาก็เลยใช้เชือกเนี่ยกั้นเอาไว้ไม่ให้ล้ำเข้าไปข้างในเราก็จะเดินตรงถนนอมรวิถี
2: เล่าให้ฟังถึงความสวยงามหรือความวิจิตตระการตาของพระที่นั่งอมรวินิจฉัยได้ไหมครับหรือสร้างขึ้นเมื่อไหร่หรือยังไง
1: พระที่นั่งผมจะเล่าถึงพระที่นั่งที่พี่เดี่ยวถามด้วยกันเนาะอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานองค์เนี้ยเป็นพระที่นั่งที่ต่อกับมาจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณนึกภาพออกเนาะเพราะเลี้ยงจากข้างในมาสูงนอกพระที่นั่งองค์เนี้ยจะอยู่ระดับต่ำลงมานะครับก็ใช้เป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้านะครับของฝ่ายหน้านะและเฝ้ารับเสด็จออกว่าราชการรับราชทูตผมพอเข้าไปผมภาพผมนี่นึกออกมาเลยนะว่าบางคราวก็ใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศลเช่นออกมหาสมาคมในพิธีเฉลิมชนพรรษาสมัยรัชกาลที่9เราจะติดตามมากเลยแล้วพอเราเข้าไปเห็นเราเข้าใจเลยมันมีเขาเรียกว่าพระที่นั่งอยู่องค์หนึ่งสวยมากชื่อบุษบกมารามหาจักรพรรดิเป็นบุษบก อยู่ติดกับฝาผนังเลยนะครับรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นผมเห็นเลยนะ
2: ยังไงครับ
1: มองข้างในสุดเป็นลักษณะเหมือนเป็นบุษบก มีเกล็นหน้ากันหลังมีส่วนที่ยื่นไปทั้งหน้าไปถึงข้างๆอ่ะสองข้างแล้วก็เป็นบุษบกขึ้นไปบุษบกครับเป็นรอหนึ่งสร้างจากไม้ประดับด้วยกระจกงดงามมากแล้วแต่ฐานเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้ฐานเนี่ยสูงขึ้นรัชกาลที่3มาปลดให้หนุนสูงขึ้น
2: อันนี้เป็นสำหรับคล้ายๆเป็นที่ประทับออกว่าราชการ
1: ในยุคแค่รัชกาล1กับรัชกาลที่2
2: นั่นแหละครับแต่คือใช้สําหรับเวลาประทับเวลาท่านออกว่าราชการก็จะนั่งอยู่ข้างบน
1: เราฉะนั้นเฉพาะแค่ร1ร2เท่านั้น
2: ครับ
1: ร1ร2เนี่ยเคยรับราชทูตจอห์นคอฟอร์ดราชทูตอังกฤษ
2: ความสำคัญของ
1: เนี้ย
2: ของพระที่นั่ง
1: องค์เนี้ยจะอยู่ต่อจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณคือเอาง่ายอยู่ติดเลยอ่ะติดกับฝาผนังเลยอ่ะกับท้องพระโรงเลยอ
2: ่
1: ะนะครับเป็นรูปเหมือนเรือนะเอาง่ายๆนะครับมีต่อหัวต่อท้าย
2: เอ๊ะผมคือถ้าเกิดคุณผู้ฟังเขาไม่อาจจะยอมมองไม่เห็นภาพเหมือนตอนที่รัชกาลที่10ท่านบรมราชาภิเษกแล้วท่านนั่งประทับอยู่บนบัลลังก
1: ์อันนั้นอีกอันนึง
2: ใช่มั้ยครับแต่คล้ายๆกันแบบลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนี้ไหม
1: ไม่ครับ
2: เพราะถ้าพี่เอกพูดแบบนี้คนจะมองนึกภาพไม่ออก
1: คือนึกถึงบุษบกไหมนึกถึงบุษบกบุษบก
2: อ่
1: ะบุษบก
2: ครับ
1: คือที่สำหรับที่พระนั่งเทศน์บุษบกครับเป็นแบบนั้นแต่บุษบกมันมีต่อส่วนที่ยื่นด้านข้างออกไป
2: ค
1: ล้ายๆเป็นปีกอะออกไปด้านข้างแล้วอยู่ในสุดนี่เขาเรียกบุษบกมาลามหาจักรพรรดิ
2: ก็คือที่สำหรับพระมหากษัตริย์ท่าน
1: ประท
2: ับ
1: แต่เฉพาะในยุคของร .1 ร .2
2: ก็คือแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่น
1: ใช่ครับยังอยู่แล้วก็พอร .3 ร .5 ก็ใช้เป็นที่ประดิษฐานวางพุทธรูป
2: แต่ปัจจุบันไม่ได้เอาไว
1: ้ไม่แล้วไม่แล้วครับทีนี้แต่มีฉัตร9ชั้นนะกั้นกลางอยู่ด้านบนนะครับนพดลมหาเศรษฐฉัตรนะ
2: เอ๊ะแล้วอย่างที่เราเวลา
1: และถัดมาด้านหน้าที่พี่เดี่ยวถามนี่แหละเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรที่ในหลวงองค์ปัจจุบันประทับอ่ะ
2: ใช่ที่เวลาท่านบรมราชาภิเษกท่านประทับแล้วมีพระชัยมงกุฎ
1: มหาพิชัยมงกุฎ
2: นั่นแหละ
1: อันนี้แหละเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัต
2: ร
1: พระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยพระแท่นองค์เนี้ย
2: ก็คือวางอยู่พระราชวังอะไรครับ
1: อยู่พระนิยมอมรินทร์นี่แหละอ
2: มรินทร์วินิจฉัย
1: ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นใหญ่คือฐานหลักเขาเรียกพระแท่นลาลอลิงสาพระแท่นลารองรับพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรบนพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยมีพระราชอาสน์คือเอาเก้าอี้ซ้อนทับอีกทีนึง
2: ก็คือถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่านึกภาพแบบให้นึกถึงวันที่รัชกาลที่10ท่านบรมราชาภิเษก
1: ฐานน่ะอันที่บุษบกมาลาอยู่ข้างในติดฝาผนังไปแล้วเนาะเราไม่พูดถึงแล้วที่มีฉัตรก็ใช่อันที่ในหลวงร.10เนี่ยประทับเนี่ยเขาเรียกว่าพระแท่นมหาเศรษฐฉัตรทีนี้พระแท่นมหาเศรษฐฉัตรเนี่ยอยู่ตั้งอยู่บนฐานของพระฐานของแท่นขนาดใหญ
2: ่
1: มี3ชิ้นเอาง่ายๆพระแท่นขนาดใหญ่เรียกพระแท่นลาส่วนพระแท่นองค์ที่มหาเศรษฐฉัตรองค์นี้มีพระราชอาสน์พระที่นั่งพุทธานทองเก้าอี้อ่ะที่พระองค์ประทับอ่ะซ้อนทับอีกทีนึง
2: ทับขึ้น
1: ไปสรุปแล้วมี3อย่าง
2: โอเคไว้เดี๋ยวเบรกหน้าผมกำลังแบบว่านึกภาพตามแทนคุณผู้ฟังไงครับแล้วเราจะได้แบบเห็นภาพ
1: ดีจะนึกออกแล้วใช่ไหม
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยว
1: เบรกต่อไป
2: สักครู่เบรกต่อไปเรากลับมาอีกทีนึงว่าในพระราชวังตรงเนี้ยที่เราไม่ได้สามารถเข้าไปเนี่ยมีอะไรอีกบ้าง
1: ใช่ที่พูดได้ในระดับหนึ่งก็เพราะเราเคยเห็น
2: ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยว
1: เบรกต่อไปครับ
2: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคร
1: ับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: การอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พอสิบอินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
0: ว วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ครับ
2: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็บอกว่าตอนอยู่ช่วงเบรกกันผมก็นั่งคุยกับตีคือไม่ถึงกับตีหรอกครับแต่คือผมเนี่ยในฐานะผู้ฟังแล้วผมก็ไม่ได้มีผมเป็นตัวแทนของผู้ฟังนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู
1: ้ใช่ใช่
2: เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังอะไรมากมายนะคือเท่าหางอึ่งครับแล้วผมก็ก็บอกว่าพี่เอพัดที่นั่งผมก็อยากให้แบบอธิบายให้เห็นภาพเพราะจริงๆอ่ะอย่างที่พี่เอกพูดว่าหมู่มหามนเทียนหรือ
1: ที่
2: ประทับของพระมหากษัตริย
1: ์และที่ว่าราชการ
2: ครับผมไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปดูภายในอันนี้ง่ายๆเลยก็คือดังนั้นอ่ะพอเวลาพูดมาปุ๊บเราก็จะไม่เห็นภาพแม้กระทั่งอะไรนะครับบัลลังก์หรือพระแท่นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอธิบายไปบางครั้งอ่ะผมก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นก็อยากให้เห็นง่ายๆก่อนเพราะเวลาถ้าคุณผู้ฟังสนใจต่อจากฟังจากรายการคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เลยวันเสาร์ก็อยากจะไปเลยไปตามรอยของเราจะไปเห็นอะไรไปตามยังไงใช่ไหมครับพี่เอต่อเลยครับเมื่อกี้ที่เราบอก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังผมได้เล่าข่าวให้นั่นฟังเนาะว่าวังหลวงเนี่ยก็จะมีหมู่พระมหามนเทียน
2: ครับ
1: พอผมพูดคำว่าหมู่มหามนเทียนก็หมายถึงที่ประทับหรือที่ว่าราชการดังนั้นหมู่พระมหามนเทียนในยุคแรกๆในสมัยรัชกาลที่1ที่2เนี่ยก็จะชื่ พระที่นั่ง3องค์เนี่ย มีชื่อติดกันเรียงติดกันคือจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณอมรินทร์วินิจฉัยแต่พระที่นั่งองค์ที่เราเคยในอดีตเนี่ยเราเคยสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็คือพระที่นั่งองค์หน้าสุดคืออมรินทร์วินิจฉัยในอดีตเนี่ยเราเห็นภาพว่าข้างในเนี่ยมีพระที่นั่งสำคัญคือที่ประทับอ่ะอยู่สององค์ใหญ่ๆก็หนึ่งชื่อองค์บุษบกมารามหาจักรพรรดิ2พระแท่นมหาเสวตฉัตรถ้าพูดคำว่าพระแท่นมหาเสวตฉัตรก็ให้ท่านนึกถึงเวลาที่ในหลวงร.9 ร.10เนี่ยขึ้นประทับในวันสำคัญในพิธีบรมราชาภิเษกอ่ะ
2: ครับ
1: เขาเรียกพระแท่นมหาเสวตฉัตรแล้วจะมีฉัตรสีขาวกลางอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นฉัตร9ชั้นที่เรียกว่านพดลมหาเสวตฉัตรพระที่นั่งองค์นี้มีพระที่นั่งซ้อนทับกันถึง3ชิ้นล่างสุดคือเรียกพระแท่นลาที่เห็นองค์ใหญ่ๆเหนือพระแท่นลาเรียกพระแท่นมหาเสวตฉัตรและที่ซ้อนทับอีกเป็นพระราชอาสน์เป็นพระเก้าอี้คือพระนั่งพุทธานทองสามอย่างเนี่ยซ้อนกันอยู่
2: ก็คือมี3ชั้น
1: และพระองค์ก็เสด็จประทับแล้วก็มีฉัตรสีขาวกลางด้านบนเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยคืออยู่ในท้องพระโรงข้างในในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหมู่พระมหามนเทียนแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านจะชมเนี่ยถ้าไม่เห็นท่านต้องจินตนาการตามที
2: ่ต้องไปดูในรูปหรือใน Google อ่ะลองหาได้ครับ
1: แต่พอท่านไปเนี่ยท่านจะไปให้เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นท่านได้เห็นแค่ชื่อคำว่าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
2: ก็คือได้เห็นอาคาร
1: ด้านนอกเท่านั้นแต่ท่านเนี่ยเห็นถนนอมรวิถีที่ท่านยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือที่เล่าให้ฟัง
2: นะครับก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์เนไปว่าจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณนึกถึงพระบรมราชาภิเษกล่าสุดของรัชกาลที่10ก็คือที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วบนแท่นพระแท่น
1: ทวนก็คือออกจากวัดพระแก้วออกจากวัดพระแก้วด้วยประตูนั้นน่ะคนจะไม่ค่อยรู้จักหรอกผมก็จะบอกว่าชื่อประตูพระศรีรัตนศาสดาประตูพระศรีรัตนศาสดา
2: ครับ
1: มุมประตูจะมียักษ์2ตนพอเดินปุ๊บนั่นแหละครับหมู่พระมหามนเทียน
2: ครับ
1: หลังแรกๆเลยเนี่ยคือที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
2: พระที่นั่งอมรินทร์
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าไม่ได้แล้ว
2: ย
1: าพะเลอเลยมาแน่นอนนี่น่าสนใจแล้ว
2: มาต่อ
1: ก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
2: อันนี้เป็นพระที่นั่งที่ผมว่าทุกท่านคุ้นตาเพราะว่าในหนังสือเรียนปกหนังสือเรียนสมัยก่อนก็จะมีพระที่นั่งองค์นี้มียอดปราสาทแหลมๆแล้วก็มีสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก
1: ใช่
2: ผสมผสานกัน
1: อันนี้เป็นแบบหมู่มหาปราสาทแบบหมู่มหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่เลยเนาะ
2: ทุกวันนี้ยังใช้งานไหมครับหรือว่าไม่ได้ใช้
1: งานอยู่ครับรับ ราชทูต
2: ที่เวลาแบบพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
1: แขกของพระมหากษัตริย์นะ
2: ครับ
1: นะครับพระที่นั่งจักรีนี่ยังไงเนี่ยท่านเดินผ่านท่านเห็นชัดอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เรียกว่าฝรั่งสวมชฎ
2: าน
1: ะครับเป็นพระที่นั่งที่หลังคา
2: เนี่ยสร้างในสมัยไหนครับ
1: สร้างสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
1: นะครับก็สร้างในปีพ.ศ.2419
2: ครับ
1: มาเสร็จในปี2425
2: ครับ
1: ใช้เวลาในการสร้าง6ปีนะครับจึงเห็นเป็นรูปทรงแบบนั้น
2: ครับ
1: พระที่นั่งจักรีเนี่ยจริงๆแล้วมี11พระที่นั่งอยู่ในพระที่นั่งองค์เดียวกันนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมีชื
2: ่ออาคารหลังใหญ่ประกอบข้างใน
1: นะแต่ปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็คือองค์อยู่ตรงกลางพระที่นั่งจักรีองค์กลาง
2: ที่มียอดแหลม
1: ๆแล้วก็หันหน้าซ้ายคือพระที่นั่งจักรีองค์ตะวันออก
2: ครับ
1: ที่เป็นยอดเหมือนกัน
2: ครับ
1: ขวามือเราเป็นพระที่นั่งจักรีองค์ตนตกทั้ง3
2: ก็จะเป็นยอดเหมือนกัน
1: ครับเป็นยอดเหมือนกันเรียกจักรีองค์กลาง
2: ครับ
1: จักรีองค์ตะวันออกจ
2: ัก
1: รีองค์ตะวันตก
2: ก็คือโดยรวมหลับตามองก็จะเป็น3ยอด
1: 3ยอดถ้าแบบถ้าเราพูดกันแบบเอาแบบไม่วิชาการพูดเข้าใจแบบทั่วๆไปอ่ะนะครับก็เรียกพระที่นั่งองค์เนี้ยสร้างสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยมันคือเป็นโรงเลี้ยงช้างมาก่อนสมัยก่อนน่ะมันเป็น
2: พื้นที่นี้
1: ใช่พื้นที่เนี้ยสมัยต้นกรุงอ่ะรัชกาลที่1เนี่ยต้น1ที่2เนี่ยจะเป็นโรงเลี้ยงช้างมาก่อน
2: คร
1: ับ นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพ.ร.5เนี่ยท่านเสด็จกลับจากประพาสฮะชวา
2: อ๋อชวาน
1: ะครับท่านก็เลยมาสร้างพระที่นั่งองค์นี้ในปี2419
2: เอาแล้วท่านได้แบบมาจากไหน
1: ท่านได้แบบมาจากที่ท่านเสด็จประพาสในหมู่เกาะที่ชวาเนี่ยแหละคร
2: ับ
1: นะก็ท่านสร้างในเขตที่เป็นที่ประสูติของท่านมาก่อนพื้นที่ตรงนั้นนะ
2: ครับ
1: แล้วก็เจริญพระวัยมาก่อนแล้วก็เลยมาลื้อและสร้างใหม่เป็นพระจักรีองค์ปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนที่ผมนี่เล่าแบบตามภาพตัวเองได้ขึ้นไปเลยนะ
2: ครับ
1: นะครับพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยจักรีองค์กลางเนี่ย
2: ตร
1: งองค์กลางนะครับมันจะมีท้องพระโรงหน้าข้างในเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วพอเดินบันไดขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นท้องพระโรงหน้าท้องพระโรงหน้าเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาท่านจะเห็นภาพวาดอะสาธิตลักษณ์อะข้างหน้าคือประตูใช่ไหมประตูใหญ่ๆเวลาถ่ายทอด
2: มันจะมีบันไดซ้ายขวา
1: บันไดขวามันจะขึ้นบันไดซ้ายบันไดซ้ายเสร็จมันจะมีพื้นที่ด้านหน้าเรียกท้องพระโรงหน้าเนาะพอท่านใหญ่ท่านก็ต้องนั่งอ่ะพอนั่งเสร็จปุ๊บท่านเงยหน้าขึ้นไปประตูใหญ่มากบานใหญ่มากเลยนะครับเข้าไม่ได้เขาจะมีเขตกั้นให้เรามองไปทางซ้ายมือจะไปเห็นภาพวาดรัชกาลที่8รอบ8นะครับสลองพระองค์ชุดสีขาว
2: ครับ
1: จำได้เลยแล้วก็จะเป็นรอ9
2: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นพอด้านซีขวาเราจะเป็นผนังเจ้าเศรษฐกิจบุญบรรจินีนาถแล้วก็จะเป็นพระราชปิตุลาบรมสาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงรเดชนะครับปิตุลา
2: บ
1: รมพระราชปิตุลาน่ะน้องรัชกาลที่5น้องของรัชกาลที่5ก็เป็นลุงเน
2: า
1: ะ
2: เป็นอา
1: เป็นปิตุลาคือลุงอ่ะของรัชกาลที่9
2: อ๋อโอเคครับ
1: นะครับอยู่ข้างซ้ายมือเรา2ขวามือเรา2
2: คร
1: ับ นะครับซ้ายมือเรารอ8รอ9ขวามือเราเป็นพระราชดีกับพระราชปิตุลาบรมสาภิมุข
2: ครับ
1: ครับแล้วลึกข้างในนั้นน่ะจะเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่เลยจะมีพระที่นั่งองค์ที่เราเห็นเวลาออกถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาเลยจะมีเทวดาอยู่สององค์บรรลือเขาเรียกบรรลือทานทองบรรลุทานทองอยู่ข้างกับพระราช
2: บรรลือกับบรรลุ
1: บรรลือกับบรรลุอยู่ข้างกับพระราชบัลลังก
2: ์
1: น
2: ั้
1: นอันนั้นก็เป็นไม่ได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ลึกเดินเข้าไปข้างในถึงจะเป็นพระที่นั่งมูลสถาบรมอาสมุทรเทวราชอุบัตินะครับข้างหลังพระที่นั่งจักรีอีกนะครับนะอันนี้เราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนี่เรามาพูดถึงจีที่เราเข้าไปได
2: ้
1: ที่เราเข้าไปได้เนี่ยนึกตามนะครับพอเราเดินบันไดซ้ายขึ้นไปท้องพระโรงหน้าใช่ไหมครับพอเรานั่งอยู่เราก็จะเห็นรูปตามที่ผมพูดใช่ไหมนี่เราก็จะเดินบันไดเป็นขั้นๆไปเตี้ยๆเนี่ยขึ้นไปมันจะเป็นเรียกทางฉนวนคือพื้นที่ยาว
2: ๆ
1: อ่ะ
2: เป็นทางเชื่อมต่อ
1: ทางเชื่อมต่อไปพระที่นั่งองค์ตะวันออกนะครับตั้งงั้นแหละเราสามารถขึ้นไปได้ในสมัยก่อนพอไปได้เสร็จเราก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยนะนั่งเรียบร้อยนะครับเราจึงนึกภาพออกว่าอ๋อไปนั่งจักรีเรามองว่ามันเหมือนมี3ชั้นเนาะนะครับคือชั้นล่างน่ะคือฐานข้างล่างอยู่แล้วเป็นที่อยู่ของพวกฐานราชองครักษ์เนาะแล้วที่เราอยู่น่ะคือชั้น2พอมองไปยังเป็นหลังคาไปถึงทะลุชั้น3เลยนะนะครับมันไม่ได้มีเพดานกั้นนะมันเป็นโดมขนาดใหญ่เลยนี่พอไปนั่งอยู่ตรง พญามุกสันเรียกมุกสันส่วนที่ยื่นน่ะนะครับที่จะไปพนั่งอีกองค์นึงอ่ะแล้วนั่นเรานั่งเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมานะพี่เดียวโอ้โหตกตะลึงพึงเพิดผมเนี่ยบันทึกเอาไว้เดินหาที่อ่านที่ไหนก็ไม่มีนะผมว่ากับรูปวาบวาดของพระมหากษัตริย์พี่เดียวแล้วก็เรามีความรู้สึกเราเข้ากราบพระองค์ท่านแบบอย่างใกล้ชิดมากหน้าเราเลยเป็นพระรูปภาษาภาพวาดรูปนะเรียงอย่างนี้นะคุณผู้ฟังหน้าเราเป็นร .7 ถัดจากร .7 เป็นร .2
2: ครับ
1: ถัดจากร .2 เป็นร .4
2: ครับ
1: ร .3 ร .6 ทพปิ่น9หน้าเรานะส่วนซ้ายเราอ่ะขวางอ่ะเป็นรูปขวางเลยเป็นร .1 กับร .5 ร .1 กับร .5 ครับ
2: ครับ
1: ที่กั้นพระที่นั่งองค์ตะวันออกเอาไว้อ่ะ
2: ครับ
1: นะครับเป็นรูปของร .1กับร5แต่หน้าเราเนาะ7 2 4 3 6พระปิ่นแล้วก็วาดต่างที่กันต่างเวลากันด้วย
2: ขนาดไซส์ขนาดไหนคร
1: ับ โอ้โห
2: ถึงได้โอ้โหเนี่ย
1: ใหญ่มากบริจดเอาไว้เพียงแต่ว่า
2: แต่คือตัวใหญ่เท่าตัวคนหรือว่าเสมอคนจริงหรือว่าใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าประมาณเท่าครึ่งอะ
2: โอ้ดังนั้นก็ถึงได้ถึงได้โอ้โหถึงได้ตกใจจะแสดงว่าองค์วาดองค์ใหญ่มาก
1: ครับวาดแบบจนมีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ได้เห็นอ
2: ันนี้คือวาดสมัยไหนทราบไหมครับ
1: วาดจริงๆแล้วเนี่ยต่างยุคกันนะครับต่างยุคต่างสมัยกัน
2: แสดงว่าต้องเริ่มวาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: ใช่ครับแต่ถ้าภาพวาดร.8 ร.9 นั้นดาเด่นปาสุกิจิตรกรเอกชาวอินโดนีเซีย
2: โอ้
1: นะครับแต่อันเนี้ยที่ผมได้บันทึกเอาไว
2: ้ครับครับ
1: ก็จริงๆวาดไม่พร้อมกันนะครับร .1 ร .5 เป็นเขียนขึ้นภาพวาดร .1 ร .5 เขียนขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสร .6 ร .7 เขียนในเมืองไทย
2: ครับ
1: ครับแต่ไม่ได้บันทึกไว้ว่าวาดตอนไหน
2: ครับ
1: ก็แต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นภาพศาสตร์ที่จะรักร .1 ถึงร .5 เนี่ยอ๋อวาดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสถ้าเป็นร .6 ร .7 วาดในเมืองไทยเขียนในเมืองไทยนะอันนี้คืออยู่ในมุก
2: ก็คือคนจิตรกรต่างกันต่างคนวาด
1: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าท่านยืนอยู่ข้างนอกนะท่านถ้าไปอ่ะท่านจะอยู่ข้างนอกท่านจะไม่สามารถจะขึ้นไปข้างบนได้ให้ท่านมอง
2: ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้เขาชม
1: ไม่ไม่ใครก็ไม่ให้ขึ้นเลยคือถ้าท่านมองขึ้นไปเนี่ยชั้นสองน่ะชั้นหนึ่งชั้นล่างจะรู้อยู่แล้วชั้นสองน่ะตรงส่วนที่ยื่นมุกสันน่ะให้รู้เลยว่าช่องบานประตูหน้าต่างข้างหน้าน่ะ1ช่องคือ1ภาพ
2: แต่ผมว่าถ้าท่านใดสนใจลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตผมว่าน่าจะพอมีมั้ยไม่มีเลยหรอ
1: ใช่
2: ผมก็พยายามจะค้นหาอยู
1: ่ไม่มีครับไม่มีต้องคนที่เคยขึ้นไปศึกษาเพราะเขาห้ามถ่ายภาพผมใช้วิธีการจดเอานะ
2: ครับ
1: ผมใช้วิธีการจดบันทึกถ้าเล่มนี้หายแล้วก็จบอ่ะจดบันทึกห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปทุกประการเลยนะงั้นถ้าท่านอยู่ข้างล่างท่านอยู่ข้างพัดที่นั่งจักรีให้ท่านจินตนาการเริ่มจะมีบานหน้าต่างอยู่ข้างนอกอ่ะให้จินตนาการว่า1ช่องคือ1ภาพ1ช่องคือ1ภาพงั้นเนี่ยช่องแรกคือร .7 ช่องต่อไปร .2 ร .4 ร .3 ร .6 ไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นภาพสำคัญไม่มีทีนี้เอาละเนาะปีกซ้ายเป็นกษัตริย์นะครับปีกขวาพอเดินออกมาผ่านท้องพระโรงหน้า
2: ครับ
1: ก็จะเป็นที่จะไปพระที่นั่งจักรีตะวันตกอ่ะมันก็จะมีส่วนที่ยืดๆเรียกมุกสันอันนี้แหละคนจะไม่ค่อยรู้
2: ว่ามา
1: ก็เป็นภาพวาดอีกเหมือนกันภาพวาดศาสตร์ทิศลักษณ
2: ์ครับ
1: ดูไม่ภาพวาดใครบ้าง1บานประตูก็1ภาพอ่ะตามเนี่ยท่านจินตนาการตามผมเลยบานประตูข้างนอก1บานก็1ภาพจะเรียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมบันทึกไว้จากการขึ้นหลายๆรอบตอนแรกแล้วขึ้นใหม่ๆไม่ได้บันทึกเสียดายพอได้มีโอกาสขึ้นไปปุ๊บผมก็เลยบอกได้เลยว่าภาพตั้งต่อไปนี้บานประตูแรกพระนางเจ้าลำไพปณีเมษีรัชกาลที่7ภาพที่2เป็นพระศรีสุรินทราเมษีรัชกาลที่5
2: ครับ
1: ย่าในหลวงเราภาพที่3จะเป็นสมเด็จพระเทพสุรินทรามาตรราชินีรัชกาลที่4
2: ครับ
1: ภาพที่4เป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทรานะครับบุญราชชนนี
2: ครับ
1: มีพระราชินีในรัชกาลที่5ภาพที่5จะเป็นพระนางเจ้าสุกุมารสี
2: ครับ
1: ก็มีเหตุศีลการที่5ภาพสุดท้ายจะเป็นพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
2: ์
1: นะครับอันนี้คือเมื่อหันหน้าทวนนะเมื่อหันหน้าเข้าไปนั่งจักรีมหาปราสาทปีกซ้ายจะเป็นที่เป็นส่วนที่ยืดเรียกมุกสันจะเป็นภาพวาดของกษัตริย์ ปีกขวาที่ไปยืนเป็นภาพวาดของพระราชินีดังต่อไปนี้ที่ผมพูดให้ฟังคือ1ภาพที่1พระสมเด็จพระนางเจ้าอภัยพันนี
2: ครับในรัชกาลที่7
1: ที่7ภาพที่2เป็นพระราชินีในอัครเมษีในรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีสุรินทิรา
2: ครับ
1: ภาพที่3เป็นสมเด็จพระเทพสิรินทรามาสคือเมษีราชินีในรัชกาลที่4
2: ครับ
1: แม่ของเทพสิรินของรัชกาลที่5น่ะ
2: ครับผม
1: ภาพต่อไปถัดไปก็จะเป็นสมเด็จพระราชินีในการที่5
2: ครับ
1: สมเด็จพระศรีพัชรินทราภาพถัดไปก็เป็นอัครเมษีในการที่5สมเด็จพระนางเจ้าสุคุมามนสีภาพสุดท้ายริมสุดเลยเป็นพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่มันจะมีอยู่ภาพทุกคนกลัวหมด นั่งเสร็จปุ๊บทุกคนเงยหน้ามุมแล้วขยับเขาจะไม่ให้ขยับตัวใช่ไหมครับเพราะมันต้องเป็นที่สงวน
2: นะครับก็คือต้องสำรวม
1: สำรวมเพราะมันจะมีรูปปั้นพระบรรดาที่สำคัญสำคัญต่างอยู่รอบแล้วพระราชเก้าอี้พระเก้าอี้ต่างๆมองไปที่ไหนคือมองตามเราอะ
2: อ๋อคือความรู้สึกเพราะว่าวาดในสไตล์ศิลปะของตะวันตกมีเพอร์สเปกทีฟไง
1: ก็รู้ไหมรูปนั้นคืออะไรรูปพระเจ้าพระศรีสวรินทร์ภาพที่สองทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ตำแหน่งนั้นไง
2: อยู่ตำแหน่งนั้นแล้วบางทีสายตา
1: พ
2: ลาวา
1: ดพระนางเจ้าพระนีท่านอยู่ในสุดใช่ไหมแล้วเราที่เรานั่งได้เนี่ยยังไงเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นเห็นพระศรีสวรินทร
2: ์
1: ทีนี้ทุกคนก็แบบเล็กข้อมูลมาแล้วไงนั่งไปยังไงนั่งไปยังไงท่านก็มองตาม
2: คือสายตา
1: จนเราต้องหลบอ่ะเราต้องนั่งก้มอ่ะเราก็นั่งฟังเจ้าหน้าที่บรรยายอย
2: ่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ดูเราก็กลัว คือแค่เราขึ้นไปเราก็กลัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ที
2: ่ความที่โอโถงแล้วแบบ
1: โชคดี
2: เรียกว่าที่เขาเรียกว่ามีมนต์ขลังอ่ะ
1: คือเอาง่ายๆเป็นที่สำหรับไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะขึ้นไปได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ที่เราขึ้น
1: ไ
2: ป
1: ที่เราขึ้นไปได้เพราะเราเรียนทางการท่องเที่ยวเราต้องแล้วเราเรียนแล้วเราก็ต้องพานักศึกษาขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยเราจึงได้มีโอกาสอย่างนี้พี่เดียวจึงได้มีโอกาสเล่าให้ท่านฟังว่าอ๋อภาพวาดเป็นยังไงบ้างยังไงบ้าง
2: ก็คือภายในคือภายนอกเนี่ยยังไงท
1: ่
2: านก็สามารถไปชมได้เวลาไปพระบรมมหาราชวัง
1: ถ้าไปพระบรมมหาราชวังท่านก็มองแต่ข้างนอกท่านแต่ท่านจะได้จินตนาการตามผมที่ผมเล่าให้ฟังแบบว่ามองเข้าไปปุ๊บยังไงท่านต้องเห็นบานประตูที่อยู่ข้างนอกอะ
2: ่
1: ะให้รู้ว่าบานประตู1ภาพถูกย้ําเลยว่า1ภาพคือ1รูปอะ่ะนะครับทีนี้พี่นั่งจักรีองค์กลางอะ่ะองค์ใหญ่สุดองค์กลางสุดน่ะข้างบนนะครับเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของในหลวง
2: อันนี้ผมลองเปิดดูแบบนี้มั้ยครับ
1: ใช่
2: แบบนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่เลย
2: อ๋ออันนี้ผมลองเสิร์ชใน Google นะคร
1: ับ
2: แล้วก็มีแต่มีครบพอหายาก
1: มาก
2: ไม่ได้เจาะครับก็คือจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีทั้งหลาย
1: นี่ไงองค์นี้แหละนี่
2: จะเป็นกรอบอยู่ในหน้าต่าง
1: พี่เดี่ยวก็ต้องนั่งตรงนี้ให้ได
2: ้ก็ลองเสิร์ชดูนะครับว่าในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วท่านลองค้นดูก็จะมีภาพค่อนข้างมีภาพพระบรมราชินีหรือ
1: คือเวลาท่านอยู่ข้างหน้าพระที่นั่งจักรีที่ท่านยืนชอบยืนถ่ายรูปอ่ะให้ท่านรู้เลยว่ามองตรงไปเนี่ยคือเรียกพระที่นั่งจักรีองค์กลางพอองค์กลางเสร็จด้านหน้าท่านเห็นไหมที่เป็นรูปมองไกลๆอ่ะท่านก็จะเดากันผมได้ยินคุยกันได้ลองอะไรกันหน้าที่เป็นภาพคล้ายๆเป็นภาพอยู่บนดุลหน้าพระที่นั่งเลยอ
2: ่
1: ะอันนั้นเป็นรูปรัชกาลที่5นะเป็นกระเรื่องโมเสสเล็กๆๆๆๆๆประกอบกับเป็นภาพรัชกาลที่5ที่ว่าออกมาออกเลยออกงานสำคัญสำคัญในหลวงร.9เราก็เคยเสด็จออกตรงนั้นแหละนะครับแล้วข้างบนจะเป็นรูปภาพร.5ข้างบนน่ะด้านบนสุดน่ะเป็นที่เก็บพระอัฐิของในหลวงในการที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 อยู่บนนั้นนะครับ
2: ครับ
1: 1 2 3อยู่ในหมู่พระมหามนเทียน
2: ครับ
1: ในครับพอในพระที่นั่งไพศาลทักษิณน่ะที่เราพูดกันถึงพระนั่งองค์แรกอยู่นั่นองค์นั้นแหละจะเก็บพระอัฐิของร.1ร.2ร.3แต่พอร.4ร.5ร.6อันนี้ตามตำราเรียนนะ
2: 4มาจนถึง9
1: 4มาถึง9เนี่ยอยู่พระที่นั่งจักรีองค์กลางข้างบนสุดนะครับปีกขวาที่เป็นพระเนตรจักรีองค์ตะวันตกอ่ะเป็นพี่เก็บอัฐิของพระมเหสีในตำราเรียนแต่ปัจจุบันน่ะผมไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยน
2: อาจจะย้ายที่หรือว่าจะเปลี่ยน
1: อย่างไรเราไม่ทราบตามแต่ละสมัยนะครับอันนี้คือเล่าในยุคที่ในรัชกาลที่9
2: ก็ให้รู้ว่าที่มาที่ไปที่มาเดิม
1: แต่ภาพมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วภาพเขาอยู่ติดฝาผนังไม่เป็นอยู่แล้วแต่เรื่องสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยในกรณีอัฐิว่า
2: ก็สามารถเอาไว้ใช้ในเป็นจ ินตนาการได้เวลาเราไปเยี่ยมชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเราก็จะได้คิดว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเพราะผมบางทีเราไม่ทราบไง
1: ใช่เวลาท่านยกมือไหว้ฉันจะได้ดูว่าอ๋อเราไหว้พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่นะ